นะคะอาจจะเป็นช้อนตวงที่บ้านนะคะเป็นช้อนแกงช้อนสั้นนะคะสามารถประยุกต์ใช้นะคะในการประกอบอาหารของนักเรียนเองได้นะคะอันแรกนะคะวัสดุอุปกรณ์แรกนะคะก็จะมีนี่ค่ะนะคะที่เราจะใช้กันในงานครัวเลยนะคะก็จะเป็นช้อนตวงนะคะอันนี้เป็นช้อนตวงเป็นตวงเครื่องปรุงตวงน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะเป็นสัดส่วนน้อยๆนะคะก็ประกอบไปด้วยช้อนตวงจะมีทั้งหมด4นะคะก็จะเป็น1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็1ช้อนชานะคะ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะจะน้อยที่สุดก็คือเศษ1ส่วน4ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นถ้วยตวงเหมือนกันนะคะแบบนี้เป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะใช้สำหรับตวงของแห้งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหอมนะคะพริกแห้งหรือว่าจะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายก็สามารถตวงได้รวมไปถึงแป้งนะคะแป้งชนิดต่างๆนะคะก็จะประกอบไปด้วย1คัพนะคะเป็น1ถ้วยนะคะมี1ถ้วยครึ่งถ้วยนะคะเศษ1ส่วน3แล้วก็เศษ1ส่วน4นะคะที่เราจะใช้กันนะคะบางสูตรถ้าเราอ่านสูตรแล้วนะคะในสูตรเขียนเป็นใช้เป็นถ้วยตวงหน่วยถ้วยตวงเราก็จะเลือกเป็นอันนี้นะคะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะส่วนพวกถ้วยตวงของแห้งเสร็จแล้วก็จะมีถ้วยตวงของเหลวนะคะอันนี้เป็นถ้วยตวงของเหลวที่เราจะใส่เป็นในส่วนของที่เป็นของเหลวเช่นน้ำมันพืชนะคะกะทินะคะน้ำนะคะนมสดหรือนมข้นจืดอื่นๆนะคะที่เป็นของเหลววิธีการอ่านค่านะคะจากถ้วยตวงของเหลวนะคะก็เราจะวางไปบนโต๊ะนะคะในพื้นราบนะคะแล้วเราก็เทของเหลวใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะก้มลงนะคะนักเรียนต้องย่อลงไปให้อยู่ในระดับสายตาแล้วเราก็จะอ่านค่านะคะว่าตรงไหมปริมาณที่เราต้องการค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกะละมังนะคะอ่างผสมนะคะหรือที่เราเรียกว่าอ่างผสมนะคะก็จะมีไม้พายไม้พายพลาสติกนะคะหรือนะคะก็จะมีในส่วนของตะกร้อมือนะคะตะกร้อมือก็เอาไว้สำหรับนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันไม่ว่าจะเป็นเวลาเราทำไข่เจียวเวลาเราทำเบเกอรี่ต่างๆเราก็จะใช้ตะกร้อมือนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตนะคะวิธีการตวงนะคะตวงจากช้อนตวงแล้วก็ถ้วยตวงนะคะเป็นถ้วยตวงของแห้งนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บในปริมาณที่สมมติว่าถ้าเราต้องการเป็นครึ่งถ้วยตวงนะคะเราก็จะตักนะคะก็คือใส่ภาชนะใส่ถ้วยตวงของเรานะคะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้แห้งแบบนี้มันเป็นลักษณะเหลวๆหรือแฉะๆหน่อยนะคะเราเองก็ตักนะคะแล้วก็กดนะคะกดเข้าไปให้เต็มถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวเราจะตวงให้เต็มถ้วยตวงนะคะเราจะได้ปริมาณที่เราต้องการนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ชั่งไว้ในภาชนะเป็นถ้วยนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งนะคะในส่วนของแป้งส่วนของแป้งหรือว่าน้ำตาลทรายเป็นผงปรุงรสต่างๆเป็นเบกกิ้งโซดาเป็นผงฟูเองก็ดีนะคะใช้ในส่วนของช้อนตวงนะคะแล้วเราก็ตักนะคะเราจะตักลงไปให้มันพูนขึ้นมาลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ถ้าเป็นใช้สันมีดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นส่วนของพายพลาสติกหรือว่าอุปกรณ์ที่ตรงสันนะคะเป็นด้านเรียบๆนะคะเราก็จะปาดไปที่วัตถุดิบของเรานะคะหรือแป้งนะคะจะปาดไปแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะครั้งเดียวนะคะนี่นะคะถือว่าเป็นลักษณะที่ถูกต้องของการตวงของแห้งนะคะจากช้อนตวงนะคะเราจะใช้ในส่วนของสันอุปกรณ์ต่างๆที่มันเป็นด้านเรียบนะคะปาดลงไปเพียง1ครั้งเท่านั้นค่ะค่ะการตวงของแห้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะการอ่านค่าของเหลวก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาทําความรู้จักกันในส่วนของนะคะทําความรู้จักกันในเรื่องของอาหารและขนมไทยนะคะอาหารและขนมไทยนะคะเป็นมรดกอันล้ําค่าคือเป็นวัฒนธรรมการกินนะคะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการกินที่ของไทยเรามีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยนะคะแล้วเราก็นำในส่วนของวัตถุดิบ

ต่างๆมาประกอบนะคะประกอบอาหารวิธีการประกอบนะคะที่หลากหลายนะคะโดยใช้วัตถุดิบนะคะที่มีในประเทศของเรานะคะมาปรุงอาหารให้ได้รสชาตินะคะอาหารไทยนะคะก็จะเน้นรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็ครบทุกรสชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มนะคะมาทุกรสชาติครูยกตัวอย่างเช่นต้มยำนะคะที่ชาวต่างชาตินะคะเขารู้จักกันดีต้มยำกุ้งนะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะคะเป็นรสชาติที่ครบรสนะคะรับประทานเข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นรู้สึกสดชื่นนะคะก็ทำให้นะคะอาหารของเรานะคะเป็นที่รู้จักไปมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะลักษณะเด่นของอาหารไทยนะคะก็จะมีรสชาติกลมกล่อมอย่างที่ครูได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็อาหารไทยเราก็จะมีส่วนของสมุนไพรไทยนะคะเป็นส่วนประกอบหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงต่างๆนะคะที่เราได้ใส่ในส่วนของสมุนไพรลงไปหอมกระเทียมนะคะข่าตะไคร้เป็นต้นนะคะนักเรียนนอกจากนี้นะคะอาหารที่เราได้รับประทานเข้าไปแล้วก็จะมีส่วนของคุณค่าทางโภชนาการที่เราจะได้รับนะคะสารอาหารที่เราได้รับในเมนูอาหารต่างๆนะคะเราก็จะได้ครบทั้ง5หมู่โดยแล้วก็จะมีโปรตีนนะคะที่เราได้จากเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็เป็นส่วนรสชาติต่างๆหรือว่าวิตามินนะคะได้จากผักนะคะต่างๆค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของวิธีการประกอบอาหารนะคะโดยการทำอาหารแต่ละอย่างนะคะก็จะมีวิธีการประกอบอาหารที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารประเภทต่างๆนะคะแล้วก็เทคนิคนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะในที่บ้านของตนเองนะคะไม่จำเป็นว่าต้องทำตามทฤษฎีเป๊ะๆนะคะแต่ว่าเรามีพื้นฐานทางด้านความรู้ในการประกอบอาหารนะคะแล้วเราก็นำกลับไปใช้ได้นะคะค่ะการประกอบอาหารนะคะวิธีการประกอบก็จะมีเรื่องของการต้มผัดแกงทอดที่นักเรียนรู้จักนะคะมีการประเภทยำประเภทผ้านะคะการนึ่งนะคะการผัดการปิ้งการย่างนะคะการรวนการเคี่ยวการตุ๋นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทของของหวานนะคะที่รวมอยู่ในอาหารของเราด้วยนะคะค่ะประเภทแรกนะคะเราไปเรียนรู้เรื่องของประเภททอดนะคะประเภททอดนะคะเป็นการทำอาหารให้สุกโดยใช้น้ำมันพืชนะคะหรือว่าไขมันจากสัตว์นะคะเป็นตัวกลางเราจะใช้น้ำมันเป็นตัวกลางในการทำความร้อนนะคะให้อาหารที่เราใส่ลงไปนั้นสุกนะคะโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทอดนะคะก็จะมี170องศาถึง210องศาเซลเซียสด้วยกันนะคะทีนี้นักเรียนก็ต้องเลือกใช้นะคะอุณหภูมิให้เหมาะสมครูจะมีเคล็ดลับในการบอกนิดหนึ่งนะคะการทอดนะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไปซื้อน้ำมันพืชที่บ้านน้ำมันที่บ้านเรานะคะไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะนักเรียนก็ถ้ารู้ว่าเป็นน้ำมันนักเรียนก็จะไปหยิบเลยในเชลของน้ำมันแต่ที่นี้น้ำมันนะคะสังเกตลักษณะง่ายๆนะคะก็จะมีในส่วนของน้ำมันที่ใช้สำหรับผัดและน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดนะคะความแตกต่างของน้ำมันผัดกับทอดนะคะต่างกันที่คุณสมบัตินะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกใช้น้ำมันสำหรับทอดในการนำมาทอดเท่านั้นโดยน้ำมันสำหรับทอดนะคะจะมีลักษณะสีเข้มนะคะเป็นน้ำมันปลาล์มนะคะซึ่งจะทำให้ทนความร้อนนะคะเพราะว่าการทอดอาหารนะคะเราจะใช้ระยะเวลานะคะจนกว่าอาหารจะสุกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาน้ำมันที่มีจุดเดือดต่ำนะคะจะเกิดควันขึ้นมาง่ายนะคะเมื่อเกิดควันขึ้นมาง่ายก็จะส่งผลให้อาหารของเรานั้นมีกลิ่นนะคะแล้วก็อาหารจะไม่สุกไม่กรอบเท่ากับการใช้น้ำมันทอดนะคะเป็นการใช้น้ำมันปลาล์มนะคะในการทอดนะคะแล้วเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองในการผัดนะคะเทคนิคในการประกอบนะคะอย่างที่ครูบอกไปก็คืออุณหภูมิต้องเหมาะสมนะคะกับอาหารที่ใช้ทอดนะคะและนอกจากนี้ก็อยู่ที่ชิ้นนะคะหรือว่าชิ้นขนาดของอาหารนะคะอาหารขนาดใหญ่นะคะปลาทอดนะคะเราก็จะใช้ระยะเวลาในการทอดนานนะคะหรือถ้าเป็นอาหารชิ้นเล็กๆนะคะอาจจะใช้ไฟกลางนะคะ

ก็คือใช้ตั้งไฟให้กระทะน้ำมันเดือดนะคะจากนั้นก็ลดไฟลงมาเป็นขนาดกลางแล้วก็ใช้ทอดอาหารนะคะการทอดอาหารเราจะไม่ผิดกับอาหารนะคะบ่อยๆครั้งนะคะเราจะทอดจนกว่าอีกด้านนึงแน่ใจว่าสุกแล้วนะคะมีลักษณะเหลืองสุกแล้วเราถึงจะพลิกกับอาหารอีกด้านนึงนะคะเพื่อความกรอบแล้วก็สีสันของอาหารที่สวยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นส่วนของประเภทผัดนะคะประเภทผัดก็คือการทำให้อาหารสุกนะคะโดยการใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ตามด้วยวัตถุดิบที่เราจะทำการผัดนะคะแล้วเราก็ใช้ตะหลิวนะคะพลิกกับอาหารไปมาให้อาหารสุกนะคะส่วนใหญ่โดยทั่วไปอาหารประเภทผัดเราจะใช้ระยะเวลาสั้นนะคะระยะเวลาในการประกอบอาหารสั้นแต่เราจะใช้ไฟนะคะอุณหภูมิในการประกอบอาหารที่แรงนะคะที่เป็นไฟเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะยกตัวอย่างเช่นนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะหรือผัดผักต่างๆนะคะเราจะเตรียมวัตถุดิบหั่นเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะในส่วนของผัดผักเราก็จะหั่นวัตถุดิบไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วเมื่อน้ำมันในกระทะเราร้อนนะคะเราก็จะนำวัตถุดิบเราใส่ลงไปนะคะผัดนะคะให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะแล้วเราก็จะผัดด้วยระยะเวลาไม่นานนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดมันสุกทั่วกันนะคะค่ะเทคนิคในการประกอบก็คือใช้ไฟแรงแล้วก็ระยะเวลาสั้นนะคะวัตถุดิบจะต้องสดและสะอาดนะคะในเรื่องของการผัดแล้วก็การเตรียมอาหารนะคะให้พร้อมในการปรุงอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าการผัดเราจะใช้เวลาแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นวัตถุดิบการเตรียมไว้ก่อนเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องมีเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะลงมือผัดนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นในเรื่องของประเภทต้มนะคะประเภทต้มก็คือการนำอาหารนะคะหรือวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อสัตว์นะคะใส่ลงไปในหม้อต้มพร้อมกับน้ำหรือนะคะเราจะทำให้น้ำเดือดก่อนแล้วเราก็ใส่วัตถุดิบนั้นลงไปก็ได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการต้มไข่นะคะการต้มหมูนะคะต้มไก่นะคะการต้มนะคะก็จะมีหลากหลายนะคะรูปแบบนะคะก็จะมีการต้มแบบใส่กะทิก็จะเป็นเรื่องของต้มขาไก่นะคะถ้าเป็นในส่วนของประเภทต้มยำก็จะมีแบบใส่กะทิและไม่ใส่กะทินะคะถ้าใส่กะทิก็จะเป็นต้มขาไก่ที่เราเห็นเป็นประเภทต้มยำนะคะแต่ว่าจะเติมกะทิลงไปนะคะส่วนต้มยำธรรมดาอย่างเช่นต้มยำกุ้งนะคะต้มยำน้ำใสเราก็จะใส่เป็นน้ำนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติตามด้วยความเผ็ดนะคะความเปรี้ยวนะคะความเค็มเป็นต้นนะคะเทคนิคในการประกอบนะคะวัตถุดิบเราจะต้องสดและน้ำของเรานะคะก่อนที่เราจะใส่อาหารลงไปนะคะเพื่อไม่ให้อาหารของเราคาวนะคะชิ้นเนื้อคาวนี้เราก็จะใส่เป็นเนื้อสัตว์ลงไปหลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะหรือถ้าเป็นในส่วนของต้มยำนะคะการที่จะช่วยดับคาวของวัตถุดิบนั้นนะคะเราจะใส่เป็นสมุนไพรนะคะข่าตักไคร้ใบมะกรูดลงไปในน้ำพร้อมกับน้ำนะคะเมื่อเดือดนะคะเราจึงใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะคะแล้วก็ผักต่างๆแล้วสุดท้ายเราก็จะปรุงรสชาติค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของประเภทยำหรือว่าพร่านะคะประเภทยำและพร่านะคะยำกับพร่าเนี่ยแตกต่างกันในส่วนของเรื่องของการปรุงแล้วก็ลักษณะอาหารการลักษณะของชิ้นเนื้อนะคะการยำจะหมายถึงการนำเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ผักต่างๆนะคะมาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงนะคะโดยเราอาจจะทำน้ำยำไว้แล้วซึ่งน้ำยำของเรานะคะก็จะมีพริกนะคะมีน้ำปลามีน้ำตาลทรายตัดรสชาตินิดหน่อยเพิ่มความเปรี้ยวลงไปนะคะเปรี้ยวหอมจากมะนาวนะคะแล้วก็วัตถุดิบในการยำก็จะมีหอมใหญ่นะคะต้นหอมผักชีหรือว่าเป็นขึ้นช่ายนะคะเป็นตั้งโออย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะใช้ผักนะคะที่เป็นเพิ่มความหอมประเภทนี้นะคะลงไปคลุกเคล้ากับอาหารที่เราได้ลวกไว้ก่อนแล้วนะคะนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะส่วนการพร่านะคะการพร่าเนี่ยเนื้อในการพร่านะคะก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ได้รับการลวกนะคะหรือการลวกในให้อาหารเนี่ยสุกในระยะหนึ่งนะคะไม่ต้องสุกนานเกินนะคะคือเราจะไม่ใช้ระยะเวลานานในการลวกนะคะเราต้องการให้เนื้อสัมผัสของเขานะคะ
มีความกรอบเด้งนะคะรสชาติหวานนะคะยกตัวอย่างเช่นการลวกกุ้งนะคะเราจะไม่ทำให้ถ้าเราลวกนานนะคะกุ้งของเราก็จะมีความแข็งกระด้างนะคะหลังจากนั้นเราก็นำเนื้อสัตว์ของเรานะคะที่ลวกแล้วก็สุกในระดับหนึ่งนะคะก็มาปรุงรสชาติแต่ในเรื่องของการพร่าวัตถุดิบที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของน้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาแล้วก็การลวกผักอย่างเช่นการทำพร่ากุ้งนะคะเราก็จะใช้ถั่วพลูนะคะในการนำมาเป็นวัตถุดิบนะคะแล้วก็นำถั่วพลูไปลวกใช้ระยะเวลาสั้นในการลวกเหมือนกันนะคะแล้วก็นำมาปรุงรสชาติด้วยน้ำพริกเผานะคะแล้วก็โรยด้วยหอมเจียวนะคะก็จะเป็นในส่วนของการทำพร่าค่ะต่อไปนะคะประเภทปิ้งและย่างนะคะการปิ้งและการย่างนะคะหลากหลายคนนะคะบอกว่ามันก็คือประเภทเดียวกันนะคะแต่ว่าวันนี้ครูจะมาบอกว่าการปิ้งและการย่างนะคะไม่เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือการวางอาหารเหนือไฟนะคะคือเราจะใช้เราจะปิ้งกับย่างบนเตาถูกต้องไหมคะเราจะวางอาหารนั้นๆเหนือเตานะคะก็คือได้รับไอความร้อนเหมือนกันแต่นะคะแตกต่างกันตรงที่วัตถุดิบที่นำมาประกอบนะคะการปิ้งและการย่างจึงต่างกันโดยนะคะการปิ้งนะคะเป็นการนำวัตถุดิบนะคะที่มีลักษณะแห้งหรือว่าเป็นลักษณะที่สุกมาแล้วนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะครูยกตัวอย่างในส่วนของลูกชิ้นปิ้งนะคะข้าวเหนียวปิ้งนะคะไม่ทราบว่านักเรียนเคยได้ทานกันไหมข้าวเหนียวปิ้งนะคะอาจจะเป็นมันปิ้งเผือกปิ้งต่างๆนะคะหรือจะเป็นปลาแห้งนะคะเนื้อแห้งก็ได้นะคะที่นำมาวางไว้บนเหนือเตานะคะเหนือความร้อนเราใช้ไอความร้อนในการปิ้งนะคะแล้วเราก็พลิกกับอาหารไปมาให้อาหารนะคะสุกลักษณะนะคะที่ดีของอาหารเราก็จะได้กลิ่นความหอมจากอาหารนะคะกลิ่นความหอมจากการปิ้งเข้ามานะคะส่วนการย่างล่ะการย่างก็เป็นการนำอาหารนะคะในส่วนลักษณะของเนื้อสัตว์ที่เป็นของสดนะคะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือหมูย่างนะคะหมูย่างคอหมูย่างต่างๆนะคะในชิ้นเนื้อที่เราตัดตกแต่งเรียบร้อยแล้วนำมาย่างนะคะโดยก่อนนำย่างแล้วก็จะมีการหมักนะคะรสชาติต่างๆแล้วก็นำมาย่างลักษณะของการย่างเราอาจจะใช้ไฟแรงกว่าการปิ้งสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะพลิกกับอาหารไปมาเช่นเดียวกันกับการปิ้งนะคะทั้งนี้นะคะเราจะเรียกว่าการปิ้งหรือว่าการย่างนะคะในเรื่องของการที่เราไปเจอที่ตลาดไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นไก่ปิ้งก็ได้นะคะที่บางคนเขาก็เรียกกันการเรียกนะคะไม่ผิดนะคะนักเรียนก็สามารถเรียกได้แต่ว่าอันนี้เป็นทฤษฎีเล็กๆน้อยๆนะคะให้นักเรียนรู้ว่าวิธีการปิ้งกับย่างนะคะเราจะเลือกใช้วัตถุดิบนะคะที่แตกต่างกันเราจึงทำให้ในการเรียกชื่อก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะค่ะต่อมานะคะเราจะไปสู่การประกอบอาหารนะคะประเภทของของหวานนะคะซึ่งเมื่อกี้ในเราพูดกันไปแล้วว่ามีวิธีการประกอบใช่ไหมคะมีวิธีการประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดนะคะการปิ้งการย่างเป็นต้นนะคะแล้วก็การประกอบอาหารประเภทของหวานนะคะก็จะแยกออกเป็นหลากหลายประเภทเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทของไข่นะคะประเภทนึ่งประเภทกวนประเภทอกและก็ประเภทต้มนะคะครูจะยกตัวอย่างประเภทไข่นะคะการประกอบอาหารจากไข่ที่ได้รับอิทธิพลมาจากเท้าทองกีมานะคะหรือเท้าทองกีบม้านะคะที่เป็นสไตล์ของโปรตุเกสนะคะก็คือเขาจะมีการนำไข่นะคะมาใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็จะเห็นจากประเภทตระกูลทองขนมตระกูลทองต่างๆเช่นทองหยิบนะคะทองหยอดฝอยทองเป็นต้นนะคะประเภทไข่ต่อมาก็จะเป็นประเภทนึ่งนะคะประเภทนึ่งก็จะมีในส่วนของการขนมชั้นนะคะการนึ่งการนำแป้งมาผ่านกรรมวิธีต่างๆนะคะแล้วก็ตามทำตามสูตรนะคะประเภทนึ่งนะคะสังขยาเป็นต้นนะคะต่อมาก็จะเป็นประเภทกวนนะคะประเภทกวนนะคะหรือว่าการผัดไส้ต่างๆนะคะการอบเราก็จะมีขนมเป็นอาหารว่างนะคะอย่างเช่น
ขนมกลีบลำดวนขนมผิงอย่างนี้นะคะเป็นมาแต่ไทยโบราณเป็นต้นนะคะส่วนการต้มอย่างเช่นขนมต้มแดงนะคะขนมต้มขาวนะคะที่นักเรียนคุ้นเคยกันที่มีซื้อขายกันตามท้องตลาดทั่วไปนะคะทีนี้นะคะมาในส่วนของวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารประเภทของหวานเนี่ยนะคะมันก็จะมีส่วนของแป้งนะคะที่จะใช้ในการประกอบอาหารนะคะซึ่งก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งมันสำปะหลังแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะแป้งถั่วเขียวและก็แป้งสาลีนะคะที่ทั้งหมดนี้นะคะที่ครูได้พูดไปนะคะก็เป็นแป้งเป็นแป้งส่วนใหญ่ที่เรานำมาประกอบอาหารประเภทของหวานที่เป็นขนมไทยนะคะโดยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะคะเป็นต้นหรือว่าแป้งมันสำปะหลังนะคะคุณลักษณะนะคะเดี๋ยวพาไปทำความรู้จักของคุณลักษณะของแป้งข้าวเจ้าก่อนเลยอันดับแรกนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะก็จะเป็นลักษณะของการนำข้าวเจ้านะคะก็คือมาผ่านกรรมวิธีการโม้นะคะโม้แป้งนะคะแป้งข้าวเจ้าก็จะมีลักษณะเป็นผงนะคะสีขาวนะคะขาวขุ่นแล้วก็จะมีลักษณะเนื้อใจหยาบหยาบหน่อยนะคะเป็นลักษณะเนื้อที่ใจหยาบหยาบนะคะคุณสมบัติเมื่อแป้งโดนความร้อนหรือเมื่อแป้งสุกนะคะแป้งจะมีลักษณะขุ่นนะคะตัวแป้งเมื่อโดนความร้อนก็จะขุ่นแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะในส่วนของข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าที่เราใช้กันนะคะทีนี้แป้งข้าวเจ้าก็จะนำมาทำเป็นขนมชั้นครูจะยกตัวอย่างเป็นขนมนะคะอย่างนี้เป็นต้นโดยเราก็นำมาผสมกับกะทินะคะเพิ่มความหอมหวานแล้วก็เพิ่มน้ำตาลนะคะแล้วก็ใช้สีจากธรรมชาติเป็นการคั้นน้ำใบเตยใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ทำตามสูตรนะคะเสร็จแล้วเรานำไปนึ่งนะคะลักษณะของขนมชั้นที่ได้เนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นจับตัวกันเป็นก้อนก็คือลักษณะเหนียวๆนะคะแล้วก็จะมีลักษณะการขุ่นนะคะจะไม่ใสนะคะลักษณะของตัวขนมชั้นนะคะต่อมาเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวก็เรานำใช้ข้าวเหนียวนะคะมาผ่านการโม้กรรมวิธีเหมือนกันนะคะแต่แป้งข้าวเหนียวเนี่ยจะมีลักษณะหยาบกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะแล้วก็ลักษณะสีของเขาจะมีสีเข้มกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะเมื่อโดนความร้อนแป้งข้าวเหนียวของเราก็จะมีลักษณะขุ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีความเหนียวความหนืดความข้นกว่าแป้งข้าวเจ้านะคะยกตัวอย่างเช่นในการทำขนมต้มนะคะการทำขนมต้มเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะซึ่งนักเรียนผัดไส้นะคะในตัวส่วนของตัวไส้หรือว่าที่เราเรียกว่าหน้ากระฉีกนะคะโดยการนำน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ในส่วนของมะพร้าวทึบๆที่เราขูดไว้ไปผัดนะคะลงมือผัดจนเป็นเหนียวข้นนะคะแล้วก็มีความหอมนะคะแล้วก็ปั้นก้อนไว้เตรียมใส่ไส้แล้วเราก็นำแป้งข้าวเหนียวนะคะมานวดนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเหมือนกันเสร็จแล้วก็นำไส้นะคะกับแป้งมาห่อหุ้มกันจากนั้นก็ไปต้มในน้ำเดือดนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำขนมต้มนะคะโดยจากเราใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะเมื่อสุกแล้วนักเรียนจะสังเกตว่ามีความขุ่นนะคะตัวแป้งตัวขนมนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของขนมนะคะไม่มีความขุ่นแล้วแต่ว่าจะมีความเหนียวนะคะเมื่อนักเรียนบริโภคเข้าไปนักเรียนจะให้ลักษณะแป้งนะคะเป็นความเหนียวนะคะความเหนียวหนืดนะคะแต่ถ้านักเรียนต้มนานเกินไปนะคะตัวขนมต้มแป้งนักเรียนก็จะเมื่อนำออกมาไว้ด้านนอกแล้วแป้งอาจจะมีความแข็งกระด้างนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการต้มก็สำคัญนะคะเมื่อมันสุกขนมต้มของเราก็จะลอยขึ้นมานะคะตัวแป้งก็จะเป็นลักษณะขุ่นๆนะคะสังเกตง่ายๆค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของแป้งมันสำปะหลังนะคะแป้งมันสำปะหลังนะคะเราจะใช้ในการประกอบอาหารด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างในการทำราดหน้านะคะเราจะนำแป้งมันสำปะหลังของเรานะคะที่เราได้มาจากกรรมวิธีการโม้เช่นเดียวกันนะคะลักษณะแป้งจะเป็นเบาๆนะคะเป็นสีขาวนวล นะคะนำมาใส่ในตัวราดหน้าน้ำราดหน้านะคะนักเรียนก็ปรุงรสชาติให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ในปริมาณวิธีการใส่ก็คือจะผสมกับน้ำเปล่าก่อนนะคะนักเรียนก็ใช้ช้อนคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เทราดลงไปในตัวน้ำซุปนะคะหรือน้ำที่นักเรียนปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะคนให้เข้ากันนะคะก็จะน้ำของนักเรียนก็จะเกิดความข้นหนืดขึ้นมานะคะแต่น้ำที่ได้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าจะมีลักษณะใสนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของแป้งมันเมื่อเจอความร้อนแล้วนะคะก็จะมีลักษณะใสนะคะแล้วก็จะทำให้อาหารเนี่ยคะเหนียวด้วยนะคะต
แต่ข้อเสียก็คือเขาจะคืนตัวเมื่อเขาหายร้อนแล้วนะคะเขาจะคืนตัวนะคะคุณสมบัติของแป้งมันนะคะต่อไปเป็นแป้งเท้าแยม่อมนะคะแป้งเท้าแยม่อมเนี่ยเราจะไว้ใช้สำหรับนำไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นขนมชั้นเองนะคะผสมกันกับแป้งเท้าใหญ่ม่อมนะคะ

คะไว้ใช้สำหรับเป็นส่วนผสมเพิ่มเติมลงไปในสูตรต่างๆของการทำขนมไทยนะคะต่อมานะคะเป็นแป้งถั่วเขียวนะคะแป้งถั่วเขียวหรือว่าแป้งสลิ่มนะคะจะเป็นลักษณะใสนะคะเราจะใช้ในการกุ้งนะคะกับน้ำแล้วก็เติมน้ำตาลทรายหรือว่าสีจากธรรมชาติต่างๆนะคะแล้วก็กดลอดผ่านพิมพ์นะคะเราจะเรียกว่าสลิ่มนะคะลักษณะของสลิ่มที่ได้ก็จะมีลักษณะใสๆนะคะตัวเนื้อแป้งเมื่อโดนความร้อนก็จะมีลักษณะเป็นใสๆเหมือนวุ้นนะคะต่อมาเป็นแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีก็จะมีทั้งแป้งเค้กนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็แป้งขนมปังซึ่งมันจะแตกต่างกันตรงที่ปริมาณโปรตีนในแป้งนะคะส่วนใหญ่ที่เราใช้ในการทำอาหารไทยหรือว่าขนมไทยนะคะก็จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือว่าแป้งอีกชนิดนึงเป็นแป้งบัวแดงนะคะเป็นแป้งสาลีเช่นเดียวกันนะคะแป้งสาลีเนี่ยเราจะเลือกใช้ในแป้งที่มีลักษณะความเบานะคะก็คือมีปริมาณโปรตีนน้อยนะคะได้แก่แป้งที่ว่าไปแล้วสักครู่นี้ก็จะเป็นแป้งบัวแดงนะคะอย่างเช่นในการทำซาลาเปานะคะเป็นต้นค่ะต่อมานะคะเมื่อเรารู้จักส่วนผสมของแป้งแล้วครูก็จะพานักเรียนทุกคนนะคะไปในส่วนของการเลือกวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะนอกจากเราเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารมาสักครู่แล้วนะคะเราก็จะมาในส่วนของการเลือกวัตถุดิบเช่นในส่วนของผักผลไม้นะคะในส่วนของเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะเครื่องปรุงรสนะคะเครื่องเทศและสมุนไพรนะคะที่ครูจะพานักเรียนไปเลือกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะในเรื่องแรกนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะค่ะเนื้อหมูนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าหมูนะคะมีส่วนประกอบหลากหลายที่นักเรียนสามารถนำมาบริโภคได้ใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่นะคะนักเรียนจะเห็นนะคะในส่วนก็หมูก็จะมีทั้งหมูเนี่ยจะกินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหมูคอหมูนะคะสันคอนะคะมีตรงซี่โครงนะคะสันในส่วนของมันแข็งส่วนของพื้นท้องนะคะส่วนของขาหมูสะโพกหรือว่าคากินะคะที่เราเห็นครูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะเนื้อหมูที่เป็นสัดส่วนของหมูเนี่ยนะคะเราจะใช้วิธีการประกอบอาหารที่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยนะคะเราก็เดินหมูก็เดินใช่ไหมคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราเดินเราจะใช้กล้ามเนื้อในการเดินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงสะโพกตรงขานะคะจะเป็นส่วนที่เหนียวนะคะนักเรียนส่วนที่เหนียวเราจะนำไปประกอบอาหารประเภทเคี่ยวนะคะประเภทตุ๋นกูจะยกตัวอย่างเช่นนะคะในส่วนของคากิหรือขาหมูนะคะเราจะนำไปทำเป็นขาหมูนะคะที่นักเรียนไปซื้อทานนะคะก็จะมีในขาหมูนะคะก็จะมีไขมันต่างๆแล้วก็จะมีเนื้อนะคะเมื่อเราเคี่ยวนะคะเราตุ๋นไปนานๆ นะคะมันจะเกิดความเปื่อยนะคะความนุ่มแล้วน้ำที่เราปรุงรสก็จะแทรกซึมเข้าไปในส่วนของเนื้อนะคะของเราแล้วเราก็จะได้รสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็ความอร่อยนั้นก็จะได้มาจากไขมันจากสัตว์ด้วยนะคะต่อไปนะคะการเลือกซื้อเนื้อหมูนะคะเราก็จะดูที่เนื้อสีชมพูนะคะแล้วก็มีไขมันแทรกนะคะต่อมานะคะไปในส่วนของเนื้อไก่นะคะไก่นะคะจากที่เราดูนะคะก็จะมีทั้งปีกไก่นะคะตัวสะโพกนะคะติดน่องสะโพกตัวน่องไก่นะคะส่วนที่นิ่มที่สุดนะคะก็จะเป็นส่วนของสันในไก่นะคะเราจะเลือกไก่ที่ผิวเต็มไม่เหี่ยวย่นนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะหนังไม่มีรอยฉีกขาดนะคะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของไข่ไก่นะคะไข่ไก่เนี่ยเป็นวัตถุดิบหลักนะคะที่เราจะใช้นะคะในทั้งอาหารและขนมนะคะไข่ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะเราจะเลือกในส่วนของที่มีน้ำหนักนะคะจับขึ้นมาแล้วมันจะไม่พะมันจะมีความหนักนะคะมีน้ำหนักอยู่ในตัวนะคะแล้วก็สีของเปลือกไข่ก็จะนุ่นนวลนะคะจับแล้วนะคะจะสักมือมาค่ะไม่ลื่นนะคะค่ะต่อมานะคะนอกจากไข่แล้วนะคะก็จะเป็นการเลือกซื้อของอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลก็จะเป็นกุ้งนะคะเป็นปลานะคะเป็นปลาหมึกต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นปลานะคะปลาเราก็จะเลือกที่ตาใสนะคะแล้วก็เหงือกนะคะเหงือกปลาจะสีแดงสดนะคะเมื่อเรากดลงไปที่เนื้อปลาแล้วไม่เป็นรอยบุ๋มตามนิ้วที่เรากดลงไปนะคะถือว่าเป็นอันใช้ได้นะคะถ้าเป็นกุ้งนะคะเราก็จะเลือกที่ตาใสนะคะที่เปลือกแข็งนะคะแล้วก็

ส่วนหัวจะเชื่อมต่อกันกับส่วนตัวนะคะจะไม่หัวกับตัวเราจะไม่แยกจากกันนะคะถือว่าจะเป็นกุ้งที่สดนะคะต่อมานะคะเป็นการเลือกซื้อผักและผลไม้นะคะการเลือกผักและผลไม้นะคะผักก็จะแยกออกไปนะคะในส่วนของประเภทผักใบนะคะผักใบนะคะเราจะเลือกที่ไม่มีสีเหลืองนะคะก้านใบไม่มีสีเหลืองนะคะแล้วก็ผักสีเขียวสดไม่มีรอยช้ำนะคะส่วนของผักประเภทหัวนะคะอย่างผักกาดนะคะหรือว่ากะหล่ำปีเราจะเลือกที่หัวที่มีน้ำหนักมีความหนักนะคะผักของเราด้านในก็จะมีความแน่นนะคะส่วนหัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอมหัวหอมใหญ่นะคะหอมแดงนะคะเลือกที่มีความแห้งนะคะไม่มีรอยช้ำนะคะเป็นต้นค่ะต่อมานะคะการเลือกเครื่องเทศและสมุนไพรนะคะเครื่องเทศและสมุนไพรเป็นวัตถุดิบที่ใช้ไม่เยอะแต่ว่าขาดไม่ได้ในการทำอาหารไทยนะคะเป็นสิ่งที่ชูรสชาติในการทำของอาหารนะคะในเรื่องของกลิ่นนะคะอย่างเช่นการทำพริกแกงเป็นต้นนะคะสมุนไพรของเรานะคะก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหรือว่าขิงกระชายนะคะเป็นต้นเราจะเลือกที่มีความสดใหม่นะคะแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปที่สำคัญนะคะก็คือไม่มีรอยช้ำนะคะเป็นต้นค่ะส่วนของเครื่องเทศต่างๆนะคะเราก็จะเลือกตามวันหมดอายุนะคะส่วนใหญ่เครื่องเทศจะอยู่ในบรรจุอยู่ในถุงแพ็กเกจนะคะเราก็จะเลือกดูตามวันหมดอายุนะคะแล้วก็นำมาใช้ให้ถูกประเภทค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนที่เราเรียนทฤษฎีนะคะในเรื่องของการประกอบอาหารนะคะวิธีการประกอบอาหารการเลือกซื้อวัตถุดิบนะคะต่างๆที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งของสดนะคะแล้วก็ของแห้งนะคะรวมถึงการชั่งตวงวัดนะคะการใช้อุปกรณ์นะคะต่างๆนะคะนักเรียนก็สามารถนำความรู้นะคะที่ครูได้อธิบายไปแล้วนะคะไปประกอบใช้ประยุกต์ใช้ที่บ้านได้นะคะแล้วก็เริ่มสร้างความมั่นใจนะคะพื้นฐานเริ่มแรกในการประกอบอาหารนะคะนักเรียนก็จะได้ใช้นะคะวัดสรุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆให้ถูกประเภทนะคะแล้วก็เราจะเมื่อเรามีพื้นฐานแล้วนะคะการทำอาหารนะคะก็จะไม่ยากอีกต่อไปนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการต้มนะคะหรือว่าการทอดนะคะการเลือกซื้อน้ำมันทั้งน้ำมันประเภทผัดน้ำมันประเภททอดเลือกอย่างไรนะคะเลือกให้เหมาะสมกับวิธีการประกอบอาหารของเรานะคะน้ำมันทอดเราก็จะเลือกเป็นน้ำมันปาล์มที่มีสีเข้มนะคะน้ำมันผัดเราก็จะเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะน้ำมันจะมีความใสนะคะใสกว่าน้ำมันประเภททอดนะคะอุณหภูมิในการทอดนะคะการทอดก็จะใช้ระยะเวลากว่าอาหารจะสุกใช่ไหมคะตั้งแต่170ถึง210องศานะคะแล้วก็นักเรียนสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะการเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมูส่วนประกอบของเนื้อหมูนะคะส่วนประกอบของเนื้อหมูนะคะที่เหนียวก็จะเป็นส่วนสะโพกนะคะที่นิ่มที่สุดเลยนะคะนักเรียนเป็นในส่วนของสันในนะคะสันในจะมีลักษณะยาวเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็จะมีมันแทรกแต่ว่าจะมีน้อยนะคะส่วนของที่นิคนนิยมก็จะเป็นในส่วนของคอหมูนะคะที่มีไขมันแทรกนะคะตามชิ้นเนื้อต่างๆนะคะการเลือกเนื้อเนื้อหมูนะคะเลือกที่มีสีชมพูนะคะเนื้อไก่เราจะเลือกไม่มีกลิ่นสาบนะคะแล้วก็หนังไม่ฉีกขาดนะคะแล้วก็ไม่ลื่นนะคะไม่มีสีเขียวคล้ำนะคะเป็นเนื้อแน่นนะคะส่วนของที่ไม่มีไขมันก็จะเป็นในส่วนของอกไก่นะคะที่นักเรียนสามารถนำไปประกอบได้นะคะค่ะแล้วก็วิธีการประกอบอาหารต่างๆนะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบที่บ้านได้แล้วก็นักเรียนอย่าลืมนะคะนำความรู้ที่ได้รับวันนี้นะคะไปพบกับครูใน EP ต่อๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำไส้อั่วนะคะการทำฝอยทองนะคะหรือว่าการทำขนมกีบลำดวนแล้วก็เมนูอื่นๆที่นักเรียนจะได้รับชมต่อจากนี้นะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับเครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์ที่เราเรียกว่าเครื่องมือพิเศษเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือนะดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเป็นชุดผ้าคลุมรถนะครับ2เป็นประแจวัดแรงบิดนะครับ3จะเป็นมัลติมิเตอร์นะทั้งแบบเข็มแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับอันที่4ก็จะเป็นเทสแลมป์นะไว้สำหรับวัดแรงดันไฟฟ้านะครับในส่วนของผ้าคลุมรถนะก็มีความสำคัญในเรื่องของการที่เราจะใช้คลุมแก้มรถยนต์ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็ในส่วนของเบาะนะอันนี้ส่วนประกอบนะของผ้าคลุมนะครับอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมพวงมาลัยนะครับส่วนอันนี้คือส่วนที่ใช้คลุมเบาะนั่งคนขับนะครับแล้วก็อีก3ชิ้นนะจะเป็นส่วนที่ใช้คุมแก้มซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการในการใช้งานนะครับสำหรับผ้าคุมนะครับนะเราจะใช้คุมผ้านะที่แก้มรถทั้งซ้ายขวาแล้วก็ทางด้านหน้าด้วยนะครับผ้าคลุมบางโคลนที่เป็นแม่เหล็กนะครับลักษณะนะขอบด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นแม่เหล็กนะครับเพื่อที่จะติดที่ตัวแก้มรถได้นะครับป้องกันไม่ให้มีการขยับขยื่นแล้วก็ลักษณะของผ้าจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายางนะครับสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายต่อไปก็จะเป็นการคุมพวงมาลัยนะเราก็จะทำการคุมพวงมาลัยนะป้องกันไม่ให้พวงมาลัยเนี่ยนะเปื้อนเปื้อนนะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะนำผ้าคุมเบาะมาคุมนะลักษณะผ้าคุมเบาะพอคุมไปแล้วเนี่ยนะครับจะต้องปิดเบาะนั่งคนขับนะครับทั้งหมดนะครับทั้งด้านพนักพิงแล้วก็ด้านที่นั่งด้วยครับก็นี่เป็นวิธีการในการใช้ผ้าคุมเบาะคุมพวงมาลัยแล้วก็คุมบริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณด้านหน้าสำหรับชุดผ้าคุมรถครับครับในส่วนของ อุปกรณ์นะที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเทสแลมป์นะเทสแลมป์เนี่ยจะมีลักษณะนะก็คือนะปลายด้านหนึ่งนะครับนะจะมีลักษณะเป็นปลายแหลมนะแล้วก็มีไฟหลอดไฟนะอยู่ภายในนะแล้วก็มีสายไฟที่จะทำการต่อพ่วงกับขั้วลบนะของตัวรถนะครับ

นะลักษณะของการใช้งานก็คือนำไฟที่จะสายคีบที่จะต่อพ่วงกับตัวรถเนี่ยเสียบเข้าไปที่ด้านปลายนะของตัวเทสแลมป์นะครับนะในส่วนของเทสแลมป์ที่ใช้งานนะครับก็คือจะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าในรถยนต์นะแล้วก็ในขณะที่เราเปิดสวิตช์ไฟนะให้วงจรไฟในรถยนต์เนี่ยเกิดการทำงานนะกรณีที่เราอยากจะทราบว่าสายไฟเส้นไหนนะครับในรถยนต์เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึ้นนะเราก็จะต้องนำเอาตัวเทสแลมป์เนี่ยนะครับไปจิ้มกับขั้วหรือสายไฟเส้นที่เราอยากจะรู้แล้วอีกปลายสายอีกด้านหนึ่งนำไปคีบกับตัวโครงรถหรือกราวที่ตัวรถยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวิธีสาธิตในเรื่องของการตรวจแรงดันไฟนะของตัวเทสแลมป์กับตัวแบตเตอรี่นะครับนะลักษณะนะใช้คีบไปที่ขั้วลบนะครับนะที่โครงรถหรือตัวแบตเตอรี่ก็ได้นะครับคีบไปนะครับและปลายด้านหนึ่งนะครับใช้วัดไฟนะที่เป็นไฟบวกนะครับลักษณะถ้าเกิดว่าไฟเส้นนั้นเป็นไฟบวกเนี่ยหลอดไฟโชว์ขึ้นนะที่ตัวเทสแลมป์เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับสำหรับประแจวัดแรงบิดนะใช้วัดขันค่าแรงบิดของโบนหรือน็อตที่เราใช้ในตัวเครื่องยนต์หรือในส่วนประกอบของรถยนต์ที่เห็นประแจวัดแรงบิดนะจะมีอยู่2ลักษณะนะก็คืออันที่1ประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับจะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะครับ1นะมีสเกลบอกค่าแรงบิดนะ2ก็คือเข็มนะลักษณะของเข็มที่เมื่อเราขันน็อตเข้าไปนะครับหรือโบนเข้าไปเนี่ยตัวเข็มเนี่ยนะครับจะเลื่อนนะเลื่อนตำแหน่งนะบอกถึงค่าแรงบิดที่เราทำการขันนะครับอันที่3ก็จะเป็นด้ามจับนะงั้นวิธีการขันเนี่ยนะครับพอเราใช้ประแจวัดแรงบิดนะขันประกอบเข้าไปกับตัวโบนหรือน็อตที่เราจะทำการขันแล้วเนี่ยนะครับนะตัวเข็มจะเลื่อนไปตามค่าที่เราขันอยู่นะก็จะมีสเกลบอกค่าในการขันโบนหรือน็อตถ้าเป็นระบบที่เป็นฟุตบอลนะครับก็จะมีกำหนดอยู่ทางด้านบนนะครับเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์ตรงกลางนะครับแล้วก็ขยับไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับส่วนสเกลที่2จะเป็นค่าที่บอกถึงกิโลกรัมเมตรนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีสเกลทางด้านศูนย์แล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับนะอันนี้คือในส่วนของประแจวัดแรงบิดที่เราเรียกว่าประแจวัดแรงบิดที่เป็นแบบเข็มนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นประแจวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับลักษณะของประแจวัดแรงบิดที่ใช้ปรับตั้งค่าได้เนี่ยเขาจะกำหนดค่าเอาไว้ค่าของประแจวัดแรงบิดเอาไว้ว่ามีค่าขันสูงสุดที่เท่าไหร่ในการปรับตั้งค่าแรงบิดที่เราจะทำการขันนะครับนะเราค่าเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ฟุตปอนนะครับถ้าเราต้องการขันแรงบิดให้ได้เป็นฟุตปอนนะครับให้เราดูสเกลด้านล่างนะหรือต้องการขันค่าแรงบิดให้ได้เป็นนิวตันเมตรก็ให้ดูที่สเกลด้านบนในกรณีถ้าเกิดว่าเราต้องการกำหนด

ให้เป็นฟุตบอลนะครับให้เราปรับตั้งค่าไปตามที่เรากำหนดอย่างเช่นเราต้องการปรับตั้งค่าให้ได้แรงบิดที่30ฟุตบอลนะครับแล้วก็หมุนสเกลนะปรับตั้งค่าเข้าไปนะครับให้จนถึง30ฟุตบอลหรือค่าที่เรากำหนดในกรณีเรากำหนดเป็นฟุตบอลนะครับนะเมื่อได้ค่า30แล้วนะครับนะได้ค่า30พอดีนะครับนะเราต้องทำการล็อกที่ก้านปรับตั้งด้วยนะครับล็อกค่าที่ก้านปรับตั้งสำหรับตัวนี้นะก็เป็นประจาวัดแรงบิดลักษณะเดียวกันที่สามารถปรับตั้งค่าได้นะค่าที่เขากำหนดนะครับจะเห็นว่านะมีค่ากำหนดนะตั้งแต่75ถึง400นิวตันเมตรนะอันนี้คือหน่วยของประจาวัดแรงบิดที่สามารถปรับตั้งค่าได้สูงสุดนะครับจะเห็นว่าขนาดจะต่างกันนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าอันเล็กก็คือปรับตั้งค่าได้น้อยกว่าอันยาวครับสำหรับมัลติมิเตอร์ในแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะของตัวมัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้นะลักษณะของตัวมัลติมิเตอร์นะอันที่2ก็จะคือสายวัดขั้วไฟทางด้านสีดำก็จะเป็นขั้วลบนะสีแดงก็จะเป็นขั้วบวกนะครับนะสำหรับย่านวัดนะครับในตัวมัลติมิเตอร์นะก็จะมีทั้งด้านโวลต์ที่เป็นกระแสสลับแล้วก็โวลต์ที่เป็นกระแสตรงในตัวรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะใช้ด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะแล้วก็จะมีย่านวัดด้านที่เป็นกระแสตรงนะครับนะจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็คือวัดค่าความต้านทานนะครับที่เป็นโอห์มนะวัดกระแสนะครับที่เป็นแอมแปร์นะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับนะที่เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่หน่วยเป็นโวลต์นะการใช้งานนะครับก็คือเราจะนำเอาสายขั้วไฟนะครับมาต่อเข้ากับตัวมัลติมิเตอร์นะครับนะทั้งด้านขั้วลบนะครับแล้วก็ด้านที่เป็นขั้วบวกแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนะครับเครื่องก็จะแสดงตัวเลขนะที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จะใช้ในการวัดได้นะสำหรับถ้าเราต้องการที่จะทำการตรวจวัดโวลต์นะครับความต้านทานหรือกระแสนะเราก็จะต้องปรับไปในตำแหน่งย่านนั้นๆ นะครับอันนี้คือความต้านทานอันนี้คือกระแสนะวัดกระแสนะส่วนด้านนี้คือวัดโวลต์นะครับครับสำหรับมัลติมิเตอร์นะที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์นะส่วนใหญ่แล้วนะครับมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในงานซ่อมรถยนต์เนี่ยนะครับนะที่เป็นลักษณะเป็นแบบเข็มเราเรียกว่ามัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มนะฮะและในรถยนต์เนี่ยกระแสไฟหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในรถยนต์เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของไฟกระแสตรงในตัวย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่เป็นแบบเข็มเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ย่านวัดที่เป็น CV ตัวย่อนะครับนะตัวย่อ DCV ก็คือไฟกระแสตรงนะตัววัดไฟกระแสตรงนะครับหรือ DCA นะวัดแอมป์ของไฟกระแสตรงได้นะครับสำหรับย่านวัดที่เป็นแรงดันไฟฟ้าหรือเป็นค่า

0: โวลต์นะครับของไฟกระแสตรงนะฮะในมัลติมิเตอร์นะก็เราจะต้องทำการปรับค่าที่จะทำการวัดแรงดันนะครับภายในนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนย่านวัดที่2ก็คือ DCA นะครับก็คือวัดกระแสนะครับของไฟกระแสตรงนะฮะเราก็จะต้องปรับมาที่ย่านวัดที่เป็น DCA ส่วนที่3จะเป็นขั้ววัดไฟนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์สีแดงแล้วก็สีดำนะครับให้รู้กันว่าโดยปกติแล้วสีแดงจะเป็นด้านขั้วบวกสีดำจะเป็นด้านขั้วลบนะครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตในเรื่องของการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะโดยยกตัวอย่างเราจะต้องทำการปรับย่านวัดนะครับมาที่ DC โวลต์นะโดยที่ตั้งค่าโวลต์ให้มากกว่าค่าโวลต์ของแบตเตอรี่กรณีอย่างเช่นค่าแบตเตอรี่มี12โวลต์ในรถยนต์มี12โวลต์เราจะต้องปรับค่าโวลต์ไปที่50โวลต์ของตัวมัลติมิเตอร์ต่อไปจะเป็นการตรวจวัดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่ว่าจะมีค่าเท่าไหร่โดยการนำเอาขั้วสายบวกแล้วก็สายลบของมัลติมิเตอร์ออกมาทางด้านสายบวกจะเป็นสีแดงจิ้มไปที่วัดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ทางด้านสีดำขั้วลบให้จิ้มไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่และสังเกตที่เข็มค่าของ DC โวลต์นะครับที่ตัว0ถึง50สังเกตค่านะครับ DC โวลต์นะครับที่ตัว0 10 20 30 40 50เมื่อเราวัดค่าของแรงเคลื่อนของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับเข็มจะแสดงที่สเกล10 13โวลต์นะครับ13โวลต
1: ์การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟนัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์ แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
1: ก็

สวัสดีค่ะมาพบกับครูอารีอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเราเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างแบบตัดเสื้อนะคะซึ่งวันนั้นน่ะเราได้ทำการวัดตัวการสร้างแบบเสื้อไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนวิธีการสร้างแบบเสื้อซึ่งเป็นเสื้อเข้ารูปที่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องการสร้างแบบเสื้อนั้นคุณครูอยากให้เราทราบก่อนว่าเสื้อนั้นมีกี่แบบนะคะจริงๆแล้วการสร้างมาตรฐานเสื้อหรือต้นแบบเสื้อนั้นนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4ลักษณะหรือ4ชนิดด้วยกันนะคะ1ก็คือเสื้อที่ไม่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวนะคะเป็นลักษณะของเสื้อแฟชั่นทั่วๆไปหรือว่าเป็นเสื้อสำหรับตัดเสื้อเชิ้ตนะคะส่วนเสื้ออันที่2นะคะก็คือเสื้อที่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะนำมาสอนเสื้อตัวนี้นะคะชนิดนี้นะคะหรือประเภทนี้เหมาะสำหรับชุดโอกาสพิเศษนะคะซึ่งสร้างแบบยากที่สุดนะคะในบรรดา4แบบของเรานะคะส่วนตัวเสื้อที่3นะคะก็คือเสื้อที่มีเฉพาะเกล็ดเอวนะคะซึ่งก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีลักษณะเจ้าเนื้อนิดๆนะคะหรือคนที่ไม่อยากจะสร้างเสื้อแบบเกล็ดไหล่เกล็ดเอวซึ่งมันเสียเวลานานนะคะก็สามารถสร้างเฉพาะเสื้อเข้ารูปที่มีแต่เกล็ดเอวได้นะคะส่วนเสื้อแบบที่4นะคะก็คือเสื้อเข้ารูปที่ไม่มีเกล็ดไหล่และเกล็ดเอวนะคะนิยมนำไปทำชุดติดกันนะคะหรือว่าชุดที่ไม่ต้องการความเข้ารูปมากเหมือนกับในชุดแบบที่2คือที่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสอนของตัวที่มีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวนะคะซึ่งเป็นเสื้อเข้ารูปที่สร้างยากที่สุดใน4แบบนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะวิธีการสร้างของเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องมีเส้น1เส้นคือเส้นคอนะคะคุณครูได้กล่าวไปในเรื่องของการวัดตัวแล้วว่าเส้นมาตรฐานของการสร้างเสื้อเนี่ยมีทั้งหมด6เส้นด้วยกันก็คือเส้นคอเส้นเอวเส้นอกเส้นบ่านะคะเส้นสะโพกบนเส้นสะโพกล่างนะคะซึ่งเส้นแรกที่เราจะต้องทำก็คือเส้นคอนะคะเส้นคอได้มาอย่างไรนะคะเส้นคอนะคะโดยปกติเราจะวัดจากริมกระดาษด้านบนนะคะลงมานะคะวัดจากริมกระดาษด้านบนลงมา10เซนนะคะให้ไม่น้อยกว่าแนวตั้งคอนะคะวัดลงมา10เซนจากนั้นนะคะเราก็ขีดเส้นนะคะให้ได้เส้นที่ขนานกันกับริมกระดาษด้านบนนะคะอันนี้คือเส้นแรกของเราคือเส้นคอนะคะจากนั้นนะคะโดยปกติเสื้อของเรานะคะจะมีการวัดเข้าไปเป็นแนวสาบกระดุมนะคะเราวัดจากริมกระดาษด้านข้างค่ะเข้าไปนะคะ 2.5 เซนนะคะเป็นสาบกระดุมนะคะบางคนก็อาจจะใช้3เซนได้เพราะว่าสาบกระดุมเนี่ยถ้าคนตัวใหญ่หรือว่าคนที่เจ้าเนื้อหรือว่ามีลักษณะเป็นคนที่รูปร่างใหญ่นะคะเราก็จะใช้ประมาณ3เซนได้นะคะจากนั้นเราก็ขีดให้ขนานนะคะกับเส้นริมกระดาษเป็นแนวลักษณะอันนี้เราเรียกว่าเส้นกลางหน้าหรือว่าเส้นที่เราทำสาบกระดุมนั่นเองนะคะจุดตัดตรงนี้นะคะจุดตัดที่เราได้นะคะจุดตัดมุมนี้นะคะเราให้เป็นจุด1นะคะหรือเป็นลักษณะของเส้นบุ๋มตรงคอนะคะจุดนี้คือจุดที่1ค่ะนะคะจุดนี้คือจุดที่1นะคะจากนั้นนะคะพอเราได้เส้นคอแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นลักษณะของเส้นคอนะคะอันนี้คือเส้นคอของเรานะคะเส้นคอคือเส้นแรกนะคะจากนั้นนะคะเราวัดจากจุด1นะคะตามแนวยาวลงมานะคะเพื่อเราจะหาเส้นที่2ก็คือเส้นเอวนะคะวิธีการหาเส้นเอวได้มาจากปุ่มคอหน้าหรือจุด1นะคะลงมาถึงยาวความยาวของตรงเอวเรานะคะก็คือปุ่มคอหน้าถึงเส้นเอวนะคะเราเรียกว่ายาวหน้านะคะในที่นี้คุณครูวัดนางแบบมานะคะยาวหน้าของหุ่นที่คุณครูจะใส่ให้นะคะวันนี้ก็คือ30เซนครูก็วัดยาวหน้ามานะคะที่30เซนจากนั้นนะคะเรานำไม้ฉากค่ะเพื่อความสะดวกนะคะลากนะคะจากเส้นนี้นะคะที่เราวัดได้ตั้งฉากไปค่ะให้สุดกระดาษเลยนะคะจุดนี้คือจุดที่2เราเรียกว่ายาวหน้าหรือเส้นเอวนั่นเองนะคะเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นเอวนะคะก็คือจากยาวหน้านะคะจากจุด1ถึงจุด2นะคะเราเรียกว่าเส้นเอวนั่นเองนะคะลักษณะตรงนี้เราได้แล้วนะคะเส้นมาตรฐาน2เส้นคุณครูบอกแล้วในต้นข้างต้นว่าเส้นที่1หรือเส้นคอกับเส้นเอวนะคะแบ่งครึ่งจะเป็นเส้นอกซึ่งอันนั้นก็คืออกมาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราจะมาแบ่งเส้นอกก็คือเรานำสายวัดนะคะวัดจากจุดที่1ถึงจุดที่2แล้วเราแบ่งครึ่งนะคะเป็นเส้นอกมาตรฐานนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้ฉากในการตั้งฉากขึ้นไปนะคะ
เป็นเส้นอกมาตรฐานนะคะลากขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็ลากต่อเนื่องไปให้สุดกระดาษนะคะอันนี้คือเส้นอกนะคะอันนี้คืออกจริงนะคะอกจริงของนางแบบที่เราวัดได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าตรงตำแหน่งเนี้ยอกมาตรฐานกับอกจริงอกจริงจะอยู่ด้านล่างอกมาตรฐานหมายความว่าอกจริงนะคะจะใหญ่กว่านะคะลักษณะนี้ก็คือแสดงว่าอกจริงเนี่ยจะใหญ่กว่าอกปกตินะคะถ้าอยู่บนเส้นอกมาตรฐานหมายความว่าเส้นอกของเขานะคะหรือว่าลักษณะของนมเขาหรือหน้าอกเขาเนี่ยจะเล็กกว่าอกมาตรฐานนะคะณตอนนี้นางแบบของเรานะคะเส้นอกจริงอยู่ต่ำจากอกมาตรฐานหมายความว่าหน้าอกใหญ่กว่าอกมาตรฐานนะคะจากนั้นนะคะเราจะแบ่งเส้นที่4นะคะก็คือเส้นคอกับอกมาตรฐานนะคะแบ่งครึ่งเป็นเส้นบ่าหน้าค่ะเส้นคอกับเส้นอกมาตรฐานนะคะแบ่งครึ่งเป็นบ่าหน้านะคะแล้วเราก็ลากเส้นนะคะขนานออกไปนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นบ่านะคะเป็นเส้นบ่านะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราได้เส้นบ่าแล้วคุณครูให้เส้นบ่านี้เป็นจุดที่5นะคะเป็นจุดที่5นะคะพอเราได้เส้นบ่าแล้วท่อนบนหมดแล้วนะคะก็คือเราจะได้เส้นคอเส้นเอวเส้นอกแล้วก็เส้นบ่านะคะจากนั้นเราก็จะมาวัดที่ด้านล่างกันนะคะเส้นด้านล่างก็คือเอวถึงสะโพกล่างนะคะหาให้ได้เส้นสะโพกล่างโดยการที่เราใช้ขนาดตัวเอวถึงเส้นสะโพกล่างนะคะในที่นี้นะคะนางแบบของเรานะคะเอวถึงสะโพกล่างคือ2เซนนะคะเราก็ลากเส้นนะคะแล้วก็ขีดให้ขนานนะคะเส้นนี้คือเส้นสะโพกล่างนะคะเส้นนี้คือเส้นสะโพกล่างนะคะซึ่งเป็นจุดที่6ของเรานะคะเส้นนี้คือจุดที่6ของเรานะคะจากนั้นครูบอกไว้แล้วว่าเอวถึงสะโพกล่างนะคะแบ่งครึ่งจะเป็นเส้นสะโพกบนนะคะแบ่งครึ่งจะเป็นเส้นสะโพกบนนะคะเราก็ลากให้ขนานกันไปเหมือนเดิมนะคะเส้นนี้นะคะเป็นจุดที่7นะคะเราเรียกว่าเส้นสะโพกบนนั่นเองนะคะเราเรียกว่าเส้นสะโพกบนนั่นเองนะคะนะคะเราได้ครบแล้วเส้นมาตรฐานของเสื้อนะคะทุกครั้งนะคะที่เราจะสร้างเสื้อไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ตามนะคะเราจะต้องได้เส้นมาตรฐานทั้งหมด6เส้นก่อนก็คือเส้นคอนะคะเส้นเอวเส้นอกเส้นบ่านะคะแล้วก็เส้นสะโพกล่าง

ล่างเส้นสะโพกบนเมื่อเราได้ทั้งหมด6เส้นแล้วนะคะจุดต่อไปที่เราจะหาก็คือเส้นแนวนอนคอและแนวตั้งคอนะคะเส้นแนวนอนคอและแนวตั้งคอมาจากอะไรนะคะมาจากรอบคอที่เราวัดได้นะคะซึ่งในตอนนี้เราวัดนางแบบได้รอบคอคือ38นะคะเรานํา38มาหาร6เราจะได้แนวนอนคอนะคะเราวัดนะคะ38หาร6นะคะเราจะได้ประมาณ 6.5 นะคะซึ่งเราวัดเป็นแนวนอนคอจุดนี้นะคะคุณครูให้เป็นจุด8ค่ะนะคะอันนี้เราเรียกว่าแนวนอนคอนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะวัดแนวตั้งคอนะคะแนวตั้งคอนะคะก็ได้มาจากแนวนอนคอบวกด้วย 0.5 นะคะแนวนอนคอบวก 0.5 ในที่นี้ก็คือ7เซนนั่นเองนะคะจุดที่9นะคะถึงจุดที่8แบ่งครึ่งเป็นจุดที่10นะคะเราจะได้จุดที่10ขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะจุดที่มาชนกันที่เส้นกลางหน้าครูบอกแล้วว่าเส้นยาวตรงนี้นะคะคือเส้นกลางหน้านะคะตรงนี้คือเส้นกลางหน้านั่นเองเส้นกลางหน้าก็คือเส้นที่อยู่กึ่งกลางหน้านั่นเองนะคะจากนั้นจุดตัดตรงนี้นะคะด้านกลางหน้าครูให้เป็นจุด11นะคะจากนั้นเราวัดตะเข็บไหล่ค่ะตะเข็บไหล่วัดอย่างไรคะวัดจากจุด9ค่ะเฉียงมาให้ตัดกับเส้นตะเข็บเราตรงนี้นะคะเส้นครึ่งตรงนี้ที่เราแบ่งระหว่าง8ถึง9นะคะตะเข็บไหล่ในที่นี้นะคะของที่นางแบบคุณครูวัดได้นะคะคือ11เซนนะคะคุณครูก็ลากจากจุด9ค่ะลงมาตรงนี้นะคะที่ตะเข็บไหล่คือ11นะคะหรือนะคะเราก็มีการวัดอีกวิธีนึงก็คือไหล่กว้างหาร2นะคะในที่นี้ไหล่กว้างที่วัดได้คือ37นะคะไหล่กว้างหาร2นะคะเราก็จะวัดจากจุด11ถึงจุด12เท่ากับไหล่กว้างหาร2ก็เป็นวิธีหาตะเข็บไหล่ได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะหรือ9ถึง12เท่ากับตะเข็บไหล่เลยก็ได้นะคะมีวิธีการหา2วิธีแล้วแต่เราสะดวกหรือแล้วแต่เราถนัดนะคะอาจจะใช้ไหล่กว้างหาร2ก็ได้นะคะหรือใช้ตะเข็บไหล่เลยก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดูที่เส้นอกเราจะใช้จากอกจริงนะคะจากอกจริงเราวัดอกห่างหาร2ค่ะอกห่างหาร2นะคะเราก็วัดจากจุด4ค่ะจุด4คืออกจริงเรานะคะในที่นี้คุณครูวัดนางแบบนะคะได้อกห่าง15นะคะครึ่งนึงนะคะก็คือ 7.5 นั่นเองนะคะพอเราวัดปุ๊บเราก็จะได้อกห่างหาร2จุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่13ค่ะจุดนี้คือจุดที่13นะคะเราตั้งฉากจากจุด13ค่ะตรงลงมานะคะถึงเส้นสะโพกล่างเลยนะคะตั้งฉากลงมาถึงเส้นสะโพกล่างเลยนะคะจะได้เป็นจุดที่14ค่ะจากนั้นนะคะ9ถึง12หรือเส้นตะเข็บไหล่เรานะคะให้เราแบ่งครึ่งค่ะให้เราแบ่งครึ่งนะคะให้เราแบ่งครึ่งนะคะเป็น5ครึ่งนะคะพอเราได้เมื่อกี้นี้คือ11จากนั้นนะคะพอเราได้จุดนี้ปุ๊บนะคะอันนี้คือการแบ่งครึ่งเส้นตะเข็บไหล่เราคุณครูให้เป็นจุดที่15นะคะค่ะจากนั้นเราดูที่หมายเลข1นะคะจากหมายเลข1นะคะเราเฉียงนะคะให้มาตัดกับเส้นอกห่างเรานะคะเป็นเส้นอกสูงนะคะอกสูงของเรานะคะในที่นี้นะคะเราได้อยู่ที่17เซนนะคะซึ่งก็อยู่ตรงนี้พอดีเลยนะคะเราก็ลากนะคะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่นะคะเป็นจุดที่16ค่ะก็คืออกสูงนั่นเองนะคะจากนั้นลากจุด15ถึงจุด16ค่ะลากจุด15ถึงจุด16นะคะเพราะว่าเรากำลังจะเริ่มทำเกล็ดไหล่นะคะหรือว่าเกล็ดหน้าอกนะคะวิธีการหาเกล็ดหน้าอกได้มาอย่างไรนะคะก็คือเอารอบอกของเรานะคะหารด้วย2แล้วก็หารด้วย10นะคะเช่นรอบอกเรา80ถ้าเราหารด้วย2นะคะก็เหลือ40จากนั้นเราก็เอามาหารด้วย10อีกครั้งหนึ่งก็คือ4เพราะฉะนั้นเกล็ดอกเราหรือว่าเกล็ดไหล่เราเนี่ยนะคะก็จะคือ4เซนนะคะในที่นี้นะคะหุ่นของนางแบบเราเนี่ยรอบอกอยู่ที่85นะคะเราหาร2ก่อนนะคะแล้วเราก็มาหาร10อีกทีนึงนะคะซึ่งค่าที่ได้นะคะเราก็จะประมาณ4เซนนะคะคุณครูก็ลากนะคะจากจุดที่เราวัดได้ตรงนี้นะคะคุณครูให้เป็นจุดที่17ค่ะเป็นจุดที่17นะคะลากจากจุดที่17นะคะมาจุดที่16ค่ะ

ันนี้เราเรียกว่าตรงช่วงนี้นะคะเราเรียกว่าเกล็ดอกหรือว่าเกล็ดไหล่ก็ได้นะคะคุณครูจะทำเส้นนะคะให้เราเห็นชัดเจนว่าตรงนี้เป็นเส้นอย่างไรนะคะอันนี้คือเส้นเกล็ดนะคะเกล็ดอกหรือว่าเกล็ดไหล่นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดูกันที่เส้นอกนะคะเราจะมาหาความกว้างของเส้นอกกันว่าเส้นอกแล้วจริงๆเนี่ยได้มาอย่างไรนะคะก็คือเราต้องเอารอบอกบวกหลวมนะคะแล้วก็หารด้วย4นะคะรอบอกบวกหลวมเราจะบวกอย่างไรบวกหลวมนี่เราบวกอย่างไรนะคะวิธีการบวกหลวมคุณครูได้สอนไปในเรื่องของการวัดตัวแล้วนะคะก็คือให้เราบวกกลางหน้าถึงจุดยอดอกนะคะซึ่งในที่นี้นะคะนางแบบเรานะคะกลางหน้าถึงจุดยอดอกก็คือ8เพราะฉะนั้นเราเอารอบอกนะคะบวกกับความหลวมของเขาก็คือ8แล้วหารด้วย4นะคะซึ่งในที่นี้นางแบบคุณครูเมื่อหารแล้วนะคะได้อยู่ที่ 23.5 นะคะจากนั้นเราก็วัดมานะคะที่ 23.5 จุดนี้นะคะให้เป็นจุดที่18ค่ะเป็นจุดที่18นะคะจากนั้นนะคะเรามาดูที่จุด6กันนะคะเราจะมาหาความกว้างของสะโพกล่างนะคะสะโพกล่างก็เช่นเดียวกันค่ะเราใช้สูตรเดียวกันกับรอบอกก็คือเราเอาสะโพกล่างนะคะบวกหลวมแล้วก็หารด้วย4เหมือนกันค่ะนะคะรอบสะโพกล่างนะคะบวกหลวมในตรงนี้คุณครูบวกไปทั้งหมด8เซนเหมือนกับอกนะคะซึ่งรอบสะโพกล่างได้87นะคะบวก8แล้วเราหาร4นะคะตรงนี้เราก็จะได้ 23.75 นะคะเราก็วัดมา 23.75 ค่ะจุดนะคะก็จะให้เป็นจุดที่19ค่ะจากนั้นเราลากเส้นนะคะลากเส้นจากจุดที่18ถึงจุดที่19ค่ะจากนั้นนะคะให้เราลากจากจุด16นะคะมาที่จุด21ค่ะลากจากจุด16นะคะมาที่21แล้วลากจากจุด16ค่ะมาที่จุด22นะคะเราจะเริ่มเห็นรูปร่างแล้วว่าเราจะมีเกล็ดขึ้นมาแล้วนะคะเสื้อตัวนี้คุณครูบอกแล้วว่าเราสร้างในลักษณะเสื้อเกล็ดไหล่เกล็ดเอวนะคะจากนั้นค่ะจากจุด14นะคะเราแบ่งครึ่งหรือวัดขึ้นมาก็ได้ค่ะ5เซนหรือเราจะแบ่งครึ่งสะโพกล่างกับสะโพกบนก็ได้นะคะหรือจะวัดขึ้นมา5เซนก็ได้จุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่23ค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราก็ลากจากจุด21มา23ค่ะแล้วก็จุด22มา23ค่ะเห็นไหมคะเราเริ่มเห็นเกล็ดเอวแล้วนะคะเกล็ดไหล่แล้วจากนั้นจุดต่อไปเราจะวัดเข้ามานะคะเท่ากับความลึกของเอวเรานะคะโดยมาตรฐานนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่2เซนค่ะเราวัดเข้ามาค่ะ2เซนนะคะจุดตัดตรงนี้นะคะคุณครูให้เป็นจุดที่24ค่ะวัดเข้ามาเท่ากับลึกเอวหรือ2เซนนะคะเป็นจุดที่25ค่ะวิธีการใช้ไม้โค้งของเรานะคะก็คือเราวางในลักษณะที่เขาเขียนว่าตะเข็บข้างเห็นไหมคะไม้โค้งตัวนี้จะบอกเลยว่าตะเข็บข้างเราก็วางไม้โค้งให้อยู่ในระนาบที่อยู่ของแนวเส้นตะเข็บข้างลากจากจุด18มา25ค่ะลากจากจุด18มา25ลักษณะของตะเข็บข้างก็จะโค้งนิดๆนะคะจากนั้นเราจะโค้งสะโพกลากจากจุด25มาจุด19นะคะเราก็วางไม้โค้งอีกเช่นกันนะคะไม้โค้งก็จะเขียนว่าสะโพกกับตะเข็บข้างสะโพกกับตะเข็บข้างเราก็ตั้งแนวให้ได้มุมของเขานะคะให้มีลักษณะส่วนเคิร์ฟที่สวยงามแล้วเราก็ใช้ไม้โค้งนะคะในการลากนะคะเราก็จะได้เส้นตะเข็บข้างที่มีลักษณะเหมือนรูปร่างหรือเชฟของคนเรานั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปิดเกล็ดนะคะเพราะว่าเรามีเกล็ดไหลเราจะต้องปิดเกล็ดเพื่อจะมาปรับตะเข็บไหลของเรานะคะให้มันเหมาะสมให้มันถูกต้องนะคะตามลักษณะของการสร้างแบบนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะปิดเกล็ดนะคะจุดที่15ค่ะเราจะปิดเกล็ดที่จุด15นะคะพับเกล็ดก่อนนะคะ15ถึง16นะคะเราพับนะคะกรีดกระดาษก่อนให้เป็นเส้นตรงเห็นไหมคะคุณครูได้นำเสนอแล้วว่ากระดาษที่เราใช้นะคะอุปกรณ์นะคือในเรื่องของกระดาษเนี่ย

ทำไมถึงใช้กระดาษที่มีความอ่อนนุ่มเพราะว่าเราจะสามารถปิดเกล็ดนะคะได้ง่ายขึ้นเห็นไหมคะปิดได้ง่ายนะคะเพราะว่ากระดาษมันไม่แข็งจนเกินไปนะคะปิดเกล็ดตรงจุด15นะคะมาทับกับจุด17นะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาสก็อตเทปหรือเข็มหมุดก็ได้นะคะปิดไว้นิดนึงนะคะพอ

สักระยะหนึ่งนะคะจากจุด11นะคะลากตรงต่อเนื่องออกมาค่ะจากจุดบาร์นะคะลากตรงต่อเนื่องมาค่ะจากเส้น5นะคะลากตรงต่อเนื่องออกมานะคะให้มันเป็นไปในลักษณะของความต่อเนื่องของเส้นเองนะคะจากนั้นนะคะเมื่อกี้นี้นะคะเราวัดตะเข็บไหลได้เท่ากับ11หรือเมื่อครั้งที่แล้วนะคะที่เราวัดตะเข็บไหลเนี่ยมันได้11เราต้องมาปรับวัดตรงนี้ให้ได้11อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการที่เราวางนะคะไม้บรรทัดไปให้ได้11เซนให้มาตัดกับเส้นใหม่ที่เราขีดไปเมื่อกี้นี้นะคะลากเส้นจากจุด9มาเลยค่ะให้มาตัดกับเส้นใหม่ของเรานะคะจุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่26ค่ะจากนั้นก็จะต้องโค้งวงแขนนะคะโค้งวงแขนจากจุด26ถึง27แล้วก็มาที่จุด18นะคะเวลาเราโค้งนะคะเวลาเราโค้งนะคะเราใช้ไม้โค้งนะคะให้เราดูตรงนี้ไม้โค้งของเราจะเขียนเอาไว้ว่าโค้งวงแขนเสื้อนะคะโค้งวงแขนเสื้อเวลาเราวางนะคะเราก็วางให้เป็นสเต็ปของเขาก็คือ26 27แล้วก็18แล้วเราก็โค้งนะคะโค้งให้มาเจอกันนะคะ26 27 18นะคะเราก็จะได้ลักษณะวงแขนแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะวงแขนแบบนี้จากนั้นเราเหลืออีกส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ได้โค้งก็คือเส้นคอค่ะเส้นคอตรงนี้นะคะคือคอหน้าเช่นเดียวกันค่ะไม้โค้งอเนกประสงค์นั่นเองนะคะไม้โค้งอเนกประสงค์จะเขียนว่าโค้งคอหน้านะคะเราก็วางนะคะให้มีลักษณะโค้งมนเราก็ใช้นะคะไม้โค้งแล้วเราก็ลากตามไม้โค้งนะคะซึ่งตรงนี้ไม้โค้งก็จะเขียนไว้ว่าโค้งคอหน้าเราก็วางให้มันเป็นลักษณะโค้งคอหน้าแล้วเราก็โค้งนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราไปตัดเสื้อธรรมดาหรือว่าไม่ได้ต้องการความเข้ารูปมากมายนักนะคะแพทเทิร์นตัวนี้เราก็ใช้ได้แล้วสำหรับชิ้นหน้าแต่ถ้าเราต้องการนำแพทเทิร์นตัวนี้ไปตัดให้เข้ารูปมากกว่านี้หรือนำไปทำชุดโอกาสพิเศษนะคะจุดที่16นะคะเราวัดลงมานะคะเท่ากับอกลึกเรานะคะเท่ากับอกลึกเรานะคะในที่นี้นางแบบของคุณครูนะคะอกลึก6เซนนะคะคุณครูก็วัดแล้วก็ขีดเส้นนะคะเส้นนี้จะเป็นเส้นอกลึกหรือเส้นใต้อกนั่นเองนะคะพอเราวัดมาแล้วนะคะจุดตัดตรงนี้นะคะจุดตัดทั้ง2ฝั่งตรงปลายเกล็ดตรงนี้คุณครูให้เป็นจุดที่28และ29ค่ะนะคะตรงปลายเกล็ดด้านนอกเลยนะคะตรงปลายเกล็ดด้านนอกเลยจากนั้นนะคะเราก็เก็บนะคะที่ด้านนี้นะคะเก็บอกทางด้านนี้นะคะเข้าไปนะคะให้มันออกไปทางตะเข็บข้างด้านนี้คือด้านตะเข็บข้างนะคะเราวัดจากจุด28ออกไปนะคะ1เซนค่ะเราวัดจากจุด28นะคะออกไป1เซนค่ะเราก็จะวางไม้โค้งนะคะจากจุด16นะคะโค้งมาให้ถึงจุด28ค่ะวางในลักษณะโค้งๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะ16มา28ลักษณะการวางไม้โค้งให้โค้งรับกับเต้าทรงของเรานะคะจากนั้นจุด16มา29ค่ะเห็นไหมคะแต่ว่าตรง16มา29เนี่ยเราจะไม่โค้งมากเพราะว่าหน้าอกของคนเรานะคะด้านฝั่งนี้จะนูนกว่าด้านฝั่งนี้เพราะฉะนั้นลักษณะการโค้งฝั่งนี้จะโค้งมากกว่าฝั่งนี้นะคะจากนั้นค่ะจากจุด28เราลากมาที่จุด22นะคะตรงนี้ขอลักษณะการโค้งเพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะคะขอลักษณะการโค้งเพียงนิดหน่อยเท่านั้นจากนั้นก็ลากจากจุด29มา21ค่ะถ้าลักษณะของคนผอมนะคะหรือว่าคนที่รูปร่างปกติเราจะเลื่อนออกมา1เซนนะคะแต่สำหรับคนอ้วนเราจะเลื่อนตรงนี้ออกประมาณ 1.5 เซนนะคะเพื่อให้เกร็ดของมันเอียงรับกับตัวของหน้าท้องนะคะเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นะคะคุณครูให้เป็นจุดที่30ค่ะนะคะจุดตรงเอียงนี้เราให้เป็นจุด30จากนั้นนะเราลากจากจุด21มาที่30ค่ะแล้วก็ลากจากจุดที่22ไปจุด30เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราจะได้และการเอียงเกร็ดของเราการโค้งที่ลักษณะเต้าทรงของเราเห็นไหมคะลักษณะแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับการที่เราจะนำไปทำชุดโอกาสพิเศษเพราะจะมีความเข้ารูปกว่าครั้งแรกที่คุณครูสอนในตอนแรกนี้ที่คุณครูสอนที่เรายังไม่ปรับเพิ่มในส่วนสีแดงนั้นนะคะตรงนั้นก็คือเอาไปทำเสื้อยูนิฟอร์มทำชุดแสกทำชุดติดกันหรือเสื้อเข้ารูปธรรม

ดาแต่ณบัดนี้ที่เราปรับแล้วเนี่ยสามารถนำไปทำชุดโอกาสพิเศษได้นะคะจากนั้นค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะต้องมาเช็คว่าใต้อกของเราพอดีกับรูปร่างของเราหรือยังนะคะโดยการที่เราวัดนะคะวัดเส้นใต้อกนะคะจากกลางหน้าถึงจุด29และ28ถึงจุดตรงนี้ว่าได้เท่ากับรอบใต้อกหาร4หรือเปล่านะคะในที่นี้นะคะรอบใต้อกของคุณครูนะคะหารแล้วนะคะก็จะได้อยู่ที่ 19.25 นะคะคุณครูก็ทำการวัดโดยหักลบเกรดไปนะคะโดยหักลบเกรดไปนะคะวิธีการที่เราวัดเราจะต้องหักลบเกรดไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้ 17.25 ซึ่งอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะชิ้นหน้าเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาสร้างชิ้นหลังกันนะคะวิธีสร้างชิ้นหลังก็คือเราตีนะคะตีเส้นให้ไปสุดกระดาษเลยนะคะตีเส้นให้ไปสุดกระดาษเลยในที่นี้คุณครูจะขอเลื่อนกระดาษนะคะนิดนึงนะคะเพื่อว่าเราจะได้ง่ายต่อการสร้างนะคะคุณครูจะขอเลื่อนกระดาษให้ด้านหลังเราเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเส้นเอวนะคะครูกำหนดจุดว่าให้มันต่อเนื่องจากชิ้นหน้าชิ้นหน้าเราสิ้นสุดที่จุด31นะคะตรงนี้คุณครูให้เป็นจุดที่32นะคะเพราะว่าเราจะวัดยาวหลังนะคะการวัดยาวหลังก็คือเราวัดจากเส้นเอวด้านหลังนะคะขึ้นมาค่ะเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้นะคะในที่นี้นะคะนางแบบเราวัดได้34นะคะโดยปกติแล้วนะคะเส้นยาวหลังของคนเรานะคะจะแตกต่างจากยาวหน้าเนี่ยประมาณ4เซนนะคะยาวหลังจะแตกต่างจากยาวหน้าประมาณ4เซนนะคะจุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่33ค่ะนะคะจากนั้นเราก็ตั้งฉากแนวนอนนะคะตั้งฉากแนวนอนลากมานะคะพอประมาณนะคะลากมาพอประมาณตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจุดที่33ของเรานะคะวัดแนวนอนมานะคะให้เท่ากับแนวนอนของคอหน้านะคะแนวนอนของคอหน้าเราคือ 6.5 นะคะก็คือจากจุดที่1ถึงจุดที่8ของชิ้นหน้านะคะเราวัดมา33ถึง34นะคะเท่ากับจุด1ถึง8ของชิ้นหน้าหรือเราเรียกว่าแนวนอนคอของเรานะคะจุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่34ค่ะจากจุด34นะคะคุณครูให้เราลากตั้งฉากขึ้นไปนะคะจุด34ลากตั้งฉากขึ้นไป2เซนค่ะเป็นจุดที่35นะคะเป็นจุดที่35นะคะจากนั้นนะคะเรานำไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะขึ้นมานะคะแล้วเราก็โค้งคอหลังซึ่งเขาเขียนเอาไว้อยู่แล้วนะคะว่าโค้งคอหลังเราก็วางนะคะตามแนวที่เขาเขียนเอาไว้โค้งจากจุด33มา35โค้งคอหลังนะคะเราก็โค้งขึ้นมาได้เลยนะคะจากนั้นค่ะจุดบ่านะคะจุดบ่าของเรานะคะคุณครูกำหนดให้เป็นจุดที่36ค่ะเส้นบ่าของเรานะคะเป็นจุด36 36ถึง37นะคะเราวัดมาเท่ากับบ่าหลังหาร2นะคะเราวัดมาเท่ากับบ่าหลังหาร2นะคะจุด36ถึง37ที่นี้นะคะบ่าหลังกับบ่าหน้าโดยปกติเลยนะคะบ่าหน้าจะเล็กกว่าบ่าหลัง1เซนแน่นอนนะคะนี่เป็นมาตรฐานเลยบ่าหลังนะคะบ่าหลังนะคะเราจะวัดบ่าหลังหาร2นะคะโดยมาตรฐานแล้วบ่าหน้านะคะจะใหญ่กว่าบ่าหลังนะคะบ่าหน้าจะเล็กกว่าบ่าหลังนะคะขอโทษนะคะบ่าหน้าจะเล็กกว่าบ่าหลังนะคะ1เซนนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ของเราก็จะใหญ่กว่าข้างหน้านะคะประมาณ1เซนนะคะจากนั้นเราก็จะได้เส้นบ่าลากเส้นบ่านะคะตั้งฉากขึ้นมาใช้ไม้ตั้งฉากนะคะใช้ไม้ฉากนะคะตั้งฉากจากจุด37ขึ้นมานะคะตั้งฉากจากจุด37ขึ้นมากำหนดเส้นคอให้เป็นจุด38กำหนดเส้นคอให้เป็นจุด38นะคะแบ่งครึ่งระหว่างจุด38กับ33นะคะแบ่งครึ่งระหว่างจุด38กับ33นะคะให้เป็นจุดที่39ค่ะนะคะให้เป็นจุดที่39นะคะจากนั้นเราลากนะคะลากเส้นตั้งฉากนะคะในแนวนอนนะคะให้มาตัดนะคะให้มาตัดกับเส้นที่เราลากขึ้นมาจากบ่าหลังเมื่อกี้นี้นะคะให้มาตัดกันนะคะ2เส้นนี้นะคะมาตัดกันเป็นจุดที่40ค่ะ

เป็นจุดที่40นะคะจากจุด40เราต้องวัดออกมา 1.5 เซนนะคะเราต้องวัดออกมา 1.5 เซนนะคะซึ่งจะเป็นจุดที่41ค่ะวัดออกมา 1.5 เซนนะคะเป็นจุดที่41นะคะวัดออกมาเลยใช้ไม้บรรทัดนะคะลากจากจุด35นะคะถึง41นะคะลากเส้นตะเข็บไหล่หลังนะคะจากจุด35ถึง41นะคะจากนั้นนะคะจุดอกเราให้เป็นจุดที่42ค่ะ42ถึง43นะคะจะเท่ากับจุด4ถึง18ของชิ้นหน้านะคะจุด42ถึง43นะคะจะเท่ากับจุด4ถึง18ของชิ้นหน้านะคะเราก็วัดนะคะแล้วเราก็วัดมาให้มันเท่ากันนะคะเราจะได้เป็นจุดที่43ค่ะด้านสะโพกล่างครูกำหนดให้เป็นจุดที่44นะคะจากจุด44ถึง45นะคะก็เท่ากับจุด6ถึง19ของชิ้นหน้าค่ะเท่ากับจุด6ถึง19ของชิ้นหน้านะคะ44ถึง45นะคะเท่ากันนะคะจากนั้นลาก43ถึง45นะคะลาก43ถึง45ค่ะเราเริ่มได้เส้นตะเข็บข้างแล้วนะคะจากนั้นโค้งวงแขนจากจุด41 37มาที่43ค่ะโค้งวงแขนเลยนะคะ41นะคะมาที่37แล้วก็มาที่43ค่ะโค้งได้เลยนะคะเราก็ใช้ไม้โค้งที่เขียนไว้ว่าวงแขนนะคะวงแขนนะคะเราก็โค้งมาจากนั้นจุด41นะคะถึงจุด46นะคะ41ถึง46นะคะจะเท่ากับจุด26ถึง17ของชิ้นหน้า41นะคะเราวัดขึ้นมาเนี่ยจะเท่ากับจุด26ถึงจุด17ของชิ้นหน้านะคะเราวัดขึ้นมาเลยจุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่46ค่ะจากนั้นจุด35เราจะวัดมานะคะให้เท่ากับจุด15ถึงจุด9ของชิ้นหน้าค่ะจุดนี้เป็นจุดที่47จะเห็นได้ว่าเราจะเหลือช่องว่างตรงเกล็ดตรงนะประมาณ 1 ถึง 1.5 เซนเกล็ดนี้เราเรียกว่าเกล็ดไหล่หลังนะคะอันนี้เราเรียกว่าเกล็ดไหล่หลังนะคะจากนั้นค่ะจากนั้นนะคะเราวัดนะคะจากจุด32วัดเข้ามานะคะจากจุด32เราวัดเข้ามาเท่ากับลึกหลังนะคะในที่นี้ลึกหลังคือ 1.5 เซนนะคะนี่คือลึกหลังนะคะก็จะเป็นจุดที่32ถึง48ค่ะเป็นเส้นลึกหลังลากเส้นจากจุด33นะคะมาถึง48แล้วก็จากจุด48นะคะไปถึงจุด44ค่ะเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นกลางหลังที่แท้จริงนะคะซึ่งจะเข้าชิดแนบกับแนวลึกหลังของเรานะคะที่มันเว้าตรงส่วนหลังจากนั้นค่ะเราวัดนะคะลึกเอวนะคะหรือว่าตรงด้านข้างของเอวเรานะคะวัดเข้าไปนะคะจุดนี้คุณครูกำหนดให้เป็นจุดที่49จาก49ถึงจุด50นะคะเท่ากับจุด24ถึง25ของชิ้นหน้านะคะ49ถึง50เท่ากับ24ถึง25ของชิ้นหน้าใช้ไม้โค้งเหมือนเดิมนะคะโค้งจากเส้นตะเข็บข้างจาก43ถึง50นะคะแล้วก็โค้งเส้นสะโพกนะคะจากจุด50ถึง45ค่ะนะคะเราเริ่มเห็นเป็นรูปร่างของเสื้อแล้วนะคะจากนั้นจุด32ถึงจุด50ให้แบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะจากจุด32ถึงจุด50นะคะให้เราแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะคุณครูให้เป็นจุดที่51กับ52นะคะให้เป็นจุด51กับ52จากนั้นจากจุด51นะคะเราวัดนะคะเท่ากับ3เซนนะคะเป็นเส้นเกล็ดนะคะจุดนี้คุณครูให้เป็นจุด53นะคะ51ถึง53นะคะเราต้องแบ่งครึ่งนะคะเป็นจุดที่54ค่ะแบ่งครึ่งเกล็ดจากนั้นนะคะเราใช้ไม้ฉากนะคะเราใช้ไม้ฉากตั้งฉากจากจุด54นะคะตรงลงมาค่ะตั้งฉากจากจุด54นะคะตรงลงมาค่ะ
ให้เป็นจุดที่55นะคะให้เป็นจุดที่55นะคะจากจุด55นะคะเราวัดขึ้นมา5เซนหรือเราแบ่งครึ่งเส้นสะโพกบนและสะโพกล่างก็ได้นะคะเป็นจุดที่56ค่ะไหมคะเราเริ่มมีเกล็ดแล้วที่ด้านหลังลากเส้น53ถึง56และลากเส้นจากจุด51ถึง56ค่ะมาดูที่จุด47นะคะลากเส้นจากจุด47มาที่จุด51ค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราแบ่งเส้นบ่ากับเส้นอกเส้นบ่ากับเส้นอกเราแบ่งครึ่งนะคะเราแบ่งครึ่งนะคะให้เป็นจุดที่57ค่ะนะคะจากนั้นลากจากจุด57นะคะมาที่จุด53ค่ะนะคะแล้วเราก็วัดจากจุด47นะคะลงมาเป็นเกล็ดหลังเราประมาณ 7-8 เซนนะคะประมาณ 7-8 เซนขึ้นอยู่กับความยาวของช่วงหลังเรานะคะถ้าหลังเรายาวมากเราก็ใช้8เซนถ้าหลังเราสั้นเราก็ใช้ประมาณ7เซนนะคะให้เป็นจุดที่58ค่ะลากเส้น46ถึง58นะคะลากเส้น46ถึง58นะคะจากนั้นนะคะเราจะต้องปรับตะเข็บไหล่ให้สวยงามนะคะเราพับเส้นนะคะจุด47ถึง58นะคะเราพับเส้นจากนั้นติดลงมาทับกับเส้นที่46ใช้ไม้บรรทัดนะคะลากให้ต่อเนื่องนะคะลากจากจุด35มาที่จุด41ลากให้ต่อเนื่องเป็นการปรับเส้นตะเข็บไหล่หลังนะคะเป็นการปรับเส้นตะเข็บไหล่หลังนะคะอันนี้นะคะสำหรับการสร้างเสื้อเข้ารูปแบบมีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวนะคะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะก็สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาสอนวิธีการสร้างแบบกระโปรงแล้วก็จะนำเสื้อนะคะเข้ารูปแบบมีเกล็ดไหล่เกล็ดเอวตัวนี้นะคะมาประกอบร่างเพื่อจะให้หุ่นสวมใส่เราจะได้เห็นว่าเสื้อลักษณะแบบนี้นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาชมในการสร้างแบบกระโปรงตอนต่อไปก่อนนะคะแล้วคุณครูก็จะมานำแพทเทิร์นตัวนี้นะคะไปประกอบให้หุ่นใส่นะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มสร้างกระโปรงกันเลยนะคะสำหรับวิธีการสร้างกระโปรงนะคะจากด้านบนเราวัดลงมาเลยค่ะเราก็จะได้เส้นเอวนะคะอันนี้เราเรียกว่าเส้นเอวกระโปรงจากนั้นด้านข้างนะคะเราวัดเข้ามา 2.5 ถึง 3 เซนเหมือนกับตัวเสื้อนะคะจากด้านข้างนะคะวัดเข้าไป 2.5 ถึง 3 เซนนะคะเช่นเดียวกันกับตัวเสื้อเลยนะคะจุดตัดตรงนี้นะคะเราก็ให้เป็นจุดที่1นะคะจุดตัดตรงนี้เราให้เป็นจุดที่1อันนี้ก็คือเส้นกลางหน้าเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็คือเส้นกลางหน้าเหมือนกันจากนั้นนะคะเส้นเอวเส้นกระโปรงเนี่ยนะคะเราจะมีทั้งหมดด้วยกันนะคะ 4-5 เส้นก็คือเส้นเอวนะคะเส้นต่อไปก็คือเส้นเอวถึงสะโพกล่างนะคะเอวถึงสะโพกล่างนะคะเราได้มาจากการวัดตัวก็คือวัดจากตำแหน่งเอวนะคะลงมาถึงตำแหน่งสะโพกล่างนะคะซึ่งของนางแบบเรานะคะได้22เซนนะคะจุดนี้นะคะเราให้เป็นจุดที่22ค่ะจุดนี้คือเอวที่เอวถึงสะโพกล่างเราจุดนี้มันจุดได้22เซนนะคะก็คือจุดที่2ของเรานั่นเองเป็นเส้นสะโพกล่างค่ะจากนั้นนะคะเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นความยาวกับโปรงนะคะวิธีการที่เราจะวัดความยาวกับโปรงก็คือเราวัดจากเอวนะคะถึงความยาวที่ลูกค้าต้องการนะคะหรือที่นักศึกษาต้องการนะคะวัดลงมาเอวถึงความยาวกับโปรงนะคะในที่นี้เราวัดไว้นะคะประมาณ55เซนจุดนี้นะคะคุณครูให้เป็นจุดที่3ค่ะจากนั้นเราก็ขีดนะคะเส้นตรงขึ้นไปนะคะจนสุดกระดาษนะคะจุดนี้คือเราเรียกว่าเส้นชายกับโปร่งนะคะจุดนี้เราเรียกว่าเส้นชายกับโปร่งนะคะพอเราได้เส้น3เส้นนี้แล้วนะคะเราก็เหลืออีกเส้นนึงก็คือเส้นสะโพกบนนะคะ

เส้นสะโพกบนได้มาจากเส้นเอวกับเส้นสะโพกล่างแบ่งครึ่งค่ะเส้นเอวกับเส้นสะโพกล่างแบ่งครึ่งนะคะจะได้เส้นสะโพกบนจุดนี้ให้เป็นจุดที่4นะคะจุดนี้เราให้เป็นจุดที่4นะคะเราเรียกว่าเส้นสะโพกบนได้ครบแล้วนะคะทั้ง4เส้นคือเส้นเอวเส้นสะโพกล่างนะคะเส้นชายกระโปรงแล้วก็เส้นสะโพกบนนะคะวันนี้ที่คุณครูจะสอนสร้างเนี่ยเป็นกระโปรงแบบชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่ากันนะคะซึ่งเป็นกระโปรงที่สร้างง่ายที่สุดแล้วก็สวยที่สุดนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าเส้นต่อไปที่เราจะหาก็คือเส้นความกว้างของสะโพกเส้นความกว้างของสะโพกได้มาจากเส้นสะโพกล่างนะคะบวกหลวม3เซนแล้วก็หารด้วย4นะคะสะโพกล่างบวก3แล้วก็หาร4นะคะจุดนี้นะคะให้เป็นจุดที่5นะคะจุดนี้ให้เป็นจุดที่5นะคะจากนั้นนะคะเราใช้ไม้ฉากนะคะวัดลงไปถึงชายกระโปรงเลยจุดนี้เป็นจุดที่6ค่ะแล้วก็ใช้ไม้ฉากนะคะตั้งฉากขึ้นมานะคะจนสุดกระดาษเลยนะคะจุดตัดตรงเอวนะคะเป็นจุดที่7ค่ะจากนั้นจากจุดที่7นะคะจากจุดที่7คือจุดเส้นเอวนะคะให้เราวัดจากจุด1นะคะถึงจุดที่8นะคะเท่ากับรอบเอวนะคะหารด้วย4แล้วก็บวกจีบ3เซนนะคะรอบเอวหาร4บวกจีบ3เซนนะคะได้เท่าไหร่จุดนั้นเป็นจุดที่8ค่ะจากนั้นให้ใช้ไม้โค้งนะคะโค้งสะโพกนะคะหรือตะเข็บข้างจากจุด8มาที่จุด5นะคะใช้ไม้โค้งนะคะโค้งจากจุด8มาที่จุด5นะคะแบ่งจุด1ถึงจุด8ออกเป็น3ส่วนนะคะแบ่งจุด1ถึงจุด8ออกเป็น3ส่วนให้เป็นจุดที่9กับจุดที่10นะคะให้เป็นจุดที่9กับจุดที่10นะคะจากจุด9นะคะตั้งฉากนะคะตรงลงมาถึงเส้นสะโพกบนเป็นจุดที่11ค่ะจากนั้นนะคะจากจุด9วัดออกไปนะคะ9ถึง12นะคะเท่ากับความกว้างของจีบหรือเกล็ดที่เราบวกเอาไว้ในตอนแรกนะคะตอนแรกที่เราวัด1ถึง8นะคะที่เท่ากับรอบเอวหาร4แล้วบวกจีบเพราะฉะนั้นเราบวกจีบไว้เท่าไหร่นะคะ9ถึง12ก็ต้องวัดออกไปเท่านั้นนะคะในที่นี้เราบวกไว้3เซนก็วัดออกไป3เซนนะคะจากนั้นแบ่งครึ่งเป็นจุด13ค่ะจากนั้นแบ่งครึ่งเป็นจุด13นะคะลากเส้นตรงนะคะจากจุด13ลงมานะคะให้ขนานกับจุด9ถึง11เป็นจุดที่14ค่ะจากจุด14นะคะวัดออกไป1เซนนะคะเพื่อให้เกร็ดเอียงรับกับหน้าท้องนะคะเป็นจุดที่15ค่ะจากนั้นลากจุด9ถึงจุด15และจุด12ถึงจุด15ค่ะเราก็จะได้เส้นเกร็ดนะคะในกระโปรงชิ้นหน้านะคะซึ่งเราเอาเกล็ดเดียวนะคะก็คือระบวกไป3เซนนะคะเราใช้เกล็ดเดียวแต่บางคนที่เอวเล็กแล้วสะโพกใหญ่นะคะเราก็สามารถทำเกล็ดได้2เกล็ดนะคะก็คืออาจจะบวกไป4เซนแล้วก็ทำไป2เกล็ดในเกล็ดที่เป็นจุด9กับจุด10นะคะแต่ในที่นี้นะคะเอวกับสะโพกสมดุลกันคุณครูก็เลยเลือกทำแค่1เกล็ดนะคะคือเลือกทำที่จุด9เพียงจุดเดียวนะคะจากนั้นนะคะเราพับเส้นเกล็ดนะคะที่จุด9ค่ะเราพับเส้นเกล็ดที่จุด9นะคะถึงจุด15 9ถึง15นะคะพับลงบนจุด12ค่ะเพื่อเรานะคะจะได้โค้งเอวนะคะโค้งเอวจากจุด1ค่ะวัดลงมา 1.5 เซนเพื่อจะโค้งเอว

จุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่16ค่ะนำไม้โค้งนะคะนำไม้โค้งอเนกประสงค์นะคะวางนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะคือให้ตรงลักษณะด้านโค้งอยู่ที่จุด8แล้วก็ด้านตรงอยู่ที่จุด16โค้งจากจุด8นะคะมาที่จุด16ค่ะจากนั้นนะคะก็เสร็จแล้วชิ้นหน้านะคะต่อไปชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเราสามารถสร้างลงบนชิ้นหน้าได้เลยนะคะชิ้นหลังนะคะสร้างลงบนชิ้นหน้าได้เลยจากจุด16นะคะวัดเข้ามาเท่ากับลึกหลังนะคะลึกหลังของเราโดยปกติเราใช้ 1.5 เซนค่ะจากนั้นลากจากจุด16ตรงนี้นะคะที่เราวัดเข้ามาจุดนี้คุณครูให้เป็นจุดที่17ค่ะลากจากจุด17ถึงจุด2นะคะเฉียงขึ้นไปพอประมาณนะคะลากจากจุด7ถึงจุด2แล้วเราเฉียงขึ้นมาจากนั้นนะคะวัดจากจุด17ขึ้นมาประมาณ2เซนนะคะเป็นจุด18เพราะว่าในลักษณะแบบนี้ชิ้นหลังนะคะด้านหลังเนี่ยจะสูงกว่าชิ้นหน้าตรงจุด17ถึง18เราจึงวัดขึ้นมานะคะ2เซนเพื่อเป็นการเก็บหลังจากนั้นนะคะจุด18นะคะวัดออกมานะคะเท่ากับรอบเอวหาร4บวกจีบถ้าเราต้องการ2จีบเราก็บวก4เซนนะคะแต่หากว่าเราต้องการ1จีบเราก็บวก3เซนเหมือนชิ้นหน้าในที่นี้คุณครูทํา1จีบนะคะเพื่อให้มันใกล้เคียงกับชิ้นหน้าจุดนี้เป็นจุดที่19ค่ะจากนั้นโค้งจากจุด19นะคะลงมาถึงจุด5ค่ะแบ่งจุด18ถึงจุด19ออกเป็น3ส่วนเช่นเดียวกันนะคะแบ่งจุด18ถึงจุด19ออกเป็น3ส่วนเช่นเดียวกันนะคะคุณครูให้เป็นจุดที่20กับ21ค่ะเป็นจุดที่20กับ21นะคะลากจากจุด21ตรงลงมานะคะ15ถึง17เซนนะคะเป็นจุดที่22ค่ะจากนั้นจากจุด21วัดออกข้างละเท่าๆกันนะคะให้เท่ากับที่เราบวก7ไว้นะคะคุณครูบวกไว้3เซนคุณครูก็วัดออกข้างละ 1.5 เซนค่ะเป็นจุดที่23กับจุดที่24นะคะลากเส้นจุดที่23ถึงจุดที่22นะคะแล้วก็ลากเส้นจากจุด24ถึงจุด22ค่ะจากนั้นนะคะเราก็พับเกล็ดหลังนะคะจากจุด24นะคะทับลงบนจุด23ค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าชิ้นหลังนะคะเราไม่ต้องเอียงเกล็ดนะคะเพราะว่าหน้าท้องเราจะเอียงเฉพาะชิ้นหน้าเท่านั้นจากนั้นนะคะเราวาดนะคะลากเส้นเอวใหม่จากจุดที่18นะคะถึงจุดที่19ลากเส้นเอวหลังใหม่นะคะจากจุดที่18ถึงจุดที่19นะคะวิธีสร้างนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะอันนี้เราสร้างไปในตัวเดียวกันแล้วเดี๋ยวเรากดรอยชิ้นหน้าและชิ้นหลังออกมานะคะเราก็จะได้กระโปรงนะคะโดยที่ชิ้นหน้าเราจะเป็นสันทบแล้วก็ชิ้นหลังเราจะมีแนวซิปนะคะวิธีสร้างกระโปรงของเราก็เสร็จนะคะเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคุณครูจะประกอบกระโปรงนะคะใส่ในหุ่นให้เราดูว่ารูปร่างของกระโปรงที่เราสร้างออกมาแล้วนั้นเป็นแบบนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะค่ะพอเราสร้างแบบกระโปรงเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมากดแยกชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะเพื่อนำกระโปรงนี้ไปประกอบใส่หุ่นดูนะคะวิธีการกดรอยชิ้นหน้าของกระโปรงนะคะเราเริ่มกดจากจุด17นะคะกดลงมานะคะจุด16นะคะผ่านจุด17มานะคะมาจนถึงจุด8นะคะเรากดรอยมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จากจุด8นะคะโค้งตามรูปสะโพกมาที่จุด5นะคะแล้วก็กดลากยาวลงไปเลยนะคะจนถึงจุด6นะคะกดรอยไปเรื่อยๆนะคะเพื่อว่าเราจะได้เอาชิ้นของชิ้นหน้านี่นะคะออกมาแต่อย่าลืมว่าเราจะต้องพับกระดาษนะคะให้เป็นสันทบของชิ้นหน้าด้วยเราจะได้ไม่ต้องกด2ครั้งนะคะเราจะได้สันทบออกมาเลยทีเดียวจากนั้นพอเรากดเส้นกรอบนอกเสร็จแล้วนะคะเราก็มากดที่เกล็ดนะคะเกล็ดของเขาก็คือจุด9มาจุด15นะคะแล้วก็จุด12มาที่จุด15ค่ะอันนี้คือเกล็ดของชิ้นหน้านะคะอย่าลืมนะคะติ๊กตำแหน่งนะคะหรือว่ามาร์กตำแหน่งที่จุด5คือเส้นสะโพกล่างนะคะ

เส้นสะโพกบนนะคะมาร์กตำแหน่งเอาไว้ให้ชัดเจนเวลาเราเข้าต่อตัวกระโปรงจะได้ตรงกันนะคะชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเรามาดูการกดรอยชิ้นหลังนะคะเราเลื่อนกระดาษนะคะพับกระดาษให้เป็น2ทบเราจะได้ชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังทีเดียวเลยนะคะพอเราวางกระดาษลงนะคะเราต้องใช้เข็มหมุดนะคะช่วยในการที่จะล็อกนะคะล็อกตัวกระดาษด้านบนกับด้านล่างให้ติดกันนะคะถ้าเราไม่ใช้เข็มหมุดในการล็อกเนี่ยจะทำให้กระดาษมันเคลื่อนนะคะทำให้เส้นกดรอยออกมาไม่ตรงกันทั้งชิ้นบนและชิ้นล่างนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำกระดาษนะคะสอดด้านกลางเพราะว่าเราจะได้ออกมา2ชิ้นเลยนะคะนำกระดาษกดรอยนะคะแทรกที่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็กดนะคะอันนี้เราจะกดจากจุด18นะคะมาที่จุด24แล้วก็จากจุด24นะคะข้ามไปที่จุด23มาถึงจุดที่19นะคะจากนั้นนะคะเราก็กดลงมานะคะจากจุด19นะคะถึงจุดที่5นะคะอย่าลืมนะคะมาร์คตำแหน่งเส้นสะโพกบนนะคะกับเส้นสะโพกล่างไว้ด้วยเราก็ค่อยๆเลื่อนลงมานะคะตามตำแหน่งเลยกดให้ได้รอบนะคะกดให้ได้รอบของตัวกระโปรงตรงตำแหน่งตรงตำแหน่งที่เราจะติดซิปนะคะเราลากจากจุด18นะคะมาถึงจุด2เพราะว่าชิ้นหลังของเรานะคะเราจะใช้ในการติดซิปเราจะต้องมีแนวเว้นซิปไว้นะคะก็คือเราเรียกว่าแนวซิปนั่นเองแนวซิปจะอยู่ที่จุด18ถึงจุด2นะคะเมื่อเรากดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาแม่แบบพับเก็บไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาดูนะคะเส้นที่เรากดรอยนะคะต้องชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนเราสามารถลากต่อได้นิดหน่อยนะคะจากนั้นเราจะมาเริ่มประกอบร่างของชิ้นหน้าก่อนนะคะเริ่มประกอบร่างของชิ้นหน้าก่อนถ้าเรามองไม่ชัดเจนให้เราขีดเส้นขึ้นมานะคะเพื่อเราจะได้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นการปิดเกล็ดนะคะเราจะต้องปิดเส้นเกล็ดให้เข้าหาเส้นกลางตัวนะคะเกล็ดด้านในนะคะที่เข้าหาเส้นกลางตัวนะคะเราก็พับเกล็ดมานะคะแล้วเราก็ปิดเกล็ดให้เกล็ดนะคะด้านในเข้าหาเส้นกลางตัวนะคะจากนั้นเราก็นำสก็อตเทปมาปิดนะคะเพื่อที่เราจะลองตัวกระโปรง

อันนี้ในส่วนของชิ้นหน้านะคะเราก็ทำเหมือนเราเย็บจริงเลยนะคะพอเราได้ชิ้นกระโปรงแล้วนะคะเราก็ตัดออกมาตัดตามแนวเส้นของกระโปรงเลยนะคะยังไม่ต้องเผื่อตะเข็บอันนี้เพื่อเราจะลองแบบเฉยๆนะคะถ้าเรามองไม่เห็นเส้นนะคะอย่าลืมอย่างที่คุณครูบอกนะคะเราขีดเส้นเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะพอเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดเกล็ดค่ะเช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องหานะคะปิดเกล็ดเนี่ยโดยการหันเข้าหาเส้นกลางนะคะเหมือนกับชิ้นหน้านะคะพอเราปิดเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็เตรียมตัวมาประกอบกับชิ้นหน้าของเราที่เรากดเอาไว้นะคะเราจะได้ชิ้นกระโปรงออกมาทั้งหมดนะคะ3ชิ้นก็คือชิ้นหน้าเต็มชิ้นนะคะ1ชิ้นอย่างนี้นะคะที่ปิดเกล็ดแล้วก็

ชิ้นหลังนะคะ2ชิ้นนะคะชิ้นหลัง2ชิ้นนะคะเป็นลักษณะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็เอาด้านถูกนะคะกับด้านถูกมาเจอกันนะคะแล้วเราก็ปิดสก็อตเทปนะคะเพื่อให้กระโปรงมีรูปทรงนะคะค่อยๆไล่ติดไปนะคะตรงช่วงโค้งสะโพกนะคะเราก็จะต้องจับให้ลักษณะของกระโปรงเนี่ยโค้งสะโพกไปด้วยนะคะค่ะเมื่อเราประกอบกระโปรงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำกระโปรงนะคะไปสวมกับหุ่นนะคะเรามาดูกันว่าเวลาเราไปลองสวมกับหุ่นแล้วนะคะกระโปรงจะมีลักษณะทรงเป็นอย่างไรบ้างเพื่อจะนำมาปรับแก้ในลักษณะของขั้นตอนการทำแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเราก็ในหุ่นของเราตอนนี้นะคะมีเสื้อที่เราสร้างไว้เมื่อตอนต้นชั่วโมงไปแล้วนะคะก็คือเราสามารถนำเสื้อนั้นนะคะมาประกอบใส่กับหุ่นได้แล้วคราวนี้คุณครูมีเทคนิคอีกนิดนึงนะคะสำหรับเสื้อที่เข้ารูปในลักษณะนี้เราจะต้องมีการเก็บวงแขนเพิ่มเติมนะคะก็คือเราจะต้องติดวงแขนตรงนี้แล้วก็ปรับนะคะปรับวงแขนได้อีกนะคะซึ่งตอนนี้ในขั้นตอนนี้คุณครูจะไปสอนอีกทีในเรื่องของชุดติดกันนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็นำตัวกระโปรงนะคะมานะคะใส่กับตัวหุ่นนะคะซึ่งเวลาเรานำกระโปรงมาใส่กับตัวหุ่นนะคะเราก็ต้องจับให้กระโปรงอยู่ในสภาพที่สวยงามนะคะแล้วก็จับมาให้ตรงด้านหลังนะคะอยู่ที่กึ่งกลางของเส้นซิปหรือว่าเส้นกลางหลังพอดีนะคะเดี๋ยวในลักษณะนี้นะคะเราก็อาจจะนำนะคะเข็มหมุดนะคะหรือว่าสก็อตเทปนะคะมาช่วยในการติดนะคะเราก็ติดนะคะพอคร่าวๆนิดนึงนะคะว่าให้เห็นว่ารูปร่างของทรงกระโปรงนะคะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คุณครูก็จะติดให้เราดูนะคะว่าเมื่อเราติดออกมาแล้วนะคะโอ้ตัวกระโปรงนะคะผู้สวมใส่สวมได้โอเคนะคะค่ะเมื่อเราสวมนะคะตัวกระโปรงให้กับหุ่นแล้วนะคะหรือว่าผู้เรียนลองสวมตัวกระโปรงกับตัวเองแล้วนะคะก็เราก็ลองมาดูว่ามีส่วนไหนที่คับไปหลวมไปหรือว่าใส่ไม่พอดีนะคะเราก็นำแพทเทิร์นนะคะมาปรับใหม่เพื่อให้เข้ากับรูปร่างของเราไม่ว่าจะเป็นเอวสะโพกนะคะหรือความยาวที่เราต้องการนะคะให้ตรงกับความต้องการเรามากที่สุดแล้วก็ตรงกับขนาดตัวเรามากที่สุดนะคะเพื่อให้แพทเทิร์นนั้นพร้อมที่จะไปตัดเย็บลงบนผ้านะคะสำหรับนักศึกษานะคะที่ชมรายการแล้วนะคะไม่สามารถที่จะทำได้ทุกขั้นตอนนะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทาง www.r-channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะครูอาลีก็ขอลานักศึกษาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: Good morning, student. How are you today?
1: I'm fine, thank you. And you?
0: Fine, thank you. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูขวัญณไทยมาสวัสดีนะคะในรายวิชา English and Speaking 1นะคะวิชาภาษาอังกฤษฟังพูด1รหัสวิชาคือ200001203นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับหน่วยการเรียนในเรื่องของครอบครัวนะคะเราจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวบทสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวการสอบถามเกี่ยวกับบุคคลภายในครอบครัวแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกบุคคลต่างๆในครอบครัวของเรานะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ใน my family นะคะยูนิตนี้อย่างที่ครูแจ้งไปว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับครอบครัวเพราะฉะนั้นคำศัพท์ก็ครูจะแจกแจงมาค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงในการเรียกชื่อของแต่ละสเตตัสหรือชื่อของและสถานะของบุคคลภายในครอบครัวนะคะเรามาเริ่มที่ vocabulary แรกเลยนะคะอันแรกเลยที่เราคุ้นเคยนะคะนักเรียนก็คือ father ใช่ไหมคะ father ก็คือพ่อนะคะต่อไปfather พ่อนี่คือเป็นภาษาเขียนถูกไหมเป็นภาษาทางการนะคะแต่ครูนำภาษาพูดเข้ามาด้วยในการเรียนรู้คำศัพท์ในครั้งนี้คำภาษาพูดก็คือ dad ใช่ไหมคะ dad ก็แปลว่าพ่อใช่ไหมคะเป็นภาษาพูดนะหรือเราจะเรียกว่า father ก็ได้ father ก็ได้หรือว่า dad สั้นๆนะคะต่อไป mother mother ก็คือแม่แม่ภาษาพูดคือ mum mum mom หรือ mummom ก็ m o m mom ก็ m u m นะคะใช้ได้ทั้ง2อันนะลูกนะใช้ได้ทั้ง mother หรือ mom หรือ mum ใช้ได้หมดนะคะแต่ว่า mother อย่างที่บอกมันก็จะเป็นทางการนิดนึงแต่เราเรียกสั้นๆแล้วก็ใช้ mom หรือ mum ก็แปลว่าแม่เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะ son son ก็คือลูกชายนะคะส่วนพวกเราก็จะเป็น daughter daughter คือลูกสาวเมื่อมีลูกชายลูกสาวแล้วก็ต้องมีพี่ชายพี่สาวใช่ไหมคะพี่ชายก็คือ brother ใช่ไหมคะพี่ชายพี่ชายหรือน้องชายถ้าคำว่า brother คำเดียวจะแปลได้ทั้ง2ความหมายคือพี่ชายและน้องชายนะคะต่อไป older brother older brother จะหมายถึงพี่ชายเพราะ older หมายความว่าแก่กว่าใช่ไหมคะพี่ชายที่แก่กว่าเพราะฉะนั้นก็จะหมายความว่าพี่ชายใช่ไหมคะต่อไปค่ะมี older ก็ต้องมี younger ใช่ไหมคะ younger brother younger brother ก็คือน้องชายใช่ไหมคะเพราะ younger เนี่ยหมายความว่าอ่อนกว่าหรืออายุน้อยใช่ไหมคะน้องชายน้องชายก็เลยมีคำศัพท์ที่เรียกว่า younger brother นะคะต่อไปมี brother แล้วก็ต้องมี sister ใช่ไหมคะ sister ก็หมายความว่าพี่สาวหรือน้องสาวนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปหน้าถัดไปเรามาออกเสียงคำศัพท์ทั้งหมดในหน้านี้นะคะพร้อมทั้งบอกความหมายของคำศัพท์แต่ละคำไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่คำแรกเลยนะคะ father เลยนะคะแล้วก็ไปจนถึง sister คำสุดท้ายนะคะนักเรียนพร้อมนะคะคำแรกเลยค่ะหมายความว่าต่อไปค่ะ dad หมายความว่าพ่อเป็นภาษาพูดต่อไปค่ะ
1: mother แม่
0: เป็นภาษาพูดใช
1: ่ son ลูกชาย
0: Last one. ครูแนะนำอย่างหนึ่งนะ brother ใช่ไหมคะ brother หรือ father มันจะเขียนคำว่า ther ด้วย th ใช่ไหมมันจะต่างจาก sister sister หรือ daughter ที่ลงท้ายด้วย t เฉยๆแล้วก็ er ใช่ไหมคะคำนี้คำว่า brother กับคำว่า father เนี่ยเวลาออกเสียง ther ให้นักเรียน ยื่นปลายลิ้นออกมาให้แตะกับฟันแล้วค่อยออกเสียงบาเตอร์นิดนึงใช่มันจะได้ให้ความแตกต่างระหว่าง sister กับdaughter แล้วก็เป็น brother นะคะมันจะได้ให้ความแตกต่างนิดนึงในการออกเสียงใช่แต่ถ้าเป็น sister ก็ออกเสียง sister ธรรมดาแต่ถ้าลงท้ายด้วย ther ให้เรายื่นปลายลิ้นออกมาแตะฟันนิดนึงแล้วค่อยออกเสียงเป็นเตอนะคะ

0: ต่อไปเรามีคำศัพท์ในหน้าต่อไปนะคะเมื่อกี้เป็น sister ใช่ไหมคะพี่สาวหรือน้องสาวแล้วเนาะแล้วทีนี้พอมีพี่สาวเราก็เลยจะบอกว่าเป็น older sister ใช่ไหมคะ older sister ก็คือพี่สาว younger sister ก็คือ
1: น
0: ้
1: องสาว
0: very good ค่ะทีนี้คำว่าพี่น้องคำว่าพี่น้องนะคะคำว่าพี่น้องคือ sibling แปลว่าพี่น้องเป็นพี่น้องกันนะไม่ได้ระบุว่าเป็นพี่สาวเป็นพี่ชายหรือน้องชายหรือนี่นะคะบอกได้เลยว่าเรามีพี่น้องก็คือ sibling ต่อไปมีพี่มีน้องแล้วก็ต้องมีสามีภรรยาถูกไหมคะสามีก็คือ husband นะคะ husband ก็คือสามี wife ภรรยา wife นี้ออกเสียงว่า wifeนะคะไม่ได้ออกเสียง white ลงท้ายด้วย th นะเพราะมันลงท้ายด้วย fe ให้ออกเสียงให้เราออกเสียง f แต่เป็นออกเสียงในใจนะคะ wife ใช่คำก่อนที่เราจะสุดคำอ่ะให้ออกเสียงตัว f แต่ให้เสียงนั้นมันอยู่ในใจเราไม่ต้องเปล่งเสียงออกมานะคะเป็น wife นะคะหมายความว่าภรรยาทีนี้ในมีสามีมีภรรยามีพ่อมีแม่แล้วมีพี่ชายน้องชายแล้วทั้งหมดทั้งมวลนั้นเขาเรียกว่า parents นะคะ parents นะคะลงท้ายด้วยตัว t นิดนึงนะลูกแปลว่าเขาเป็นผู้ปกครองหรือบิดามารดาของเราใช่ไหมคะคือ parents ทีนี้พอมีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ของพ่อแม่เรานั่นก็คือคุณตาคุณยายนะคะเริ่มที่เรียกรวมๆเลยเราเรียกปู่ย่าตายายรวมๆเราเรียกได้ว่า grandparents ออกเสียง s นิดนึงนะเพราะว่าเราเรียกรวมๆนะคะเป็นปู่ย่าตายายเนาะ grandparents ต่อไปคุณปู่เป็นคุณพ่อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอาคำว่า grand มาเติมหน้าคำว่า father ก็คือ grandfather นะคะก็หมายถึงคุณปู่หรือคุณตาใช่ไหมคะแล้วต่อไปคุณย่ากับคุณยายก็คือ grandmother ใช่ไหมคะ grandmother ก็คือคุณย่ากับคุณยายทีนี้มีปู่ย่าตายายก็ต้องมีหลานใช่ไหมคะมีหลานในครอบครัวต้องมีหลานเพราะฉะนั้นคำว่าหลานก็คือ grandchildren ก็คือเด็กๆใช่ไหมคะ children ก็คือเด็กๆ เนาะ grandchildren ก็คือหลานเรามาทบทวนคำศัพท์หน้านี้กันนิดนึงเริ่มตั้งแต่คำแรกนะลูกออกเสียงก่อนแล้วก็บอกความหมายนะคะเริ่มที่อันแรกเลยค่ะ
1: older sister
0: หมายความว่า
1: พี่สาว
0: ต่อไปค่ะ
1: younger sister
0: คือ
1: น้องสาว
0: ต่อไปค่ะ
1: siblings
0: ใช่หมายความว่า
1: พ
0: ี่
1: น้อง
0: ต่อไปสามีค่ะ
1: Husband
0: นะคะภรรยาค่ะ
1: Wife
0: Again please Wife Yes very good ค่ะต่อไปผู้ปกครองบิดามารดาคือ
1: Parent
0: Yes ต่อไปค่ะปู่ย่าตายายคือ
1: Grandparents
0: Yes คุณปู่คุณตา
1: Grandfather
0: Okay very good คุณย่ากับคุณยาย
1: Grandmother
0: ต่อไปค่ะหลาน
1: grandchildren
0: นะคะต่อไปค่ะเมื่อมีหลานแล้วก็ต้องแบ่งว่าเป็นหลานชายหรือหลานสาวถูกไหม grandchildren ก็คือหลานที่เป็นรวมๆใช่ไหมคะแต่เมื่อเราแบ่งเป็นหลานชายหลานสาวเริ่มต้นที่ grandson หมายความว่าหลานชายต่อไปคือ granddaughter ก็คือหลานสาวนะคะทีนี้เรามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแต่ถ้าบางครอบครัวใช่ไหมคะบางครอบครัวเขาจะมีคุณทวดนะคะคุณทวดเราก็มีคำศัพท์ด้วยนะแล้วก็มีคำศัพท์ที่เรียกท่านเหล่านั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแค่ประเทศเราเนาะที่มีคุณทวดใช่ไหมคะต่างชาติเขาก็มีแล้วเขาก็มีคำศัพท์เรียกเหมือนกันคำศัพท์ก็คือคุณปู่ทวดคุณตาทวดก็คือ great grandfather นะคะ great grandfather ใช่ไหมคะเอาคำว่า great มาเติมข้างหน้า grandfather ก็จะหมายความว่าปู่ทวดตาทวดใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นคุณย่าทวดหรือคุณยายทวดเช่นเดียวกันค่ะ

0: เอาเกรดมาเติมด้านหน้า grandmother นะคะก็จะมีความหมายว่าย่าทวดยายทวดเกรดแกรนด์มาสเตอร์นะคะก็จะเป็นคุณย่าทวดต่อไปค่ะก็จะมีพ่อมีแม่มีปู่มีย่ามีตามียายมีหลานมีทวดแล้วเพราะฉะนั้นจะขาดไม่ได้ใช่ก็จะขาดไม่ได้เพราะถ้าเกิดเรามีพี่น้องใช่ไหมคะก็จะมีคุณลุงไม่ใช่คุณลุงอย่างเดียวนะใช่ไหมคะคำนี้อังเคิลเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณลุงอย่างเดียวแต่แปลว่าคุณลุงคุณอาหรือน้าก็ได้นะคะที่เป็นเพศชายนะคะเราจะเรียกคนเหล่านั้นว่าอังเคิลแทนน้าผู้ชายแทนลุงผู้ชายแทนอาผู้ชายใช่ไหมคะเราจะเรียกเขาว่าอังเคิลเช่นเดียวกันค่ะคำต่อไปก็คืออันท์แปลว่าป้าหรือน้าหรืออาที่เป็นผู้หญิงนะคะคำนี้ก็คือหมายถึงป้าน้าอาที่เป็นผู้หญิงนั่นก็คืออันท์นะคะต่อไปลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมคะเราต้องมีลูกพี่ลูกน้องเนาะเพราะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เรามีพี่น้องกันหลายคนนะคะเขาก็จะเรียกลูกพี่ลูกน้องนั้นว่า cousin ออกเสียงว่า cousin นะคะคือลูกพี่ลูกน้องต่อไปค่ะมีลุงป้าน้าอาแล้วก็ต้องมีหลานเริ่มต้นด้วยหลานชายนะคะหลานชายก็คือ nephew นะคะหลานชายคือ nephew ต่อไปหลานสาวค่ะ niece นะคะแปลว่าหลานสาวนะคะทีนี้ในครอบครัวมีแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแต่งงานใช่ไหมคะเราก็ต้องมีอีกครอบครัวหนึ่งเราจะเรียกอีกครอบครัวหนึ่งที่มาแต่งงานกับเรานั้นว่ายังไงนะคะเรามาเริ่มคำแรกเลยเรามาเริ่มกันที่พ่อของสามีใช่ไหมคะหรือพ่อของภรรยาของพวกเรานะคะ father in law ใช่ father in law หมายความว่าพ่อของสามีหรือพ่อของภรรยานะคะถ้าเป็นปู่ย่าตายายเราเอา great grand หรือ grand มาเติมด้านหน้าถูกไหมแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เกี่ยวเนื่องด้วยกฎหมายหรือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องด้วยแบบสัญลักษณ์แบบนี้เราจะเอาคำว่า in law เข้ามาต่อท้ายนะคะ father in law ก็คือพ่อของสามีหรือภรรยาของเรานะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ในหน้านี้ก่อนเนาะคำแรกเลยค่ะ
1: grandson
0: ออกเสียงเดี๋ยวเราออกเสียงพร้อมกันนะ 1 2 3หมายความว่า
1: หลานชาย grandfather หลานสาว great grandfather ปู่ทวดตาทวด great grandmother ย่าทวดยายทวด uncle ลุงอาพี่ชาย
0: หรือน้าที่เป็น yes very good ค่ะต่อไปใช่รวมอาที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะต่อไปค่ะ
1: cousin ลูกพี่ลูกน้อง nephew หลานชาย niece หลานสาว father in law พ่อของสามีภรรยา
0: ใช่ต่อไปนะคะเมื่อมีพ่อของสามีแล้ว father in law ก็ต้องมีแม่ของสามีหรือแม่ของภรรยาใช่ค่ะแม่ของสามีหรือของภรรยาก็คือ mother in law นะคะ mother in law ก็คือแม่ของสามีแล้วก็แม่ของภรรยาต่อไปนะคะเราก็จะมีพ่อแม่ของสามีแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมีลูกเขยลูกสะใภ้ใช่ไหมลูกเขยลูกสะใภ้ก็เช่นเดียวกันค่ะลูกเขยก็คือ son in law นะคะson in law เราสังเกตได้ว่าบุคคลที่มาเกี่ยวเนื่องกับเราในทำนองเนี้ยจะมีคำว่า in law เข้ามาต่อท้ายถ้าแปลตรงตัวมันก็คือเกี่ยวข้องโดยกฎหมายในกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะเรียกลูกเขยว่า son in law ต่อไปมีลูกเขยแล้วก็ต้องมีลูกสะใภ้ลูกสะใภ้คือ daughter in law ใช่ค่ะ daughter in law นะคะทีนี้ต่อไปค่ะมีพี่เขยน้องเขยด้วยนะเราแยกย่อยเข้ามาอีกว่าเป็นพี่เขยน้องเขยเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันก็เปลี่ยนจาก son หรือ daughter เป ป็นพี่ชายเริ่มจากพี่เขยเราที่เป็นเขาก็คือผู้ชายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะคือ brother in law ต่อไปพี่สะใภ้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็จะเป็น sister in law นะคะต่อไปค่ะบางครอบครัวนะบางครอบครัวก็จะมีพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงนะคะพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า stepfather ก็คือพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็คือ stepmother นะคะแม่เลี้ยงนะคะต่อไปมีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็ต้องมีลูกเลี้ยงเช่นเดียวกันก็เปลี่ยนจาก father mother เป็น stepson คือลูกเลี้ยงที่เป็นผู้ชาย stepdaughter ลูกเลี้ยงที่เป็นผู้หญิงใช่ทีนี้ย่อยเข้าไปอีกลูกสาวของพ่อเลี้ยงลูกสาวของแม่เลี้ยงก็คือ step sister ใช่ไหมคะ step sister คือลูกสาวของพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะกับคำศัพท์ในหน้านี้เริ่มคำแรกเลยค่ะ one two three หมายความว่าต่อไปค่ะคำสุดท้ายใหม่ again please คำสุดท้ายเลยค่ะ the last one คือ
1: ลูกสาวของพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง
0: โอเคเรารู้แล้วนะว่าแต่ละบุคคลนั้นเราควรที่จะเรียกเขาในภาษาอังกฤษว่าอย่างไรใช่ไหมคะพอจำได้ไหมพอจำได้ต่อไปนะคะจะเป็น family tree นะคะใน family tree นี้จะมีเฉพาะชื่อบุคคลใช่ไหมคะจะเป็นเฉพาะชื่อบุคคลครูจะถามพวกเราว่าแต่ละคนนั้นเขามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันในฐานะอะไรนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนออกมาเขียนด้วยกันนะว่าเขาเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ลำดับต้นของ family tree เลยนะคะมีในบุคคลในภาพนี้มีเยอะแยะเลยเริ่มต้นด้วยสูงสุดของ family tree ก็คือแจ็คกับ
1: มาธ
0: านะคะมีแจ็คกับมาธาแจ็คกับมาธานี่เขามี son มี daughter ถูกไหมเขามี son มี daughter ใครเป็นแล้วเขาก็จะมีจูเลียกับเกรทมีทอมกับมาการิตาใช่ไหมคะก็แลดูว่าเขาจะเป็นลูกใช่ไหมลูกของทั้งสองคนด้านบนแจ็คกับมาธาทีนี้คู่นี้เขาก็มีลูกอีกถูกไหมเขาก็มีลูกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเราจะสังเกตว่าอ้าวทำไมอันนี้มีลูกซ้อนเพราะฉะนั้นแสดงว่าครอบครัวนี้ก็ต้องมีลูกเลี้ยงด้วยถูกไหมยังจำได้ไหมคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับลูกเลี้ยงนะต่อไปสุดท้ายเลยเขาก็มีอีกเช่นเดียวกันใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายเขาก็ยังมีลูกมีหลานอีกต่อใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ข้างบนสุดของ family tree เลยนะข้างบนสุดของ family tree ถ้าครูจะตัดแค่ด้านบนแถวที่1กับแถวที่2ระหว่างแจ็คกับมาธาเขาเป็นอะไรกับจูเลียกับเกรนกับทอมกับมาการิตาเขาเป็นพ่อแม่ก่อนถูกไหมเขาเป็นพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่คือ parents เป็น father mother ก็ได้แต่ถ้าเราเรียกรวมเราจะเรียกว่า parents ใช่ไหมคะเขาจะเรียกคือ parents ใช่ไหมคะทีนี้ใครเป็นลูกของแจ็คกับมาธา
1: จูเลียและกาย
0: เราดูนะว่าใครเป็นลูกของสองคนนี้ลูกศรจะชี้ไปหาที่เขาก่อนเพราะฉะนั้นเขามีลูกทั้งหมดกี่
1: คน
0: 4คนใช่ไหมคะเขามีลูกทั้งหมด4คนเขามี daughter 2เขามี daughter 2ก็คือ มาการิต้ากับ
1: จ
0: ูเลียใช่ไหมคะเป็น daughter นะคะเป็น daughter นะทีนี้เขามีซันกี่คน
1: 2
0: คนก็คือการ์เรนกับทอมอันนี้เป็นซัน S O N ซันใช่ไหมคะ daughter ก็ D A U

0: ระหว่างที่ว่าใครมีครอบครัวบ้างมีใครมีที่มีครอบครัวต่อไปอีกบ้าง
1: จูเล
0: ียจูเลียใช่ไหมคะทอมแล้วก
1: ็
0: มาการิต้าแต่นี่เขาไม่มีครอบครัวใช่ไหมคะทีนี้จูเลียเนี่ยเขามีฮัสแบนถูกไหมฮัสแบนสามีสามีชื่อว่าใช่ใครดีฮัสแบนนะคะนี่ก็คือฮัสแบนใช่ไหมเป็นฮัสแบนของจูเลียนะคะต่อไปค่ะทอมเขามีภรรยาชื่อเกวนออกเสียงว่าเกวนนะคะอันนี้เขาก็เป็น wife ใช่ไหม F-E ของทอมทีนี้มาการิต้าฮัสแบนเขาคืออัลเบิร์ตใช่ไหมคะอัลเบิร์ตเพราะฉะนั้นแล้วทีนี้ครูจะถามว่าอัลเบิร์ตเกวนกับไซเดอร์เนี่ยเขาเป็นอะไรกับแจ็คและมาธา yes son in law คือ
1: ล
0: ู
1: กเขย
0: และก็เป็น
1: daughter
0: in law ก็คือเป็นลูกสะใภ้ทีนี้ถ้าเราจะเรียกว่าพ่อตาหรือพ่อ yes แล้วก็ถ้าเป็นแม่ยาย yes very good ค่ะทีนี้เขามีครอบครัวถูกไหมเขามีครอบครัวแล้วเขาก็ต้องมีลูกใช่ไหมคะเขามี daughter and son ถูกไหม daughter and son daughter and son เนี่ยเขาเป็นอะไรกับแจ็คและมาร์ธา
1: grandson
0: คือหลานชายแล้วก็มีหลานสาวก็คือ granddaughter ถ้าเป็นลูกของเกวนกับทอมเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรลูกชายภาษาอังกฤษคือ
1: son
0: ลูกสาวคือ
1: daughter
0: ใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูว่าใครเป็นลูกของจูเลียลูกของจูเลียชื่ออะไร
1: เจนนิเฟอร
0: ์กับจอห์นนี่นะคะเจอร์นี่ใช่แล้วก็เจนนิเฟอร์ใช่ไหมคะทีนี้เขาก็จะมีลูกอีกเขาก็ฝั่งเนี้ยเขาก็จะมีลูกอีกทอมเนี่ยมีลูกกี่คน
1: 3
0: มีซันกี่คน
1: 1
0: มี daughter
1: 2
0: ใช่ไหมคะเราเข้าใจในแผนภูมิครอบครัวแล้วนะหรือ family tree นะคะ family tree อันนี้เป็น family tree เบื้องต้นคร่าวๆนะคะเพื่อทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนไปต่อไปจะเป็นบทสนทนานะคะสอบถามเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวว่ามีใครอายุเท่าไรทำงานอะไรเขาเป็นพี่หรือเป็นน้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในบทสนทนาต่อไปนะคะบทสนทนานะคะบทสนทนานี้เราจะสังเกตว่าเป็นบทสนทนาของผู้สัมภาษณ์ก็คือ interviewer ก็คือผู้สัมภาษณ์ interviewee ก็คือผู้ถูกสัมภาษณ์นะคะอันนี้เป็นบทเราจากที่เราดูตรงหัวแล้วก็คือในการสัมภาษณ์งานนะอาจจะเป็นการสัมภาษณ์งานหรือสัมภาษณ์เข้าเรียนก็ได้นะคะเป็นการสอบถามระหว่างเรื่องในครอบครัวเนาะบุคคลในครอบครัวเริ่มแรกเลยบทสนทนาก็ต้องทักทายใช่ไหมคะ Good morning I would like some information about your ใช่ไหมคะเขาก็ทักทายก่อนสวัสดีตอนเช้านะคะ I would likeSome information about you ก็เขาก็ต้องการที่จะสอบถามข้อมูลจากคุณใช่ไหมคะ Interviewee ผู้ถูกสัมภาษณ์นะเขาบอก alright ได้เลยใช่ไหมคะต่อไป How many people are there in your family? How many people are there in your family? ประโยคนี้หมายความว่า
1: ครอบคร
0: ั
1: วค
0: ุ
1: ณ
0: ใช่ very good ค่ะครอบครัวคุณมีเนี่ยจำนวนทั้งหมดกี่คนใช่ไหมคะ Interviewee เลยตอบว่า There are 7 people in my family เขามีทั้งหมดกี่คนคะ
1: 7 คน
0: 7 people in my family ใช่ไหมคะทีนี้เขาก็ถามต่อแล้วเขารู้แล้วว่ามี7เขาก็ถามต่อว่า Interviewer Ask how many brothers and sisters do you have ใช่ไหมคะมีพี่ชายหรือน้องชายพี่สาวหรือน้องสาวเนี่ยกี่คนทีนี้เขาก็ตอบว่า I have one

0: brother and one sister. เขามีพี่ชายกี่คนคนเดียวแล้วก็มีพี่สาวกี่คน one sister ก็คนเดียวเช่นเดียวกันนะคะแล้วทีนี้เขาก็ถามต่อว่า what do they do พวกเขาอะทำอะไรเขาตอบเลยว่า they are students เขายังเป็นนักเรียนนะคะแล้วเขาก็ตอบว่า my sister is เขาถามก่อนเขาถามก่อนว่า how old are they พวกเขาอายุเท่าไหร่เนาะ my sister is 20 and my brother is 18พี่ชายอายุพี่ชายหรือน้องชายก็ไม่รู้อายุ18แล้วก็อีกคนนึง20นั่นก็คือพี่สาวหรือน้องสาวนะคะต่อไปนะคะ and what do your parents do เขาก็ถามถึงพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหมคะว่าเขาทำอะไรกันอยู่ไหม my father is a pilot and my mother is a nurse พ่อเนี่ยเป็น pilot pilot คือนักบินใช่นักบินนะคะต่อไป my mother is a nurse
1: เป็นพยาบาล
0: ใช่ไหมคะทีนี้เขาก็เลยถามเกี่ยวกับตัวคน interviewee และ excuse me are you married excuse me are you married ก่อนที่เราจะถามถึงสถานะเขาเราต้องขออนุญาตเขาก่อนนะลูกนะ excuse me are you married ก็คือแต่งงานหรือยังเขาก็ตอบว่า yes I have one son เขาแต่งแล้วแล้วเขาก็มีลูกชาย1คนใช่ไหมคะโอเค thank you and I will ask you more next time ขอบคุณมากๆแล้วเราจะสอบถามข้อมูลของคุณในเวลาถัดไปนะคะก็ wish please sure ด้วยความยินดีใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะมีคำถามจากบทสนทนานี้นะคะครูจะมีคำถามจากบทสนทนานี้ภายในนี้แหละข้อมูลตอบในนี้นะคะเราเริ่มแรกเลยนะคะ number of people in my family number of people in my family ในครอบครัวเนี่ยเขามีบุคคลในครอบครัวทั้งหมดกี่คนจำได้ไหมในครอบครัวเขาเนี่ยมีสมาชิกกี่คนดูจากบทสนทนาเลยค่ะ7ใช่ไหมคะก็คือในตรงนี้ก็คือ7 people in my family ใช่ไหมคะเขามีทั้งหมด7คนคำถามที่2ค่ะ number of brothers เขามีพี่เนาะพี่ชายน้องชายเนี่ยกี่คนอันนี้พี่ชายหรือน้องชายใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้บอกว่า older หรือ younger ใช่ไหมคะเราสามารถแปลได้ทั้ง2เลยนะเพราะฉะนั้นเขามีพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยกี่คนคะone one brother แล้วเขาก็มีพี่สาวหรือน้องสาวเนี่ยกี่คน yes one sister นะคะ one sister ต่อไปค่ะ father's occupation father's occupation ใช่พ่อเขามีอาชีพอะไรพ่อเขามีอาชีพอะไรคะ yes father is a pilot andmother's occupation ก็คือ mother is a nurse เป็นพยาบาลใช่ไหมคะต่อไปค่ะ brother's age อายุเท่าไรพี่ชายหรือน้องชายน้องชายอายุเท่าไร brother is 18 and sister is sister is 20 years old ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ brother and sister occupation พี่ชายน้องชายน้องสาวพี่สาวเขามีอาชีพอะไร students ใช่ไหมคะ they are students ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ material status ก็คือ yes very good ค่ะสถานะของเขาคืออะไรก็คือ แต่งงานแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเดาได้จากบทสนทนาได้ว่าคนที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ย interviewee เนี่ยเขาน่าจะเป็นพี่ของบุคคลทั้งหมดเนาะน่าจะเป็นพี่ของพี่สาวน้องสาวที่เป็นอายุ20แล้วก็พี่ชายหรือน้องชายที่อายุ18เขาน่าจะ

0: นพี่คนโตถูกไหมเพราะเขาแต่งงานแล้วแล้วเขาก็มีลูกชายไหมคะมีเขามีกี่คนเขามีใช่ไหมคะวันซันเขาแต่งงานแล้วแล้วเขาก็มีลูกชายแล้วด้วยใช่ไหมคะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะมีแบบฝึกหัดอีกแบบฝึกหัดนี้นะคะเอ็กซ์ไซส์นี้มีคำศัพท์มาให้เลือกเติมในประโยคให้สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวครูแบบฝึกหัดนี้เดี๋ยวครูขอตัวแทนนะขอตัวแทนมาเขียนคำศัพท์ให้ครูหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากข้อแรกเลยนะคะ On last Mother's Day I have a gift to my Mother's Day คือ Mother's Day คืออะไรเอ่ย
1: วันแม่
0: ที่ผ่านมาเนี่ยฉันเอาของขวัญเนี่ยให้กับ my mother ก็คืออันนี้ใช่เขาตัวแทนออกมาเขียนคำว่ามาเตอร์หน่อยค่ะข้อหนึ่งเลยลูกใช่ทางซ้าย yes very good h yes e r okay ค่ะ thank you ค่ะต่อไปนะคะข้อ2ค่ะ Tom is my he is older than me Tom เนี่ยคืออะไรของเราของฉันก็ไม่รู้He is older than me คือเขามีอายุมากกว่าฉัน than me ก็คือมากกว่าฉันนะคะ He is a first son of our family เขาเป็นลูกชายคนแรกของครอบครัวเราเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นอะไรในนี้มีไหมคะนี่คำนี้ถูกไหมขอตัวแทนหน่อยค่ะหนึ่งคนคำนี้ brother oPHER yes ต่อไปนะคะข้อ3 how many and daughters do you have เขาถามว่าคุณเนี่ยมีลูกสาวและอะไรสักอย่างเนี่ยกี่คนเพราะฉะนั้นเขาถามว่ามีลูกสาวแล้วเขาต้องมามีลูกชายด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นคำนั้นก็จะคือ how many sonAnd daughter, do you have? ใช่ขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะเปลี่ยนคนบ้างให้เพื่อนบ้างง่ายๆสั้นๆเขียนเลยค่ะ O O O S O N yes โอเคค่ะต่อไปนะคะข้อต่อไป John married with Anna John เนี่ยแต่งงานกับ Anna last year เมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะSo John is Anna เนี่ย John เนี่ยเป็นอะไรของ Anna
1: Husband.
0: Yes very good ค่ะ Husband John is yes U S B yeah, A N D okay ค่ะทีนี้นะคะต่อไปค่ะข้อ5นะคะสวัสดีนะคะ Mother is Sophie แม่ของสวัสดีเนี่ยชื่อคือโสภีใช่ไหมคะโสภีโสภี is สุธี wife โสภีเนี่ยเป็นภรรยาของ
1: สุธ
0: ี so ดังนั้นสุธี and โสภีสวัสดีเป็นอะไรเป็น parent ใช่ไหมเราลองดูดีๆนะเขาเป็นอะไรคะคำที่สามจงคำนี้เหรอสุธีและเนี่ยเขาเป็นอะไรของ
1: สว
0: ัสดีเขาเป็นอะไรเอ่ยเขาเป็นอะไรคะ parents ใช่ไหมคะ parents ขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะคำนี้มือเขียนใหม่ได้เลยลูกมืออย่าแตะจอใช่ p a r e n t s

0: โอเคค่ะต่อไปนะคะข้อ6ค่ะ After I had two children เขาเนี่ยมีเด็กอยู่2คนใช่ไหมก็อาจจะหมายถึงว่าเขามีลูกอยู่2คนนั่นแหละ My mother became my children แม่ของขะฉันเนี่ยจะกลายเป็นอะไรของเด็กพวกนี้เขามีลูกใช่ไหมเขามีลูก2คนแล้วแม่ของฉันเนี่ยจะกลายเป็นอะไรของเด็กเป็นอะไร Grand Mother ก็คือหมายความว่าไงคะ Grand Mother หมายความว่าเป็นย่าหรือเป็นยายก็ได้ใช่ไหมคะเขาจะแทนหนึ่งคนค่ะเขียนคำว่า Grand Mother มามืออย่าแตะเลย G A N D M โอเคไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะข้อ7นะคะ We call our father We call our fathers and the brother พวกเราจะเรียกว่าครอบครัวของพี่พ่อ sorry ค่ะพ่อของพี่ชายเนี่ยว่าอะไรพวกเราจะเรียกพ่อของพี่ชายเนี่ยว่ายังไงพ่อของพี่ชายเพราะฉะนั้นมันก็คือครอบครัวเดียวกันกับเราไหมเราจะเรียกคนนั้นว่าไง Father. เพราะฉะนั้นพ่อของพี่ชายเราก็ต้องเป็นพ่อของเราด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือ father ใช่ไหมคะ father ข้อนี้มาเรียกขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปทีนี้ถ้าเกิดว่าพ่อเขามีพี่ชายใช่ไหมคะพ่อเขามีพี่ชายเพราะฉะนั้นเราจะเรียกพี่ชายของพ่อว่าอะไร Uncle ใช่เราเขียนได้อีกคำหนึ่งก็คือตรงนี้เลยลูกตรงนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะสุดท้ายนะคะข้อ8 Tony is my aunt's son Tony and I are Tony เนี่ยเขาเป็นอะไรของ auntie's son เป็นลูกชายของป้าใช่ไหมคะ Tony เนี่ย is my auntie's son auntie's son ก็คือลูกชายของป้าของฉันเนี่ยเขาชื่อ Tony ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น Tony แล้วก็เขาเนี่ยเป็นอะไรคัสซินหมายความว่าลูกพี่ลูกน้องขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะคัสซินมีไหมคัสซินก็คือคำนี้ C O U S I N หมายความว่าลูกพี่ลูกน้องใช่ไหมคะโอเคเราสามารถที่จะเข้าใจนะว่าแต่ละสถานะแต่ละบุคคลนั้นเรียกว่ายังไงนะคะต่อไปค่ะมี family tree มาให้พวกเราทำอีกนิดนึงนะคะมี family tree ก่อนที่มีตาราง family tree แล้วก่อนหน้านี้จะมีรูปแล้วก็มีชื่อทีเนี้ยจะมีแค่ข้อมูลแล้วก็บอกให้พวกเราบอกชื่อว่าควรจะอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรามาดูข้อมูลของ family tree ก่อน my name is Nini ใช่ไหมคะเขาชื่อNini, I would like to tell you about my family. เขาจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวนะคะ As the following, can you make a family tree? มาเราจะมาสร้าง family tree แผนภูมิครอบครัวกันนะคะ Robert is Anna's brother. Robert เนี่ยเป็นพี่ชายของ Anna ใช่ไหมคะต่อไปค่ะ Paul isPamela's grandfather Paul เนี่ยเป็น grandfather ของ grandfather คืออะไรเอ่ยปู่ย่าปู่หรือคุณปู่หรือคุณตาของ Pamela นะคะ I am Sam's wife เขาเนี่ยเป็นภรรยาของ Sam เพราะฉะนั้นนินดี้เนี่ยจะเป็นภรรยาของ Sam ใช่เราได้ตำแหน่งบนสุดแล้ว1ตำแหน่งถูกไหมก็คือพอใช่ไหมคะพอก็จะอยู่ตรงนี้ พอจะอยู่บนสุดพอกพอเป็น
1: ปู
0: ่เป็นปู่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็ต่อไปค่ะมาท่า is a พามีแกรนมาเธอเพราะฉะนั้นมาท่าจะเป็นคุณย่าเพราะมาท่าก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะต่อไปนะคะต่อไปพอกับมาท่าเนี่ยมีลูกไห
1: ม
0: ลูกเขาชื่อว่าต่อไปนะคะเดี๋ยวมาท่าอิสทอมต่อไปจูเลียอิสอะโรเบิร์ตมาเธอจูเลียเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นแม่ของโรเบิร์ตใช่ไหมคะแอนนาแอนด์ปาหมี่เคาซินเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลก่อนนะแอนนาและปาหมี่เนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ไหมคะมาธาแอนด์จูเลียเนี่ยเป็นมาเธอเพราะฉะนั้นอ่ะมาและมาธาเนี่ยเป็นแม่ของเพราะฉะนั้นเขาจะมีลูกชื่อจูเลียใช่ไหมคะเขามีลูกแล้วคนหนึ่งต่อไปทีน่า has two daughters อันนี้เราก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรเนาะไปค่ะซูซาน is only child in my family ซูซานเนี่ยเป็นเด็กคนเดียวภายในครอบครัวเลยโรเบิร์ตแอนด์ซูซาน are cousins โรเบิร์ตกับซูซานนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องพอ is Johnny father in law พอเนี่ยเป็นพ่อตาของจอห์นนี่เพราะฉะนั้นจอห์นนี่ก็น่าจะเป็นสามีของใช่นะคะทีนี้ Joey is Tina husband Joey นี่เป็น
1: สาม
0: ีของ Tina Paul has one son and two daughter Paul นี่เขามีลูกชาย1คนลูกชาย one son 1คน and two daughter ก็คือ2คนนะคะ Sam has one daughter
1: Sam
0: มีลูกสาวคนหนึ่งพาเมล่า is Pammy's sister พาเมล่าเนี่ยเป็นพี่สาวน้องสาวของปามี่นะคะ Johnny is Anna's father Johnny เนี่ยเป็นพ่อของ Anna Joey is Pammy's father Joey เป็นพ่อของปามี่โอเคเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะว่าใครเป็นอะไรกับใครนะคะ

0: ี้ก็จะเป็น family tree นะคะอย่างที่เขาบอกว่าเขามีลูกทั้งหมดเท่าไหร่คะ
1: 3 คน
0: ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีครอบครัวอีกแล้วเขาก็จะมีลูกพี่ลูกน้องด้วยอันนี้ก็คือเป็น family ที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ post test กันนะคะpost test มีทั้งหมด7ข้อนะลูก post test มีทั้งหมด7ข้อเรามาทำไปทีละข้อพร้อมๆกันนะคะเรามาดูข้อแรกก่อนเลยนะคะวันชัย marriage with วิภาวันชัยเนี่ยแต่งงานกับวิภาเมื่อ last year ก็คือปีที่แล้วใช่ไหมคะ so ดังนั้นวิภา is วันชัยวิชัยเนี่ยเป็นอะไรของวิภาเป็น so วิภา is วิชัยเพราะฉะนั้นวิภาเนี่ยเป็นอะไรกับวันชัยเป็น wife ก็คืออันนี้ใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเรามาทวนอีกครั้งหนึ่งข้อ1วันชัย married with วิภาใช่ไหมคะ last year so วิภา is วันชัยเพราะฉะนั้นวิภาจะเป็นอะไรชายก็คือเป็น wife ก็คือข้อนี้ใช่ไหมคะข้อ A นะคะเป็น wife ต่อ

0: ไปข้อ2ค่ะ How many people are there in your family? มีบุคคลกี่คนภายในครอบครัวนะคะข้อ1 10 people 2 only one child only one child ก็คือมีเด็กคนเดียวถูกไหมข้อ4 father and mother พ่อกับแม่ข้อ D 3 brother เขาถามว่ามีกี่คนเราต้องตอบว่า10 people นะคะต่อไป What's your mother do เขาถามว่าแม่เนี่ยทำงานอะไรข้อ A jogging คือวิ่งเล่นการออกกำลังกาย2 a weather weather นะคะต่อไปค่ะข้อ C a house wife ข้อ D fixing a carแม่เขาเนี่ยทำอะไรข้อ4เขาเป็น house wife เป็นแม่บ้านใช่ไหมคะทีนี้ข้อ4 How many sons and daughters do you have เขามีลูกชายและลูกสาวเนี่ยกี่คนเราจะตอบว่าอะไร I am not sure ไม่แน่ใจ B 2 sons 2คน C 7 people มี7คนเลยครอบครัว They are 16เราจะตอบได้ว่า
1: two sons
0: ใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปค่ะ after I had two children my mother become my children หลังจากที่เขามีเด็ก2คนเนี่ยแม่เขาจะกลายเป็นอะไรของเด็กๆพวกนี
1: ้
0: grandmother นะคะต่อไปค่ะ I call my sister son เราจะเรียกลูกชายของน้องสาวว่าอะไรลูกชายของน้องสาวก็คือหลานชายถูกไหมคะเราจะเรียกหลานชายนั้นว่าอะไรเอ่ย uncle aunt nice new pea คือ nephew นะคะต่อไปค่ะเป็นบทสนทนานะคะเป็นบทสนทนา hello น้อย how are you very well thanks เขาถามก่อนนะคะว่าสบายดีหรือเปล่า and how about and your family เขาก็ถามถึงครอบครัวด้วยนะคะอันนี้เป็นบทสนทนาที่เราสามารถที่จะตอบคำถามได้นะคะทีนี้ข้อ7เนี่ยเขาถามว่า I don't know more about your family ทีนี้เราสามารถตอบได้ว่า How many ใช่ไหมคะเขาถามถึงบุคคลในครอบครัวแล้วก็จะขึ้น How many นะคะต่อไปค่ะ8 and เขาถามว่า Are your family from มาจากที่ไหนถูกไหมก็จะเป็น whereก็คือแปลว่าที่ไหนใช่ไหมคะต่อไปข้อ9ค่ะข้อ9 my parents are from อะไรเอ่ยต้องบอกว่าเป็นจังหวัดนะคะมีพัทลุงมี family มี Thailand มีบางกอกเราจะบอกว่าอะไรพัทลุงนะเพราะเป็นชื่อจังหวัดนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อ10เขาบอกว่า so what do you parentsเขาจะถามว่าทำอะไรเพราะฉะนั้นเราจะตอบว่าอะไรมีดูดินโกเราจะเลือกอะไรดูดินโก
1: ด
0: ูใช่สุดท้ายจะตอบว่าดูโอเคนะคะเราสามารถที่จะบอกได้เนาะว่าบุคคลนั้นเขาเกี่ยวข้องเป็นอะไรกันบ้างใช่ไหมคะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่านะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูขอขอบคุณนักเรียนมากนะคะสำหรับบทเรียน My Family นะคะครูคิดว่าและหวังว่าพวกเราจะสามารถนำคำศัพท์ที่เรียนรู้ในวันนี้บทสนทนาที่เรียนรู้ในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับคาบนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ

ัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่า

ก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ียนทั้งหมดดังที่เรียบร้อยนักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูจุไรวรรณรักสมยากันอีกแล้วนะคะรายวิชาที่ครูสอนวันนี้พวกคุณมานั่งเรียนวิชาอะไรกันคะ
2: โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
1: โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะคะจะสังเกตว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านู้นเมื่อสัปดาห์ที่5เราเรียนกันมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะการคำนวณซึ่งเรารู้ที่มาที่ไปและว่าการคำนวณแต่ละตัวคำนวณไปเพื่ออะไรคำนวณหามีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วก็สูตรที่ใช้เป็นลักษณะแบบไหนใช่ไหมคะซึ่งเราจะเห็นว่าจากประสบการณ์การคำนวณของเราถ้าใช้กลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มข้อมูลสักประมาณ5ตัวเรายังพอไหวอยู่ถูกไหมแต่ถ้าเริ่ม10ก็ยังพอไหวอยู่15เริ่มเยอะพอเป็น20ไม่ไหวแล้วค่ะจิ้มผิดจิ้มถูกถูกไหม15 30 40 50 100ซึ่งในการเก็บข้อมูลจริงเนี่ยเราเก็บแค่20หรือเราเก็บเป็น100คะเก็บเป็น100ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใช้คำนวณในการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยในการคำนวณผลซึ่งใช้เครื่องคิดเลขอย่างเดียวไหวไหมคะไม่ไหวแล้วตอนนี้ทุกคนรู้ที่มาที่ไปของสูตรแต่ละสูตรรู้แต่ละตัวมีค่าสถิติเรียกอย่างไรแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งเป็นเรื่องก่อนที่จะนำข้อมูลทุกอย่างเข้าไปสู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนที่ครูนำมาสอนพวกคุณนะคะจะมีชื่อตอนว่าตอนความเบ้ความโด่งนะคะและการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์นะคะการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์อ่ะทีนี้เรามาดูค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้อันแรกนะคะสามารถอธิบายโค้งแจกแจงความถี่ที่มีความเบ้แบบต่างๆได้แล้วทำไมเราต้องดูความเบ้นะคะกลับไปดูเราเรียนเรื่องความเบ้ความโด่งและการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์คอมพิวเตอร์นะคะเอาต่อไปค่ะอธิบายลักษณะการโค้งการแจกแจงความถี่ที่มีความเบ้แบบต่างๆได้นะคะสามารถวัดความเบ้โดยคำนวณ นะคะหาค่าความเบ้ของข้อมูลได้นะคะสามารถอธิบายลักษณะโค้งที่มีความโด่งแบบต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถวัดความโด่งของข้อมูลโดยคำนวณค่าความโด่งได้ก็ยังมีคำนวณอยู่นิดหน่อยนะคะต่อไปสามารถอธิบายการจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องมือในที่นี้ที่ใช้ในงานสถิติเป็นเครื่องมือแบบไหนนะคะต่อไปค่ะสามารถสร้างรหัสและกำหนดชื่อตัวแปรได้อ้าวอันนี้จะเกี่ยวกับตัวโปรแกรมแล้วนะคะแล้วก็สามารถจัดทำคู่มือลงรหัสได้นะคะเมื่อเราทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เราไม่ใช่ว่าทำงานคนเดียวเราจะต้องทำงานกับผู้อื่นด้วยเราจะต้องมีคู่มือการลงรหัสเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจนะคะสามารถอธิบายการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นะคะสามารถจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลได้นะคะอ่ะเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะเรื่องแรกเลยความเบ้ความโด่งนะคะความเบ้ความโด่งนะคะเรามาดูกันโค้งการแจกแจงความถี่มีได้หลายรูปแบบจำเรื่องความโค้งได้ไหมส่วนใหญ่ที่เราหาจากคราวที่แล้วเราหาจากอะไรลูกตารางฮิสโตแกรมถูกไหมเอาความถี่มาพลอตกับจำนวนถูกไหมคะเราก็จะลากมันออกมาเป็นเส้นโค้งซึ่งอาจจะเป็นโค้งที่มีลักษณะสมมาตรเป็นรูประฆังคว่ำหรือที่เรียกว่าโค้งปกติลูกรู้จักรูประฆังไหมคะมันจะสมมาตรถูกไหมมันจะโค้งภูเขาถามว่าสมมาตรไหมไม่มันโค้งจริงแต่ไม่สมมาตรนะคะหรืออาจเป็นโค้งที่มีลักษณะเบ้ซ้ายเบ้ขวาซึ่งแต่ลักษณะก็จะมีพื้นที่นะคะใต้โค้งที่มีความหมายต่างกันเราสามารถวัดความเบ้ของข้อมูลได้และในส่วนโค้งการแจกแจงความถี่ที่โค้งปกติก็ยังมีความโด่งที่มากน้อยต่างกันด้วยความโด่งคืออะไรความโด่งคืออะไรลูกความสูงถูกต้องความสูงของโค้งมันจะไม่เท่ากันนะคะเอาทีนี้เรามาดูความเบ้กรณีที่1ถ้าเป็นรูปโค้งปกติ หรือโค้งเรียกรูประฆังคว่ำเขาบอกว่านะคะโค้งปกติคือโค้งระฆังคว่ำที่สมมาตรเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมหนูรู้จักทั้ง3ค่านี้ไหมคะรู้จักไหมเขาบอกว่าทั้ง3ค่าเนี่ยจะมีค่าเท่ากันคือคำนวณค่าเฉลี่ยก็เท่ากับค่ามัธยฐานคำนวณค่ามัธยฐานก็เข้ากับฐานนิยมตัวอย่างเช่นข้อมูล50 50 50 50คิดว่าค่าเฉลี่ยคือเท่าไหร่50เท่ากันหมดเลยค่าเฉลี่ยคือเท่าไหร่50มัธยฐานเมื่อหาออกมาก็ได้50ฐานนิยมก็50แบบนี้ลักษณะความเบ้ที่คำนวณได้ก็จะมีค่าเป็น0เขาบอกว่านะคะตามทฤษฎีนะคะก็คือลักษณะแบบนี้โค้งสมมาตรก็คือโค้งแบบปกตินะคะเขาบอกว่าค่ามีนมีเดียนหมดเท่ากันหมดเลยค่าความโด่งค่าความเบ้ความโด่งเนี่ยคือเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่ค่าความเบ้จะมีค่าเป็น0นะคะต่อไปกรณีที่2ถ้ารูปโค้งเบ้ทางลบหรือข้อมูลมีลักษณะเบ้ไปทางซ้ายเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยจะน้อยกว่าค่ามัธยฐานแล้วก็น้อยกว่าค่าฐานนิยมนะคะจะน้อยกว่าค่าฐานนิยมนะคะจะน้อยกว่าค่าฐานนิยมนะคะเอาใหม่นะข้อมูลที่มีลักษณะเบ้ซ้ายค่าเฉลี่ยจะน้อยกว่าค่ามัธยฐานแล้วก็จะน้อยกว่าค่าฐานนิยมนะคะซึ่งโค้งที่ออกมาก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะความโค้งเบ้เป็นลบนะคะเอาต่อไปค่ะถ้าโค้งเบ้ไปทางบวกหรือข้อมูลมีค่าลักษณะเบ้ไปทางขวาคือค่าเฉลี่ยมากกว่าค่ามัธยฐานมากกว่าค่าฐานนิยมนะคะลักษณะก็จะเป็นเช่นนี้

0: คะมีเดียนก็คือจะเห็นไหมมันจะเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะเอาทีนี้เรามาดูการวัดความเบ้นะคะโดยจะดูความแตกต่างนะคะโดยวิธีการของ curl person นะคะโดยจะดูความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกับฐานนิยมสูตรที่ใช้ก็คือเขาบอกว่าถ้ากรณีข้อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติค่าเฉลี่ยจะเข้ากับฐานนิยมนะคะดูความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยกับฐานนิยมถ้าเขาบอกว่าโค้งปกติก็คือค่าเฉลี่ยจะเข้ากับฐานนิยมนะคะต่อไปถ้าเบ้ซ้ายเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยจะน้อยกว่าฐานนิยมส่วนเบ้ขวาให้ทายค่าเฉลี่ยจะมากกว่าหรือน้อยกว่าฐานนิยมมากกว่าฐานนะคะดูความเบ้เพื่อเราดูว่าการถ้ามันสมมาตรแสดงว่าการแจกแจงเป็นการแจกแจงแบบปกติแต่ถ้ามันเบ้ไปทางด้านใดด้านหนึ่งการแจกแจงก็คือจะไม่ปกตินะคะเมื่อต้องการเปรียบเทียบความเบ้ระหว่างข้อมูลหลายๆชุดสามารถทำโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้โดยใช้สูตรก็คือค่าเฉลี่ยลบฐานนิยมหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหนูรู้จักไหมคะแต่ละตัวค่าเฉลี่ยฐานนิยมแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหนูรู้จักไหมรู้จักหาเป็นไหมหาเป็นไหมเป็นแล้วค่าไหนหายากสุดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรค่า standard deviation ถูกไหมคะนะคะค่า standard deviation หรือค่าSD นั่นเองนะคะเขาบอกว่ามีค่าอยู่ระหว่างบวกลบ1แสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงเบ้ไม่มากอยู่ระหว่างบวกลบ1ก็คือตั้งแต่1จนถึงลบ1ถึงบวก1 0.9 0.8 0.7 0.1 0.2 0.3 จนถึง 0.99 เขาบอกว่าการข้อมูลนี้จะมีการแจกแจงคือเบ้ไม่มากนะคะเบ้ไม่มากต่อไปมีค่ามากเกิน1หรือมีค่าน้อยกว่าลบ1นะคะแสดงว่าข้อมูลมีการแจกแจงเบ้มากผิดปกติเข้าใจคำว่าเกิน1มั้ยเกินลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ 1.5 ลบ 1.2 ลบ 1.3 หรือ1 1 1ยังไม่เบ้ 1.2 1.5 1.7 1.8 3 5 8 9อะไรเนี่ยเราถือว่าโค้งมีการแจกแจงแบบเบ้มากนะคะเบ้มากโอเคเนาะเข้าใจเนาะต่อไปค่ะความโด่งนักเรียนอ่านให้ครูมั่งครูอ่านเมื่อยแล้ว1 2 3
1: ตามโค้งปกติที่รู้จักกัน
0: เมื่อกี้เราดูว่ามันเบ้ไปทางซ้ายเบ้ไปทางขวาถูกไหมอันนี้จะดูลักษณะว่ามันโด่งโด่งคือความสูงสูงมากกับสูงน้อยนะคะความสูงความโด่งมันจะต้องมีสัดส่วนของมันนะคะเอาทีนี้เรามาดูอันนี้ถ้าโด่งแบบนี้สวยงามไหมลูกสวยงามเป็นโค้งที่มีความโด่งปกตินะคะอันนี้จะเรียกว่าความโค้งแบบความโด่งที่เป็นแบบปกติแล้วแบบนี้นะคะเป็นความโด่งมากหรือโด่งน้อยโด่งน้อยเป็นโค้งเป็นโค้งที่มีความโด่งแบบราบกว่าปกติค่า k เขาบอกจะน้อยกว่า0อันนี้นะคะโอ้อันนี้มันก็ไม่สวยใช่ไหมสูงปรี๊ดเลยเป็นความโด่งที่มีค่ามากกว่าปกตินะคะเป็นโค้งที่มีความโด่งมากกว่าปกตินะคะต่อไปการจัดเตรียมข้อมูลเมื่อกี้ความโด่งความเบ้เราจบแล้วนะนะคะค่าที่เอามาใช้มีค่าอะไรบ้างดูความโด่งความเบ้ค่าอะไรบ้างลูกค่าอะไรบ้าง

0: ค่าเฉลี่ยค่ามัธยฐานค่าฐานนิยมอันนี้เอามาดูความเบ้ถูกไหมใช่ไหมคะแต่ความโด่งใช้ค่าอะไรบ้างความโด่งใช้ค่าอะไรบ้างค่าเฉลี่ยลบด้วยค่า
1: ฐานน
0: ิ
1: ยม
0: แล้วหารด้วย
1: ส
0: ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะอ้าวต่อไปการจัดเตรียมข้อมูลนะคะเพื่อนำมาวิเคราะห์ในคอมพิวเตอร์เหมือนที่ครูบอกไปว่าเรามานั่งคำนวณมือเนี่ยน่าจะเสร็จช้าถ้าเราใส่คอมพิวเตอร์ก็จะเสร็จเร็วขึ้นเมื่อวานที่ครูเฉลยการบ้านครูใช้ Excel ถูกไหมแต่ Excel ที่ครูใช้ยังผิดเพราะว่าครูทำให้มันเหมือนเครื่องคิดเลขถูกไหมคะคือใส่เท่ากับแล้วก็ใส่เอาเซลล์นู้นมาบวกเซลล์นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยมันใส่แค่ค่าอย่างเดียวแล้วเรากดคลิก X bar คลิก SD ค่ามันจะออกมาเลยคือในโปรแกรมเขาจะคำนวณให้ปกติซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต้องมีการวางแผนการทำงานในขั้นตอนต่างๆถ้าการวางแผนไม่ดีพอที่จะทำให้ได้ผลที่จากการวิเคราะห์ข้อมูลไม่มีความหมายหรือไม่สามารถนำไปใช้ตัดสินใจได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญมากที่จะต้องมีการวางแผนสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลมีการเตรียมข้อมูลที่สมบูรณ์มีวัตถุประสงค์ในการทำในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเช่นเราไปถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการเงินของนักเรียนที่นำมาโรงเรียนเอาคนนี้ไม่ได้ถามเดาๆเอาก็ได้เอ๊ะคนนี้หายไม่ใช้ก็ได้จริงๆแล้วมันได้ไหมคะไม่ได้ค่าที่ออกมาก็จะทำไมไม่สมบูรณ์หรือคีย์ผิดจริงๆแม่ให้เงินมาวันละ50บาทแต่ไปคีย์เป็นวันละ500ใส่ศูนย์เกินแบบเนี้ยทำให้ข้อมูลผิดพลาดไหมคะผิดพลาดนะคะเพื่อทำการวางแผนว่าจะใช้เทคนิคแบบใดจึงจะทำให้การวิเคราะห์บรรลุวัตถุประสงค์นะคะบรรลุวัตถุประสงค์เอาต่อไปค่ะการจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นอาจจะใช้เครื่องมือต่างๆอาจจะใช้เครื่องมือต่างกันเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะอย่างเช่นครูถามรังสิมันเอาเงินมาโรงเรียนวันเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ100บาทหลวงอี
2: 100
0: บาทชัยทัศน
2: ์
0: 100บาทพร้อมพล
2: 120
0: แบบนี้ที่ครูกำลังถามอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องมือในการเก็บข้อมูลมีอีกวิธีหนึ่งครูไม่ถามครูไม่ถามแล้วครูเอากระดาษให้คุณเขียนได้ไหมคะได้ก็ถือว่าเป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือครูอยากวัดว่าพวกคุณเนี่ยมีความรู้มากมีความรู้น้อยในวิชาในเรื่องเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยค่ากลางการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางครูจะวัดอย่างไรลูกว่าหนูมีความรู้มากหรือมีความรู้น้อยถ้าหนูครูถามรังสิมันเข้าใจไหมลูกรังสิมันก็จะตอบว่าเข้าใจแต่ทำยังไงเพื่อให้ได้ค่าที่แน่นอนสอบเห็นไหมคะสอบก็ถือว่าเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นอาจจะใช้เครื่องมือที่ต่างกันเช่นแบบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตนะคะแบบสังเกตก็อย่างเช่นครูจะเช็คชื่อมาเรียนกิติพิชามาค่ะกมลวันมาค่ะโกมลมาค่ะเก็บไปทั้งสัปดาห์เก็บไปทั้งหมด18สัปดาห์เอ๊ะทำไมโกมลหยุดเรียนบ่อยเอ๊ะทำไมโกมลมาสายบ่อยครูไม่เคยไปถามแต่ครูใช้วิธีการอะไรคะสังเกตถูกไหมสังเกตเราเรียกว่าแบบสังเกตซึ่งจะเป็นการเตรียมเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีวิธีขั้นตอนดังนี้1การสร้างรหัสและกำหนดชื่อตัวแปร 2. การจัดทำคู่มือลงรหัสการสร้างรหัสในที่นี้แล้วก็การกำหนดชื่อตัวแปรในที่หมายถึงเราเก็บเข้าคอมพิวเตอร์โอเคไหมคะเพราะด้วยวิชานี้จริงๆมันชื่อวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเราหลุดจากการคำนวณด้วยมือแล้วเพราะทุกคนเข้าใจหมดแล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้เครื่องการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลซึ่งอยู่ดีๆเราจะเอาข้อมูลมาใส่คอมเลยได้ไหมไม่ได้เราจะต้องมีการไปเก็บจากอะไรแบบสอบถามแบบสังเกตแบบทดสอบ

นะคะก็จะมีขั้นตอนในการจัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขึ้น1สร้างรหัส2การจัดทำคู่มือลงรหัสนะคะอ้าวเรามาดูตัวอย่างแบบสอบถามที่1อันนี้ครูไปถามเหมือนวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องจัดกิจกรรมองค์การกันครูก็จะมีแบบสอบถามไปแจกให้พวกเราอันนี้จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเก็บข้อมูลสังเกตเขาจะมีส่วนที่1คำถามคือคนที่ตอบเป็นเพศอะไรคะเพศชายหรือเพศหญิงถ้าเพศชายให้ติ๊กข้างหน้าช่องว่าเป็นเพศชายถูกไหมอ่ะสมมุติเราลองมาทำกันดีกว่านะคะเราลองมาทำกันอ่ะเป็นเพศสมมติเพศหญิงครูตอบอายุ32อ้าวสมมุติ32ชั้นปีอุ๊ยเรียนชั้นปีที่3ขึ้นไปอยู่ภาคพิเศษ32คงอยู่ภาคปกติไม่ได้แล้วล่ะต้องอยู่ภาคพิเศษลักษณะแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้อ่ะซึ่งจะไปสัมพันธ์กับอะไรสังเกตในสิ่งที่ครูตอบเขาจะเก็บเป็นตัวเลขเขาจะไม่ได้เก็บว่าเพศคนแรกที่ตอบเป็นเพศหญิงนะอายุ32ปีเขาจะเก็บเป็นตัวเลขตอบ1คือเพศชายตอบ2คือเพศหญิงนะคะอายุ32ปีเรียนชั้นปีที่3ขึ้นไปสถานภาพภาคพิเศษแบบนี้ก็จะไปอยู่ที่เจ้าหน้าที่เวลาเจ้าหน้าที่ได้แบบสอบถามมาเขาก็จะเอาไปลงรหัสเพราะการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะบางทีเราคีย์ไม่ไหวเราใช้ให้คนอื่นคีย์ถูกไหมพอใช้ให้คนอื่นช่วยคีย์ข้อมูลลงคอมก็จะเกิดการงงเอ๊ะฉันจะคีย์เลขอะไรดีนู่นนี่นั่นก็เขียนให้เจ้าหน้าที่เป็นคนเขียนนะคะ ID ID คืออะไรก็คือหมายเลขแบบสอบถามนี้เป็นหมายเลขฉบับที่1นะคะ01โอเคไหม01 sexถามว่าทำไมถึงเป็นภาษาอังกฤษ ID sex age year status เพราะในคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเขาจะต้องเก็บเป็นตัวแปรที่เป็นภาษาอังกฤษไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้นะคะอ้าว sex เขาตอบอะไรลูก2ก็ใส่ไป2 age อายุ32 year ใส่เลขอะไรดี3เพราะเขาตอบ3ปีขึ้นไปสถานภาพ2โอเคการทำแบบนี้มีข้อดีอย่างไรสมมุติว่าเขาไม่อยากบอกอายุอายจังเลยไม่อยากบอกอายุเยอะแล้วนะคะอายจังเลยซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นการเคลียร์ว่าเขาตอบครบไหมเขาตอบครบไหมซึ่งเราอาจจะมีโค้ดลับของเราถ้าเขาไม่ตอบจะต้องใส่เป็นเลขไม่ใช่0เขาจะต้องใส่เป็นเลข99ไม่ใช่ว่าอายุ99แต่เป็นโค้ดลับที่ทำให้รู้ว่าคนที่ไม่ตอบมาคือต้องใส่99เป็น missing value คือค่าที่มันสูญหายเขาไม่ตอบเป็นการเช็คอีกทีนึงว่าเขาตอบคำถามตรงไหมเคลียร์ไหมนะคะโอเคพอเข้าใจสำหรับแบบสอบถามซึ่งในเวลาที่เราไปทำงานจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่สำหรับเจ้าหน้าที่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะมันเป็นแบบสอบถามง่ายๆแต่ถ้าเป็นแบบสอบถามระดับปริญญาเอกเขาจะต้องมีสำหรับเจ้าหน้าที่ให้กรอกด้วยนะคะต่อไปอันนี้เหมือนที่ครูอธิบายให้ฟังนะคะพอเข้าใจไหมคะเหมือนที่ครูอธิบายให้ฟังเมื่อกี้เป็นตัวอย่างต่อไปแบบสอบถามเมื่อกี้เราเลือกถึงข้อที่ตรงใจกับเราไม่ใช่ตรงใจตรงกับค่าความเป็นจริงมากที่สุดถูกไหมแบบแรกนะคะแบบที่สองนะคะให้กากบาทเครื่องหมายอะไรนะหน้าประเทศที่ท่านอยากจะไปมากกว่า1ประเทศอันนี้ตอบได้กี่คำตอบลูกมากกว่า1คำตอบใช่ไหมแต่ผิดกับอันนี้ตอบได้กี่คำตอบคำตอบเดียวนะคะคำตอบเดียวก็คืออ่ะอยากจะท่านอยากไปมากที่สุดอยากไปที่ไหนอยากไปอังกฤษอันดับ2อยากไปเมืองจีน3ฝรั่งเศสอเมริกาเราก็เลือกไปซึ่งเวลาเราทำตัวอย่างคู่มือลงรหัส

เห็นไหมนะคะ1จีนใส่1หมายความว่าไงไปค่ะไปค่ะอเมริกาไม่อยากไปเขาจะใส่ว่า0ไม่อยากไปค่ะนะคะจะใส่แบบนี้คือสามารถมีสิทธิ์เลือกได้2อย่างอยากไปกับไม่อยากไปแต่เขาไม่ได้ถามว่าอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับแรกเขาไม่ได้ถามแค่ถามว่าอยากไปประเทศไหนบ้างโอเคไหมคะลักษณะการเก็บต่อไปค่ะตัวอย่างแบบสอบถามให้ท่านเรียงลำดับประเทศที่ท่านอยากไปมากที่สุดเป็นลำดับที่1แล้วก็รองลงมาอีกเป็น2 3 4โอเคอ้าวท่านอยากไปประเทศไหนมากที่สุด1อังกฤษอ่ะสมมุติอังกฤษ2ฝรั่งเศส3อเมริกา4จีนนะคะลักษณะเช่นนี้ก็ได้1อันนี้เขาอยากไปอะไรมากที่สุดอะไรคะเขาอยากไปอเมริกาเป็นอันดับนะคะอันดับที่1นะคะแล้วก็อยากไปอังกฤษเป็นอันดับอยากไปอะไรเป็นอันดับที่2จีนนะคะ3คือฝรั่งเศส4คืออังกฤษนะคะต่อไปอีกแบบหนึ่งใช้อันดับที่เลือกแทนรหัสข้อมูลนะคะคำตอบนะคะอันนี้2 4 1 3นะคะต่อไปตัวอย่างแบบสอบถามนะคะการจัดทำคู่มือลงรหัสอันนี้ก็เหมือนกันนะคะการจัดทำคู่มือก็คือเราจะเห็นว่ามันจะต้องมีคู่มือให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการบอกว่าจะต้องกรอกอะไรแบบไหนนะคะทีนี้เรามาดูก่อนมีข้ออะไรบ้างหนึ่งเพศชายกับหญิง2อายุ3ชั้นปี4ซึ่งเพศเลือกตอบได้กี่สถานะ2อายุตอบได้ไม่จำกัดใช่ไหมคะปลายเปิดไว้3ตอบได้กี่ชั้นปี3สถานภาพ2เรามาดูการจัดทำคู่มือลงรหัสนะคะสามารถจัดทำคู่มือลงรหัสได้ดังนี้นะคะอันแรกเลย ID คือรหัสประจำตัวหรือประจำตัวแบบสอบถามมันเคยเกิดขึ้นค่ะก็คือไม่ได้ลง ID ไว้ไปคีย์ในคอมคีย์พลาดจาก1 2 3 4 5 6คีย์จาก2เป็น5นึกออกไหมเพราะแป้นมันอยู่ใกล้กันเอ้ามีด้วยเหรออายุ52นึกออกไหม52เอ้าแล้วจริงๆเขาอายุเท่าไหร่เราไม่รู้นี่แป้นมันคีย์ผิดเขาอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้ถูกไหมคะเราก็สามารถไปค้นได้ว่าไอ้แบบสอบถามที่เขาคีย์ผิดเนี่ยฉบับที่เท่าไหร่สามารถเรียกตรวจสอบย้อนกลับได้นึกออกไหมคะเกิดคีย์ผิดในชุดที่3เราก็ไปหาแบบสอบถามชุดที่3มาเพื่อจะนำมาแก้ไขได้เลยต้องใส่ตัว ID ไว้นะคะแล้วก็ sexข้อ1 sex ตัวแปรคือ sex รายการคือเพศจำนวนหลักที่สามารถตอบได้คือมีแค่เพศหญิงกับเพศชายใส่ได้แค่1หลักก็คือเลข1กับเลข2ใส่ได้แค่1หลักเห็นไหมคะ1คือหญิง2คือชาย3อายุเราจะกำหนดเลยว่าใส่ได้กี่หลักมีใครใส่3หลักไหมคะอายุไม่มีนะ100กับ2ปีคงอยู่ไม่ถึงเต็มที่2หลักแย่แล้วนะคะเขาก็จะบอกไว้ด้วยช่วงอายุตั้งแต่25จนถึง38นะคะต่อไปค่ะเยียคือชั้นปีใส่ได้กี่ตัวใส่ได้1ตัวแต่ตัวที่ใส่ได้มีอะไรได้บ้างชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3สถานะใส่ได้2เลขก็คือคุณสามารถเลือกได้2อย่างไม่ปกติก็เป็นพิเศษนะคะภาคพิเศษหรือภาคสมทบก็คือจำนวนตัวเลขแค่1หลักนะคะ1หลักอ้าวต่อไปข้อค่ะลำดับข้อหรือลำดับคำถามในแบบสอบถามต้องจะเริ่มซึ่งจะเริ่มต้นด้วย1 2 3นะคะไม่มีการกระโดดข้ามนะ1 5 7 9 11อ้าวทำไมใช้เลขนี้ล่ะคะ
ชอบค่ะครูไม่ได้นะต้องเรียงตามข้อ1 2 3นะคะต่อไปตัวแปรค่ะตัวแปรเป็นการกำหนดชื่อของตัวแปรส่วนใหญ่จะกำหนดให้สอดคล้องกับความหมายของข้อมูลเช่นเพศใช้ชื่อตัวแปรว่าเซ็กส์ไปใช้อย่างอื่นไม่ได้นะ A B C

0: ื่อก็จะต้องใช้คำให้มันสอดคล้องใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษรายการนะคะหมายถึงเป็นส่วนที่ระบุถึงคำถามแต่ละข้อจำนวนหลักนะคะก็จะหมายถึงการกำหนดความกว้างของตัวแปรเหมือนเมื่อกี้อายุกำหนดกี่หลักคะ
1: 2
0: กี่หลัก
1: 2
0: หลักถ้ากำหนด3หลักมีใครใส่มาทำไงลูกโหแย่เลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญจุดทศนิยมจะต้องมีการกำหนดด้วยอย่างเช่นการนำเงินมาโรงเรียนแบบเนี้ยควรจะมีการใส่จุดทศนิยมนะคะอ้าวต่อไปค่ะจำนวนหลักนะคะ 10.2 หมายถึงอะไรลูกมีจำนวนหน้าจุดทศนิยม7หลักและจำนวนหลักหลังจุดทศนิยมอีก
1: 2
0: หลักนะคะต่อไปค่าที่เป็นไปได้นะคะหมายถึงส่วนที่ระบุค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรเช่นตัวแปรเซ็กมีค่า1หมายถึงเพศแล้ว2หมาย2หมายถึงเพศหญิง1หมายถึงเพศชายเราจะไม่มีการกำหนดเลข3ขึ้นมาแล้วบอกว่า3เป็นเพศที่3ค่ะไม่มีเพราะตามบัตรประชาชนก็มีแค่2สถา2เพศถูกไหมไม่เพศหญิงก็เพศชายนะคะต่อไปนะคะหลังการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิเข้าใจคำว่าปฐมภูมิไหมเข้าใจยังครูจำได้ครูเคยสอนไปแล้วปฐมภูมิคืออะไรข้อมูลเบื้องต้นที่เราไปเก็บมาเป็นคนแรกแต่ถ้าเราไปดึงข้อมูลมาจากที่อื่นเราเรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิขั้นตอนต่อไปก็คือการตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาความผิดปกติของข้อมูลบางตัวก่อนทำรายการวิเคราะห์เพื่อการกระบวนการนี้อาจจะต้องอาศัยบุคคลและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เข้าไปด้วยเพื่อลดความผิดพลาดเหมือนที่ครูบอกใส่อายุ102ปีมันไม่ใช่แล้วหรือคีย์ผิดจากอายุ25ใส่เป็น52แบบเนี้ยนะคะจะต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นได้ซึ่งข้อความปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลสามารถทำได้ดังนี้ก็คือ Fill Edit นะคะเป็นการตรวจสอบข้อมูลในขณะเวลาเดียวกันกับการดำเนินการสอบถามกลุ่มตัวอย่างนะคะ Central Office Edit เป็นการตรวจสอบข้อมูลภายหลังอันนี้ระหว่างการตรวจสอบดำเนินการถามอายุเท่าไหร่คะ25ค่ะไม่ใช่52นะ25ค่ะคือถามก่อนนะคะเป็นการตรวจสอบก่อนหรือว่าเราเก็บแบบสอบถามมาแล้วอุ๊ยเขาคีย์ตัวเลขแบบนี้เขาใส่ตัวเลขแบบนี้ไม่น่าจะใช่เราก็ทักท้วงเขาก่อนนะคะกับอีกแบบนึงนะคะก็คือเอาข้อมูลมาตรวจสอบภายหลังจากที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาหมดแล้วมานั่งเคลียร์อีกทีนึงเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนึงในบางกรณีที่พบว่าข้อมูลในแบบสอบถามบางชุดมีค่าสูงหรือต่ำกว่าค่าปกติทั่วไปจะต้องใช้วิจารณญาณของผู้ทำว่าควรตัดสินค่าที่ได้รับสูงหรือค่าที่ได้รับต่ำกว่านี้นำไปวิเคราะห์ด้วยหรือไม่อย่างเช่นถามรายได้ใส่มา 150,000ต่อเดือนอ่ะยังเป็นไปได้ใส่มาล้านสองสมมติอ่ะบางคนใส่มา700ต่อเดือนเป็นไปได้ไหมคะอย่างเงี้ยผู้วิเคราะห์ผู้ที่ทำเขาก็จะต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตัดออกหรือจะใช้อยู่การตัดสินใจในลักษณะนี้ต้องมีเหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจที่สามารถอธิบายได้ไม่ใช่การตัดสินใจโดยใช้ความเห็นส่วนตัวหรือมีอคติต่อคำตอบที่ได้รับในการตรวจสอบความถูกต้องนะคะของการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามหรือของข้อมูลที่เราคีย์ถูกไปนะคะการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมีอะไรบ้างอ่านให้ครูฟังหน่อยหนึ่ง
1: ความถูกต้อง
0: สอง
1: ความสมบูรณ
0: ์สาม
1: ความสอดคล้องกัน
0: สี
1: ่ความเที่ยงตรง
0: ห้า
1: การได้ร
0: ับ
1: คำตอบที่ช
0: ั
1: ดเจน
0: นะคะความถูกต้องนะตัวนี้ความถูกต้องความสมบูรณ์ความสอดคล้องความเที่ยงตรงการได้รับคำตอบที่ชัดเจนเอาตัวแรกเลยความถูกต้องนะในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นข้อ

นั้นจะต้องมีความถูกต้องถ้าข้อมูลใดพบว่ามีความไม่ชัดเจนจะต้องติดต่อกับผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อยืนยันการลงบันทึกข้อมูลถ้าพบว่าข้อมูลที่ได้รับมาผิดพลาดคำตอบที่ได้รับก็ควรลงรหัสเป็น missing value เหมือนเมื่อกี้ที่ครูเขียนให้ดูอายุเขาไม่ตอบเขาทำไมอายจะไปตรวจสอบย้อนกลับก็ถามไม่ได้แล้วเดินชิ่งออกมาก็จำไม่ได้ว่าถามใครใส่ไปเลยเป็น missing value ใส่99นะคะดังนั้นข้อมูลใดก็ตามที่ให้เห็นความชัดเจนก็จะถูกที่ถูกคัดออกไปนะคะทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงรหัสสามารถลงรหัสข้อมูลโดยปราศจากความลังเลใดๆต่อไปความสมบูรณ์นะคะความสมบูรณ์อ้าวช่วยครูอ่านหน่อยค่ะ1 2 3

missing data หมายความว่าไงไม่สมบูรณ์คำถามมี20ข้อตอบมา5ข้ออีกข้อที่เหลือไม่ตอบอ้าวคนที่เป็นเจ้าของงานจะทำอย่างไรโยนแบบสอบถามฉบับนั้นทิ้งแล้วไปถามคนใหม่หรือจะติดตามกลับไปถามให้จบหรือนะคะหรือว่าจะใส่ข้อมูลไปเป็น missing value ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการความผู้ที่เชี่ยวชาญที่เขาจะทำนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูความสมบูรณ์ด้วยว่าตอบครบทุกข้อไหมถ้าใครที่เคยทำนะคะแบบสอบถามองค์การสังเกตว่าเพื่อนติ๊กมาครบทุกช่องไหมทกไหม5 4 3 2 1ครบไหมไม่ครบถูกไหมไม่ครบนะคะไม่ครบทุกช่องแล้วเราทำไงล่ะเห็นไหมคุณก็จะมีเทคนิคในการแก้ปัญหาของคุณว่าคุณจะทำยังไงถูกไหมคะต่อไปค่ะสำหรับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นะคะหรือคัดแบบสอบถามชุดนั้นออกไปจากการวิเคราะห์หรือจะเก็บข้อมูลใหม่ก็ขึ้นอยู่ก็แล้วแต่นะคะต่อไปค่ะความสอดคล้องกันอ้าว1 2 3

ง Data อ้าวความสอดคล้องกันเหมือนเมื่อกี้อายุ32น่าจะเป็นการเรียนภาคปกติหรือภาคพิเศษอายุ32แล้วลงปกติมันน่าขัดแย้งเนาะใช่ไหมคะน่าขัดแย้งหรืออาชีพกับรายได้อาชีพพนักงานทำความสะอาดเงินเดือน150,000น่าจะเขียน0ถูกไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาอาชีพเป็นเซลล์เป็นพนักงานขายเป็นตัวแทนขายเป็นไปได้ไหมคะที่เขาจะได้เงินเดือน150,000เป็นไปได้ต้องดูความสอดคล้องดูอายุอีกอายุ19เงินเดือน150,000มีความเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้เห็นไหมต้องดูความสอดคล้องด้วยนะคะเอาต่อไปอันเนี้ยความเที่ยงตรงอันเนี้ยสำคัญอ้าวดูเลยค่ะความเที่ยงตรง

คะอย่างเช่นถามอายุตอบเงินเดือนถามเงินเดือนตอบอายุอันนี้ยังใกล้เคียงกันแต่ถ้าเป็นในลักษณะของความคิดเห็นความคิดเห็นนะหรือความพึงพอใจตอบสลับกันนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมอย่างเช่นเขาถามเรื่องบรรยากาศห้องโอ้ยไม่ชอบเลยตอบ1อีกข้อหนึ่งถามเรื่องอาหารโอ้ยชอบมากเลยตอบ5แต่ตอบสลับกันความรู้สึกเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมันคนละฟิลเลยนะมันคนละความรู้สึกเลยใช่ไหมคะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาตอบสลับกันหรือเปล่านอกจากผู้ให้สัมภาษณ์นะคะเอาต่อไปการได้รับคำตอบที่ชัดเจน1 2 3

ไม่ชัดเจนในที่นี้หนึ่งภาษาที่เขาเขียนอ่านแล้วไม่เข้าใจนะคะสองลายมืออ่านไม่เข้าใจอ่านไม่ออกคำถามปลายเปิดคืออะไรคำถามที่ใครเขาแสดงความคิดเห็นเขียนมาเลยข้อเสนอแนะควรจัดเตรียมยานพาหนะให้เพียงพอต่อควรนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคะซึ่งมันไม่ชัดเจนเขียนแล้วไม่ชัดเจนอ่ะมันก็ไม่สามารถลงมาบันทึกได้หรือเขียนแล้วอ่านไม่ออกนักสถิติมานั่งพยากรณ์ลายมืออีกนะคะไม่ชัดเจนนะคะก็มีวิธีการแก้นะคะว่าไปสัมภาษณ์ใหม่ว่าเขาตอบอย่างไรนะคะอ่ะต่อไปค่ะการจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลการจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลหมายถึงไฟล์ข้อมูลก่อนจะนำไปใช้คอมพิวเตอร์นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องทำการบันทึกไว้ก่อนโดยการสร้างเป็นไฟล์ข้อมูลซึ่งสามารถดำเนินการได้หลายวิธีในการบันทึกข้อมูลหรือการสร้างไฟล์ข้อมูลคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ประเภทของไฟล์ข้อมูลนะคะประเภทของโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างไฟล์ข้อมูลการเลือกใช้โปรแกรมสร้างไฟล์ข้อมูลอ่ะประเภทของไฟล์ข้อมูลนะคะไฟล์ข้อมูลสร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเป็น text file หรือเป็นไฟล์เฉพาะข้อมูลของโปรแกรมนะคะข้อมูลแบบ text file ก็คือประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่สามารถอ่านเข้าใจได้หรืออาจจะเป็นตัวเลขไฟล์ประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นโปรแกรมพวก editor เขียนโค้ดเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับอีกแบบนึงไฟล์ข้อมูลเฉพาะเป็นไฟล์ข้อมูลที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่มนุษย์เราไม่สามารถเข้าใจได้เป็นสัญลักษณ์ทางคอมพิวเตอร์อาจจะ เป็นไฟล์ที่สร้างมาจากโปรแกรม Word หรือ Excel บางทีเนี่ยเราใช้โปรแกรมในการประมวลผลมันเป็นโปรแกรมเฉพาะแต่เวลาเราช่วยกันคีย์ข้อมูลกรอกข้อมูลลงไปกรอกกันเป็น10ถูกไหมคะแต่ละคนที่บ้านอาจจะไม่มีโปรแกรมเอ๊ะเราจะเตรียมข้อมูลยังไงจะใส่ Word มาก่อนใส่ Excel มาก่อนแล้วค่อยก๊อปมาวางก็ได้นะคะเราก็จะต้องดูความเหมาะสมของข้อมูลของไฟล์ข้อมูลด้วยนะคะซึ่งโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมที่วิเคราะห์เฉพาะส่วนเนี่ยก็คือจะเป็นโปรแกรมที่อาจจะเขียนขึ้นเองนะคะเป็นโปรแกรมที่อาศัยความรู้ทางคอมพิวเตอร์แล้วก็ภาษาทางคอมพิวเตอร์เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะหรืออาจจะเป็นแพ็คเกจสำเร็จรูปที่เขาทำไว้อยู่แล้วแล้วเราไปซื้อลิขสิทธิ์มาลงเครื่องของเราแล้วนำมาใช้ในการประมวลผลนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คือโปรแกรมสำหรับการพิมพ์โปรแกรมสำหรับการจัดการฐานข้อมูลนักเรียนน่าจะเรียนมาแล้วใช่ไหมนะคะโปรแกรมสำหรับการคำนวณหรือกระดาษทำการเรียนยังเรียนแล้วนะคะแล้วก็4เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับป้อนข้อมูลโดยเฉพาะซึ่งเป็นโปรแกรมเช่นโปรแกรม SPSSนะคะเดี๋ยวค่อยเรียนกันต่อไปว่า SPSS คืออะไรตอนนี้ให้รู้ไว้ก่อนว่าถ้าเราจะใช้คอมพิวเตอร์เราจะใช้โปรแกรมอะไรบ้างในการประมวล

0: ผลนะคะการเลือกใช้โปรแกรมสร้างไฟล์ข้อมูลผู้ใช้ต้องคำนึงถึงโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าสามารถอ่านไฟล์ประเภทใดได้บ้างซึ่งโปรแกรมในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติมีการพัฒนาขึ้นเพื่อสามารถอ่านไฟล์ข้อมูลได้หลายประเภททั้งไฟล์ข้อมูลแบบ text แล้วก็ไฟล์ข้อมูลโดยเฉพาะโปรแกรมนะคะตัวอย่างแบบสอบถามอันนี้นะครับแบบสอบถามเดิมเข้าไปคีย์ในระบบคอม ID sex age year status ซึ่งเรามองจากผลเผยแล้วใช้โปรแกรมอะไรคีย์ได้ Excel ถูกไหมคะใช้โปรแกรม Excel คีย์ได้นะคะใช้โปรแกรม Excel คีย์ได้ซึ่งอาจทุกคนอาจจะไปคีย์ Excel มาแล้วค่อยเอามาวางในโปรแกรมเฉพาะอีกอย่างนึงนะคะอ้าวสรุปสุดท้ายสำหรับวันนี้สรุปสุดท้ายนะคะ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นอาจใช้เครื่องมือต่างกันเช่นแบบทดสอบแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์หรือแบบสังเกตซึ่งการเตรียมเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะจะมีขั้นตอนก็คือการสร้างรหัสการกำหนดชื่อตัวแปรการจัดทำคู่มือลงรหัสการเปลี่ยนรูปข้อมูลนะคะการจัดเตรียมไฟล์มีการวิเคราะห์ก่อนกรอกผิดกรอกถูกตัวเลขผิดตัวเลขเพี้ยนนะคะแล้วก็สามารถเอาไปกรอกลงในโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่วิเคราะห์โดยตรงได้นะคะหรืออาจจะบันทึกด้วยโปรแกรมอื่นนะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงอะไรด้วยประเภทของไฟล์ข้อมูลประเภทของโปรแกรมที่ใช้แล้วก็การเลือกใช้โปรแกรมสร้างไฟล์ข้อมูลนะคะสำหรับครูก็คงมีเพียงแค่นี้สำหรับวันนี้เป็นยังไงคะพอเข้าใจขึ้นบ้างไหมสำหรับเรื่องการจัดเตรียมข้อมูลเข้าใจเคยทำมาบ้างแล้วลองถามตัวเองสิว่าเคยประสบปัญหาเจอเหมือนที่ครูพูดไหมเคยเจอไหมเคยเกิดความไม่ชัดเจนถูกไหมคะไม่รู้จะกำหนดยังไงเพื่อนคีย์ผิดนะคะก็ต้องมีการแก้ปัญหาซึ่งครูได้แนะนำไว้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูคงมีเพียงแค่นี้เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครูคงจะเข้าสู่ในส่วนของโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติกันแล้วเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันว่าครูจะใช้โปรแกรมอะไรในการเรียนการสอนนะคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะ
1: นักเรียนเคารพ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เว
0: ้ยไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิ

0: ดี้นี่วิดดี้วิดดี้พี่แว่นอยู่ตรงนี
1: ้พี่แว่นครับวิดดี้มาช่วยแล้วพี่แว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิดดี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
0: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมันโอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
1: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4

3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วิเนี่ยโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านรับมีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
3: Yeah?

0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
2: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับครูมอสอีกแล้วนะครับกับตรีมสตรีทฟู้ดนะครับเรายังอยู่กันที่เดิมนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2นะครับตอนนี้ที่นักเรียนนักศึกษาเห็นอยู่เห็นไหมครับครูมอสจำลองให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดเลยเพราะครูมอสบอกแล้วสตรีทฟู้ดหมายถึงอะไรครับหมายถึงร้านค้าร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณถนนหรือว่าวอล์กเวย์ทางเดินต่างๆที่สามารถเลือกซื้อได้ง่ายส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายเพียง1อิ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยจำลองเป็นรถเข็นมาให้กับนักเรียนนักศึกษาได้มองภาพออกว่าคอนเซปต์ของสตรีทฟู้ดคืออะไรเงี้ยนะครับส่วนที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่ารถเข็นเล็กคันเล็กๆหรือว่าเป็นโต๊ะตั้งก็ถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของอาหารสตรีทฟู้ดคอนเซปต์ของเราเนี่ยจะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือระดับชั้นปวช.นะครับรหัส 20404-2002 นั่นเองครับซึ่งอาหารไทยเนี่ยก็เป็นอาหารที่มีรสชาติที่มันล้ำลึกเนาะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเครื่องจิ้มต่างๆยำผ้าที่เราได้เรียนกันไปแล้วหรือว่าเป็นอาหารประเภทผัดจานเดียวหรือว่าซอสสำเร็จรูปซอสอเนกประสงค์ที่ครูมอสเคยสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับนักเรียนสามารถกลับไปย้อนดูได้ว่าซอสสำเร็จรูปเนี่ยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงๆเนี่ยมีส่วนอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็ได้รับลูกมือมาอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นน้องกุ้งละกันเรียกง่ายๆนะครับนักเรียนระดับชั้นปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการครับวันนี้นะครับเราจะมาสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับแล้วก็ไม่กักสูตรกันเลยนักเรียนนักศึกษาสามารถเอาไปปฏิบัติใช้ได้จริงแล้วก็รสชาติอร่อยนะฮะแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพได้เลยเนาะหลังจากที่ได้รับชมหรือว่าได้เรียนกับครูมอสไปแล้วนั่นเองฮะวันนี้เราจะทำเมนูหมูสเต๊ะฮะซึ่งเป็นอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้บางคนก็จะแบ่งเป็นอาหารว่างบางคนก็จะแบ่งเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยเนาะครับซึ่งอาหารประเภทนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์นั่นเองเพราะส่วนใหญ่อาหารประเภทสเต๊ะเนี่ยสเต๊ะแปลว่าการนำมาย่างหรือว่ามาเสียบไม้นั่นเองนะฮะซึ่งในการทำหมูสเต๊ะเนี่ยถ้าเป็นของอินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์หรือว่ามาเลเซียเนี่ยเขาจะใช้เครื่องเทศอย่างเป็นจำนวนมากและสัตว์ที่เขาใช้ส่วนใหญ่จะมีกินสาบเป็นพวกแพะแกะซึ่งหรือว่าวัวซึ่งมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวสัตว์นั้นๆนะฮะแต่ประเทศไทยเนี่ยที่เรานิยมหรือว่าเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นกุ้งสเต๊ะหมูสเต๊ะแล้วก็ไก่สเต๊ะนั่นเองครับซึ่งถ้าเราไปเกือบทุกพื้นที่แหละเราก็จะเห็นเมนูนี้มีจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อโดยเฉพาะตามกรุงเทพเนาะเราก็จะไปหาตามเยาวราชใช่ไหมฮะเราก็จะไปหาเลือกซื้อกินว่าร้านไหนเนี่ยเด็ดร้านไหนอร่อยฮะซึ่งวันนี้เราครูมอสจะมาบอกว่าหมักยังไงให้หนูนุ่มแล้วก็มีความสมดุลของเครื่องเทศกลิ่นไม่แรงจนเกินไปเหมาะสำหรับคนไทยนั่นเองนะฮะส่วนน้ำอาจารย์ทำไงให้มันได้รสชาติที่กลมกล่อม3รสมีส่วนประกอบอะไรบ้างโน้นแล้วก็โดยเฉพาะน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มถั่วสูตรเด็ดของครูมอสนั่นเองว่ามันมีแค่ถั่วหรอมันมีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วจำเป็นไหมที่ต้องไปโขกน้ำพริกแกงเองให้เสียเวลาวันนี้แหละครับครูมอสจะมาบอกเคล็ดลับแบบไม่ลับให้กับนักเรียนนักศึกษาได้นำกลับไปใช้เลยในชีวิตประจำวันครับเริ่มต้นนะครับวันนี้เรามาหมักหมูกันก่อนนะครับเพื่อที่เราจะพักไว้เรากลับมาทำตัวซอสถั่วตัวน้ำจิ้มอาจารย์นะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมูสันคอนะครับครูมอสก็หั่นเรียบร้อยแล้วเพื่อลดระยะเวลานะครับเป็นหมูสันคอ1กิโลกรัมนะครับราคาประมาณตอนนี้เนื้อหมูราคาอยู่ประมาณ250บาทนะฮะทำไมถึงครูมอสเลือกสันคอเพราะสันคอเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็มีมันแทรกถามว่าใช้สะโพกได้ไหมสันนอกได้ไหมหรือว่าสันในได้ไหมใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าของครูมอสเนี่ยต้องการให้มีมันแทรกเวลาย่างหรือนำไปใช้เนี่ยเนื้อหมูเนี่ยจะมีความนุ่มนะฮะแล้วก็มาเรียนรู้วัตถุดิบก่อนว่าในการหมักหมูเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับฟังนะฮะเราจะให้น้องกุ้งนะฮะช่วยเราโขกเครื่องที่เราจะนำไปหมักครับอันดับแรกนะครับตะไคร้นะครับตะไคร้เนี่ยเราซอยให้ละเอียดก่อนนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการตำนะครับเราใช้ตะไคร้นะครับ2ช้อนโต๊ะครับข่านะครับข่าแก่อีก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตำให้เข้ากันครับ
ในการตำนะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นครกหินเพราะครกหินเนี่ยมีน้ำหนักที่ดีแล้วก็เหมาะสำหรับการตำนะฮะแล้วก็ตำได้ง่ายด้วยแล้วก็ละเอียดไวนะฮะเราต้องใช้ผ้ารองนะครับในการตำให้แหลกนะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือเพื่อ1ช่วยลดความชื้นแล้วก็ทำให้เครื่องแกงเรามีรสชาตินะคะเกลือประมาณปลายช้อนชาหรือว่าเศษ1ส่วน4ช้อนชานะฮะในระหว่างที่เราข่าตะไคร้เนี่ยเริ่มละเอียดเข้ากันนะครับเราก็จะใส่รากผักชีนะครับลงไปด้วยอีก2ช้อนชานะครับหรือว่า2 1ช้อนโต๊ะนั่นเองนะครับโขกทุกอย่างนะครับให้เข้ากันสุดท้ายเราจะใส่กระเทียมไทยอีก2ช้อนชานะครับเอ้ยขอโทษครับอีก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วตำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันครับก่อนที่จะนำเครื่องตัวนี้มาหมักกับหมูครับแล้วก็ส่วนรสชาติที่ได้นะครับในการหมักนะครับเราก็จะใช้น้ำตาลปี๊บนะครับในส่วนของการให้ความหวานมีตัวกะทินมสดช่วยในเรื่องให้นุ่มด้วยแล้วก็ให้ความหวานหนุบมันด้วยนะครับแล้วก็เป็นซอสปรุงรสน้ำมันหอยจะช่วยในเรื่องความเค็มแล้วก็ตัวของเกลือเพียงเล็กน้อยนะฮะส่วนเครื่องผสมอื่นที่ให้สีเหลืองและรสชาติก็จะมีขมิ้นผงกะหรี่แล้วก็ลูกผักชีคั่วป่นฮะแล้วก็ยี่หร่าคั่วป่นเดี๋ยวคุณมอสจะให้ดูอีกทีนึงฮะหลังจากที่เครื่องแกงตรงนี้เสร็จนะฮะเครื่องแกงเราละเอียดได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่กระเทียมลงไปนะครับตำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับในระหว่างรอนะครับเราจะเคลียร์สเตชันไปด้วยนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะตักให้ดูนะครับว่าเนื้อที่ได้เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราตำจนเข้ากันนะฮะอีกหน่อยนึงครับได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วนะครับก็ละเอียดในระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับหยาบมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้มันละเอียดมากเพื่อเวลาเราย่างลงไปเราจะให้ได้เท็กเจอร์ของตัวข่าตะไคร้รากผักชีกระเทียมที่เคลือบไปกับตัวหมูนะแล้วเราก็ตักใส่ลงไปในตัวหมูเลยนะครับยกครกเก็บได้เลยลูกด้านข้างนะครับเมื่อเราใส่ข่าตะไคร้นะครับแล้วก็กระเทียมมีกระเทียมรากผักชีข่าตะไคร้อย่างละ2ช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราจะใส่พริกไทยป่นนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ

ลูกผักชีนะครับอันนี้เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำมาป่นให้ละเอียดหาซื้อได้นะครับตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับหรือว่าตามห้างทั่วไปก็จะมีแบบป่นแล้วนะครับอีก1ช้อนโต๊ะนะครับก็ทำไมครูมอสใส่น้อยหมูตั้ง1กิโลแต่ทำไมใส่เครื่องเทศแค่1ช้อนโต๊ะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการให้รสชาติเนี่ยเหมาะสำหรับคนไทยเรื่องกลิ่นเครื่องเทศบางทีคนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินกับเครื่องเทศของต่างชาตินะครับต่อไปนะครับเมื่อกี้รูปผักชีนะครับอันนี้ยี่หร่าครับปริมาณเท่ากันนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับนะครับยี่หร่าเสร็จแล้วอย่างที่ครูมอสบอกตัวที่ช่วยให้สีสันและมีกลิ่นดีนะครับก็คือตัวของตัวนี้จะเป็นผงกะหรี่นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่ากันนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับในตัวส่วนของเครื่องเทศนะครับก็จะเป็นขมิ้นนะครับใส่ลงไปได้เลย1ช้อนโต๊ะเท่ากันครับครับแล้วก็ตอนนี้นะครับขออนุญาตให้น้องนะครับใช้น้องสวมถุงมือและในหนึ่งถุงมือช่วยในเรื่องความสะอาดแล้วก็เซฟตัวเองด้วยเพราะว่าของขมิ้นเนี่ยมันจะมีสีเหลืองทำให้ติดมือแล้วก็ล้างออกได้ยากนะคะต้องสวมใส่ถุงมือหรือว่าถุงพลาสติกอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักศึกษาจะหาได้นะคะอันนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับให้ส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะครับเข้ากับเนื้อเสร็จปุ๊บเราจะใส่ตัวของสำหรับปรุงรสนะครับก็จะมีฝาเขียวนะครับหรือว่าซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลตะโหนดของเราเนี่ยเราจะใช้ประมาณแค่1ช้อนโต๊ะครับเพราะว่าซอสถั่วของเราอ่ะมีความหวานอยู่แล้วเราไม่ต้องการให้หมูของเราเนี่ยมีความหวานมากจนเกินไปนะครับเราจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแต่อย่าลืมนะครับความหวานเราไม่ได้ได้จากน้ำตาลอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะได้จากกะทิแล้วก็ตัวของนมสดด้วยนะครับส่วนเกลือเมื่อกี้เราใส่ไปในตัวของเครื่องแกงแล้วประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาอันนี้เราจะใส่อีก1เศษ1ส่วน4ช้อนชานะฮะในช่วยในเรื่องของความเค็มนะฮะส่วนถามว่าใส่น้ำปลาได้ไหมน้ำปลาก็ใส่ได้เพราะน้ำปลามีความหอมแต่วันนี้อาหารตัวนี้เราไม่ได้อยากให้ได้กลิ่นน้ำปลาจนมากเกินไปครูมอสเลยดัดแปลงสูตรมาใช้เป็นเกลือให้ความเค็มนะฮะมากกว่าที่จะไปใช้น้ำปลานะครับต่อไปส่วนผสมตัวต่อไปเป็นหัวกะทินะครับอันนี้นักเรียนตามสะดวกเลยนักเรียนจะใช้กะทิสดนำมะพร้าวมาคั่วเองก็ได้หรือว่าใช้กะทิกล่องสำเร็จรูปที่หาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้ทั่วไปนะฮะอีกครึ่งถ้วยตวงนะครับกะทิก็จะช่วยในเรื่องความนุ่มนะครับของหมูนะครับแล้วก็รสชาติที่มันหวานมันนะครับกลมกล่อมครับตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของตัวน้ำหมักของเรานะครับก็เราก็จะขยำถ้าเรายิ่งขยำออกแรงหน่อยตัวของน้ำกะทิเนี่ยก็จะซึมเข้าไปในหมูได้เยอะนะฮะตัวน้ำหมักของเราครับต่อไปเป็นตัวของกะทินมสดครับเราจะใช้ทั้งนมสดและกะทิสดครับแต่นมสดเนี่ยเราจะใช้ในปริมาณ1ถ้วยตวงเมื่อกี้ครึ่งถ้วยตวงนะครับกะทิแต่นมสดเราจะใส่1ถ้วยตวงครับ

ในส่วนตอนนี้นะครับหลังจากที่เรานวดทุกอย่างเข้ากันนะครับเราก็สามารถหยอดกะทิหรือว่านมสดนะครับเพิ่มเพื่อให้ตัวเนื้อของเรานะฮะมีความชุ่มฉ่ำนะครับสำหรับนักเรียนที่ไม่มีถ้วยตวงก็สามารถใช้ช้อนเอาได้ประมาณถ้า1ถ้วย

ตวงช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับประมาณถ้าเป็นช้อนที่บ้านนะฮะเราไม่มีถ้วยตวงช้อนเนี้ยฮะนักเรียนตักประมาณ15ช้อนก็จะได้15ถึง16ช้อนนะฮะจะได้ปริมาณ1ถ้วยตวงของเหลวนะครับเมื่อกี้ครูหมอใส่นมไปแล้ว6นะครับเดี๋ยวจะใส่อีก6นะครับเพื่อให้ได้ปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับตอนนี้ขนาดยังไม่ได้ย่างนะครับมีกลิ่นที่หอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจบท้ายด้วยน้ำมันพืชนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อให้หมูเนี่ยเวลาเรานำไปย่างเนี่ยครับมีความนุ่มด้วยแล้วก็ได้สีสันด้วยเวลาเราย่างค่ะเนื้อหมูก็จะน้ำมันเนี่ยก็จะไปเคลือบเนื้อหมูนะฮะถ้านิยมใช้นะครับก็จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันสลัดเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยหรือว่าน้ำมันที่ได้จากสัตว์เรานำไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่แต่ถ้าเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือว่าน้ำมันสลัดเนี่ยหรือว่าน้ำมันมะกอกโอลิฟออยล์เนี่ยถ้าเรานำไปหมักเนื้อสัตว์แล้วนำไปแช่ตู้เย็นจะไม่เป็นไข่ครับนักเรียนครับอ่ะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ระหว่างที่เรารอซอสนะฮะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้แล้วค่อยมาเสียบไม้แล้วนำไปย่างกันครับเดี๋ยวถอดถุงมือได้เลยครับตอนนี้นะครับเราจะพักในส่วนของตัวที่เราหมักสเต๊ะได้แล้วนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะที่สียังไม่ค่อยเหลืองมากเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปย่างเนี่ยสีที่ได้จากขมิ้นหรือว่าผงกะหรี่นะครับก็จะเข้มขึ้นมาอีกนะครับเมื่อโดนความร้อนนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวน้ำอาจาดก่อนเพราะว่าน้ำอาจาดเนี่ยจะต้องทิ้งให้เย็นถึงจะใส่แตงกวาหอมแดงลงไปได้ถ้าเราใส่ไปในขณะที่ร้อนนะในขณะที่ร้อนนะฮะเดี๋ยวรอน้องกุ้งแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวให้เปลี่ยนถุงมือนิดนึงนะนะถ้าเราใส่ไปในขณะที่ร้อนเนี่ยฮะมันตัวผักเนี่ยก็จะคายน้ำออกมาคายน้ำออกมาได้ทำให้น้ำจิ้มอาจาดที่เราทำไว้แบบเข้มข้นเนี่ยจืดลงได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไล่ระดับความสำคัญก่อนว่าอะไรที่สำคัญควรทำก่อนอะไรที่ไม่สำคัญควรทำทีหลังนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มอาจาดกันฮะเบื้องต้นนะฮะเราเปิดแก๊สก่อนฮะน้ำจิ้มอาจาดจะมีสีเหลืองทองวันนี้ครูหมอจะมาบอกเทคนิคว่าทำอย่างไรให้น้ำจิ้มมีสีเหลืองทองแต่เพราะว่าน้ำส้มสายชูที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับส่วนผสมของน้ำจิ้มอาจาดไม่มีอะไรเยอะเลยมีแค่เกลือน้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราเทน้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงฮะหรือว่า6ช้อนกินข้าวนะฮะที่นักเรียนนักศึกษาเห็นครูมอสบอกไปตั้งแต่ทีแรกแล้วก็ตักนะฮะเดี๋ยวเราให้น้ำเดือดเราจะใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปหากจะใช้น้ำตาลทรายแดงได้ไหมก็ได้นะครับน้ำส้มสายชูมีหลายชนิดไม่ว่าน้ำส้มสายชูจากสับปะรดข้าวหอมมะลิหรือว่าน้ำส้มสายชูที่เป็นสีขาวๆที่เราเห็นทั่วไปก็แล้วแต่นักเรียนนักศึกษาสามารถเลือกซื้อได้เลยตามสะดวกนะฮะว่านักเรียนต้องการน้ำส้มสายชูแบบไหนนะฮะนี่เดี๋ยวเรานะครับจับเราจะตั้งนะครับให้น้ำเดือดประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ำตาล1ถ้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับเราจะเคี่ยวน้ำตาลก่อนนะครับกับน้ำนะครับให้น้ำตาลเนี่ยออกสีบราวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงเราจะใส่น้ำส้มกับเกลือลงไปครับเกลือเราจะใช้ปริมาณ1ช้อนชาครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นเกลือป่นนะครับเกลือไอโอดีนนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นส่วนของเกลือสมุทรก็ได้นะครับบ้านนะครับเกลือบ้านครับเกลือใส่ลงไปครับ1ช้อนชาครับตอนนี้นะครับสีก็เริ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวพอน้ำตาลละลายให้มันมีความเบาๆนิดนึงก็คือเราใช้กันฮะครูมอสก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปครับครึ่งถ้วยตวงนะครับทีนี้เราก็ต้องใจเย็นๆนะครับรอเพื่อให้น้ำอาจาดของเราเนี่ยมีความข้นหนืดหน่อยนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับเป็น
แตงเมคาราเมลหรือว่าซอสผัดไทย

เราแค่ต้องการให้มีความข้นไม่เหลวจนเกินไปเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเรานำไปราดกับแตงกวาหอมแดงหรือว่าพริกเนี่ยในตัวของผักเนี่ยมันมีน้ำอยู่แล้วตัวของผักเนี่ยก็จะคายน้ำออกมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเคี่ยวให้มีความข้นหนืดเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรสชาติบอกรสชาติที่ถูกต้องของน้ำจิ้มอาจาดก็จะมีความเปรี้ยวความเค็มแล้วก็ความหวานนะฮะส่วนทำไมเราต้องมีน้ำจิ้มอาจาดเพราะว่าในตัวส่วนของหมูเนี่ยมันมีความมันจากกะทิจากนมสดแล้วก็ตัวด้วยตัวหมูเองแล้วก็ความกลมกล่อมของเนื้อหมูอาจจะมีรสชาติที่เผ็ดร้อนจากน้ำจิ้มถั่วด้วยนะฮะเราก็เลยต้องทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดตัวนี้เพื่อไปเสริมรสชาติกันเห็นไหมคะอย่างที่ครูมอสบอกแล้วว่าอาหารไทยเนี่ยค่อนข้างมีรสชาติอาหารที่มีวาไรตี้หรือว่ามีเท็กเจอร์ที่มันมากมายใน1จานนะฮะตอนนี้น้ำอาจาดของเรานะครับก็กำลังเดือดนะฮะเดี๋ยวเราจะสลับเพื่อมาเคี่ยวต่อนะครับเพื่อให้มันได้ที่นะฮะแล้วเราจะทำน้ำจิ้มถั่วไปพร้อมๆกันนะฮะได้เลยเดี๋ยวเราจะตั้งไฟนะครับไฟอ่อนๆนะครับเป็นการเคี่ยวน้ำอาจาดนะครับไปในตัวแล้วถ้าได้แล้วนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะยกให้ดูเป็นสายว่าลักษณะที่ดีของน้ำอาจาดเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้เบาแก๊สลงนิดนึงนะครับในการทำน้ำจิ้มถั่วเนี่ยเราต้องใจเย็นๆเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเกินไปน้ำตัวของน้ำจิ้มเราก็อาจจะมีกลิ่นไหม้ได้นะครับเบื้องต้นนะครับเราจะใส่หัวกะทินะครับลงไปนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับต่อระหว่างรอนะครับเราก็ตั้งน้ำอาจาดไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะผัดให้กะทิเนี่ยมีความแตกมันหน่อยเคล็ดลับทำให้น้ำจิ้มอาจาดสวยเอ้ยโทษครับน้ำจิ้มถั่วสวยหรือว่าพวกแกงต่างๆสวยถ้าเราใช้กะทิกล่องนะครับเราจะใส่น้ำมันของเราเนี่ยลงไปนิดนึงผสมกับกะทิครับแล้วเดี๋ยวเรารอให้กะทิแตกมันนิดนึงนะครับอันนี้ครับมาแล้วเคล็ดลับถ้าไม่อยากโขกน้ำพริกแกงเองครูมอสมีเทคนิคอย่างไรครับครูมอสจะใช้เป็นน้ำพริกแกงแดงกับน้ำพริกแกงมัสมั่นอย่างละ2ช้อนโต๊ะนะครับเอามาผสมกันเพื่อให้ได้น้ำจิ้มหมูสเต๊ะที่เป็นตัวส่วนของน้ำจิ้มถั่วนะครับน้ำจิ้มถั่วของเราไม่ได้ใส่ถั่วเพียงอย่างเดียวนะคะครูมอสมีอะไรอีกในตัวของน้ำจิ้มถั่วสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับวันนี้เดี๋ยวมาบอกกันรู้แน่นอนว่าน้ำจิ้มถั่วของครูมอสเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะตอนนี้กะทิของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดให้หอมครับโดยตัวนี้ครับเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะครับเป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับเดี๋ยวเราจะใส่นะครับปริมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับเท่ากันครับปริมาณสัดส่วนเท่ากันครับระหว่างน้ำพริกแกงแดงกับน้ำจิ้มมัสมั่นนะครับตามด้วยน้ำพริกแกงแดงครับอันนี้แกงแดงนักเรียนก็คุ้นเคยอยู่แล้วหรือบางจะเรียกว่าน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับอีก2ช้อนนะครับเท่ากันนะครับผัดให้มีกลิ่นหอมเมื่อกี้เราใส่หัวกะทิไปแล้วหัวกะทิครูมอสเป็นหัวกะทิเข้มข้นเพราะฉะนั้นสามารถเติมน้ำเปล่านะครับแทนหางกะทิได้เลยนะครับโอ้ตอนนี้กะทิเครื่องแกงของเราเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วฮะเราก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งในการทำเครื่องแกงหรือว่าทำแกงแดงต่างๆนะฮะก็คือเราจะต้องผัดน้ำพริกให้หอมก่อนอันเนี้ยเป็นเบสเลยของการทำแกงหรือว่าการทำพวกเครื่องจิ้มต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะครับในส่วนของน้ำจิ้มอาจาดตอนนี้ก็เริ่มที่จะได้แล้ว 80% แล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่อีกไม่เกินประมาณ5นาทีเราก็จะปิดไฟตอนนี้นะฮะเราก็ผัดไปเรื่อยๆจนแกงมีกลิ่นหอมที่จริงทำไมครูมอสใช้กระทะผัดล่ะเพราะว่าอยากให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าน้ำพริกแกงที่ได้แล้วเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะตอนนี้แกงเราเริ่มได้แล้วเราจะเติมหัวกะทิที่เหลือลงไปนะครับ

ครับเดี๋ยวเรารอให้กะทิเนี่ยเข้ากับน้ำพริกแกงแล้วก็จะปรุงต่อนะครับเริ่มแล้วฮะครูมอสบอกแล้วถ้ามีกลิ่นหอมหรือว่าใช้ได้แล้วเราอยากรู้สึกทำไมไอหรือจามเมื่อใน EP ที่ผ่านมานะฮะครับเมื่อกะทิกับน้ำพริกแกงเข้ากันดีนะครับต่อไปเราจะมาเริ่มปรุงรสชาติกันนะครับเริ่มจากน้ำตาลปี๊บนะครับหรือว่าน้ำตาลตโนดนะครับบางที่ก็เรียกทำไมถึงเรียกน้ำตาลปี๊บล่ะบางที่ก็เรียกน้ำตาลปึกเพราะว่าลักษณะเรียกตามลักษณะของมันอันเนี้ยที่เป็นเหลวๆเขาจะฟักมาจากปี๊บอะค่ะปี๊บที่นักเรียนเห็นปี๊บใส่น้ำมันอะไรเงี้ยส่วนถ้าเป็นปึกทำไมถึงเรียกว่าเป็นปึกเพราะว่าเอาไปทำเป็นก้อนๆนะครับอันนี้เราก็จะใส่รสชาติจะออกหวานหน่อยนะครับในส่วนของน้ำจิ้มถั่วนะฮะเราจะใส่ปริมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผัดให้น้ำตาลเนี่ยครับละลายก่อนแล้วถึงจะปรุงรสชาติต่อนะครับส่วนถั่วเนี่ยเราจะใส่ทีหลังถ้าเราใส่ถั่วเร็วเนี่ยถั่วก็จะไปทำให้มันอืดไม่น่ากินนะฮะเราจะใส่ถั่วแค่แป๊บเดียวแล้วก็ปิดไฟเลยฮะซอสถั่วจะออก3รสนะครับมีความเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนะครับความเปรี้ยวที่ได้เนี่ยได้จากน้ำมะขามเปียกครับเราจะใส่ในปริมาณเท่ากันนะครับก็คือ3ช้อนนะครับครับน้ำมะขามเปียกตัวนี้ครูมอสจะคั้นใหม่ๆสดๆทุกครั้งไม่คั้นทิ้งไว้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้มะขามเปียกแยกชั้นและคืนตัวและทำใหเซ็งได้นะฮะน้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำอุ่นยิ่งดีหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะครับไม่ใช้น้ำเย็นนะครับครับแล้วเราก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับใช้เวลาเคี่ยวสักพักหนึ่งนะครับในการเคี่ยวตัวนี้ครับแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำปลานะครับจะช่วยในเรื่องความเค็มแต่เราจะไม่ให้เค็มมากนะตัวน้ำปลาเราจะใส่ปริมาณแค่1-2ช้อนโต๊ะแค่นั้นครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่าในตัวน้ำพริกแกงของเราทั้ง2ตัวเนี่ยมีส่วนผสมของตัวกะปิอยู่แล้วนะซึ่งตัวกะปิเนี่ยก็จะมีความเค็มของน้ำพริกแกงมีความเค็มแล้วก็เกลืออยู่แล้วในตอนที่เราโขกน้ำพริกแกงนะครับเดี๋ยวเราเคี่ยวไปอีกพักนึงฮะส่วนน้ำจิ้มอาจารย์เนี่ยฮะที่เราเคี่ยวไว้เมื่อกี้ฮะตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับก็ลักษณะก็จะมีสีเหลืองทองครับมีความข้นประมาณนี้นะครับเมื่อกี้จากเร็วๆนะฮะตอนนี้ก็มีความข้นหนืดในระดับหนึ่งฮะเดี๋ยวพอเย็นเราอย่าลืมนะครับอะไรที่เย็นลงจะให้ความข้นหนืดมากกว่านี้นะครับเอาเบาไฟหน่อยลูกในส่วนของตัวน้ำจิ้มถั่วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวต่อไปเป็นเคล็ดลับเลยของครูมอสก็คืองาขาวตัวนี้นะครับเป็นงาขาวคั่วนะครับคั่วให้หอมก่อนแล้วนำไปป่นให้ละเอียดนะฮะตัวนี้เป็นงาขาวคั่วเราจะใส่ในปริมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับในส่วนของงาขาวครับจะใส่น้อยก็ถั่วนะครับงาอันนี้เป็นส่วนของงาขาวครับและพระเอกของน้ำจิ้มถั่วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถั่วลิสงคั่วป่นนะครับอันนี้ถ้าคั่วใหม่ๆได้ยิ่งดียิ่งจะมีความหอมมากขึ้นตัวนี้เราจะใส่ในปริมาณ1ถ้วยตวงนะครับอันนี้คั่วใหม่ๆนะครับแล้วนำไปบดด้วยครกก็ได้หรือว่าใครจะมีเครื่องปั่นก็ได้นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับประมาณ1ถ้วยนะครับเดี๋ยวน้ำจิ้มอาจารย์เราได้แล้วเราขออนุญาตพักไว้ด้านหน้าก่อนนะฮะขออนุญาตนะครับได้ที่แล้วนะครับเราก็จะตบท้ายด้วยหัวกะทิเพื่อเพิ่มความข้นนะครับให้กับตัวน้ำจิ้มถั่วของเรานะครับอีกประมาณ1ครึ่งถ้วยตวงนะครับ

สุดท้ายขาดไม่ได้ครับอันนี้ไม่รู้เป็นสูตรลับของครูมอนฮะเนยจืดตัวนี้เป็นเนยจืดครับเราจะใส่ท็อปลงไปนะครับเพื่อให้ตัวน้ำจิ้มของเราเนี่ยมีความนัวแล้วก็ความมันหอมมันนะครับอีก2ช้อนโต๊ะครับอุ้ย

ะอันนี้เห็นไหมครับไม่ยากอย่างที่คิดไม่ว่าจะเป็นในตัวของถั่วงาน้ำพริกแกงเห็นไหมไม่ต้องไปโขกเองให้เสียเวลาใช้น้ำพริกแกงมัสมั่น2ช้อนโต๊ะน้ำพริกแกงแดง2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะใช่ไหมครับมีอะไรอีกมีน้ำปลาเราไม่ต้องการให้เค็มมากเพราะในน้ำพริกแกงเรามีส่วนผสมของกะปิหรือว่าบางตัวจะมีกุ้งแห้งอยู่แล้วเราจะใช้เพียงแค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกเท่ากับน้ำตาลปี๊บก็คือ3ช้อนโต๊ะนะฮะเพื่อให้บาลานซ์ในความเปรี้ยวเค็มหวานกำลังดีนะฮะความมันที่ได้ก็จะได้จากกะทิแล้วก็ได้จากเนยครับอันนี้ความข้นเดี๋ยวให้น้องกุ้งยกให้ดูนิดนึงนะฮะความข้นก็จะอยู่ในระดับนี้นะครับไม่ข้นจนเกินไปแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะครับนะยิ่งเดี๋ยวเราพักให้เย็นเนี่ยเดี๋ยวทำไมฮะเดี๋ยวมันจะข้นยิ่งกว่านี้นะฮะแต่อย่าลืมอาหารทุกอย่างต้องทำไม่ถึงจุดเดือดนะฮะให้เดือดก่อนถ้าไม่เดือดอาจจะทำให้ท้องเสียได้หรือว่าทำให้อาหารเนี่ยบูดได้ง่ายนะฮะตอนนี้ก็เดือดเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักไว้นะครับเดือดเรียบร้อยนะครับพักไว้ก่อนฮะต่อไปเราจะมาหาพระเอกของเราก็คือในตัวของหมูสเต๊ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะได้เห็นได้ชัดเจนนะฮะวันนี้ครูมอสเลือกเป็นใช้ไม้เป็นไม้เบอร์5ครับในการทำตัวหมูสเต๊ะนะฮะตัวนี้ไม้ครูมอสเลือกเป็นใช้เป็นไม้เบอร์5นะฮะแช่น้ำไว้ทำไมถามว่าทำไมครูมอสต้องแช่น้ำไว้1เพื่อให้ไม้เนี่ยมีความชื้นเวลาเรานำไปย่างไม้จะไม่ไหม้ก่อนที่หมูจะสุก2เพื่อทำความสะอาดไม้ด้วยแล้วก็ทำให้หมูเนี่ยเสียบได้ง่ายค่ะเดี๋ยวให้น้องกุ้งนะฮะเสียบสาธิตให้ดูสัก 5-6 ไม้แล้วกันครับเพื่อที่เราจะนำไปย่างกันฮะในการเลือกซื้อหมูคะครูมอสเคยบอกอยู่เสมอว่าในการเลือกซื้อหมูเนี่ยเราจะต้องเลือกหมูที่มีสีชมพูนะฮะตอนนี้น้องกุ้งก็จะเริ่มเสียบแล้วนะเราก็เสียบตามชอบเลยต้องการให้มันหนายาวขนาดไหนนะฮะเราก็เสียบไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนำไปย่างอยู่แล้วนะฮะในการเลือกซื้อหมูกลับมาในการเลือกซื้อหมูในการเลือกซื้อหมูเนี่ยหมูที่ดีจะต้องเป็นสีชมพูไม่มีพังผืดไม่มีพยาธิไม่มีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นคาวหรือว่าไม่มีไข่แมลงวันไข่จากสัตว์อื่นๆนะฮะกดไปแล้วเนื้อต้องบุ๋มต้องเด้งกลับมานะฮะไม่ใช่ยุบลงไปเลยนะครับมีเลือดออกมามีช้ำเลือดช้ำหนองอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับวันนี้ครูมอสเลือกเป็นในส่วนของสันคอหมูนะครับเพื่อที่จะมีเป็นส่วนที่มีมันแทรกนะครับเหมาะสำหรับการทำไปทำหมูสเต๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบตอนนี้เราก็ทิ้งไว้สักพักแล้วหมูก็จะเริ่มเข้าน้ำเข้าเนื้อในขณะที่ย่างเราสามารถใช้นมเนี่ยนำมาราดหรือว่าพรมได้เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับตัวหมูสเต๊ะของเรานะครับซึ่งวันนี้เทคนิคการหั่นหมูเนี่ยครูมอสไม่ได้มาหั่นให้ดูแต่ว่าครูมอสเชื่อแล้วว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วเวลาเราหั่นหมูหั่นยังไงให้หมูนุ่มเราต้องหั่นตามเส้นหรือขวางเส้นเอาจริงๆแล้วก็คือการหั่นเนื้อหมูนะครับเราต้องหั่นขวางเส้นของเนื้อหมูนะครับเพื่อให้หมูเนี่ยมีความนุ่มนะครับเหมาะสำหรับแล้วก็ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กหรือว่าความหนาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำไปปรุงอาหารชนิดไหนไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดเราจะต้องดูว่าหมูส่วนไหนเหมาะสำหรับเอาไปทำอาหารชนิดไหนหมูส่วนไหนเหมาะสำหรับไปทอดอย่างเช่น3ชั้นสามารถเอาไปตุ๋นได้ทอดได้ใช่ไหมฮะสะโพกทำได้ทุกเมนูหลากหลายคอจะเหมาะที่สุดคือการย่างเพราะในตัวของคอหมูที่มูคูมอสเลือกใช้วันนี้เป็นในส่วนของที่มีมันแทรกนะฮะครับแล้วเราก็เสียบหมูสเต๊ะเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะย่างนะฮะวันนี้ในห้องส่งสตูของเราหรือว่าในครัวยอดเพชรของเราเนี่ยหรือว่าที่เราขายสตรีทฟู้ดกันเนี่ยไม่สามารถนำเตาที่เป็นเตาถ่านนะฮะเข้ามาได้เราก็ดึงใช้เป็นกระทะกิลนะฮะเพื่อใช้ในการกิลในการย่างเนี่ยเราต้องใช้ไฟกลางหรือไฟอ่อนนะครับเพื่อให้เนื้อหมูสเต๊ะของเราเนี่ยสุกทั่วถึงกันนะฮะต้องใช้เวลานิดนึงในการย่างฮะในขณะที่ครูมอสอธิบายเนี่ยน้องกุ้งก็จะย่างหมูสเต๊ะไปด้วยนะฮะซึ่งหมูสเต๊ะที่เราย่างเนี่ยก็เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยย่างไปทั้งทั่วสตูนักเรียนที่มารับชมครูมอสอยู่ให้กำลังใจเนี่ยก็น่าจะกลืนน้ำลายกันนะฮะส่วนน้ำจิ้มอาจารย์ของเราเย็นเรียบร้อยแล้วน้ำจิ้มถั่วของเรา

เย็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะกระทะร้อนแล้วเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะฮะคู่เคลือบกระทะเล็กน้อยนะฮะเพื่อไม่ให้หมูเนี่ยติดกระทะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสีของหมูด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะนะฮะนำพอกระทะเริ่มร้อนได้ที่เราก็จะนำในส่วนของตัวหมูสเต๊กของเราเนี่ยลงไปย่างนะครับในการย่างหมูเนี่ยครับต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ใช้เวลานิดนึงหากเราใจร้อนหมูอาจจะไม่สุกแล้วก็หรือว่าใจไม่ได้นะฮะเราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะฮะครับระหว่างรอนะครับเดี๋ยวให้น้องกุ้งย่างไปด้วยนะครับแล้วก็เราจะมาจัดจานไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขยับนิดนึงเอาหมูสเต๊ะลงก็ได้ลูกตอนนี้นะครับนำตัวน้ำจิ้มอาจาดครูมอสไม่แนะนำให้นำพวกผักเนี่ยลงไปในส่วนของน้ำจิ้มอาจาดเลยเราจะใช้หอมแดงนะครับเป็นหอมแดงไทยหรือใครจะใช้หอมแขกก็ได้นะครับเราก็ดูว่าปริมาณที่เราถ้วยเสิร์ฟของเราเนี่ยเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนนะใส่ไปในถ้วยนะครับแล้วก็พริกนะฮะครูมอสใช้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับเขียวเหลืองแดงนะครับในการทานคู่กับตัวน้ำจิ้มอาจาดครับแล้วก็แตงกวานะฮะครูมอสเอาไส้ออกเพราะว่าในไส้ของแตงกวาเนี่ยมีน้ำมากยิ่งเราใช้เกือบทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำของตัวแตงกวานะฮะออกมาโหตอนนี้หมูสเต๊ะที่น้องกุ้งย่างนะฮะหอมมากเลยนะครับใช้ใจเย็นๆแล้วก็ตัวน้ำจิ้มอาจาดนะครับเราก็ราดลงไปเลยในผักที่เราเตรียมไว้แล้วนะฮะตกแต่งด้วยผักชีนะครับผักชีครูมอสก็เด็ดใบไว้เรียบร้อยแล้ววางไปบนหน้าของตัวน้ำจิ้มอาจาดส่วนน้ำจิ้มถั่วของเราก็เย็นเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับก็ตักใส่ถ้วยไว้รอวันนี้ครูมอสเลือกเสิร์ฟคู่กับขนมปังตัวขนมปังนะครับครูมอสเลือกเป็นขนมปังไวท์เบรดนะครับก็นำไปอบหรือว่านำไปกริลกับกระทะให้ได้สีเรียบร้อยแล้วนะครับครับในระหว่างรอเนี่ยครับเราก็ในระหว่างรอที่หมูสุกครูมอสขออนุญาตนำนมสดตัวนี้ครับหรือว่าช่วยแตะลง

ไม่หนามากเพราะฉะนั้นจะใช้เวลาย่างแค่ประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็พลิกด้านแล้วด้านนี้สีสันสวยมากเดี๋ยวรออีกด้านหนึ่งสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการทำหมูสเต๊ะไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นส่วนในส่วนผสมของน้ำจิ้มอาจาร์น้ำจิ้มถั่วและตัวเครื่องหมักของสเต๊ะนั่นเองครับคุณมอสบอกไว้แล้วว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่ลึกซึ้งทำไมหมูสเต๊ะจะต้องกินกับอาจาร์ทำไมต้องกินกับน้ำจิ้มถั่วเพราะอะไรเพราะว่าเห็นไหมคะเมื่อเรามาทานรวมกันแล้วองค์ประกอบความเปรี้ยวเค็มหวานหรือว่าความหอมของเครื่องเทศเนี่ยก็จะลงตัวกันได้ดีตอนนี้นะครับหมูของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมจัดจานเสิร์ฟนะครับสีสันสวยมากนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับเสร็จสิ้นกันแล้วสำหรับหมูสเต๊ะนะครับสไตล์คูมอสสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนครับยากไหมครับไม่ยากเนาะแถมอร่อยด้วยก็ขอขอบคุณนักเรียนมากๆเลยที่ตั้งใจฟังครูมอสตลอด5 EP ที่ผ่านมานะคะในทีมสตรีทฟู้ดของเรานักเรียนนักศึกษาทุกท่านสามารถกลับไปย้อนดูได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนกะเพราโบราณกะเพราสมัยใหม่แล้วก็สูตรซอสสำเร็จรูปที่สามารถนำไปปรุงผัดซีอิ๊วก็ได้ผัดหมักหมูก็ได้แล้วก็ผัดกะเพราทอดกระเทียมหรือว่าก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้เป็นซอสอเนกประสงค์สามารถทำได้หลากหลายเมนูครับหรือว่าจะเป็นผัดไทยที่สูตรน้ำจิ้มเนี่ยสูตรซอสเนี่ยโอ้โหสามารถนำไปประกอบ

ได้หลากหลายเหมือนกันผัดหมี่กระเฉดทำอย่างไรให้ผักกระเฉดสดนักเรียนสามารถไปย้อนดูได้ยำวุ้นเส้นโบราณนักเรียนไปย้อนดูได้ครับและ EP ที่เพิ่งผ่านไปสดๆเลยนะครับสำหรับหมูสเต๊ะสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับของครูมอสนี่เองครับก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกท่านอีกครั้งที่ตั้งใจฟังครูมอสตลอด5คลาสที่ผ่านมานะฮะหวังว่ามีโอกาสเราจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกฮะสำหรับวันนี้ครูมอสลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะน้อยหน่าค่ะคุณหมอคะวันนี้น้อยหน่าอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
1: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
3: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
2: อ๋อเหยียบเบาๆก็ใช้ได้
3: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
2: อ๋อค่ะ
3: มาดูเครื่องมือกัน
2: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
3: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันนี่แหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% ค่ะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
2: ค่ะ
3: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้งั้นช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละอันนี้ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้น้อยหน่าลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
2: เอาไว้ดูดน้ำลาย
3: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าเนี่ยอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าใช่อันนี้มันจะดูดช้าๆ
2: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
3: ใช่ขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะอันนี้น่ะลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
2: ี่
3: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองหยิบดูคะ
2: ทำอะไรเหรอคะ
3: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
2: เหมือนไส้ดินสอกด
3: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
2: เข้าคอ
3: ใช่อันตรายค่ะแล้วเช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากคนไข้ต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์ไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อันนี้ลองใส่นะคะจับดูปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เก็บเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ ช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
2: ใช้
3: อ่ะหยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะเท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
1: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
3: ทาร่านี่เลย
2: แอปเปิ้ลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
3: แอปเปิ้ลเนี่ยล่ะค่ะเราก็จะต้องปอกเปิดแอปเปิ้ลค่ะการปอกเปิดแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
2: ทำ
3: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะนี้เป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
2: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได้เลย
3: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนิ่งหนาพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
3: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ
1: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
3: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
2: ค่ะ
3: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เหนือไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
1: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
3: โอเคมาถึงแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเครื่องซิมูเลชันแลบของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
3: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามองเห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมในฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: เป็นสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
2: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
3: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะนี่นะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วแล้วก็กอจืดเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะค่ะนี้น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะ

0: อุ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
1: ดูน้องน้อยน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยน่าจะเป็นอย่างไร
0: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะติกอไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยน่าจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นไหม
2: ค่ะ
0: ตรงนี้สวยมากตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงนะตรงนี้ต้องตื้นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
2: สนุกมากเลยค่ะ
0: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
2: ชอบอันนี้มากที่สุดค
1: ่
2: ะ
1: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติด

0: สตอน CPR กู้ชีพเบื้องต้น
1: แข่งแข่งมันจะได้แบบ
2: 1 2
1: 3ปึ
2: ้ง
1: ก็ได้แล้ว
2: เป็นงา
1: เป็นงา
2: ใช่ค่ะ
1: พี่ยาคนเป็นลมไปช่วยช่วยนั้นช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนเป็นลมค่ะ
2: ช่วยด้วยค่ะ
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะ
2: มีคนเป็นลมค่ะ
1: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
3: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
2: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: โอเคค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: ไม่น่ากลัวมันไงมาแล้ว
5: คนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
5: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
3: ได้ค่ะ
6: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
5: ยืนยันคนไข้หมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
3: เป็นค่ะ
5: ควรเปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
3: ได้ค่ะ
1: อย
3: ่
1: าง
3: นี้เด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
1: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
3: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
2: อยากค่ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
1: ไปไปไป
3: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
1: อยากรู้ค่ะ
3: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
1: ค่ะ
3: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถ้าถูกใจลองทำเลยค่ะ

0: เอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
1: คุณคะคุณคะ
0: ถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มเลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้งสองข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่ไหมเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
1: ข้าง
0: โอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
2: น้องตัวขึ้นมาเลย
0: นี่นี่ขึ้นมา
2: ใช่อย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่พี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
1: ค่ะ
0: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
1: ม
0: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอย่ามาทำบ้างได้ไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
1: วัดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอย่าก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอย่าก็หนุนตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1และ2และ3และ4และ5และ6ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอแล้วเหนื่อยไหมพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
0: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
1: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
2: คอะไรนะครับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยอะค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก

0: ้ยมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเข็มอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
2: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราและคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
1: ก็

วัสดีค่ะ EP 10นะคะการใช้ชุดเครื่องมือ property นะคะในการทำงานของโปรแกรมเมอร์ก็จะมีหน้าต่าง property นะคะในการทำงานแล้วก็ในการปรับคุณสมบัติของวัตถุนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวิธีการใช้เครื่องมือ property ใช้ยังไงนะคะการใช้ชุดเครื่องมือ property ในโปรแกรม AutoCAD นะคะคือเครื่องมือ property อย่างที่เราเคยรู้ไปใน EP ก่อนหน้าบ้างแล้วนะคะว่าคุณสมบัติของวัตถุเนี่ยจะโชว์ที่เครื่องมือ property นะคะในส่วนของเครื่องมือ property เนี่ยเราจะใช้ในการเปลี่ยนคุณสมบัติค่ะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมเลเยอร์นะคะแล้วก็สามารถเลือกวัตถุเนี่ยแล้วเราก็สามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของตัววัตถุได้ด้วยนะคะการใช้ชุดเครื่องมือ property นะคะคือการเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุนะคะตัวเครื่องมือ property เนี่ยจะมีหน้าต่างอยู่ที่ตัวแท็บริบบอนนะคะหรือเราสามารถคลิกเลือกขึ้นมาได้นะคะโดยการกด PR นะคะจะมีหน้าต่าง property ขึ้นมาค่ะในส่วนของหน้าต่าง property เนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือในการสามารถเช็คคุณสมบัติของอ็อบเจกต์ต่างๆวัตถุต่างๆในงาน AutoCAD ของเรานะคะแล้วก็สามารถใช้ในการควบคุมคุณสมบัติของตัวอ็อบเจกต์ได้ด้วยนะคะในการเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุเนี่ยสำหรับตัวหน้า property นั้นนะคะสามารถพิมพ์เรียกขึ้นมาได้โดยการกด PR นะคะกด Enter นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าต่างตามตัวอย่างนี้เลยนะคะขึ้นมาที่แถบขวามือตัวหน้าต่างเนี่ยค่ะก็จะขึ้นมาตลอดเวลาในการทำงานนะคะเรามักจะเปิดตัวหน้าต่างนี้ไว้เพื่อเช็คคุณสมบัติต่างๆนะคะเป็นการบอกว่าวัตถุที่เราเลือกเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรโดยสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติทั่วไปได้ที่ตัว General นะคะในแถบของตัว Property ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนชนิดของเส้นนะคะเปลี่ยนความหนาของเส้นเปลี่ยนเลเยอร์ของเส้นนะคะหรือถ้าต้องการเปลี่ยนพิกัดก็สามารถเปลี่ยนได้จากหน้า Property ได้เหมือนกันนะคะลักษณะหน้าต่างของหน้า property นะคะคือเขาจะเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติของวัตถุของเรานะคะในกรณีที่เราเลือก polyline อะค่ะตัวหน้า property เขาก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เราเลือกที่ตัว polyline อยู่นะคะแล้วก็คุณสมบัติของตัว polyline ที่เราเลือกเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรเช่นมีขนาดที่ความยาวที่62นะคะตามตัวอย่างในภาพนี้นะคะหรือมีขนาดอยู่ที่241นะคะแล้วก็มีพิกัดอยู่ที่ตำแหน่งไหนที่แกน x เท่าไหร่แกน y เท่าไหร่นะคะอยู่ที่เลเยอร์อะไรสีอะไรนะคะเขาก็จะขึ้นโชว์แบบนี้เลยต่อไปเนี่ยหน้าต่างของตัว property เนี่ยเมื่อเราเลือกตัวของตัว circle หรือตัววงกลมแล้วค่ะตัวหน้าต่าง property เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเขาก็จะโชว์เป็นคุณสมบัติของวงกลมที่เราเลือกนะคะก็มีลักษณะของหน้าต่างเนี่ยที่ไม่เหมือนกันข้อมูลที่โชว์ขึ้นมาในหน้า property เนี่ยก็จะไม่เหมือนข้อมูลที่โชว์ขึ้นมาในหน้า polyline สังเกตนะคะว่าตัวของวงกลมอะค่ะเขาก็จะมีพวกเซนเตอร์ x เซนเตอร์ y เซนเตอร์ z อะไรเงี้ยขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นคุณสมบัติเฉพาะของตัววงกลมนะคะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานนะคะแล้วก็ลองดูว่าลักษณะของตัว property ในหน้า AutoCAD เมื่อเข้าไปในโปรแกรมจะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้งานกับส่วนอื่นๆยังไงบ้างนะคะเมื่อเราเข้ามาในหน้าของตัว AutoCAD แล้วนะคะเราอาจารย์เบื้องต้นอาจารย์ก็จะใช้ไฟล์ตัวที่เราลองพล็อตหน้ากระดาษดูนะคะมาใช้ในการเรียนรู้ตัว property กันนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าอย่างในกรณีที่เราเปิดหน้าต่างมาแล้วยังไม่มีตัว property ขึ้นมาเนี่ยลักษณะของหน้าต่างการทำงานของเราก็จะมีลักษณะเบื้องต้นแบบนี้นะคะตัว property ที่ตัวแท็บริบบอนนะคะหลักๆก็จะเป็นตัวตรงนี้นะคะเราสามารถกดลงมาได้เขาก็จะมีคำสั่งต่างๆที่ซ่อนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัว Match Property เนี่ยก็คือการเหมือนกด MA นะคะคือการ Match ตัว Property ของวัตถุอื่นๆเนี่ยไปใช้ในอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นเราต้องการที่จะ Copy คุณสมบัติของเส้นสีม่วงเนี่ยค่ะไปใช้กับเส้นสีเทาเราก็กดตัว Match Property ตัวนี้ได้นะคะกดคลิกที่เส้นตัวนี้ก่อนเป็นตัวตั้งต้นนะคะเสร็จแล้วมากดตัวที่เราต้องการจะเปลี่ยนสังเกตว่าตัวคุณสมบัติของเขาเนี่ยสีเลเยอร์ต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยก็จะตามมาแต่เขาจะเปลี่ยนให้แค่เฉพาะตัวเลเยอร์แล้วก็ตัวสีนะคะไม่สามารถแมทช์ property ในขนาดหรือความยาวของตัวเส้นได้นะคะแต่ถ้าเป็นในกรณีของตัว dimension นะคะเราใช้ตัวแมทช์ property เนี่ยเขาจะไปก๊อปคุณสมบัติของตัว dimension นั้นมาเลยอย่างเช่นกรณีนี้นะคะเราต้องการจะแมท
property ตัวนี้ไปใช้กับตัวนี้ dimension เขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะเดียวกันเลยมีคุณสมบัติเหมือนกันเลยแต่ว่าความกว้างความยาวอ่ะเขาจะไม่เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทำ dimension ไว้เริ่มต้นก่อนนะคะกด control z ก็คือเป็นการย้อนกลับนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะใช้หน้าต่าง property ในรายละเอียดต่างๆยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นกรณีนี้อาจารย์ขอยกตัววัตถุชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ลองมาทำการแก้ไขชิ้นงานชิ้นนี้โดยใช้หน้าต่าง property กันค่ะกดเรียกคำสั่งหน้าต่าง property ขึ้นมาโดยการกด PR นะคะเมื่อเรากด PR แล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะว่าตัวแรกเนี่ยเป็นวงเล็บ property เราก็กดยืนยันได้เลยนะคะหน้าต่าง property เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วเขาจะแสดงสเตตัสเลยนะคะว่าตอนนี้เราเลือกวัตถุไหนอยู่ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้เขาขึ้นว่า no selection เท่ากับว่าเรายังไม่ได้เลือกวัตถุที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะการอาจารย์ขอกด x ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าสมมติถ้าเราเลือกเส้นนี้หน้าต่าง property ก็จะเปลี่ยนคุณสมบัติของหน้าต่างเองตอนนี้หน้าต่างเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อเราคลิกเลือกเส้นตัวหน้าต่างเนี่ยก็จะบอกแล้วว่าตอนนี้เราเลือกเส้นลายอยู่นะคะเมื่อเราเลือกเส้นลายเนี่ยเขาก็จะบอกแล้วว่าเส้นลายที่เราเลือกเนี่ยมีคัลเลอร์ที่เป็นสีเทานะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เหมือนกันแต่การเปลี่ยนสีเลเยอร์ตรงนี้ค่ะมันจะไม่ไปสอดคล้องกับตัวเลเยอร์ที่อยู่ในชุดการทำงานนี้นะคะคือเขาจะไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลเยอร์อันนี้จะเป็นชื่อเลเยอร์ ADIM เนี่ยนะคะหรือ ADIM เนี่ยคือชื่อเลเยอร์ณปัจจุบันนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนสีเนี่ยตัวชื่อเลเยอร์ก็จะยังเหมือนเดิมแต่สมมุติว่าถ้าเราคลิกที่ by layer คือหมายถึงว่าสีของเส้นอะค่ะเขาจะเป็นสีตามกับตัวเลเยอร์นี้สมมุติถ้าเราเปลี่ยนตัวเลเยอร์ไปที่ ADW ตัวนี้ใช่ไหมคะสีเลเยอร์เขาก็จะเปลี่ยนตามไปเลยก็คือสีเหลืองแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสีเขียวแล้วเราไปเปลี่ยนตัวเลเยอร์ตัวนี้เขาก็จะไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กดเลือกที่

by layer ไว้วิธีลดการสับสนในการทำงานนะคะเราควรตั้งตัวนี้ให้เป็น by layer ไว้ standard เลยนะคะเพื่อเราจะได้ไม่สับสนในการเปลี่ยน layer แนะนำว่าวิธีการเปลี่ยนสีเส้นนะคะให้เราเปลี่ยนที่ layer ดีกว่าไปเปลี่ยนที่ตัว color นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวline type line type เนี่ยก็คือคุณสมบัติของเส้นประเภทเส้นนะคะตอนนี้เส้นของเราจะเป็นตัว hiddenตัว hidden ก็คือเส้นปะนะคะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเขาให้เป็นเส้นแบบ continue เมื่อเปลี่ยนเป็นเส้น continue เนี่ยเส้นก็จะเปลี่ยนเส้นปะก็จะเป็นเส้นต่อเนื่องนะคะหรือเราต้องการจะเปลี่ยนเป็น center อันนี้ยังจะยังไม่เห็นเพราะว่า scale line type scale เนี่ยกว้างเกินไปที่จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นเส้น center นะคะวิธีการดูก็ลองดึงออกไปก็จะเห็นได้ว่าเส้นเนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นเส้น center นะคะหรือถ้าเราไม่ดึงออกไปดูนะคะเราสามารถปรับสเกลได้ที่ line type scale ตัวนี้ค่ะเราเปลี่ยนเป็นจุดหนึ่งเส้นตัวนี้จากเส้นปะก็กลายเป็นเส้นเซนเตอร์นะคะต่อไปนะคะก็คือตัว line type scale เหมือนเมื่อกี้เลยที่เราลองใช้ไปก็คือการปรับประเภทของเส้นขนาดของประเภทเส้นนะคะเช่นตัวนี้เป็นเส้นปะเราต้องการจะให้เส้นปะเนี้ยถี่กว่านี้นะคะเราก็ปรับตัว line type scale ก็คือจุดหนึ่งนะคะสังเกตได้ว่าเส้นก็จะถี่ลงแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเราลองปรับให้เป็นจุด2เส้นก็จะมีความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนกันนะคะต่อไปก็จะเป็นพวกtransparence อะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะไม่เปลี่ยนนะคะมักจะไม่นิยมเปลี่ยนตัวนี้นะคะตัว line width เนี่ยค่ะตัว line width ตัวนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดความหนาของเส้นซึ่งตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว color นะคะเรามักจะไม่ปรับตรงนี้กันเพราะว่าเบื้องต้นเราปรับการตั้งค่า layer แล้วก็การตั้งค่าตัว pose style ไปแล้วเป็นการกำหนดความหนาของเส้นไปแล้วดังนั้นการปรับความหนาของเส้นในหน้า property เนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับการทำงานของเรานะคะคุณสมบัติของเส้นเนี่ยมักจะมีอยู่ในตัวของ general นะคะเป็นค่ามาตรฐานที่เราจะปรับกันต่อไปก็คือการเช็คคุณสมบัติของเส้นนะคะจะอยู่ในหน้า geometry เนี่ยค่ะตัว geometry นะคะก็จะบอกคุณสมบัติของเส้นเช่นองศาของเส้นนะคะความยาวของเส้นแล้วก็พิกัดต่างๆตรงนี้นะคะส่วนนี้ค่ะเราจะใช้ในการเช็คคุณสมบัติเพียงเท่านั้นนะคะมักจะไม่ค่อยปรับอะไรกับตัวตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ที่เราจะปรับกันก็จะอยู่ในหน้า general นะคะในส่วนของ line ในกรณีต่อไปเนี่ยถ้าเป็น polyline ในส่วนของ polyline เขาก็จะมีหน้าต่างที่แตกต่างจากตัวของ line เหมือนกันอย่างตัว line ก็จะมี general 3D geometry ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในตัวของ polyline เขาก็จะมีเพิ่มตัว mix นี่เข้ามานะคะก็คือเขาก็จะเพิ่มคุณสมบัติเช่นเราต้องการจะปิดตัวเส้นโพลีไลน์นี้ไหมเราก็สามารถเลือกได้เลยตรงนี้ตัวโพลีไลน์ของเราก็จะปิดแต่ถ้าเราไม่ต้องการปิดเราก็กดเปิดเขานะคะต่อไปนะคะอย่างตัวโพลีไลน์เนี่ยก็เหมือนกันเลยตัว general วิธีการตั้งค่าเหมือนกันกับตัวไลน์เลยนะคะจะมีแตกต่างกันก็ตรงนี้ตัวโพลีไลน์เนี่ยก็จะมีพวกarea เพิ่มเข้ามานะคะจะเป็นการบอกว่า area ที่อยู่ตรงเนี้ยเมื่อเราปิดแล้วเนี่ย area ของตัว polyline ตัวเนี้ยเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีแสดงขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้กันก็คือคุณสมบัติของตัว polyline อะค่ะเราสามารถที่จะปรับแก้ความหนาของเส้นได้ที่ตรงนี้การปรับแก้ความหนาของเส้นตรงเนี้ยค่ะมันจะไม่แสดงที่ตัวหน้าจอของเรานะคะเขาจะไปแสดงที่หน้าตัวของการพอร์ตแต่ถ้าในส่วนของการทำงานแล้วเราต้องการปรับตัวโพลีไลน์ให้มีความหนามากขึ้นเรามาปรับตรงค่า global นี่นะคะตรงนี้เราปรับเป็นจุด2เส้นของเราก็จะมีความหนาขึ้นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือการใช้งานหน้า property ของใช้งานเส้น PL นะคะต่อไปเราลองมาดูการใช้หน้า property กับการใช้เส้น dimension นะคะในกรณีนี้เมื่อเราเลือกตัว dimension ที่เรามีอะค่ะสังเกตว่าตัวหน้า property

Reality จะมีคุณสมบัติของตัว Dimension เนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเลยเยอะกว่าตัวของ Line ของ Polyline นะคะเมื่อเรามีตัว Dimension เนี่ยเขาก็เหมือนกันเลยตัว General ก็คือการปรับเลเยอร์การปรับสีหลักๆที่เราจะใช้ในการปรับตัว Dimension เราจะใช้ตัว Property ในการปรับ Dimension เนี่ยก็คือจะมีเช่นการเลือก Dimension Style Dimension Style ที่เรามีที่เราบันทึกไว้ในงานของเราอะค่ะเขาก็จะขึ้นที่ตรงนี้เลยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการจะเปลี่ยนลักษณะของ Dimension เป็นแบบไหนนะคะในกรณีนี้เราเลือกอยู่ที่ MN EE 100นะคะแต่ถ้าเราต้องการจะปรับเขาให้เป็นตัวอื่นเราก็คลิกเลือกแบบนี้สังเกตว่าเมื่อเราคลิกเลือกสไตล์อะค่ะตัว Dimension เนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่มันใหญ่เกินที่เราต้องการวิธีการปรับตัว Dimension เพื่อให้มีขนาดที่ได้ตามที่เราต้องการนะคะก็สามารถปรับได้ที่หน้า Property ได้เหมือนกันโดยวิธีการปรับนะคะต่อไปก็คือการปรับลักษณะของตัวลูกศรหรือหัว Dimension นะคะก็คือตัวนี้เราก็คลิกได้เลยตัว arrow 1เขาก็จะบอกว่าในด้านหนึ่งของตัว dimension เนี่ยเราจะปรับเป็นลักษณะไหนเช่นเราต้องการปรับให้เป็นดอทหรือเป็นเครื่องหมายวงกลมเราก็เลือกตัวดอทได้เลยก็จะมีดอทแบบทึบแบบโปร่งนะคะหรือจะเป็นดอทที่มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็เล็กนะคะเราก็เลือกได้ในที่นี้เราเลือกดอท small นะคะเราต้องการเปลี่ยนทั้งสองข้างก็คลิกเหมือนกันเลยแต่เราลองยืดตัว dimension ดูเพื่อที่จะได้ดูง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเราขยับตัว text dimension ได้นะคะเมื่อเราขยับเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเขาก็จะมีตัว arrow size ซึ่งเราอยากปรับขนาดของตัวหัว dimension เราก็สามารถปรับได้ที่ arrow size ตรงนี้เลยก็ปรับเป็นจุด 0.9 เขาก็จะเล็กลงเป็นครึ่งหนึ่งของเดิมซึ่งขนาดเดิมเมื่อกี้ก็คือจุด 1.8 เราปรับเป็นจุด 0.9 นะคะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งตัวต่อไปก็คือจะเป็นเหมือนกันเลยการตั้งค่าน้ำหนักเส้นของตัวตัวดิมตัวดิมของ Dimension ก็หมายถึงเส้นตัวนี้เส้นด้านข้างนี้นะคะที่เป็นเส้นสีแดงด้านบนด้านล่างนะคะตัวด้านบนด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถปรับได้แต่อย่างที่บอกว่าเราจะไม่นิยมปรับตรงนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือการเปิดปิดหัว Dimension ของเราถ้าเราตั้งเป็นออฟเขาก็จะปิดไปนะคะเราก็เปิดไว้ก่อนอันนี้การตั้งค่าคัลเลอร์ของสีเหมือนตอนที่เรากดตั้งค่าไดเมนชันที่เราศึกษากันไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าการที่เราจะมาปรับในหน้า property ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันเลยนะคะมันจะรวดเร็วกว่าการที่เราเข้าไปกดปรับในตัวไดเมนชันสไตล์อะค่ะเพราะว่าในการปรับตัวนี้ค่ะเขาจะปรับแค่เฉพาะวัตถุที่เราเลือกแต่การเข้าไปปรับในตัว Dimension Style เนี่ยคือเขาจะปรับตัว Dimension ทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นชื่อเดียวกันนะคะคล้ายๆกับการทำงานของบล็อกเลยพวกนี้ก็เราก็ลองกดปรับได้นะคะว่ามันสามารถปรับเป็นอะไรได้บ้างนะคะอย่างอันนี้ปรับเป็นเส้นปะเส้น Continue นะคะพวกนี้เขาก็ในหน้า property อะค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เรากำลังปรับอยู่ในส่วนของไหนอย่างเราปรับอยู่ในส่วนของ line arrow ใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการปรับตัว dimension ลักษณะของ dimension นะคะอันนี้ line offset ก็คือเราลองกดดูนะคะว่า line offset คืออะไร line offset ก็คือการที่ขนาดของเส้นอยู่ห่างจากตัววัตถุนะคะต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าของ text ในตัวของ dimension ในหน้า property นะคะในตัวของ text เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าเราต้องการที่จะใส่ background ของตัว text ไหมนะคะในที่นี้เราไม่ใส่นะคะ text color เราต้องการเปลี่ยนสีของ text ไหมเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรเราก็เลือกได้เลยนะคะตั้งค่าของความสูงของตัวหนังสือนะคะว่ามีขนาดเท่าไหร่เราก็คีย์ตัวเลขได้เลยเขาก็จะไม่ไปเปลี่ยนที่ตัว dimension อื่นๆนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็น text style text style ก็คือการเปลี่ยนลักษณะของตัว text นะคะว่าเราอยากจะใช้ลักษณะตัว text แบบไหน
ตอนนี้มีให้เลือก3แบบนะคะเราใช้เป็นเบื้องต้นดีก่อนต่อไปก็คือเราก็ตั้งค่าตัวเทคได้อย่างเช่นจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายแบบนี้นะคะก็จะมีให้เปลี่ยนให้ปรับต่อไปก็จะเป็นฟิตในส่วนของฟิตอะค่ะก็คือการที่เราปรับสเกลของตัวไดเมนชันเลยในกรณีนี้เนี่ยสเกลอะจะเป็น1ก็คือหมายถึงว่าเป็นสเกลสแตนดาร์ดที่เราตั้งค่าในตัวไดเมนชันนะคะส่วนถ้าเราปรับให้เขาเล็กลงเป็น 0.5 ทุกอย่างของสเกลอะค่ะเขาก็จะย่อลงนะคะเป็นครึ่งหนึ่งของไดเมนชันปกติหรือเปรียบง่ายๆก็คือไดเมนชันที่เราตั้งค่าไว้เบื้องต้นในส่วนของการตั้งค่าไดเมนชันนะคะเขาจะเป็น1 ต่อ 100ใช่ไหมคะแต่เมื่อเราปรับตรงค่าฟิตตรงนี้ค่ะเขาจะปรับเป็นสเกลการที่เราคีย์เข้าไปเป็น 0.25 ก็หมายถึงว่าสเกลตัวนี้จะใช้ในการทำงานที่เป็นสเกล25นะคะ1 ต่อ 25แต่ถ้าเราปรับเป็น 0.5 ก็หมายถึงว่าเราใช้งานในการทำงานที่เป็นสเกล 0.5 นะคะหรือ50นั่นเองในส่วนของค่าในส่วนของหน้าต่างฟิตเนี่ยนะคะหลักๆก็จะมีการปรับค่าประมาณนี้ต่อไปเป็นตัวของ primary unit นะคะ primary unit เนี่ยคือการปรับในส่วนของสัดส่วนแล้วก็ทศนิยมต่างๆนะคะเช่นตอนนี้เราใช้ dimension ที่เป็น1 ต่อ 100อยู่การวัดขนาดตรงนี้ค่ะที่เป็นสเกล100เขาก็จะวัดเลยว่าวัตถุตัวนี้มีขนาด10เซนแต่ถ้าเราปรับค่า primary ตัวนี้นะคะเป็น 0.5 ตัวนี้ค่ะเขาก็จะวัดเป็นสเกล50ให้เรานะคะก็คือหมายถึงว่าครึ่งหนึ่งของตัวเดิมอะค่ะเช่นกันก็คือเมื่ อเราปรับเป็น 0.25 ตัว primary scale นะคะเช่นกันก็คือเมื่อเราปรับเป็น 0.25 ตัวนี้เขาก็จะคำนวณออกมาว่าในอัตราส่วนที่เป็นสเกล100อะวัตถุตัวนี้มีขนาด10เซนใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นสเกล25เนี่ยตัวนี้เขาก็จะเปรียบเสมือนมี3เซนตัว primary unit อะค่ะส่วนใหญ่มักจะใช้ในการทำงานที่เราต้องการทำแบบขยายเพราะว่าเนื่องจากเวลาที่เราขยายวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัว dimension เนี่ยเขาก็จะต้องปรับสเกลตามการทำงานของเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับไดเมนชันนะคะว่าเราทำงานสเกลเท่าไหร่เบื้องต้นเราต้องเข้าใจส่วนความสอดคล้องกันของสเกลที่เป็น1ต่อ100 1ต่อ50แล้วก็1ต่อ25อะไรเงี้ยในการทำงานของเราด้วยนะคะหลักๆในการปรับตัวไดเมนชันนะคะเราก็จะใช้การปรับค่าในหน้าต่าง property ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าสมมติเราต้องการปรับหรือต้องการดูคุณสมบัติพวกสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อเราคลิกเลือกวัตถุที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเครื่องมือ property อะค่ะเขาก็จะขึ้นโชว์คุณสมบัติของสี่เหลี่ยมข้อดีของตัวหน้าต่าง property อะค่ะในกรณีที่เราต้องการคำนวณ area ข้างในของตัวสี่เหลี่ยมก้อนนี้นะคะเราก็สามารถดูได้จากด้านขวามือได้เลยค่ะว่า area ตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่ตอนนี้ก็ area ข้างในเนี่ยมีขนาดอยู่ที่ 2.16 ตารางเมตรนะคะแล้วก็ความยาวของเส้นรอบรูปเนี่ยอยู่ที่ 6.6 เราก็สามารถเช็คได้ที่หน้า property ได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นลักษณะที่เราไม่สามารถคำนวณเองได้ตัวหน้าต่าง property เขาก็จะบอก area เราเหมือนกันนะคะว่า area เนี่ยมีเท่านี้นะคะส่วนใหญ่เวลาในการทำงานนะคะในการทำงานของสถาปัตย์การทำงานของงานภายในก็ตามอะค่ะคือเราก็จะต้องทำงานให้สอดคล้องกับarea ของพื้นที่ต่างๆเราก็จะต้องคอยดูอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเราก็สามารถเช็คได้ที่หน้าต่าง property เลยในหน้าต่าง property เนี่ยเขาก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเลือกเส้นเลือกวัตถุใช่ไหมคะเขาจะบอกที่ด้านบนนี้ด้วยว่าเราเลือกวัตถุกี่วัตถุนะคะอย่างตอนนี้เขาบอกว่าเราเลือกทั้งหมด8วัตถุ

อุก็คือวงเล็บ8ในกรณีที่เขาขึ้นว่าออะค่ะก็คือหมายถึงว่าเราเลือกวัตถุที่มีลักษณะหลากหลายประเภทนะคะแต่ถ้าเราเลือกที่เป็นเส้นลายอย่างเดียวเขาก็จะขึ้นเลยว่าตอนนี้เราเลือกเส้นลายอยู่ที่4ชิ้นนะคะ

เราสามารถมาปรับแก้ได้ในหน้า property ได้เหมือนกันการปรับแก้ในหน้า property เนี่ยเขาจะอยู่ตรงในส่วนของ text ตรงนี้นะคะตรง content นะคะก็คือการปรับแก้ข้อความในกล่องข้อความของเราอย่างตอนนี้ข้อความของเราเป็นคำว่าชนิดใช่ไหมคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นคำว่าชื่อใช่ไหมคะเราก็พิมพ์ไปในกล่องของตัว property ได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อenter ค่ะในหน้าการทำงานของเราตัวคำว่าชนิดเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อให้แล้วก็เราก็สามารถปรับรูปแบบของสไตล์ได้ด้วยปรับได้ที่ตรงนี้เลยแล้วก็ข้อดีก็คือเราสามารถปรับพร้อมๆกันได้นะคะอย่างตอนนี้เราเลือกทั้งหมด6วัตถุใช่ไหมคะเราต้องการจะปรับเทคทั้งหมดเนี่ยให้เป็นประเภทเดียวกันเราก็สามารถปรับที่ตรงสไตล์ได้เลยเทคทั้งหมดก็จะแก้ไขให้ตามที่เราเลือกเลยนะคะโดยที่ในหน้าต่าง property เนี่ยทำให้เราไม่ต้องไปใช้ตัวการตั้งค่าข้างบนริบบอนนะคะแล้วก็สมมติว่าเราต้องการจะปรับความสูงของตัวเทคทั้งหมดเนี่ยก็สามารถเลือกแล้วก็ปรับที่ตรงนี้ได้เลยสมมติเทคตัวนี้มีขนาดอยู่ที่จุด5นะคะตัวนี้มีขนาดอยู่ที่จุด1แล้วเราต้องการปรับเขาเนี่ยที่ขนาดเท่ากันเราก็เลือกแล้วเราก็กดตัว high นะคะที่ตอนนี้เป็นคำว่า vary ให้เราเปลี่ยนเป็นจุด1เทคทุกตัวก็จะปรับขนาดพร้อมกันที่จุด1นะคะจุด05นะคะเราก็จะได้ลักษณะของเทคในการปรับครั้งเดียวพร้อมๆกันนะคะหรือถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเทคทั้งหมดเนี่ยให้เป็นชื่อเดียวกันโดยที่เราไม่ต้องไปดับเบิ้ลคลิกและแก้ทีละกล่องข้อความนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยการเลือกและพิมพ์ตรงคอนเทนต์ได้เลย NAME เห็นไหมคะว่าเทคทุกตัวเนี่ยก็จะปรับข้อความของตัวเทคอะค่ะให้เหมือนกันหมดเลยลองดูอีกครั้งนะคะอย่างถ้าเราเลือกทั้งหมดนี้แล้วเราปรับเป็น name 01 enter เทคทุกตัวก็จะกลายเป็น name 01เราต้องการปรับให้เขามีขนาดเท่ากันก็เลือกทั้งหมดนะคะกดที่ high เป็นจุด2สังเกตได้ว่าขนาดของตัวหนังสือเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยโดยที่ขนาดของตัวหนังสือนะคะเขาจะปรับขนาดเนี่ยตามจุดที่เรามาร์กไว้อะค่ะจุดเริ่มต้นของตัวเทคเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะเท่ากับว่าขนาดของตัวหนังสือเนี่ยเขาก็จะขยายจากจุดเนี้ยขึ้นไปที่จุด2เท่าๆกันเมื่อเราขยับจุดนี้ไปที่อื่นๆก็เหมือนกันค่ะตัวหนังสือเขาก็จะไปขยับที่จุดอื่นเขาจะไม่ได้อยู่ที่จุดเดียวกันนะคะส่วนต่อไปในการปรับแก้ไขเทคเนี่ยเราจะปรับในหน้า property ได้เนี่ยก็จะมีเช่นการเลือกตำแหน่งมาร์คของตัวเทคนะคะเช่นตอนนี้เขาบอกว่าตำแหน่งมาร์คของตัวเทคเนี่ยอยู่ที่ด้านซ้ายหรือเล็บตรงนี้นะคะ justify เนี่ยนะคะให้เราปรับให้เป็นตัว top center สังเกตว่าตัวมาร์คของตัวเทคเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ด้านบนของตัวเทคนะคะด้านบนตรงกลางก็คือ top center ของตัวเทคนี้นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันทั้งหมดเลยหรือเราอยากจะเปลี่ยนให้อยู่ที่ middle left ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะตรงกลางของกล่องข้อความตัวนี้อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัว mark ของ text นะคะในกรณีเวลาเราปรับตัว justify เนี่ยคือวิธีการใช้งานของเขาอะค่ะเราก็จะใช้ในกรณีที่เรามีกล่องสี่เหลี่ยม1ตัวนะคะแบบนี้แล้วเราอยากย้ายตัว text อะค่ะไปไว้ที่กึ่งกลางของกล่องอะค่ะสังเกตว่าถ้าเราจับตัวมาร์คของเขามาวางที่กึ่งกลางของกล่องแล้วอะค่ะตัวหนังสือเขาก็จะไม่ได้อยู่ที่ตรงกลางวิธีการของเราก็คือเราปรับในหน้า property ของเรานะคะปรับตัว justify เนี่ยค่ะให้เป็น middle center ค่ะตัว text ก็จะอยู่ตรงกลางและวิธีการดูว่าอยู่ตรงกลางไหมก็สังเกตที่ตัวมาร์คของตัว text เนี่ยค่ะว่าอยู่ตรง center ไหมตอนนี้ค่ะ

ตัวเทกก็จะอยู่ตรงเซ็นเตอร์แล้วการปรับในหน้า property นะคะหลักๆในส่วนของตัวเทกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่เราใช้ในการปรับกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการดูว่าคุณสมบัติเป็นยังไงก็ดูได้ตามนี้เลยเหมือนกันเหมือนกับการใช้งานของไลน์ของ polyline หรือใช้งานของ rectangle นะคะก็คือการปรับ color ปรับ layer ปรับ line type เหมือนกันเลยนะคะจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันต่อไปเนี่ยเราสามารถใช้ตัวหน้า property นะคะในการคำนวณรูปต่างๆได้เหมือนกันเช่นตัวโพลีกอนนะคะที่เราสร้างรูปหลายเหลี่ยมในกรณีนี้นะคะเราอาจจะไม่สามารถคำนวณเองได้เพราะว่าด้านต่างๆเนี่ยเขามีขนาดที่เราอาจจะไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็สามารถคำนวณได้เลยว่าแอเรียเท่าไหร่นะคะตัว global เท่าไหร่ตอนนี้เขาบอกว่าตัวโพลีกอนของเราเนี่ยมันปิดอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเราเปิดเห็นไหมตัวโพลีกอนก็เหมือนกับตัวโพลีไลน์เลยตั้งปิดและเปิดได้จากหน้า property ได้เหมือนกันนะคะตัวหน้า property อะค่ะหลักๆในการทำงานของมันเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะและถ้าเราไปใช้หน้าตัว property ในหน้าของ layout ล่ะเขาก็จะมีการทำงานที่สอดคล้องกันแล้วก็เหมือนกันเลยกับหน้าตัวโมเดลนะคะมีเวลาเราเลือกเส้นเห็นไหมคะตัวหน้า property เขาก็จะปรับแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาก็คืออย่างตอนนี้ค่ะเราเลือกตัว MV เขาก็จะขึ้นมาเลยว่าตอนนี้ในหน้าตัว MV ของเราเนี่ยตัว annotation scale เนี่ยอยู่ที่1:1เราก็สามารถปรับได้ด้วยปรับในหน้า property ได้เลยนะคะปรับเป็น1:10หรือ1:16 1:20เราก็สามารถปรับได้นะคะตอนนี้เป็นปรับเป็น1:20ซึ่งสังเกตว่าถ้าเราไม่ปรับในหน้า property เนี่ยในหน้าต่างด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีให้เราปรับแต่วิธีที่เราจะเข้าไปปรับสเกลได้เราก็ต้องทำเป็นคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับเลือกสเกลที่ตรงนี้แต่ถ้าเรามีหน้า property ในการทำงานของเรานะคะเราไม่ต้องดับอันคลิกเข้าไปเลยเราแค่คลิกเลือกตัวกรอบ MV ของเรานะคะแล้วก็กดปรับตัวสเกลตรงนี้ได้เลยก็ดูนะคะว่ามีสเกลอะไรเพิ่มมีสเกลอะไรบ้าง1:2 1:4 นะคะการอ่านค่าสเกลในตัว AutoCAD เนี่ยถ้าเป็น1:2ก็หมายถึงว่าเขาก็จะเล็กลงแต่ถ้าค่าข้างหน้าค่ะมากกว่าก็คือการขยายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการขยายสเกลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วถ้าสมมุติเราเลือกวัตถุหลายๆวัตถุแล้วเราจะสามารถอ่านค่า property ตรงนี้ได้ไหมเราทำให้ดูนะคะวิธีที่เราเลือกวัตถุหลายๆวัตถุหรือเลือก dimension หลายๆ dimension นะคะตัวหน้า property เขาก็จะขึ้นเป็นลักษณะเบื้องต้นที่เราสามารถปรับแก้ไขร่วมกันได้ขึ้นมานะคะอย่างเช่นตัวนี้เราสามารถปรับแก้ไขตัวหัวลูกศรพร้อมๆกันได้เลยเหมือนกันนะคะก็จะมีในส่วนหน้าต่างของหน้า property เนี่ยก็จะมีบางส่วนที่มันหายไปเพราะว่าเราไม่สามารถปรับพร้อมกันได้เนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นโชว์ในหน้า property นะคะแต่อะไรที่เราสามารถปรับร่วมกันได้เนี่ยเขาก็จะขึ้นโชว์ในหน้า property ขึ้นมานะคะอย่างเช่นในกรณีที่เราเลือกหลายประเภทเข้ามาหน้า property ของเราก็จะขึ้นแค่นี้เลยนิดเดียวนะคะขึ้นแค่หน้าตัว general แล้วเราปรับ layer เห็นไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถปรับร่วมกันได้นะคะก็คือปรับสีของเลเยอร์ร่วมกันได้เขาก็จะขึ้นให้เราปรับเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์เดียวกันนะคะปรับเลเยอร์ท้ายให้เป็นประเภทเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถปรับร่วมกันได้ข้อดีของตัว property อะค่ะอย่างที่บอกก็คือเราสามารถแก้ไขได้โดยง่ายเลยแล้วก็มีชื่อบอกเลยว่าเราจะปรับแก้ไขตรงไหนปรับแก้ไขอะไรนะคะหลักๆในการทำงานของหน้า property เนี่ย
คนก็นิยมจะเปิดไว้ใช้ในการทำงานเนี่ยตลอดเวลานะคะอาจจะกินพื้นที่ในหน้าของ workspace เราไปบ้างแต่ว่าในการทำงานเนี่ยก็จะรวดเร็วทุกครั้งที่เราเลือกวัตถุหนึ่งวัตถุเราก็จะสามารถอ่านค่าอ่านคุณสมบัติได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยเวลาการที่เราทำงานแล้วเราไม่มีตัว property แล้วเราทำงานนะคะเห็นไหมว่าเราก็จะไม่รู้เลยว่าตัวที่เราเลือกอยู่เนี่ยทำอะไรได้บ้างหรือแก้ไขอะไรได้บ้างเราก็จะทำได้แค่การดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัว dimension แล้วก็เขาก็จะขึ้นที่แท็บริบบอนขึ้นมาให้เราปรับแก้ตัว dimension ซึ่งในการปรับแก้เนี่ยเราก็อาจจะต้องปรับแก้ทีละตัวไม่สามารถปรับแก้พร้อมๆกันได้ในกรณีเลือก dimension เห็นไหมคะเลือก2ตัวพร้อมกันเขาก็จะไม่ได้ขึ้นที่แท็บริบบอนขึ้นมาให้เราปรับแก้นอกจากว่าเราจะมีหน้าตัว property ขึ้นมานะคะแบบนี้เวลาเราเลือก2วัตถุเราก็จะปรับแก้ได้เลยที่ด้านข้างนะคะนักเรียนลองไปศึกษาดูนะคะว่าตัว property เนี่ยสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะคะจริงๆพวกหน้าต่าง property เนี่ยก็จะซ่อนเครื่องมือคำสั่งอะไรที่แปลกๆไว้เยอะเลยแต่ว่าหลักๆในการทำงานในการเขียนแบบเบื้องต้นนะคะเราก็จะใช้ในการปรับแก้ค่าต่างๆประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่10นะคะการเรียนรู้เรื่องหน้าต่าง property นะคะสำหรับ EP ต่อไปเราจะเริ่มเขียนแบบเบื้องต้นกันแล้วนะคะว่าองค์ประกอบการเขียนแบบเบื้องต้นของเรามีอะไรบ้างนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

7มหัศจรรย์เพื่อนต่างดาวที่มีรูปทรงเรขาคณิตเกิดอุบัติเหตุตกลงมายังโลกระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์พลังที่เหลือไม่พอที่จะไปดวงจันทร์ต่อได้พวกเขาจึงต้องทำดีสะสมเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์เริ่มต้นด้วยการเสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือกระต่ายแม้จะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้คำว่าเพื่อน

Bye.

0: วกเรานี่มัน
1: อาหารของเจ้าเหยี่ยว
2: โหดร้ายจังเลย

0: เราต้องช่วยเหลือพวกเขานะช่วยยังไงล่ะ
1: พาหนีไปจากที่นี่

0: ทำยังไงดีพวกเรา
1: ถ้าเจ้าตัวเล็กๆพวกนี้มีปีกก็คงดีนะ
2: ตัวเล็กมีปีกฮะฉันคิดออกแล้วมาพวกเรา

0: ย้อยเย
1: ้หัวแหลม
2: ฝาแฝดตองและตาม
3: หากและฉาย
4: นับสี่
5: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นวิหกนกเหินเวหาหน้าทึ่งตัวโตโตกว่าเหยี่ยวอีกแน่

0: เอาละนกยักษ์7มหัศจรรย์จะเหินเวหาแล้วนะลาก่อนเจ้าเหยี่ยวเจ็ดมหัศจรรย์ชอบการเป็นนกโดยเฉพาะนกตัวโตสามารถให้ลูกสัตว์ตัวเล็กโดยสารมาบนหลังได้ด้วยสัตว์ต่างๆบอกจะกลับไปหาครอบครัวเอ๊ะครอบครัวคืออะไรหรอ
1: ครอบครัวก็มีพ่อแม่ลูก
2: มีปู่ย่าตายายกระรอกด้วย
3: ของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ปะมีพี่น้องนะอาลุงโอ้ยยั่วเยอะเลย
2: ไปก่อนนะขอบคุณ
0: บนโลกมีอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีจังที่7มหัศจรรย์ชอบมากปะคือสิ่งนี้สิ่งที่เราเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างมีความสุขไงแม้โลกนี้จะมีความโหดร้ายแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆอยู่ด้วยเช่นกันคราวนี้7มหัศจรรย์มีโอกาสทำดีเพิ่มพลังเป็นครั้งแรกแม้ว่ายังไม่มากพอที่จะเดินทางต่อแต่7มหัศจรรย์ก็ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันยิ้มสิเจ็ดมหัศจรรย
4: ์ห้องพลัง

0: ชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นหมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไปค่ะ
0: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือ

0: อันตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
1: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอกของคนไข้หมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องรบกวนน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็รบกวนน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่าแล้วควรน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโก่งพดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำดูกระดูกเชิงกรานด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขานะคะว่าขาสองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วเพื่อนน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้านี่หมอจะต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู่น
2: ะคะแล้วมาตรวจยังไงคะ
1: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนเราออกแรงงอศอกนะคะช่วยแรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนมาเลยค่ะทุเรียนกับคุณหมองอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมาโอเคเราต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะงอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคคุณหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: แล้วคุณน้องไอรีนนั่งเลย
2: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
1: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบเป็นสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
2: ค่ะ
0: เราได้เห็นการทำงานของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
1: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
2: เขาทำอะไรเหรอคะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
2: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงหรอคะ
1: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
2: คุณหมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
1: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่น้ำเข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
2: ค่ะ
1: นี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
2: ค่ะ
1: เราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
2: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
2: ค่ะ

0: อคะแล้วอันนี้คือเครื่องมืออะไรหรอคะ
1: อันนี้คือเครื่องมือช็อคเวฟหรือว่าภาษาไทยก็คือการใช้คลื่นอากาศอัดกระแทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังนะคะอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีบ่อยๆอย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมันเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
1: ตอนทำก็จะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
1: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดน
0: ัก
1: แก้ไขความผิดปกติทางการสิ่งกฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
0: ภาพบำบัดนี่คือเขาทำอะไรหรอคะ
1: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได้
0: ค่ะ
1: ในห้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นให้คนไข้นั่งบนลูกบอลมีการฝึกยืนรับส่งลูกบอลเพื่อให้การตรงตัวคนไข้ดีขึ้น
2: เราได้เห็นเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาเราไปดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอในการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
3: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวไอรีนลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วอันถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะเอาอันนี้เชิญเลยค่ะค่ะเราก็จะจับเวลาดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรินเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกรงเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆน็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องไอรีนคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะ
0: ใช
3: ่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกร็งเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้ได้เหมือนกัน

0: วันนี้มาดูการทำงานของหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูทั้งคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้ในสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่เหมือนปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนอกจากนี้แพทย์ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพนะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ

0: สวัสดีครับครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อนะครับครูนิติพงศ์สุขีนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาเทคนิคราชบุรีนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชานะครับงานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับขีด2102นะครับอาจารย์แม่ครับวันนี้นะครับหัวข้ออะไรดีวันนี
0: ้ครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องล้อและยางนะครับแล้วก
1: ็การบริการล้อและยางด้วยเช่นกันนะครับนะ
0: นักเรียนรู้ไหมครับว่าล้อของจักรยานยนต์เนี่ยคืออะไรนะครับล้อของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนมองเห็นแล้วจักรยานยนต์มีล้อทุกคันใช่ไหมลูกใช่นะครับล้อมีทุกคันนะครับล้อนะครับก็เป็นที่อยู่ของยางใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบเบรกใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบรองรับน้ำหนักของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าล้อเรามีกี่แบบรู้ไหมอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก๊อฟนะครับล
1: ้อหลักๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าล้อเนี่ยที่ใช้ในรถจักรยานยนต์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับนะซึ่งหลักๆก็เนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมีหลายขนาดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์สกูตเตอร์แล้วก็รถครอบครัวนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยครับก็เพิ่งจะมาโด่งดังในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมแพร่หลายกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับนะว่าล้อเนี่ยมีกี่รูปแบบนะครับผมมาดูกันเลยนะครับ
0: นะครับล้อทั้งหมดนะครับในปัจจุบันเนี้ยมีอยู่3รูปแบบ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: รูปแบบแรกที่หนูเห็นกันเลยนักเรียนเห็นนะครับก็คือล้อแบบ4ลวดล้อแบบที่2ล้อแบบกระทะปั๊บปั๊มขึ้นรูปแบบที่3เขาเรียกว่าล้อหล่อขึ้นรูปหรือล้อแม็กใช่ไหมลูกนักเรียนรู้ไหม3แบบเนี้ยมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะพูดให้ทีละอย่างเลยนะครับจัน
1: แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่1นะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบล้อแบบซีลวดนั่นเองซึ่งนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะได้เห็นทั่วไปแล้วว่าหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในรถครอบครัวใช่ไหมครับอาจจะเป็นสารซีลวดขึ้นมานะครับก็จะเป็นซีลวดนะครับนะอันนี้นะครับนะแบบนี้ก็จะเป็นนิยมใช้ในรถครอบครัวนั่นเองนะครับซึ่งมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความทนทานนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวต่อไปนะครับ
0: นะครับล้ออีกหนึ่งประเภทที่เราเห็นนะครับก็เป็นล้อแบบกระทะปั๊มขึ้นรูปนะครับก็จะนิยมใช้ในรถเขาเรียกว่ารถสกูตเตอร์เล็กนะครับเพราะเนื่องจากล้อประเภทนี้ทำจากโลหะปั๊มขึ้นรูปนะครับไม่ต้องการความแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าทำลักษณะก็คือแบบให้อยู่ในชิ้นงานชิ้นเดียวกันเลยนะครับเป็นปั๊มขึ้นมา
1: ปั๊มขึ้นมานั่นเอง
0: อีกแบบนึงนะครับก็เป็นล้อแบบหลอกขึ้นรูปนะครับปัจจุบันเนี้ยล้อแบบหลอกขึ้นรูปเนี่ยนิยมใช้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่ารถจักรยานยนต์ปัจจุบันในรุ่นใหม่ๆรถบิ๊กไบค์ใช่ไหมลูกใช้ล้อแบบปั๊มขึ้นรูปหรือนักเรียนที่เรียกว่าล้อแม็กนั่นเองนะครับจากตรงนี้ที่ครูเอามาล้อแม็กอยู่พอจะนึกออกไหมครับว่าอันนี้คือล้อแม็กเห็นไหมครับอันนี้คือล้อแม็กของจักรยานยนต์นะครับล้อแม็กข้อดีของเขาคือนะครับอาจารย์ก๊อฟ
1: อันดับแรกเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับเพราะว่ารถบิ๊กไบค์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับรถที่มีซีซีสูงแล้วก็มีน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักที่เยอะเพราะฉะนั้นครับล้อแม็กตัวนี้นะครับต้องออกแบบมาให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับผมครับ
0: รวมถึงน้ำล้อแม็กนะครับข้อดีของเขาคือน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะครับนะครับจึงนิยมใช้กับรถจักรยานยนต์นะครับปัจจุบันนี้จักรยานยนต์เราไม่ได้มีแค่จักรยานที่ใช้น้ำมันใช่ไหมลูกไฟฟ้า
1: ก็มีด้วย
0: ก็มี
1: ครับ
0: ไฟฟ้าทุกวันนี้เป็นล้อแม็กแทบจะ 100% นะครับข้อดีของล้อแม็กก็อย่างที่พูดไปคือ1เลยแข็งแรงอันที่2เบานะครับอันที่3เลยล้อแม็กเนี่ยมันมีความแม่นยำสูงแม่นยำสูงก็คือล้อของเขาค่อนข้างออกมาค่อนข้างจะกลมที่สุดละในการที่ผลิตขึ้นมานะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องล้อปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ล้อกี่แบบครับ
1: กี่แบบครับ
0: 3แบบนะครับก็มีแบบหนึ่งเลย
1: สีลวด
0: สีลวด
1: 2

0: บอกเป็นรูปครับอ่ะ3
1: ล้อแม็ก
2: อ่ะ3นะครับประมาณนี้นะครับ
0: ประมาณนี้ครับ
2: อันนี้เป็นเรื่องล้อของเรานะครับต่อไปนะครับในเรารู้จักล้อแล้วใช่ไหมลูกรู้จักล้อแล้วนะนะครับเราก็ต้องรู้จักเรื่องยางใช่ไหมครับ
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยางนะครับยางเป็นไงครับมีความสำคัญไหมครับยิ่งหน้าฝนด้วยเป็นไงครับดอกยางนะครับอะไรพวกนี้ต้องดูแลตัวเช็คให้ดีนะครับนะเพื่อป้องกันนะครับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายางเนี้ยคืออะไรมีหน้าที่อะไรนะครับผมมีกี่ประเภทเองนะครับผมนะครับแบบของยางนะครับหลักๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับที่วันนี้เอามานะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนั่นคือยางแบบธรรมดานะครับแล้วก็ยางแบบอะไรครับเลวอะไรเลวเดียนนั่นเองนั่นเองนะครับนะหลักๆนี้มันแตกต่างกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า2อย่างเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับ
2: อันดับแรกยางแบบธรรมดาครับยางธรรมดานักเรียนมองเห็นยางลักษณะรูปร่างหน้าตายางเนี่ยมันเหมือนกันทุกอันใช่มั้ยลูกอันนี้ก็มองแล้วเป็นยางยางใช่มั้ยครับใช่มั้ยแต่หนูรู้มองรู้มั้ยครับว่าไหนคือยางธรรมดาไหนยางเรเดียนอาจจะไม่รู้ใช่มั้ยครับสิ่งแรกเลยนะครับเราสังเกตจากยางนะครับถ้ายางธรรมดาจะอยู่ในล้อจักรยานยนต์แบบที่ใช้เป็นแบบซีลวด
0: ซีลวด
2: นะครับซีลวดจะใช้แบบยางธรรมดานะครับเพราะยางธรรมดาจะมีอุปกรณ์อยู่หนึ่งอย่าง
0: คือ
2: เขาเรียกว่ายางในนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายางในนะครับจะอยู่ภายในยางนะครับข้อดีของยางธรรมดานะครับอันนี้ครูบอกเลยนะมีข้อดีหนึ่งเลยนะครับโครงสร้างของยางเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงอันที่สองยางประเภทนี้รับบรรทุกได้หนักๆนะครับนะรับแรงกระแทกได้สูงสูงนะครับอันนี้คือยางนะครับประมาณนี้แต่ข้อเสียของมันหนึ่งเรื่องเลยยางแบบเนี้ยแบบธรรมดานะครับมีข้อเสียก็คือไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้จากที่นักเรียนใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลูกถ้าเป็นล้อลวดหนูสังเกตไหมถ้าหนูขับเร็วๆหรือนักเรียนขับเร็วๆนะครับมันจะเกิดความเร็วสูงๆมันจะเกิดการสายหรือร่อนใช่ไหมครับเนื่องจากยางเนี่ยครับมียางในนะครับโครงสร้างของยางไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับครับเดี๋ยวจะไปต่อที่ยางเรเดียนเลยนะครับ
0: นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะครับนะครับยางแบบเรเดียนนะครับตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับให้เราสังเกตนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในล้อแม็กนั่นเองนะครับนะอันนี้นะครับซึ่งนะครับซึ่งก็จะไม่มียางในข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นจุ๊บแบบพิเศษนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวดูจุ๊บนะครับนะ
2: อันนี้ครับ
0: ก็จะเป็นจุ๊บอันนี้นะครับนะซึ่งจุ๊บตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่ในล้อแม็กเลยนะครับถูกสวมเข้าไปข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จำไว้เลยว่าถ้าเป็นล้อแม็กเนี่ยนะครับจะไปใช้ยางไหนแหละนะครับแต่จะมีจุ๊บแบบพิเศษอย่างนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับนะจุ๊บอันนี้เรียกว่าจุ๊บนะครับจุ๊บเลดเองนะครับผม
2: นะครับจุ๊บแบบยางเรเดียน
0: ยางเรเดียนนั่นเองนะครับผม
2: นักเรียนเคยเห็นไหมจุ๊บแบบนี
0: ้เห็นไหมครับ
2: อยู่ข้างในยางอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมครับอยู่ข้างนอกเราเห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับ ไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับแบบนี้ด้วยนะครับแบบขันน็อตด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับเราจะดูได้ว่ายางนี้เป็นแบบทูบเลดหรือจุ๊บเลดที่ยางเขาจะบอกนะครับเดี๋ยวขอช่วยพี่ช่วยแผ่นกล้องได้ไหมครับ
0: สูบกล้อง
2: นะครับที่ยางนะครับมันจะมีคำว่าทูบเลดนะครับ
0: อยู่ข้างบนด้วยกัน
2: นี่ครับทูบเลดนะครับตรงนี้เป็นยางคำว่าทูบเลดนะครับอันนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นยางแบบเรเดียน
0: เรเดียน
2: แต่ถ้าเกิดเป็นยางในแบบธรรมดาเขาจะเขียนว่าทูบไทส์นะครับอันนี้ไม่ใช่แบบทูบไทส์เป็นแบบทูบเลดนะครับนะครับหรืออย่างเรเดียนนั่นเองนะครับ
0: ครับ
2: เดี๋ยวเราสรุปนะครับเรื่องยางนะครับยางเรเดียนนะครับข้อดีของมันคือความต้านทานมันต่ำนะครับเหมาะกับรถที่ใช้ความเร็วสูงใช่ไหมครับข้อดีของยางเรเดียนนะครับแล้วก็นะครับประสิทธิภาพการทำงานสูง
0: นั่นเอง
2: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือยางเรเดียนเนี่ยถ้าเราไปรั่วหรืออะไรกลางทางนะครับข้อดีของเขาจะไม่มีลมยางหมดเลยในเวลานั้นนะครับเขาจะมีลมยางต่อสามารถไปต่อได
0: ้ได
2: ้นะครับอันนี้คือยางเรเดียนรถปัจจุบันนี้จึงนิยมใช้รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ใช้ยางเรเดียนด้วยทั่วไปเหมือนกันนะครับนะครับเรื่องยางนะครับเราก็มีประมาณแค่นี้รอระยะนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คือเรื่องการบริการ
0: ครับบริการ
2: รอระ

0: ย่าง
1: คนละอย
0: ่
1: างก
0: ัน นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในเรื่องการปะยาง
1: ปะยางนะคร
0: ับ แบบเรเดียนนะครับการปะยางแบบเรเดียนเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะนะครับเดี๋ยวครูมาอธิบายในทีละตัวเลยนะครับนะและมีการปะยางกี่แบบใครพอรู้บ้างว่ามีกี่แบบ
1: ใครทราบไหมครับ
0: ใครทราบไหมครับ
1: คร่าวๆครับคร่าวๆว่า
0: ไม่ทราบไม่เป็นไร
1: น
0: ะครูบอกเลยมันมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานระยะเวลาหรือความสะดวกของเราว่าเราจะพร้อมจะไปปะแบบไหน
1: เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าในขั้นตอนการปะยางเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับใช่ไหมครับจานแม็กวันนี้
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวจานแม็กเอาไงดี
0: ก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมจะแนะนำวิธีการปะยางนะครับการปะยางนะครับที่เราปัจจุบันนิยมการใช้นะครับจะมีทั้งหมดเลยนะครับประมาณ 3-4
1: วิธี
0: นะครับ
1: ครับผม
0: นะครับนักเรียนเคยเห็นไหมไอ้ซองซอแบบเนี้ยเห็นมันคืออะไรมันก็เป็นอุปกรณ์ปะยางชนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าสกรูปะยางนะครับ
1: ปะยางนะครับ
0: สกรูปะยางนะอันนี้คืออุปกรณ์ปะยางนะครับ
1: ใส่นี่นะครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับไหมปะยางนะอุปกรณ์ชนิดนึงเป็นการปะยางแบบที่2นะครับอีกแบบนึงเป็นการปะยางแบบที่3นะครับการปะยางแบบตัวหนอกเอ้ยพูดผิดปะยางแบบดึงเห็ดนะครับ
1: ดึงเห็ดนะครับ
0: ปัจจุบันนี้การปะยางแบบนี้คือการปะยางแบบดีที่สุด
1: ดีที่สุดแล้ว
0: นะครับดีที่สุดของที่มีการปะยางนะครับแต่นักเรียนเคยรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยการปะยางของเราเนี่ยจริงๆไม่ได้มีการปะยางแค่นี้นะครับสมัยก่อนมีการเขาเรียกปะยางแบบใช้ปะยางแบบความร้อนสตรีมร้อน
1: สตรีมร้อน
0: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำไมนักเรียนถึงไม่เห็นเห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าการปะยางสตรีมร้อนหรือใช้ความร้อนเนี่ยจะทำให้โครงสร้างของยางเราเสียนะครับเราก็ต้องใช้การปะยางแบบใช้สตรีมเย็นนะครับปัจจุบันนี้นิยมแบบนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนแบบแรกเลยแบบที่ง่ายที่สุดนะครับการปะยางแบบสกรูนะครับเดี๋ยวครูเรียกเพื่อนเรามา1 คนนะครับช่วยดูยางนะครับมายกยางขึ้นมาเลยนะครับในกรณีนี้นะครับยางแบบสตรีมเอ้ยแบบแทงสกรูนะครับหรือสกรูข้อดีของเขาก็คือล้อเราจริงเราไม่ต้องถอดมาก็ได้นะครับไม่ต้องถอดออกจากรถได้
1: ใช่ครับ
0: เหมาะกับใช้ในงานเช่นเราไป
1: เข้าป่า
0: หรือไปที่ธุรกันดาร นะครับเราพกแค่ตัวเนี้ยแค่1 ตัว
1: นะครับ
0: เราสามารถปะยางได้แล้วอะปะยางได้แล้วแล้วก็เป็นการปะยางที่ง่ายที่สุดแต่ถามว่าดีที่สุดไหมไม่ดีที่สุดเพราะสุดท้ายเราก็ต้องปะยางแบบนี้เราต้องไปหาร้านอีกทีไปหาวิธีที่ดีกว่าใช่ไหมครับสมมตินะครับเกิดขึ้นมาอันเนี้ยนักเรียนเห็นไหมมีอะไรอยู่ที่ยางครับยางเส้นนี้ไปโดนอะไรตำมา
1: เห็นครับตรงนี
0: ้อ้าวโดนตะปูเกี่ยว
1: ตะปูเกี่ยวตำมานั่นเอง
0: แน่นอนยางนี้รั่วไหมครับรั่วทางเรียนขับรถเดินทางไปต่อแน่นอนลมยางระบดระหว่างทางไหมครับระหว่างทางนะครับลมก็จะหมดแล้วขับได้ไหมครับไม่ได้นักเรียนก็อาจจะต้องเข็นกันใช่ป่ะนะครับนะแบบแรกนะครับเราก็ใช้วิธีแบบสกรูง่ายๆเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้เขาเรียกว่าไขควงนะครับในรถจักรยานยนต์ทุกคันนะครับมีอยู่แล้วเป็นเครื่องมือประจำรถเขาเรียกว่าไขควงนะครับเราใช้แค่ไขควงแช่หรือครี
1: ม
0: นะครับครีมในรถมีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับนะนักเรียนอ่ะสมมติอันนี้คือแผลที่เราเกิดละนะครับอันนี้รั่วจริงๆใช่ไหมครับครูจะให้เพื่อเราสาธิตดูว่าถอดออกมามีลมรั่วจริงๆไหม
1: อาจารย์จับให
0: ้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องทำการถอดสกรูออกมาก่อนจะใช้วิธีการไขหรือวิธีการดึงก็ได้เช่นมันอันนี้โดนสกรูตะปูเกี่ยวดึงไม่ออกใช่ไหมลูกต้องไขออกนะครับ
1: อันนี้เราก็คลายออกนะครับคลายออก
0: คลายออกนะ
1: ครับ
0: พอคลายออกเห็นไหมมีเสียงรั่วเลยใช่ไหมครับ
1: มีเสียงลมออกมานะครับ
0: อันนี้แสดงว่ายางนี้รั่วไหมรั่ว 100% แต่ถ้าเกิดในกรณีโดนตะปูเกลียวตัวสั้นๆตำเราคลายออกไม่รั่วต้องปะไหมครับไม่ต้องนะครับอันนี้คือการปะแบบแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสกู

0: ูนะครับสกูสกูที่ตัวสกูเขาก็จะมีกาวอยู่นะครับกาวอยู่นะอันนี้จะเป็นการปะที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุด
1: เร็วที่สุด
0: เร็วที่สุดนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครเป็นนักเดินทางเช่นนักออกทริปพกไหมเราควรจะพกนะครับว่าพกแล้วพกแล้วมันช่วยเหลือเราได้นะครับระหว่างทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปากกันเลยนะอันแรกคลายอันนี้ออกไปนะครับคลายเช่นเนี้ยโดนตะปูเกลียวที่เราไขออกปุ๊บเราใส่ตัวนี้เข้าไปแทนที่ตะปูเกลียวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองครับ
1: พอออกปุ๊บรีบรีบใส
0: ่รีบทิ้มเลยครับเดี๋ยวยางหมดลมหมด
1: ลมหมดนะครับให้รีบทิ้มลงไปเลยนะครับ
0: ขายนะครับจนจมเข้าไปในเนื้อยางนะครับ

0: ไข่เข้าไปครับไข่เข้าไปไข่เข้าไปจนจมเนื้อยาง
1: พอไข่เข้าไปจนจมอยู่เนื้อยางนะครับแล้วก็ไม่ได้จบเลยนะครับมันต้องมันจะมีวิธีอีกวิธีนึงนะครับ
0: อันนั้นตอนนี้นักเรียนสังเกตไหมมีเสียงไหม
1: มีเสียงไหม
0: มีเสียงลมรั่วไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วเงียบแล้วนะครับเรามั่นใจว่าอันเนี้ยหายรั่วจริงหรือยังนะครับเรายังไม่รู้นะครับเราก็ใช้วิธีการเช็ครั่
1: วนะครับ
0: โดยใช้
1: นะครับ
0: สมมุติเรามีฟองฟองน้ำหรือมีน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำใส่ผงซักฟอกนะครับให้เราเห็นว่าถ้าเกิดรั่วเนี่ยจะมีฟองขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อเราทำให้ดูนะครับอันนี้นะครับรั่วไหมครับไม่รั่ว
1: ไม่รั่ว
0: นะครับเป็นการเสร็จการปะยางแบบวิธีแรกง่ายไหมครับนักเรียนใครคิดว่าทำไม่ได้บ้างไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: นะมั่นใจครูว่ามั่นใจว่าทำได้ทุกคนง่ายที่สุดละวิธีนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการปะยางในวิธีแบบที่สอง
1: ที่2
0: นะครับ
1: นะครับเดี๋ยวหนู
0: ก่อนอื่นครูก็ต้องแนะนำก่อนนะครับแนะนำเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับ
1: อันไหนอันนี้นะ
0: อันนี้ดีกว่านะครับแนะนำเครื่องมือที่ใช้นะครับแบบที่สองนะครับเขาเรียกว่าการปะยางแบบแทงไหมอันนี้ก็เป็นการปะยางแบบฉุกเฉินได้แต่อุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เราใช้แค่อะไรครับสกูปะยางเพียง1ตั
1: ว
0: นะครับจบงานได้เลยพร้อมเดินทางต่อแต่ดีไหมครับมีโอกาสสกูหลุดไหมมีนะครับเราเดินทางต่อเช่นเราต้องการเดินทางอีกสักประมาณ100กิโลเราเดินทางได้นะครับแต่เกินจาก100กิโลครูไม่มั่นใจแล้วว่าจะดีหรือเปล่านะครับอีกแบบนึงก็นิยมไปใช้นะครับก็คือการปะยางแบบแทงไหมนะครับแทงไหมวิธีนี้ก็ค่อนข้างทนทานแล้วอาจจะไม่ต้องเข้าร้านแล้วนะครับแต่ต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องมืออยู่หลักๆเลยที่เห็นบนโต๊ะครูเนี่ยมีอยู่4 อย่างนะครับอ่ะอย่างแรกอันนี้เราเห็นไหมครับว่าเขาเรียกว่าลักษณะแหลมๆมองดูแล้ว
1: สำหรับเป็นคล้ายเกลียวนะครับคล้ายเกลียวแหลมๆนะครับรู้ไหมคืออะไรอันนี
0: ้รู้ไหมคืออะไร
1: รู้ไหมครับ
0: นะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเหล็กนำไหม
1: เหล็กนำ
0: หรือเหล็กแทงไหมนั่นเองตามชื่อของเขาเลยว่าการปะยางแบบแทงไหม
1: แทงไหม
0: นี่เหล็กแทงไหมนะครับตัวนี้ทำหน้าที่นำร่องรูนะครับเช่นสมมติรูมันรั่วเกิดรอยรั่วการทิ่มไปนะครับก็ตัวนี้นำร่องนะครับเพื่อให้ไปถึงในชิ้นเนื้อชั้นข้างล่างของยางเรเดียสนะครับอันที่สองอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กนำไหมเหล็กนำไหมนะครับ
1: เหล็กนำไหมนะ
0: นำไหมหรือเหล็กดึงไหมนำไหมเข้าไปในยางอันนี้นะครับอันนี้ก็ชื่อเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเหล็กนำเหมือนกันแต่นำเพื่อแทงเข้าไปอันนี้ลำเพื่อใส่ไหมเข้าไปนะครับอันนี้อีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่าอาจจะดึงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเหนียวนะครับอันนี้เขาเรียกว่า

0: ไหมปะยางนะครับ
1: ยางนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีความเหนียวเห็นไหมครับ
0: เหนียวไหมครับ
1: เหนียว
0: มากเลย
1: เหนียวมากเลยนะครับนะอันนี
0: ้เหนียวมากเลยแต่วิธีนี้ก็ทนทานระดับหนึ่งเลยนะครับ
1: ครับระดับ
0: นะครูจะดึงเราให้ดูนะครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าไหมลักษณะนะครับเป็นไหมแล้วก็มีกาวหรือยางดิบอยู่นะครับเหนียวมากๆนะครับ
1: มากๆนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับครับทำกันปะไปแล้วแน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอน
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อันนี้ครับนี่คือตัวใหม่นะเหนียวจับดูอาจารย์ก๊อฟเหนียวจริงนะครับ
1: เหนียวจริงครับเหนียวนะครับ
0: เหนียวเลือกเนี่ยขนาดติดยังติดนิ้วเลยนะครับอ่ะอันนี้คือใหม่นะครับอีกอันนึงขาดไม่ได้เลยรู้จักไหมครับคืออะไร
1: จับไหมครับ
0: มองกระป๋องแล้วก็คือกาวแต่นี่คือกาวปะยางนะครับจะใช้ในการปะยางนะครับนะอ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการปะกันเลยดีกว่านะครับการปะยางแบบแพงไหมนะครับนักเรียนเห็นไหมครับอันนี้มีรอยรั่วแล้วจริงป่ะรั่วจริงไม่จริงเดี๋ยวก็ต้องให้เพื่อนเราเช็คนะว่าอันเนี้ยโดนสกรูมาเหมือนกันนะครับรั่วหรือเปล่าเดี๋ยวเราเช็คดูเลยครับเช็คก่อนนะครับก่อนจะปะต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับถ้าไม่รั่วไม่ต้องปะไม่ต้องไปทิ่มมันนะครับนะ
1: ครับบางทีนะครับสกรูเนี่ยมันอาจจะเป็นขนาดสั้นไม่ยาวมาก
0: ใช่ครับ
1: อาจจะไม่ถึงทิ่มทะลุลงไปนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับถ้าสั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายาวเมื่อไหร่แล้วเราดึงออกมาเนี่ยเริ่มมีเสียงลมรั่วออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราต้องทำการปะยางนั่นเองนะครับผม
0: นี่เริ่มมีเสียงแล้วนะ
1: จะเริ่มมีเสียง
0: รั่วแน่นอนนะคร
1: ับ เริ่มมีเสียงแล้วนะครับก็คือเงี้ยแทงทะลุแน่นอนต้องปะแน่นอนนะครับ
0: แล้วการปะยางแบบแพงใหม่นะครับก็ต้องการใช้ในการปะยางยางต้องมีลมอยู่นะครับในขณะที่เราปะหรือเราต้องเราคลายสกรูใช่ไหมลูกหรืออะไรที่มันตำอยู่เช่นตะปูหรือเป็นอะไรครับลวดก็ได้แก้วได้ไหมได้นะครับลักษณะแผลของเขาต้องไม่ใหญ่กว่าไหมปะยาง
1: ไหมปะยาง
0: ไหมปะยางก็เนี่ยไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่กว่าถ้ารูใหญ่กว่าปะได้ไหมครับไม่ได้นะครับไม่ได้
1: ปะไม่อยู่นั่นเอง
0: ปะไม่อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเราโดนอะไรที่มันก็จะรูไม่ถึงใหญ่เนาะไม่ถึงนิ้วก้อยนะถึงนิ้วก้อยปะได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มปะกันเลยนะครับอ่ะอันดับแรกเราทำการถอดก่อนเลยนะครับเช่นอะไรที่มันตำอยู่เราทำการถอดนะครับจากนั้นนะครับเราเอาเหล็กนะครับเหล็กนำไหมนะครับแทงเข้าไปที่ยางนะครับ
1: แทงเข้าไป
0: เหล็กอันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างเขาจะเป็นลักษณะเกลียวและคมนะครับอันนี้คมนะครับทำหน้าที่ให้เนี่ยแผ่ตรงนี้เราจะทำการเขาเรียกอะไรหมุนนะครับหมุนเหล็กนะครับแล้วก็ดึงนะครับเพื่อทำการขยายปากแผลนะครับของแผลปะยางให้ใส่ไหมปะยางได้นะครับนะหมุนเลยครับหมุนเลยนะแล้วเรียนสังเกตไหมจะมีแบบเขาเรียกเศษของยางออกมาตอนที่เพื่อนเราหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลักษณะแผลรอยตำไม่เท่าไหร่ดึงขึ้นนะครับมาพอเราคิดว่าหมุนละโอเคละตอนนี้ฝืดไหมครับหรือไม่ฝืดแล้วไม่ฝืดแล้วนะหมุนได้นะครับอันนี้ก็เราจะทำต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราเตรียมมาเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไรครับนำไหมเข้าไปยางหรือเหล็กดึงไหมนะครับตัวนี้ลักษณะปากของมันเห็นไหมมันอ้าได้เห็นไหมครับอ้าได้นะครับเราจะใส่ไหมปะยางเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับไหมปะยางเหนียวมากนะครับ
1: แล้วก็ใส่แล้วก็ร้อยเข้าไปนะครับให้ลง
0: ร้อยเข้าไปนะครับระหว่างนะครับให้ได้กึ่งกลางเราดึงเข้าไปนะครับได้กึ่งกลางนะครับได้กึ่งกลางนะครับดึงกึ่งกลางนะครับจากนั้นนะครับเราก็ขาดไม่ได้เลยไหมตัวเนี้ยมันเหนียวใช่ไหมลูกถ้าเราแทงไปตรงแทงตรงมันแทงไม่เข้านะครับแทงไม่เข้าเพราะว่ามันเหนียวมากนะครับเราจะใช้

0: อีกอย่างก็คือกาวนะครับทำตัวนี้ทำหน้าที่ยึดเกาะระหว่างไหมกับยางให้อยู่แน่นและทนทานนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือถ้าเราใส่กาวแล้วมันก็จะปะง่ายขึ้นด้วยนะครับนะง่ายขึ้นทากาวไปที่ไหมปะยางเลยนะครับไม่ต้องทาหนานะครับทาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องทาหนาทาเรื่อยๆนะครับนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราอันเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเราเหล็กน้ำไหมหรือเหล็กแทงไหมอันเนี้ยเราจะดึงออกแล้วก็รีบใส่อันนี้เข้าไปโดยเร็วที่สุดนะครับในขณะที่ใส่จะใช้วิธีการกดนะครับตอนนี้กดไหวไหมลูกไม่ไหวต้องลงพื้นเนาะเอาไว้ที่พื้นดีกว่านะครับ
1: ที่พื้น
0: กดไม่ไหวกดบนโต๊ะไม่ไหวนะครับดึงออกมาสังเกตลมคราวนี้จะรั่วเสียงดังเลยนะครับเพราะว่ารูใหญ่แล้วนะครับรีบใส่เข้าไป
1: ก็รีบใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: เดี๋ยวลมหมดครับ
1: เดี๋ยวลมหมดนะครับ
0: ยัดไปตรงๆนะครับ
1: นะคร
0: ับ ยัดไปตรงๆครับยัดไปตรงๆนะครับแน่นนะครับแน่นมากนะครับยัดเข้าไปอีกครับให้เหลืออยู่ประมาณแค่นี้ครับเหลืออยู่ประมาณ1เซนถึง2เซน
1: นั่นเอง
0: นะครับแต่ถ้าเรายัดหมดเลยดีไหมครับไม่ดีมีอาการหลุดเข้าไปข้างในยัดน้อยไปดีไหม
1: ไม่ดี
0: ไม่ดีนะครับจากนั้นเราดึงออกมาได้เลยนะครับดึงตรงๆเลยนะครับ
1: นะครับ
0: นะครับอันนี้เป็นการเสร็จพิธีแบบปะยางแบบแทงไหมแต่ถามว่าเสร็จเลยไหมไม่เสร็จเลยนะครับเราต้องทำการตัดอันนี้ออกก่อน
1: ตัดตัวไหมออก
0: ตัดตัวไหมออก
1: นั่นเอง
0: ถ้าไหมยาวไปเวลาขับไปรถมันจะมีลักษณะสะดุด
1: สะดุด
0: สะดุดนะครับไม่ดีนะคร
1: ับ
0: กึกกึกกึกเดี๋ยวเราทำการตัดไหมนะครับโดยใช้บางคนก็ใช้คัตเตอร์ใช้มีดใช้กรรไกรนะครับหรือเครื่องมือที่เราไปนะครับตะครูใช้ครีมตัดนะครับ
1: ครีมตัด
0: ตัดได้เลยนะครับ
1: มันก็จะเหนียวนิดนึงนะครับ
0: เหนียวมาก
1: เหนียวมาก
0: เหนียวมากๆเลยนะ

0: ตาขาดไหมไม่ไหวนะเดี๋ยวมีดดีกว่านะครับครูเราเตรียมมีดมา
1: อาจจะเป็นมีดนะครับจะได้คมขึ้นนิดนึงนะ
0: คมขึ้นมานะครับ
1: เราบัด
0: ตัดออกไปนะครับให้เหลือระยะอยู่ระยะนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาขับไปยางจะทับเองนะครับใหม่ประยางนะครับอันนี้เป็นการเสร็จวิธีเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเราต้องเทสก่อนว่ารั่วอยู่อีกหรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวทำการเทสต่อด้วยนะครับเทสรั่วนะครับ

0: อ่ะรั่วไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ร
0: ั่
1: ว
0: ไม่รั่ว
1: ไม่รั่ว
0: จบวิธีการปะยางแบบแทงใหม
1: ่แทงใหม่
0: ยากไหมครับนักเรียน
2: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากแต่เริ่มมีเครื่องมือขึ้นมาแล้วว่ามีอะไรขึ้นมาครับอ่ะทวนกลับมาอีกหนึ่งครั้งขอครูขอทวนเลย
1: ครั้งนะครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
2: เหล
0: ็
2: ก
0: แทงใหม่หรือเหล็กน้ำใหม่อันนี
2: ้เหล็กน้ำใหม่เขาเป็นในยาง
0: เหล็กน้ำเหมือนใกล้เข้าไปในยางหรือเรียกว่าเด็กดึงใหม่นะครับแล้วก็พระเอกของเรานี่เลยรู้จักชื่อเขาหรือยังครับไหมปะยางนะครับอันนี้เป็นการจบวิธีการปะยางแบบแทงไหมแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือปะยางอันนี้อยู่ได้ค่อนข้างนานแล
1: ้
0: วไม่ต้องไปร้านนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดหรือยังเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยโครงสร้างอย่างไหมกับยางมันคือคนละโครงสร้างใช่ไหมลูกมันอาจจะเกิดการเสื่อมภาพอาจจะประมาณสัก2ปี5ปีหรืออยู่ที่การใช้ของเรานะครับมันถึงเกิดการรั่วอาจจะรั่วแผลเดิมได้นะครับรั่วแผลเดิมได้แต่2ปี5ปีนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องเปลี่ยนยางหรือยังเปลี่ยนแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปอีก1วิธีนะครับอ่ะ
1: ตัวไหน
0: วิธีสุดท้ายเลยนะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหม
0: การปะยางแบบสตรีมเย็นนะครับหรือการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงเห็ดนะครับดึงเห็ดนะครับสองตัวนี้เ

0: ที่ดีวิธีหนึ่งของจักรยานยนต์แล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้าแต่อย่างที่ครูบอกถ้าเมื่อเกิดการตำแล้วหรือการรั่วแล้วมันจะมีแผลใช่ไหมลูก
1: จะมี
0: นะครับมีแผลเราจะใช้วิธีการปะอันนี้วิธีการปะเนี้ยถาวรและดีที่สุด
1: ที่สุด
0: นะครับก็คือวิธีการปะยางแบบดึงเห็บ
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: อุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าที่ปะยางแบบดอกเห็บนะครับอันนี้เราไม่ใช้วันนี้นะอันที่สอง
1: กาว
0: เหมือนเดิมกาวเจอกันทุกงานอันที่สามหัวกอนะครับอ่ะหัวกออ่ะเราจะเริ่มปะยางกันเลยอันดับแรกนะครับเราเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: หัวตำนะครับ
0: มันตำนะครับ
1: เรา
0: อันดับแรกเลยถ้าตำเมื่อกี้ครูลืมไปหนึ่งอย่างขาดไม่ได้เลยตัวนี้เหล็กลืมใช่ยังเหล็กแทงไหมนะครับเหล็กน้ำไหมแต่เราวันนี้เราไม่นำไหมละเรามาเจาะรูนะครับอ่ะเจอรูแล้วนะครับคราวนี้เราทำการเจาะนะครับเจาะรูนะครับ
1: เจาะรูเพื่อคว้านไปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวสติมตัวดอกเห็ดอันนี้ดึงขึ้นมาได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูนะครับ
0: นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราพอเจาะไปรูแล้วเรายังไม่จบเลยนะครับเราต้องการกรอนะครับภายในยางนะครับภายในยางเนี่ยหนูเห็นไหมครับภายในเนี้ยถ้าเอามาชัดๆจะเห็นว่ายางเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคล้ายๆผ้าใบหลายๆชั้นเราต้องทำการกรอให้เป็นหน้าให้มันเสมอเพื่อจะปะยางอันนี้ได้นะครับโดยใช้หัวกรอนะครับเดี๋ยวกรอยางเลยครับด้านในให้พอดีกับแผลปะยางนะครับเราใช้หัวกรอนะครับ

0: แต่เมื่อเรากรองประมาณหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยโครงสร้างของยางเนี่ยตอนนี้เรามองดูแล้วในแผ่นตรงที่เราจะปาดนะครับว่ามันเรียบเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราคราวนี้มันก็จะมีเศษของยางเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับปัดไป
1: พยายามเอาเศษนะครับที่เรากรองเศษของยางที่เรากรองเมื่อกี้นี้ออกมานะครับ
0: จากนั้นนะครับเราจะทากาวนะครับแล้วก็จะดึงตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับทากาวทากาวนะครับทากาวไปนะครับจากนั้นเราปาดเลยได้ไหมเรารอให้กาวเซตตัวนิดนึงนะครับเซตตัวนิดนึงนะครับเราถึงจะใส่อันนี้ไปนะครับนะอันนี้นะครับก็ดอกเห็ดนะตกดอกเห็ดนะครับนักเรียนก็มองพอจะรู้แล้วว่าคืออะไรนะครับอันนี้กาวเซตตัวแล้วนะมองแล้วเซตตัวครูก็แกะเลยนะครับแกะออกมานะครับแกะออกมา
1: แกะออกมาออกมาก่อนนะครับถ้าไม่แกะไม่ได้นะครับต้องแกะออกมาก่อน
0: ต้องแกะนะครับถ้าไม่แกะนะครับ
1: ไม่อยู่นะครับ
0: ไม่อยู่นะครับ
1: แกะออกมาก่อนนะครับนักเรียน
0: นะครับเดี๋ยวครูใส่เข้าไปนะครับ
1: แทงเข้าไปนะครับ
0: แทงเข้าไป
1: ก็จะไปทะลุด้านนอกของยางนอกนั่นเองนะครับนะ
0: ใช้ครีมดึงดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวหันออกมาก่อน
0: ก็ใช้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าที่รีดตัวปะยางนะครับรีดเข้าไปให้มันเป็นเนื้อแนบสนิทกันเลยนะครับ
1: สนิทกันนะครับรีดนะครับรีดนะครับตรงบริเวณสตรีมนั่นเอง
0: นะครับโอเคนะครับตอนนี้ปะอยู่นะครับลักษณะของเขาก็คือแนบเนื้อเสมอกันเลยนะครับเป็นการจบวิธีการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงดอกเห็ดนะครับวิธีนี้เป็นวิธีปะยางที่ดีที่สุด

0: นะครับจากนั้นเราก็ทำการตัดนะครับตัดออกเลยเพราะในขณะที่หนูยางรั่วหรือนักเรียนยางรั่วใช่ไหมลูกแน่นอนมันเกิดรูใช่ไหมครับพอเกิดรูแล้วใช้ไประยะหนึ่งมันจะเกิดการรั่วนะครับ
1: บางทีน้ำอาจจะซึมเข้าไปได้แต่อันนี้นะครับ
0: อยู
1: ่อยู่เลยเพราะว่าดันขึ้นมาเลยนะครับหลักๆอันนี้ก็จะเป็นนะครับวิธีการปะยางหลักๆนะครับที่อาจารย์ก๊อฟและอาจารย์แม็กเนี่ยได้นำมานะครับสาธิตให้เราดูกัน
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับปะยาง3อย่างยากไหมลูก
1: ครับไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครูหวังว่านะครับการปะยางนะครับมองแล้วก็เป็นได้1อาชีพนะครับทำให้เรามีอาชีพได้นะครับก็วิธีการปะยางเนี่ยมอไซค์มีอนุคันใช่ไหมลูกแน่นอนต้องจะยางรั่วทุกคนนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าปะยางเป็นได้1อาชีพเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีนักเรียนทุกท่านครับ

0: ชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นหมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไปค่ะ
0: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือการตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
2: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอกของคนไข้คุณหมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องลูกเปื้อนน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็รบกวนน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่ารบกวนน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโก่งคดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำดูกระดูกเชิงกรานด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขานะคะว่าขาสองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วเพื่อน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้านี่หมอต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู่
1: แล้วมาตรวจยังไงคะ
2: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนลองออกแรงงอศอกนะคะสู้แรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนออกมาเลยค่ะสู้แรงกับคุณหมองอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมาโอเคแล้วต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะงอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคคุณหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แล้วก็น้องไอรีนนั่งเลย
1: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
2: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะอ
1: ัน
2: นี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
1: ค่ะ
0: เราได้เห็นการทำงานของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
2: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
1: เขาทำอะไรเหรอคะ
2: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
1: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงเหรอคะ
2: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ
1: คุณหมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงเหรอคะ
2: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่น้ำเข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ นี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยค่ะเราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
1: ค่ะ

0: อคะแล้วอันนี้คือเครื่องมืออะไรหรอคะ
1: อันนี้คือเครื่องมือช็อคเวฟหรือว่าภาษาไทยก็คือการใช้คลื่นอากาศอัดกระแทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังนะคะอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีบ่อยๆอย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปที่ตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมันเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
0: หมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงเหรอคะ
1: ตอนทำก็จะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
0: ค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
1: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดน
0: ัก
1: แก้ไขความผิดปกติทางการสิ่งกฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
0: แล้วนักกายภาพบำบัดนี่คือเขาทำอะไรหรอคะ
1: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในห้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นคนให้คนไข้นั่งบนลูกบอลมีการฝึกยืนรับส่งลูกบอลเพื่อให้การตรงตัวคนไข้ดีขึ้น
2: เราได้เห็นเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาเราไปดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอในการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
3: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวให้ลีนลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วอันถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะเอาลีนเชิญเลยค่ะค่ะเราก็จะจับเวลาดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรินเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกร็งเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้ายๆน็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องไอรีนคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะ
0: ใช
3: ่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกร็งเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้ได้เหมือนกัน

0: ี้มาดูการทำงานของหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูทั้งคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่เหมือนปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนอกจากนี้แพทย์ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพนะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกตามมาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโ
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา

0: ยชน์หรอก
1: ฮะไปอู้ว
2: ใช่อย่าตื่นตกใจ
3: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
3: ใช่มีสติ
1: เงียบสิ
4: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเอา
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลปะ
2: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
3: หยุดก่อน
1: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
4: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหร
1: ไม่นะ
0: พวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีสิทธิ์

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
3: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทย

อันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนทำคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกคลื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

เทคนิคกระบี่ตอนนี้เรามาว่ากันในส่วนของการกระตุ้นก่อนที่จะชาร์จทำไมต้องกระตุ้นก่อนที่จะชาร์จนั่นคือกระบวนการในการเริ่มต้นว่าถ้าสมมุติว่าเราชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้วเนี่ยเกิดแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งมันดิสชาร์จไม่ทันหรือว่ามันบาลานซ์ไม่ทันเนี่ยมันจะทำให้ระบบของ BMS ตัวนั้นมีปัญหาหมดเลยดังนั้นก่อนที่เราจะทำการชาร์จจริงๆนั้นเราทำการบาลานซ์เล็กน้อยมันก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยเข้ากระบวนการชาร์จอีกทีหนึ่งนะทำไมต้องเข้ากระบวนการนะฮะตามมาตรฐานของแบตเตอรี่เราบอกแล้วว่าแบตเตอรี่มันเป็นมาตรฐานที่เราต้องใช้6โวลต์7.2 โวลต์12โวลต์18โวลต์24โวลต์นี่คือมาตรฐานของแบตเตอรี่ดังนั้นการที่จะเอาแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งมีขนาด 3.2 โวลต์ไปแพ็คเนี่ยมันก็เลยต้องใช้หลายก้อนกระบวนการในการใช้หลายก้อนมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการในการเทสว่าในแต่ละก้อนเนี่ยมันจะต้องเท่ากันแบตเตอรี่ที่เราประกอบขึ้นมาแล้วอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งมีวงจร BMS อยู่มีแบตเตอรี่อยู่แบตเตอรี่แต่ละก้อนเนี่ยเวลาเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะฮะถ้าเราเอามิเตอร์มาวัดถ้าเราหยิบมิเตอร์มาวัดเนี่ยฮะกระบวนการของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะฮะสมมุติว่าเราวัดก้อนนี้ก่อนนะฮะวัดได้เท่าไหร่วัดได้เท่ากับ 2.7 โวลต์นะนี่คือ1ก้อนแต่จริงๆแล้วแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยมันจะต้องมีไฟอยู่ประมาณ 3.2 โวลต์ดังนั้นประเด็นหลักก็เลยจำเป็นจะต้องช็อคมันก่อนจะต้องชาร์จให้มันใกล้เคียงกันก่อนทั้ง4ก้อนเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวนี้มี 2.7 โวลต์อีกก้อนหนึ่งมีเท่าไหร่อีกก้อนหนึ่งมี 2.8 โวลต์อีกก้อนหนึ่งมี 2.9 โวลต์อีกก้อนหนึ่งมี 2.7 โวลต์สรุปว่าเราทำให้มันได้ใกล้เคียงกันก็คือ 2.9 โวลต์วิธีการง่ายที่สุดก็คือเอาเจ้าตัว power supply นี่แหละมาต่อเข้าไปนะแต่ต้องเป็น power supply ที่สามารถตรวจเช็คกระแสได้ด้วยนั่นคือกระบวนการในการชาร์จแบตเตอรี่แต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นเรามาเข้าใจกระบวนการของอุปกรณ์ที่เราเคยศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วแต่ตอนนี้เราจะให้เห็นของจริงว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนั่นคืออุปกรณ์ที่เอามาทำเป็นตัวชาร์จเจอร์ไอ้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตัวชาร์จเจอร์ตัวหนึ่งตัวลักษณะแบบนี้เราสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันเป็น PWM ไม่ว่ามันจะพิมพ์ MPPT หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นั่นเป็นลักษณะของการค้าที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่ดังนั้นไอ้นี้ให้เชื่อว่าเป็น PWM แล้วก็มันเป็น PWM จริงๆไม่ใช่ MPPT นี่คือตัวที่เป็น MPPT จริงๆแต่ราคาของ MPPT เนี่ยมันก็จะแตกต่างจาก PWM เนี่ยหลายเท่าตัวนี้หลายพันบาทนะฮะแต่ตัวนี้ไม่กี่ร้อยบาทดังนั้นกระบวนการถ้าเราจะเริ่มเล่นใช้ตัวนี้ก็เหลือเฟือสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ไม่กี่ก้อนไม่กี่เซลล์แต่ถ้าสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้สามารถทนแรงดันได้เป็นร้อยโวลต์ดังนั้นเราสามารถเอาไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยประมาณ3แผงสบายๆ สำหรับตัวนี้ตรงเนมเพลทของมันบอกว่าโซลาร์เซลล์ตัวนี้ใช้ไฟ18ถึง120โวลต์ดังนั้นราคามันก็เลยสูงเป็นเงาตามตัวตัวนี้ MPPT ของแท้แต่ก่อนที่เราจะมาทำการต่อวงจร MPPT พวกนี้เรามาดูเทคนิคและก็วิธีการชาร์จเจ้าตัวแบตเตอรี่กันก่อนว่ามีเทคนิคและก็วิธีการยังไงอย่างที่หนึ่งละนะฮะเราต้องมี power supply ที่สามารถปรับกระแสได้ด้วยอย่างเช่นตัวนี้ปรับกระแสได้ด้วยพอเราเปิดปั๊บมันสามารถตั้งกระแสตั้งแรงดันเป็นจุดทศนิยมอย่างเช่นเราเปิดขึ้นมาปั๊บเนี้ยผมบอกแล้วว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้มีไฟอยู่ประมาณ 2.9 โวลต์สูงสุดเราก็สามารถตั้งกระแสตั้งแรงดันได้เลยว่ากระแสที่ใช้เป็นยังไงแล้วก็แรงดันที่ใช้เป็นยังไง
อันดับแรกเมื่อเราต้องการแรงดัน 2.9 โวลต์แค่กด reset ตัวนี้ฮะกด reset ชึกแล้วก็ใส่แรงดันเข้าไปเลย 2.9 แล้วก็ enter เราก็ได้แรงดันแล้ว 2.9 โวลต์เสร็จแล้วกระแสเราต้องการที่5แอมป์เราก็เซตไปที่ I แล้วก็กด5แล้วก็กด enter นี่เราได้กระแสพร้อมที่จะชาร์จแบตเตอรี่แล้วกระบวนการในการชาร์จนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่เอาขั้วลบหนีบเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่แล้วก็ขั้วบวกหนีบเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่เราได้แล้วตอนนี้แล้วก็ทำการกด power นะฮะ on off ตัวนี้ปั๊บเข้าไปเราจะเห็นว่าแรงดันเนี่ยมันได้ 2.89 โวลต์แล้วก็กระแสก็จะตกลงมาเรื่อยๆกระแสตกลงมาเรื่อยๆถ้ากระแสตกลงมาเป็น0แอมป์เมื่อไหร่นั่นคือเต็มแล้วก็ค้างแรงดันไว้ที่ 2.9 โวลต์หรือไม่ถึงก็ได้นะฮะแต่ว่าแรงดันมันได้แล้วตอนนี้นี่คือการเริ่มต้นที่จะทำให้มันมีชีวิตในการชาร์จก้อนอื่นก็เหมือนกันเซลล์อื่นก็เหมือนกันสมมุติว่าผมได้แล้วตอนนี้ 2.9 โวลต์น่าจะนิ่งแล้วกระแสไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนักปลดออกไปก้อนอื่นอีกก้อนต่อไปนะฮะลบอยู่ฝั่งนี้แล้วก็บวกอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็ใกล้เคียง 2.9 โวลต์ใกล้เคียง 2.9 โวลต์อีกเล็กน้อยก้อนสุดท้ายคือก้อนนี้นี้กระแสขึ้นไป 1.6 1.7 แล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆรออีกสักนิดหนึ่งโอเคได้แล้วพอประมาณนะฮะ 2.9 โวลต์ดังนั้นเมื่อเราทำการชาร์จไปแล้วลองทำการวัดไฟอีกทีหนึ่งของแต่ละก้อน 2.8 2.8 2.9 2.8 โอเคใกล้เคียงแล้วถ้าสมมุติว่าใกล้เคียงในลักษณะแบบนี้แบตเตอรี่ก้อนนี้สามารถเอาไปชาร์จได้แล้วแต่ก่อนที่เราจะเอาไปชาร์จเราไปห่อหุ้มมันซะก่อนนะฮะหรือเราจะลองชาร์จก่อนก็ได้แต่ตอนนี้เราจะห่อหุ้มเจ้าตัวแบตเตอรี่นี้ก่อนห่อหุ้มโดยใช้อุปกรณ์ท่อหดใช้ท่อหดที่มีขนาดนะฮะหุ้มเข้าไปแล้วก็ใช้ความร้อนเป่าเจ้าตัวท่อหดตัวเนี้ยการที่เราจะห่อหุ้มเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกก็คือเก็บรวบรวมอุปกรณ์วงจรที่อยู่ข้างในนั้นให้มันนิ่งนะฮะไม่ให้มันเคลื่อนย้ายไม่ให้มันเขย่านะฮะนี่คือประการที่1ประการที่2ไม่ให้อุปกรณ์ข้างนอกเข้ามาช็อตนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ห่อหุ้มเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเหล็กมีอะไรเข้ามากระทบกับแผงวงจรเนี่ยค่อนข้างลำบากเลยนะฮะอย่างที่3ก็คือความเรียบร้อยดังนั้นถ้าสมมุติว่าเวลาเราห่อหุ้มเนี่ยบางทีเนี่ยอุปกรณ์ที่เรามาห่อหุ้มเนี่ยมันต้องไม่ใหญ่เกินไปแต่นี่ผมเอาอุปกรณ์ที่ค่อนข้างไม่ค่อยจะกระทัดรัดเท่าไหร่นะแต่มันก็ห่อได้เหมือนกันค่อยๆเป่าอันนี้ต้องค่อยๆเป่านะฮะวิธีการทำแบตเตอรี่ไอ้ที่เราไปซื้อมาก็ใช้หลักการนี้นะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้เกือบทั้งหมดแต่ว่าส่วนของการแพคเกจจิ้งของเขาอาจจะสวยกว่าของเราเพราะว่าอุปกรณ์มันอาจจะพอดีกับตัวอุปกรณ์ที่จะเอามาห่อหุ้มอุณหภูมิที่ใช้เนี่ย ก็ตั้งแต่200องศา200 300อะไรประมาณเนี่ยอย่าสูงมากๆถ้าสูงมากๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยร้อนตามไปด้วย

่ะนี่ฮะได้แล้วถ้าสมมุติว่ามันมา อยู่ประมาณนี้โอเคส่วนเกินที่เหลือเนี่ยเราก็ใช้ตัวคัตเตอร์มีดอะไรเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นี่คือแบตเตอรี่พร้อมใช้งานแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปชาร์จกระบวนการในการชาร์จเราอยากรู้ว่ามันจะชาร์จเข้าหรือเปล่าปอกสาย2เส้นขอคัตเตอร์

เมื่อเราปอกสายออกมาไฟเมื่อตะกี้เนี่ยที่เราใส่ให้กับมันเนี่ยลองวัดแรงดันรวมว่าได้เท่าไหร่นะแรงดันรวมได้ 11.48 ถือว่าต่ำมากเพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยเวลาชาร์จเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ที่ 14.6 แต่แบตเตอรี่ที่มันสามารถรักษาระดับแรงดันอยู่ได้ถ้า4ก้อนนะก็ 12.8 ดังนั้นเราชาร์จที่ 12.8 ให้มันพอดีก่อนนะฮะอันดับแรกเราต้องตั้งค่าก่อนนะฮะ 12.8 กด V 12.8 แล้วก็ Enter นะหลังจากนั้นก็ต่อไฟบวกสายสีแดงคือบวกต่อกับบวกแล้วก็ดำต่อกับลบหลังจากนั้นให้ทำการกด power กระบวนการชาร์จไฟมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่เรามีการชาร์จจนเต็มที่จนไปถึงกระบวนการที่อัพจากไฟ 12.9 12.8 โวลต์เมื่อตะกี้เนี่ยผมก็อัพขึ้นไปประมาณ 13.5 โวลต์เพื่ออะไรเพื่อที่จะรักษาระดับแรงดันให้มากกว่าระดับที่มันสมควรจะเป็นก็เลยได้แรงดันที่นี่ฮะได้แรงดันอยู่ประมาณ 13.6 โวลต์นะเพราะฉะนั้น 13.6 โวลต์แต่เราตั้ง 12.8 กระแสมันไม่ขึ้นนะกระแสมันไม่ขึ้นสรุปว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้มันเต็มแล้วหลังจากที่เราได้ชาร์จเต็มพร้อมที่จะใช้งานหรือเอาไปชาร์จกับเครื่องแล้วก็พักเบรกเจ้าตัวแบตเตอรี่ไว้ก่อนทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ของเราที่เราจะต่อเป็นวงจรชาร์จเข้าตู้จริงๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยเราสามารถต่อได้2ลักษณะลักษณะแรกก็คือเอาตัวชาร์จ MBBT ของเราเนี่ยต่อผ่านเบรกเกอร์เอาสาย PV ใส่เข้าไปเอาสาย PV ใส่ที่จุดนี้นะครับบวกลบแล้วก็ผ่านเบรกเกอร์1ตัวแล้วก็เข้าเจ้าตัวเทอร์มินอลของ PV เลยอีกชุดหนึ่งนะฮะก็ผ่านเบรกเกอร์แต่ว่ามันมาจากแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เข้าเจ้าตัวชาร์จเจอร์แต่อีกชุดหนึ่งก็พ่วงจากเจ้าตัวแบตเตอรี่เข้าเบรกเกอร์เพื่อที่จะควบคุมไฟออกในการใช้งานหรือไม่อีกลักษณะหนึ่งเราก็ต่อจากเอาท์พุตของเบรกเกอร์ตัวหนึ่งไปเข้ากับเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะต่อแบบนี้นะแล้วก่อนที่จะต่อเรามาดูอุปกรณ์ที่เป็นเบรกเกอร์ก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่คือเบรกเกอร์โดยทั่วไปนะฮะนี่คือเบรกเกอร์โดยทั่วไปมันจะเป็นลักษณะสีเขียวลักษณะแบบนี้นี่คือเบรกเกอร์ AC เบรกเกอร์เพราะฉะนั้นดูได้ยังไง1สี2 Nameplate มันจะเป็นตัวบอกว่า Maximum AC เท่าไหร่แต่ถ้าเป็น

เบรกเกอร์ชนิด DC มันจะเป็นสีส้มนะดูได้จากไหนผมประกอบตู้ไว้เรียบร้อยหมดแล้วอยู่ประมาณนี้นะครับสีส้มคือเบรกเกอร์ชนิด DC แล้วก็ในเนมเพลทของมันบอกว่า DC 500โวลต์นะอยู่ไหนนี่ฮะ DC ตัวนี้ก็เป็น DC maximum ที่500โวลต์ DC maximum 500โวลต์นะครับดังนั้นกระบวนการเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ต้องต่อตามไดอะแกรมลักษณะแบบที่ให้เห็นหรือไม่ก็ต่อตรงก็ได้แต่ว่าการใช้งานมันค่อนข้างยุ่งยากถ้าที่สายเบรกเกอร์ของเราน้อยโน่นนี่นั่นเราก็ต่อตรงก็ได้นะฮะสำหรับเจ้าตัว PV แล้วก็เจ้าตัวแบตเตอรี่แต่วงจรนี้เราต่อทั้ง3ตัวเลยตัวนี้ไว้ต่อสำหรับ PV ก็คือตัวแผงโซลาร์เซลล์จะเข้าตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแบตเตอรี่ก่อนที่จะไปใช้งานก็นี่ตัวนี้เลยแบตเตอรี่ตัวสุดท้ายก็คือเอาไปใช้ข้างนอกไอ้3ตัวนี้ต่อผ่านเทอร์มินอลทั้งหมด6ขาชุดนี้นะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่เราจะต่อกันต่อไปนี้ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนในการต่อสายระหว่างเจ้าตัวชาร์เจอร์เบรกเกอร์แล้วก็เทอร์มินอล3ตัวเพื่อที่จะใช้งานโดยใช้สายไฟที่ต่อหางปลาที่ย้ำหางปลาไว้แล้วฝั่งหนึ่งเป็นพินก็คือแบบเดียวๆอีกฝั่งหนึ่งเป็นหางปลาเพราะนั้นเข้ากระบวนการต่อเส้นแรกก็คือเส้น PV

แล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะฮะต้องเก็บสายเรียบร้อยต่อไปเป็นสีดำนะฮะอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นหางปลาก็เสียบเข้ากับตัวเทอร์มินอลแล้วก็เก็บสายชุดต่อมาสีแดงชุดนี้ต่อกับแบตเตอรี่นะฮะสายที่ใช้พวกนี้เนี่ยต้องระวังนะฮะอย่าให้เล็กเกินไปเพราะว่าตัวแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยมันต้องใช้กระแสเยอะๆ

็นข้อควรระวังเลยนะฮะถ้าสมมุติว่าเราสลับสายสีเนี่ยมันก็จะไล่ยากดังนั้นสีแดงเนี่ยก็จะถูกเรียงแดงดำแดงดำแดงดำออกมาเป็นชุดในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาการสลับขั้วนะฮะเพราะว่าไฟ DC เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญมากเรื่องขั้วเนี่ยผิดขั้วเนี่ยมีอยู่2อย่าง1ไม่ติด2พังนะมีอยู่2อย่างเท่านั้นนะฮะที่ไม่ติดน่ะมันจะมีวงจรโปรเทคข้างในอาจจะไม่เสียหายอะไรแต่ส่วนมากพังครับทำไมถึงเขาไม่ใส่โปรเทคไว้ทุกตัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการค้าถ้าสมมุติว่าใส่โปรเทคทุกตัวเนี่ยนั่นคือการเพิ่มต้นทุนแล้วนะฮะตามที่จริงโปรเทคก็ใส่ไดโอดเข้าไปตัว2ตัวมันก็ทำงานได้แล้วนะอ่ะโอเคตัวเอาท์พุตเสร็จแล้วเราสามารถปิดรางได้เลยนี่คือเอาท์พุตตัวต่อมาตัวอินพุตของมันนะฮะเพื่อที่จะไปเข้าตัวชาร์จเจอร์นะฮะเข้ายัง

ตอนนี้ผมจำสาย4เส้นที่ออกจากเจ้าตัวชาร์จเจอร์ก่อนนะเพราะสาย4เส้นที่ออกมาจากชาร์จเจอร์เนี่ย2เส้นแรกที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดนะฮะซ้ายมือสุดคือต่อกับแผงเพราะฉะนั้นสาย2เส้นที่ต่อกับแผงเนี่ยผมก็จะเอาไปต่อกับ2เส้นเรียงเลยนะฮะเข้ากับเจ้าตัวเบรกเกอร์

นี่คือแผง2เส้นอีก2เส้นก็จะเป็นแบตเตอรี่ไอ้ตรงแบตเตอรี่ตัวนี้เราจะไปพ่วงเพื่อที่จะเอาไปใช้งานนะฮะเอาไปพ่วงเพื่อใช้งานแดงพ่วงกับแดงเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยขั้วแดงขั้วแดงที่อยู่ซ้ายมือมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เส้น

แล้วเส้นสีดำนะฮะที่อยู่ทางด้านขวามือของเบเกอร์ตัวกลางก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เส้นเช่นกัน

เสร็จเรียบร้อยทีนี้เก็บสายนะฮะเข้ากระบวนการเก็บสาย

เหลือสายสองเส้นที่เราจำมาเมื่อตะกี้เข้ากับเบรกเกอร์อีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดสุดท้าย

เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการเดินสายในตู้พร้อมใช้งานนะฮะแล้วทีนี้เข้ากระบวนการทดสอบตอนนี้เสร็จแล้วในกระบวนการลองดูสายว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้ถูกปิดอยู่นะฮะเสร็จแล้วเราดูถ้าสมมุติว่าเราไปดูของชาวบ้านเราไม่ต้องรื้อนะเรารู้ได้ทันทีว่าเบรกเกอร์ชุดนี้มาจากสาย2เส้นผ่านเบรกเกอร์มาตัวนี้ผ่านเบรกเกอร์ชุดนี้แล้วก็เข้านี่นะนี่คือทางเดียวกันเลยของสาย1เส้นเพราะฉะนั้น1เส้นตัวนี้จะต้องเป็นสีแดงฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือตัวนี้จะต้องเป็นสีแดงตลอดตัวต่อมาเส้นสีดำก็คือเส้นนี้คู่ของมันนะผ่านเจ้าตัวนี้ต่อเทอร์มินอลชุดนี้นะตัวต่อมาเส้นที่3นะครับเส้นที่3ก็คือเส้นสีแดงผ่านเบรกเกอร์แล้วก็เข้าบวกของแบตเตอรี่ของชาร์จเจอร์ไอ้ลบของชาร์จเจอร์เส้นสีดำนะก็ผ่านเบรกเกอร์ตัวแรกลงไปที่ตัวเทอร์มินอลส่วนตัวนี้ถูกเชื่อมมาจาก2ขั้วเนี่ยฮะถูกเชื่อมมาจาก2ขั้วนี้ไปยังขั้วนี้เพราะฉะนั้นแดงก็จะอยู่ฝั่งนี้ดำก็จะอยู่ฝั่งนี้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันถูกยกมาอย่างนี้แล้วก็2ขั้วนี้ก็จะไปปรากฏเทอร์มินอลตรงนี้นี่คือวงจรทั้งหมดของตัวชาร์จเจอร์ขั้นตอนต่อไปเราจะเทสวงจรชาร์จเจอร์ว่ามันทำงานหรือไม่วงจรชาร์จเจอร์ตัวนี้หลักๆมันจะต้องป้อนไฟ12โวลต์ไปในระบบก่อน12โวลต์ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเจ้าตัวแบตเตอรี่ของเรานั่นแหละฮะนะครับนี่คือแบตเตอรี่ของเราที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะเราใส่เข้าไปเลยบวกต่อสีแดงสังเกตเอาไว้สีแดงบวกและอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นลบนี่คือแบตเตอรี่ต่อเข้ากับระบบแล้วนะครับต่อเข้ากับระบบแล้วถ้าสมมุติว่าวงจรถูกเราสับเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาไอ้เจ้าตัวชาร์จเจอร์ของเราจะแสดงผลค่าของแบตเตอรี่ขึ้นมาลองดูนี่ฮะแสดงผลขึ้นมาแล้ว 13.5 โวลต์ออกมาแล้วนะครับแล้วมันเซนได้ว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้อยู่ในโซนของแบตเตอรี่12โวลต์นะครับดังนั้นกระบวนการในการชาร์จเนี่ยมันเริ่มต้นหรือยังไม่ได้ชาร์จเพราะอะไรเพราะยังไม่มีแผงโซลาร์เซลล์วิ่งเข้ามาดังนั้นเวลาเราเอาแผงโซลาร์เซลล์วิ่งเข้ามาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยอย่างน้อยๆถ้ามาต่อในตัวนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีไฟอยู่ประมาณ

15 ถึง 20 โวลต์นะฮะ15 ถึง 20 โวลต์ถึงจะมาชาร์จตัวนี้ได้แล้วเราจะตั้งค่ามันยังไงแล้วเราจะแม็กซิมัมเจ้าตัวแบตเตอรี่นี้ยังไงมันสามารถตั้งได้อันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการเทส

ช้งานแล้วพร้อมที่จะเทสแล้วแล้ววิธีการเทสยังไงก็ต่อไฟบวกลบเข้ากับจุดต่อของโซลาร์เซลล์ของแผงโซลาร์เซลล์ต่อบวกลบของแผงโซลาร์เซลล์เมื่อเราได้ต่อวงจรเรียบร้อยแล้วตั้งค่าแรงดันตั้งค่ากระแสเรียบร้อยแล้วให้ทำการกด power กด power แรงดันก็จะขึ้น18โวลต์แต่กระแสมันไม่มีนะฮะกระแสมันไม่มีนี่คือกระแสจากแผงโซลาร์เซลล์เลยนะมันไม่ได้ใช้เลยดังนั้นเราวิธีการก็คือดึงเบรกเกอร์ขึ้นมาฟับเข้าไปนะฮะเราจะเห็นว่าไฟของโซลาร์เซลล์ตกลงมาทันทีเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้มันชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้วนะฮะชาร์จไปเท่าไหร่ชาร์จไปเกือบ3แอมป์ตามที่เราตั้งแล้วเราจะไปตั้งค่าอะไรล่ะทีนี้ก็ไปตั้งค่าบนนี่ฮะบนหน้าจอของตัวชาร์จเจอร์วิธีการตั้งค่ากดแช่ไว้แล้วมันก็จะกระพริบการกระพริบนี่คือเราสามารถตั้งได้ว่าแม็กซิมัมที่จะให้มันเต็มเท่าไหร่ตอนนี้มันตั้งไว้ที่14.8 โวลต์แต่ผมบอกว่าไอ้ 14.8 โวลต์เนี่ยมันเยอะเกินไปเอาสักประมาณ13.7 โวลต์อ่ะสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่ 13.7 โวลต์นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้ง 13.7 โวลต์แบตเตอรี่ก้อนนี้ที่เราวัดเมื่อกี้เนี่ยมัน 13.9 โวลต์แล้วกระแสมันก็เลยไม่ขึ้นนี่คืออาการเต็มของแบตเตอรี่ถ้าเราต้องการชาร์จเราก็ต้องตั้งให้มันขึ้นมากกว่านี้อย่างเช่นเราต้องการตั้งไปที่เท่าไหร่14โวลต์ลองดู14โวลต์14โวลต์ก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ลองดูมากกว่านั้น 14.114.6เห็นไหมกระแสมันก็เริ่มขึ้นนี่คือการตั้งค่าของเจ้าตัว MBBT ตัวนี้นะฮะดังนั้นเราอยากใส่กระแสใส่แรงดันใส่อะไรเข้าไปเท่าไหร่ที่มันแม็กซิมัมเราก็สามารถตั้งได้บนหน้าจอของเครื่องตัวนี้นะฮะจากที่เราได้ศึกษามาตั้งแต่ต้นของกระบวนการของแบตเตอรี่ตั้งแต่การกระตุ้นนะฮะแบตเตอรี่ว่ามันต้องกระตุ้นก่อนชาร์จยังไงแล้วก็เข้ากระบวนการชาร์จว่ามันมีหลักการทั้งยังไงจนไปถึงกระบวนการในการสร้างตู้เพื่อที่จะเอาไปชาร์จจริงๆว่ากระบวนการชาร์จจริงๆผ่าน MBBT หรือผ่าน PWM มันต้องตั้งค่าอะไรบ้างนี่เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องศึกษาถ้าจะเล่นเกี่ยวกับระบบพลังงานในระบบโซลาร์เซลล์นะฮะในตอนต่อไปเราจะว่าในเรื่องของแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อ Wi-Fi การต่อกล้องวงจรปิดในลักษณะของ 3G 4G 5G จนไปถึงการตรวจสอบผู้บุกรุกหรือแม้แต่กระทั่งการเปิดปิดไฟบนเสาไฟอัตโนมัติพวกนั้นนะเดี๋ยวเราก็จะว่าเป็นตอนๆไปสำหรับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

0: เตอร์คิสกันอีกครั้งวันนี้น้องมาชินของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับศัลยแพทย์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอผ่าตัดนั่นเองครับแล้วเวลาที่คุณหมอจะต้องเข้าห้องผ่าตัดจะน่ากลัวหรือไม่ตามน้องมาชินไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเป็นยังไงครับ
3: ครับผมชื่อมาชินครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดเขาทำอะไรกันบ้างอะครับ
2: ปกติหมอผ่าตัดนะครับก็มีหน้าที่ออกตรวจทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าส่วนนึงเราก็ต้องทำงานในห้องผ่าตัดด้วยทีนี้เราออกตรวจแล้วก็จะ

0: ดูคนไข้เนี่ยว่าคนไข้ประเภทไหนที่จะเป็นต้องผ่าตัดถ้าคนไหนที่ต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เอาเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของหมอผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่าในอวัยวะภายในเนาะซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าอวัยวะภายในช่องท้องมีอะไรบ้าง
1: แล้วอวัยวะภายในมีอะไรบ้างอ่ะครับ
0: นี่เป็นหุ่นจำลองนะครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาของร่างกายมนุษย์เราอวัยวะภายในหลักๆของเราอย่างที่สำคัญนะครับเนี่ยอย่างในช่องอกเนี่ยสำคัญก็มี2อย่าง2ข้างนี้คือปอดนะครับมีซ้ายและขวาปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเอาก๊าซที่ดีไปแลกเปลี่ยนกับก๊าซเสียในเลือดนะเป็นตัวฟอกเลือดนั่นเองตรงก๊าซคือหัวใจทำหน้าที่อะไรครับ
1: สูบฉีดเลือดครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับหัวใจมีหน้าที่ทำการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะฮะแล้วก็สูบเลือดไปฟอกที่ปอดด้วยในช่องท้องก็มีอวัยวะหลายอย่างนะครับเช่นตับกระเพาะอาหารลำไส้รู้ไหมฮะว่ากระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไร
1: กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหาร
0: ถูกต้องครับส่วนหนึ่งก็ย่อยอาหารแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเก็บอาหารเหมือนกับลำไส้เลยซึ่งลำไส้เราก็จะมีทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก
1: งั้นถ้าเกิดจะผ่าตัดข้างในท้องเนี่ยจะต้องทำยังไงอะครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือการผ่าตัดที่ดีขึ้นก็เลยใช้การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องร่วมด้วยนะครับน้องมาชิมอยากเห็นไหมครับ
1: อยากเห็นครับ
0: ดีมากเลยครับเดี๋ยวหมอให้ดูนะครับ
1: โอ้โหอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้เป็นชุดกล่องช่วยฝึกผ่าตัดแบบสองกล้องนะครับ
1: แต่ได้คร
0: ับจะสอนให้ว่าไอ้เจ้าเครื่องมืออันเนี้ยเราใช้งานมันยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับผ่าตัดสองกล้องเวลาผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะมองผ่านกล้องอย่างเดียวถ้าตากับมือเราเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำผ่าตัดได้เราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยคีบถั่วจากในถ้วยอันนี้ไปใส่ในถ้วยอีกอันนึงนะครับเป็นการฝึกให้ใช้มือทั้งสองข้างสัมพันธ์กับกล้องที่เราเห็นทีนี้นะครับเราก็จะใส่เครื่องมือ2อันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปผ่านรูเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะเจาะรูผ่านหน้าท้องคนไข้นี่แหละเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นเครื่องมือนี้อยู่ในกล้องแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือเราก็จะเอาไอ้ตัวปากขี้นะฮะเข้าไปจับไอ้เม็ดถั่วนี่นะครับป้องเรียบร้อยนะครับ1อัน
1: โหคุณหมอเหมือนตอนที่ผมเล่น VR เลยอ่ะ
0: ใช่ครับน้องมาชิมอยากลองเนาะเดี๋ยวมาลองกันเลยใส่รูข้างบนจะง่ายกว่าเข้าไปเลยค่อยๆขีดเม็ดถั่วขึ้นมา
1: โหมันแข็งกันนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับมันก็จะแข็งนิดนึงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กอาจจะลำบากหน่อยนั่นแหละเก่งมากเลยครับโหน้องมาชินเก่งมากนะครับนี่สามารถเป็นหมอผ่าตัดสองกล้องในอนาคตได้เลยนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่เราผ่าตัดกันนะครับเราไม่ได้ทำโดยการจะออกรูเข้าไปผ่าตัดด้วยกล้อง
1: แล้วเราทำกันยังไงอะครับ
0: เขาต้องผ่าท้องเป็นแผลใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นอวัยวะชัดๆทีนี้พอผ่าแผลใหญ่ๆเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดก็จะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะครับเจ็บแผลค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวช้าพอผ่าแบบกล้องเนี่ยนอกจากแผลเล็กแล้วแผลสวยกว่าเนี่ยก็ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับ
1: ถ้าเกิดผมอยากจะขอเข้าไปดูในห้องผ่าตัดหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับยินดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ
1: ครับผม
0: ปกติน้องมาชินเนี่ยอยู่บ้านล้างมือยังไงนะครับ
1: ผมก็ล้างมืออย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี
0: ้ถ้าล้างมืออย่างนี้นะครับไม่สามารถเข้าในห้องผ่าตัดเพื่อทำผ่าตัดได้เน
1: า
0: ะ
1: แล้วผมจะต้องล้างมือยังไงอะครับ
0: เดี๋ยวหมอจะสอนให้ดูนะครับว่าล้างมือยังไงถึงจะเข้าช่วยผ่าตัดได้อันดับแรกนะครับเราก็จะต้องถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับต่างๆออกจากทั้งมือและข้อมือก่อนนะครับเสร็จแล้วพอมือเราสะอาดปุ๊บเราก็จะเริ่มทำการล้างมือนะครับก็โดยการใช้ขาเนี่ยครับเป็นตัวเปิดก๊อกน้ำเสร็จปุ๊บน้ำไหลเราก็ล้างมือให้น้ำผ่านมือนะครับโดยที่น้ำจะต้องไหลผ่านจากปลายมือเราลงไปสู่ข้อศอกนะอย่าให้น้ำตกข้อศอกมาอยู่ปลายมือเราเสร็จปุ๊บเราปิดน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดน้ำยาซึ่งปกติเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราจะใช้มือกดอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มือเราสัมผัสกับอะไรเราก็จะใช้ข้อศอกเป็นตัวกดอย่างนี้น้ำยาก็จะออกมากดน้ำยามาพอสมควรการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นะครับถูที่ง่ามมือก่อนขั้นตอนที่2เราก็มาถูทางด้านหลังขั้นตอนที่3เราก็ถูปลายนิ้วมือทั้ง2ข้างที่4เราก็มาถูหลังนิ้วมือนะครับขั้นตอนที่5ถูรอบนิ้วโป้งเราขั้นตอนที่6มาถูที่หลังมือทีนี้ทั้งมือเราก็ได้รับการฟอกใช่ไหมครับ

งมาที่ข้อมือนะครับข้อรอบข้อมือทั้งสองข้างสุดท้ายถ้าล้างมือโดยทั่วไปแค่นี้ก็เพียงพอครับแต่ถ้าเราจะต้องเข้าช่วยผ่าตัดเราจะต้องล้างมือให้ถึงข้อศอกเลยโดยการล้างหูมาแขนทั้งแขนลงมาถึงข้อศอกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำนะครับพอให้น้ำไหลผ่านจากมือเราน้ำลงไปที่ข้อศอกโดยไม่ต้องเอามือมาถูกันอีกพอเราทำเสร็จปุ๊บนี้นะครับก็เป็น1รอบเราก็ทำอย่างเดิมอีก2รอบรวมเป็น3รอบถึงจะเข้าไปช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดได้นะครับ

0: โอ้โหหมอครับกินสบู่เหมือนเบตาดีนเลยอะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็คือเบตาดีนแหละจะเป็นเบตาดีนที่ใช้สำหรับในการล้างทำความสะอาดมือไม่ใช่เบตาดีนแบบที่ใช้ใส่แผลเนาะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ผ่าตัดหมอเอามาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ประเภทพวกอุปกรณ์สำหรับการจับนะครับเราเรียกว่าฟอร์เซปนะครับก็ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อต่างๆอุปกรณ์พวกการตัดเช่นกรรไกรตัดเนื้อกรรไกรตัดไหมนะครับและอันนี้ก็เป็นด้ามมีดอันนี้เป็นที่จับเข็มใช้สำหรับตอนเย็บแผลนะครับแล้วก็อันนี้คือที่หนีบเส้นเลือดนะครับก็จะมีให้เลือกหลายขนาดขึ้นกับขนาดเส้นเลือดส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ห่างขยายแผลนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้น
0: แล้วเวลาเราเป็นหมอผ่าตัดนี่เราก็จะต้องเย็บแผลให้คนไข้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผ่าเข้าไปเพื่อจะตัดอวัยวะหรือว่าตัดเนื้อเยื่อต่างๆออกแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเย็บแผลกับค่อยปิดให้สวยงามเหมือนเดิมไม่เช่นนั้นคนไข้ก็จะมีแผลเปิดกว้างที่ดูไม่สวยแล้วก็ดูน่าเกลียดนะครับดังนั้นการเย็บแผลก็เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหมอผ่าตัดทุกคนที่จะต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับน้องมัชชีนอยากลองเย็บแผลกับหนังเทียมตัวนี้ดูไหมครับ
0: โอ้ยอยากมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับอันดับแรกก็คือตัวจับเข็มนะครับก็คืออันนี้วิธีการใช้คล้ายๆกันไกลเลยแต่ว่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้ก็คือดันมันออกมามันก็จะคลายจากล็อกพอหนีบเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองปกติเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะปลอดเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทำการฝึกซ้อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ถุงมือนะครับเห็นไหม
0: ไม่ใส่ใส่คล้ายๆเบ็ดตกปลาเลยอะคร
1: ับ ใช่ครับทีนี้จะเห็นว่าเราจะจับเข็มนะครับเราจะใช้ผ่าคีบเป็นตัวจับเข็มเพื่อไม่ให้เราไปจับตัวเข็มโดยตรงเดี๋ยวมันจะตำมือเราได้จับปุ๊บนี่ในการจับเข็มเห็นไหมหมอไม่ต้องจับโดนเข็มเลยเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการเย็บแผลกับหนังเทียมให้น้องมาชิมดูนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราย้ายไปเย็บกันที่เตียงผ่าตัดจริงๆเลย
0: โอเค
1: โดยเราจะเห็นเนี่ยครับว่าเป็นแผลแนวตรงเราต้องการเย็บให้แผลเนี่ยเข้ามาชนกันตรงนี้อันดับแรกก็คือเราก็จับตัวปากแผลให้มันอ้าออกก่อนเราจะได้เห็นว่าแผลมันลึกขนาดไหน
0: ต้องออกแรงเยอะไหมครับ
1: ก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะเข็มพวกนี้ค่อนข้างคมหมุนข้อมือนะครับให้เข็มมันหมุนเป็นตามแนววงกลมนะครับออกมาแผลอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเห็นปลายเข็มโผล่มาอย่างนี้เราก็เอาปากคีบประคองไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาที่จับเข็มมารับอีกทีนะครับแล้วก็หมุนข้อมือออกมาดึงจนไหมมันเริ่มที่จะเหลือหางน้อยลงจากนั้นเราก็จะทำการสร้างปมนะครับเพื่อรัดแผลให้มันกระชับเข้ามาหากันอันนี้ก็คือ1รอบอันนี้ก็คือ2รอบเสร็จแล้วเราก็มาจับตัวที่หางไหมแล้วก็ดึงลอดไอ้ตัวห่วง2ห่วงนี้ออกมาแล้วก็ผูกลงไปให้แผลแน่นขึ้นตัดปุ๊บก็จะได้ไหม1ปมหรือก็เรียกว่า1เข็มนะครับทีนี้น้องมัชชิมเห็นหมอเย็บไปแล้วนะครับน้องมัชชิมอยากลองเย็บดูเองไหมครับ
0: โอ้ยอยากมากเลยครับ
1: จับอย่างนี้ครับเหมือนจับปากกาเนาะนี่ๆๆอย่างนี้เราตัดเข้าไปนี้ก่อนดีมากครับแล้วหมุนข้อมือออกมาแล้วดีครับเสร็จแล้วเอามาทางนี้แล้วจับนั่นแหละเก่งครับนั่นแหละนะดึงออกมาโอเคให้ตัดไหมเองเลยตัดยาวเท่าที่หมอ
0: ตัดสองอัน
1: เลยนั่นแหละฮะตัดคู่กันเลยนั่นแหละเองมากเรียบร้อยได้เย็บแผลหนึ่งเข็มแล้ว
0: สนุกมากเลยครับหมอวันนี้ผมต้องขอบคุณหมอมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างผมได้ผ่าตัดแบบจริงๆผมได้เข้ามาในห้องผ่าตัดของจริงเลยครับ
1: แต่หลายอย่างเนี่ยที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นการฝึกฝนเนาะคนที่จะผ่าตัดเก่งเนี่ยไม่มีใครผ่าเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับ
2: เห็นไหมครับว่าการเป็นหมอผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาเป็นว่าน้องๆ อยากเป็นคุณหมอแบบไหนก็ลองเลือกในแบบที่ตัวเองชอบกันดูนะครับส่วนครั้งต่อไปรายการดร.คิดจะพาน้องๆไปพบกับคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนครับโตขึ้นผมอยากเป็นคุณหมอผ่าตัดครับ

0: ะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้ที่นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรนั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงและก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโพรงและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
0: ทีเร็กทางนี้ทางนี้จำวิดดี้กับพี่วันได้ไหม
3: วิดดี้ระวังทีเร็กกำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิดดี้มันจะตามเราทันแล้ว
4: โอ้ย
3: วิดดี้รีบลุกเร็ว
4: ช่วยด้วย
5: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่ลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กเอง
0: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
3: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรร
0: ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: น้องๆดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โหเท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆ น่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองคิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: นักเรียนเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนที่กำลังรับชมนะคะกับคุณครูอัญมณีอุทรักษ์ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพนะคะวิชาภาษาไทยที่ไม่ได้ใช้เพียงแค่ในรายวิชาหรือว่าในชั่วโมงเรียนเท่านั้นนักเรียนสามารถที่จะนำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันชีวิตการงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเริ่มที่จะเข้าสู่การทำงานนะคะสำหรับที่พวกเราได้เรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพทั้งทักษะการฟังการพูดการอ่านและก็การเขียนมาแล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าทุกวันการเลยถ้านักเรียนไม่ฝึกฝนหรือไม่นำทักษะนี้นำไปใช้หรือไม่มีการใช้เลยก็ถือว่าเรารู้เพียงผ่านๆถูกต้องไหมคะอีกทักษะหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือเรื่องของทักษะการพูดทักษะการพูดมีความสำคัญอย่างไรกับในชีวิตประจำวันของเราบ้างคะในการสื่อสารฉะนั้นการพูดถือว่าเป็นกระบวนการในการสื่อสารที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งถูกต้องไหมคะวันนี้พวกเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดเหมือนกันแต่เป็นการพูดในงานอาชีพที่พวกเราต้องไปเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนค่ะเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าคืออะไรนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือคุณครูมีอะไรคะมีหัวข้อมาดูกันนะคะอ่านพร้อมกัน 3-4
1: การพูดเสนอความเห็นในที่ประชุม
2: เก่งมากเลยค่ะถามว่าในหัวข้อนี้นักเรียนเห็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนบ้างการพูดอะไรอีกคะความเสนอความคิดเห็นที่ไหนในที่ประชุมแปลว่าเราเจาะลึกไปที่หัวข้อแล้วว่าวันนี้เราไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพูดเพียงอย่างเดียวแต่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์ใช้กับบุคคลด้วยในสถานที่ด้วยนะคะเอามาดูค่ะก่อนอื่นนะคะทุกครั้งที่พวกเราได้จะเรียนนะพวกเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราเรียนไปแล้วเราจะได้อะไรนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพูดเสนอความเห็นในที่ประชุมนะคะการเสนอความเห็นหรือความคิดเห็นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือนักเรียนต้องแสดงภูมิหรือความรู้เรื่องของการใช้ภาษาเห็นไหมคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ภาษาไทยโดยตรงเลยนะคะและข้อที่สอนแน่นอนค่ะหลังจากที่มีความรู้ความเข้าใจแล้วนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถพูดเสนอความเห็นในที่ประชุมได้ด้วยนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าพวกเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการรับสารการสื่อสารในครั้งนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะความหมายของการประชุมหมายถึงอะไรนะคะตอนนี้พวกเรากำลังจดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของการประชุมอยู่นะคะการประชุมนะคะความหมายหมายถึงการนัดหมายอะไรคะวันเวลาและสถานที่นะคะที่ให้บุคคลกลุ่มหนึ่งได้พบปะกันเพื่ออะไรคะร่วมกันปรึกษาหารือเก่งมากเลยค่ะนะคะดำเนินกิจกรรมใดๆตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือการที่บุคคล2คนขึ้นไปเป็นไงคะประชุมกันหรือปรึกษาหารือกันนะคะคนเดียวประชุมได้ไหม
1: ไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม่ได้นะคะเขาบอกว่า2คนขึ้นไปถ้าหากว่าพูดและประชุมคนเดียวเขาเรียกว่าอะไรคะอ้าวแล้วกันนะคะตอนนี้ครูพูดอยู่คนเดียวเนี่ยนะครูปกติไหมเนี่ยนะคะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องสนทนากับครูด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของการประชุมมีอะไรบ้างเรามาดูข้อแรกเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันค่ะโดยเฉพาะบางองค์กรนะคะต้องมีการประชุมประจำเดือนเลยนะคะเดือนหนึ่งประชุมกันครั้งหนึ่งหรืออาจจะไม่ได้ประชุมประจำเดือนแต่จะเป็นการประชุมประจำสัปดาห์หรือมีเหตุจำเป็นที่ต้องประชุมเพื่ออะไรคะซักซ้อมความเข้าใจกันในกรณีที่ลักษณะเหมือนกับยังมีเรื่องราวที่ยังไม่เข้าใจกันก็ต้องเป็นไงคะประชุมปรึกษาหารือกันข้อที่2เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วยเรื่องบางเรื่องไม่สามารถที่จะคุยแค่2คนได้นะคะเราก็หาสมาชิกนะคะมานั่งฟังเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นพยานในการรับรู้ว่าตอนนั้นเราได้พูดและทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะข้อที่3เพื่อรับฟังความเห็นที่หลากหลายมีการประชุมกับคนหลายคนก็จะได้ทราบความคิดเห็นของแต่ละคนถูกต้องไหมคะถ้าหากว่าประชุมกันถึง3คนก็อยู่กันแค่นั้นอ่ะ3คนแสดงความคิดเห็นแต่ถ้ามากกว่านั้นล่ะคะนักเรียนก็จะได้เห็นหรือได้มีข้อคิดเห็นเพิ่มขึ้นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น นะคะข้อที่4เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันค่ะอาทิเช่นการประชุมกีฬาสีของพวกเราถูกต้องไหมคะเราไปทราบนโยบายและวิธีการในการจัดกิจกรรมกีฬาสีนะคะทราบว่าวิทยาลัยเราเองก็มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีแบ่งเป็นแผนกวิชาใช่หรือไม
1: ่ใช
2: ่ในใครมีใครเป็นนักกีฬาในห้องนี้บ้างมีเก่งมากเลยค่ะนอกนั้นมีใครเป็นลีดเดอร์ไม่มีใครรับมีลีดเดอร์ด้วยเยี่ยมมากเลยลีดเดอร์ก็ถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งในกิจกรรมกีฬาสีของเราใช่ไหมคะเก่งมากเลยหาประสบการณ์เพิ่มเติมเยอะๆนะคะเก็บเกี่ยวให้มากๆไวต่อไปข้อที่5ค่ะเพื่ออะไรคะตรวจสอบและก็ติดตามผลบางครั้งในการทำงานจำเป็นมากๆเลยก็คือเรื่องของการติดตามผลการดำเนินงานใช่ไหมคะก็ต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันแล้วว่าตอนนี้การทำงานนะอย่างกีฬาสีตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะคะทุกคนต่างคนต่างทำหน้าที่และก็ทำงานร่วมกันแต่เรายังไม่รู้เลยว่างานคืบหน้าไปเพียงใดแต่เมื่อไหร่มีการประชุมเป็นยังไงคะเราก็จะรู้ว่าตอนนี้งานเราไปถึงไหนแล้วถูกต้องเนาะข้อที่6เพื่อประสานการทำงานระหว่างกันและกันนะคะและสร้างความสามัคคีเห็นไหมคะเมื่อมีการทำงานพร้อมกันหลายๆคนหรือช่วยกันทำงานแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือความรักและความสามัคคีที่ช่วยกันทำงานนะคะอันนี้ก็ถือว่าการประชุมมีความสำคัญนะคะกับการทำงานเป็นทีมข้อที่7เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะเมื่อพวกเรามีโอกาสได้ประชุมแล้วสิ่งสำคัญก็คือนอกจากการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอความคิดเห็นแล้วเมื่อพบปัญหาหรืออุปสรรคขึ้นมาการประชุมเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ปัญหาแบกไว้เพียงผู้เดียวแก้ไขทั้งหมดได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นด้วยนะคะข้อที่8เพื่อร่วมกันตัดสินใจและรับผิดชอบร่วมกันค่ะแน่นอนค่ะช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็รับผิดชอบเป็นทีมงานเดียวกันได้อ่ะประเภทของการประชุมมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะเขาบอกการประชุมโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการประชุมของบริษัทนะคะห้างหุ้นส่วนสมาคมหรือชมรมนะคะมักจะแบ่งการประชุมออกเป็น2ประเภทด้วยกันมีอะไรบ้างประเภทแรกการประชุมสามัญการประชุมสามัญหมายถึงการประชุมตามปกตินะคะซึ่งกระทำเป็นประจำตามข้อบังคับหรือว่าเป็นปกติประจำเดือนอยู่แล้วนะคะหรือนโยบายของหน่วยงานนะคะที่ได้ตั้งกำหนดหรือตั้งเป้าหมายขึ้นว่าต้องมีการประชุมกันนะนะคะเช่นประชุมประจำสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละครั้งใช่ไหมคะเดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้งก็สามารถที่จะนะกำหนดวันเวลาได้หรือปีละครั้งก็ได้แต่จะมีบริษัทไหนประชุมปีหนึ่งครั้งเดียวเองนะคะคุณครูว่าคงจะลืมหน้าลืมตาเจ้าของบริษัทไปแล้วว่าไปอยู่กับใครไปอยู่ที่ไหนแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นการประชุมสัปดาห์ละครั้งมันเหมือนมันถี่มากเกินไปใช่ไหมคะอะไรวันศุกร์ประชุมแล้วนะคะเขาจึงเลื่อนมาเป็นเดือนละครั้งอย่างเงี้ยแต่บางครั้งงานไหนที่มันจำเป็นจะต้องเจอกันจริงๆก็อาจจะมีการประชุมประเภทที่สองก็ได้นะประเภทแรกก็คือประชุมสามัญค่ะนะคะประเภทที่2การประชุมวิสามัญคนละอย่างนะคะแต่ละศัพท์มีความสำคัญมากๆเลยนะศัพท์คำแรกก็คือการประชุมแบบสามัญคือการประชุมทั่วไปใช่ไหมคะแต่การประชุมวิสามัญจะเป็นอย่างไรเราเคยได้ยินคำว่าวิสามัญมาจากคำไหนบ้างลูกเสือวิสามัญเก่งมากเลยวิสามัญอะไรอีกวิสามัญฆาตกรรมเคยได้ยินไหมคะแปลว่าเป็นการฆาตกรรมแบบไหนพิเศษไม่ปกติไม่ใช่ทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมการประชุมวิสามัญหมายถึงการประชุมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษนะคะนอกเหนือจากการประชุมแบบสามัญในกรณีที่มีเรื่องเร่งด่วนหรือเรื่องที่สำคัญที่ต้องมีการประชุมพิจารณานะคะขอความเห็นจากสมาชิกหรือคณะกรรมการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเห็นไหมก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นการประชุมแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวใช่ไหมคะว่าจะมีการประชุมกันเกิดขึ้นแต่ก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่ามีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะหมดข้อสงสัยเรื่องของประเภทของการประชุมไหมคะมาคงจะสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าถ้าหากเป็นการประชุมแบบพิเศษเรียกว่าการประชุมวิสามัญถ้าทั่วไปเรียกว่าการประชุมแบบสามัญอ่ะต่อเลยค่ะประโยชน์ของการประชุมมีอะไรบ้างเอ่ยข้อแรกช่วยให้มีการทำงานทางความคิดร่วมกันหมายถึงการทำงาน ด้วยการใช้สมองนะคะก่อนที่จะลงมือทำระดมสมองมาช่วยกันคิดก่อนที่จะทำงานเป็นการวางแผนชนิดหนึ่งด้วยถูกต้องไหมคะข้อที่2ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบค่ะเรามีการแบ่งงานซึ่งกันและกันร่วมกันทำงานเป็นทีมแบ่งหน้าที่กันเกิดความรับผิดชอบกันเกิดขึ้นแต่ถามว่าถ้าหากว่ามีคนที่ไม่รับผิดชอบในทีมนั้นเราสามารถทำงานแทนกันได้ไหมได้นี่คือประโยชน์ของการประชุมเราจะรู้ว่าใครทำหน้าที่อะไรแต่ถ้าหากว่าแบ่งหน้าที่กันโดยที่ไม่มีการประชุมเลยเอามอบหมายให้แต่ละคนไปแต่เราคนที่ทำงานของเราน่ะดีอยู่แล้วก็คือทำตามหน้าที่เราไม่รู้ว่าคนอื่นทำหน้าที่อะไรบ้างเพราะไม่มีการประชุมเราก็ไม่สามารถจะช่วยเพื่อนได้เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงต้องมีการประชุมกันเกิดขึ้นนะคะข้อที่3ช่วยให้มีความรอบคอบในการตัดสินใจค่ะถ้าในการทำงานทุกครั้งมันไม่ใช่โรยด้วยกลีบกุหลาบหรือถนนสายอย่างสวยงามอย่างพวกเราคิดมันมีอุปสรรคกันเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เราหันหน้าเข้าหากันหรือประชุมตัดสินใจซึ่งกันและกันนะคะก็คือเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันปัญหานั้นก็จะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากมันก็มีอยู่ในการทำงานหลายๆคนที่จะมีอุปสรรคเพราะต่างคนต่างความคิดเห็นฉะนั้นเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างใช่ไหมคะรับรู้หรือรับทราบความคิดเห็นจากคนอื่นนะคะข้อที่4ได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายนะคะเป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยในการประชุมเหมือนที่คุณครูว่าหลายๆคนมารวมกันทั้งห้องเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนคะ41คนกับ41สมมุติว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันเลย41ความคิดเห็นสุดท้ายต่างคนต่างสนับสนุนแต่ความคิดเห็นของตัวเองฉะนั้นการประชุมครั้งนั้นจะประสบความสำเร็จไหมก็ไม่อีกนั่นแหละหรือมานั่งประชุม41คนแต่ไม่มีใครแสดงความคิดเห็นอะไรเลยมติในที่ประชุมก็คือเกิดขึ้นจากหัวหน้าเป็นคนตัดสินฉึบแบบนี้การประชุมถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะไม่เช่นเดียวกันมาดูต่อเลยค่ะประโยคข้อที่5สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วน่าประโยชน์ก็คือมานั่งรวมกันหมดแล้วนี่อยากจะพูดอะไรก็พูดได้ประชุมเรื่องอะไรประชุมในวินาทีนั้นเลยให้ทุกคนรับทราบร่วมกันนะคะข้อที่6ได้รับแนวความคิดใหม่ๆนะฝึกให้รู้จักรับฟังผู้อื่นเหมือนที่คุณครูว่าเวลาที่ประชุมแต่ละครั้งเราก็จงเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะไม่ใช่ฟังความคิดเห็นแต่ตัวเองเป็นฝ่ายเดียวข้อ1ข้อดีของการประชุมคือเราจะรู้จักเพื่อนมากยิ่งขึ้นนะคะ7สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบมากขึ้นนะคะเกิดความผิดพลาดน้อยลงเหมือนกันเหมือนป้องกันเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเจอปัญหาอะไรแต่เรามานั่งร่วมกันประชุมเนี่ยเราสามารถจะวางแผนการทำงานและสามารถที่จะเดาล่วงหน้าหรือคาดการล่วงหน้าใช่ไหมคะแล้วหาแนวทางการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทำงานคนเดียวมันมองไม่ออกฉะนั้นหลายๆคนช่วยกันคิดอันนี้ก็คือประโยชน์นะคะของการประชุมนั่นเองข้อที่8ค่ะสร้างความรู้สึกเป็นอะไรคะเป็นเจ้าของงานร่วมกันและก็วางแผนการตัดสินใจร่วมกันค่ะส่วนใหญ่เวลาเรารับงานมาจากคุณครูเรารับงานมาจากคุณครูเลยนะคะเราไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นใครเป็นคนรับงานมาคะหัวหน้าหัวหน้าเป็นคนรับงานมาแล้วใช้วิธีการไหนคะกระจายข่าวไปยังลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานหรือว่าเพื่อนในห้องใช่ไหมคะแล้วนักเรียนมีการประชุมกันไหมเมื่อเจอปัญหา มีหรือไม่
1: ม
2: ีโอ้ยห้องนี้เก่งมากมีการประชุมกันด้วยส่วนใหญ่ประชุมกันเกิดอะไรขึ้นกับในที่ประชุมคะตีกันเลยเหรอลูกรุนแรงไปหรือเปล่าคะเนี่ยคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งนะคะเพราะเมื่อนะคะถ้าหากมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นใครจะเป็นคนห้ามในที่ประชุมล่ะทีเนี้ยหัวหน้าอีกแล้วนะหัวหน้ารับทุกอย่างเลยนะไม่เป็นไรเพราะห้องเราหัวหน้านะคะบึกบึนพร้อมที่จะดูแลลูกน้องได้เต็มที่เลยนะคะช่วยกันติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้วยนะคะไม่ใช่แค่หัวหน้าจะคอยถามอย่างเดียวว่าตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วเพื่อนสามารถจะแนะนำได้ใช่ไหมคะสามารถจะพูดได้และถามได้ว่าตอนนี้งานถึงไหนแล้วนะคะในห้องเราก็เข้าใจอย่างหนึ่งว่ามีกันอยู่หลายคนแต่ละคนก็จะมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันบุคลิกแตกต่างกันความคิดเห็นไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญเลยถ้าพวกเรามีน้ำหนึ่งใจเดียวกันยังไงห้องเราก็เข้มแข็งนะคะข้อที่10สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประสิทธิผลจากการระดมความคิดนั้นๆค่ะ นะคะสามารถแก้ไขปัญหาข้อสุดท้ายน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วเมื่อมีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะอย่าทิ้งกันนะคะอย่าทิ้งกันมาดูการประชุมแต่ละครั้งปลายทางทันไม่เอ่ยนะคะศัพท์เกี่ยวกับการประชุมข้อแรกองค์ประชุมเคยได้ยินไหมคะไม่เคยเลยเก่งมากๆนี่วันนี้ครูรู้สึกดีเพราะเริ่มสอนจากนักเรียนที่ไม่มีอะไรเลยไม่รู้อะไรเลยไม่ค่ะอาจารย์ไม่ค่ะไม่ดีแล้วค่ะทำตัวให้เป็นเหมือนกับน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วอย่าบอกว่าแก้วรั่วแล้วเติมยังไงก็ไม่เต็มค่ะอาจารย์นะคะน้ำไม่เต็มแก้วนะคะพร้อมที่จะรับความรู้ไปเต็มๆเลยอย่าทำตัวเป็นน้ำที่มันล้นแก้วตลอดเวลาคืออะไรเอ่ยคือไม่รับอะไรแล้วหนูรู้เยอะแล้วค่ะหนูไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนหนูก็เข้าใจแล้วแบบนี้ต่อไปอนาคตเราจะติดเป็นนิสัยคือไม่รับอะไรเลยไม่รับรู้ทั้งสิ้นว่าใบโลกใบนี้จะเกิดอะไรขึ้นมีเพื่อนแบบนี้บ้างไหมไม่มีเก่งมากเพราะส่วนใหญ่มานั่งเรียนคือพร้อมที่จะรับความรู้เนาะมีใครล้นๆไหมคะห้องเราไม่มีนะแต่เหลือๆนี่มีใช่ไหมคะองค์ประชุมคือบุคคลที่มีหน้าที่ต้องเข้าประชุมใครบ้างเอ่ยหนึ่งประธานน่าจะเป็นบุคคลที่ใหญ่สุดแล้วไม่ใช่อ้วนสุดนะคะหมายถึงนะทำหน้าที่ที่สูงสุดแล้วคนที่สองรองลงมาคือใครคะ
1: ร
2: องประธานนะคะใครนะทำหน้าที่บันทึกการประชุม
1: เลข
2: าเก่งไหนบอกไม่เคยรู้นะคะแล้วที่สมาชิกอย่างเราเรียกว่าอะไรเอ่ย
1: กรรมการ
2: ก็คือมานั่งฟังนี่แหละผู้เข้าร่วมประชุมนะใช้คำว่ากรรมการและสมาชิกนะคะตามหลักการประชุมนะคะถ้าสมาชิกที่มาประชุมเกินครึ่งหนึ่งแล้วนะคะของสมาชิกทั้งหมดก็คือ2ใน3แบ่งกันพวกเรา41 2ใน3ของ41เท่าไหร่ฮะคิดนานนิดนึงใช่ไหมคะบัญชีประมาณเท่าไหร่30 30กว่าคนนะคะก็ถือว่าครบองค์ประชุมประชุมได้หรือยัง
1: ได
2: ้แล้วแล้วเพื่อนอีก10คนถ้าไม่มาล่ะก็ไม่ต้องประชุมเก่งมากวันนี้ตอบได้เก่งยิ่งโดนใจครูทุกคำเลยนะคะข้อที่2คำว่าอะไรคะอ่านว่าย
1: ัตติ
2: เก่งมากค่ะยัตติคืออะไรนะคะคือเรื่องหรือปัญหาที่นำมาพิจารณาในการประชุมยัตตินี้เราจำเป็นต้องรู้ล่วงหน้าไหมไม่เลยเหรอลูกเป็นการเซอร์ไพรส์มากมานั่งประชุมโดยที่โหลๆเลยๆไม่รู้เรื่องอะไรฉันมาทำอะไรที่นี่นะเพลงพี่เบิร์ดขึ้นมาแล้วมีคนร้องเพลงพี่เบิร์ดทันทีเลยนะคะยัตติคือเรื่องหรือปัญหาที่จะมาประชุมพูดง่ายๆก็เหมือนกับวาระการประชุมที่พวกเราจะต้องรู้ว่ามาประชุมกันเรื่องอะไรใช่ไหมคะบางครั้งก็ไม่ผิดนะที่จะมีคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องมานั่งประชุมเพื่ออะไรก็เหมือนกับเป็นการเขาเรียกอะไรนะเหมือนแจ็คพอตหรือเซอร์ไพรส์ตัวเองไงคะใช่ไหมคะอ๋อประชุมเรื่องนี้เกี่ยวกับเราตรงๆใช่ไหมคะข้อที่3ระเบียบวาระการประชุมค่ะคืออะไรเขาบอกว่าคือเรื่องที่นำมาปรึกษาหารือนะคะการที่ประชุมโดยเรียงตามลำดับความสนใจหรือความสำคัญในการปรึกษาหารือบางครั้งในการประชุมมีหลายๆข้อเขาก็ต้องเรียงลำดับความสำคัญก่อนใช่ไหมคะว่าจะพูดเรื่องอะไรนะคะลักษณะแบบนี้นะคะการเขียนวาระการประชุมแต่ก็จะมีวาระการประชุมที่เป็นลักษณะแบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มตายตัวหรือเป็นแบบฟอร์มที่เขากำหนดขึ้นไว้ว่าอันดับแรกต้องพูดอะไรก่อนนะคะแต่ให้พวกเราเข้าใจคำว่าระเบียบวาระการประชุมคืออะไรนะข้อที่4ค่ะอ่านว่าม
1: ติ
2: คืออะไรคะเก่งมากเลยค่ะข้อตกลงของที่ประชุมในยัตติต่างๆในการออกเสียงลงมตินะคะถือเสียงส่วนมากของที่ประชุมถ้าคนส่วนมากในที่ประชุมเห็นด้วยก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นมติของคนส่วนใหญ่แต่ถ้าทุกคนในที่ประชุมลงมติเห็นด้วยเหมือนกันทั้งหมดก็เรียกว่ามติเป็นเอกฉันท์เอกมีความหมายแปลว่า1เดียวทั้งห้องมีความคิดเห็นร่วมกันหมดเลยนะคะว่าจะต้องเลือกสีอะไรสมมุตินะคะเป็นการสมมุตินะคะถือว่าการประชุมครั้งนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้เลือกเป็นสีอะไรคะพวกเราอยู่สีอะไร
1: สีฟ
2: ้าสีฟ้าบัญชีอยู่สีฟ้าอยู่แล้วเนาะมีใครอยากจะเปลี่ยนมาอยู่สีม่วงกับช่างยนต์กับคุณครูมั้ยคะ
1: ไม่
2: ขอบคุณนะ ไม่อย่างเดียวเลยนะคะการเตรียมวาระการประชุมในอนาคตผมว่าเราเป็นเลขานุการนะคะนั่งจดรายงานการประชุมมีวิธีการเตรียมอย่างไรไม่อยากเป็นเลยเหรอโลกนะคะระเบียบวาระการประชุมก็คือการกำหนดเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับนะคะซึ่งจะกำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมฉะนั้นเราต้องรู้แล้วว่าเขาจะประชุมเรื่องอะไรแต่ละครั้งว่ามีเรื่องที่เสนอเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะเรียงลำดับเรื่องอย่างไรเห็นไหมคะฉะนั้นระเบียบวาระการประชุมสำคัญไหม
1: สำค
2: ั
1: ญ
2: สำคัญมากๆเลยทันไหมเอ่ยมีใครไม่ทันบอกคุณครูได้ว่าวันนี้คุณครูเร็วไปนะคะการเตรียมวาระการประชุมนะคะตามปกติวาระการประชุมอันนี้ปกตินะมีอยู่กี่วาระ
1: 4
2: วาระด้วยกันมีวาระอะไรบ้างมาดูวาระที่1มีหัวข้อว่าเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบหมายถึงประธานเป็นบุคคลที่แจ้งเรื่องราวในที่ประชุมทราบว่าวันนี้ประธานมีข่าวคราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังเป็นการประเดิมก่อนที่จะมีการประชุมเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าภาษาอังกฤษใช้อินโทรหรือไตเติลเข้าสู่เนื้อเรื่องนะคะก็จะยาวสักนิดนึงก็ขึ้นอยู่กับท่านประธานนั้นเป็นไงคะมีพละกำลังที่จะพูดมากน้อยแค่ไหนนะคะประมาณนั้นวาระที่สองคือเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วถ้าเป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งวาระนี้เราต้องเขียนไหมคะ
1: ไม่
2: เพราะเป็นการประชุมครั้งแรกเนาะก็จะไม่มีการประชุมครั้งที่แล้วนะคะระเบียบหรือวาระที่สามเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเหมือนที่คุณครูได้พูดเรื่องคำว่ามติในที่ประชุมใช่ไหมคะก็จะอยู่วาระที่3นั่นเองคือหลังจากที่มีเรื่องให้พวกเราได้เสนอความลงมติว่าจะลงมติเป็นเอกฉันท์หรือเปล่าถ้าไม่เป็นเอกฉันท์ก็ถือว่ามติหรือว่าหัวข้อนั้นก็ไม่ถือว่าเราไม่เอาไปใช้ร่วมกันและระเบียบที่5คือเรื่องอื่นๆนะคะถ้ามีเราก็ใส่ลงไปเป็นข้อ1 2 3 4 5ได้เนาะอ่ะต่อไปค่ะมาดูกันเนื้อหาเป็นอย่างไรวาระที่1หรือเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบนะคะวาระนี้เป็นวาระที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบถึงความจำเป็นหรือเหตุผลในการประชุมนะคะมีเรื่องเร่งด่วนที่จะแจ้งให้ทราบหรือแนะนำสมาชิกนั่นเองนะคะระเบียบวาระที่1ก็มีความสำคัญวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเหมือนที่คุณครูว่าก็คืออะไรคะมีไม่มีก็คือไม่เขียนถ้าเป็นการประชุมครั้งที่1 นะคะเป็นเรื่องที่เลขานุการนำรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะคะหรือครั้งก่อนที่ฝ่ายเลขานุการจัดทำไว้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขและรับรองความถูกต้องคือหลังจากที่เราได้จดบันทึกรายงานการประชุมเสร็จแล้วเราต้องรายงานในที่ประชุมว่าครั้งที่แล้วเราได้พูดอะไรไปถ้ามีข้อผิดพลาดหรือมีข้อไหนที่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เรารายงานเราสามารถจะแก้ไขตรงนั้นได้เลยนะวาระที่3ค่ะเรื่องเสนอเพื่อพิจารณานะคะเป็นเรื่องใหม่ที่เสนอในที่ประชุมพิจารณาอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเร่งด่วนที่ต้องมีการประชุมหรือการประชุมวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจเราก็สามารถจะนำมาเก็บไว้ในระเบียบวาระที่3ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับพวกเราถามว่าระเบียบวาระที่3เนี่ยใครน่าจะมีความสำคัญในที่ประชุมมากที่สุดประธานเลขากรรมการหรือสมาชิกหรือกรรมการนะคะเพราะอะไรคะเพราะต้องลงความคิดเห็นและตัดสินใจให้ได้ว่าต่อไปจะเลือกอะไรหรือจะเลือกหัวข้อใดนะคะและวาระที่4นะคะเรื่องอื่นๆนะคะเป็นเรื่องที่นะคะมีได้จัดเข้าระเบียบวาระการประชุมก็เอามาไว้ที่วาระอื่นๆได้อันนี้เช่นประธานจะเป็นผู้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนที่จะมีการจดบันทึกใช่ไหมคะหรือกรณีเลขานุการหรือกรรมการอื่นเนี่ยจะนำเสนอต้องขออนุญาตประธานก่อนรวมทั้งประชุมนะคะต้องอนุญาตด้วยในที่ประชุมต้องอนุญาตให้พูดด้วยนะระเบียบวาระสุดท้ายนะคะจึงจะนำเข้าพิจารณาได้เห็นไหมคะแต่ถ้าหากว่าเรื่องไหนที่ประธานไม่อนุญาตหรือสมาชิกไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยระเบียบวาระอื่นก็ไม่สมควรที่จะเอามาพูดในที่ประชุมเนาะค่ะจุดมุ่งหมายของการจดรายงานการประชุมล่ะถามเลขานุการทั้ง41คนนี้คุณคิดว่าระหว่างที่คุณเป็นทำหน้าที่ในการจดรายงานการประชุมแล้วก็จดวาระการประชุมเนี่ยจุดมุ่งหมายสูงสุดคืออะไรเพื่ออะไรคะเก็บไว้เป็น หลักฐานในการประชุมฉะนั้นเลขานุการเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญไหม
0: สำค
2: ัญสำคัญมากๆเลยและคุณสมบัติของเลขานุการน่าจะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องอะไรเป็นอันดับแรกการใช้ภาษานะคะคือเขียนให้คนอื่นเขาอ่านรู้เรื่องใช่ไหมคะไม่ใช่ยิ่งจดแล้วยิ่งเละตัวเองก็อ่านไม่ออกเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องบันทึกเสียงถูกต้องไหมคะบันทึกเสียงการประชุมแล้วไปนั่งแกะทีหลังแบบนี้ก็ได้แต่เวลาเขียนแล้วรายงานออกมาแล้วสำนวนเป็นภาษาที่เราพูดกันในที่ประชุมไหม
0: ไม
2: ่ก็ต้องใช้เป็นลักษณะของภาษาเขียนเนาะนะคะอันดับแรกเลยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงค่ะว่ามีการประชุมกันนะคะใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะคะเหตุผลทำไมต้องมีการประชุมเราบอกจำนวนครั้งด้วยว่าการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่นะคะประจำปีพุทธศักราชเท่าไหร่เพื่อสะดวกในการเก็บเอกสารข้อที่2เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานค่ะเห็นไหมคะการประชุมมันบ่งบอกว่าเราได้ทำงานถึงขั้นตอนไหนและกำลังดำเนินการอยู่หรือไม่รวมไปถึงเราจะสรุปด้วยใช่หรือไม่เห็นไหมคะสรุปในที่ประชุมไปเลยว่าเป็นการดำเนินงานแต่ละฝ่ายนะเป็นอย่างไรนะคะสามเพื่อแสดงกิจการที่ดำเนินมาแล้วว่าตอนนี้เราทำงานอยู่ขั้นตอนไหนเราก็มาสามารถจะรายงานได้นะคะรายงานการทำงานได้ข้อที่สี่เพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไปนะคะจุดมุ่งหมายความหมายของการพูดเสนอความคิดเห็นบ้างเมื่อกี้เราได้เรียนรู้แล้วก็รับทราบว่าการประชุมมีความสำคัญอย่างไรประโยชน์อย่างไรและวิธีการอย่างไรมีกี่วาระอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาที่คุณครูได้กล่าวเมื่อตอนต้นรายการไว้แล้วว่าพวกเราจะเรียนรู้เรื่องทักษะของการพูดนะแต่เป็นการพูดเสนอความคิดเห็นใช่ไหมคะมาดูกันการพูดเสนอความคิดเห็นหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงการแสดงอารมณ์ความรู้ความคิดความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะตามความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมคะนะที่แท้จริงโดยไม่มีการเสแสร้งหรือพูดเพื่อเอาใจคนอื่นหรือพูดเพื่อให้คนอื่นเข้าใจเราฉะนั้นเนี่ยการใช้ภาษาหรือการพูดแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมน่าจะเป็นการใช้ภาษาแบบใดคะข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นทำไมเฮียเป็นข้อคิดเห็นเอ่ยเพราะหัวข้อใช้คำว่าความคิดเห็นไหมแต่คำพูดที่เราแสดงออกไปมันเป็นความจริงไหมฉะนั้นสิ่งที่เราพูดออกไปต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
0: ข้อเท็จจริ
2: งข้อความเป็นจริงแต่ใช้การแสดงออกมาเป็นแสดงความคิดเห็นฉะนั้นแยกแยะให้ออกประเภทของสารนะคะมีใครสงสัยไหมเอ่ยความหมายของการพูดเสนอความคิดเห็นไม่มีเลยโอ้เก่งมากแล้ววันนี้ทุกคนจดได้แบบตรงเป๊ะๆทันไม่มีใครไม่ทันนะไม่มีนะคะความสำคัญของการพูดเสนอความคิดเห็นมีความสำคัญอย่างไรนะอันดับแรกเลยการเสนอความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมไปแล้วนักเรียนขาอย่างที่คุณครูว่าหลายคนมารวมกันแต่ละคนก็จะมีความคิดเห็นที่มีความหลากหลายฉะนั้นการเสนอความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นเนี่ยนะคะความสำคัญอันดับแรกเลยในการแสดงหรือการพูดก็คือให้คำนึงถึงบุคคลที่กำลังฟังอยู่นะคะคำพูดบางคำพูดถ้าพูดออกไปแล้วเหมือนกับอะไรนะคะเหมือนกับอะไรนะจำคำคมสุดท้ายที่คุณครูเอามาให้ได้ไหมเหมือนกับเหมือนกับไกปืนเวลาพูดออกไปแล้วเปรียบเสมือนอะไรคะข้าวเมาลูกกระสุนเลยนะฆ่าตายเพราะคำพูดนี่เลยนะคะข้าวเมามันยังติดอยู่ในนั้นคำว่าข้าวเมาคืออะไรคะคนฟังจำได้ไหมจำได้ถ้าคำพูดนั้นดีก็ถือว่ากระสุนนั้นเป็นยารักษานะคะแต่ถ้าหากว่ากระสุนคำพูดที่มันกระทบจิตใจมันก็เหมือนกับยาพิษที่ฆ่าเขาได้ฉะนั้นการแสดงความคิดเห็นเราต้องคำนึงถึงผู้ฟังด้วยใช่ไหมคะสองการเสนอความคิดเห็นเพื่อให้การพูดบรรลุตามจุดมุ่งหมายค่ะการเสนอความคิดเห็นเนี่ยอย่างนึงให้พวกเราเข้าใจว่ามันคือความคิดของเราอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบุคคลที่กำลังนั่งฟังก็ได้ฉะนั้นให้พวกเราก็ต้องเข้าใจความหมายตรงนี้ว่าเขาอาจจะชอบในสิ่งที่เราพูดหรืออาจจะไม่ชอบในสิ่งที่พวกเราพูดก็ได้ฉะนั้นในการนำเสนอความคิดเห็นเราก็ต้องคำนึงถึงอะไรคะสิ่งที่เราพูดว่าตรงกับจุดมุ่งหมายหรือเปล่าถ้าพูดนอกประเด็นหรือไม่เกี่ยวข้องเขาอาจจะไม่ชื่นชอบก็ได้ ใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นการทำร้ายคนอื่นอย่างที่คุณครูว่าเขาอาจจะไม่ชอบเหมือนกันข้อที่3การพูดเสนอความเห็นนะความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุผลถ้าพูดแล้วยกตัวอย่างเหตุผลประกอบแล้วมันน่าเชื่อถือทุกคนก็พอรับได้แต่ถ้าหากว่าพูดเป็นไงคะเพ้อฝันเย่นเย้อหรือให้ความหวังมากเกินไปคนฟังเขาก็สามารถจะจับไตเราได้ใช่ไหมคะหรือก็ฟังน้ำเสียงเราได้เช่นเดียวกันว่าให้ความหวังเขาหรือเปล่าข้อที่4ค่ะการพูดเสนอความคิดเห็นในบางเรื่องที่มีข้อมูลอยู่แล้วความสำคัญของการพูดเสนอความคิดเห็นข้อที่4ก็คือการพูดเสนอความคิดเห็นในบางเรื่องที่มีข้อมูลอยู่แล้วแต่เรามาพูดเสริมให้ข้อมูลนั้นเป็นไงคะน่าเชื่อถือหรือชัดเจนมากยิ่งขึ้นมาอธิบายให้เข้าใจมาก

0: ฉะนั้นเลขานุการจะต้องเรียงลำดับวาระการประชุมดีๆสักนิดหนึ่งแล้วก็แจ้งประธานได้ว่าเอาใจความสำคัญไว้ตอนต้นๆ ตอนท้ายๆทุกคนอยากจะกลับบ้านมากแล้วนะคะฉะนั้นต้องคำนึงถึงเรื่องของเวลาด้วยนะคะต่อไปค่ะลักษณะของการพูดเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างไรเรามาดูกันเราจะได้มีวิธีการในการพิจารณาประโยคว่าอ๋อนี่คือการแสดงความคิดเห็นนะใช่ไหมคะการพูดแสดงความคิดเห็นหมายถึงการพูดเพื่อแสดงความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผลนะคะมีความสอดคล้องกับเรื่องที่จะพูดพูดง่ายๆคือไม่ออกนอกประเด็นแล้วก็พูดให้ตรงกับเรื่องราวที่กำลังประชุมสมมติว่าเราประชุมเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาสีเราก็ควรจะพูดเนื้อหาในเรื่องของกีฬาหรือกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับกีฬาแต่จะเอาเรื่องของบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้องไหม
1: ไม
0: ่ถ้าพูดถึงเรื่องประชุมกีฬาสีแต่เอาเรื่องการบ้านของบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้องน่าจะไปอยู่ระเบียบวาระไหนคะวาระไหนคะอื่นๆอ๋อนี่ก็พอจะเข้าใจแล้วเอาไว้ที่ระเบียบวาระอื่นๆแต่เมื่อไหร่ที่ในที่ประชุมจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นแล้วว่าสุดท้ายเราต้องนะคะรวบรวมเงินเพื่อจะซื้อเสื้อกีฬาสีตัวละ150 บาทสมมุติน่าจะอยู่ระเบียบวาระที่เท่าไหร่คะเสนอเพื่อพิจารณาที่3ก็คือเสนอเพื่อที่จะให้พิจารณาต่อไปว่าตกลงตามมติ150ไหมหรือ300นะคะประมาณนี้แยกแยะออกไปว่าเก่งแล้วนะคะลักษณะของการพูดเสนอความคิดเห็นมีอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะควรเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นเพื่อนำเสนอแนวคิดใหม่ๆก็คือเวลาประชุมก็ถ้าหากมีคนเสนอแนวคิดไปแล้วเราก็ไม่ควรสมควรที่จะนำแนวคิดของเขามาพูดใหม่หรือพูดเพิ่มนะคะมันจะเหมือนเราไปลอกความคิดของคนอื่นแล้วนำเสนอในที่ประชุมใช่คะฉะนั้นเราเวลานำเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมควรจะเป็นความคิดเห็นของเราเองแล้วก็เป็นแนวคิดใหม่หรือเรื่องใหม่นะคะในที่ประชุม2การพูดเพื่อสนความคิดเห็นของผู้อื่นหรือความคิดเห็นที่ตนสนับสนุนมีสาระและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและก็ส่วนรวมด้วยฉะนั้น1นอกจากเป็นความคิดเห็นใหม่ๆแล้วจะต้องมีเป็นไงคะสาระด้วยก็คือไม่นอกเรื่องเนาะนะคะตรงประเด็นเขาก็บอกว่ามีสาระข้อที่3การพูดเสนอความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งผู้พูดควรระมัดระวังเรื่องของการใช้ภาษาและการนำเสนอความขัดแย้งควรเป็นในเชิงสร้างสรรค์นะคะอันจะก่อประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสาธารณชนไม่ใช่สุดท้ายประชุมกันปุ๊บเกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันสิ่งต่อไปคืออะไรคะทะเลาะวิวาทนะทะเลาะวิวาทไม่พอมีอะไรอีกฮะทำลายร่างกายอาวุธในที่ประชุมมีอะไรบ้างคะปากกาวิ่งไปปุ๊บปากกาจิ้มตาเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอีกเลยที่เป็นอาวุธส่วนใหญ่แฟ้มเอกสารนะคะตราอะไรถึงสามารถที่จะทนทานขนาดนั้นนะคะอัดเก้าอี้เลยเหรอลูกนะคะถ้าเป็นเก้าอี้ก็จะหนักนิดนึงเราอาจจะเป็นอันตรายเองนะคะต่อไปไม่ทำนะคะที่คุณครูพูดมานี่ไม่ทำในที่ประชุมนะคะถึงแม้จะขัดแย้งแต่ขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์คำว่าสร้างสรรค์คืออะไรคะไม่ทำให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นนั้นเป็นไงเดือดร้อนนะคะต่อไปค่ะมารยาทในการพูดเสนอความคิดเห็นนะคะเรามีมารยาทอยู่แล้วเรื่องของการพูดเราควรที่จะพูดตอนไหนอะไรอย่างไรแล้วมาดูกันอันดับแรกเลยก่อนแสดงความคิดเห็นแต่ละครั้งควรขออนุญาตใครก่อนคะประธานค่ะประธานก่อนนะคะในที่ประชุมพูดถึงในที่ประชุมลูกในที่ประชุมอาจใช้วิธีการยกมือก็ได้ใช่ไหมคะยกสูงๆเหนือหัวเลยนะคะนะคะแล้วจึงพูดนะคะแสดงความคิดเห็นมีใครที่ไม่ยกมือแต่ลุกพรวดพราดขึ้นมาแล้วพูดเคยมีไหมคะเคยมีเหมือนกันแล้วเกิดอะไรขึ้นคะฮะอ๋อเพื่อนก็จะเอาอาวุธทิ่มอย่างที่เพื่อนว่านะคะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะการขออนุญาตก่อนก็ถือว่าเป็นมารยาทอย่างนึงอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาตออกนอกบริเวณพื้นที่ขออนุญาตเข้าห้องน้ำขออนุญาตอะไรคะไม่กระทั่งขออนุญาตตรงนี้ต้องขออนุญาตครูยิ้มแล้วนะยิ้มได้ระดับนี้ได้ไหมคะคุณครูอะไรอย่างนี้ได้ค่ะได้เพราะตอนนี้หนูง่วงมากแล้วนะคะข้อที่2การใช้ภาษาค่ะภาษานี่หมายถึงอะไรเอ่ยคืออะไรคะการพูดหรือคำพูดน้ำเสียงต้องเป็นยังไง
1: สุภาพ
0: แล้วก็ให้เกียรติต่อที่ประชุมด้วยนะคะไม่ควรพูดจาเป็นไงคะก้าวร้าวนะคะไม่ควรพูดเล่นจนเกินไปด้วยนะคะจะทำให้ดูเป็น

ายเป็นคนไร้สาระไปซะอย่างนั้นนะคะไม่ควรพูดจาก้าวร้าวไม่พูดเล่นจนเกินไปแต่อาจพูดสร้างบรรยากาศทำให้ห้องนั้นเป็นไงคะผ่อนคลายได้บ้างแต่ก็อย่าเยอะนะคะไม่ใช่เล่นก็เล่นตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเลยไม่เอานะคะเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องดูสถานการณ์และความปลอดภัยต่อสุขภาพตัวเองด้วยนะอ่ะข้อที่3พูดให้สั้นกระชับนะคะไม่ย่นเยอะหรือการพูดจาแบบยาวจนเกินไปอาจทำให้เสียเวลานะคะและสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมก็จะเกิดความเบื่อหน่ายฉะนั้นเราก็ควรที่จะซ้อมก่อนหมายถึงบุคคลที่จะมาพูดนำเสนอเพื่อในที่ประชุมควรจะซ้อมเกี่ยวกับเรื่องของการพูดก่อนนะคะประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือจะทำให้เลขานุการนั้นจดบันทึกการประชุมได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยเนาะนะคะยิ่งถ้าพูดเยอะโดยไม่พูดใจความสำคัญนะคะคนที่จะบันทึกการประชุมเขาก็จับประเด็นใจความสำคัญยากเหมือนกันในการเขียนรายงานการประชุมนะคะต่อไปค่ะมารยาทข้อดีควรตั้งใจฟังการประชุมนะคะคนที่แสดงความคิดเห็นหรือพูดจาในที่ประชุมเก่งเนี่ยหรือโดนใจผู้ฟังมักจะเป็นนักฟังที่ดีก่อนนะคะอีกทั้งการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมมักไม่พูดจาหรือแสดงความคิดเห็นซ้ำกับคนอื่นนะคะที่พูดไปแล้วด้วยฉะนั้นถ้านักเรียนจะเป็นนักพูดในที่ประชุมที่ดีนักเรียนต้องอันดับแรกต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วยเหมือนตอนเรียนตอนนี้พวกเราก็ตั้งใจฟังมากเลยหลายคนเริ่มที่จะเข้าฌานเริ่มจะบรรลุอรหันต์นะคะเข้าสู่นิพพานแล้วนะคะหนูไม่ไหวแล้วคุณครูนะบรรยากาศมันดีใช่ไหมลูกจดอย่างรวดเร็วแล้วมีเวลาเหลือเฟือเวลาครูอธิบายก็เริ่มที่จะง่วงเหงาหาวนอนไหนใครตอนนี้สถิติสมุดเริ่มที่จะหมดอีกรอบนึงแล้วเก่งมากนะคุณครูมีรางวัลให้สำหรับบุคคลที่มีความขยันและจดอย่างรวดเร็วนะคะข้อที่5นะคะอ๋อหนูจะซื้อเล่มบางแทนขอบคุณนะคะข้อที่5ต้องทำการบ้านมาก่อนประชุมหรือซ้อมก่อนนะคะคนที่จะแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้เก่งมักเป็นคนที่มีข้อมูลที่มากกว่าคนอื่นพูดง่ายๆคือไปทำการบ้านก่อนรู้ล่วงหน้าว่าเขาจะประชุมกันเรื่องอะไรดูจากระเบียบวาระแล้วหลังจากนั้นก็ไปซ้อมมาให้มากๆนะคะอีกทั้งยังทำการบ้านมาเป็นอย่างดีด้วยพร้อมทุกสถานการณ์รู้เลยว่าถ้าในที่ประชุมเกิดมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นก็จะหาทางแก้ได้แปลว่าคนนี้ต้องเป็นคนที่ศึกษาเรื่องราวมาเป็นอย่างดีนะป้องกันตนเองด้วยนะคะข้อที่6เวลาลุกขึ้นออกไปทำธุระหรือกลับเข้ามานั่งในที่ประชุมควรทำความเคารพประธานหรือที่ประชุมโดยการใช้วิธีการยืนโค้งก็ได้ใช่ไหมคะยืนโค้งเล็กน้อยใช่ไหมคะไม่ต้องถึงขนาดตบเท้าเสียงดังให้ทุกคนมองเป็นตาเดียวนะคะว่าข้าพเจ้าเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลับมานั่งน้ำไม่ใช่นะคะฉะนั้นก็ให้มันพอดีพองามนะโค้งเล็กน้อยนะคะแล้วก็สบตาไปยังท่านประธานด้วยให้รู้ด้วยปิบๆอะไรประมาณนี้นะคะเทคนิคการแสดงหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมมีเทคนิคอย่างไรเอาไปใช้ก็ได้นะคะในระหว่างการประชุมเมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นใดๆควรขึ้นต้นประโยคด้วยคำพูดที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนให้ความคิดเห็นของเราเป็นไงคะมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นนะคะแต่หากว่าใครที่ประเภทพูดยังไม่เข้าสู่ประเด็นเลยอ้อมไปแถวถ้าเป็นหัวหินก็จะอ้อมไปแถวไหนคะเพชรบุรีก่อนแล้วค่อยตีกลับไปที่ประจวบแล้วก็ย้อนมาหัวหินอีกรอบนึงเพื่อนก็จะหลับนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะพูดอะไรก็ให้ตรงประเด็นเป๊ะๆไปเลยว่าจะพูดเรื่องอะไรเลือกวิธีการหนึ่งนะคะอันที่สองก็คือพยายามหาคำที่เป็นคำใหม่ๆคำสร้างสรรค์ที่โน้มน้าวใจคนอยู่ในห้องประชุมกันเยอะๆมากๆเนี่ยสนใจเรานะคะทุกคนก็จะมีสติแล้วก็สนใจเรามากยิ่งขึ้นนะเทคนิคต่อไปค่ะมารยาทที่ดีไม่ควรที่จะพูดแทรกในระหว่างที่คนอื่นกำลังพูดอยู่นะคะแต่หากจำเป็นจริงๆที่จะพูดแทรกควรยกมือพูดขอโทษหรือบอกให้ที่ประชุมนะคะรู้ว่าคุณขอรบกวนสักครู่เพื่อที่จะเสนอความคิดเห็นพูดง่ายๆก็คือยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เขาให้โอกาสที่จะพูดใช่ไหมคะแต่เราอยากจะพูดโป่งๆไปตอนนั้นอะเราก็ใช้วิธีการยกมือขอโทษก่อนแล้วก็เสนอความคิดเห็นได้เลยนะคะกรณีที่ประชุมกันนานๆนะคะแล้วยังไม่ได้ข้อสรุปเสียทีเลยควรเน้นคำว่าพวกเราบ่อยๆนะคะเสมอเพื่อเป็นเหมือนการดึงเอาความคิดและความรู้สึกร่วมของคนอื่นมารวมกันไว้ว่าตอนนี้พวกเรากำลังยืดเยื้ออยู่นะให้ตั้งประเด็นให้ชัดเจนแล้วก็สุดท้ายสรุปจากการประชุมเถอะนะคะหลักสำคัญ

0: ในการผู้เสนอความคิดเห็นมีอะไรบ้างอันดับแรกต้องกล่าวถึงเรื่องเดิมที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเสนอความเห็นหรือความคิดเห็นใหม่เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ2ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นด้วยนะคะอันนั้นคือประเด็นสำคัญ3ต้องเสนอความคิดเห็นออกมาด้วยความจริงใจพยายามชี้แจงให้เห็นว่ามีผลดีมากกว่าผลเสียเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่อีกฝ่ายถ้าในกรณีเป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะฉะนั้นประธานต้องเป็นบุคคลที่อยู่ตรงกลางนะสามารถที่จะไกล่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายได้ข้อที่4ต้องมีเหตุผลข้ออ้างนะที่น่าเชื่อถือสนับสนุนความคิดเห็นของตนเองเหมือนกับคุณครูว่าถ้าทำการบ้านมาดีเหตุผลสนับสนุนข้อมูลของเราก็น่าเชื่อถือเตรียมตัวมาดีไงคะมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะ5ต้องคำนึงถึงสัมพันธภาพภายในกลุ่มด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยคำว่าสัมพันธภาพก็คือประชุมแต่ละครั้งเราก็คิดถึงว่านี่คือสมาชิกผู้ร่วมงานนะเปรียบเสมือนญาติพี่น้องกันนะใช่ไหมคะทำงานร่วมกันเราก็คิดถึงใจเขาและใจเราเวลานำเสนอความคิดเห็นอะไรความขัดแย้งก็จะลดลงไปตามนั้นด้วยนะคะข้อที่6ต้องคำนึงถึงมารยาทในการแสดงความคิดเห็นเหมือนที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าจะแสดงความคิดเห็นต้องใช้วิธีการไหนนะคะยกมือก่อนใช่ไหมคะแล้วขออนุญาตท่านประธานหรือขออนุญาตในที่ประชุมแต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นณวินาทีนั้นก็ต้องใช้คำว่าขออภัยนะคะหรือขอโทษก่อนแล้วค่อยพูดนะคะ7ให้ความสนใจต่อการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกด้วยนะคะไม่ควรที่จะละความสนใจไปทำงานอย่างอื่นหมายถึงอะไรอ่ะทุกคนกำลังประชุมอยู่เลยเอากันบ้านขึ้นมาทำนะคะทำเหมือนไม่สนใจเวลาเพื่อนกำลังประชุมอยู่หรือหาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีกฎระเบียบมีกฎอย่างนึงเกิดขึ้นก็คือในที่ประชุมเขาไม่ให้เปิดโทรศัพท์เลยให้ปิดโทรศัพท์ไปเพราะอยากจะให้สมาชิกที่กำลังประชุมนั้นให้ความสำคัญและให้ความสนใจในที่ประชุมมากกว่าต้องไหมคะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีทั้งเกมแอปพลิเคชันที่รองรับเวลาว่างๆไม่มีอะไรทำพวกเราเอาอะไรขึ้นมาเล่นเก่งมากไม่บอกว่าเล่นเกมเลยเนาะมาดูกันแบบทดสอบในวันนี้ยากนิดนึงนะคะต้องใช้หลักการวิเคราะห์หน่อยนะคะหลักการวิเคราะห์ที่จะนำเสนอพร้อมไม่เอ่ยปลายทางทันไม่น้อเพราะตอนนี้ต้นทางก็เริ่มที่จะพร้อมแล้วนะคะข้อแรกให้คุณครูอ่านให้ฟังไหมคะขอบคุณค่ะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวดูพิจารณาพร้อมกันนะคะที่ประชุมขออภัยด้วยนะคะมีมติให้ประธานชมรมนำข้อเสนอรายงานอาจารย์ที่ปรึกษาคำว่าที่ประชุมหมายถึงอะไรเพิ่งผ่านมาตั้งแต่ต้นๆเลยในการรวบรวมเนื้อหานะคำว่าที่ประชุมหมายถึงอะไรกอไก่ชมรมภาษาไทยขอไข่ผู้เข้าประชุมทั้งหมดคอควายผู้จัดประชุมงองูสถานที่จัดประชุมให้เวลาสักนิดหนึ่งนักเรียนคะนี่คือการทดสอบมีเสียงมาปรึกษาว่าเอางองูไหมไม่ใช่นะคะทดสอบนะคะเอาความรู้ของเราที่ผ่านไปสักครู่นี้คุณครูได้บอกความหมายไปแล้วใครที่ยังไม่ตอบยกมือขึ้นมีค่ะมี 2-3 คน4คนเลยตอบข้อไหนคะตึงตึงผู้เข้าประชุมทั้งหมดสถานที่เรียกว่าที่ประชุมเหรอลูกเห็นไหมโอ้ยข้อนี้คุณครูจะเลือกไปเป็นข้อสอบปลายภาคนะคะพอทุกคนเห็นคำว่าที่ประชุมปุ๊บก็จะหมายถึงสถานที่ไม่ใช่นะคะคำว่าที่ประชุมหมายถึงผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเขาเรียกว่าที่ประชุมสองค่ะโอ้ยตัวเล็กกระจิ๋วหลิวเลยครูอ่านให้ฟังนะคะคำในข้อใดที่ใช้แทนข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับนะคะดูคำที่ขีดเส้นใต้ในที่สุดผู้เข้าประชุมทั้งหมดก็มีความเห็นพ้องต้องกันให้ผู้บันทึกการประชุมเป็นผู้ติดตามดังกล่าวถามว่าคำถามที่ขีดเส้นใต้นะคะหมายถึงใครบ้างกอไก่ที่ประชุมมีมติประธานขอไข่องค์ประชุมสนับสนุนเลขานุการคอควายที่ประชุมมีมติเลขานุการงองู ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลขานุการข้อนี้อาจจะยากสักนิดนึงนักเรียนต้องวิเคราะห์ค่ะยากเนาะแต่ไม่ยากเลยถ้าเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะตอบข้อไหนคะ
1: งองู
0: งูเก่งมากเลยค่ะแหมนะมีพลายกระซิบบอกด้วยว่างองูนะคะข้อต่อไปข้อที่3ค่ะอันนี้ง่ายๆจำได้ไหมเอ่ยการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาจัดไว้ในวาระใดคุณครูย้ำแล้วย้ำอีกนะคะก็กายวาระที่1ขอไข่วาระที่2พอควายวาระที่3และงองูวาระที่4ค่ะตอบข้อไหนคะ
1: ขออ
0: ย่างรวดเร็วขอไข่มีขอควายเมื่อกี้ด้วยมีระวังนะคะขอไข่วาระที่2ค่ะนะคะข้อที่4เรื่องอื่นๆอยู่ส่วนใดของวาระการประชุมก็กายเรื่องที่1ขอไข่เรื่องที่2คอควายเรื่องรองสุดท้ายงองูเรื่องสุดท้ายหวังว่าคงไม่มีใครผิดข้อนี้นะคะข้อไหนคะ
1: งอง
0: ูเก่งมากเลยค่ะวันนี้ตอบถูกเกือบทุกข้ออีกแล้วข้อสุดท้ายในวันนี้ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการประชุมก็ไก่เพื่อร่วมกันตัดสินใจขอไข่เพื่อพิจารณาแก้ปัญหาคอควายเพื่อโต้เถียงเอาชนะกันและงองูเพื่อรับทราบนโยบายช้อยเห็นชัดเจนมากใครตอบข้อนี้กระโดดกัดหูตัวเองได้เลยใครผิดใครผิดขอไปด้วยตอบข้อไหนคะ
1: คอควาย
0: นะคะนักเรียนห้ามไปทำจริงๆนะคะกระโดดกันหูไม่เอานะคะสรุปในการพูดในที่ประชุมครั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะต้องฝึกฝนตัวเองนะคะในเรื่องของการพูดแล้วนักเรียนมีความรู้เรื่องของระเบียบวาระประชุมต่างๆเพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิธีการในการประชุมเรียงลำดับขั้นตอนรวมไปถึงโอกาสที่พวกเราจะต้องประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบสามัญหรือวิสามัญก็ตามนะคะและแน่นอนวันนี้คุณครูมีคำคมมาให้ค่ะคำคมวันนี้อ่านพร้อมกัน

0: เก่งมากเลยค่ะคุณครูก็ขอฝากคำคมนี้ไว้สำหรับเราที่ยังไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในห้องเรียนอยู่ตอนนี้นะคะนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูอัญมณีอุทรักษ์กับวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพก็ขอไว้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นอันนี้สเปรย์แอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกกระเป๋าสตางค์ของครบหรือยังนะ
1: สวัสดีนับหนึ่ง
0: สวัสดี Red Green Yellow
2: นับหนึ่งทำอะไรอยู่หรอ
0: กำลังเตรียมของอยู่จ้ะวันนี้นับหนึ่งนัดต้นกล้าภูผาและตะวันไปกินพิซซ่ากัน
3: กรีนไปกับนับหนึ่งด้วยได้ไหม
0: ได้สิชวนเพื่อนๆไปด้วยดีกว่าสวัสดีทุกคนไปกินพิซซ่าด้วยกันไหม
4: ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
5: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือพร้อมกัน
1: 1 2 3 Let's go
0: ทุกคนตอนนี้นับหนึ่งอยู่กับต้นกล้าผู้ผ่าและตะวันเพื่อนรักของน้ำหนึ่งเองทั้ง3คนทักทายเพื่อนๆหน่อยจ้า
6: สวัสดีทุกคนเราชื่อต้นกล้า
7: สวัสดีจ้าเราชื่อต

0: สวัสดีทุกคนเราชื่อภูผา
1: หิวแล้วเราสั่งพิซซ่ากันเถอะกินอะไรดีนะ
2: พี่ครับสั่งอาหารครับพวกผมขอพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนถาดกลางและก็น้ำเปล่าครับ
1: ทุกคนระหว่างรอพิซซ่าเรามาหาอะไรสนุกทำกันดีกว่าเพื่อนๆทางบ้านก็สนุกไปพร้อมกันนะลองสังเกตที่พิซซ่าในเมนูสิว่ามีกี่ขนาดอะไรบ้างพิซซ่ามี3ขนาดขนาดเล็ก4ชิ้นขนาดกลาง6ชิ้นและขนาดใหญ่8ชิ้นทุกคนลองดูที่พิซซ่าขนาดเล็กนะ1ถาดถูกแบ่งออกเป็น4ชิ้นชิ้นละเท่าๆกันหรือเราเขียนในรูปของเศษส่วนได้แบบนี้อ่านว่าเศษ4ส่วน4โดยตัวเลขด้านบนคือตัวเศษแสดงส่วนที่เราต้องการและตัวเลขด้านล่างคือตัวส่วนแสดงจำนวนที่แบ่งทั้งหมดถ้าตัวเศษมีค่าเท่ากับตัวส่วนจะมีค่าเท่ากับ1เสมอถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1จำนวน1ใน4ของพิซซ่าเราจะเขียนเศษส่วนแสดงจำนวนพิซซ่าที่ให้นับ1ได้ว่าอย่างไรนะทุกคนช่วยกันคิดสิจ๊ะ
3: ส่วน4
1: แล้วถ้ากรีนแบ่งพิซซ่าให้ภูผาจำนวน2ใน4ของพิซซ่าหรือเศษ2ส่วน4แสดงว่ากรีนแบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเท่าไหร่ทุกคนคิดตามนะสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคนตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคำตอบคือเท่าไหร
3: ่เศษ3ส่วน4แบ่งพิซซ่าให้นับ1และภูผารวมทั้งหมดเศษ3ส่วน4
1: เก่งมากทุกคนอุ๊ยพิซซ่ามาพอดีเลยเรามาแบ่งพิซซ่ากินกันเถอะ
3: พิซซ่าถาดกลาง1ถาดแบ่งออกเป็น6ชิ้นเท่าๆกันแบ่งให้ทุกคนคนละ1ชิ้นรวม5ชิ้นหรือเศษ5ส่วน6จะเหลือพิซซ่าเท่าไหร่
1: เหลือพิซซ่าเท่าไหร่ถามว่าเหลือแสดงว่าเราต้องคำนวณด้วยวิธีอะไรนะ
3: การลบ
1: ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นลบกันได้เท่าไหร่ให้ทุกคนคำนวณและตอบเป็นเศษส่วนนะ
3: คือเศษ1ส่วน6เหลือพิซซ่าเศษ1ส่วน6
1: เก่งมากเลยทุกคนย้ำกันอีกครั้งนะถ้าตัวส่วนมีค่าเท่ากันการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันสามารถนำตัวเศษมาบวกหรือลบได้ทันทีโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับ1ได้เข็มกลัดรูปพิซซ่า1อันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: ทุกคนเรายังไม่อิ่มในถาดเหลือพิซซ่าอีกเศษ1ส่วน6เราขอกินได้ไหม
4: ได้สิภูผา
0: ขอบคุณนะทุกคน
3: วันนี้สนุกมากๆเลยได้มากินพิซซ่ากับเพื่อนๆและได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

นใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้เย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสน

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับงานเคลื่อนถงกันนะครับครูอาทรเตชะพนาลัยจากกัญจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงนะครับงานเคลื่อนถมเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่ายิ่งของประเทศไทยเรานะครับเป็นเทคนิคที่มีความละเอียดซับซ้อนนะครับทรงคุณค่ายิ่งในเรื่องของวิธีการทำแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับเป็นมรดกให้กับชนรุ่นหลังต่อได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูในเรื่องของงานเครื่องถมว่าลักษณะของงานเครื่องถมเนี่ยที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรแล้วก็มีความเป็นมามีความสำคัญอย่างไรนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวครูจะนำข้อมูลในส่วนของงานเครื่องถมให้พวกเราได้เรียนรู้สักเล็กน้อยนะครับงานเครื่องถมเราปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเกิดความโดดเด่นเด่นชัดอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความเอกลักษณ์ของงานนครศรีธรรมราชเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่ลักษณะของงานที่เป็นเส้นสีดำนะครับแล้วก็ตัดกับในส่วนผิวของชิ้นงานที่เป็นสีเงินกับสีทองคำเนี่ยนะครับจะเสมือนเป็นลายเขียนเลยทีเดียวนะครับยังความวิจิตรบรรจงปรากฏอยู่ในตัวชิ้นงานแต่ในขั้นตอนของการทำนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่พวก

เราได้เห็นนะครับก่อนอื่นเรามาดูในตัวของลักษณะงานเครื่องถมก่อนนะครับเครื่องถมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับก็คืองานเครื่องถมที่เป็นถมเงินนะครับก็คือถมดำที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะเป็นลวดลายที่เป็นร่องสีดำนะครับแต่ตัวลายก็จะเป็นลายที่เป็นสีเงินนะถัดมานะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คืองานที่เป็นงานถมทองครับก็คือตัวของผิวของชิ้นงานเนี่ยเป็นลักษณะเป็นสีทองคำอย่างนี้นะครับตัวเรือนหลักที่อยู่ด้านในเนี่ยเป็นสีเงินเป็นเงินเช่นกันครับแต่ว่าตัวผิวของชิ้นงานตัวนี้เป็นทองคำแท้ที่เราใช้เทคนิคกรรมวิธีแบบโบราณเราจะเรียกว่าการกะไหล่ทองนั่นเองนะครับมาใช้ในการทาในตัวของชิ้นงานทองตรงนี้ให้เกิดความสวยงามนะครับคงทนถาวรมีความคงทนมากกว่างานชุบนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คืองานถมตาทองนะครับแต่ในที่นี้ครูไม่มีแสดงให้เห็นนะครับก็คือมีบางส่วนที่เป็นทองคำแล้วก็อีกบางส่วนที่เป็นสีเงินนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความเรียกว่าเป็นมหัศจรรย์ในเรื่องของเทคนิควิธีการของช่างในการที่จะรังสรรค์ผลงานให้เกิดมิติในส่วนของสีนะครับให้เกิดความโดดเด่นที่ต่างกันนอกจากนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าภาพของชิ้นงานที่เป็นงานเครื่องถมแบบนี้เนี่ยนะครับนะจะมีงานที่เป็นงานเครื่องถมแบบเครื่องใช้นะครับอาทิเช่นตรงนี้เป็นขันน้ำถาดรองนะครับอันนี้เป็นขนาด3นิ้วเหมาะสำหรับการนำไปส่งน้ำเทวรูปนะครับหรือจะส่งน้ำผู้ใหญ่ก็ย่อมได้นะครับหรือจะมีความนิยมในเรื่องของการล้างหน้าในตอนเช้าก็สามารถที่ใช้งานได้นะครับนอกจากนี้จะยังมีที่เป็นพานใบเล็กๆแบบนี้นะครับเอาไว้สำหรับการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุก็ได้นะครับนะอันนี้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุก็ได้หรือบรรจุวัตถุของมงคลนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นพานใบเล็กนะครับนอกจากนี้อาจจะไม่มีภาพให้ปรากฏให้เห็นชัดอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นเป็นชุดตักบาตรเป็นต้นนะครับหรือเป็นโถน้ำโถน้ำมนต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับจะทำเป็นใบอ่างใบใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งเราจะมีโอกาสได้เห็นในส่วนของงานศิลป์แผ่นดินที่มีลักษณะของงานเครื่องถมที่ปรากฏได้เด่นชัดค่อนข้างจะมากทีเดียวแล้วก็มีความหลากหลายนะครับเป็นได้ทั้งแผ่นภาพก็ได้นะครับเป็นภาชนะขนาดใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ทรงคุณค่าอีกชิ้นหนึ่งก็คือพระที่นั่งพุทธานถมนะครับของงานศิลป์แผ่นดินอันนั้นทรงคุณค่ายิ่งของที่เป็นผลงานของประเทศเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ในส่วนของงานเครื่องถมเนี่ยนะครับเราเรียนรู้ในตัวของลักษณะงานเครื่องถมไปทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับในรายวิชานี้นะครับรายวิชางานเครื่องถมกำไลโป่งเราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการในเรื่องของการทำงานเครื่องถมกันนะครับเริ่มต้นในตัวของช่างหนึ่งคนเนี่ยนะครับจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงของเทคนิคการช่างนะครับในเรื่องของงานเครื่องเงินเครื่องทองแบบโบราณนะครับก็คือการทำกำไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนก่อนที่จะเป็นชิ้นงานสำเร็จนะครับนะจะต้องมีการเรียกว่าลงมือปฏิบัติในขั้นตอนของการหลอมรีดนะครับการหลอมรีดดึงลวดนะต่างๆเหล่านี้นะครับฉะนั้นพอมาดูตรงนี้เนี่ยนะครับวัสดุที่เราใช้ตั้งแต่แรกเป็นวัสดุที่เป็นเม็ดเงินอย่างนี้ครับเงินที่เราซื้อมาจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเงิน 100% นะครับที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดแต่ในงานเครื่องถมเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เงิน 100% ครับนักเรียนนะครับเพราะว่าเนื้อเงิน 100% เนี่ยจะมีความนิ่มจนเกินไปนะครับเวลาที่เรานำไปขึ้นรูปประกอบเป็นตัวชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีความนิ่มจนเกินไปนะครับจะไม่เหมาะสำหรับการทำเป็นเครื่องประดับแล้วก็เครื่องใช้เพราะว่าพอขึ้นรูปทรงแล้วก็จะเกิดโอกาสในการบุบยุบได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะงานเครื่องถมเพราะว่าตัวสีดำตรงนั้นเนี่ยเป็นโลหะผสมระหว่างเงินทองแดงแล้วก็ตะกั่วดำฉะนั้นความแข็งของเขาจะมีสูงกว่านะครับเวลาที่มีการบิดตัวของตัวเรือนเนี่ยยาถมตัวนั้นมีโอกาสที่จะกระเทาะหลุดได้ง่ายนะครับฉะนั้นเวลาที่เราจะขึ้นตัวเรือนเราจำเป็นที่จะต้องนำเม็ดเงินเมื่อสักครู่นี้มาผสมเสียก่อนนะครับส่วนใหญ่จะใช้อยู่ที่ประมาณ 95% ถึง 97% นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงต่ำกับ 92.5% ตามมาตรฐานของเครื่องประดับเงินโดยทั่วไปนะครับ
เพราะว่าอันนั้นจะแข็งเกินไปมันไม่เหมาะสำหรับการขึ้น

รูปตัวของชิ้นงานที่เป็นงานเคลื่อนถมนะครับเมื่อเราทําการผสมสัดส่วนเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากเมื่อสักครู่ที่เป็นเม็ดเงินนะครับนะจากเมื่อสักครู่ที่เป็นเม็ดเงินอย่างนี้นะก็คํานวณส่วนผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการหลอมเทให้เป็นแท่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอถึงขั้นตอนในการปฏิบัติเนี่ยครูจะสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับการเทให้เป็นแท่งตรงนี้เราก็คํานึงว่าขนาดความกว้างของแท่งนะครับแล้วก็ปริมาณเนื้อเงินที่ใช้ในการทํากําไรหนึ่งวงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีความจําเป็นสําคัญพอสมควรนะครับเสร็จแล้วก็นำมาสู่ขั้นตอนของการรีดแผ่นนะครับนะการรีดแผ่นแบบนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นวงกำไรนะครับการรีดแผ่นเราสามารถที่รีดให้มีขนาดกว้างแล้วก็ยาวมากกว่านี้ได้นะครับแต่พอได้ความหนาพอประมาณแล้วเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องตัดขนาดนะครับให้มีความกว้างเพียงพอสำหรับการทำชิ้นงานนะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ 1.5 เซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ18ถึง22เซนอันนี้แล้วแต่ขนาดของวงกำไรนะครับแล้วก็ความหนาของแผ่นนะครับเราจะใช้อยู่ที่ 0.7 0.8 มิลลิเมตรนะครับค่อนข้างจะบางนะครับแต่ถ้าเทียบแล้วกับเนื้อเงินกับทองคำเนี่ยเหล่านี้ถือว่าเป็นแผ่นที่มีความหนาอยู่พอสมควรนะครับเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการม้วนวงนะครับเมื่อตัดแผ่นเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการม้วนวงและก็เชื่อมประกอบส่วนต่อตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ทําการเคาะให้กลมนะอันนี้คือขั้นตอนของการขึ้นรูปแล้วนะครับถัดมานะครับเป็นขั้นตอนของการนะครับกําหนดขอบนะครับด้วยใช้วงเวียนนะครับขีดเส้นขอบนะในลักษณะของงานเครื่องถมเนี่ยเราจะเรียกว่าการขีดเส้นกั้นลายกั้นขอบลายนะครับนะพอเราขีดเส้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทําการแบ่งช่องต่างๆนะครับตลอดทั้งวงว่าจะต้องมีขนาดความยาวแต่ละช่วงเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะลงตัวเลขด้วยเลขคู่นะครับเสร็จแล้วก็ทําการเขียนแบบเขียนลายลงไปในตัวชิ้นงานเลยนะครับในขั้นตอนของการออกแบบลวดลายตรงชิ้นงานตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ดินสอก็ได้นะครับหรือจะใช้ปากกากันน้ําก็ได้นะครับก็ใช้ในการออกแบบลวดลายลงไปในนี้อย่างเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปว่านะเวลาที่เราแบ่งช่องเนี่ยครับในแต่ละช่องของวงกําไรตรงนี้นะครับให้แบ่งเป็นเลขคู่เพราะว่าเวลาที่เรากําหนดช่องของการเขียนลายขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะสัมพันธ์รอบวงได้นะครับแล้วลายจะต่อกันได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเราทําการสลักเป็นที่เรียบร้อยได้หนึ่งช่องนะครับนะก็จะทําการ Copy Line นะครับใช้หมึกสีดํากับกระดาษซับมันนะทำการแตะลงเบาๆลงไปในตัวของร่องลายที่เราทําการสลักไว้นะครับตั้งแต่แรกนะเสร็จแล้วนํากระดาษซับมันเนี่ยไปแตะเบาๆนะครับตัวหมึกสีดําที่ติดอยู่ในบนตัวลายเนี่ยนะครับก็จะแต่ในร่องก็จะกลายเป็นร่องสีขาวอยู่เพราะว่าหมึกไปไม่ถึงนั่นเองนะครับนะเสร็จแล้วเราก็นําตัวกระดาษตรงนั้นเนี่ยนะครับที่เกิดลวดลายแล้วนะครับนํามาตากให้แห้งหรือมาอบให้แห้งนะเสร็จแล้วเราก็นําลวดลายตรงนี้มาต่อกันทั้งวงแบบนี้จะทําได้ค่อนข้างจะไวนะครับแล้วก็ลวดลายก็จะสม่ําเสมอแทนที่เราจะเขียนสดทั้งวงนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือในเรื่องของการสลักลวดลายตลอดทั้งวงนะเมื่อเราทําการติดแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ทําการสลักลวดลายไปทั้งวงนะครับการสลักลวดลายตรงนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของช่างอีกเช่นกันว่าเวลาที่เราเขียนลวดลายเนี่ยจะมีเส้นโครงสร้างหลักโครงสร้างรองแล้วก็ถึงจะเป็นรายละเอียดถ้าเรารู้ในความหมายในเรื่องของการเขียนลายแบบนี้แล้วก็การกําหนดวิธีการเนี่ยนะครับลวดลายจะออกมาอย่างสมบูรณ์นะครับเห็นเป็นช่อได้อย่างลงตัวนั่นเองนะครับแต่ถ้าหลายๆคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วพยายามจะสลักลายทีละตัวนะครับเวลาที่มาต่อลายเนี่ยจะไม่เห็นโครงสร้างหลักของตัวลายนะครับเมื่อทําการสลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการย้ําพื้นเนาะ

มีการย้ำพื้นตัวลวดลายนะครับการย้ำพื้นก็คือใช้สิวที่มีผิวเป็นขรุขระนะครับแล้วก็มีความหนามากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับสลักลงไปในร่องลายนะครับซ้ำไปอีกรอบหนึ่งแต่ในพื้นตรงนั้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นผิวเท็กเจอร์เป็นผิวทรายนะครับตรงนี้เพื่อให้เพิ่มศักยภาพนะครับในเรื่องของการยึดเกาะของตัวยาถมนั่นเองเวลาที่เราละลายยาถมลงไปในร่องแล้วเนี่ยนะครับเพิ่มการติดการเกาะแน่นของยาถมมากยิ่งขึ้นแทนที่เราจะใช้เพียงแค่เส้นหรือเป็นร่องลงไปนะครับเมื่อทำการเหยียบพื้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นำมาเคาะนะครับนำมาเคาะนะครับเราเรียกว่าเป็นการเคาะโอนะครับให้เกิดความโค้งแบบนี้เป็นรูปทรงของกำไลหรือเราเรียกว่ารูปทรงที่เป็นท้องปริงนะครับเกือบจะเป็นครึ่งวงกลมครับแต่ไม่ได้ถึงกับครึ่งวงกลมซะทีเดียวนะเสร็จแล้วเราจะต้องทำแผ่นปิดท้องนะครับวงกำไรขึ้นมานะแล้วก็มีการเคาะให้เกิดการแอนนะครับโค้งแอนเล็กน้อยนะครับเพื่อจะรองรับในการสวมวงกำไรนั่นเองนะครับเมื่อทำการทำแผ่นปิดท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการเชื่อมประกอบนะครับแผ่นตัวหน้าวงกำไรกับตัวแผ่นปิดท้องเนี่ยให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะก็จะทำการเชื่อมทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ตกแต่งผิวรูปทรงของชิ้นงานเนี่ยนะครับให้เป็นรูปทรงกำไรที่มีลักษณะโค้งด้านบนนะครับแล้วก็แผ่นปิดท้องด้านในเรียบนะครับมีความโค้งด้วยเล็กน้อยนะครับเพื่อเวลาที่เราสวมใส่เนี่ยจะสามารถที่จะสวมใส่ได้ง่ายในขั้นตอนนี้สามารถที่จะเก็บรูปทรงของกำไลนะครับได้อย่างลงตัวสวยงามได้เลยหมายถึงว่าต้องการขอบมีความหนาเท่าไหร่นะครับความโค้งของกำไลนะครับส่วนไหนที่โค้งมากโค้งน้อยไปนะครับก็จะสามารถตกแต่งในขั้นตอนนี้ได้นะครับในขั้นนี้ถือว่าอยู่ในขั้นตอนของการสลักจนถึงประกอบพร้อมสำหรับการลงยาถมแล้วนะครับตัวยาถมที่เราพูดถึงนี้นะครับมีลักษณะเป็นแท่งสีดำแบบนี้ครับนะเมื่อเราทำการเตรียมตัวชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวยาถมตัวนี้เราก็จะทำเตรียมควบคู่กันมานะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือการหลอมตัวยาถมละลายลงไปในร่องชิ้นงานเทคนิควิธีการก็คือการเผาตัวชิ้นงานให้เกิดการร้อนนะครับจนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็นำแท่งยาถมเนี่ยนะมาแตะเบาๆนะครับด้วยความที่ตัวชิ้นงานที่เป็นเงินเนี่ยอุณหภูมิจะสูงกว่านะครับโดยปกติแล้วอุณหภูมิของเงินจะอยู่ที่960องศานะครับแต่ในขณะที่ตัวแท่งยาถมเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 5-600 องศาเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นอุณหภูมิจะต่ำกว่ามากนะครับเวลาที่เราเผาตัวชิ้นงานจนร้อนแดงแล้วนะครับมันนำตัวแท่งยาถมมาแตะเบาๆนะครับเขาก็จะละลายแล้วก็วิ่งเต็มลงไปในร่องจนถมเต็มในร่องเหล่านี้เราจึงเรียกว่าการทำงานเครื่องถมนั่นเองนะครับเมื่อทำการลงยาถมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาของงานเครื่องถมที่เป็นแบบนี้นะลักษณะของการลงยาถมนะครับที่ดีนะจำเป็นที่จะต้องมีลักษณะผิวที่เรียบนะครับสม่ำเสมอกันนะครับอันนี้สำคัญอยู่ที่ความสามารถในการควบคุมไฟนะครับมองด้วยสายตานี่แหละแต่ว่าเวลาที่เราให้ความร้อนไปแล้วเนี่ยนะครับตัวชิ้นงานเกิดการร้อนแดงนะครับแต่ยาถมเบาๆการไหลต่างๆของยาถมสม่ำเสมอแล้วก็เกลี่ยให้เรียบเสมอกันนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับเมื่อทำการถมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะทำการตะไบในส่วนของยาถมเมื่อสักครู่ออกที่เป็นผิวสีดำนะไปจนถึงผิวที่เป็นสีเงินนะครับแต่ทีนี้เราจะเริ่มเห็นลวดลายที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะนอกจากในร่องที่เป็นสีดำเนี่ยนะครับตัวลายเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวลายที่มีความเด่นชัดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้ตะไบหยาบนะครับตะไบไปพรางก่อนให้เริ่มเห็นตัวชิ้นงานที่เป็นสีเงินๆเล็กน้อยนะครับเราก็จะปรับมาใช้ตัวตะไบที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆตะไบไล่เก็บผิวต่างๆนะครับไปจนเรียบนะพร้อมกันนั้นก็จะต้องดูลวดลายด้วยว่าลวดลายตรงนั้นเนี่ยขึ้นมาเต็มทั้งหมดแล้วหรือยังคำว่าเต็มทั้งหมดในที่นี้หมาย

ถึงว่าในชิ้นส่วนของลวดลายเนี่ยขึ้นมาได้อย่างได้รูปทรงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราสลักล่องลายเนี่ยเรามีการตรวจสอบเป็นลําดับอยู่แล้วนะครับความสมบูรณ์ของตัวลายมันสมบูรณ์ตั้งแต่ในขั้นตอนของการสลักแล้วนะฉะนั้นในตัวของการลงยาถมการตะไบยาถมในขั้นนี้นะจะมีจุดที่จําเป็นที่จะต้องใช้การสังเกตอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าจะเกิดเป็นรูนะครับเป็นร่องที่ไม่เต็มเราจะเรียกว่าตามดนะในภาษาช่างเราจะเรียกว่าตามดนะถ้ามีเกิดบ้างเล็กน้อยก็พออนุโลมได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นร่องลายขนาดใหญ่นะครับที่ไม่เต็มนะครับหรือเป็นรูขนาดใหญ่อันนี้จําเป็นที่ต้องมีการซ่อมตามดโดยการเผาแล้วก็ละลายตัวยาถมตัวนี้เติมเข้าไปนะครับแล้วก็ตะไบใหม่นะอันนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการตะไบยาถมนะครับเมื่อเราทําการตะไบจนเห็นตัวลายเกือบทั้งหมดนะครับต้องใช้คําว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราใช้ตะไบจนถึงเห็นตัวลายทั้งหมดแล้วนะครับเวลาที่เราทำในขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะโอกาสที่ตัวร่องที่เราทำการสลักไปเนี่ยมีความตื้นแล้วก็เห็นพื้นสูงนะครับเมื่อเห็นพื้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวลายมันจะกลายเป็นสีขาวนะครับสีเงินเป็นทั้งแถบเลยนะไม่ได้เป็นตัวลายแล้วนะครับฉะนั้นพอในขั้นตอนของการตะไบเนี่ยก็ต้องทำไปพอประมาณเกือบเห็นตัวลายทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์หยาบนะเบอร์หยาบในที่นี้อาจจะเป็นเบอร์150นะครับหรือจะเป็นเบอร์ร้อยก็ได้แล้วก็ค่อยๆลงไปนะครับจนถึงเบอร์สัก400 600 800นะครับบางคนมีความขยันหน่อยก็อาจจะไล่จนถึงเบอร์พันนะก็จะทําให้ผิวของชิ้นงานเนี่ยนะครับมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ตัวลายขึ้นมาเต็มทุกตัวแล้วในขั้นตอนของการขัดกระดาษทรายนี้นะครับนอกจากในการขัดผิวด้านนอกนะครับด้านในก็จําเป็นเช่นกันก็จะต้องมีการขัดผิวให้เรียบเสร็จจากในขั้นตอนของการขัดผิวด้วยกระดาษทรายนะครับถัดมาเราก็จะทำการขัดเงานะครับด้วยลูกผ้าแล้วก็ตัวยาขัดนะครับยาขัดก็จะมีอยู่2แบบก็คือยาขัดหยาบนะหรือที่เราเรียกว่ายาดินหรือจะยาขาวก็ได้นะครับในขั้นนี้แล้วก็ยาขัดละเอียดก็คือขัดเงานะครับก็คือยาแดงนั่นเองนะครับในภาษาช่างเราก็จะเรียกว่ายาแดงเนาะก็จะมีความละเอียดเงางามสวยงามแบบนี้นะครับเสร็จแล้วในขั้นตอนของการขัดเงาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนนะก็คือในเรื่องของการแรลายหรือเพลาลายนะการแรลายหรือเพลาลายตัวเนี้ยช่างจำเป็นที่จะต้องมีความชำนาญในเรื่องของการควบคุมสิวเพราะเป็นการค่อยๆสลักเป็นทีละเรียกว่าทีละช่อนะครับนะที่สิวจะเล็กๆเบาๆเท่านั้นเองนะครับแต่จะต้องเหมือนเป็นการใช้สิวในการวาดนะเส้นลายของผิวของตัวเงินนะครับให้เกิดการสะท้อนแสงนะครับสิวจะมีความคมพร้อมกับเงานะครับเมื่อเวลาเราสลักลงไปเบาๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดเป็นลักษณะของลายที่เกิดการสะท้อนแสงเวลาที่เรามีการหมุนพลิกสังเกตดูนะครับเวลาที่เรามีการหมุนพลิกนะก็จะเกิดเป็นระยิบระยับสะท้อนกลับมานั่นเองในกรณีที่เป็นกําไรแบบนี้อาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เป็นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้แบบนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เรามีการหมุนไปเราจะสังเกตได้ว่าลวดลายที่เกิดการแรงเงาเห็นไหมครับก็จะเกิดการสะท้อนออกมานะครับเกิดความเงางามอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วของการทํางานเครื่องถมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดในเรื่องของการทำงานเครื่องถมกำไรโป่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ในงานเครื่องถมกำไรโป่งกันนะครับเป็นไงครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของงานเครื่องถมแล้วก็ได้ทราบในเรื่องของชนิดประเภทของงานเครื่องถมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนตลอดจนในเรื่องของขั้นตอนในการทำกำไรโป่งนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเครื่องอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทํางานชิ้นนี้กันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่ในตัวของเบ้าหลอมรางเทนะครับเบ้าหลอมรางเทตรงนี้เนี่ยนะครับเราใช้ในการหลอมละลายเนื้อเงินให้รวมเป็นแท่งเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราจะมีส่วนผสมของเงินอย่างที่ครูบอกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สักไม่เกิน 97% นะครับ

ที่จะต่ำลงมาก็สัก 95% ส่วนใหญ่จะใช้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับก็ทำการหลอมแล้วก็เทใส่รังเทให้เป็นแท่งนะครับถัดมานะครับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือเวลาที่เราทำการหลอมแล้วก็รีดนะครับต้องการรีดแผ่นตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดขนาดความหนาของแผ่นนะครับนะฉะนั้นตัวอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลแล้วนะครับก็จะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นนะถัดมานะครับเมื่อเราทำการหลอมรีดนะครับทำเป็นแท่งเรียบร้อยอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจตั้งด้วยนะครับก็คือในส่วนของสิวที่ใช้ในการสลักแล้วก็ค้อนนะครับที่ใช้ในการตอกนั่นเองนะครับสิวตรงนี้ช่างจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในเรื่องของการปรับแต่งสิวนะให้เป็นสิวสำหรับงานเครื่องถมโดยเฉพาะนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าสิวเนี่ยสามารถที่จะใช้ในงานสลักดุลได้ด้วยแล้วก็งานเครื่องถมได้ด้วยนะครับแต่ในลักษณะของงานเครื่องถมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้สิวที่มีความคมนะแล้วก็มีโค้งที่มีความแคบนะครับมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการใช้งานตามลักษณะของตัวลายนะฉะนั้นช่างแต่ละคนก็จะทำการตกแต่งสิวด้วยตัวเองนะครับนอกจากในตัวของเครื่องมือที่ใช้ในการสลักลวดลายแล้วนะครับเสร็จจากขั้นตอนนั้นเราก็จะใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเชื่อมประกอบนะครับอาทิเช่นนะครับครีมที่จะใช้ในการดัดม้วนนะแหนบที่ใช้ในการจับเวลาที่เรามีการเชื่อมประกอบนะครับแล้วก็ค้อนกับรางเทนะล่องโทษทีเป็นล่องไม้นะครับเป็นล่องไม้เอาไว้สำหรับการเคาะขึ้นรูปให้เกิดการโค้งโอนั่นเองนะครับแล้วก็การสร้างรูปทรงแบบนี้เราจะใช้เพียงแค่ค้อนตัวนี้ครับนะค้อนที่มีหน้าโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นผิวเรียบแบบนี้นะครับเอาไว้สำหรับการเก็บรูปทรงนะตัวนี้ครูก็ทำการออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือขึ้นมาพิเศษนะครับเอาไว้สำหรับการเคาะเก็บรูปทรงนะครับการเคาะเก็บรูปทรงในที่นี้หมายถึงเวลาที่เรามีการเคาะจากด้านในแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บจากด้านหน้าด้วยนะครับเพื่อให้ผิวของเขาเกิดการตึงเรียบเสมอกันทั้งหมดเวลาที่เราลงยาถมแล้วจะทำการตะไบเนี่ยผิวของเขาจะได้ขึ้นมาสม่ำเสมอกันนะครับไม่ได้เกิดเป็นแอ่งเป็นร่องนะครับก็จะกลายเป็นร่องสีดำโดยที่ส่วนพื้นอาจจะตื้นขึ้นมาแล้วนะครับนะในขั้นตอนของการทำในตัวของการเชื่อมประกอบด้วยนะครับถัดมานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตะไบตกแต่งรูปทรงนะครับก็คือใช้ตะไบนะครับตะไบที่เป็นตะไบหยาบอย่างนี้นะครับเพื่อให้ความเร็วในการตะไบทำได้ง่ายขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็จะทำการใช้ตะไบที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับใช้ในการเก็บผิวของตัวชิ้นงานให้สม่ำเสมอนะนอกจากนี้มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์แล้วก็ตัววัสดุที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ในงานเครื่องถมเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือแท่งยาถมนะครับเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับยาถมมีส่วนประกอบของนะครับเงินทองแดงตะกั่วดำนะครับแล้วก็จะต้องทำการหลอมละลายแล้วก็หุงให้เกิดความเข้ากันได้ดีของโลหะทั้ง3ตัวนี้นะครับแล้วก็ผิวของชิ้นงานเนี่ยมีความเรียบนะครับแล้วก็ลักษณะของยาถมที่ดีนะครับเวลาที่เราหักนะเราจะดูจากปลายตรงนี้นะครับจะเกิดเป็นลักษณะเป็นเสี้ยนนะครับถัดมานะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการลงยาถมอีกตัวนึงก็คือตัวเหล็กที่เป็น3ง่ามแบบนี้นะก็จะไปรองรับตัวของวงกำไรได้พอดีเวลาที่เราให้ความร้อนสามารถที่จะหมุนวนไปรอบๆได้นะครับอันนี้ก็คือเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำงานเครื่องถมนะครับเป็นไงครับนักเรียนเมื่อสักครู่เราได้เห็นนะครับความสำคัญแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนในการทำงานเครื่องถมไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ให้นักเรียนได้เห็นในตัวของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำงานเครื่องถมกันไม้โป่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับครูจะนำพาพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนลวดลายนะครับอย่างที่บอกว่าลวดลายที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการลอกเลียนแบบแล้วก็ปั๊มมาแต่อย่างใดแต่เกิดจากการเขียนในตัวชิ้นงานเองนะฉะนั้นในขั้นตอนของการเขียนลวดลายเนี่ยครูจะมีใบงานให้พวกเราได้ฝึกแบบนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดนะครับแบ่งช่องนะเป็นช่องนะครับเท่าๆกันแล้วก็กำหนดเค้าโครงตัวลายที่เป็นตัวเค้าโครงหลักนะครับนะเค้าโครงหลักก็คือเส้นสีดำที่ครูขีดไว้ตรงนี้นะครับเค้าโครงหลักนะครับ
เสร็จแล้วเราก็ทำ

การแบ่งตัวเขาโครงของตัวลายที่เป็นช่อลายเนี่ยช่อลายรองลงมานะครับลักษณะของลายประเทศนะครับก็จะมีเป็นช่อลายใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนะแล้วก็นําไปสู่การเขียนลวดลายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่วนลายไทยนะลายไทยก็จะมีการแบ่งละเอียดมากขึ้นนะครับฉะนั้นพอเรามองเห็นภาพตรงนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ช่อนี้จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกนก3ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในเรื่องของการเขียนลวดลายกันนะครับการเขียนลวดลายของลายประเทศนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนก้านลายนะครับแล้วก็ตัวลายนะครับแล้วก็กาบข้างนะครับอันนี้ก็คือลายเป็นตัวขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วจะเป็นลายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราจะเรียกว่าเป็นช่อลายประเทศนะครับการเขียนลายเครื่องถมนะครับโดยเฉพาะเทคนิคงานแบบงานเครื่องถมนครนะครับลวดลายจะค่อนข้างที่จะเต็มเข้าไปในพื้นที่นะฉะนั้นเราจะไม่มีพื้นที่ว่างนะครับเสร็จแล้วเราก็วาดดอกที่เป็นตรงกลางนะครับเสร็จแล้วก็ทำการแบ่งนะครับแล้วก็บากตัวลายสังเกตได้ว่าปลายตรงนี้จะเกิดเป็นลักษณะเป็นติ่งเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของงานเครื่องถมเนาะเวลาที่เรามีการแรลายขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะเหมือนใบที่มีการพับผิวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลายประเทศนะครับต่อมาลายไทยนะครับเมื่อเราทําการแบ่งเป็นช่องลายเป็นเรียบร้อยนะครับแบ่งตัวลายรองแล้วนะเริ่มต้นจากตัวกาบข้างนี้นะครับก็ม้วนหัวนะครับแล้วก็บากเป็นลายแบบนี้นะครับเริ่มต้นการเขียนลายที่เป็นตัวเล็กนะครับม้วนหัวซะก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวก้านขึ้นมาแต่ลายจะไม่ได้ชนกันนะครับลายตัวเล็กสามารถที่จะแบ่งแบบนี้ได้นะครับแต่พอเป็นลายตัวใหญ่นะเราก็ทําการม้วนหัวของตัวกนกซะก่อนนะครับนะอันนี้จะบากเป็นลักษณะของหางไหลขึ้นมานะครับจังหวะก็จะรับกันพอดีแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นกนกเช่นกันนะครับนะเมื่อมีการบากล่องลายปุ๊บนะครับก็จะเข้าไปเป็นช่องเป็นช่องอย่างลงตัวอันนี้เป็นกาบข้างฉะนั้นก็จะทำการม้วนหัวนะครับมีรอยบากนะครับมีก้านนะแล้วก็ลายตัวกนกตัวที่3สำคัญที่บากตรงนี้นะครับถ้าเราบากได้อย่างมีจังหวะที่ลงตัวนะครับตัวกนกนี้ก็จะเกิดเป็นหางไหลสวยงามนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในการฝึกเขียนลายนะเสร็จแล้วเราถึงจะนำไปเขียนลายลงไปในตัวของวงกำไรนะครับอย่างที่บอกว่าขีดเส้นด้วยวงเวียนได้นะครับกำหนดเส้นขอบเป็นที่เรียบร้อยนำแบ่งช่องเท่าๆกันแล้วก็เขียนลายทีละตัวแบบนี้นะครับถ้าเขียนเป็นสีดำแบบนี้ส่วนใหญ่จะต้องใช้ปากกาที่เป็นปากกากันน้ำนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเขียนลายนอกจากนี้นะครับครูยังมีแบบฝึกในเรื่องของการเขียนลายนะครับตัวอย่างลายของครูบาอาจารย์นะครับที่มีการสร้างงานมาก่อนนะครับมีการก๊อปปี้ตัวแบบลายเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ตามนะครับนะอันนี้เป็นขันถมนะครับนะอย่างที่บอกว่างานขันเนี่ยหรืองานที่มีลักษณะกลมเนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะแบ่งเป็นช่องเท่าๆกันแต่ขอเป็นจํานวนขี้จํานวนคู่นะครับโทษทีเป็นจํานวนคู่เมื่อเวลาที่เราทําการออกแบบช่องลายมา1ช่องนะครับเสร็จแล้วเราทํากับ Copy แล้วก็นําไปวางนะครับในช่องถัดๆไปก็จะเกิดเป็นลวดลายที่ต่อกันอย่างลงตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเอกลักษณ์เทคนิคในงานหนึ่งของงานเครื่องถมนะครับจะสังเกตได้ว่าแบบลายที่ปรากฏอยู่นี้มีเพียงแค่1ช่องเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เป็นรูปขันแต่อย่างใดนะครับแต่เมื่อเรานํามาประกอบกันแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปขันเป็นภาชนะนะเป็นกําไรก็ได้นะครับเป็นหัวเข็มขัดนะนะเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็เป็นซองหมากพลูอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นอกจากในตัวของการทํางานเครื่องถมที่เป็นเครื่องประดับเป็นภาชนะโดยทั่วไปแล้วนะครับอย่างที่พวกเราเรียนรู้กันในเรื่องของอาชีวะเนาะอาชีวศึกษานั้นเราฝึกให้นักเรียน

เรียนเกิดการเรียนรู้นะครับตามแบบโบราณแต่ไม่ได้คงตามแบบโบราณอย่างนั้นไปตลอดนะครับเพราะว่าเรายังสามารถที่จะนำมาสู่การออกแบบในลักษณะงานที่มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นมาออกแบบเป็นจี้เป็นทับทรวงนะครับเป็นหัวจี้อย่างนี้นะครับลายอยู่ตรงนี้เป็นลายของแหวนนะครับ

นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะกำหนดรูปแบบอื่นๆนะครับรูปฟอร์มอื่นๆสำหรับการบรรจุลวดลายที่เป็นงานเครื่องถมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการเรียนอาชีวะนั้นเราฝึกในเรื่องของอาชีพนั้นเราเรียนรู้ไปเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาสู่การต่อยอดพัฒนาออกแบบให้เกิดความเป็นสากลมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในเรื่องของงานหัตถศิลป์ว่าจะต้องเป็นโบราณเท่านั้นไม่จำเป็นนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของอัญมณีเพิ่มเข้าไปเพิ่มเติมในเรื่องของการฝังเพชรฝังพลอยเพิ่มเข้าไปนะครับจะยังความคงรูปแบบที่เป็นแบบงานเครื่องถมอยู่ได้แต่มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ดึงดูดความสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับฉะนั้นอาชีวะเราสามารถที่จะสร้างงานหัตถศิลป์งานอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะครับที่ยังทรงคุณค่าและก็ส่งต่อในระดับสากลส่งต่อให้เป็นมรดกให้กับชนรุ่นหลังต่อไปได้อีกตราบนานเท่านานนะครับขอเชื่อมั่นในการเรียนรู้ในด้านอาชีวศึกษาของเราครับ ก่อนที่เราจะมาจบ EP นี้นะครับเราจะมาดูว่าหลังจากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนต่างๆมาจนสุดท้ายในเรื่องของการเขียนลายเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราจะสามารถที่ไปสร้างงานให้ส่งคุณค่ายังไงได้บ้างนะครับในส่วนของงานเครื่องถมนะครับที่เป็นถมทองอย่างนี้ถือว่าเป็นพระเอกเนาะถือว่ามีความสวยสดงดงามนะครับเป็นที่หมายตาหมายปองให้กับผู้ที่มีความชื่นชอบในเรื่องของงานเครื่องถมนะครับโดยเฉพาะเทคนิคการกาไหลทองแบบโบราณที่ทรงคุณค่ายิ่งนะเนื่องจากว่าเป็นการนำทองคำเนี่ยนะครับมาเคลือบติดบนผิวของชิ้นงานเป็นทองคำแท้นะครับแล้วก็มีความหนาอยู่ในระดับที่มีความคงทนมากกว่างานชุบนะอันนี้จึงเป็นงานโบราณงานกาไหลทองที่ทรงคุณค่ายิ่งนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานนะครับอื่นๆเช่นนะครับเป็นกำไลเป็นนาฬิกานะครับที่ใช้เทคนิคของงานเครื่องถมเข้ามาประยุกต์นะครับจะเป็นนาฬิกาโดยทั่วไปก็ตามเราสามารถที่จะเติมแต่งเทคนิควิธีการเข้าไปได้นะครับให้เกิดความสวยงามทรงคุณค่ายิ่งนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะนำงานเครื่องถมไปประกอบรวมกับลักษณะของงานที่มีการฝังเพชรฝังพลอยนะครับเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะฉะนั้นถึงบอกว่าลักษณะของงานเครื่องถมงานอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยเนี่ยนะครับที่มีความทรงคุณค่ายิ่งแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนอาชีวะเราก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้ตามรอยครูนะครับเรียนรู้ตามแบบงานโบราณแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เก็บเทคนิควิธีการเหล่านี้ให้มีความเรียกว่าเก็บส่งต่อให้กับชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อยอดได้นะครับสำหรับใน EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทำการลงมือปฏิบัตินะครับเริ่มต้นตั้งแต่การหลอมนะครับการรีดการมดวงการเชื่อมประกอบนะครับการเขียนลวดลายการตอกสลักดุลการตอกสลักลวดลายที่เป็นงานเครื่องถมอันนี้ใน EP หน้าเราจะได้มาเรียนรู้ในภาคปฏิบัติกันครับผม

การเป็นงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจัดงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

ยู่ในไทยเราก็จะทำทุกอย่างทุกอย่างที่เราคิดเนี่ยเราเลยทำเยอะแต่ผมดาวตัวเป็นอะไรตัวเป็นอะไรเกิดประตูประตูเกิดคือความหมายของสติที่เราหลังจากนี้เราจะรักษาเพื่อไม่ให้เราคนไทยเราจริง

0: การต่อแนวท่าระดับ PB แนวรูทพาส
1: คือ

0: ชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มหรือเปล่าไม่ได้ขาดที่

ในตัวครับขายต้นหงในตัวติมโบสแล้วนี้ในตัวติมโบสมีข้อเหล็กหนาตั้งแต่เท่าไหร่ต้นหงเพื่อ

ไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูเป็นแบบเป็นแค่ตรงนั้นที่เดิมแต่พอเราพอดูเจอแล้วเกี่ยวแล้วเยอะมากแต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้อีกทีครับดูว่าจะได้ผลดีขนาดไหนก็ต่อแนวตรงก็เป็นแนวที่เป็นมันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ปรับแต่นั้นก็ไปดูที่ออกเป็นไม่หนักถ้าใช้เงินรับแรงเยอะบางอย่างเยอะบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย่างบางอย

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้น

0: งานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขัน

0: ก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะพบกับคุณครูนาขวัญจันจำรัดนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้การทำ Photoshop นะคะด้วยการทำพอร์ตโฟลิโอแบบง่ายๆกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกในการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะคือทุกท่านจะต้องมีรูปนะคะซึ่งวันนี้ครูไหมเตรียมรูปถ่ายของตัวเองนะคะในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาต้องการทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเองสามารถที่จะหารูปของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหรือว่ารูปถ่ายจากกล้องใหญ่นะคะก็สามารถที่จะนำมาเป็นพอร์ตโฟลิโอได้ซึ่งการเลือกรูปนะคะการเลือกรูปที่เราจะมาใช้ในการทำพอร์ตโฟลิโอนั้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะนำพอร์ตโฟลิโอไปใช้ทำอะไรนะคะเช่นการใช้สมัครงานการใช้สมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือการใช้แนะนำตนเองในกรณีที่ไปฝึกงานกับสถานประกอบการหรือถ้าเป็นครูอาจารย์สามารถใช้ปกพอร์ตโฟลิโอในการทำเลื่อนวิทยาฐานะเลื่อนเงินเดือนของตัวเองซึ่งในการเลือกรูปที่จะใช้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ปกพอร์ตโฟลิโอนี้ในการทำอะไรนะคะซึ่งตัวอย่างที่ครูใหม่จะมาแนะนำก็คือการทำปกพอร์ตโฟลิโอซึ่งจะมีลักษณะเป็นทางการนิดนึงนะคะก็เลยใช้ชุดข้าราชการขาวซึ่งถ่ายสตูดิโอนะคะข้อดีของการถ่ายสตูดิโอนะคะก็คือเราไม่ต้องที่จะมาเก็บสิวเก็บฝ้านะคะเนื่องจากเป็นไฟล์ที่เขาเก็บมาให้เราเรียบร้อยแล้วซูมดูใกล้ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีการเก็บสิวเก็บฝ้าให้เราเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราได้รูปนะคะจะเห็นว่ารูปถ่ายที่เราเลือกมาจะเป็นคำว่า background นะคะเราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับไฟล์ได้ลองดูนะคะเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ background นะคะให้ทุกคนดับเบิลคลิกแล้วกดโอเคนะคะเพื่อที่จะทำงานกับเลเยอร์หลังจากนั้นเลเยอร์จะกลายเป็นเลเยอร์0นะคะเมื่อกี้จะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์แล้วก็มีลูกมีแม่กุญแจกำกับไว้นะคะหลังจากที่เราดับเบิลคลิกก็จะกลายเป็นเลเยอร์0ขั้นต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มไดคัทกันเลยค่ะเครื่องมือในการไดคัทนะคะจะมีอยู่เยอะแยะมากมายในวันนี้ครูไหมจะสอนเครื่องมือที่เรียกว่าเพนนะคะตัวนี้นะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์ผู้กันนะคะเพนหัวปากกานะคะแล้วเลือกเพนตัวแรกตัวนี้นะคะหลังจากนั้นวิธีการเดคัทให้ทุกคนซูมอินเข้าไปนะคะในระยะที่เราสามารถมองเห็นวัตถุที่เราจะเดคัทได้ค่ะวิธีการเดคัทที่ทำให้ง่ายและเราไม่ต้องมานั่งเก็บก็คือการเดคัทเข้าไปในเนื้องานนิดนึงประมาณนี้นะคะประมาณนี้ถ้าสมมุติเราไดคัตไม่เข้าไปในเนื้องานนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีขอบสีดำติดอยู่ที่เล็บซึ่งตรงนี้ค่ะทำให้เราจะต้องเสียเวลาในการมาไดคัตอีกรอบหนึ่งนะคะฉะนั้นเวลาไดคัตให้ไดคัตเข้ามาในเนื้องานนิดนึงนะคะประมาณนี้แต่ไม่ใช่เยอะจนเข้าไปจนลึกจนไม่สามารถมองเห็นผิวของเราได้นะคะหลังจากที่เราเลือกพื้นที่ที่จะเดคัทนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือการจุดไป1จุดนะคะหลังจากนั้นจุดที่2ดึงนะคะอีกรอบนึงนะคะจุดที่1จุดที่2ไม่ปล่อยนะคะถ้าจุดที่2ปล่อยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจุดที่1จุดที่2ดึงนะคะเมื่อดึงเราจะสังเกตเห็นจะมีก้าน2ก้านออกมานะคะตัวนี้เป็นตัวควบคุมทิศทางนะคะทิศทางที่เราจะไดคัทเราสามารถดึงขึ้นดึงลงแบบนี้ได้หลังจากนั้นให้ทุกคนกดออลติเนตนะคะเป็นการตัดขาของสิ่งที่เรากำลังไดคัทนะคะเป็นการตัดก้านกดออลติเนตค่ะแล้วเราก็ไดคัทไปเรื่อยๆนะคะตามวัตถุตามรูปร่างของวัตถุแต่เน้นย้ำก็คือไดคัทให้เข้ามาในเนื้องานนิดนึง
พื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน2รอบนะคะตอนนี้เราได้ประมาณนี้นะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆ

เราสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกนะคะโดยการกด Control Alternate Spacebar นะคะกดซูมเข้าซูมออกนะคะตอนที่ซูมดูว่าเราจะไปทางทิศทางไหนต่อนะคะกด Alternate ไปเรื่อยๆเลยค่ะได้คัดกด Alternate ไปเรื่อยๆสมมุติว่าเราได้คัดมาจนถึงประมาณนี้นะคะแล้วเราไม่ได้กดออร์ติเนตเพื่อตัดขาทิศทางการได้คัดของเราก็จะควบคุมยากประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วต้องการที่จะย้อนกลับให้กด Ctrl Z ค่ะเพื่อกลับมาจุดเริ่มต้นที่เราได้คัดค้างไว้เมื่อกี้นะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะลักษณะของแขนเสื้อนะคะสามารถที่จะได้คัดแบบยาวๆได้เลยนะคะได้คัดยาวๆแบบนี้ได้เลยอย่าลืมนะคะได้คัดให้เข้ามาในเนื้องานนิดนึงนะคะเราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนนะคะส่วนไหนที่ต้องเก็บรายละเอียดให้ทุกคนซูมเข้านะคะ Control Space มาซูมเข้าไปในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเห็นมองเห็นระยะใกล้ชิดนะคะทุกคนจะสังเกตว่าตอนนี้ระยะการซูมอยู่ที่400นะคะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เรียกว่าระยะการซูมที่เราซูม

้าซูมออกซูมอินซูมเอานะคะถ้าคุณหมายถอยออกมานิดนึงตัวเลขค่าซูมตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะคะเราก็ได้คัดไปเรื่อยๆนะคะต้องการที่จะโฟกัสตรงไหนที่ต้องเก็บรายละเอียดซูมอินเข้าไปเลยค่ะกดออลติเนตนะคะเพื่อที่จะตัดขาของก้านที่เราเลือกเดคัทนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะกดดึงเลื่อนขาแบบนี้ได้เห็นไหมคะทิศทางในการขยับจะอยู่ที่เมาส์ที่เราดึงนะคะเราดึงไปฝั่งไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าฝึกเดคัทแรกๆนะคะแนะนำว่าให้หัดที่จะดึงขาจับขาให้มันแบบสมูทขึ้นนะคะให้สามารถที่จะดึงแล้วก็ขยับได้แนะนำว่าให้ค่อยๆทำนะคะค่อยๆดึงประมาณนี้ถ้าเกิดเราดึงเร็วเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเราต้องฝึกควบคุมเมาส์นะคะกดออลติเนตเหมือนเดิมค่ะไดคัทไปเรื่อยๆนะคะตรงจุดไหนที่สามารถที่จะไดคัทในลักษณะกว้างๆได้ก็สามารถไดคัทในลักษณะกว้างๆได้เลยค่ะเช่นลักษณะปีกหมวกแบบนี้เราสามารถที่จะไดคัทในลักษณะกว้างๆได้เลยการไดคัทภาพสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะคะนอกจากไดคัทเพื่อที่จะทำพอร์ตโฟลิโอเราสามารถที่จะไดคัทภาพในการเอาภาพไปใช้ต่างๆมากมายเลยนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนผมซูมเอามานิดนึงค่ะเพื่อดูว่าตอนนี้เราอยู่ประมาณไหนตอนนี้ไดคัทมาประมาณครึ่งตัวแล้วนะคะต่อค่ะกดต่อไปเรื่อยๆค่ะสมมุติว่าเรากดผิดอย่างนี้นะคะเรากดผิดเนี่ยผู้หมายกดผิดแบบนี้นะคะให้ทุกคนกด Ctrl Z แล้วกดออร์ดิเนตแล้วจิ้มตรงจุดสีฟ้าตรงกลางนะคะเราก็จะได้พื้นที่ในการไดคัทที่พอดีตรงส่วนบ่าเราจะต้องซูมเข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่มีดีเทลรายละเอียดนิดนึงไดคัทไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะตรงส่วนไหนที่ต้องการเก็บรายละเอียดให้ซูมอินนะคะการซูมอินจะดูตรงนี้นะคะเป็นหลักว่าตอนนี้เราซูมอินไปที่ระยะเท่าไหร่เช่นของคุณหมายตอนนี้ซูมอินไปที่ระยะบวก 400% นะคะก็คือถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยเราก็คือเข้าไปใกล้วัตถุมากนะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะเช่นเดิมนะคะตรงไหนที่เป็นส่วนที่เป็นพื้นที่กว้างๆที่ไม่ได้เก็บรายละเอียดมากเราสามารถที่จะไดคัทแบบยาวได้เลยค่ะแบบเลือกพื้นที่ได้เลยนะคะในการใช้เมาส์เพื่อไดคัทนะคะใช้มือขวาจับเมาส์มือซ้ายใช้ในการกดปุ่มคีย์ลัดนะคะทำแบบนี้เรื่อยๆกดเรื่อยๆมือซ้ายจำไว้นะคะว่าให้วางไว้ที่คีย์บอร์ดเพื่อใช้ในการกดปุ่มในการเลือกคีย์ลัดนะคะมือขวาใช้ในการจับเมาส์ไปคัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้เรามาในส่วนของกระโปรงแล้วนะคะตอนนี้จะไปครึ่งตัวของครูใหม่แล้วนะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะอันไหนเราได้คัดแล้วมันไม่โอเคนะคะสามารถที่จะกด Ctrl Z เพื่อเริ่มใหม่ได้ได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนที่เราไม่ต้องการเก็บรายละเอียดเราซูมมาที่ระยะ100ถึง200ได้นะคะแต่ถ้าส่วนไหนที่เราต้องการเก็บรายละเอียดซูมไปที่ระยะ200 300 400ได้เลยค่ะแล้วแต่ระยะในการเก็บรายละเอียดของรูปภาพนะคะแต่ละคนเวลาที่หาภาพมาจะไม่เหมือนกันนะคะ

่กับว่าส่วนไหนคือส่วนภาพที่เราต้องการที่จะเก็บรายละเอียดตรงนี้ส่วนเท้าเราไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาที่ไปทำเป็นปกพอร์ตโฟลิโอตรงส่วนนี้คุณหมายจะตัดทิ้งนะคะอันนี้เก็บให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะส่วนเท้าส่วนรองเท้าเราจะไม่ได้ใส่ไปในชิ้นงานนะคะไปคัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะการเลือกรูปนะคะสามารถเลือกได้ทั้งรูปที่เป็นรูปเต็มตัวนะคะรูปครึ่งตัวหรือว่าอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ต้องการจะใช้แล้วแต่ว่าเราไปใช้ในงานโอกาสอะไรนะคะอาจจะเป็นรูปครึ่งตัวก็ได้เป็นพอร์เทรตที่เป็นครึ่งตัวแต่กรณีของครูไหมคือใช้รูปที่เป็นเต็มตัวนะคะแล้วแต่การเลือกของเราเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงกระโปรงเกือบจะสิ้นสุดแล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวเราลองซูมเอาออกมาดูเราจะเห็นพื้นที่ในการไดคัทนะคะในลักษณะแบบนี้นี่คือใกล้จะเต็มตัวแล้วนะคะต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้เราสามารถเก็บจบได้ครั้งเดียวได้เลยนะคะระหว่างปลายสุดกับจุดเริ่มต้นนะคะเราสามารถที่จะเก็บตกได้ครั้งเดียวแต่คุณหมายขอเป็น2ครั้งนะคะ2จุดนะคะจุดที่1และก็เป็นจุดสิ้นสุดจุดที่2เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราซูมเอานะคะจะเห็นเส้นสีฟ้ารอบตัวคุณหมายนี่คือจุดที่เราทำการเดคัตเราใช้เวลาเพียงนิดเดียวนะคะเพื่อที่จะเดคัตหลังจากนั้นให้ทุกคนกด Control Enter ค่ะจะเห็นเส้น Selection เส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้น Selection นะคะเส้น Selection มีไว้ใช้สำหรับอะไรมีไว้ใช้สำหรับ Selection วัตถุถ้าสมมุติตอนนี้เส้นกำลัง Selection ตัวครูใหม่อยู่นะคะเราต้องการที่จะเอาตัวครูใหม่ไปใช้หรือว่าเราต้องการลบ Backgroundนะคะในกรณีที่เราต้องการลบแบ็คกราวด์ตอนนี้สิ่งที่ selection อยู่คลุมอยู่ก็คือตัวของครูไหมนะคะถ้าเราลบตอนนี้ครูไหมกด delete ที่คีย์บอร์ดนะคะเพื่อเป็นการลบสิ่งที่กำลัง selection เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังจากลบตอนนี้สิ่งที่ครูไหมลบก็คือตัวครูไหมเองนะคะดังนั้นสมมุติลบเสร็จแล้วอยากกลับเอากลับเข้ามาเนี่ยให้กด Ctrl Z นะคะสมมุติว่าเราต้องการลบ background ที่ไม่ใช่ตัววัตถุที่เราได้คัดนะคะให้กด Ctrl Shift I ที่คีย์บอร์ดเหมือนกันนะคะ Ctrl Shift I แล้วลองกด Delete ค่ะตอนนี้สิ่งที่เราเลือกก็คือสิ่งที่เป็นพื้นหลัง background นะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะว่าตัวที่เราเลือกเมื่อกี้ selection กับตัวที่ครูไหมกด control shift i ก็คือการ invert กับด้านไปลบในส่วนของ background อันนี้คือการกรณีของการลบในส่วนของ background นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้ลบนะคะเราจะเป็นการเคลื่อนย้ายเนื่องจากเราจะทำปก portfolio สร้างกระดาษแผ่นใหม่1แผ่นนะคะสร้างกระดาษให้ทุกคนไปที่ไฟล์กด new นะคะในส่วนของกระดาษถ้าสมมุติว่าใช้ในการปริ้นนะคะให้ไปเลือกที่ปริ้นเลยค่ะแล้วเลือกไซส์ A4 เลือกไซส์ตามที่เราต้องการเลยค่ะแต่ถ้าต้องการความชัวร์เราต้องการที่จะเอางานไปเผยแพร่ด้วยเอางานไว้สำหรับการปริ้นเอาในเครื่องปริ้นด้วยสามารถทำไซส์ A4 ไว้ได้เลยค่ะตอนนี้ครูใหม่เลือกไซส์ A4 นะคะขวามือจะเป็นขนาดของไซส์ A4 ก็คือ210คูณ297หน่วยเป็นมิลนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นทิศทางของการวางกระดาษแนวตั้งแนวนอนค่า resolution ให้ตั้งไว้ที่300นะคะค่า resolution คือค่าความละเอียดของงานส่วน color mode ตอนนี้เรายังไม่ได้ปรินเอานะคะให้ทุกคนไป color mode ที่ RGB ค่ะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นกด create ค่ะเราจะได้กระดาษ A4 แนวตั้งในลักษณะแบบนี้นะคะโหมดสีตรงนี้นะคะโหมดสียังคงเป็น RGB เพราะเราจะใช้พอร์ตโฟลิโอในการเผยแพร่นะคะหลังจากนั้นดึงตัวนี้เลยค่ะดึงออกมาเลยนะคะหลังจากนั้นดึงลากเข้าไปในกระดาษ A4 เลยค่ะดึงตัวครูไหมที่
selection อยู่นะคะเข้าไปในกระดาษ A4 เลยค่ะตอนที่ทุกคนดึง selection นะคะดูนะคะว่า selection คลุมอยู่ที่ตัวของวัตถุที่เราต้องการจะ select หรือไปคลุมข้างนอกนะคะ background ตอนนี้เรากำลังลากวัตถุเข้ามาในกระดาษ A4 นะคะ

ดึงนะคะดึงวัตถุเข้าไปในกระดาษ A4 หลังจากนั้นตัวนี้ปิดเก็บได้เลยค่ะเรามาดูสิ่งที่เราได้คัดเมื่อกี้นะคะนี่คือสิ่งที่ครูหมายบอกนะคะถ้าสมมุติเราได้คัดไม่เข้ามาในเนื้อนิดนึงเราอาจจะเห็นขอบดำส่วนฝั่งนี้ขอบดำจะน้อยเห็นไหมคะเนื่องจากเราได้คัดให้มันเก็บพื้นที่ในขอบเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้ได้คัดก็คือส่วนเอวค่ะเราสามารถที่จะมาเก็บงานได้ใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะซูมอินเข้าไปในส่วนที่เราต้องการที่จะเก็บงานนะคะหลังจากนั้นไปเลือกเพนเหมือนเดิมนะคะกดค้างเลือกเพนตัวแรกค่ะได้คัดในส่วนที่เราไม่ได้ทำเมื่อกี้นะคะก็คือส่วนเอวกดออลติเนตเหมือนเดิมค่ะเครื่องมือใช้ตัวเดิมเลยนะคะกดออลติเนตตัดขาได้คัดต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดจบสิ้นสุดนะคะหลังจากนั้นกด Ctrl Enter ที่คีย์บอร์ดนะคะกด Delete ค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราจะได้ภาพของตัวเองนะคะเราจะใช้ภาพนี้ในการทำปกพอร์ตโฟลิโอหลังจากที่เราได้รูปที่เราได้คัด1รูปแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่ต้องมีในพอร์ตโฟลิโอก็คือแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์ใช้วิธีการหาเซิร์ชรูปจากอินเทอร์เน็ตนะคะได้เลยวันนี้ครูหมายเซิร์ชไว้นะคะเป็นรูปปกสีน้ำเงินลักษณะแบบนี้ก็ได้สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแบ็กกราวด์มาใช้ได้ลองมาใส่เลยนะคะลากมาใส่เหมือนเดิมอีกนะคะสาเหตุที่เลือกแบ็กกราวด์เป็นสีน้ำเงินนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการปกที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือสีน้ำเงินนะคะมันจะไปแมทกับชุดของครูใหม่นิดนึงนะคะที่คอนะคะเครื่องประดับของครูใหม่นะคะก็เลยเลือกแบ็กกราวด์สีน้ำเงินเมื่อเราเลือกแบ็กกราวด์มาวางเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าแบ็กกราวด์จะทับรูปของครูใหม่อยู่นะคะวิธีการแก้ไขใน Photoshop นะคะเราจะทำงานเป็นเลเยอร์เลเยอร์ที่มาหลังจะอยู่ด้านบนนะคะเลเยอร์ที่มาก่อนจะอยู่ด้านล่างเราแค่สลับเลเยอร์ค่ะสลับเลเยอร์แบบนี้ได้เลยนะคะสลับเลเยอร์เลือกแบ็กกราวด์ไปไว้ด้านหลังหลังจากนั้นเราลองจัดนะคะว่าเราจะให้แบ็กกราวด์อยู่ประมาณไหนครูหมายจะขยายแบ็กกราวด์เลยนะคะแล้วกด Enter ค่ะตอนนี้เรากำลังขยายแบ็กกราวด์ให้ใหญ่เท่ากับตัวคนนะคะประมาณนี้นะคะลดไซส์อีกนิดนึงนะคะอยู่ที่การกะนะคะการกะของเราว่าอยากให้ตัวเราเนี่ยอยู่ประมาณไหนเช่นสมมติตัวใหญ่แบบนี้มันจะรู้สึกอึดอัดไปไหมสำหรับสายตาคนมองอะค่ะหรือว่าถ้าตัวเราเล็กแค่นี้มันจะพอดีกับไซส์กระดาษไหมเวลาที่เราทำปกพอร์ตโฟลิโออะค่ะให้เราคำนึงถึงว่าเราใส่วัตถุตัวของเราลงไปแล้วเนี่ยมีความพอดีไหมเหลือพื้นที่ในการพิมพ์รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเราไหมหรือเราจะใส่ฝั่งไหนนะคะเช่นกรณีของครูไหมครูหมายจะวางไว้ทางขวามือนะคะเพื่อทางด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะตรงส่วนที่เป็นสีขาวว่างๆเดี๋ยวเราจะใส่ข้อความเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากเป็นปกพอร์ตโฟลิโอของเราก็จำต้องมีชื่อมีนามสกุลมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวเรานิดหน่อยนะคะเผื่อใครมาอ่านก็จะได้มองรู้เลยว่าอ่ะคนนี้ชื่ออะไรมีที่มาที่ไปยังไงสามารถติดต่อเขาได้ยังไงนะคะฉะนั้นครูหมายจะวางไว้ทางด้านขวามือประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้แบ็กกราวด์อันเดิมนะคะเพื่อที่จะซ้อนเลเยอร์แบ็กกราวด์เราใช้วิธีการ copy เลเยอร์นะคะด้วยการกดคีย์ลัดคือ Ctrl J ทันไหมคะอีกรอบนึงนะคะเราจะกด copy เลยด้วยการกด Ctrl J ค่ะเรียบร้อยตอนนี้เรามีแบ็กกราวด์เลเยอร์อยู่2ชิ้นนะคะ
ชิ้นบนชิ้นล่างนะคะครูหมายจะเอาชิ้นล่างวางซ้อนวางซ้อนในลักษณะนี้นะคะทำให้เรามีแบ็กกราวด์สองชิ้นแล้วเราลองขยับค่ะขยับตามความชอบของเรานะคะว่าวางแบบไหนมันถึงจะโอเคกับสิ่งที่เราจะทำอะค่ะกับงานที่เราจะทำนะคะกับปกที่เราจะพิมพ์สมมติว่าเราโอเคลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราทำคือการพิมพ์ข้อความลงไปค่ะในการพิมพ์ข้อความนะคะความยากของการพิมพ์ล็อกข้อความคือการเลือกฟอนต์ที่เหมาะสมกับแบ็กกราวด์แล้วก็กับพอร์ตโฟลิโอที่เราจะใช้งานค่ะในกรณีนี้นะคะของครูหมายจะเป็นตัวอย่างของพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทางการก็จะใช้ฟอนต์ที่มีความเรียบร้อยอ่านง่ายนิดนึงนะคะพิมพ์ชื่อเราลงไปเลยค่ะเปลี่ยนภาษานะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปค่ะครูหมายก็จะพิมพ์เป็นชื่อตัวเองนะคะแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีค่ะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาเอาไปใช้งานนะคะสามารถพิมพ์ชื่อตัวเองสาขาวิชาแล้วก็แผนกของตัวเองที่เรียนได้เลยนะคะตรงนี้เราจะวางด้านล่างนะคะด้านบนเราจะเขียนว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่งานที่ไปใช้นะคะหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่ามีโลโก้ใส่โลโก้นิดนึงก็ได้ค่ะวันนี้ครูหมายเตรียมโลโก้นะคะเป็นโลโก้ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีค่ะในการนำโลโก้ไปใช้เช่นเดียวกันนะคะเราจะใช้แค่ส่วนของโลโก้ที่เป็นวงกลมนะคะเราก็ใช้ตัวเมจิกนี่ค่ะเป็นการเดคัทอย่างง่ายนะคะใช้ตัวเมจิกในการจิ้มแบ็กกราวด์ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นกด Ctrl Shift I เพื่อกลับด้านมา Selection ตัวโลโก้หลังจากนั้นลากไปวางในแผ่นกระดาษของเราเลยนะคะเมื่อเรามีโลโก้แล้วนะคะเมื่อเรามีโลโก้แล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการวางตัวอักษรวางตัวอักษรให้พอดีกับโลโก้นะคะเมื่อกี้เราพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าแฟ้มสะสมผลงานหลังจากที่มีโลโก้มาวางเราก็จะมาปรับขนาดไซส์ตัวอักษรนะคะให้พอดีกับขนาดของโลโก้ที่เราวางโลโก้สามารถที่จะขยายให้เล็กให้ใหญ่ได้นะคะแต่ของครูหมายกรณีนี้คือรู้สึกว่าพอดีแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีการขยายเพิ่มปรับเพิ่มเฉพาะฟอนต์ตัวอักษรนะคะฟอนต์จะอยู่ด้านซ้ายมือด้านขวามือนะคะตอนนี้อยู่ที่24 point ทุกคนสามารถที่จะพิมพ์ลงไปนะคะปรับไซส์หรือว่าจับดึงด้านใดด้านหนึ่งได้เลยค่ะจับดึงหลังจากนั้นกด enter นะคะถ้าสมมติว่ามันบางไปนะคะเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามนี้เลยนะคะแล้วแต่ฟอนต์ที่เราเลือกสมมติว่าครูหมายเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นมาดูที่ชื่อของตัวเองอีกครั้งนึงค่ะเราต้องการที่จะจัดกลางของฟอนต์ตัวอักษรทั้งหมดนะคะเราต้องการที่จะจัดกลางวิธีการคือการคลุมฟอนต์ตัวอักษรทั้งหมดหลังจากนั้นมาเลือกพารากราฟสไตล์ที่จัดกลางนะคะวางประมาณนี้นะคะในการเลือกฟอนต์ชื่อโรงเรียนและสาขาวิชาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะลดตรงวิทยาลัยแล้วก็สาขาวิชาให้เล็กกว่าชื่อได้ประมาณนี้ค่ะ
หลังจากนั้นเราใช้แบ็กกราวด์ตัวเดิมเนี่ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามีแบ็กกราวด์หลายๆชิ้นสามารถที่จะมาประกอบรวมได้นะคะแต่ของครูหมายใช้แบ็กกราวด์ตัวเดียวแล้วก็สลับซ้ายขวาเอาค่ะก็จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานได้เหมือนกันหลังจากนั้นเราเพิ่มรายละเอียดตรงล่างแบ็กกราวด์นิดนึงนะคะด้วยการใส่รูปนะคะเช่นโซเชียลมีเดียค่ะสมมุติว่าเราจะใส่พวกโซเชียลมีเดียสถานที่ในการติดต่อกลับของครูใหม่เลือกเป็นตัวนี้นะคะเป็น Facebook นะคะ LINE นะคะได้หมดเลยนะคะแล้วแต่จะเลือกอะไรสมมุติว่าเราเลือกเป็น Facebook เช่นเดิมนะคะเรา selection ไว้นะคะเรา select แล้วก็ลากลงไปเลยค่ะเรา select ในส่วนโลโก้ที่เราจะใช้นะคะหลังจากนั้นเราลากไปใส่ในชิ้นงานได้เลยค่ะ

ในส่วนของคอนแทคนะคะเราจะใส่ไว้ด้านล่างมี LINE มี Facebook นะคะมี LINE มี Facebook สามารถที่จะติดต่อเราได้ยังไงนะคะอาจจะทำเป็น QR Code ในการสแกน LINE หรือว่า Facebook นะคะแบบนี้ได้ผู้ใหม่ได้เตรียม QR Code ไว้นะคะเป็นตัวอย่างสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อที่จะดูในส่วนของ Facebook ของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอหรือว่าสแกน LINE เป็น LINE ของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอนะคะเราก็ต้องหาตำแหน่งนะคะในการจัดวางเพื่อที่จะดูแล้วสวยงามนะคะในกรณีนี้เราอาจจะจัดบนจัดล่างได้ตรงนี้จะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเกิดใครต้องการดูผลงานของเรานะคะเขาสามารถที่จะสแกน QR Code เข้า Facebook เพื่อดูผลงานหรือว่าสแกน LINE เข้า QR Code เพื่อที่จะติดต่อกับเราได้ค่ะนี่สามารถที่จะใส่ไว้เล็กๆด้านล่างแทนที่จะใส่เป็นเบอร์โทรหรือว่าอย่างอื่นอาจจะใส่เป็น LINE โพสต์หรือว่าเป็น Instagram ได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราซูมเอาดูงานที่เราทำนะคะเราสามารถที่จะขยับแบ็กกราวด์อีกได้เพื่อที่จะให้พอดีกับในสิ่งที่เราทำไปนะคะตอนนี้เราพิมพ์ข้อความครบแล้วนะคะเราจะพิมพ์ข้อความแค่นี้คือจะใส่แค่ชื่อแฟ้มสะสมผลงานใส่โลโก้แล้วก็ใส่สถานที่ติดต่อกับ LINE Facebook นะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงตรงส่วนตัวของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอนะคะวิธีการคือเราจะใส่เงาให้นิดนึงนะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวพอร์ตตัวของผู้ใหม่นะคะที่เราได้คัดมาเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นไปที่ Drop Shadow ไปที่เอฟเฟกต์นะคะแล้วก็เลือก Drop Shadow ในเอฟเฟกต์จะมีเอฟเฟกต์เยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราเลือกสมมุติว่าเราเลือกเป็น Outer Glow Outer Glow ก็คือการเรืองแสงออกมาข้างนอกค่ะสามารถที่จะปรับได้นะคะOpacity ด้านบนคือความเข้มอ่อนของแสง

ไอ้ที่100%แสงที่ออกมาอัลเตอร์โกที่ออกมาก็จะมีความเข้มเราสามารถปรับได้นะคะดูที่ความเหมาะสมว่าเราทำแล้วรู้สึกว่าประมาณไหนที่พอดีกับการทำปกของเรานะคะลงมานิดนึงได้แนะนำว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนื่องจากว่าปกเราจะพิมพ์ในไซส์ขนาด A4 นะคะหรือไม่เราเอาไปเผยแพร่พวกเงาพวกอัลเตอร์โกลว์พวกนี้ค่ะไม่ต้องที่จะเด่นชัดมากเอาพอแบบว่าเบาๆนะคะให้รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรนิดนึงแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะไปที่แบ็กกราวด์ด้านล่างใส่ดอปชาโดว์ค่ะเพื่อที่จะทำให้แบ็กกราวด์มีลักษณะนูนๆนิดนึงนะคะเหมือนเดิมนะคะโอปาซิตี้คือความเข้มความอ่อนปรับแล้วก็ดูนะคะตอนนี้สิ่งที่ครูใหม่กำลังปรับคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องเยอะเหมือนเดิมนะคะเอาน้อยๆเพื่อให้รู้สึกว่ามีเงาดำๆขึ้นมานิดเดียวค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้เงาดำๆที่ครูใหม่ทำคือประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะใช้ทำเงาดำอีกนิดนึงนะคะเราก็แค่ copy ไปนะคะไปคลิกตรงเลเยอร์ที่เราทำเงาไว้หลังจากนั้นคลิกขวาค่ะแล้วก็ copy layer style นะคะตรงนี้นะคะ copy layer style แล้วไปกดวางที่ background ที่เราเลือกนะคะ part layer style ค่ะโอเคหลังจากนั้นถ้าจะปรับเพิ่มก็ได้ถ้าไม่ปรับเพิ่มก็คือใช้ layer style เดียวกันแต่ของครูใหม่ขอปรับเพิ่มนิดนึงนะคะปรับเป็นลดนิดนึงเนื่องจากว่าพอไป copy ด้านบนจะเห็นสีดำชัดมากอันนี้เราไม่ใช้แล้วสามารถปิดได้เลยนะคะไม่ต้องเซฟนะคะหลังจากนั้นมาเช็คความเรียบร้อยของปกเรานะคะปกแบบง่ายๆทำแฟ้มสะสมพันถ้าเราต้องการที่จะขยับโลโก้แล้วก็ข้อความคำว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะใช้วิธีการคลิกโลโก้คลิกข้อความนะคะแล้วกดด้านบนค่ะจัดโปรแกรมก็จะจัดให้เราอยู่ในระดับพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มสะสมผลงานหลังจากที่เราทำเสร็จให้ทุกคนนะคะกด Save As ค่ะเซฟค่ะโอเคการเซฟจะอยู่ส่วนนี้นะคะตอนนี้ไปที่99%นะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับแฟ้มสะสมผลงานแบบง่ายๆนะคะหวังว่าทุกท่านจะนำวิธีการใช้งานแล้วก็รูปแบบง่ายๆที่ครูใหม่สอนไปใช้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มู่เล่เผาข้อเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้น ID และลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้น ID ตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศา

จังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นในดีจะขยับได้และลิ้นในเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่เผาเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดหนะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือ

เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ตามบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะจะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่แปล

0: ว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
2: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
0: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
2: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
0: คุณปู่คะขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
2: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
0: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
0: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
0: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
0: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
0: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่าใหญ่ที่สุดเลยแล้วตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
0: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
2: กระบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
0: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
0: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
0: ้ขอโทษ
2: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
0: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

วัสดีค่ะ EP 10นะคะการใช้ชุดเครื่องมือ property นะคะในการทำงานของโปรแกรม AutoCAD นะคะก็จะมีหน้าต่าง property นะคะในการทำงานแล้วก็ในการปรับคุณสมบัติของวัตถุนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวิธีการใช้เครื่องมือ property ใช้ยังไงนะคะการใช้ชุดเครื่องมือ property ในโปรแกรม AutoCAD นะคะคือเครื่องมือ property อย่างที่เราเคยรู้ไปใน EP ก่อนหน้าบ้างแล้วนะคะว่าคุณสมบัติของวัตถุเนี่ยจะโชว์ที่เครื่องมือ property นะคะในส่วนของเครื่องมือ property เนี่ยเราจะใช้ในการเปลี่ยนคุณสมบัติค่ะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมเลเยอร์นะคะแล้วก็สามารถเลือกวัตถุเนี่ยแล้วเราก็สามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของตัววัตถุได้ด้วยนะคะการใช้ชุดเครื่องมือ property นะคะคือการเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุนะคะตัวเครื่องมือ property เนี่ยจะมีหน้าต่างอยู่ที่ตัวแท็บริบบอนนะคะหรือเราสามารถคลิกเลือกขึ้นมาได้นะคะโดยการกด PR นะคะจะมีหน้าต่าง property ขึ้นมาค่ะในส่วนของหน้าต่าง property เนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือในการสามารถเช็คคุณสมบัติของอ็อบเจกต์ต่างๆวัตถุต่างๆในงาน AutoCAD ของเรานะคะแล้วก็สามารถใช้ในการควบคุมคุณสมบัติของตัวอ็อบเจกต์ได้ด้วยนะคะในการเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุเนี่ยสำหรับตัวหน้าproperty นั้นนะคะสามารถพิมพ์เรียกขึ้นมาได้โดยการกด PR นะคะกด Enter นะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าต่างตามตัวอย่างนี้เลยนะคะขึ้นมาที่แถบขวามือตัวหน้าต่างเนี่ยค่ะก็จะขึ้นมาขึ้นมาตลอดเวลาในการทำงานนะคะเรามักจะเปิดตัวหน้าต่างนี้ไว้เพื่อเช็คคุณสมบัติต่างๆนะคะเป็นการบอกว่าวัตถุที่เราเลือกเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรโดยสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติทั่วไปได้ที่ตัว General นะคะในแถบของตัว property ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนชนิดของเส้นนะคะเปลี่ยนความหนาของเส้นเปลี่ยนเลเยอร์ของเส้นนะคะหรือถ้าต้องการเปลี่ยนพิกัดก็สามารถเปลี่ยนได้จากหน้า property ได้เหมือนกันนะคะลักษณะหน้าต่างของหน้า property นะคะคือเขาจะเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติของวัตถุของเรานะคะในกรณีที่เราเลือก Polyline อะค่ะตัวหน้า property เขาก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เราเลือกที่ตัว Polyline อยู่นะคะแล้วก็คุณสมบัติของตัว Polyline ที่เราเลือกเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรเช่นมีขนาดที่ความยาวที่62นะคะตามตัวอย่างในภาพนี้นะคะหรือมีขนาดอยู่ที่241นะคะแล้วก็มีพิกัดอยู่ที่ตำแหน่งไหนที่แกน X เท่าไหร่แกน Y เท่าไหร่นะคะอยู่ที่เลเยอร์อะไรสีอะไรนะคะเขาก็จะขึ้นโชว์แบบนี้เลยต่อไปเนี่ยหน้าต่างของตัว property เนี่ยเมื่อเราเลือกตัวของตัว circle หรือตัววงกลมแล้วค่ะตัวหน้าต่าง property เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเขาก็จะโชว์เป็นคุณสมบัติของวงกลมที่เราเลือกนะคะก็มีลักษณะของหน้าต่างเนี่ยที่ไม่เหมือนกันข้อมูลที่โชว์ขึ้นมาในหน้า property เนี่ยก็จะไม่เหมือนข้อมูลที่โชว์ขึ้นมาในหน้า Polyline สังเกตนะคะว่าตัวของวงกลมอะค่ะเขาก็จะมีพวก center x center y center z อะไรเงี้ยขึ้นมาซึ่งก็จะเป็นคุณสมบัติเฉพาะของตัววงกลมนะคะเดี๋ยวเราไปลองใช้งานนะคะแล้วก็ลองดูว่าลักษณะของตัว property ในหน้า AutoCADเมื่อเข้าไปในโปรแกรมจะมีลักษณะยังไงแล้วก็ใช้งานกับส่วนอื่นๆยังไงบ้างนะคะเมื่อเราเข้ามาในหน้าของตัว AutoCAD แล้วนะคะเราอาจารย์เบื้องต้นอาจารย์ก็จะใช้ไฟล์ตัวที่เราลองพล็อตหน้ากระดาษดูนะคะมาใช้ในการเรียนรู้ตัว property กันนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าอย่างในกรณีที่เราเปิดหน้าต่างมาแล้วยังไม่มีตัว property ขึ้นมาเนี่ยลักษณะของหน้าต่างการทำงานของเราก็จะมีลักษณะเบื้องต้นแบบนี้นะคะตัว property ที่ตัวแท็บริบบอนนะคะหลักๆก็จะเป็นตัวตรงนี้นะคะเราสามารถกดลงมาได้เขาก็จะมีคำสั่งต่างๆที่ซ่อนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัว Matte property เนี่ยก็คือการเหมือนการที่เรากด MA นะคะคือการ Matte ตัว

property ของวัตถุอื่นๆเนี่ยไปใช้ในอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นเราต้องการที่จะ copy คุณสมบัติของเส้นสีม่วงเนี่ยค่ะไปใช้กับเส้นสีเทาแล้วก็กดตัว matte property ตัวนี้ได้นะคะกดคลิกที่เส้นตัวนี้ก่อนเป็นตัวตั้งต้นนะคะเสร็จแล้วมากดตัวที่เราต้องการจะเปลี่ยนสังเกตว่าตัวคุณสมบัติของเขาเนี่ยสีเลเยอร์ต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยก็จะตามมาแต่เขาจะเปลี่ยนให้แค่เฉพาะตัวเลเยอร์แล้วก็ตัวสีนะคะไม่สามารถแมทช์พรอพเพอร์ตี้ในขนาดหรือความยาวของตัวเส้นได้นะคะแต่ถ้าเป็นในกรณีของตัวดิเมนชันนะคะเราใช้ตัวแมทช์พรอพเพอร์ตี้เนี่ยเขาจะไปก๊อปคุณสมบัติของตัวดิเมนชันนั้นมาเลยอย่างเช่นกรณีนี้นะคะเราต้องการจะแมทช์พรอพเพอร์ตี้ตัวนี้ไปใช้กับตัวนี้dimension เขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะเดียวกันเลยมีคุณสมบัติเหมือนกันเลยแต่ว่าความกว้างความยาวอ่ะเขาจะไม่เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเรากลับไปทำ dimension ไว้เริ่มต้นก่อนนะคะกด control z ก็คือเป็นการย้อนกลับนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเราจะใช้หน้าต่าง property ในรายละเอียดต่างๆยังไงบ้างนะคะอย่างเช่นกรณีนี้อาจารย์ขอยกตัววัตถุชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ลองมาทำการแก้ไขชิ้นงานชิ้นนี้โดยใช้หน้าต่าง property กันค่ะกดเรียกคำสั่งหน้าต่าง property ขึ้นมาโดยการกด PR นะคะเมื่อเรากด PR แล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะว่าตัวแรกเนี่ยเป็นวงเล็บ property เราก็กดยืนยันได้เลยนะคะหน้าต่าง property เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วเขาจะแสดงสเตตัสเลยนะคะว่าตอนนี้เราเลือกวัตถุไหนอยู่ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้เขาขึ้นว่า no selection เท่ากับว่าเรายังไม่ได้เลือกวัตถุที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะการอาจารย์ขอกด x ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าสมมติถ้าเราเลือกเส้นนี้หน้าต่าง property ก็จะเปลี่ยนคุณสมบัติของหน้าต่างเองตอนนี้หน้าต่างเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อเราคลิกเลือกเส้นตัวหน้าต่างเนี่ยก็จะบอกแล้วว่าตอนนี้เราเลือกเส้นลายอยู่นะคะเมื่อเราเลือกเส้นลายเนี่ยเขาก็จะบอกแล้วว่าเส้นลายที่เราเลือกเนี่ยมีคัลเลอร์ที่เป็นสีเทานะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้เหมือนกันแต่การเปลี่ยนสีเลเยอร์ตรงนี้ค่ะมันจะไม่ไปสอดคล้องกับตัวเลเยอร์ที่อยู่ในชุดการทำงานนี้นะคะคือเขาจะไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลเยอร์อันนี้จะเป็นชื่อเลเยอร์ ADIM เนี่ยนะคะหรือ ADIM เนี่ยคือชื่อเลเยอร์ณปัจจุบันนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนสีเนี่ยตัวชื่อเลเยอร์ก็จะยังเหมือนเดิมแต่สมมุติว่าถ้าเราคลิกที่ by layer คือหมายถึงว่าสีของเส้นอะค่ะเขาจะเป็นสีตามกับตัวเลเยอร์นี้สมมติถ้าเราเปลี่ยนตัวเลเยอร์ไปที่ ADW ตัวนี้ใช่ไหมคะสีเลเยอร์เขาก็จะเปลี่ยนตามไปเลยก็คือสีเหลืองแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสีเขียวแล้วเราไปเปลี่ยนตัวเลเยอร์ตัวนี้เขาก็จะไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กดเลือกที่ by layer ไว้วิธีลดการสับสนในการทำงานนะคะเราควรตั้งตัวนี้ให้เป็น by layer ไว้ standard เลยนะคะเพื่อเราจะได้ไม่สับสนในการเปลี่ยน layer แนะนำว่าวิธีการเปลี่ยนสีเส้นนะคะให้เราเปลี่ยนที่ layer ดีกว่าไปเปลี่ยนที่ตัว color นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวไลท์ไทป์ไลท์ไทป์เนี่ยก็คือคุณสมบัติของเส้นประเภทเส้นนะคะตอนนี้เส้นของเราจะเป็นตัวฮิดเด้นตัวฮิดเด้นก็คือเส้นปะนะคะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเขาให้เป็นเส้นแบบคอนทินิวเมื่อเปลี่ยนเป็นเส้นคอนทินิวเนี่ยเส้นก็จะเปลี่ยนไปจากเส้นปะก็จะเป็นเส้นต่อเนื่องนะคะหรือเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นเซนเตอร์อันนี้ยังไม่เห็นเพราะว่าสเกลไลท์ไทป์สเกลเนี่ยกว้างเกินไปที่จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นเส้นเซนเตอร์นะคะวิธีการดูก็ลองดึงออกไปก็จะเห็นได้ว่าเส้นเนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นเส้นเซนเตอร์นะคะหรือถ้าเราไม่ดึงออกไปดูนะคะเราสามารถปรับสเกลได้ที่ Line Type Scale ตัวนี้ค่ะเราเปลี่ยนเป็นจุดหนึ่งเส้นตัวนี้จากเส้นปะก็กลายเป็นเส้นเซนเตอร์นะคะต่อไปนะคะก็คือตัวไลท์ไทป์สเกลเหมือนเมื่อกี้เลยที่เราลองใช้ไปก็คือการปรับประเภทของเส้นขนาดของประเภทเส้นนะคะเช่นตัวนี้เป็นเส้นปะเราต้องการจะให้เส้นปะเนี้ยถี่กว่านี้นะคะเราก็ปรับตัวไลท์ไทป์สเกลก็คือจุด1นะคะสังเกตได้ว่าเส้นก็จะ

ถี่ลงแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเราลองปรับให้เป็นจุด2เส้นก็จะมีความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนกันนะคะต่อไปก็จะเป็นพวกทรานสพาเรนซ์อะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะไม่เปลี่ยนนะคะมักจะไม่นิยมเปลี่ยนตัวนี้นะคะตัวลายเวทเนี่ยค่ะตัวลายเวทตัวนี้ก็คือจะเป็นการกำหนดความหนาของเส้นซึ่งตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวคัลเลอร์นะคะเรามักจะไม่ปรับตรงนี้กันเพราะว่าเบื้องต้นเราปรับการตั้งค่าเลเยอร์แล้วก็การตั้งค่าตัวพอสสไตล์ไปแล้วเป็นการกำหนดความหนาของเส้นไปแล้วดังนั้นการปรับความหนาของเส้นในหน้า property เนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับการทำงานของเรานะคะคุณสมบัติของเส้นเนี่ยมักจะมีอยู่ในตัวของ general นะคะเป็นค่ามาตรฐานที่เราจะปรับกันต่อไปก็คือการเช็คคุณสมบัติของเส้นนะคะจะอยู่ในหน้า geometry เนี่ยค่ะตัว geometry นะคะก็จะบอกคุณสมบัติของเส้นเช่นองศาของเส้นนะคะความยาวของเส้นแล้วก็พิกัดต่างๆตรงนี้นะคะส่วนนี้ค่ะเราจะใช้ในการเช็คคุณสมบัติเพียงเท่านั้นนะคะมักจะไม่ค่อยปรับอะไรกับตัวตรงนี้นะคะส่วนใหญ่ที่เราจะปรับกันก็จะอยู่ในหน้า general นะคะในส่วนของลายในกรณีต่อไปเนี่ยถ้าเป็น poly line ในส่วนของ poly line เขาก็จะมีหน้าต่างที่แตกต่างจากตัวของลายเหมือนกันอย่างตัวลายก็จะมี general 3D geometry ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในตัวของ poly line เขาก็จะมีเพิ่มตัว mix นี่เข้ามานะคะก็คือเขาก็จะเพิ่มคุณสมบัติเช่นเราต้องการจะปิดตัวเส้นโพลีไลน์นี้ไหมเราก็สามารถเลือกได้เลยตรงนี้ตัวโพลีไลน์ของเราก็จะปิดแต่ถ้าเราไม่ต้องการปิดเราก็กดเปิดเขานะคะต่อไปนะคะอย่างตัวโพลีไลน์เนี่ยก็เหมือนกันเลยตัว general วิธีการตั้งค่าเหมือนกันกับตัวไลน์เลยนะคะจะมีแตกต่างกันก็ตรงนี้ตัวโพลีก็จะมีพวกarea เพิ่มเข้ามานะคะจะเป็นการบอกว่า area ที่อยู่ตรงเนี้ยเมื่อเราปิดแล้วเนี่ย area ของตัว polyline ตัวเนี้ยเท่าไหร่นะคะเขาก็จะมีแสดงขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้กันก็คือคุณสมบัติของตัว polyline อะค่ะเราสามารถที่จะปรับแก้ความหนาของเส้นได้ที่ตรงนี้การปรับแก้ความหนาของเส้นตรงเนี้ยค่ะมันจะไม่แสดงที่ตัวหน้าจอของเรานะคะเขาจะไปแสดงที่หน้าตัวของการพอร์ตแต่ถ้าในส่วนของการทำงานแล้วเราต้องการปรับตัวโพลีไลน์ให้มีความหนามากขึ้นเรามาปรับตรงค่าโกลบอลนี่นะคะตรงนี้เราปรับเป็นจุด2เส้นของเราก็จะมีความหนาขึ้นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือการใช้งานหน้า property ของการใช้งานเส้น PL นะคะต่อไปเราลองมาดูการใช้หน้า property กับการใช้เส้น dimension นะคะในกรณีนี้เมื่อเราเลือกตัว dimension ที่เรามีอะค่ะสังเกตว่าตัวหน้า property จะมีคุณสมบัติของตัว dimension เนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเลยเยอะกว่าตัวของลายของ poly line นะคะเมื่อเรามีตัว dimension เนี่ยเขาก็เหมือนกันเลยตัว general ก็คือการปรับ layer การปรับสีหลักๆที่เราจะใช้ในการปรับตัว dimension เราจะใช้ตัว property ในการปรับ dimension เนี่ยก็คือจะมีเช่นการเลือก dimension style dimension style ที่เรามีที่เราบันทึกไว้ในงานของเราอะค่ะเขาก็จะขึ้นที่ตรงนี้เลยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการจะเปลี่ยนลักษณะของ dimension เป็นแบบไหนนะคะในกรณีนี้เราเลือกอยู่ที่ mn ee 100นะคะแต่ถ้าเราต้องการจะปรับเขาให้เป็นตัวอื่นเราก็คลิกเลือกแบบนี้สังเกตว่าเมื่อเราคลิกเลือกสไตล์ค่ะตัว dimension เนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่มันใหญ่เกินที่เราต้องการวิธีการปรับตัว dimension เพื่อให้มีขนาดที่ได้ตามที่เราต้องการนะคะก็สามารถปรับได้ที่หน้า property ได้เหมือนกันโดยวิธีการปรับนะคะต่อไปก็คือการปรับลักษณะของตัวลูกศรหรือหัว dimension นะคะก็คือตัวนี้เราก็คลิกได้เลยตัว arrow 1เขาก็จะบอกว่าในด้านหนึ่งของตัว dimension เนี่ยเราจะปรับเป็นลักษณะไหนเช่นเราต้องการปรับให้เป็นดอทหรือเป็นเครื่องหมายวงกลมเราก็เลือกตัวดอทได้เลยก็จะมีดอทแบบทึบแบบโปร่งนะคะหรือจะเป็นดอทที่มีขนาดที่ใหญ่แล้วก็เล็กนะคะเราก็เลือกได้ในที่นี้เราเลือกดอท

นะคะเราต้องการเปลี่ยนทั้งสองข้างก็คลิกเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราลองยืดตัวดิเมนชันดูเพื่อที่จะได้ดูง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเราขยับตัว text dimension ได้นะคะเมื่อเราขยับเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเขาก็จะมีตัว arrow size ซึ่งเราอยากปรับขนาดของตัวหัว dimension เราก็สามารถปรับได้ที่ arrow size ตรงนี้เลยก็ปรับเป็นจุด09เขาก็จะเล็กลงเป็นครึ่งหนึ่งของเดิมซึ่งขนาดเดิมเมื่อกี้ก็คือจุด18เราปรับเป็นจุด09นะคะก็จะเป็นครึ่งหนึ่งตัวต่อไปก็คือจะเป็นเหมือนกันเลยการตั้งค่าน้ำหนักเส้นของตัวตัวดิมของดิเมนชันก็หมายถึงเส้นตัวนี้เส้นด้านข้างนี้นะคะที่เป็นเส้นสีแดงด้านบนด้านล่างนะคะตัวด้านบนด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถปรับได้แต่อย่างที่บอกว่าเราจะไม่นิยมปรับตรงนี้นะคะต่อไปนะคะก็คือการเปิดปิดหัวดิเมนชันของเราถ้าเราตั้งเป็นออฟเขาก็จะปิดไปนะคะเราก็เปิดไว้ก่อนอันนี้การตั้งค่าคัลเลอร์ของสีเหมือนตอนที่เรากดตั้งค่าดิเมนชันที่เราศึกษากันไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าการที่เราจะมาปรับในหน้า property ก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันเลยนะคะมันจะรวดเร็วกว่าการที่เราเข้าไปกดปรับในตัว dimension style อะค่ะเพราะว่าในการปรับตัวนี้ค่ะเขาจะปรับแค่เฉพาะวัตถุที่เราเลือกแต่การเข้าไปปรับในตัว dimension style เนี่ยคือเขาจะปรับตัว dimension ทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นชื่อเดียวกันนะคะคล้ายๆกับการทำงานของบล็อกเลยพวกนี้ก็เราก็ลองกดปรับได้นะคะว่ามันสามารถปรับเป็นอะไรได้บ้างนะคะอย่างอันนี้ปรับเป็นเส้นปะเส้น continue นะคะพวกนี้เขาก็ในหน้า property อะค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เรากำลังปรับอยู่ในส่วนของไหนอย่างตอนนี้เราปรับอยู่ในส่วนของ line arrow ใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการปรับตัว dimension ลักษณะของ dimension นะคะอันนี้ line offset ก็คือเราลองกดดูนะคะว่า line offset คืออะไร line offset ก็คือการที่ขนาดของเส้นนะอยู่ห่างจากตัววัตถุนะคะต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าของ text ในตัวของ dimension ในหน้า property นะคะในตัวของ text เนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกเลยว่าเราต้องการที่จะใส่ background ของตัว text ไหมนะคะในที่นี้เราไม่ใส่นะคะ text color เราต้องการเปลี่ยนสีของ text ไหมเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรเราก็เลือกได้เลยนะคะตั้งค่าของความสูงของตัวหนังสือนะคะว่ามีขนาดเท่าไหร่เราก็คีย์ตัวเลขได้เลยเขาก็จะไม่ไปเปลี่ยนที่ตัวดิเมนชันอื่นๆนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็น text style text style ก็คือการเปลี่ยนลักษณะของตัว text นะคะว่าเราอยากจะใช้ลักษณะตัว text แบบไหนตอนนี้มีให้เลือก3แบบนะคะเราใช้เป็นเบื้องต้นนี้ก่อนต่อไปก็คือเราก็ตั้งค่าตัว text ได้อย่างเช่นจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายแบบนี้นะคะก็จะมีให้เปลี่ยนให้ปรับต่อไปก็จะเป็น fit ในส่วนของ fit อะค่ะก็คือการที่เราปรับสเกลของตัว dimension เลยในกรณีนี้เนี่ยสเกลอะจะเป็น1ก็คือหมายถึงว่าเป็นสเกลสแตนดาร์ดที่เราตั้งค่าในตัวดิเมนชันนะคะส่วนถ้าเราปรับให้เขาเล็กลงเป็นจุด5ทุกอย่างของสเกลอะค่ะเขาก็จะย่อลงนะคะเป็นครึ่งหนึ่งของดิเมนชันปกติหรือเปรียบง่ายๆก็คือดิเมนชันที่เราตั้งค่าไว้เบื้องต้นในส่วนของการตั้งค่าดิเมนชันนะคะเขาจะเป็น1 ต่อ 100ใช่ไหมคะแต่เมื่อเราปรับตรงค่าฟิตตรงนี้ค่ะเขาจะปรับเป็นสเกลการที่เราคีย์เข้าไปเป็นจุด25ก็หมายถึงว่าสเกลตัวนี้จะใช้ในการทำงานที่เป็นสเกล25นะคะ1 ต่อ 25แต่ถ้าเราปรับเป็น 0.5 ก็หมายถึงว่าเราใช้งานในการทำงานที่เป็นสเกล .5 นะคะหรือ50นั่นเองในส่วนของค่าในส่วนของหน้าต่างฟิตเนี่ยนะคะหลักๆก็จะมีการปรับค่าประมาณนี้ต่อไปเป็นตัวของ primary unit นะคะ primary unit เนี่ยคือการปรับในส่วนของสัดส่วนแล้วก็ทศนิยมต่างๆนะคะเช่นตอนนี้เราใช้ดิเมนชันที่เป็น1 ต่อ 100อยู่
การวัดขนาดตรงนี้ค่ะที่เป็นสเกล100เขาก็จะวัดเลยว่าวัตถุตัวนี้มีขนาด10เซนแต่ถ้าเราปรับค่าไพรมารีตัวนี้นะคะเป็น 0.5 ตัวนี้ค่ะเขาก็จะวัดเป็นสเกล50ให้เรานะคะก็คือหมายถึงว่าครึ่งหนึ่งของตัวเดิมอะค่ะเช่นกันก็คือเมื่ อเราปรับเป็น 0.25 ตัว primary scale นะคะเช่นกันก็คือเมื่อเราปรับเป็น 0.25 ตัวนี้เขาก็จะคำนวณออกมาว่าในอัตราส่วนที่เป็นสเกล100อะวัตถุตัวนี้มีขนาด10เซนใช่ไหมคะแต่เมื่อเป็นสเกล25เนี่ยตัวนี้เขาก็จะเปรียบเสมือนมี3เซนตัว primary unit อะค่ะส่วนใหญ่มักจะใช้ในการทำงานที่เราต้องการทำแบบขยายเพราะว่าเนื่องจากเวลาที่เราขยายวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัว dimension เนี่ยเขาก็จะต้องปรับสเกลตามการทำงานของเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับดิเมนชันนะคะว่าเราทำงานสเกลเท่าไหร่เบื้องต้นเราต้องเข้าใจส่วนความสอดคล้องกันของสเกลที่เป็น1ต่อ100 1ต่อ50แล้วก็1ต่อ25อะไรเงี้ยในการทำงานของเราด้วยนะคะหลักๆในการปรับตัวดิเมนชันนะคะเราก็จะใช้การปรับค่าในหน้าต่าง property ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าสมมติเราต้องการปรับหรือต้องการดูคุณสมบัติพวกสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อเราคลิกเลือกวัตถุที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเครื่องมือ property อะค่ะเขาก็จะขึ้นโชว์คุณสมบัติของสี่เหลี่ยมข้อดีของตัวหน้าต่าง property อะค่ะในกรณีที่เราต้องการคำนวณ area ข้างในของตัวสี่เหลี่ยมก้อนนี้นะคะเราก็สามารถดูได้จากด้านขวามือได้เลยค่ะว่า area ตัวเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่ตอนนี้ก็ area ข้างในเนี่ยมีขนาดอยู่ที่ 2.16 ตารางเมตรนะคะแล้วก็ความยาวของเส้นรอบรูปเนี่ยอยู่ที่ 6.6 เราก็สามารถเช็คได้ที่หน้า property ได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นลักษณะที่เราไม่สามารถคำนวณเองได้ตัวหน้าต่าง property เขาก็จะบอก area เราเหมือนกันนะคะว่า area เนี่ยมีเท่านี้นะคะส่วนใหญ่เวลาในการทำงานนะคะในการทำงานของสถาปัตย์การทำงานของงานภายในก็ตามอะค่ะคือเราก็จะต้องทำงานให้สอดคล้องกับarea ของพื้นที่ต่างๆเราก็จะต้องคอยดูอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเราก็สามารถเช็คได้ที่หน้าต่าง property เลยในหน้าต่าง property เนี่ยเขาก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเลือกเส้นเลือกวัตถุใช่ไหมคะเขาจะบอกที่ด้านบนนี้ด้วยว่าเราเลือกวัตถุกี่วัตถุนะคะอย่างตอนนี้เขาบอกว่าเราเลือกทั้งหมด8วัตถุก็คือวงเล็บ8ในกรณีที่เขาขึ้นว่า all อะค่ะก็คือหมายถึงว่าเราเลือกวัตถุที่มีลักษณะหลากหลายประเภทนะคะแต่ถ้าเราเลือกที่เป็นเส้นลายอย่างเดียวเขาก็จะขึ้นเลยว่าตอนนี้เราเลือกเส้นลายอยู่ที่4ชิ้นนะคะในกรณีที่เราต้องการจะปรับเปลี่ยนเทคเหมือนกันนะคะถ้าเรามีเทคแบบนี้แล้วในการทำงานเนี่ยเราต้องการจะแก้ไขตัวนี้เราสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปได้หรือถ้าเรากลัวว่าการดับเบิลคลิกเข้าไปจะไปเผลอขยับหรืออะไรเงี้ยค่ะเราสามารถมาปรับแก้ได้ในหน้า property ได้เหมือนกันการปรับแก้ในหน้า property เนี่ยเขาจะอยู่ตรงในส่วนของเทคตรงนี้นะคะตรงคอนเทนต์นะคะก็คือการปรับแก้ข้อความในกล่องข้อความของเราอย่างตอนนี้ข้อความของเราเป็นคำว่าชนิดใช่ไหมคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นคำว่าชื่อใช่ไหมคะเราก็พิมพ์ไปในกล่องของตัว property ได้เลยนะคะพิมพ์ชื่อ enter ค่ะในหน้าการทำงานของเราตัวคำว่าชนิดเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อให้แล้วก็เราก็สามารถปรับรูปแบบของสไตล์ได้ด้วยปรับได้ที่ตรงนี้เลยแล้วก็ข้อดีก็คือเราสามารถปรับพร้อมๆกันได้นะคะอย่างตอนนี้เราเลือกทั้งหมด6วัตถุใช่ไหมคะเราต้องการจะปรับเทคทั้งหมดเนี่ย
ให้เป็นประเภทเดียวกันเราก็สามารถปรับที่ตรงสไตล์ได้เลยเทคทั้งหมดก็จะแก้ไขให้ตามที่เราเลือกเลยนะคะโดยที่การใช้หน้าต่าง property เนี่ยทำให้เราไม่ต้องไปใช้ตัวการตั้งค่าข้างบนริบบอนนะคะแล้วก็

เขาเนี่ยที่ขนาดเท่ากันเราก็เลือกแล้วเราก็กดตัวไฮนะคะที่ตอนนี้เป็นคำว่าแวรี่ให้เราเปลี่ยนเป็นจุดหนึ่งเทคทุกตัวก็จะปรับขนาดพร้อมกันที่จุดหนึ่งนะคะจุด05นะคะเราก็จะได้ลักษณะของเทคในการปรับครั้งเดียวพร้อมๆกันนะคะหรือถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเทคทั้งหมดเนี่ยให้เป็นชื่อเดียวกันโดยที่เราไม่ต้องไปดับเบิลคลิกและแก้ทีละกล่องข้อความนะคะเราสามารถปรับได้ด้วยการเลือกและพิมพ์ตรงคอนเทนต์ได้เลย NAME เห็นไหมคะว่าเทคทุกตัวเนี่ยก็จะปรับข้อความของตัวเทคอะค่ะให้เหมือนกันหมดเลยลองดูอีกครั้งนะคะอย่างถ้าเราเลือกทั้งหมดนี้แล้วเราปรับเป็น name 01 enter เทคทุกตัวก็จะกลายเป็น name 01เราต้องการปรับให้เขามีขนาดเท่ากันก็เลือกทั้งหมดนะคะกดที่ high เป็นจุด2สังเกตได้ว่าขนาดของตัวหนังสือเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยโดยที่ขนาดของตัวหนังสือนะคะเขาจะปรับขนาดเนี่ยตามจุดที่เรามาร์กไว้อะค่ะจุดเริ่มต้นของตัวเทคเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะเท่ากับว่าขนาดของตัวหนังสือเนี่ยเขาก็จะขยายจากจุดเนี้ยขึ้นไปที่จุด2เท่ากันเมื่อเราขยับจุดนี้ไปที่อื่นๆก็เหมือนกันค่ะตัวหนังสือเขาก็จะไปขยับที่จุดอื่นเขาจะไม่ได้อยู่ที่จุดเดียวกันนะคะส่วนต่อไปในการปรับแก้ไขเทคเนี่ยเราจะปรับในหน้า property ได้เนี่ยก็จะมีเช่นการเลือกตำแหน่งมาของตัวเทคนะคะเช่นตอนนี้เขาบอกว่าตำแหน่งมาของตัวเทคเนี่ยอยู่ที่ด้านซ้ายหรือเล็บตรงนี้นะคะ justify เนี่ยนะคะให้เราปรับให้เป็นตัว top center สังเกตว่าตัวมาของตัวเทคเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ด้านบนของตัวเทคนะคะด้านบนตรงกลางก็คือ top center ของตัวเทคนี้นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันทั้งหมดเลยหรือเราอยากจะเปลี่ยนให้อยู่ที่ middle left ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะตรงกลางของกล่องข้อความตัวนี้อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวมาร์กของเทคนะคะในกรณีเวลาเราปรับตัว justify เนี่ยคือวิธีการใช้งานของเขาอะค่ะเราก็จะใช้ในกรณีที่เรามีกล่องสี่เหลี่ยม1ตัวนะคะแบบนี้แล้วเราอยากย้ายตัวเทคอะค่ะไปไว้ที่กึ่งกลางของกล่องอะค่ะสังเกตว่าถ้าเราจับตัวมาร์คของเขามาวางที่กึ่งกลางของกล่องแล้วอะค่ะตัวหนังสือเขาก็จะไม่ได้อยู่ที่ตรงกลางวิธีการของเราก็คือเราปรับในหน้า property ของเรานะคะปรับตัว justify เนี่ยค่ะให้เป็น middle center ค่ะตัวเทคก็จะอยู่ตรงกลางแหละวิธีการดูว่าอยู่ตรงกลางไหมก็สังเกตที่ตัวมาร์คของตัวเทคเนี่ยค่ะว่าอยู่ตรง center ไหมตอนนี้ค่ะตัวเทคก็จะอยู่ตรงเซ็นเตอร์แล้วการปรับในหน้า property นะคะหลักๆในส่วนของตัวเทคเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ที่เราใช้ในการปรับกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการดูว่าคุณสมบัติของเทคเป็นยังไงก็ดูได้ตามนี้เลยเหมือนกับการใช้งานของลายของ polyline หรือใช้งานของ rectangle นะคะก็คือการปรับ color ปรับ layerปรับลายไทป์เหมือนกันเลยนะคะจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันต่อไปเนี่ยเราสามารถใช้ตัวหน้า property นะคะในการคำนวณรูปต่างๆได้เหมือนกันเช่นตัว polygon นะคะที่เราสร้างรูปหลายเหลี่ยมในกรณีนี้นะคะเราอาจจะไม่สามารถคำนวณเองได้เพราะว่าด้านต่างๆเนี่ยเขามีขนาดที่เราอาจจะไม่รู้ใช่ไหมคะเราก็สามารถคำนวณได้เลยว่า area เท่าไหร่นะคะตัว global เท่าไหร่ตอนนี้เขาบอกว่าตัว polygon ของเราเนี่ยมันปิดอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเราเปิดเห็นไหมตัว polygon ก็เหมือนกับตัว polyline เลยตั้งปิดและเปิดได้จากหน้า property ได้เหมือนกันนะคะตัวหน้า property อะค่ะหลักๆในการทำงานของมันเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะและถ้าเราไปใช้หน้าตัว property

หน้าของ layout ล่ะเขาก็จะมีการทำงานที่สอดคล้องกันแล้วก็เหมือนกันเลยกับหน้าตัวโมเดลนะคะมีเวลาเราเลือกเส้นเห็นไหมคะตัวหน้า property เขาก็จะปรับแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาก็คืออย่างตอนนี้ค่ะเราเลือกตัว MV เขาก็จะขึ้นมาเลยว่าตอนนี้ในหน้าตัว MV ของเราเนี่ยตัว annotation scale เนี่ยอยู่ที่1ต่อ1เราก็สามารถปรับได้ด้วยปรับในหน้า property ได้เลยนะคะปรับเป็น1ต่อ10หรือ1ต่อ16 1ต่อ20เราก็สามารถปรับได้นะคะตอนนี้เป็นปรับเป็น1ต่อ20ซึ่งสังเกตว่าถ้าเราไม่ปรับในหน้า property เนี่ยในหน้าต่างด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีให้เราปรับแต่วิธีที่เราจะเข้าไปปรับสเกลได้เราก็ต้องทำเป็นคลิกเข้าไปแล้วก็ปรับเลือกสเกลที่ตรงนี้แต่ถ้าเรามีหน้า property ในการทำงานของเรานะคะเราไม่ต้องดับอันคลิกเข้าไปเลยเราแค่คลิกเลือกตัวกรอบ MV ของเรานะคะแล้วก็กดปรับตัวสเกลตรงนี้ได้เลยก็ดูนะคะว่ามีสเกลอะไรเพิ่มมีสเกลอะไรบ้าง1ต่อ2 1ต่อ4นะคะการอ่านค่าสเกลในตัว AutoCAD เนี่ยถ้าเป็น1ต่อ2ก็หมายถึงว่าเขาก็จะเล็กลงแต่ถ้าค่าข้างหน้าค่ะมากกว่าก็คือการขยายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการขยายสเกลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วถ้าสมมุติเราเลือกวัตถุหลายๆแล้วเราจะสามารถอ่านค่า property ตรงนี้ได้ไหมเราทำให้ดูนะคะวิธีที่เราเลือกวัตถุหลายๆวัตถุหรือเลือก dimension หลายๆ dimension นะคะตัวหน้า property เขาก็จะขึ้นเป็นลักษณะเบื้องต้นที่เราสามารถปรับแก้ไขร่วมกันได้ขึ้นมานะคะอย่างเช่นตัวนี้เราสามารถปรับแก้ไขตัวหัวลูกศรพร้อมๆกันได้เลยเหมือนกันนะคะก็จะมีในส่วนหน้าต่างของหน้า property เนี่ยก็จะมีบางส่วนที่มันหายไปเพราะว่าเราไม่สามารถปรับพร้อมกันได้เนี่ยเขาก็จะไม่ขึ้นโชว์ในหน้า property นะคะแต่อะไรที่เราสามารถปรับร่วมกันได้เนี่ยเขาก็จะขึ้นโชว์ในหน้า property ขึ้นมานะคะอย่างเช่นในกรณีที่เราเลือกหลายประเภทเข้ามาหน้า property ของเราก็จะขึ้นแค่นี้เลยนิดเดียวนะคะขึ้นแค่หน้าตัว general แล้วเราปรับ layer เห็นไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถปรับร่วมกันได้นะคะก็คือปรับสีของเลเยอร์ร่วมกันได้เขาก็จะขึ้นให้เราปรับเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์เดียวกันนะคะปรับเลเยอร์ท้ายให้เป็นประเภทเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถปรับร่วมกันได้ข้อดีของตัว property อะค่ะอย่างที่บอกก็คือเราสามารถแก้ไขได้โดยง่ายเลยแล้วก็มีชื่อบอกเลยว่าเราจะปรับแก้ไขตรงไหนปรับแก้ไขอะไรนะคะหลักๆในการทำงานของหน้า property เนี่ยคนก็นิยมจะเปิดไว้ใช้ในการทำงานเนี่ยตลอดเวลานะคะอาจจะกินพื้นที่ในหน้าของ workspace เราไปบ้างแต่ว่าในการทำงานเนี่ยก็จะรวดเร็วทุกครั้งที่เราเลือกวัตถุหนึ่งวัตถุเราก็จะสามารถอ่านค่าอ่านคุณสมบัติได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเนี่ยเวลาการที่เราทำงานแล้วเราไม่มีตัว property แล้วเราทำงานนะคะเห็นไหมว่าเราก็จะไม่รู้เลยว่าตัวที่เราเลือกอยู่เนี่ยทำอะไรได้บ้างหรือแก้ไขอะไรได้บ้างเราก็จะทำได้แค่การดับเบิลคลิกเข้าไปที่ตัว dimension แล้วก็เขาก็จะขึ้นที่แท็บริบบอนขึ้นมาให้เราปรับแก้ตัว dimension ซึ่งในการปรับแก้เนี่ยเราก็อาจจะต้องปรับแก้ทีละตัวไม่สามารถปรับแก้พร้อมๆกันได้อะในกรณีเลือก dimension เห็นไหมคะเลือก2ตัวพร้อมกันเขาก็จะไม่ได้ขึ้นที่แท็บริบบอนขึ้นมาให้เราปรับแก้นอกจากว่าเราจะมีหน้าตัวproperty ขึ้นมานะคะแบบนี้เวลาเราเลือก2วัตถุเราก็จะปรับแก้ได้เลยที่ด้านข้างนะคะนักเรียนลองไปศึกษาดูนะคะว่าตัว property เนี่ยสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกนะคะจริงๆพวกหน้าต่าง property เนี่ยก็จะซ่อนเครื่องมือคำสั่งอะไรที่แปลกๆไว้เยอะเลยแต่ว่าหลักๆในการทำงานในการเขียนแบบเบื้องต้นนะคะเราก็จะใช้ในการปรับแก้ค่าต่างๆประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ที่10นะคะการเรียนรู้เรื่องหน้าต่าง property นะคะสำหรับ EP ต่อไปเราจะเริ่มเขียนแบบเบื้องต้นกันแล้วนะคะว่าองค์ประกอบการเขียนแบบเบื้องต้นของเรามีอะไรบ้างนะคะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ

0: และทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกตทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
2: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกตเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็ คครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกรดมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกรดฮะเกรดทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกรดทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แต่แล้วก็เต็มแล้วเราก็ปิดเกรดปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกรดทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกรดทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
3: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
4: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
3: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
5: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปั๊บรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วก็จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับ

แบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

0: สวัสดีครับครูชื่อครูเศรษฐวุฒิสายสุดใจนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิไลเทคนิคราชบุรีนะครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับ
1: ครับครูชื่อนะครับคงสุขีนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟนะครับประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิไลเทคนิคราชบุรีนะครับผมและในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในวิชานะครับงานจักรยานยนต์กันนะครับรหัสวิชานะครับ20101นะครับขีด2102นะครับอาจารย์แม่ครับวันนี้นะครับหัวข้ออะไรดีวันนี
0: ้ครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องล้อและยางนะครับแล้วก
1: ็การบริการล้อและยางด้วยเช่นกันนะครับนะ
0: นักเรียนรู้ไหมครับว่าล้อของจักรยานยนต์เนี่ยคืออะไรนะครับล้อของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนมองเห็นแล้วจักรยานยนต์มีล้อทุกคันใช่ไหมลูกใช่นะครับล้อมีทุกคันนะครับล้อนะครับก็เป็นที่อยู่ของยางใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบเบรกใช่ไหมครับเป็นที่อยู่ของระบบรองรับน้ำหนักของจักรยานยนต์นะครับนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าล้อเรามีกี่แบบรู้ไหมอาจจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก๊อฟนะครับล
1: ้อหลักๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าล้อเนี่ยที่ใช้ในรถจักรยานยนต์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับนะซึ่งหลักๆก็เนี่ยจักรยานยนต์เนี่ยก็จะมีหลายขนาดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบิ๊กไบค์สกูตเตอร์แล้วก็รถครอบครัวนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยครับก็เพิ่งจะมาโด่งดังในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมแพร่หลายกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับนะว่าล้อเนี่ยมีกี่รูปแบบนะครับผมมาดูกันเลยนะครับ
0: นะครับล้อทั้งหมดนะครับในปัจจุบันเนี้ยมีอยู่3รูปแบบ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: รูปแบบแรกที่หนูเห็นกันเลยนักเรียนเห็นนะครับก็คือล้อแบบ4ลวดล้อแบบที่2ล้อแบบกระทะปั๊บปั๊มขึ้นรูปแบบที่3เขาเรียกว่าล้อหล่อขึ้นรูปหรือล้อแม็กใช่ไหมลูกนักเรียนรู้ไหม3แบบเนี้ยมันมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะพูดให้ทีละอย่างเลยนะครับ
1: แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่1นะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบล้อแบบซีลวดนั่นเองซึ่งนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็จะได้เห็นทั่วไปแล้วว่าหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในรถครอบครัวใช่ไหมครับอาจจะเป็นสารซีลวดขึ้นมานะครับก็จะเป็นซีลวดนะครับนะอันนี้นะครับนะแบบนี้ก็จะเป็นนิยมใช้ในรถครอบครัวนั่นเองนะครับซึ่งมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความทนทานนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวต่อไปนะครับ
0: นะครับล้ออีกหนึ่งประเภทที่เราเห็นนะครับก็เป็นล้อแบบกระทะปั๊มขึ้นรูปนะครับก็จะนิยมใช้ในรถเขาเรียกว่ารถสกูตเตอร์เล็กนะครับเพราะเนื่องจากล้อประเภทนี้ทำจากโลหะปั๊มขึ้นรูปนะครับไม่ต้องการความแข็งแรงมากนะครับแต่ว่าทำลักษณะก็คือแบบให้อยู่ในชิ้นงานชิ้นเดียวกันเลยนะครับเป็นปั๊มขึ้นมา
1: ปั๊มขึ้นมานั่นเอง
0: อีกแบบนึงนะครับก็เป็นล้อแบบหลอกขึ้นรูปนะครับปัจจุบันเนี้ยล้อแบบหลอกขึ้นรูปเนี่ยนิยมใช้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่ารถจักรยานยนต์ปัจจุบันในรุ่นใหม่ๆรถบิ๊กไบค์ใช่ไหมลูกใช้ล้อแบบปั๊มขึ้นรูปหรือนักเรียนที่เรียกว่าล้อแม็กนั่นเองนะครับจากตรงนี้ที่ครูเอามาก็มีล้อแม็กอยู่พอจะนึกออกไหมครับว่าอันนี้คือล้อแม็กเห็นไหมครับอันนี้คือล้อแม็กของจักรยานยนต์นะครับล้อแม็กข้อดีของเขาคือนะครับอาจารย์ก๊อฟ
1: อันดับแรกเลยนะครับแข็งแรงแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับเพราะว่ารถบิ๊กไบค์นะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับรถที่มีซีซีสูงแล้วก็มีน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักที่เยอะเพราะฉะนั้นครับล้อแม็กตัวนี้นะครับต้องออกแบบมาให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานนั่นเองนะครับผม
0: รวมถึงน้ำล้อแม็กเนี่ยครับข้อดีของเขาคือน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะครับจึงนิยมใช้กับรถจักรยานยนต์นะครับปัจจุบันนี้จักรยานยนต์เราไม่ได้มีแค่จักรยานที่ใช้น้ำมันใช่ไหมลูกไฟฟ้า
1: ก็มีด้วย
0: ก็มี
1: ครับ
0: ไฟฟ้าทุกวันนี้เป็นล้อแม็กแทบจะ 100% นะครับข้อดีของล้อแม็กก็อย่างที่พูดไปคือ1เลยแข็งแรง2เบานะครับอันที่3เลยล้อแม็กเนี่ยมันมีความแม่นยำสูงแม่นยำสูงก็คือล้อของเขาค่อนข้างออกมาค่อนข้างจะกลมที่สุดละในการที่ผลิตขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องล้อปัจจุบันมีทั้งหมดกี่ล้อกี่แบบครับ
1: กี่แบบครับ
0: 3แบบนะครับก็มีแบบ1เลย
1: ซีลวด
0: สอง
1: 2ล้อขึ้นรูปครับอ่ะ3ล้อแม็ก
0: ตามนี้แล้วนะครับ okay. ประมาณนี้นะครับ
1: ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องล้อของเรานะครับต่อไปนะครับในเรารู้จักล้อแล้วใช่ไหมลูกรู้จักล้อแล้วนะนะครับเราก็ต้องรู้จักเรื่องยางใช่ไหมครับ
1: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของยางนะครับยางเป็นไงครับมีความสำคัญไหมครับยิ่งหน้าฝนด้วยเป็นไงครับ ดอกยางนะครับอะไรพวกนี้ต้องดูแลตรวจเช็คให้ดีนะครับนะเพื่อป้องกันนะครับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายางเนี้ยมันคืออะไรมีหน้าที่อะไรนะครับผมมีกี่ประเภทเองนะครับผมนะครับแบบของยางนะครับหลักๆโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับที่วันนี้เอามานะครับก็จะมีด้วยกันอยู่2แบบนั่นคือยางแบบธรรมดานะครับแล้วก็ยางแบบอะไรครับเรลอะไรเรเดียนนั่นเองนั่นเองนะครับนะหลักๆนี้มันแตกต่างกันเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่า2อย่างเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับ
0: อันดับแรกยางแบบธรรมดาครับยางธรรมดานักเรียนมองเห็นยางลักษณะรูปร่างหน้าตายางเนี่ยมันเหมือนกันทุกอันใช่มั้ยลูกอันนี้ก็มองแล้วเป็นยางใช่มั้ยครับใช่มั้ยแต่หนูลูกมองรู้มั้ยครับว่าไหนคือยางธรรมดาไหนยางเรเดียนอาจจะไม่รู้ใช่มั้ยครับสิ่งแรกเลยนะครับเราสังเกตจากยางนะครับถ้ายางธรรมดาจะอยู่ในล้อจักรยานยนต์แบบที่ใช้เป็นแบบซีลวดนะครับซีลวดจะใช้แบบยางธรรมดานะครับเพราะยางธรรมดาจะมีอุปกรณ์อยู่หนึ่งอย่าง
1: คือ
0: เขาเรียกว่ายางในนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายางในนะครับจะอยู่ภายในยางนะครับข้อดีของยางธรรมดานะครับอันนี้ครูบอกเลยนะมีข้อดีหนึ่งเลยนะครับโครงสร้างของยางเนี่ยแข็งแรงนะครับแข็งแรงอันที่สองยางประเภทนี้รับบรรทุกได้หนักๆนะครับนะรับแรงกระแทกได้สูงนะครับอันนี้คือยางนะครับประมาณนี้แต่ข้อเสียของมันหนึ่งเรื่องเลยยางแบบนี้แบบธรรมดานะครับมีข้อเสียก็คือไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้จากที่เรียนใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมลูกถ้าเป็นล้อลวดหนูสังเกตไหมถ้าหนูขับเร็วๆหรือนักเรียนขับเร็วๆนะครับมันจะเกิดความเร็วสูงๆมันจะเกิดการสายหรือร่อนใช่ไหมครับเนื่องจากยางนะครับมียางในนะครับโครงสร้างของยางไม่ได้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับครับเดี๋ยวจะไปต่อที่ยางเรเดียนเลยนะครับ
1: นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นยางแบบเรเดียนนะครับนะครับยางแบบเรเดียนนะครับตัวอย่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับให้เราสังเกตนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในล้อแม็กนั่นเองนะครับนะอันนี้นะครับซึ่งนะครับซึ่งก็จะไม่มียางไหนข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นจุ๊บแบบพิเศษนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวดูจุ๊บนะครับนะ
0: อันนี้ครับ
1: ก็จะเป็นจุ๊บอันนี้นะครับนะซึ่งจุ๊บตัวนี้จะถูกติดตั้งอยู่ในล้อแม็กเลยนะครับถูกสวมเข้าไปข้างในนี้นั่นเองนะครับก็จำไว้เลยว่าถ้าเป็นล้อแม็กเนี่ยนะครับจะไม่ใช้ยางไหนแหละนะครับแต่จะมีจุ๊บแบบพิเศษอันนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับนะจุ๊บอันนี้เรียกว่าจุ๊บนะครับจุ๊บเลดเองนะครับผม
0: จุ๊บเลดนะครับจุ๊บแบบยางเรเดียน
1: ยางเรเดียนนั่นเองนะครับผม
0: นักเรียนเคยเห็นไหมจุ๊บแบบนี
1: ้เห็นไหมครับ
0: อยู่ข้างในยางอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมครับอยู่ข้างนอกเราเห็นแล้วนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับ ไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับแบบนี้ด้วยนะครับแบบขันน็อตด้วยนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับเราจะดูได้ว่ายางนี้เป็นแบบจุ๊บเลดหรือจุ๊บเลด

0: ที่ยางเขาจะบอกเลยครับเดี๋ยวขอช่วยพี่ช่วยแผ่นกล้องได้ไหมครับ
1: สูบกล้อง
0: ครับที่ยางนะครับมันจะมีคำว่าทูบเลดนะครับ
1: อยู่ข้างบนด้วยกัน
0: นี่ครับทูบเลดนะครับตรงนี้เป็นยางคำว่าทูบเลดนะครับอันนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นยางแบบเรเดียนแต่ถ้าเกิดเป็นยางแบบธรรมดาเขาจะเขียนว่าทูบไทส์นะครับอันนี้ไม่ใช่แบบทูบไทส์เป็นแบบทูบเลดนะครับนะครับหรืออย่างเรเดียนนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราสรุปนะครับเรื่องยางนะครับยางเรเดียนนะครับข้อดีของมันเนี่ยความต้านทานมันต่ำนะครับเหมาะกับรถที่ใช้ความเร็วสูงใช่ไหมครับข้อดีของยางเรเดียนนะครับแล้วก็นะครับประสิทธิภาพการทำงานสูง
1: สูงนั่นเอง
0: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือยางเรเดียนเนี่ยถ้าเราไปรั่วหรืออะไรกลางทางนะครับข้อดีของเขาจะไม่มีลมยางหมดเลยในเวลานั้นนะครับเขาจะมีลมยางต่อสามารถไปต่อได
1: ้ได
0: ้นะครับอันนี้คือยางเรเดียนรถปัจจุบันนี้จึงนิยมใช้รวมถึงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ใช้ยางเรเดียนด้วยทั่วไปเหมือนกันนะครับนะครับเรื่องยางนะครับเราก็มีประมาณแค่นี้รอระยางนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คือเรื่องการบริการ
1: ครับบริการ
0: รอระยาง
1: รอระยางกัน
0: วันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนในเรื่องการปะยางแบบเรเดียนนะครับการปะยางแบบเรเดียนเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะนะครับเดี๋ยวครูมาอธิบายในทีละตัวเลยนะครับนะและมีการปะยางกี่แบบใครพอรู้บ้างว่ามีกี่แบบ
1: มีใครทราบไหมครับ
0: ใครทราบไหมครับ
1: คร่าวๆครับคร่าวๆว่า
0: ไม่ทราบไม่เป็นไร
1: น
0: ะครูบอกเลยมันมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานระยะเวลาหรือความสะดวกของเราว่าเราจะพร้อมจะไปปะแบบไหน
1: เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าในขั้นตอนการปะยางเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับใช่ไหมครับจานแม็กวันนี้
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวจานแม็กเอาไงดี
0: ให้ก่อนอื่นเลยนะครับแต่ผมจะแนะนำวิธีการปะยางนะครับการปะยางนะครับที่เราปัจจุบันนิยมการใช้นะครับจะมีทั้งหมดเลยนะครับประมาณ 3-4 วิธีนะครับ
1: ครับผม
0: นะครับนักเรียนเคยเห็นไหมไอ้ซองซอแบบเนี้ยเห็นมันคืออะไรมันก็เป็นอุปกรณ์ปะยางชนิดนึงนะครับเขาเรียกว่าสกรูปะยางนะครับ
1: ปะยางนะครับ
0: สกรูปะยางนะอันนี้คืออุปกรณ์ปะยางนะครับ
1: ใส่นี่นะครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับไหมปะยางนะอุปกรณ์ชนิดนึงเป็นการปะยางแบบที่2นะครับอีกแบบนึงเป็นการปะยางแบบที่3นะครับการปะยางแบบตัวหนอกเอ้ยพูดผิดปะยางแบบดึงเห็ดนะครับ
1: ดึงเห็ดนะครับ
0: ปัจจุบันนี้การปะยางแบบนี้คือการปะยางแบบดีที่สุด
1: ดีที่สุดแล้ว
0: นะครับดีที่สุดของที่มีการปะยางนะครับแต่นักเรียนเคยรู้ไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยการปะยางของเราเนี่ยจริงๆไม่ได้มีการปะยางแค่นี้นะครับสมัยก่อนมีการเขาเรียกปะยางแบบใช้ปะยางแบบความร้อนสตรีมร้อน
1: สตรีมร้อน
0: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ทำไมนักเรียนถึงไม่เห็นไหมครับไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าการปะยางสตรีมร้อนหรือใช้ความร้อนเนี่ยจะทำให้โครงสร้างของยางเราเสียนะครับเราก็ต้องใช้การปะยางแบบใช้สตรีมเย็นนะครับปัจจุบันนี้นิยมแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนแบบแรกเลยแบบที่ง่ายสุดนะครับการปะยางแบบสกรูนะครับเดี๋ยวครูเรียกเพื่อนเรามา1คนนะครับช่วยดูยางนะครับมายกยางขึ้นมาเลยนะครับในกรณีนี้นะครับยางแบบสตรีมเอ้ยแบบแทงสกรูนะครับหรือสกรูข้อดีของเขาก็ล้อเราจริงเราไม่ต้องถอดมาก็ได้นะครับไม่ต้องถอดออกจากรถได้
1: ใช่ครับ
0: เหมาะกับใช้ในงานเช่นเราไป
1: เข้าป่า
0: หรือไปที่ธุรกันดารนะครับเราพกแค่ตัวเนี้ยแค่
1: 1 ตัวนะครับ
0: เราสามารถปะยางได้แล้วอะปะยางได้แล้วแล้วก็เป็นการปะยางที่ง่ายที่สุดแต่ถามว่าดีที่สุดไหมไม่ดีที่สุดเพราะสุดท้ายเราก็ต้องปะยางแบบนี้เราต้องไปหาร้านอีกทีไปหาวิธีที่ดีกว่าใช่ไหมครับสมมตินะครับเกิดขึ้นมาอันเนี้ยนักเรียนเห็นไหมมีอะไรอยู่ที่ยางครับยางเส้นนี้ไปโดนอะไรตำมา
1: เห็นครับตรงนี้
0: อ้าวโดนตะปูเกี่ยว
1: ตะปูเกี่ยวตำมานั่นเอง
0: แน่นอนยางนี้รั่วไหมครับรั่ว

0: ทางเรือขับรถเดินทางไปต่อแน่นอนลมยางระบดระหว่างทางไหมครับระหว่างทางนะครับลมก็จะหมดแล้วขับได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เรือก็อาจจะต้องเข็นกันใช่ป่ะนะครับนะอ่ะแบบแรกนะครับเราก็ใช้วิธีแบบสกรูง่ายๆเลยครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ต้องใช้เครื่องมืออันนี้เขาเรียกว่าไขควงนะครับในรถจักรยานยนต์ทุกคันนะครับมีอยู่แล้วเป็นเครื่องมือประจำรถเขาเรียกว่าไขควงนะครับเราใช้แค่ไขควงแช่หรือครีมนะครับครีมในรถมีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับนะนักเรียนอ่ะสมมติอันนี้คือแผลที่เราเกิดละนะครับอันนี้รั่วจริงๆใช่ไหมครับครูจะให้เพื่อเราสาธิตดูว่าถอดออกมามีลมรั่วจริงๆไหมอ่ะ
1: อาจารย์จับให
0: ้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องทำการถอดสกรูออกมาก่อนจะใช้วิธีการไขหรือวิธีการดึงก็ได้เช่นมันอันนี้โดนสกรูเกลียวดึงไม่ออกใช่ไหมลูกต้องไขออกนะครับ
1: อันนี้เราก็คลายออกนะครับคลายออก
0: คลายออกนะ
1: ครับ
0: พอคลายออกเห็นไหมมีเสียงรั่วแล้วใช่ครับ
1: มีเสียงลมออกมานะครับ
0: อันนี้แสดงว่ายางอันนี้รั่วไหมรั่ว
1: 100%
0: แต่ถ้าเกิดในกรณีโดนตะปูเกลียวตัวสั้นๆต่ำเราคลายออกไม่รั่วต้องปะไหมครับไม่ต้องนะครับอันนี้คือการปะแบบแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสกรูนะครับสกรูที่ตัวสกรูเขาก็จะมีกาวอยู่นะครับกาวอยู่นะอันนี้จะเป็นการปะที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครเป็นนักเดินทางเช่นนักออกทริปพกไหมเราควรจะพกนะครับว่าพกแล้วมันช่วยเหลือเราได้นะครับระหว่างทางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปากกันเลยนะอันแรกคลายอันนี้ออกไปนะครับคลายเช่นเนี้ยโดนตะปูเกลียวที่เราไขออกปุ๊บเราใส่ตัวนี้เข้าไปแทนที่ตะปูเกลียวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองครับ
1: พอออกปุ๊บรีบใส่
0: รีบทิ้มนะครับเดี๋ยวยางหมดลมหมด
1: ลมหมดนะครับให้รีบทิ้มลงไปเลยนะครับ
0: นะครับไขนะครับจนจมเข้าไปในเนื้อยางนะครับ

0: ไข่เข้าไปครับไข่เข้าไปไข่เข้าไปจนจมเนื้อยาง
1: พอไข่เข้าไปจนจมอยู่เนื้อยางนะครับแล้วก็ไม่ได้จบเลยนะครับมันจะมีวิธีอีกวิธีนึงนะครับ
0: ไอ้นั้นตอนนี้นักเรียนสังเกตไหมมีเสียงไหม
1: มีเสียงไหม
0: มีเสียงลมรั่วไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีแล้วเงียบแล้วนะครับเรามั่นใจว่าอันเนี้ยหายรั่วจริงหรือยังนะครับเรายังไม่รู้นะครับเราก็ใช้วิธีการเช็ครั่ว
1: นะครับ
0: โดยใช้
1: นะครับ
0: สมมติเรามีฟองฟองน้ำหรือมีน้ำนะครับอันนี้เป็นน้ำใส่ซักฟอกนะครับให้เราเห็นว่าถ้าเกิดรั่วเนี่ยจะมีฟองขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อเราทำให้ดูนะครับอ่ะอันนี้นะครับรั่วไหมครับไม่รั่ว
1: ไม่รั่ว
0: นะครับเป็นการเสร็จการปะยางแบบวิธีแรกง่ายไหมครับนักเรียน
1: คร
0: ับใครคิดว่าทำไม่ได้บ้างไม่มี
1: ไม่มีคร
0: ับ นะมั่นใจครูว่ามั่นใจว่าทำได้ทุกคนง่ายที่สุดละวิธีนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นการปะยางในวิธีแบบที่สอง
1: ที่สอง
0: นะครับ
1: นะครับ
0: อย่าลงก่อนอื่นครูก็ต้องแนะนำก่อนนะครับแนะนำเครื่องมือนะครับที่ใช้นะครับ
1: อันไหนอันนี้นะ
0: อันนี้ดีกว่านะครับแนะนำเครื่องมือที่ใช้นะครับแบบที่สองนะครับเขาเรียกว่าการปะยางแบบแทงไหมอันนี้ก็เป็นการปะยางแบบฉุกเฉินได้แต่อุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้เราใช้แค่อะไรครับสกรูปะยางเพียงหนึ่งตัวนะครับจบงานได้เลยพร้อมเดินทางต่อแต่ดีไหมครับมีโอกาสสกรูหลุดไหมมีนะครับเราเดินทางต่อเช่นเราต้องการเดินทางอีกสักประมาณ100กิโลเราเดินทางได้นะครับแต่เกินจาก100กิโลครูไม่มั่นใจแล้วว่าจะดีหรือเปล่านะครับอีกแบบนึงก็นิยมไปใช้นะครับก็คือการปะยางแบบแทงไหมนะครับแทงไหมวิธีนี้ก็ค่อนข้างทนทานแล้วอาจจะไม่ต้องเข้าร้านแล้วนะครับแต่ต้องมีเครื่องมือนะครับเครื่องมืออยู่หลักๆเลยที่เห็นบนโต๊ะครูเนี่ยมีอยู่4 อย่างนะครับอ่ะอย่างแรกอันนี้เราเห็นไหมครับว่าเขาเรียกว่าลักษณะแหลมๆมองดูแล้ว
1: สำหรับเป็นคล้ายเกลียวนะครับคล้ายเกลียวแหลมๆนะครับรู้ไหมคืออะไรอันนี
0: ้รู้ไหมคืออะไร
1: รู้ไหมครับ
0: อ่ะนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเหล็กนำไหม
1: เหล็กนำ
0: หรือเหล็กแทงไหมนั่นเองตามชื่อของเขาเลยว่าการปะยางแบบแทงไหม
1: แทงไหม
0: อันนี้เหล็กแทงไหมนะครับตัวนี้ทำหน้าที่นำร่องรูนะครับเช่นสมมติรูมันรั่วเกิดรอยรั่วการทิ่มไปนะครับก็ตัวนี้นำร่องนะครับเพื่อให้ไปถึงในชิ้นเนื้อชั้นข้างล่างของยางเรเดียสนะครับอันที่สองอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กนำไหมเหล็กนำไหมนะครับ
1: เหล็กนำไหมนะ
0: นำไหมหรือเหล็กดึงไหมนำไหมเข้าไปในยางอันนี้นะครับอันนี้ก็ชื่อเมื่อกี้ที่ครูบอกว่าเหล็กนำเหมือนกันแต่นำเพื่อแทงเข้าไปอันนี้ลำเพื่อใส่ไหมเข้าไปนะครับอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าอันนี้จะดึงยากนิดนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะเหนียวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไหมปะยางนะครับ
1: ยางนะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับมันมีความเหนียวเห็นไหมครับ
0: เหนียวไหมครับ
1: เหนียวมากเลยเหนียวมากเลยนะครับนะอันนี้
0: เหนียวมากเลยแต่วิธีนี้ก็ทนทานระดับหนึ่งเลยนะครับ
1: ครับระดับ
0: นะครูจะดึงเอาให้ดูนะครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าไหมลักษณะนะครับเป็นไหมแล้วก็มีกาวหรือยางดิบอยู่นะครับเหนียวมากๆนะครับ
1: มากๆนะครับฉะนั้นแน่นอนครับถ้าทำกันปะไปแล้วแน่นอนครับ
0: อยู่
1: แน่นอน
0: อยู่
1: แน่นอนครับ
0: อันนี้ครับนี่คือตัวใหม่นะเหนียวจับดูอาจารย์ก๊อฟเหนียวจริงนะครับ
1: เหนียวจริงครับเหนียวนะครับ
0: เหนียวเลือกเนี่ยขนาดติดยังติดนิ้วเลยนะครับอ่ะอันนี้คือใหม่นะครับอีกอันนึงขาดไม่ได้เลยรู้จักไหมครับคืออะไรมองกระป๋องแล้วก็คือกาวแต่นี่คือกาวปะยางนะครับจะใช้ในการปะยางนะครับนะอ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการปะกันเลยดีกว่านะครับการปะยางแบบแทงไหมนะครับอ่ะนักเรียนเห็นไหมครับอันนี้มีรอยรั่วแล้วจริงป่ะรั่วจริงไม่จริงเดี๋ยวก็ต้องให้เพื่อนเราเช็ค นะว่าอันเนี้ยโดนสกูมาเหมือนกันนะครับรั่วหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราเช็คดูเลยครับเช็คก่อนนะครับก่อนจะปะต้องเช็คก่อนทุกครั้งนะครับถ้าไม่รั่วไม่ต้องปะไม่ต้องไปทิ่มมันนะครับนะ
1: ครับบางทีนะครับสกรูเนี่ยมันอาจจะเป็นขนาดสั้นไม่ยาวมาก
0: ใช่ครับ
1: อาจจะไม่ถึงทิ่มทะลุลงไปนะครับนะในส่วนอันนี้นะครับถ้าสั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายาวเมื่อไหร่แล้วเราดึงออกมาเนี่ยเริ่มมีเสียงลมรั่วออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนครับเราต้องทำการปะยางนั่นเองนะครับผม
0: นี่เริ่มมีเสียงแล้วนะ
1: จะเริ่มมีเสียง
0: รั่วแน่นอนนะคร
1: ับ เริ่มมีเสียงแล้วนะครับก็คือเงี้ยแทงทะลุแน่นอนต้องปะแน่นอนนะครับ
0: แล้วการปะยางแบบแทงใหม่นะครับก็ต้องการใช้ในการปะยางยางต้องมีลมอยู่นะครับในขณะที่เราปะหรือเราต้องเราคลายสกรูใช่ไหมลูกหรืออะไรที่มันตำอยู่เช่นตะปูหรือเป็นอะไรครับลวดก็ได้แก้วได้ไหมได้นะครับลักษณะแผลของเขาต้องไม่ใหญ่กว่าไหมปะยาง
1: ไหมปะยาง
0: ไหมปะยางก็เนี่ยไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่กว่าถ้ารูใหญ่กว่าปะได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้
1: ปะไม่อยู่นั่นเอง
0: ปะไม่อยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเราโดนอะไรที่มันก็จะรูไม่ถึงใหญ่เนาะไม่ถึงนิ้วก้อยนะถึงนิ้วก้อยปะได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มปะกันเลยนะครับอ่ะอันดับแรกเราทำการถอดก่อนเลยนะครับเช่นอะไรที่มันตำอยู่เราทำการถอดนะครับจากนั้นนะครับเราเอาเหล็กนะครับเหล็กน้ำไหมนะครับแทงเข้าไปที่ยางเหล็กอันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างเขาจะเป็นลักษณะเกลียวและคมนะครับอันนี้คมนะครับทำมาที่ให้เนี่ยแผ่ตรงนี้เราจะทำการเขาเรียกอะไรหมุนนะครับหมุนเหล็กนะครับแล้วก็ดึงนะครับเพื่อทำการขยายปากแผ่นะครับของแผ่ปะยางให้ใส่ไหมปะยาง

0: างได้นะครับนะหมุนเลยครับหมุนเลยนะเราจะสังเกตไหมจะมีแบบคาร์เล็ตเศษของยางออกมาตอนที่เพื่อนเราหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลักษณะแผ่รอยตำไม่เท่าไหร่ดึงขึ้นนะครับมาพอเราคิดว่าหมุนละโอเคละตอนนี้ฝืดไหมครับหรือไม่ฝืดละไม่ฝืดแล้วนะหมุนพอได้แล้วนะครับอันนี้ก็เราจะทำต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราเตรียมมาเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเหล็กอะไรครับนำใหม่เข้าไปยางหรือเหล็กดึงใหม่นะครับตัวนี้ลักษณะปากของมันเห็นไหมมันอ้าได้เห็นไหมครับอ้าได้นะครับเราจะใส่ไหมปะยางเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับไหมปะยางเหนียวมากนะครับ
1: แล้วก็ใส่แล้วก็ร้อยเข้าไปนะครับให้ลง
0: ร้อยเข้าไปนะครับระวังนะครับให้ได้กึ่งกลางเราดึงเข้าไปนะครับได้กึ่งกลางนะครับได้กึ่งกลางกันนะครับดึงกึ่งกลางกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ขาดไม่ได้เลยไหมตัวเนี้ยมันเหนียวใช่ไหมลูกถ้าเราแทงตรงมันแทงไม่เข้านะครับแทงไม่เข้าเพราะว่ามันเหนียวมากนะครับเราจะใช้อีกอย่างก็คือกาวนะครับทำตัวเนี้ยทำหน้าที่ยึดเกาะระหว่างไหมกับยางให้อยู่แน่นและทนทานนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือถ้าเราใส่กาวแล้วมันก็จะปะง่ายขึ้นด้วยนะครับนะง่ายขึ้นทากาวไปที่ไหมปะยางเลยนะครับไม่ต้องทาหนานะครับทาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องทาหนาทาเรื่อยๆนะครับนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราอันเสร็จขั้นตอนนี้นะครับเราเหล็กนำไหมหรือเหล็กแทงไหมอันเนี้ยเราจะดึงออกแล้วก็รีบใส่อันนี้เข้าไปโดยเร็วที่สุดนะครับในขณะที่ใส่จะใช้วิธีการกดนะครับตอนนี้กดไหวไหมลูกไม่ไหวต้องลงพื้นเนาะเอาไว้ที่พื้นดีกว่านะครับกดไม่ไหวกดบนโต๊ะไม่ไหวนะครับดึงออกมาสังเกตลมคราวนี้จะรั่วเสียงดังเลยนะครับเพราะว่ารูใหญ่แล้วนะครับรีบใส่เข้าไป
1: ก็รีบใส่เข้าไปเลยนะครับ
0: เดี๋ยวลมหมดครับ
1: เดี๋ยวลมหมดนะครับ
0: ยัดไปตรงๆเลยครับ
1: นะครับ
0: ยัดไปตรงๆครับยัดไปตรงๆนะครับแน่นนะครับแน่นมากนะครับยัดเข้าไปครับให้เหลืออยู่ประมาณแค่นี้ครับเหลืออยู่ประมาณ1เซนถึง2เซน
1: นั่นเอง
0: นะครับแต่ถ้าเรายัดหมดเลยดีมั้ยครับไม่ดีมีอาการหลุดเข้าไปข้างในยัดน้อยไปดีมั้ย
1: ไม่ด
0: ีนะครับจากนั้นเราดึงออกมาได้เลยนะครับดึงตรงๆเลยนะครับ
1: นะคร
0: ับอันนี้เป็นการเสร็จพิธีแบบปะยางแบบแทงไหมแต่ถามว่าเสร็จเลยไหมไม่เสร็จเลยนะครับเราต้องทำการตัดอันนี้ออกก่อน
1: ตัดตัวไหมออก
0: ตัดตัวไหมออก
1: นั่นเอง
0: ถ้าไหมยาวไปเวลาขับไปรถมันจะมีลักษณะสะดุด
1: สะดุด
0: นะครับไม่ดีนะครับ
1: กึกกึกกึก
0: เดี๋ยวเราทำการตัดไหมนะครับโดยใช้บางคนก็ใช้คัตเตอร์ใช้มีดใช้กรรไกรนะครับหรือเครื่องมือที่เราไปนะครับตะครูใช้ครีมตัดนะครับ
1: ครีมตัด
0: ตัดได้เลยนะครับ
1: มันก็จะเหนียวนิดนึงนะครับ
0: เหนียวมาก
1: เหนียวมาก
0: เหนียวมากๆเลย
1: นะ

0: าขาดนะไม่ไหวเดี๋ยวเอามีดดีกว่านะครับครูเราเตรียมมีดมา
1: อาจจะเป็นมีดนะครับจะได้คมขึ้นนิดนึงนะ
0: คมขึ้นมานะครับ
1: เราบัด
0: ตัดออกไปนะครับให้เหลือระยะอยู่ระยะนึงนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาขับไปยางจะทับไปเองนะครับใหม่ปะยางนะครับอันนี้เป็นการเสร็จวิธีเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเราต้องเทสก่อนว่ารั่วอยู่อีกหรือเปล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวทำการเทสต่อด้วยนะครับเทสรั่วนะครับ

0: ยางแบบแทงใหม
1: ่แทงใหม่
0: ยากไหมครับนักเรียน
2: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากแต่เริ่มมีเครื่องมือขึ้นมาแล้วว่ามีอะไรขึ้นมาครับทวนกลับมาอีกหนึ่งครั้งขอครูขอทวนเลย
1: ครั้งนะครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
2: เหล
0: ็
2: ก
0: แทงใหม่เหล็กนำใหม่อันนี
2: ้เหล็กนำใหม่เข้าไปในยาง
0: เหล็กนำใหม่ใกล้เข้าไปในยางหรือเรียกว่าเด็กดึงใหม่นะครับแล้วของเรานี่เลยรู้จักชื่อเขาหรือยังครับไหมปะยางนะครับอันนี้เป็นการจบวิธีการปะยางแบบแทงไหมแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือปะยางอันนี้อยู่ได้ค่อนข้างนานแล
1: ้
0: วไม่ต้องไปร้านนะครับแต่ถามว่าดีที่สุดหรือยังเมื่อเราใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยโครงสร้างอย่างไหมกับยางมันคือคนละโครงสร้างใช่ไหมลูกมันอาจจะเกิดการเสื่อมภาพอาจจะประมาณสัก2ปี5ปีหรืออยู่ที่การใช้ของเรานะครับมันถึงเกิดการรั่วอาจจะรั่วแผลเดิมได้นะครับรั่วแผลเดิมได้แต่2ปี5ปีนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องเปลี่ยนยางหรือยังเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวไปอีกหนึ่งวิธีนะครับ
1: ตัวไหน
0: วิธีสุดท้ายเลยนะครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหม
0: การปะยางแบบสตรีมเย็นนะครับหรือการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงเห็ดนะครับดึงเห็ดนะครับสองตัวนี้นักเรียนมองดูแล้วคล้ายๆกันปะคล้ายกันไหมคล้ายกันนะครับคล้ายกันคล้ายกันมากเลยเป็นลักษณะหัวคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ทำไมอันนี้มีเดือยล่ะก็จะชื่อเขาบอกชื่อว่าเห็ดนะครับสองอันนี้นะครับเป็นการวิธีการปะยางที่ดีที่ดีวิธีหนึ่งของจักรยานยนต์แล้วก็จักรยานไฟฟ้าแต่อย่างที่ครูบอกถ้าเมื่อเกิดการตำแล้วหรือการรั่วแล้วมันจะมีแผลใช่ไหมลูก
1: จะมี
0: นะครับมีแผลเราจะใช้วิธีการปะอันนี้วิธีการปะเนี้ยถาวรและดีที่สุด
1: ที่สุด
0: นะครับก็คือวิธีการปะยางแบบดึงเห็ด
1: น
0: ะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าที่ปะยางแบบตอกเห็ดนะครับอันนี้เราไม่ใช้วันนี้นะอันที่สอง
1: กาว
0: กาวเหมือนเดิมกาวเจอกันทุกงานอันที่สามหัวกอนะครับอ่ะหัวกออ่ะเราจะเริ่มปะยางกันเลยอันดับแรกนะครับเราเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: หัวตำนะครับ
0: มันตำนะครับ
1: เรา
0: อันดับแรกเลยถ้าตำเมื่อกี้ครูลืมไปหนึ่งอย่างขาดไม่ได้เลยตัวนี้เหล็กลืมใช่ยังเหล็กแทงไหม
1: น
0: ะครับเหล็กน้ำไหมแต่เราวันนี้เราไม่นำไหมแล้วเรามาเจาะรูนะครับเจอรูแล้วนะครับคราวนี้เราทำการเจาะนะครับเจาะรูนะครับ
1: ก็เจาะรูเพื่อคว้านไปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวสตรีมตัวดอกเห็ดอันนี้ดึงขึ้นมาได้นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ
0: นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราพอเจาะเป็นรูแล้วเรายังไม่จบเลยนะครับเราต้องทำการกรอนะครับภายในยางนะครับ
1: ภาย
0: ในยางเนี่ยหนูเห็นไหมครับภายในเนี้ยถ้าเอามาชัดๆจะเห็นว่ายางเนี่ยมันจะแบ่งเป็นคล้ายๆผ้าใบหลายๆชั้นเราต้องทำการกรอให้เป็นหน้าให้มันเสมอเพื่อจะปะยางอันนี้ได้นะครับโดยใช้หัวกอนะครับเดี๋ยวกอยางเลยครับด้านในให้พอดีกับแผลปะยางนะครับเราใช้หัวกอนะครับ

0: ในเมื่อเรากรองประมาณนึงนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยโครงสร้างของยางเนี่ยตอนนี้เรามองดูแล้วในแผ่นตรงที่เราจะปาดนะครับว่ามันเรียบเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราคันนี้มันก็จะมีเศษของยางเราก็ต้องเอาออกก่อนนะครับปัดไป
1: พยายามเอาเศษนะครับที่เรากรองเศษของยางที่เรากรองเมื่อกี้นี้ออกมานะครับ
0: จากนั้นนะครับเราจะทากาวนะครับแล้วก็จะดึงตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับทากาว

0: ครับอันนี้กาวเซตตัวแล้วนะมองแล้วเซตตัวครูก็แกะเลยนะครับแกะออกมานะครับแกะออกมา
1: แกะออกมาออกมาก่อนนะครับถ้าไม่แกะไม่ได้นะครับต้องแกะออกมาก่อน
0: ต้องแกะนะครับถ้าไม่แกะนะครับ
1: ไม่อยู่นะครับ
0: ไม่อยู่นะครับ
1: แกะออกมาก่อนนะครับนักเรียน
0: นะครับแล้วครูใส่เข้าไปนะครับ
1: แทงเข้าไปนะครับ
0: แทงเข้าไป
1: ก็จะไปทะลุด้านนอกของยางนอกนั่นเองนะครับนะ
0: ใช้ครีมดึงดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวหันออกมาก่อน
0: ก็ใช้นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าที่รีดตัวผ้ายางนะครับรีดเข้าไปให้มันเป็นเนื้อแนบสนิทกันเลยนะครับ
1: สนิทกันนะครับรีดนะครับรีดนะครับตรงบริเวณสตรีมนั่นเอง
0: นะครับโอเคนะครับตอนนี้ปะอยู่นะครับลักษณะของเขาก็คือแนบเนื้อเสมอกันเลยนะครับเป็นการจบวิธีการปะยางแบบสตรีมเย็นแบบดึงดอกเห็ดนะครับวิธีนี้เป็นวิธีปะยางที่ดีที่สุดนะครับจากนั้นเราก็ทำการตัดนะครับตัดออกเลยเพราะในขณะที่หนูยางรั่วหรือนักเรียนยางรั่วใช่ไหมลูกแน่นอนมันเกิดรูใช่ไหมครับพอเกิดรูแล้วใช้ไประยะหนึ่งมันจะเกิดการรั่วนะครับ
1: บางทีน้ำอาจจะซึมเข้าไปได้แต่อันนี้นะครับ
0: อยู
1: ่อยู่เลยเพราะว่าดันขึ้นมาเลยนะครับหลักๆอันนี้ก็จะเป็นนะครับวิธีการปะยางหลักๆนะครับที่อาจารย์ได้อาจารย์ก๊อฟและอาจารย์แม็กเนี่ยได้นำมานะครับสาธิตให้เราดูกัน
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับปะยาง3อย่างยากไหมลูก
1: ครับไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับครูหวังว่านะครับการปะยางนะครับมองแล้วก็เป็นได้1อาชีพนะครับทำให้เรามีอาชีพได้นะครับก็วิธีการปะยางเนี่ยมอเตอร์ไซค์มีอนุคันใช่ไหมลูกแน่นอนต้องจะยางรั่วทุกคนนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าปะยางเป็นได้หนึ่งอาชีพเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีนักเรียนทุกท่านครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่า

ของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DCชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติฟายเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติฟายเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4. ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อม

หัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปลงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของยางเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: ไม่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็เนี้ย
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
10: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
9: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
10: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบ ก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
9: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
10: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่อ

อลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาเปเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้อัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่วันนี้เวลา 19:37 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองสำนักงานอัยการสูงสุดจำนวน109คนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้มีพระราชดำรัสแก่อัยการประจำกองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้พบกับอัยการทุกท่านในโอกาสที่มาถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่การกล่าวคำปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นหลักประกันและข้อผูกพันในเบื้องต้นว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมแต่ภายหลังจากนี้การประพฤติตนปฏิบัติงานของแต่ละคนนั้นเองจึงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านมีความสุจริตเที่ยงธรรมสมดังที่ปฏิญาณไว้มากน้อยเพียงใดหวังว่าท่านจะระลึกถึงความสำคัญของการปฏิญาณและการรักษาคำปฏิญาณอย่างถูกต้องถ่องแท้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์อย่างแท้จริงขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานสมดังปณิธานปรารถนา
0: ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทดังนี้เวลา 19:48 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 19:53 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาท วันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ่อนพระบาทดังนี้นางสาวลันทิพย์ทวาทศินนายกสมาคม YWCA กรุงเทพนักกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาในชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบำเหน็จคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและภายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินทร์ ซอสดธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิฐานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรณ์เขตสายไหมกรุงเทพมหานครและได้รับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทร

ปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำพันธ์อินพจันทร์ภริยาเอกราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลองพระบาทด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงวันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงซึ่งในพรรษานี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน19รูปอุปสมบทเป็นนาคหลวงนาคหลวงหมายถึงผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบทในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าภาพแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคขณะยังเป็นสามเณรเรียกว่านาคหลวงสายปริญญาธรรมส่วนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอัฐบริขารและไปอุปสมบทตามวัดต่างๆเรียกว่านาคในพระบรมราชานุเคราะห์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2569วันนี้เวลา 9:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลัยอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2519หรือ International Engineering Expo 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่22-24กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนพื่อแสดงความพร้อมของภาควิศวกรรมไทยอันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยและผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมใหม่ๆที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่ามีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอาทิมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมจากแผ่นดินไหวและแรงลมรุนแรง AI ขับเคลื่อนงานก่อสร้างไทยอย่างไรทิศทางและแผนการพัฒนาวิศวกรรมระบบรางไทยสู่มาตรฐานสากลที่สำคัญประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านวิศวกรรมปัญหาเรื่องบ้านจากวิศวกรอาสาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:54 นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2519และพระราชาคณะชั้นสามัญตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569รวม5รูปดังนี้พระปริยัติวรานุกูลเป็นพระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลย์ศาสนกิจจาธรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดนิมมานรดีพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระศรีสิทธิวิเทศเป็นพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดมหาพฤทธารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระสุทธีรัตนบัณฑิตเป็นพระราชสุทธิวัชรสุทธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดสุทธิวรารามกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปพระอุดมบัณฑิตเป็นพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครโดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระครูศรีวชิรสุทธีวัดจุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรธรรมสุทธีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี
วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอำเภอสังขละบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ดียิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนอาทิด้านการศึกษาที่โรงเรียนบ้านหินตั้งหมู่6บ้านจะแกอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของโครงการตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมูลนิธิภูบดินทร์ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าไปให้ความรู้เรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบโซลาร์เซลล์ให้แก่โรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงระบบส่องสว่างในหอพักนักเรียนบ้านไกลทำให้นักเรียนมีไฟฟ้าใช้เช่นทบทวนบทเรียนในช่วงเวลากลางคืนและดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมและโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งนี้ในปีการศึกษา2568ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT หรือ Reading Test ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียน366คนซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงและนักเรียนได้รับสัญชาติไทยแล้วทุกคนมีครูและบุคลากรรวม26คนจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านสาละวะหมู่4ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งมูลนิธิภูบดินทร์และภาคีเครือข่ายได้ติดตั้งโซล่าโฮมให้แก่ราษฎรโดยมีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า600วัตต์ต่อชุดระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สามารถมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนทั้งได้เข้าไปให้ความรู้การดูแลรักษาระบบโซล่าโฮมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีอายุการใช้งานยาวนานและปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วโรงเรียนบ้านกองม่องท้าสาขาบ้านสาละวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านพลังงานที่ร่วมกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพลังงานแสงอาทิตย์ในตำบลไร่โว่จำนวน31หน่วยงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมช่างไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนซึ่งพื้นที่นี้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรการขยายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทำได้ยากระบบโซลาร์เซลล์จึงเป็นทางเลือกหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานปัจจุบันมีการติดตั้งระบบโซลาร์โฮมให้แก่ราษฎรในพื้นที่จำนวน104ครัวเรือนจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวชบ้านเสน่ห์พ่องตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหมู่เรียนที่ภูบดินทร์ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนขนาด1ชั้นจำนวน2ห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียนชั้นอนุบาลโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและมูลนิธิกรุงศรีในการจัดสร้างอาคารเรียนดังกล่าวปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมจำนวน226คนโดยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน60คนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงใน
ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาอำเภอสังขละบุรีเป็นโรงเรียนเครือข่ายในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม2564จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน 2,175 คนครูและบุคลากร125คน

ในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมพื้นที่สำหรับการสร้างหอพักครูและนักเรียนเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาส่วนใหญ่นักเรียนบ้านไกลเป็นนักเรียนมาจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีต่อจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งกระทรวงพลังงานจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของราษฎรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากโครงการต่างๆเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟสละวะไลโวผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงและข้าวไลโวองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ช่วงเช้าที่ห้องประชุมโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้นายกรรมการรุดติดองคมนตรีในฐานะและกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบด้วยโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแผนงานโครงการ6ปีปีงบประมาณ2561ถึง2566โดยขุดคลองระบายน้ำ3สายขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังบัวคลองท่าเรือหัวตรุดก่อสร้างประตูระบายน้ำ7แห่งและก่อสร้างสะพานรถยนต์5แห่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาเสนอขยายระยะเวลาโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราชและลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ90ครอบคลุมพื้นที่12ตำบลในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง 32,253 ครัวเรือนสามารถเก็บกักน้ำต้นทุนไปกิจกรรมการใช้น้ำด้านต่างๆในหน้าแล้งประมาณ 5.5 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีพื้นที่รับประโยชน์อยู่บริเวณ2ฝั่งคลองระบายน้ำประมาณ 17,400 ไร่โครงการฝายคลองสังอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2528ปัจจุบันยังใช้การได้ปกติสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่14หมู่บ้าน3ตำบล326ครัวเรือนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปีและพื้นที่การเกษตรจำนวน 11,200 ไร่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอช้างกลางซึ่งกรมชลประทานได้รับงบประมาณจากสำนักงานกปร.ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ซึ่งจะสามารถส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร 1,200 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ660ไร่และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางหีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอทุ่งสงปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จคาดว่า
าจะสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งในหน้าแล้งและบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนรวมทั้งยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอให้แก่ราษฎรจำนวน 2,550 ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 17,090 ไร่ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโครงการฝายคลองเสลาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่12เมษายน2539เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประกาศอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแล้งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2541มีลักษณะเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสันฝายสูง2เมตรยาว18เมตรและระบบส่งน้ำยาว 13,560 เมตรสามารถส่งน้ำให้ราษฎรในพื้นที่หมู่2 8 9และ16ตำบลละอายอำเภอฉวาง800ครัวเรือน 2,800 คนได้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 1,450 ไร่จากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังทำกินของนางรัชนีรัตนบุรีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝายคลองเสลาเพราะระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนบนพื้นที่4ไร่มีผลผลิตเฉลี่ยรวม 2,667 กิโลกรัมต่อปีใช้น้ำจากโครงการฝายเสลาร้อยละร้อยมีรายได้รวมจากการขายทุเรียนปีที่ผ่านมา 90,000 บาทและคาดว่าปีนี้จะมีรายได้รวม462,500 บาททันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโครงการตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้รวม32โครงการปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จและสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรไปแล้ว18โครงการหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัตวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีดวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่และวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีวัดเวฬุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัด

สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางมนทิชาอ่วมทิมฮาร์ชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปิตุลาธิราชสริดวัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามวัดโสธรวรารามจังหวัดเซาวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดกอบมะฝายจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท THS ซอฟจำกัดบริษัท THS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุมพรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะข้าราชการสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบกและสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมเสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม 2,569 ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เมื่อทานเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าสินวัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569

มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัณฑิตรักษาพระองค์ตลอดจนครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรลดาพร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต

มีความกตัญญูตอบแทนคุณแผ่นดินโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตจำนวน111คนได้ปริมาณโลหิตรวม 49,950 ซีซีโดยโลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตเช่นผู้เสียเลือดมากจากอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดและผู้ป่วยโรคเลือดต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและปลอดภัยได้ทันท่วงทีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับ
2: ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: beautiful
3: beautiful
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยแล้วตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่

0: จ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
3: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเข็มอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
3: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่าผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเรานายคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

ตามด้วยหน้ากุ้งปริมาณหน้ากุ้งที่เราจะต้องการใส่ตามความพึงพอใจของเราเองเลยครับแต่ต้องระวังนิดนึงเนื่องจากหน้ากุ้งของเรามีรสชาติออกเค็มหวาน

็นอย่างไรบ้างครับเมนูข้าวเหนียวมูลหน้ากุ้งมีสีสันสวยสะดุดตาน่ารับประทานเมนูนี้เหมาะสำหรับเป็นอาหารว่างยามบ่ายแล้วน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้สร้างอาชีพสำหรับนักศึกษานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุษสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาเรียนรู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งขนมชนิดนี้จะนิยมใช้ในงานมงคลสมรสนั่นก็คือขนมพระพายเมื่อเราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเริ่มจากการทำถั่วกวนก่อนนะครับนำถั่วเขียวซีกแช่น้ำ3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหลังจากเราทำการแช่ถั่วเรียบร้อยเราจะนำถั่วไปล้างให้สะอาดแล้วทำการนึ่งให้สุกเมื่อเราได้ถั่วเขียวสุกเราจะนำถั่วมาปั่นกับกะทิแล้วนำไปกรองกวนจนกะทิพอแห้งเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการกวนต่อจนถั่วกวนล่อนจากกระทะเมื่อเรากวนถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วมาชั่งให้ขนาดของก้อนเท่ากันคือก้อนละประมาณ10กรัม

เมื่อเราทำการแบ่งถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วที่แบ่งมาทำการปั้นโดยการวางที่ฝ่ามือแล้วคลึงให้กลมเริ่มจากการทำกะทิไว้ก่อนนำกะทิใส่หม้อหน้ากะทิที่สำหรับจะมาหยอดในขนมพระพายจะออกรสเค็มเล็กน้อยและมีความข้นซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้งแป้งข้าวโพดและแป้งข้าวเจ้านะครับเราผสมกะทิเกลือและก็แป้งข้าวโพดหรือแป้งข้าวเจ้านะครับคนให้แป้งละลายก่อนเมื่อแป้งกับกะทิละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะเปิดไฟทำการต้มให้สุกอุณหภูมิที่เราจะใช้ก็คือใช้ไฟปานกลางนะครับการต้มกะทิอย่าลืมว่าทุกครั้งเราจะต้องทำการคนเพื่อไม่ให้กะทิมันเป็นเม็ดหรือเป็นลูกหลังจากเราทำการต้มกะทิได้สักครู่หนึ่งกะทิจะเริ่มสุกแล้วก็เดือดนะครับเราก็จะยกลงจากเตาพักไว้หลังจากนั้นเราจะเตรียมลำถึงไว้สำหรับเตรียมนึ่งขนมนะครับระหว่างเราทำการเตรียมลำถึงตั้งน้ำให้ร้อนเราจะทำการนวดแป้งนะครับสำหรับเอามาหุ้มตัวขนมโดยมีส่วนผสมของแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าและน้ำกะทิเราจะเทกะทิใส่ลงไปในแป้งทั้งสองชนิดแล้วค่อยๆนวด

การนวดเราจะค่อยๆใส่กะทิแล้วมือนวดแป้งขยำหมุนอ่างผสมไปรอบๆเพื่อให้ส่วนผสมของแป้งและน้ำกะทิได้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันอย่าลืมนะครับการทำขนมไทยแทบมีขบวนการนวดเมื่อไหร่เราจะต้องค่อยๆให้ของเหลวมันดูดซึมลงไปในของแห้งนะครับอย่ารีบใส่ของเหลวนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ขนมที่เราทำเสร็จแล้วมันแข็งกระด้างในขณะที่น้ำเดือดแล้วเราให้ลดไฟลงเล็กน้อยนะครับเราจะทำการนวดแป้งจนแป้งรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วสามารถปั้นได้เมื่อเรานวดแป้งลักษณะนี้ได้แล้วเราจะมาทำการแบ่งใส่สีนะครับโดยแบ่งเป็นก้อนๆตามชอบสีที่ใช้ควรใช้ในปริมาณที่น้อยๆก่อน

แล้วนวดให้สีที่เราหยดลงไปเข้าเป็นเนื้อเดียวกับแป้งวันนี้ขนมพระพายเราจะมีการนำกะทิมาราดบนตัวขนมฉะนั้นตัวแป้งที่เราทำการผสมสีจะต้องให้ดูเข้มเล็กน้อยเพื่อที่เวลาเรานำกะทิขาวๆมาราดบนตัวขนมแล้วจะได้ทำให้ตัวขนมมันมีสีสันชัดเจน

เราก็จะได้ก้อนแป้งสีเขียวนะครับพักไว้หลังจากนั้นเราจะใส่สีชมพูครับถ้าเกิดในขณะที่เราทำการนวดแป้งแล้วทิ้งเอาไว้แป้งแห้งเราสามารถเติมกะทิลงไปเล็กน้อยนะครับ

เราก็จะได้ก้อนแป้งสีชมพูนะครับหลังจากนั้นเราจะนำก้อนแป้งอีกก้อนนึงมาใส่สีโดยสีที่ใช้จะเป็นสีฟ้า

เราก็จะได้ก้อนแป้งสีฟ้านะครับและอีกก้อนหนึ่งเราจะทำการใส่สีม่วงเราก็จะได้ก้อนแป้งสีม่วงนะครับเราก็จะได้แป้งครบ4สีแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่ทำการแบ่งใส่สีมาชั่งเป็นก้อนๆเพื่อให้มีขนาดของลูกขนมเท่ากันโดยวันนี้เราใช้ไส้ถั่วกวน10กรัมเราจะใช้แป้งประมาณ 15-20 กรัมครับวันนี้เราจะใช้แป้งขนาด15กรัมนะครับเราจะกลับปริมาณแป้งให้มีขนาดใหญ่กว่าไส้น้อยถ้าเกิดเราทำแป้งน้อยกว่าไส้จะทำให้เวลาเรานำแป้งมาหุ้มจะหุ้มไส้ไม่มิดเช็คในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราใช้แป้งในปริมาณที่มากเวลาเรานำมาหุ้มแล้วเรานำมาทานสัดส่วนระหว่างแป้งกับไส้ไม่สมดุลกันขนมเราจะไม่มีความลงตัวในความอร่อยนะครับเมื่อเราทำการแบ่งแป้งเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะนำแป้งที่

เราทำการแบ่งมาหุ้มไส้นะครับไส้ถั่วกวนวันนี้เราปั้นขนาดก้อนละ10กรัมทำการอบเทียนไส้เราจะมีความหอมหวานมันพอดีให้เราหยิบแป้งขึ้นมา1ก้อนคลึงให้กลมหลังจากนั้นค่อยๆแผ่ใช้นิ้วหัวแม่โป้งกับ2นิ้วชี้ประคับประคองน้ำหนักมือกดแล้วหมุนไปรอบๆเพื่อให้แป้งมันมีความหนาเท่าๆกันเมื่อมันมีความกว้างพอเพียงพอที่จะนำไส้มาวางตรงกลางและหุ้มมิดก็จะหยุดนะครับหยิบไส้มาวางตรงกลางแล้วค่อยๆตะล่อมแป้งหุ้มเมื่อเราขึงแป้งที่เราหุ้มไส้เรียบร้อยจนกลมเราจะนำไปวางในรังถึงที่เราทำการเตรียมเอาไว้นะครับหลังถึงเราจะปูด้วยใบตองหรือจะใช้ถาดก็ได้แต่ถ้าเกิดในกรณีที่ใช้ถาดอลูมิเนียมคุณควรจะทาน้ำมันหรือทาด้วยกะทิเพื่อไม่ให้ขนมที่เรานึ่งสุกมันติดถาดขนมพะพายเวลาจัดเสิร์ฟเขาจะวางอยู่บนใบตองที่เจียนเป็นแผ่นกลมวันนี้เราทำการเจียนแต่เราไม่ได้นำใบตองที่เจียนกลมมาทำการนึ่งเนื่องจากพอนึ่งเสร็จสีใบตองจะไม่สวยสดเราจะทำการนึ่งบนภาชนะเมื่อนึ่งเสร็จเราจะนำขนมมาวางบนใบตองที่เราเตรียมไว้นะครับเมื่อเราใส่ขนมลงไปในรังถึงเรียบร้อยเราจะปิดฝารังถึงนะครับอย่าลืมว่าฝารังถึงทุกครั้งที่เรานำมาปิดจะต้องเช็ดให้แห้งใช้เวลาในการนึ่งประมาณ10นาทีหลังจากเราทำการนึ่งขนมจนครบเวลาแล้วนะครับเราจะมาเตรียมจัดจานกันนะครับเราจะทำการคีบขนมลงมาวนวางบนใบตองนะครับเราก็จะนำกะทิที่เราต้มไว้มาราด

ในวันนี้ผมจะนำลูกปัดที่เขาใช้ตกแต่งหน้าเค้กมาตกแต่งขนมผ้าพายเพื่อมีรูปแบบให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับส่วนอีกหนึ่งจานเราจะใช้งาขาวคั่วและบุบให้หอมนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับขนมผ้าพายที่มีสีสันสวยงามบวกกับรูปลักษณ์ที่แปลกตาผ้าพายน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทำให้นักศึกษาสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับผมสุเมธมามาศจากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ตอนนี้เรามาว่ากันในส่วนของการกระตุ้นก่อนที่จะชาร์จทำไมต้องกระตุ้นก่อนที่จะชาร์จนั่นคือกระบวนการในการเริ่มต้นว่าถ้าสมมุติว่าเราชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้วเนี่ยเกิดแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งมันดิสชาร์จไม่ทันหรือว่ามันบาลานซ์ไม่ทันเนี่ยมันจะทำให้ระบบของ BMS ตัวนั้นมีปัญหาหมดเลยดังนั้นก่อนที่เราจะทำการชาร์จจริงๆนั้นเราทำการบาลานซ์เล็กน้อยมันก่อนนะแล้วก็ค่อยเข้ากระบวนการชาร์จอีกทีหนึ่งนะทำไมต้องเข้ากระบวนการนะตามมาตรฐานของแบตเตอรี่เราบอกแล้วว่าแบตเตอรี่มันเป็นมาตรฐานที่เราต้องใช้6โวลต์7.2 โวลต์12โวลต์18โวลต์24โวลต์นี่คือมาตรฐานของแบตเตอรี่ดังนั้นการที่จะเอาแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งมีขนาด 3.2 โวลต์ไปแพ็คเนี่ยมันก็เลยต้องใช้หลายก้อนกระบวนการในการใช้หลายก้อนมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนการในการเทสว่าในแต่ละก้อนเนี่ยมันจะต้องเท่ากันแบตเตอรี่ที่เราประกอบขึ้นมาแล้วอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งมีวงจร BMS อยู่มีแบตเตอรี่อยู่แบตเตอรี่แต่ละก้อนเนี่ยเวลาเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะฮะถ้าเราเอามิเตอร์มาวัดถ้าเราหยิบมิเตอร์มาวัดเนี่ยฮะกระบวนการของแบตเตอรี่เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะฮะสมมุติว่าเราวัดก้อนนี้ก่อนนะฮะวัดได้เท่าไหร่วัดได้เท่ากับ 2.7 โวลต์นะฮะนี่คือ1ก้อนแต่จริงๆแล้วแบตเตอรี่1ก้อนมันจะต้องมีไฟอยู่ประมาณ 3.2 โวลต์ดังนั้นประเด็นหลักก็เลยจำเป็นจะต้องช็อคมันก่อนจะต้องชาร์จให้มันใกล้เคียงกันก่อนทั้ง4ก้อนเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าตัวนี้มี 2.7 โวลต์อีกก้อนหนึ่งมีเท่าไหร่อีกก้อนหนึ่งมี 2.8 โวลต์อีกก้อนหนึ่งมี 2.9 โวลต์อีกก้อนหนึ่งมี 2.7 โวลต์สรุปว่าเราทำให้มันได้ใกล้เคียงกันก็คือ 2.9 โวลต์วิธีการง่ายที่สุดก็คือเอาเจ้าตัว power supply นี่แหละมาต่อเข้าไปนะแต่ต้องเป็น power supply ที่สามารถตรวจเช็คกระแสได้ด้วยนั่นคือกระบวนการในการชาร์จแบตเตอรี่แต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นเรามาเข้าใจกระบวนการของอุปกรณ์ที่เราเคยศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วแต่ตอนนี้เราจะให้เห็นของจริงว่ามีหน้าตาเป็นยังไงนั่นคืออุปกรณ์ที่เอามาทำเป็นตัวชาร์จเจอร์ไอ้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตัวชาร์จเจอร์ตัวหนึ่งตัวลักษณะแบบนี้เราสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันเป็น PWM ไม่ว่ามันจะพิมพ์ MPPT หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นั่นเป็นลักษณะของการค้าที่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่ดังนั้นไอ้นี้ให้เชื่อว่าเป็น PWM แล้วก็มันเป็น PWM จริงๆไม่ใช่ MPPT นี่คือตัวที่เป็น MPPT จริงๆแต่ราคาของ MPPT เนี่ยมันก็จะแตกต่างจาก PWM เนี่ยหลายเท่าตัวนี้หลายพันบาทนะฮะแต่ตัวนี้ไม่กี่ร้อยบาทดังนั้นกระบวนการถ้าเราจะเริ่มเล่นใช้ตัวนี้ก็เหลือเฟือสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ไม่กี่ก้อนไม่กี่เซลล์แต่ถ้าสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้สามารถทนแรงดันได้เป็น100โวลต์ดังนั้นเราสามารถเอาไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยประมาณ3แผงสบายๆ สำหรับตัวนี้ตรงเนมเพลทของมันบอกว่าโซลาร์เซลล์ตัวนี้ใช้ไฟ18ถึง120โวลต์ดังนั้นราคามันก็เลยสูงเป็นเงาตามตัวตัวนี้ MPPT ของแท้แต่ก่อนที่เราจะมาทำการต่อวงจร MPPT พวกนี้เรามาดูเทคนิคและก็วิธีการชาร์จเจ้าตัวแบตเตอรี่กันก่อนว่ามีเทคนิคและก็วิธีการยังไงอย่างที่หนึ่งละนะฮะเราต้องมี power supply ที่สามารถปรับกระแสได้ด้วยอย่างเช่นตัวนี้ปรับกระแสได้ด้วยพอเราเปิดปั๊บมันสามารถตั้งกระแสตั้งแรงดันเป็นจุดทศนิยมอย่างเช่นเราเปิดขึ้นมาปั๊บเนี้ยผมบอกแล้วว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้มีไฟอยู่ประมาณ 2.9 โวลต์สูงสุดเราก็สามารถตั้งกระแสตั้งแรงดันได้เลยว่า
กระแสที่ใช้เป็นยังไงแล้วก็แรงดันที่ใช้เป็นยังไงอันดับแรกเมื่อเราต้องการแรงดัน 2.9 โวลต์แค่กด reset ตัวนี้ฮะกด reset ชึกแล้วก็ใส่แรงดันเข้าไปเลย 2.9 แล้วก็ enter เราก็ได้แรงดันแล้ว 2.9 โวลต์เสร็จแล้วกระแสเราต้องการที่5แอมป์เราก็เซตไปที่ I แล้วก็กด5แล้วก็กด Enter นี่เราได้กระแสพร้อมที่จะชาร์จแบตเตอรี่แล้วกระบวนการในการชาร์จนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่เอาขั้วลบหนีบเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่แล้วก็ขั้วบวกหนีบเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่เราได้แล้วตอนนี้แล้วก็ทำการกด power นะฮะ on off ตัวนี้ปั๊บเข้าไปเราจะเห็นว่าแรงดันเนี่ยมันได้ 2.89 โวลต์แล้วก็กระแสก็จะตกลงมาเรื่อยๆกระแสตกลงมาเรื่อยๆถ้ากระแสตกลงมาเป็น0แอมป์เมื่อไหร่นั่นคือเต็มแล้วก็ค้างแรงดันไว้ที่ 2.9 โวลต์หรือไม่ถึงก็ได้นะฮะแต่ว่าแรงดันมันได้แล้วตอนนี้นี่คือการเริ่มต้นที่จะทำให้มันมีชีวิตในการชาร์จก้อนอื่นก็เหมือนกันเซลล์อื่นก็เหมือนกันสมมุติว่าผมได้แล้วตอนนี้ 2.9 โวลต์น่าจะนิ่งแล้วกระแสไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนักปลดออกไปก้อนอื่นอีกก้อนต่อไปนะฮะลบอยู่ฝั่งนี้แล้วก็บวกอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็ใกล้เคียง 2.9 โวลต์ใกล้เคียง 2.9 โวลต์อีกเล็กน้อยก้อนสุดท้ายคือก้อนนี้นี้กระแสขึ้นไป 1.6 1.7 แล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆรออีกสักนิดหนึ่งโอเคได้แล้วพอประมาณนะฮะ2.9 โวลต์ดังนั้นเมื่อเราทำการชาร์จไปแล้วลองทำการวัดไฟอีกทีหนึ่งของแต่ละก้อน 2.8 2.8 2.9 2.8 โอเคใกล้เคียงแล้วถ้าสมมุติว่าใกล้เคียงในลักษณะแบบนี้แบตเตอรี่ก้อนนี้สามารถเอาไปชาร์จได้แล้วแต่ก่อนที่เราจะเอาไปชาร์จเราไปห่อหุ้มมันซะก่อนนะฮะหรือเราจะลองชาร์จก่อนก็ได้แต่ตอนนี้เราจะห่อหุ้มเจ้าตัวแบตเตอรี่นี้ก่อนห่อหุ้มโดยใช้อุปกรณ์ท่อหดใช้ท่อหดที่มีขนาดใหญ่นะฮะหุ้มเข้าไปแล้วก็ใช้ความร้อนเป่าเจ้าตัวท่อหดตัวเนี้ยการที่เราจะห่อหุ้มเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 2-3 ประเด็นประเด็นแรกก็คือเก็บรวบรวมอุปกรณ์วงจรที่อยู่ข้างในนั้นให้มันนิ่งนะฮะไม่ให้มันเคลื่อนย้ายไม่ให้มันเขย่านะฮะนี่คือประการที่1ประการที่2ไม่ให้อุปกรณ์ข้างนอกเข้ามาช็อตนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ห่อหุ้มเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเหล็กมีอะไรเข้ามากระทบกับแผงวงจรเนี่ยค่อนข้างลำบากเลยนะฮะอย่างที่3ก็คือความเรียบร้อยดังนั้นถ้าสมมุติว่าเวลาเราห่อหุ้มเนี่ยบางทีเนี่ยอุปกรณ์ที่เรามาห่อหุ้มเนี่ยมันต้องไม่ใหญ่เกินไปแต่นี่ผมเอาอุปกรณ์ที่ค่อนข้างไม่ค่อยจะกระทัดรัดเท่าไหร่นะฮะแต่มันก็ห่อได้เหมือนกันค่อยๆเป่าอันนี้ต้องค่อยๆเป่านะฮะวิธีการทำแบตเตอรี่ไอ้ที่เราไปซื้อมาก็ใช้หลักการนี้นะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้เกือบทั้งหมดแต่ว่าส่วนของการแพคเกจจิ้งของเขาอาจจะสวยกว่าของเราเพราะว่าอุปกรณ์มันอาจจะพอดีกับตัวอุปกรณ์ที่จะเอามาห่อหุ้มอ
อุณหภูมิที่ใช้เนี่ย ก็ตั้งแต่200องศา200 300อะไรประมาณเนี่ยอย่าสูงมากๆถ้าสูงมากๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยร้อนตามไปด้วย

อ่ะนี่ฮะได้แล้วถ้าสมมุติว่ามันมา อยู่ประมาณเนี้ยโอเคส่วนเกินที่เหลือเนี่ยเราก็ใช้ตัวคัตเตอร์มีดอะไรเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นี่คือแบตเตอรี่พร้อมใช้งานแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปชาร์จกระบวนการในการชาร์จเราอยากรู้ว่ามันจะชาร์จเข้าหรือเปล่าบอกสาย2เส้นขอคัตเตอร์

เมื่อเราปอกสายออกมาไฟเมื่อตะกี้เนี่ยที่เราใส่ให้กับมันเนี่ยลองวัดแรงดันรวมว่าได้เท่าไหร่นะแรงดันรวมได้ 11.48 ถือว่าต่ำมากเพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยเวลาชาร์จเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ที่ 14.6 แต่แบตเตอรี่ที่มันสามารถรักษาระดับแรงดันอยู่ได้ถ้า4ก้อนนะก็ 12.8 ดังนั้นเราชาร์จที่ 12.8 ให้มันพอดีก่อนนะฮะอันดับแรกเราต้องตั้งค่าก่อนนะฮะ 12.8 กด V 12.8 แล้วก็ Enterนะหลังจากนั้นก็ต่อไฟบวกสายสีแดงคือบวกต่อกับบวกแล้วก็ดำต่อกับลบหลังจากนั้นให้ทำการกด power กระบวนการชาร์จไฟมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่เรามีการชาร์จจนเต็มที่จนไปถึงกระบวนการที่อัพจากไฟ 12.9 12.8 โวลต์เมื่อตะกี้เนี่ยผมก็อัพขึ้นไปประมาณ 13.5 โวลต์เพื่ออะไรเพื่อที่จะรักษาระดับแรงดันให้มากกว่าระดับที่มันสมควรจะเป็นก็เลยได้แรงดันที่นี่ฮะได้แรงดันอยู่ประมาณ 13.6 โวลต์นะเพราะฉะนั้น 13.6 โวลต์แต่เราตั้ง 12.8 กระแสมันไม่ขึ้นนะกระแสมันไม่ขึ้นสรุปว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้มันเต็มแล้วหลังจากที่เราได้ชาร์จเต็มพร้อมที่จะใช้งานหรือเอาไปชาร์จกับเครื่องแล้วก็พักเบรกเจ้าตัวแบตเตอรี่ไว้ก่อนทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ของเราที่เราจะต่อเป็นวงจรชาร์จเข้าตู้จริงๆว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยเราสามารถต่อได้2ลักษณะลักษณะแรกก็คือเอาตัวชาร์จ MBBT ของเราเนี่ยต่อผ่านเบรกเกอร์เอาสาย PV ใส่เข้าไปเอาสาย PV ใส่ที่จุดนี้นะครับบวกลบแล้วก็ผ่านเบรกเกอร์1ตัวแล้วก็เข้าเจ้าตัวเทอร์มินอลของ PV เลยอีกชุดหนึ่งนะก็ผ่านเบรกเกอร์แต่ว่ามันมาจากแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เข้าเจ้าตัวชาร์จเจอร์แต่อีกชุดหนึ่งก็พ่วงจากเจ้าตัวแบตเตอรี่เข้าเบรกเกอร์เพื่อที่จะควบคุมไฟออกในการใช้งานหรือ

ไม่อีกลักษณะหนึ่งเราก็ต่อจากเอาท์พุตของเบรกเกอร์ตัวหนึ่งไปเข้ากับเบรกเกอร์อีกตัวหนึ่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะต่อแบบนี้นะแล้วก่อนที่จะต่อเรามาดูอุปกรณ์ที่เป็นเบรกเกอร์ก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่คือเบรกเกอร์โดยทั่วไปนะฮะนี่คือเบรกเกอร์โดยทั่วไปมันจะเป็นลักษณะสีเขียวลักษณะแบบนี้นี่คือเบรกเกอร์ AC เบรกเกอร์เพราะฉะนั้นดูได้ยังไง1สี2 Nameplate มันจะเป็นตัวบอกว่า Maximum AC เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเบรกเกอร์ชนิด DC มันจะเป็นสีส้มนะดูได้จากไหนผมประกอบตู้ไว้เรียบร้อยหมดแล้วอยู่ประมาณนี้นะครับสีส้มคือเบรกเกอร์ชนิด DC แล้วก็ในเนมเพลทของมันบอกว่า DC 500โวลต์นะอยู่ไหนนี่ฮะ DC ตัวนี้ก็เป็น DC maximum ที่500โวลต์ DC maximum 500โวลต์นะครับดังนั้นกระบวนการเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ต้องต่อตามไดอะแกรมลักษณะแบบที่ให้เห็นหรือไม่ก็ต่อตรงก็ได้แต่ว่าการใช้งานมันค่อนข้างยุ่งยากถ้าที่ใส่เบรกเกอร์ของเราน้อยโน่นนี่นั่นเราก็ต่อตรงก็ได้นะฮะสำหรับเจ้าตัว PV แล้วก็เจ้าตัวแบตเตอรี่แต่วงจรนี้เราต่อทั้ง3ตัวเลยตัวนี้ไว้ต่อสำหรับ PV ก็คือตัวแผงโซลาร์เซลล์จะเข้าตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแบตเตอรี่ก่อนที่จะไปใช้งานก็นี่ตัวนี้เลยแบตเตอรี่ตัวสุดท้ายก็คือเอาไปใช้ข้างนอกไอ้3ตัวนี้ต่อผ่านเทอร์มินอลทั้งหมด6ขาชุดนี้นะนี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่เราจะต่อกันต่อไปนี้ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนในการต่อสายระหว่างเจ้าตัวชาร์เจอร์เบรกเกอร์แล้วก็เทอร์มินอล3ตัวเพื่อที่จะใช้งานโดยใช้สายไฟที่ต่อหางปลาที่ย้ำหางปลาไว้แล้วฝั่งหนึ่งเป็นพินก็คือแบบเดียวๆอีกฝั่งหนึ่งเป็นหางปลาเพราะนั้นเข้ากระบวนการต่อเส้นแรกก็คือเส้น PV

แล้วก็เก็บสายให้เรียบร้อยนะฮะต้องเก็บสายเรียบร้อยต่อไปเป็นสีดำนะฮะอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นหางปลาก็เสียบเข้ากับตัวเทอร์มินอลแล้วก็เก็บสายชุดต่อมาสีแดงชุดนี้ต่อกับแบตเตอรี่นะฮะสายที่ใช้พวกนี้เนี่ยต้องระวังนะฮะอย่าให้เล็กเกินไปเพราะว่าตัวแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยมันต้องใช้กระแสเยอะๆ

การแยกสีสายเนี่ยเป็นข้อควรระวังเลยนะฮะถ้าสมมุติว่าเราสลับสายสีเนี่ยมันก็จะไล่ยากดังนั้นสีแดงเนี่ยก็จะถูกเรียงแดงดำแดงดำแดงดำออกมาเป็นชุดในลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาการสลับขั้วนะฮะเพราะว่าไฟ DC เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญมากเรื่องขั้วเนี่ยผิดขั้วเนี่ยมีอยู่2อย่าง1ไม่ติด2พังนะมีอยู่2อย่างเท่านั้นนะฮะที่ไม่ติดน่ะมันจะมีวงจรโปรเทคข้างในอาจจะไม่เสียหายอะไรแต่ส่วนมากพังครับทำไมถึงเขาไม่ใส่โปรเทคไว้ทุกตัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการค้าถ้าสมมุติว่าใส่โปรเทคทุกตัวเนี่ยนั่นคือการเพิ่มต้นทุนแล้วนะฮะตามที่จริงโปรเทคก็ใส่ไดโอดเข้าไปตัว2ตัวมันก็ทำงานได้แล้วนะอ่ะโอเคตัวเอาท์พุตเสร็จแล้วเราสามารถปิดรางได้เลยนี่คือเอาท์พุตตัวต่อมาตัวอินพุตของมันนะฮะเพื่อที่จะไปเข้าตัวชาร์จเจอร์นะฮะเข้ายัง

ตอนนี้ผมจำสาย4เส้นที่ออกจากเจ้าตัวชาร์จเจอร์ก่อนนะเพราะสาย4เส้นที่ออกมาจากชาร์จเจอร์เนี่ย2เส้นแรกที่อยู่ทางด้านซ้ายมือสุดนะฮะซ้ายมือสุดคือต่อกับแผงเพราะฉะนั้นสาย2เส้นที่ต่อกับแผงเนี่ยผมก็จะเอาไปต่อกับ2เส้นเรียงเลยนะฮะเข้ากับเจ้าตัวเบรกเกอร์

นี่คือแผง2เส้นอีก2เส้นก็จะเป็นแบตเตอรี่ไอ้ตรงแบตเตอรี่ตัวนี้เราจะไปพ่วงเพื่อที่จะเอาไปใช้งานนะฮะเอาไปพ่วงเพื่อใช้งานแดงพ่วงกับแดงเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยขั้วแดงที่

แล้วเส้นสีดำนะฮะที่อยู่ทางด้านขวามือของเบเกอร์ตัวกลางก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เส้นเช่นกัน

เสร็จเรียบร้อยทีนี้เก็บสายนะฮะเข้ากระบวนการเก็บสาย

เหลือสายอีก2เส้นที่เราจำมาเมื่อตะกี้เข้ากับเบรกเกอร์อีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดสุดท้าย

เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการเดินสายในตู้พร้อมใช้งานนะฮะแล้วทีนี้เข้ากระบวนการทดสอบตอนนี้เสร็จแล้วในกระบวนการลองดูสายว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้ถูกปิดอยู่นะฮะเสร็จแล้วเราดูถ้าสมมติว่าเราไปดูของชาวบ้านเราไม่ต้องรื้อนะเรารู้ได้ทันทีว่าเบรกเกอร์ชุดนี้มาจากสาย2เส้นผ่านเบรกเกอร์มาตัวนี้ผ่านเบรกเกอร์ชุดนี้แล้วก็เข้านี่นะนี่คือทางเดียวกันเลยของสาย1เส้นเพราะฉะนั้น1เส้นตัวนี้จะต้องเป็นสีแดงฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือตัวนี้จะต้องเป็นสีแดงตลอดตัวต่อมาเส้นสีดำก็คือเส้นนี้คู่ของมันนะผ่านเจ้าตัวนี้ต่อเทอร์มินอลชุดนี้นะตัวต่อมาเส้นที่3นะครับเส้นที่3ก็คือเส้นสีแดงผ่านเบรกเกอร์แล้วก็เข้าบวกของแบตเตอรี่ของชาร์จเจอร์ไอ้ลบของชาร์จเจอร์เส้นสีดำนะก็ผ่านเบรกเกอร์ตัวแรกลงไปที่ตัวเทอร์มินอลส่วนตัวนี้ถูกเชื่อมมาจาก2ขั้วเนี่ยฮะถูกเชื่อมมาจาก2ขั้วนี้ไปยังขั้วนี้เพราะฉะนั้นแดงก็จะอยู่ฝั่งนี้ดำก็จะอยู่ฝั่งนี้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันถูกยกมาอย่างนี้แล้วก็2ขั้วนี้ก็จะไปปรากฏเทอร์มินอลตรงนี้นี่คือวงจรทั้งหมดของตัวชาร์จเจอร์ขั้นตอนต่อไปเราจะเทสวงจรชาร์จเจอร์ว่ามันทำงานหรือไม่วงจรชาร์จเจอร์ตัวนี้หลักๆมันจะต้องป้อนไฟ12โวลต์ใส่เข้าไปในระบบก่อน12โวลต์ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเจ้าตัวแบตเตอรี่ของเรานั่นแหละฮะนะครับนี่คือแบตเตอรี่ของเราที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะเราใส่เข้าไปเลยบวกต่อสีแดงสังเกตเอาไว้สีแดงบวกและอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นลบนี่คือแบตเตอรี่ต่อเข้ากับระบบแล้วนะครับต่อเข้ากับระบบแล้วถ้าสมมุติว่าวงจรถูกเราสับเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาไอ้เจ้าตัวชาร์จเจอร์ของเราจะแสดงผลค่าของแบตเตอรี่ขึ้นมาลองดูนี่ฮะแสดงผลขึ้นมาแล้ว 13.5 โวลต์ออกมาแล้วนะครับแล้วมันเซนได้ว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้อยู่ในโซนของแบตเตอรี่12โวลต์นะครับดังนั้นกระบวนการในการชาร์จเนี่ยมันเริ่มต้นหรือยังยังไม่ได้ชาร์จเพราะอะไรเพราะยังไม่มีแผงโซลาร์เซลล์วิ่งเข้ามาดังนั้นเวลาเราเอาแผงโซลาร์เซลล์วิ่งเข้ามาแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยอย่างน้อยๆถ้ามาต่อในตัวนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมีไฟอยู่ประมาณ15 ถึง 20โวลต์นะฮะ15ถึง20โวลต์ถึงจะมาชาร์จตัวนี้ได้แล้วเราจะตั้งค่ามันยังไงแล้วเราจะแม็กซิมัมเจ้าตัวแบตเตอรี่ยังไงมันสามารถตั้งได้อันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะทำการเทสเราต้องไปตั้งแรงดันเพื่อที่จะแทนเจ้าตัวโซลาร์เซลล์ก่อนก็คือแรงดัน V 18โวลต์ V กด V set 18 Enter กระแส I 3 Amp ตอนนี้พร้อมที่จะใช้งานแล้วพร้อมที่จะเทสแล้วแล้ววิธีการเทสยังไงก็ต่อไฟบวกลบเข้ากับจุดต่อของโซลาร์เซลล์ของแผงโซลาร์เซลล์ต่อบวกลบของแผงโซลาร์เซลล์เมื่อเราได้ต่อวงจรเรียบร้อยแล้วตั้งค่าแรงดันตั้งค่ากระแสเรียบร้อยแล้วให้ทำการกด powerกด power แรงดันก็จะขึ้น18โวลต์แต่กระแสมันไม่มีนะฮะก
ระแสมันไม่มีนี่คือกระแสจากแผงโซลาร์เซลล์เลยนะมันไม่ได้ใช้เลยดังนั้นเราวิธีการก็คือดึงเบรกเกอร์ขึ้นมาฟับเข้าไปนะฮะเราจะเห็นว่าไฟของโซลาร์เซลล์ตกลงมาทันทีเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้มันชาร์จแบตเตอรี่ไปแล้วนะฮะชาร์จไปเท่าไหร่ชาร์จไปเกือบ3แอมป์ตามที่เราตั้งแล้วเราจะไปตั้งค่าอะไรล่ะทีนี้ก็ไปตั้งค่าบนนี่ฮะบนหน้าจอของตัวชาร์จเจอร์วิธีการตั้งค่ากดแช่ไว้แล้วมันก็จะกระพริบการกระพริบนี่คือเราสามารถตั้งได้ว่าแม็กซิมัมที่จะให้มันเต็มเท่าไหร่ตอนนี้มันตั้งไว้ที่14.8 โวลต์แต่ผมบอกว่าไอ้ 14.8 โวลต์เนี่ยมันเยอะเกินไปเอาสักประมาณ13.7 โวลต์อ่ะสมมุติว่าผมตั้งไว้ที่ 13.7 โวลต์นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้ง 13.7 โวลต์แบตเตอรี่ก้อนนี้ที่เราวัดเมื่อกี้เนี่ยมัน 13.9 โวลต์แล้วกระแสมันก็เลยไม่ขึ้นนี่คืออาการเต็มของแบตเตอรี่ถ้าเราต้องการชาร์จเราก็ต้องตั้งให้มันขึ้นมากกว่านี้อย่างเช่นเราต้องการตั้งไปที่เท่าไหร่14โวลต์ลองดู14โวลต์14โวลต์ก็ยังไม่ขึ้นเท่าไหร่ลองดูมากกว่านั้น 14.114.6เห็นไหมกระแสมันก็เริ่มขึ้นนี่คือการตั้งค่าของเจ้าตัว MBBT ตัวนี้นะฮะดังนั้นเราอยากใส่กระแสใส่แรงดันใส่อะไรเข้าไปเท่าไหร่ที่มันแม็กซิมัมเราก็สามารถตั้งได้บนหน้าจอของเครื่องตัวนี้นะฮะจากที่เราได้ศึกษามาตั้งแต่ต้นของกระบวนการของแบตเตอรี่ตั้งแต่การกระตุ้นนะฮะแบตเตอรี่ว่ามันต้องกระตุ้นก่อนชาร์จยังไงแล้วก็เข้ากระบวนการชาร์จว่ามันมีหลักการทั้งยังไงจนไปถึงกระบวนการในการสร้างตู้เพื่อที่จะเอาไปชาร์จจริงๆว่ากระบวนการชาร์จจริงๆผ่าน MBBT หรือผ่าน PWM มันต้องตั้งค่าอะไรบ้างนี่เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องศึกษาถ้า

เล่นเกี่ยวกับระบบพลังงานในระบบโซลาร์เซลล์นะฮะในตอนต่อไปเราจะว่าในเรื่องของแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อ Wi-Fi การต่อกล้องวงจรปิดในลักษณะของ 3G 4G 5G จนไปถึงการตรวจสอบผู้บุกรุกหรือแม้แต่กระทั่งการเปิดปิดไฟบนเสาไฟอัตโนมัติพวกนั้นนะเดี๋ยวเราก็จะว่าเป็นตอนๆไปสำหรับ

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ําแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกี่ยวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์ต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับงานเคลื่อนถงกันนะครับครูอาทรเตชะพนาลัยจากกัญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวงนะครับงานเคลื่อนถงเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่ายิ่งของประเทศไทยเรานะครับเป็นเทคนิคที่มีความละเอียดซับซ้อนนะครับทรงคุณค่ายิ่งในเรื่องของวิธีการทำแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อให้กับเป็นมรดกให้กับชนรุ่นหลังต่อได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูในเรื่องของงานเครื่องถมว่าลักษณะของงานเครื่องถมเนี่ยที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรแล้วก็มีความเป็นมามีความสำคัญอย่างไรนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวครูจะนำข้อมูลในส่วนของงานเครื่องถมให้พวกเราได้เรียนรู้สักเล็กน้อยนะครับงานเครื่องถมเราปรากฏมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเกิดความโดดเด่นเด่นชัดอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความเอกลักษณ์ของงานนครศรีธรรมราชเลยทีเดียวนะครับด้วยความที่ลักษณะของงานที่เป็นเส้นสีดำนะครับแล้วก็ตัดกับในส่วนผิวของชิ้นงานที่เป็นสีเงินกับสีทองคำเนี่ยนะครับจะเสมือนเป็นลายเขียนเลยทีเดียวนะครับยังความวิจิตรบรรจงปรากฏอยู่ในตัวชิ้นงานแต่ในขั้นตอนของการทำนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเราได้เห็นนะครับก่อนอื่นเรามาดูในตัวของลักษณะงานเครื่องถมก่อนนะครับเครื่องถมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับก็คืองานเครื่องถมที่เป็นถมเงินนะครับก็คือถมดำที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะเป็นลวดลายที่เป็นร่องสีดำนะครับแต่ตัวลายก็จะเป็นลายที่เป็นสีเงินนะถัดมานะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คืองานที่เป็นงานถมทองนะครับก็คือตัวของผิวของชิ้นงานเนี่ยเป็นลักษณะเป็นสีทองคำอย่างนี้นะครับตัวเรือนหลักที่อยู่ด้านในเนี่ยเป็นสีเงินเป็นเงินเช่นกันครับแต่ว่าตัวผิวของชิ้นงานตัวนี้เป็นทองคำแท้ที่เราใช้เทคนิคกรรมวิธีแบบโบราณเราจะเรียกว่าการกะไหล่ทองนั่นเองนะครับมาใช้ในการทาในตัวของชิ้นงานทองตรงนี้ให้เกิดความสวยงามนะครับคงทนถาวรมีความคงทนมากกว่างานชุบนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คืองานถมตะทองนะครับแต่ในที่นี้ครูไม่มีแสดงให้เห็นนะครับก็คือมีบางส่วนที่เป็นทองคำแล้วก็อีกบางส่วนที่เป็นสีเงินนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความเรียกว่าเป็นมหัศจรรย์ในเรื่องของเทคนิควิธีการของช่างในการที่จะรังสรรค์ผลงานให้เกิดมิติในส่วนของสีนะครับให้เกิดความแตกโดดเด่นที่ต่างกันนอกจากนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าภาพของชิ้นงานที่เป็นงานเครื่องถมแบบนี้เนี่ยนะครับจะมีงานที่เป็นงานเครื่องถมแบบเครื่องใช้นะครับอาทิเช่นตรงนี้เป็นขันน้ำถาดรองนะครับอันนี้เป็นขนาด3นิ้วเหมาะสำหรับการนำไปส่งน้ำเทวรูปนะครับหรือจะส่งน้ำผู้ใหญ่ก็ย่อมได้นะครับหรือจะมีความนิยมในเรื่องของการล้างหน้าในตอนเช้าก็สามารถที่ใช้งานได้นะครับนอกจากนี้จะยังมีที่เป็นพานใบเล็กๆแบบนี้นะครับเอาไว้สำหรับการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุก็ได้นะครับนะอันนี้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุก็ได้หรือบรรจุวัตถุของมงคลนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นพานใบเล็กนะครับนอกจากนี้อาจจะไม่มีภาพให้ปรากฏให้เห็นชัดอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นเป็นชุดตักบาตรเป็นต้นนะครับหรือเป็นโถน้ำโถน้ำมนต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับจะทำเป็นใบอ่างใบใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งเราจะมีโอกาสได้เห็นในส่วนของงานศิลป์แผ่นดินที่มีลักษณะของงานเครื่องถมที่ปรากฏได้เด่นชัดค่อนข้างจะมากทีเดียวแล้วก็มีความหลากหลายนะครับเป็นได้ทั้งแผ่นภาพก็ได้นะครับเป็นภาชนะขนาดใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็ทรงคุณค่าอีกชิ้นหนึ่งก็คือพระที่นั่งพุทธานถมนะครับของงานศิลป์แผ่นดินอันนั้นทรงคุณค่ายิ่งของที่เป็นผลงานของประเทศเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ในส่วนของงานเครื่องถมเนี่ยนะครับเราเรียนรู้ในตัวของลักษณะงานเครื่องถมไปทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับในรายวิชานี้นะครับรายวิชางานเครื่องถมกำไลโป่งเราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการในเรื่องของการทำงานเครื่องถมกันนะครับเริ่มต้นในตัวของช่างหนึ่งคนเนี่ยนะครับจะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงของเทคนิคการช่างนะครับในเรื่องของงานเครื่องเงินเครื่องทองแบบโบราณนะครับก็คือการทำกำไลแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนก่อนที่จะเป็นชิ้นงานสำเร็จนะครับนะจะต้องมีการเรียกว่าลงมือปฏิบัติในขั้นตอนของการหลอมรีดนะครับการหลอมรีดดึงลวดนะต่างๆเหล่านี้นะครับฉะนั้นพอมาดูตรงนี้เนี่ยนะครับวัสดุ

ที่เราใช้ตั้งแต่แรกเป็นวัสดุที่เป็นเม็ดเงินอย่างนี้ครับเงินที่เราซื้อมาจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดๆอย่างนี้นะนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเงิน 100% นะครับที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดแต่ในงานเพิ่มถมเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เงิน 100% ครับนักเรียนนะครับเพราะว่าเนื้อเงิน 100% เนี่ยจะมีความนิ่มจนเกินไปนะครับเวลาที่เรานำไปขึ้นรูปประกอบเป็นตัวชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีความนิ่มจนเกินไปนะครับจะไม่เหมาะสำหรับการทำเป็นเครื่องประดับแล้วก็เครื่องใช้เพราะว่าพอขึ้นรูปทรงแล้วก็จะเกิดโอกาสในการบุบยุบได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะงานเครื่องถมเพราะว่าตัวสีดำตรงนั้นเนี่ยเป็นโลหะผสมระหว่างเงินทองแดงแล้วก็ตะกั่วดำฉะนั้นความแข็งของเขาจะมีสูงกว่าเงินนะครับเวลาที่มีการบิดตัวของตัวเรือนเนี่ยยาถมตัวนั้นมีโอกาสที่จะกระเทาะหลุดได้ง่ายนะครับฉะนั้นเวลาที่เราจะขึ้นตัวเรือนเราจำเป็นที่จะต้องนำเม็ดเงินเมื่อสักครู่นี้มาผสมเสียก่อนนะครับส่วนใหญ่จะใช้อยู่ที่ประมาณ 95% ถึง 97% นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงต่ำกับ 92.5% ตามมาตรฐานของเครื่องประดับเงินโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าอันนั้นจะแข็งเกินไปมันไม่เหมาะสำหรับการขึ้นรูปตัวของชิ้นงานที่เป็นงานเครื่องถมนะครับเมื่อเราทำการผสมสัดส่วนเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากเมื่อสักครู่ที่เป็นเม็ดเงินนะครับนะจากเมื่อสักครู่ที่เป็นเม็ดเงินอย่างนี้นะก็คำนวณส่วนผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการหลอมเทให้เป็นแท่งแบบนี้นะครับเดี๋ยวพอถึงขั้นตอนในการปฏิบัติเนี่ยครูจะสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับการเทให้เป็นแท่งตรงนี้เราก็คำนึงขนาดความกว้างของแท่งนะครับแล้วก็ปริมาณเนื้อเงินที่ใช้ในการทำกำไรหนึ่งวงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มีความจำเป็นสำคัญพอสมควรนะครับเสร็จแล้วก็นำมาสู่ขั้นตอนของการรีดแผ่นนะครับนะการรีดแผ่นแบบนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขึ้นวงกำไรนะครับการรีดแผ่นเราสามารถที่รีดให้มีขนาดกว้างแล้วก็ยาวมากกว่านี้ได้นะครับแต่พอได้ความหนาพอประมาณแล้วเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องตัดขนาดนะครับให้มีความกว้างเพียงพอสำหรับการทำชิ้นงานนะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ 1.5 เซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ 18-22 เซนอันนี้แล้วแต่ขนาดของวงกำไรนะครับแล้วก็ความหนาของแผ่นนะครับเราจะใช้อยู่ที่ 0.7-0.8 มิลลิเมตรนะครับค่อนข้างจะบางนะครับแต่ถ้าเทียบแล้วกับเนื้อเงินกับทองคำเนี่ยเหล่านี้ถือว่าเป็นแผ่นที่มีความหนาอยู่พอสมควรนะครับเสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการม้วนวงนะครับเมื่อตัดแผ่นเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการม้วนวงและก็เชื่อมประกอบส่วนต่อตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ทำการเคาะให้กลมนะอันนี้คือขั้นตอนของการขึ้นรูปแล้วนะครับถัดมานะครับเป็นขั้นตอนของการนะครับกำหนดขอบนะครับด้วยใช้วงเวียนนะครับขีดเส้นขอบนะในลักษณะของงานเครื่องถมเนี่ยเราจะเรียกว่าการขีดเส้นกั้นลายกั้นขอบลายนะครับนะพอเราขีดเส้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทำการแบ่งช่องต่างๆนะครับตลอดทั้งวงว่าจะต้องมีขนาดความยาวแต่ละช่วงเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วจะลงตัวเลขด้วยเลขคู่นะครับเสร็จแล้วก็ทำการเขียนแบบเขียนลายลงไปในตัวชิ้นงานเลยนะครับในขั้นตอนของการออกแบบลวดลายตรงชิ้นงานตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ดินสอก็ได้นะครับหรือจะใช้ปากกากันน้ำก็ได้นะครับก็ใช้ในการออกแบบลวดลายลงไปในนี้อย่างเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปว่านะเวลาที่เราแบ่งช่องเนี่ยครับในแต่ละช่องของวงกำไรตรงนี้นะครับให้แบ่งเป็นเลขคู่เพราะว่าเวลาที่เรากำหนดช่องของการเขียนลายขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะสัมพันธ์รอบวงได้นะครับแล้วลายจะต่อกันได้อย่างสมบูรณ์นะเมื่อเราทำการสลักเป็นที่เรียบร้อยได้หนึ่งช่องนะครับนะก็จะทำการก๊อปปี้ลายนะครับใช้หมึกสีดำกับกระดาษซับมันนะทำการแตะลงเบาๆลงไปในตัวของร่องลายที่เราทำการสลักไว้นะครับตั้งแต่แรกนะเสร็จแล้วนำกระดาษซับมันเนี่ยไปแตะเบาๆนะครับตัวหมึกสีดำที่ติดอยู่ในบนตัวลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีดำแต่ในร่องก็จะกลายเป็นร่องสีขาวอยู่เพราะว่าหมึกไปไม่ถึงนั่นเองนะครับนะเสร็จแล้วเราก็นำตัวกระดาษตรงนั้นเนี่ยนะครับ

ที่เกิดลวดลายแล้วนะครับนำมาตากให้แห้งหรือมาอบให้แห้งนะเสร็จแล้วเราก็นำลวดลายตัวนี้มาต่อกันทั้งวงแบบนี้จะทำได้ค่อนข้างจะไวนะครับแล้วก็ลวดลายก็จะสม่ำเสมอแทนที่เราจะเขียนสดทั้งวงนะครับในขั้นตอนต่อไปก็คือในเรื่องของการสลักลวดลายตลอดทั้งวงนะเมื่อเราทำการติดแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ทำการสลักลวดลายไปทั้งวงนะครับการสลักลวดลายตรงนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของช่างอีกเช่นกันว่าเวลาที่เราเขียนลวดลายเนี่ยจะมีเส้นโครงสร้างหลักโครงสร้างรองแล้วก็ถึงจะเป็นรายละเอียดถ้าเรารู้ในความหมายในเรื่องของการแบบนี้แล้วก็การกำหนดวิธีการเนี่ยนะครับลวดลายจะออกมาอย่างสมบูรณ์นะครับเห็นเป็นช่อได้อย่างลงตัวนั่นเองนะครับแต่ถ้าหลายๆคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วพยายามจะสลักลายทีละตัวนะครับเวลาที่มาต่อลายเนี่ยจะไม่เห็นโครงสร้างหลักของตัวลายนะครับเมื่อทำการสลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการย้ำพื้นเนาะมีการย้ำพื้นตัวลวดลายนะครับการย้ำพื้นก็คือใช้สิวที่มีผิวเป็นขรุขระนะครับแล้วก็มีความหนามากกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับสลักลงไปในร่องลายนะครับซ้ำไปอีกรอบหนึ่งแต่ในพื้นตรงนั้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นผิวเท็กเจอร์เป็นผิวทรายนะครับตรงนี้เพื่อให้เพิ่มศักยภาพนะครับในเรื่องของการยึดเกาะของตัวยาถมนั่นเองเวลาที่เราละลายยาถมลงไปในร่องแล้วเนี่ยนะครับเพิ่มการติดการเกาะแน่นของยาถมมากยิ่งขึ้นแทนที่เราจะใช้เพียงแค่เส้นหรือเป็นร่องลงไปนะครับเมื่อทำการเหยียบพื้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นำมาเคาะนะครับนำมาเคาะนะครับเราเรียกว่าเป็นการเคาะโอนะครับให้เกิดความโค้งแบบนี้เป็นรูปทรงของกำไรหรือเราเรียกว่ารูปทรงที่เป็นท้องปลิงนะครับเกือบจะเป็นครึ่งวงกลมครับแต่ไม่ได้ถึงกับครึ่งวงกลมซะทีเดียวนะเสร็จแล้วเราจะต้องทำแผ่นปิดท้องนะครับวงกำไรขึ้นมานะแล้วก็มีการเคาะให้เกิดการแอนนะครับโค้งแอนเล็กน้อยนะครับเพื่อจะรองรับในการสวมวงกำไรนั่นเองนะครับเมื่อทำการทำแผ่นปิดท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการเชื่อมประกอบนะครับแผ่นตัวหน้าวงกำไรกับตัวแผ่นปิดท้องเนี่ยให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะก็จะทำการเชื่อมทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ตกแต่งผิวรูปทรงของชิ้นงานเนี่ยนะครับให้เป็นรูปทรงกำไรที่มีลักษณะโค้งด้านบนนะครับแล้วก็แผ่นปิดท้องด้านในเรียบนะครับมีความโค้งด้วยเล็กน้อยนะครับเพื่อเวลาที่เราสวมใส่เนี่ยจะสามารถที่จะสวมใส่ได้ง่ายนะในขั้นตอนนี้สามารถที่จะเก็บรูปทรงของกำไรนะครับได้อย่างลงตัวสวยงามได้เลยหมายถึงว่าต้องการขอบมีความหนาเท่าไหร่นะครับความโค้งของกำไรนะครับส่วนไหนที่โค้งมากโค้งน้อยไปนะครับก็จะสามารถตกแต่งในขั้นตอนนี้ได้นะครับในขั้นนี้ถือว่าอยู่ในขั้นตอนของการสลักจนถึงประกอบพร้อมสำหรับการลงยาถมแล้วนะครับตัวยาถมที่เราพูดถึงนี้นะครับมีลักษณะเป็นแท่งสีดำแบบนี้ครับนะเมื่อเราทำการเตรียมตัวชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวยาถมตัวนี้เราก็จะทำเตรียมคู่กันมานะครับนะในขั้นตอนต่อไปก็คือการหลอมตัวยาถมละลายลงไปในร่องชิ้นงานเทคนิควิธีการก็คือการเผาตัวชิ้นงานให้เกิดการร้อนนะครับจนเป็นสีแดงนะครับแล้วก็นำแท่งยาถมเนี่ยนะมาแตะเบาๆนะครับด้วยความที่ตัวชิ้นงานที่เป็นเงินเนี่ยอุณหภูมิจะสูงกว่านะครับโดยปกติแล้วอุณหภูมิของเงินจะอยู่ที่960องศานะครับแต่ในขณะที่ตัวแท่งยาถมเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก5-600องศาเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นอุณหภูมิจะต่ำกว่ามากนะครับเวลาที่เราเผาตัวชิ้นงานจนร้อนแดงแล้วนะครับมันนำตัวแท่งยาถมมาแตะเบาๆนะครับเขาก็จะละลายแล้วก็วิ่งเต็มลงไปในร่องจนถมเต็มในร่องเหล่านี้เราจึงเรียกว่าการทำงานเครื่องถมนั่นเองนะครับเมื่อทำการลงยาถมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้หน้าตาของงานเครื่องถมที่เป็นแบบนี้ลักษณะของการลงยาถมนะครับที่ดีนะ

เป็นที่จะต้องมีลักษณะผิวที่เรียบนะครับสม่ำเสมอกันนะครับอันนี้สำคัญอยู่ที่ความสามารถในการควบคุมไฟนะครับมองด้วยสายตานี่แหละแต่ว่าเวลาที่เราให้ความร้อนไปแล้วเนี่ยนะครับตัวชิ้นงานเกิดการร้อนแดงนะครับแตะยาถมเบาๆการไหลต่างๆของยาถมสม่ำเสมอแล้วก็เกลี่ยให้เรียบเสมอกันนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับเมื่อทำการถมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะทำการตะใบในส่วนของยาถมเมื่อสักครู่ออกที่เป็นผิวสีดำนะไปจนถึงผิวที่เป็นสีเงินนะครับแต่ทีนี้เราจะเริ่มเห็นลวดลายที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะนอกจากในร่องที่เป็นสีดำเนี่ยนะครับตัวลายเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวลายที่มีความเด่นชัดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้ตะใบหยาบนะครับตะใบไปพรางก่อนให้เริ่มเห็นตัวชิ้นงานที่เป็นสีเงินๆเล็กน้อยนะครับเราก็จะปรับมาใช้ตัวตะใบที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆตะใบไล่เก็บผิวต่างๆนะครับไปจนเรียบนะพร้อมกันนั้นก็จะต้องดูลวดลายด้วยว่าลวดลายตรงนั้นเนี่ยขึ้นมาเต็มทั้งหมดแล้วหรือยังคำว่าเต็มทั้งหมดในที่นี้หมายถึงว่าในชิ้นส่วนของลวดลายเนี่ยขึ้นมาได้อย่างได้รูปทรงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราสลักร่องลายเนี่ยเรามีการตรวจสอบเป็นลำดับอยู่แล้วนะครับความสมบูรณ์ของตัวลายมันสมบูรณ์ตั้งแต่ในขั้นตอนของการสลักแล้วนะฉะนั้นในตัวของการลงยาถมการตะใบยาถมในขั้นนี้นะจะมีจุดที่จำเป็นที่จะต้องใช้การสังเกตอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าจะเกิดเป็นรูนะครับเป็นร่องที่ไม่เต็มเราจะเรียกว่าตามดนะในภาษาช่างเราจะเรียกว่าตามดนะถ้ามีเกิดบ้างเล็กน้อยก็พออนุโลมได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นร่องลายขนาดใหญ่นะครับที่ไม่เต็มนะครับหรือเป็นรูขนาดใหญ่อันนี้จำเป็นที่ต้องมีการซ่อมตามดโดยการเผาแล้วก็ละลายตัวยาถมตัวนี้เติมเข้าไปนะครับแล้วก็ตะใบใหม่นะอันนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการตะใบยาถมนะครับเมื่อเราทำการตะใบจนเห็นตัวลายเกือบทั้งหมดนะครับต้องใช้คำว่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราใช้ตะใบจนถึงเห็นตัวลายทั้งหมดแล้วนะครับเวลาที่เราทำในขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะโอกาสที่ตัวร่องที่เราทำการสลักไปเนี่ยมีความตื้นแล้วก็เห็นพื้นสูงนะครับเมื่อเห็นพื้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวลายมันจะกลายเป็นสีขาวนะครับสีเงินเป็นทั้งแถบเลยนะไม่ได้เป็นตัวลายแล้วนะครับฉะนั้นพอในขั้นตอนของการตะใบเนี่ยก็ต้องทำไปพอประมาณเกือบเห็นตัวลายทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์หยาบนะเบอร์หยาบในที่นี้อาจจะเป็นเบอร์150นะครับหรือจะเป็นเบอร์100ก็ได้แล้วก็ค่อยๆไล่ระดับลงไปนะครับจนถึงเบอร์สัก400 600 800นะครับบางคนมีความขยันหน่อยก็อาจจะไล่จนถึงเบอร์พันนะก็จะทำให้ผิวของชิ้นงานเนี่ยนะครับมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ตัวลายขึ้นมาเต็มทุกตัวแล้วในขั้นตอนของการขัดกระดาษทรายนี้นะครับนอกจากในการขัดผิวด้านนอกนะครับด้านในก็จำเป็นเช่นกันก็จะต้องมีการขัดผิวให้เรียบเสร็จจากในขั้นตอนของการขัดผิวด้วยกระดาษทรายนะครับถัดมาเราก็จะทำการขัดเงานะครับด้วยลูกผ้าแล้วก็ตัวยาขัดนะครับยาขัดก็จะมีอยู่2แบบก็คือยาขัดหยาบนะหรือที่เราเรียกว่ายาดินหรือจะยาขาวก็ได้นะครับในขั้นนี้แล้วก็ยาขัดละเอียดก็คือขัดเงานะครับก็คือยาแดงนั่นเองนะครับในภาษาช่างเราก็จะเรียกว่ายาแดงเนาะก็จะมีความละเอียดสวยงามแบบนี้นะครับเสร็จแล้วในขั้นตอนของการขัดเงาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนนะก็คือในเรื่องของการแรลายหรือเพลาลายนะการแรลายหรือเพลาลายตัวเนี้ยช่างจำเป็นที่จะต้องมีความชำนาญในเรื่องของการควบคุมสิวเพราะเป็นการค่อยๆสลักเป็นทีละเรียกว่าทีละช่อนะครับนะที่สิวจะเล็กๆเบาๆเท่านั้นเองนะครับแต่จะต้องเหมือนเป็นการใช้สิวในการวาดนะเส้นลายของผิวของตัวเงินนะครับให้เกิดการสะท้อนแสงนะครับสิวจะมีความคมพร้อมกับเงานะครับเมื่อเวลาเราสลักลงไปเบาๆเนี่ยนะครับก็จะเกิดเป็นลักษณะของลายที่เกิดการสะท้อนแสงเวลาที่เรามีการหมุนพลิกสังเกตดูนะครับเวลาที่เรามีการหมุนพลิกนะก็จะเกิดเป็น
ระยิบระยับสะท้อน

กลับมานั่นเองในกรณีที่เป็นกําไรแบบนี้อาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เป็นงานเครื่องถมประเภทเครื่องใช้แบบนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เรามีการหมุนไปเราจะสังเกตได้ว่าลวดลายที่เกิดการแรงเงาเห็นไหมครับก็จะเกิดการสะท้อนออกมานะครับเกิดความเงางามอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วของการทำงานเครื่องถมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดในเรื่องของการทำงานเครื่องถมกำไรโป่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ในงานเครื่องถมกำไรโป่งกันนะครับเป็นไงครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของงานเครื่องถมแล้วก็ได้ทราบในเรื่องของชนิดประเภทของงานเครื่องถมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนตลอดจนในเรื่องของขั้นตอนในการทำกำไรโป่งนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทำงานชิ้นนี้กันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่ในตัวของเบ้าหลอมรางเทนะครับเบ้าหลอมรางเทตรงนี้เนี่ยนะครับเราใช้ในการหลอมละลายเนื้อเงินให้รวมเป็นแท่งเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราจะมีส่วนผสมของเงินอย่างที่ครูบอกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่สักไม่เกิน 97% นะครับหรือจะต่ำลงมาก็สัก 95% ส่วนใหญ่จะใช้อยู่ที่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับก็ทำการหลอมแล้วก็เทใส่รางเทให้เป็นแท่งนะครับถัดมานะครับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือเวลาที่เราทำการหลอมแล้วก็รีดนะครับต้องการรีดแผ่นตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดขนาดความหนาของแผ่นนะครับนะฉะนั้นตัวอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลแล้วนะครับก็จะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นนะถัดมานะครับเมื่อเราทำการหลอมรีดนะครับทำเป็นแท่งเรียบร้อยอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจของช่างด้วยนะครับก็คือในส่วนของสิวที่ใช้ในการสลักแล้วก็ค้อนนะครับที่ใช้ในการตอกนั่นเองนะครับสิวตรงนี้ช่างจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในเรื่องของการปรับแต่งสิวนะให้เป็นสิวสำหรับงานเครื่องถมโดยเฉพาะนะครับที่พูดอย่างนี้เพราะว่าสิวเนี่ยสามารถที่จะใช้ในงานสลักดุลได้ด้วยแล้วก็งานเครื่องถมได้ด้วยนะครับแต่ในลักษณะของงานเครื่องถมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้สิวที่มีความคมนะแล้วก็มีโค้งที่มีความแคบนะครับมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการใช้งานตามลักษณะของตัวลายนะฉะนั้นช่างแต่ละคนก็จะทำการตกแต่งสิวด้วยตัวเองนะครับนอกจากในตัวของเครื่องมือที่ใช้ในการสลักลวดลายแล้วนะครับเสร็จจากขั้นตอนนั้นเราก็จะใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเชื่อมประกอบนะครับอาทิเช่นนะครับครีมที่จะใช้ในการดัดม้วนนะแหนบที่ใช้ในการจับเวลาที่เรามีการเชื่อมประกอบนะครับแล้วก็ค้อนกับรางเทนะล่องโทษทีเป็นล่องไม้นะครับเป็นล่องไม้เอาไว้สำหรับการเคาะขึ้นรูปให้เกิดการโค้งโอนั่นเองนะครับแล้วก็การสร้างรูปทรงแบบนี้เราจะใช้เพียงแค่ค้อนตัวนี้ครับนะค้อนที่มีหน้าโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นผิวเรียบแบบนี้นะครับเอาไว้สำหรับการเก็บรูปทรงนะตัวนี้ครูก็ทำการออกแบบอุปกรณ์เครื่องมือขึ้นมาพิเศษนะครับเอาไว้สำหรับการเคาะเก็บรูปทรงนะครับการเคาะเก็บรูปทรงในที่นี้หมายถึงเวลาที่เรามีการเคาะจากด้านในแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บจากด้านหน้าด้วยนะครับเพื่อให้ผิวของเขาเกิดการตึงเรียบเสมอกันทั้งหมดเวลาที่เราลงยาถมแล้วจะทำการตะไบเนี่ยผิวของเขาจะได้ขึ้นมาสม่ำเสมอกันนะครับไม่ได้เกิดเป็นแอ่งเป็นร่องนะครับก็จะกลายเป็นร่องสีดำโดยที่ส่วนพื้นอาจจะตื้นขึ้นมาแล้วนะครับนะในขั้นตอนของการทำในตัวของการเชื่อมประกอบด้วยนะครับถัดมานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการตะไบตกแต่งรูปทรงนะครับก็คือใช้ตะไบนะครับตะไบที่เป็นตะไบหยาบอย่างนี้นะครับเพื่อให้ความเร็วในการตะไบทำได้ง่ายขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็จะทำการใช้ตะไบที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับใช้ในการเก็บผิวของตัวชิ้นงานให้สม่ำเสมอนะนอกจากนี้มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์แล้วก็ตัววัสดุที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้ในงานเครื่องถมเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือแท่งยาถมนะครับเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับยาถมมีส่วนประกอบของนะครับเงินทองแดงตะกั่วดำนะครับแล้วก็จะต้องทำการหลอมละลายแล้วก็หุงให้เกิดความเข้ากันได้ดีของโลหะทั้ง3ตัวนี้นะครับแล้วก็ผิวของชิ้นงานเนี่ยมีความเรียบนะครับแล้วก็ลักษณะของยาถมที่ดีนะครับเวลาที่เราหักนะเราจะดูจากปลายตรงนี้นะครับ

จะเกิดเป็นลักษณะเป็นเสี้ยนนะครับถัดมานะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการลงยาถมอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเหล็กที่เป็นสามง่ามแบบนี้นะก็จะไปรองรับตัวของวงกำไรได้พอดีเวลาที่เราให้ความร้อนสามารถที่จะหมุนวนไปรอบๆได้นะครับอันนี้ก็คือเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำงานเครื่องถมกันนะครับเป็นไงครับนักเรียนเมื่อสักครู่เราได้เห็นนะครับความสำคัญแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนในการทำงานเครื่องถมไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ให้นักเรียนได้เห็นในตัวของเครื่องอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำงานเครื่องถมกำไรโป่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับครูจะนำพาพวกเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนลวดลายนะครับอย่างที่บอกว่าลวดลายที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้เกิดจากการลอกเลียนแบบแล้วก็ปั๊มมาแต่อย่างใดแต่เกิดจากการเขียนในตัวชิ้นงานเองนะฉะนั้นในขั้นตอนของการเขียนลวดลายเนี่ยครูจะมีใบงานให้พวกเราได้ฝึกแบบนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดนะครับแบ่งช่องนะเป็นช่องนะครับเท่าๆกันแล้วก็กำหนดตัวเค้าโครงตัวลายที่เป็นตัวเค้าโครงหลักนะครับนะเค้าโครงหลักก็คือเส้นสีดำที่ครูขีดไว้ตรงนี้นะครับเค้าโครงหลักนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการแบ่งตัวเค้าโครงของตัวลายที่เป็นช่อลายเนี่ยช่อลายรองลงมานะครับลักษณะของลายใบเทศนะครับก็จะมีเป็นช่อลายใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนะแล้วก็นำไปสู่การเขียนลวดลายเพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่วนลายไทยนะลายไทยก็จะมีการแบ่งละเอียดมากขึ้นนะครับฉะนั้นพอเรามองเห็นภาพตรงนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ช่อนี้จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกนก3ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในเรื่องของการเขียนลวดลายกันนะครับการเขียนลวดลายของลายใบเทศนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนก้านลายนะครับแล้วก็ตัวลายนะครับแล้วก็กาบข้างนะครับอันนี้ก็คือลายเป็นตัวขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จเป็นลายที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราจะเรียกว่าเป็นช่อลายใบเทศนะครับการเขียนลายเครื่องถมนะครับโดยเฉพาะเทคนิคงานแบบงานเครื่องถมนครนะครับลวดลายจะค่อนข้างที่จะเต็มเข้าไปในพื้นที่นะฉะนั้นเราจะไม่มีพื้นที่ว่างนะครับเสร็จแล้วเราก็วาดดอกที่เป็นตรงกลางนะครับเสร็จแล้วก็ทำการแบ่งนะครับแล้วก็บากตัวลายสังเกตได้ว่าปลายตรงนี้จะเกิดเป็นลักษณะเป็นติ่งเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของงานเครื่องถมเนาะเวลาที่เรามีการแรลายขึ้นมาเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะเหมือนใบที่มีการพับผิวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลายใบเทศนะครับต่อมาลายไทยนะครับเมื่อเราทำการแบ่งเป็นช่องลายเป็นเรียบร้อยนะครับแบ่งตัวลายรองแล้วนะเริ่มต้นจากตัวกาบข้างนี้นะครับก็ม้วนหัวนะครับแล้วก็บากเป็นลายแบบนี้นะครับเริ่มต้นการเขียนลายที่เป็นตัวเล็กนะครับม้วนหัวซะก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวก้านขึ้นมาแต่ลายจะไม่ได้ชนกันนะครับลายตัวเล็กสามารถที่จะแบ่งแบบนี้ได้นะครับแต่พอเป็นลายตัวใหญ่นะเราก็ทำการม้วนหัวของตัวกนกซะก่อนนะครับนะอันนี้จะบากเป็นลักษณะของหางไหลขึ้นมานะครับจังหวะก็จะรับกันพอดีแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นกนกเช่นกันนะครับเมื่อมีการบากล่องลายปุ๊บนะครับก็จะเข้าไปเป็นช่องอย่างลงตัวอันนี้เป็นกาบข้างฉะนั้นก็จะทำการม้วนหัวนะครับมีรอยบากนะครับมีก้านนะแล้วก็ลายตัวกนกตัวที่3สำคัญที่บากตรงนี้นะครับถ้าเราบากได้อย่างมีจังหวะที่ลงตัวนะครับตัวกนกนี้ก็จะเกิดเป็นหางไหลสวยงามนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในการฝึกเขียนลายนะเสร็จแล้วเราถึงจะนำไปเขียนลายลงไปในตัวของวงกำไรนะครับอย่างที่บอกว่าขีดเส้นด้วยวงเวียนได้นะครับกำหนดเส้นขอบเป็นที่เรียบร้อยนำแบ่งช่องเท่าๆกันแล้วก็เขียนลายทีละตัวแบบนี้นะครับถ้าเขียนเป็นสีดำแบบนี้ส่วนใหญ่จะต้องใช้ปากกาที่เป็นปากกากันน้ำนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเขียนลายนอกจากนี้นะครับครูยังมีแบบฝึกในเรื่องของการเขียนลายนะครับตัวอย่างลายของครูบาอาจารย์นะครับที่มีการสร้างงานมาก่อนนะครับมีการก๊อปปี้ตัวแบบลายเอาไว้ให้เป็นตัวอย่าง

ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ตามนะครับนะอันนี้เป็นขันถมนะครับนะอย่างที่บอกว่างานขันเนี่ยหรืองานที่มีลักษณะกลมเนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะแบ่งเป็นช่องเท่าๆกันแต่ขอให้เป็นจำนวนคี่จำนวนคู่นะครับโทษทีเป็นจำนวนคู่เมื่อเวลาที่เราทำการออกแบบช่องลายมา1ช่องนะครับเสร็จแล้วเราทำการ Copy แล้วก็นำไปวางนะครับในช่องถัดๆไปก็จะเกิดเป็นลวดลายที่ต่อกันอย่างลงตัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเอกลักษณ์เทคนิคงานนึงของงานเครื่องถมนะครับจะสังเกตได้ว่าแบบลายที่ปรากฏอยู่นี้มีเพียงแค่1ช่องเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เป็นรูปขันแต่อย่างใดนะครับแต่เมื่อเรานำมาประกอบกันแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปขันเป็นภาชนะนะเป็นกำไลก็ได้นะครับเป็นหัวเข็มขัดนะนะเป็นกระเป๋านะครับแล้วก็เป็นซองหมากพลูอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้นอกจากของการทำงานเครื่องถมที่เป็นเครื่องประดับเป็นภาชนะโดยทั่วไปแล้วนะครับอย่างที่พวกเราเรียนรู้กันในเรื่องของอาชีวะเนาะอาชีวศึกษานั้นเราฝึกให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นะครับตามแบบโบราณแต่ไม่ได้คงตามแบบโบราณอย่างนั้นไปตลอดนะครับเพราะว่าเรายังสามารถที่นำมาสู่การออกแบบในลักษณะงานที่มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นมาออกแบบเป็นจี้เป็นทับทรวงนะครับเป็นหัวจี้อย่างนี้นะครับลายอยู่ตรงนี้เป็นลายของแหวนนะครับแล้วก็สามารถที่ออกแบบเป็นลายกรอบพระก็ได้นะครับกรอบพระโดยทั่วไปจะมีอยู่เพียงแค่กรอบเดียวนะครับอันนี้พิเศษมากๆออกแบบสำหรับพระ3องค์อยู่ในกรอบพระอันเดียวได้เลยนะครับเป็นเข็มกลัดก็ได้นะครับที่มีการใส่เพชรพลอยเพิ่มเติมเข้าไปฉะนั้นลายเหล่านี้จะมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะกำหนดรูปแบบอื่นๆนะครับรูปฟอร์มอื่นๆสำหรับการบรรจุลวดลายที่เป็นงานเครื่องถมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการเรียนอาชีวะนั้นเราฝึกในเรื่องของอาชีพนั้นเราเรียนรู้ไปเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาสู่การต่อยอดพัฒนาออกแบบให้เกิดความเป็นสากลมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในเรื่องของงานหัตถศิลป์ว่าจะต้องเป็นโบราณเท่านั้นไม่จำเป็นนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของอัญมณีเพิ่มเข้าไปเพิ่มเติมในเรื่องของการฝังเพชรฝังพลอยเพิ่มเข้าไปนะครับจะยังความคงรูปแบบที่เป็นแบบงานเครื่องถมอยู่ได้แต่มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ดึงดูดความสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับฉะนั้นอาชีวะเราสามารถที่จะสร้างงานหัตถศิลป์งานอัตลักษณ์ความเป็นไทยนะครับที่ยังทรงคุณค่าและก็ส่งต่อในระดับสากลส่งต่อให้เป็นมรดกให้กับชนรุ่นหลังต่อไปได้อีกตราบนานเท่านานนะครับขอเชื่อมั่นในการเรียนรู้ในด้านอาชีวศึกษาของเราครับ ก่อนที่เราจะมาจบ EP นี้นะครับเราจะมาดูว่าหลังจากที่เราเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนต่างๆมาจนสุดท้ายในเรื่องของการเขียนลายเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราจะสามารถที่ไปสร้างงานให้ทรงคุณค่ายังไงได้บ้างนะครับในส่วนของงานเครื่องถมนะครับที่เป็นถมทองอย่างนี้ถือว่าเป็นพระเอกเนาะถือว่ามีความสวยสดงดงามนะครับเป็นที่หมายตาหมายปองให้กับผู้ที่มีความชื่นชอบในเรื่องของงานเครื่องถมนะครับโดยเฉพาะเทคนิคการกาไหลทองแบบโบราณที่ทรงคุณค่ายิ่งนะเนื่องจากว่าเป็นการนำทองคำเนี่ยนะครับมาเคลือบติดบนผิวของชิ้นงานเป็นทองคำแท้นะครับแล้วก็มีความหนาอยู่ในระดับที่มีความคงทนมากกว่างานชุบนะอันนี้จึงเป็นงานโบราณงานกะไหล่ทองที่ทรงคุณค่ายิ่งนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานนะครับอื่นๆเช่นนะครับเป็นกำไลเป็นนาฬิกานะครับนะที่ใช้เทคนิคของงานเครื่องถมเข้ามาประยุกต์นะครับจะเป็นนาฬิกาโดยทั่วไปก็ตามเราสามารถที่จะเติมแต่งเทคนิควิธีการเข้าไปได้นะครับให้เกิดความสวยงามทรงคุณค่ายิ่งนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะนำงานเครื่องถมไปประกอบรวมกับลักษณะของงานที่มีการฝังเพชรฝังพลอยนะครับเพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะจากนั้นถึงบอกว่าลักษณะของงานเครื่องถมงานอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยเนี่ยนะครับที่มีความทรงคุณค่ายิ่งแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนอาชีวะเราก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้ตามรอยครูนะครับเรียนรู้ตามแบบงานโบราณแบบนี้ได้นะครับแล้วก็เก็บเทคนิควิธีการเหล่านี้ให้มีความเรียกว่าเก็บส่งต่อให้กับชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อยอด

ได้นะครับสำหรับใน EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการทำการลงมือปฏิบัตินะครับเริ่มต้นตั้งแต่การหลอมนะครับปีดการมดวงการเชื่อมประกอบนะครับการเขียนลวดลายการตอกสลักลวดลายที่เป็นงานเครื่องถมอันนี้ใน EP หน้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
5: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
4: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำอาหารได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3 มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเป็นผู้ปกครองแทน
5: ไปมอบตัว
4: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการ

0: เรียนเนี่ย1กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมือที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
1: คือต้องบอกก่อนว่าผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกอยู่แล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งแท้ที่กองอื่นเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของคุ้มครองพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
0: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
2: ทางโทรศัพท์นะคะ
1: 02-141-2958
2: แล้วก็สายตรงเลย
0: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากช่วยอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
2: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
1: ใช่ครับติดต
3: ่อครับก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ครอบคลุมแล้วก็ทํางานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
1: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์ แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะพบกับคุณครูนาขวัญจันจำรัดนะคะจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้การทำ Photoshop นะคะด้วยการทำพอร์ตโฟลิโอแบบง่ายๆกันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกในการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะคือทุกท่านจะต้องมีรูปนะคะซึ่งวันนี้ครูหมายเตรียมรูป

รูปถ่ายของตัวเองนะคะในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาต้องการทำพอร์ตโฟลิโอของตัวเองสามารถที่จะหารูปของตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหรือว่ารูปถ่ายจากกล้องใหญ่นะคะก็สามารถที่จะนำมาเป็นพอร์ตโฟลิโอได้ซึ่งการเลือกรูปนะคะการเลือกรูปที่เราจะมาใช้ในการทำพอร์ตโฟลิโอนั้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะนำพอร์ตโฟลิโอไปใช้ทำอะไรนะคะเช่นการใช้สมัครงานการใช้สมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือการใช้แนะนำตนเองในกรณีที่ไปฝึกงานกับสถานประกอบการหรือถ้าเป็นครูอาจารย์สามารถใช้ปกพอร์ตโฟลิโอในการทำเลื่อนวิทยาฐานะเลื่อนเงินเดือนของตัวเองซึ่งในการเลือกรูปที่จะใช้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ปกพอร์ตโฟลิโอนี้ในการทำอะไรนะคะซึ่งตัวอย่างที่ครูใหม่จะมาแนะนำก็คือการทำปกพอร์ตโฟลิโอซึ่งจะมีลักษณะเป็นทางการนิดนึงนะคะก็เลยใช้ชุดข้าราชการขาวซึ่งถ่ายสตูดิโอนะคะข้อดีของการถ่ายสตูดิโอนะคะก็คือเราไม่ต้องที่จะมาเก็บสิวเก็บฝ้านะคะเนื่องจากเป็นไฟล์ที่เขาเก็บมาให้เราเรียบร้อยแล้วซูมดูใกล้ๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีการเก็บสิวเก็บฝ้าให้เราเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราได้รูปนะคะจะเห็นว่ารูปถ่ายที่เราเลือกมาจะเป็นคำว่า background นะคะเราไม่สามารถที่จะทำอะไรกับไฟล์ได้ลองดูนะคะเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ background นะคะให้ทุกคนดับเบิลคลิกแล้วกดโอเคนะคะเพื่อที่จะทำงานกับเลเยอร์หลังจากนั้นเลเยอร์จะกลายเป็นเลเยอร์0นะคะเมื่อกี้จะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์แล้วก็มีลูกมีแม่กุญแจกำกับไว้นะคะหลังจากที่เราดับเบิลคลิกก็จะกลายเป็นเลเยอร์0ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มไดคัตกันเลยค่ะเครื่องมือในการไดคัตนะคะจะมีอยู่เยอะแยะมากมายในวันนี้ครูหมายจะสอนเครื่องมือที่เรียกว่าเพนนะคะตัวนี้นะคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่สัญลักษณ์ผู้กันนะคะเพนหัวปากกานะคะแล้วเลือกเพนตัวแรกตัวนี้นะคะหลังจากนั้นวิธีการเดคัทให้ทุกคนซูมอินเข้าไปนะคะในระยะที่เราสามารถมองเห็นวัตถุที่เราจะเดคัทได้ค่ะวิธีการเดคัทที่ทำให้ง่ายและเราไม่สามารถเราไม่ต้องมานั่งเก็บก็คือการเดคัทเข้าไปในเนื้องานนิดนึงประมาณนี้นะคะประมาณนี้ถ้าสมมุติเราไดคัตไม่เข้าไปในเนื้องานนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีขอบดำติดอยู่ที่เล็บซึ่งตรงนี้ค่ะทำให้เราจะต้องเสียเวลาในการมาไดคัตอีกรอบหนึ่งนะคะฉะนั้นเวลาไดคัตให้ไดคัตเข้ามาในเนื้องานนิดนึงนะคะประมาณนี้แต่ไม่ใช่เยอะจนเข้าไปจนลึกจนไม่สามารถมองเห็นผิวของเราได้นะคะหลังจากที่เราเลือกพื้นที่ที่จะเดคัตนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือการจุดไป1จุดนะคะหลังจากนั้นจุดที่2จุดที่2ดึงนะคะอีกรอบนึงนะคะจุดที่1จุดที่2ไม่ปล่อยนะคะถ้าจุดที่2ปล่อยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจุดที่1จุดที่2ดึงนะคะเมื่อดึงเราจะสังเกตเห็นจะมีก้าน2ก้านออกมานะคะตัวนี้เป็นตัวควบคุมทิศทางนะคะทิศทางที่เราจะไดคัตเราสามารถดึงขึ้นดึงลงแบบนี้ได้หลังจากนั้นให้ทุกคนกดออติเนตนะคะเป็นการตัดขาของสิ่งที่เรากำลังไดคัตนะคะเป็นการตัดก้านกดออติเนตค่ะแล้วเราก็ไดคัตไปเรื่อยๆนะคะตามวัตถุตามรูปร่างของวัตถุแต่เน้นย้ำก็คือไดคัตให้เข้ามาในเนื้องานนิดนึงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน2รอบนะคะตอนนี้เราได้ประมาณนี้นะคะไดคัตต่อไปเรื่อยๆ

ออดิเนตสเปซบาร์นะคะกดซูมเข้าซูมออกนะคะตอนที่ซูมดูว่าเราจะไปทางทิศทางไหนต่อนะคะกดออดิเนตไปเรื่อยๆเลยค่ะได้คัดกดออดิเนตไปเรื่อยๆสมมุติว่าเราได้คัดมาจนถึงประมาณนี้นะคะแล้วเราไม่ได้กดออดิเนตเพื่อตัดขาทิศทางการได้คัดของเราก็จะควบคุมยากประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วต้องการที่จะย้อนกลับให้กด Ctrl Z ค่ะเพื่อกลับมาจุดเริ่มต้นที่เราได้คัดค้างไว้เมื่อกี้นะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะลักษณะของแขนเสื้อนะคะสามารถที่จะได้คัดแบบยาวๆได้เลยนะคะได้คัดยาวๆแบบนี้ได้เลยอย่าลืมนะคะได้คัดให้เข้ามาในเนื้องานนิดนึงนะคะเราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนนะคะส่วนไหนที่ต้องเก็บรายละเอียดให้ทุกคนซูมเข้านะคะ Control Space Bar ซูมเข้าไปในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเห็นมองเห็นระยะใกล้ชิดนะคะทุกคนจะสังเกตว่าตอนนี้ระยะการซูมอยู่ที่400นะคะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เรียกว่าระยะการซูมที่เราซูมเข้าซูมออกซูมอินซูมเอานะคะถ้าคุณหมายถอยออกมานิดนึงตัวเลขค่าซูมตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะคะเราก็ได้คัดไปเรื่อยๆนะคะที่จะโฟกัสตรงไหนที่ต้องเก็บรายละเอียดซูมอินเข้าไปเลยค่ะกดออดิเนตนะคะที่จะตัดขาของก้านที่เราเลือกได้คัดนะคะหลังจากนั้นเราสามารถที่จะกดดึงเลื่อนขาแบบนี้ได้เห็นไหมคะทิศทางในการขยับจะอยู่ที่เมาส์ที่เราดึงนะคะเราดึงไปฝั่งไหนมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าฝึกได้คัดแรกๆนะคะแนะนำว่าให้หัดที่จะดึงขาจับขาให้มันแบบสมูทขึ้นนะคะให้สามารถที่จะดึงแล้วก็ขยับได้แนะนำว่าให้ค่อยๆทำนะคะค่อยๆดึงประมาณนี้ถ้าเกิดเราดึงเร็วเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะเราต้องฝึกควบคุมเมาส์นะคะกดออดิเนตเหมือนเดิมค่ะได้คัดไปเรื่อยๆนะคะตรงจุดไหนที่สามารถที่จะได้คัดในลักษณะกว้างๆได้ก็สามารถได้คัดในลักษณะกว้างๆได้เลยค่ะเช่นลักษณะปีกหมวกแบบนี้เราสามารถที่จะได้คัดในลักษณะกว้างๆได้เลยการได้คัดภาพสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยนะคะนอกจากได้คัดเพื่อที่จะทำพอร์ตโฟลิโอเราสามารถที่จะได้คัดภาพในการเอาภาพไปใช้ต่างๆมากมายเลยนะคะตอนนี้ถึงขั้นตอนผมซูมเอามานิดนึงค่ะเพื่อดูว่าตอนนี้เราอยู่ประมาณไหนตอนนี้ได้คัดมาประมาณครึ่งตัวแล้วนะคะต่อค่ะกดต่อไปเรื่อยๆค่ะสมมุติว่าเรากดผิดอย่างนี้นะคะเรากดผิดเนี่ยผู้หมายกดผิดแบบนี้นะคะให้ทุกคนกด Ctrl Z แล้วกด Ordinate แล้วจิ้มตรงจุดสีฟ้าตรงกลางนะคะเราก็จะได้พื้นที่ในการได้คัดที่พอดีตรงส่วนบาร์เราจะต้องซูมเข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่มีดีเทลรายละเอียดนิดนึงได้คัดไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะตรงส่วนไหนที่ต้องการเก็บรายละเอียดให้ซูมอินนะคะการซูมอินจะดูตรงนี้นะคะเป็นหลักว่าตอนนี้เราซูมอินไปที่ระยะเท่าไหร่เช่นของครูไหมตอนนี้ซูมอินไปที่ระยะบวก 400% นะคะก็คือถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยเราก็คือเข้าไปใกล้วัตถุมากนะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆค่ะ
เช่นเดิมนะคะตรงไหนที่เป็นส่วนที่เป็นพื้นที่กว้างๆที่ไม่ได้เก็บรายละเอียดมากเราสามารถที่จะได้คัดแบบยาวได้เลยค่ะแบบเลือกพื้นที่กว้างได้เลยนะคะในการใช้เมาส์เพื่อได้คัดนะคะใช้มือขวาจับเมาส์มือซ้ายใช้ในการปลดกดปุ่มคีย์ลัดนะคะทำแบบนี้เรื่อยๆกดเรื่อยๆมือซ้ายจำไว้นะคะว่าให้วางไว้ที่คีย์บอร์ดเพื่อใช้ในการกดปุ่มในการเลือกคีย์ลัดนะคะมือขวาใช้ในการจับเมาส์ได้คัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้เรามาในส่วนของกระโปรงแล้วนะคะตอนนี้จะไปครึ่งตัวของครูใหม่แล้วนะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะอันไหนเราได้คัดแล้วมันไม่โอเคนะคะสามารถที่จะกด Ctrl Z เพื่อเริ่มใหม่ได้ไปคัดต่อไปเรื่อยๆค่ะส่วนที่เราไม่ต้องการเก็บรายละเอียดเราซูมมาที่ระยะ100ได้นะคะแต่ถ้าส่วนไหนที่เราต้องการเก็บรายละเอียดซูมไปที่ระยะ200 300 400ได้เลยค่ะแล้วแต่ระยะในการเก็บรายละเอียดของรูปภาพนะคะแต่ละคนเวลาที่หาภาพมาจะไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าส่วนไหนคือส่วนภาพที่เราต้องการที่จะเก็บรายละเอียดตรงนี้ส่วนเท้าเราไม่ได้เก็บรายละเอียดมากนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาที่ไปทำเป็นปกพอร์ตโฟลิโอตรงส่วนนี้ครูใหม่จะตัดทิ้งนะคะอันนี้เก็บให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะส่วนเท้าส่วนรองเท้าเราจะไม่ได้ใส่ไปในชิ้นงานนะคะได้คัดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะการเลือกรูปนะคะสามารถเลือกได้ทั้งรูปที่เป็นรูปเต็มตัวนะคะรูปครึ่งตัวหรือว่าอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ต้องการจะใช้แล้วแต่ว่าเราไปใช้ในงานโอกาสอะไรนะคะอาจจะเป็นรูปครึ่งตัวก็ได้เป็นพอร์เทรตที่เป็นครึ่งตัวแต่กรณีของครูใหม่คือใช้รูปที่เป็นเต็มตัวนะคะแล้วแต่การเลือกของเราเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงกระโปรงเกือบจะสิ้นสุดแล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวเราลองซูมเอาออกมาดูเราจะเห็นพื้นที่ในการไดคัตนะคะในลักษณะแบบนี้นี่คือใกล้จะเต็มตัวแล้วนะคะต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตรงนี้เราสามารถเก็บจบได้ครั้งเดียวได้เลยนะคะระหว่างปลายสุดกับจุดเริ่มต้นนะคะเราสามารถที่จะเก็บตกได้ครั้งเดียวแต่ครูใหม่ขอเป็น2ครั้งนะคะ2จุดนะคะจุดที่1และก็เป็นจุดสิ้นสุดจุดที่2เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราซูมเอานะคะจะเห็นเส้นสีฟ้ารอบตัวครูใหม่นี่คือจุดที่เราทำการเดคัตเราใช้เวลาเพียงนิดเดียวนะคะเพื่อที่จะเดคัตหลังจากนั้นให้ทุกคนกด Ctrl Enter ค่ะจะเห็นเส้น selection เส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้น selection นะคะเส้น selection มีไว้ใช้สำหรับอะไรมีไว้ใช้สำหรับ selection วัตถุถ้าสมมุติตอนนี้เส้นกำลัง selection ตัวครูใหม่อยู่นะคะเราต้องการที่จะเอาตัวครูใหม่ไปใช้หรือว่าเราต้องการลบ background นะคะในกรณีที่เราต้องการลบ background ตอนนี้สิ่งที่ selection อยู่คลุมอยู่ก็คือตัวของครูใหม่นะคะถ้าเราลบตอนนี้ครูใหม่กด delete ที่คีย์บอร์ดนะคะเพื่อเป็นการลบสิ่งที่กำลัง selection เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าหลังจากลบตอนนี้สิ่งที่ครูใหม่ลบก็คือตัวครูใหม่เองนะคะดังนั้นสมมุติลบเสร็จแล้วอยากกลับเอากลับเข้ามาเนี่ยให้กด Ctrl Z นะคะสมมุติว่าเราต้องการลบ backgroundที่ไม่ใช่ตัววัตถุที่เราได้คัดนะคะให้กด Ctrl Shift I ที่คีย์บอร์ดเหมือนกันนะคะ Ctrl Shift I แล้วลองกด Delete ค่ะตอนนี้สิ่งที่เราเลือกก็คือสิ่งที่เป็นพื้นหลัง background นะคะจะมีความแตกต่างกันนะคะว่าตัวที่เราเลือกเมื่อกี้ selection กับตัวที่ครูใหม่กด Ctrl Shift I ก็คือการ invert กับด้านไปลบในส่วนของ backgroundอันนี้คือการกรณีของการลบในส่วนของ background นะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้ลบนะคะเราจะเป็นการเคลื่อนย้ายเนื่องจากเราจะทำปกพอร์ตโฟลิโอสร้างกระดาษแผ่นใหม่1แผ่นนะคะ
สร้างกระดาษให้ทุกคนไปที่ไฟล์กด New นะคะในส่วนของกระดาษถ้าสมมุติว่าใช้ในการปริ้นนะคะให้ไปที่ปริ้นเลยค่ะแล้วเลือกไซส์ A4 เลือกไซส์ตามที่เราต้องการเลยค่ะแต่ถ้าต้องการความชัวร์เราต้องการที่จะเอางานไปเผยแพร่ด้วยเอางานไว้สำหรับการปริ้นเอาท์ในเครื่องปริ้นด้วยสามารถทำไซส์ A4 ไว้ได้เลยค่ะตอนนี้ครูใหม่เลือกไซส์ A4 นะคะขวามือจะเป็นขนาดของไซส์ A4 ก็คือ210คูณ297หน่วยเป็นมิลนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นทิศทางของการวางกระดาษแนวตั้งแนวนอนค่า resolution ให้ตั้งไว้ที่300นะคะค่า resolution คือค่าความละเอียดของงานส่วน color mode ตอนนี้เรายังไม่ได้ print out นะคะให้ทุกคนไป color mode ที่ RGB ค่ะตรงนี้นะคะหลังจากนั้นกด create ค่ะเราจะได้กระดาษ A4 แนวตั้งในลักษณะแบบนี้นะคะโหมดสีตรงนี้นะคะโหมดสียังคงเป็น RGB เพราะเราจะใช้พอร์ตโฟลิโอในการเผยแพร่นะคะหลังจากนั้นดึงตัวนี้เลยค่ะดึงออกมาเลยนะคะหลังจากนั้นดึงลากเข้าไปในกระดาษ A4 เลยค่ะดึงตัวครูไหมที่ selection อยู่นะคะเข้าไปในกระดาษ A4 เลยค่ะตอนที่ทุกคนดึง selection นะคะดูนะคะว่า selectionคลุมอยู่ที่ตัวของวัตถุที่เราต้องการจะ select หรือไปคลุมข้างนอกนะคะ background ตอนนี้เรากำลังลากวัตถุเข้ามาในกระดาษ A4 นะคะ

ดึงนะคะดึงวัตถุเข้าไปในกระดาษ A4 หลังจากนั้นตัวนี้ปิดเก็บได้เลยค่ะเรามาดูสิ่งที่เราได้คัดเมื่อกี้นะคะนี่คือสิ่งที่ครูหมายบอกนะคะถ้าสมมุติเราได้คัดไม่เข้ามาในเนื้อนิดนึงเราอาจจะเห็นขอบดําส่วนฝั่งนี้ขอบดําจะน้อยเห็นไหมคะเนื่องจากเราได้คัดให้มันเก็บพื้นที่ในขอบเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราจะเห็นว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราไม่ได้ได้คัดก็คือส่วนเอวค่ะเราสามารถที่จะมาเก็บงานได้ใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะซูมอินเข้าไปในส่วนที่เราต้องการที่จะเก็บงานนะคะหลังจากนั้นไปเลือกเพนเหมือนเดิมนะคะกดค้างเลือกเพนตัวแรกค่ะได้คัดในส่วนที่เราไม่ได้ทำเมื่อกี้นะคะก็คือส่วนเอวกดออลติเนตเหมือนเดิมค่ะเครื่องมือใช้ตัวเดิมเลยนะคะกดออลติเนตตัดขาได้คัดต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดจบสิ้นสุดนะคะหลังจากนั้นกด Ctrl Enter ที่คีย์บอร์ดนะคะกด Delete ค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราจะได้ภาพของตัวเองนะคะเราจะใช้ภาพนี้ในการทำปกพอร์ตโฟลิโอหลังจากที่เราได้รูปที่เราได้คัด1รูปแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่ต้องมีในพอร์ตโฟลิโอก็คือแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์ใช้วิธีการหาเซิร์ชรูปจากอินเทอร์เน็ตนะคะได้เลยวันนี้ครูหมายเซิร์ชไว้นะคะเป็นรูปปกสีน้ำเงินลักษณะแบบนี้ก็ได้สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแบ็กกราวด์มาใช้ได้ลองมาใส่เลยนะคะลากมาใส่เหมือนเดิมอีกนะคะสาเหตุที่เลือกแบ็กกราวด์เป็นสีน้ำเงินนะคะเนื่องจากว่าเราต้องการปกที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความน่าเชื่อถือและที่สำคัญคือสีน้ำเงินนะคะมันจะไปแมทกับชุดของครูใหม่นิดนึงนะคะที่คอนะคะเครื่องประดับของครูใหม่นะคะก็เลยเลือกแบ็กกราวด์สีน้ำเงินเมื่อเราเลือกแบ็กกราวด์มาวางเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าแบ็กกราวด์จะทับรูปของครูใหม่อยู่นะคะวิธีการแก้ไขใน Photoshop นะคะเราจะทำงานเป็นเลเยอร์เลเยอร์ที่มาหลังจะอยู่ด้านบนนะคะเลเยอร์ที่มาก่อนจะอยู่ด้านล่างเราแค่สลับเลเยอร์ค่ะสลับเลเยอร์แบบนี้ได้เลยนะคะสลับเลเยอร์เลือกแบ็กกราวด์ไปไว้ด้านหลังหลังจากนั้นเราลองจัดนะคะว่าเราจะให้แบ็กกราวด์อยู่ประมาณไหนครูหมายจะขยายแบ็กกราวด์เลยนะคะแล้วกด Enter ค่ะตอนนี้เรากำลังขยายแบ็กกราวด์ให้ใหญ่เท่ากับตัวคนนะคะประมาณนี้นะคะลดไซส์อีกนิดนึงนะคะอยู่ที่การกะนะคะการกะของเราว่าอยากให้ตัวเราเนี่ยอยู่ประมาณไหนเช่นสมมติตัวใหญ่แบบนี้มันจะรู้สึกอึดอัดไปไหมสำหรับสายตาคนมองอะค่ะหรือว่าถ้าตัวเราเล็กแค่นี้มันจะพอดีกับไซส์กระดาษไหมเวลาที่เราทำปกพอร์ตโฟลิโออะค่ะให้เราคำนึงถึงว่าเราใส่วัตถุตัวของเราลงไปแล้วเนี่ยมีความพอดีไหมเหลือพื้นที่ในการพิมพ์รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเราไหมหรือเราจะใส่ฝั่งไหนนะคะเช่นกรณีของครูไหมครูไหมจะวางไว้ทางขวามือนะคะเพื่อทางด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะตรงส่วนที่เป็นสีขาวว่างๆเดี๋ยวเราจะใส่ข้อความเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากเป็นปกพอร์ตโฟลิโอของเราเราก็จำต้องมีชื่อมีนามสกุลมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวเรานิดหน่อยนะคะเผื่อใครมาอ่านก็จะได้มองรู้เลยว่าอ่ะคนนี้ชื่ออะไรมีที่มาที่ไปยังไงสามารถติดต่อเขาได้ยังไงนะคะฉะนั้นครูหมายจะวางไว้ทางด้านขวามือประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้แบ็กกราวด์อันเดิมนะคะเพื่อที่จะซ้อนเลเยอร์แบ็กกราวด์เราใช้วิธีการ copy layer นะคะด้วยการกดคีย์ลัดคือ Ctrl J ทันไหมคะอีกรอบนึงนะคะเราจะกด copy layer ด้วยการกด Ctrl J ค่ะเรียบร้อยตอนนี้เรามี background layer อยู่2ชิ้นนะคะ
ชิ้นบนชิ้นล่างนะคะครูหมายจะเอาชิ้นล่างวางซ้อนวางซ้อนในลักษณะนี้นะคะทำให้เรามีแบ็กกราวด์สองชิ้นแล้วเราลองขยับค่ะขยับตามความชอบของเรานะคะว่าวางแบบไหนมันถึงจะโอเคกับสิ่งที่เราจะทำอะค่ะกับงานที่เราจะทำนะคะกับปกที่เราจะพิมพ์สมมติว่าเราโอเคลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราทำคือการพิมพ์ข้อความลงไปค่ะในการพิมพ์ข้อความนะคะความยากของการพิมพ์ล็อกข้อความคือการเลือกฟอนต์ที่เหมาะสมกับแบ็กกราวด์แล้วก็กับพอร์ตโฟลิโอที่เราจะใช้งานค่ะในกรณีนี้นะคะของครูหมายจะเป็นตัวอย่างของพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทางการก็จะใช้ฟอนต์ที่มีความเรียบร้อยอ่านง่ายนิดนึงนะคะพิมพ์ชื่อเราลงไปเลยค่ะเปลี่ยนภาษานะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองลงไปค่ะครูหมายก็จะพิมพ์เป็นชื่อตัวเองนะคะแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีค่ะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกในกรณีที่นักเรียนนักศึกษาเอาไปใช้งานนะคะสามารถพิมพ์ชื่อตัวเองสาขาวิชาแล้วก็แผนกของตัวเองที่เรียนได้เลยนะคะตรงนี้เราจะวางด้านล่างนะคะด้านบนเราจะเขียนว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะหรือว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้แล้วแต่งานที่ไปใช้นะคะหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่ามีโลโก้ใส่โลโก้นิดนึงก็ได้ค่ะวันนี้ครูหมายเตรียมโลโก้นะคะเป็นโลโก้ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีค่ะในการนำโลโก้ไปใช้เช่นเดียวกันนะคะ

เราจะใช้แค่ส่วนของโลโก้ที่เป็นวงกลมนะคะเราก็ใช้ตัวเมจิกนี่ค่ะเป็นการเดคัทอย่างง่ายนะคะใช้ตัวเมจิกในการจิ้มแบ็กกราวด์ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นกด Ctrl Shift I เพื่อกลับด้านมา selection ตัวโลโก้หลังจากนั้นลากไปวางในแผ่นกระดาษของเราเลยนะคะเมื่อเรามีโลโก้แล้วนะคะเมื่อเรามีโลโก้แล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือการวางตัวอักษรวางตัวอักษรให้พอดีกับโลโก้นะคะเมื่อกี้เราพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าแฟ้มสะสมผลงานหลังจากที่มีโลโก้มาวางเราก็จะมาปรับขนาดไซส์ตัวอักษรนะคะให้พอดีกับขนาดของโลโก้ที่เราวางโลโก้สามารถที่จะขยายให้เล็กให้ใหญ่ได้นะคะแต่ของผู้ใหม่กรณีนี้คือรู้สึกว่าพอดีแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีการขยายเพิ่มปรับเพิ่มเฉพาะฟอนต์ตัวอักษรนะคะฟอนต์จะอยู่ด้านซ้ายมือด้านขวามือนะคะตอนนี้อยู่ที่24 point ทุกคนสามารถที่จะพิมพ์ลงไปนะคะปรับไซส์หรือว่าจับดึงด้านใดด้านหนึ่งได้เลยค่ะจับดึงหลังจากนั้นกด enter นะคะถ้าสมมุติว่ามันบางไปนะคะเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนฟอนต์ได้ตามนี้เลยนะคะแล้วแต่ฟอนต์ที่เราเลือกสมมติว่าคุณหมายเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นมาดูที่ชื่อของตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะเราต้องการที่จะจัดกลางของฟอนต์ตัวอักษรทั้งหมดนะคะเราต้องการที่จะจัดกลางวิธีการคือการคลุมฟอนต์ตัวอักษรทั้งหมดหลังจากนั้นมาเลือกพารากราฟสไตล์ที่จัดกลางนะคะวางประมาณนี้นะคะในการเลือกฟอนต์ชื่อโรงเรียนและสาขาวิชาเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะลดตรงวิทยาลัยแล้วก็สาขาวิชาให้เล็กกว่าชื่อได้ประมาณหลังจากนั้นเราใช้แบ็กกราวด์ตัวเดิมเนี่ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามีแบ็กกราวด์หลายๆชิ้นสามารถที่จะมาประกอบรวมได้นะคะแต่ของครูไหมใช้แบ็กกราวด์ตัวเดียวแล้วก็สลับซ้ายขวาค่ะก็จะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานได้เหมือนกันหลังจากนั้นเราเพิ่มรายละเอียดตรงล่างแบ็กกราวด์นิดนึงนะคะด้วยการใส่รูปนะคะเช่นโซเชียลมีเดียค่ะสมมุติว่าเราจะใส่พวกโซเชียลมีเดียสถานที่ในการติดต่อกลับของครูใหม่เลือกเป็นตัวนี้นะคะเป็น Facebook นะคะ LINE นะคะได้หมดเลยนะคะแล้วแต่จะเลือกอะไรสมมุติว่าเราเลือกเป็น Facebookเช่นเดิมนะคะเราselectionไว้นะคะเราselectแล้วก็ลากลงไปเลยค่ะเราselectในส่วนโลโก้ที่เราจะใช้นะคะหลังจากนั้นเราลากไปใส่ในชิ้นงานได้เลยค่ะ

ในส่วนของคอนแทคนะคะเราจะใส่ไว้ด้านล่างมี LINE มี Facebook นะคะมี LINE มี Facebook สามารถที่จะติดต่อเราได้ยังไงนะคะอาจจะทำเป็น QR Code ในการสแกน LINE หรือว่า Facebook นะคะแบบนี้ได้ผู้ใหม่ได้เตรียม QR Code ไว้นะคะเป็นตัวอย่างสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อที่จะดูในส่วนของ Facebook ของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอหรือว่าสแกน LINE เป็น LINE ของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอนะคะเราก็ต้องหาตำแหน่งนะคะในการจัดวางเพื่อที่จะดูแล้วสวยงามนะคะ

กรณีนี้เราอาจจะจัดบนจัดล่างได้ตรงนี้จะมีประโยชน์อะไรจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเกิดใครต้องการดูผลงานของเรานะคะเขาสามารถที่จะสแกน QR Code เข้า Facebook เพื่อดูผลงานหรือว่าสแกน LINE เข้า QR Code เพื่อที่จะติดต่อกับเราได้ค่ะนี่สามารถที่จะใส่ไว้เล็กๆด้านล่างแทนที่จะใส่เป็นเบอร์โทรหรือว่าอย่างอื่นอาจจะใส่เป็น LINE เป็น QR Code หรือว่าเป็น Instagram ได้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราซูมเอาดูงานที่เราทำนะคะเราสามารถที่จะขยับแบ็กกราวด์อีกได้เพื่อที่จะให้พอดีกับในสิ่งที่เราทำไปนะคะตอนนี้เราพิมพ์ข้อความครบแล้วนะคะเราจะพิมพ์ข้อความแค่นี้คือจะใส่แค่ชื่อแฟ้มสะสมผลงานใส่โลโก้แล้วก็ใส่สถานที่ติดต่อกับ LINE Facebook นะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งเพิ่มเติมนิดนึงตรงส่วนตัวของเจ้าของพอร์ตโฟลิโอนะคะวิธีการคือเราจะใส่เงาให้นิดนึงนะคะเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวพอร์ตตัวของครูใหม่นะคะที่เราได้คัดมาเมื่อกี้นะคะหลังจากนั้นไปที่ดรอปชาโดว์ที่เอฟเฟกต์นะคะแล้วก็เลือกดรอปชาโดว์ในเอฟเฟกต์จะมีเอฟเฟกต์เยอะแยะมากมายเลยนะคะให้เราเลือกสมมุติว่าเราเลือกเป็นอัลเตอร์โกลอัลเตอร์โกลก็คือการเรืองแสงออกมาข้างนอกค่ะสามารถที่จะปรับได้นะคะโอพาซิตี้ด้านบนคือความเข้มอ่อนของแสงที่เรืองแสงออกมาจากตัวเรานะคะความเข้มอ่อนของอัลเตอร์โกลประมาณนี้นะคะถ้าเราเลือกไปที่ 100% แสงที่ออกมาอัลเตอร์โกที่ออกมาก็จะมีความเข้มเราสามารถปรับได้นะคะดูที่ความเหมาะสมว่าเราทำแล้วรู้สึกว่าประมาณไหนที่พอดีกับการทำปกของเรานะคะลงมานิดนึงได้แนะนำว่าไม่ต้องใส่เยอะนะคะเนื่องจากว่าปกเราจะพิมพ์ในไซส์ขนาด A4 นะคะหรือไม่เราเอาไปเผยแพร่พวกเงาพวกอัลเตอร์โกลพวกนี้ค่ะไม่ต้องที่จะเด่นชัดมากเอาพอแบบว่าเบาๆนะคะให้รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรนิดนึงแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะไปที่แบ็กกราวด์ด้านล่างใส่ดรอปชาโดว์ค่ะเพื่อที่จะทำให้แบ็กกราวด์มีลักษณะนูนๆนิดนึงนะคะเหมือนเดิมนะคะopacity คือความเข้มความอ่อนปรับแล้วก็ดูนะคะตอนนี้สิ่งที่ครูใหม่กำลังปรับคือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะไม่ต้องเยอะเหมือนเดิมนะคะเอาน้อยๆเพื่อให้รู้สึกว่ามีเงาดำๆขึ้นมานิดเดียวค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้เงาดำๆที่ครูหมายทำคือประมาณนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะใช้ทำเงาดำอีกนิดนึงนะคะเราก็แค่ copy เราก็แค่ copy ไปนะคะไปคลิกตรงเลเยอร์ที่เราทำเงาไว้หลังจากนั้นคลิกขวาค่ะแล้วก็ copy layer style นะคะตรงนี้นะคะ copy layer style แล้วไปกดวางที่ background ที่เราเลือกนะคะ part layer style ค่ะโอเคหลังจากนั้นถ้าจะปรับเพิ่มก็ได้ถ้าไม่ปรับเพิ่มก็คือใช้ layer style เดียวกันแต่ของครูใหม่ขอปรับเพิ่มนิดนึงนะคะปรับเป็นลดนิดนึงเนื่องจากว่าพอไป copy ด้านบนจะเห็นสีดำชัดมากอันนี้เราไม่ใช้แล้วสามารถปิดได้เลยนะคะไม่ต้องเซฟนะคะหลังจากนั้นมาเช็คความเรียบร้อยของปกเรานะคะปกแบบง่ายๆทำแฟ้มสะสมผลงานถ้าเราต้องการที่จะขยับโลโก้แล้วก็ข้อความคำว่าแฟ้มสะสมผลงานนะคะใช้วิธีการคลิกโลโก้คลิกข้อความนะคะแล้วกดด้านบนค่ะจัดอ่า
โปรแกรมก็จะจัดให้เราอยู่ในระดับพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มสะสมผลงานหลังจากที่เราทำเสร็จให้ทุกคนนะคะกด Save As ค่ะเซฟค่ะโอเค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์ก็คือระบบไฟแสงสว่างสองทางคือไฟหน้าไฟหลีไฟท้ายไฟสูงไฟต่ำนั่นคือในส่วนของระบบไฟแสงสว่างซึ่งมันมีความจำเป็นในเรื่องของการที่จะให้รถเดินทางไปได้ส่วนถ้าเกิดปัญหานะเราก็จะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นเกิดปัญหาหลอดไม่ติดหรือว่าไฟแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับนั่นคือปัญหาของระบบไฟแสงสว่างเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ของการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล2เทสแลมป์3ชุดฟิล4คือหลอดไฟแสงสว่าง5ชุดรีเลย์6ชุดทดสอบกระแสไฟ7แบตเตอรี่8ถุงมือ9ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทำการตรวจสอบไฟท้ายทั้งซ้ายและขวาไฟหลีด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของไฟสูง

ตำแหน่งของฟิวสำหรับวงจรไฟแสงสว่างให้เราสังเกตที่ฝาครอบชุดฟิวที่ตำแหน่งเฮดไลท์ RH และเฮดไลท์ LH RH คือทางด้านขวา LH คือทางด้านซ้ายขนาดของฟิวอยู่ที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบนี่คือตำแหน่งของฟิวไฟหน้าทางด้านขวาและฟิวไฟหน้าทางด้านซ้ายต่อไปเราจะทำการถอดฟิวออกมาจากตำแหน่งที่ติดตั้งและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งวัดค่าความต้านทานที่ค่าต่ำสุดและทดสอบการทำงานของมัลติมิเตอร์จะต้องมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้นเมื่อขั้วบวกกับขั้วลบของมัลติมิเตอร์มาโดนกันนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

ถ้าพบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่เมื่อทำการตรวจสอบฟิวเรียบร้อยพบว่าฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่างนำรีเลย์ที่ถอดออกมาจากชุดฟิวและตรวจสอบตำแหน่งของขั้วรีเลย์จะมีอยู่4ขั้วการตรวจสอบขั้วรีเลย์ทั้ง4ขั้วด้านขั้วใหญ่จะทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าเป็นขั้วคอนแทคจะต้องไม่มีการต่อเนื่องส่วนด้านขั้วเล็กทั้ง2ขั้วตรวจสอบถ้าเป็นขั้วขดลวดจะต้องมีการต่อเนื่องโดยนำเอามัลติมิเตอร์ปรับไปที่ตำแหน่งค่าความต้านทานและนำสายปลายสายทั้ง2ข้างมาจิ้มที่ปลายขั้วทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ทั้ง2ด้านเริ่มจากขั้วเล็กก่อนตรวจสอบที่ขั้วเล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดและทำการตรวจสอบที่ขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้ง2ขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคเมื่อทำการตรวจสอบขั้วไฟทั้งขั้วเล็กและขั้วใหญ่ปรากฏว่าทางด้านขั้วเล็กตรวจสอบด้วย

มันติมิเตอร์เกิดการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วเล็กจะเป็นขั้วขดลวดส่วนด้านขั้วใหญ่เมื่อตรวจสอบด้วยมัลติมิเตอร์แล้วไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าด้านขั้วใหญ่จะเป็นขั้วคอนแทคครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบการทำงานของรีเลย์โดยใช้ไฟแบตเตอรี่ป้อนเข้าไปที่ขั้วขดลวดแล้วก็ดูการทำงานของคอนแทคที่ตัวรีเลย์ครับนำสายคีบมาคีบเข้าไปที่ปลายขั้วขดลวดทั้งสองด้านและทำการจ่ายไฟเข้าด้านบวกและด้านลบของขดลวดเมื่อจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บรีเลย์จะปรากฏการทำงานโดยการมีการทำงานของคอนแทคในตัวรีเลย์เกิดขึ้นเกิดการทำงานในลักษณะเช่นนี้แสดงว่ารีเลย์ใช้งานได้เมื่อทำการตรวจสอบรีเลย์ในวงจรแสงสว่างพบว่ารีเลย์มีความปกติไม่มีความผิดปกติให้ทำการประกอบกับเข้าในตำแหน่งเดิมครับและปิดฝาครอบชุดฟิวเข้าในตำแหน่งเดิม

ครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดและถอดฝาครอบและยางรองออกจากนั้นให้ถอดหลอดไฟออกและนำหลอดไฟไปทำการตรวจสอบการตรวจสอบหลอดไฟแสงสว่างนะวิธีการตรวจสอบนะครับให้ปรับตัวมัลติมิเตอร์ไปในตำแหน่งค่าความต้านทานที่ต่ำที่สุดและตรวจสอบที่ขั้วหลอดนะครับทั้ง3ขั้วต้องมีการต่อเนื่องกันถ้าตรวจสอบแล้วขั้วใดขั้วหนึ่งไม่มีการต่อเนื่องกันแสดงว่าขั้วหลอดผิดปกติหรือมีการขาดของขั้วหลอดเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบให้นำปลายสายขั้วบวกลบของด้านมัลติมิเตอร์มาทำการตรวจสอบตัวมัลติมิเตอร์ว่ามีการทำงานปกติซะก่อนแล้วจึงนำไปตรวจสอบที่ขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

ปรากฏเช่นนี้แสดงว่าหลอดเป็นปกติเมื่อทำการตรวจสอบหลอดไฟแล้วพบว่าหลอดไฟมีความปกติให้ทำการประกอบหลอดไฟหน้าเข้ากับโคมไฟโดยการประกอบหลอดไฟหน้าอย่างรองฝาครอบและขั้วหลอดไฟ

จากนั้นจะเป็นการทดสอบการทำงานของวงจรไฟแสงสว่างหลังจากการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วครับหลังจากประกอบรีเลย์และฟิวเข้ากับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟอีกครั้งไฟรี

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำเมื่อทำการตรวจสอบวงจรการทำงานของไฟแสงสว่างเรียบร้อยแล้วให้ทำการปิดไฟเป็นการจบการทำงานในเรื่องของการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับ
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
4: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
3: ก็มีภารกิจสำคัญสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
4: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
3: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
5: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
4: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
3: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้

0: ความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอาจารย์จเด็ดฤทธิ์อุดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: พบกับเรานะคะสองคนในรายการการทำผิดพันธุ์ความสะอาดช่องปากและฟันอันนี้เป็นตอนที่นะฮะครับผมเราสองคนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็มาพบกับเราอีกแล้วนะฮะในตอนที่4ของเทอมนี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ตอนสุดท้ายสุดท้ายของเราสองคนแต่ว่าในทีมงานเราเนี่ยเรายังมีอีก
1: เยอะอีกหลายเทป
0: หลายเทปนะครับ
1: นะครับอันนี้ก็วันนี้ก็มาเกี่ยวกับสเปรย์มาก
0: ใช่เทอมนี้เรามาเจอเกี่ยวกับช่องปาก
1: ใช่
0: นะครับที่เราอาจารย์อภิชาติเราสอนช่องปากก็อย่างที่ว่าเราพบกับเราสองคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผิดพันธุ์ชำระล้างนะที่เราสอนที่ผ่านมาตลอดเลยที่เราเจอทุกเทอมมาก็เจอเรื่องของสบู่เนาะทำความสะอาดร่างกายวันนี้เรามาในเรื่องของการทำความสะอาด
1: เกี่ยวกับช่องปาก
0: ช่องปาก
1: แต่ก็มีหลายตัวเหมือนกัน
0: ช่องปากนะอย่างช่องปากช่องปากเนี่ยเราก็เริ่มจากยาสีฟันก่อนนะครับที่ผ่านมาก็เป็นช่องปากก็คือยาสีฟันนะครับแล้วก็เป็นยาสีฟันสูตรสมุนไพรใช่ไหมอาจารย์
1: มีหลายเนื้อหลายรูปแบบ
0: สมุนไพรก็คือลดอาการปวดฟันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของยาสีฟันเนื้อเจลใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ลองกลับย้อนไปดูนะครับใครลองกลับไปก็ลองย้อนไปดูก็มียาสีฟันเนื้อเจลนะครับ
1: น้ำยาบ้วนปาก
0: จากยาสีฟัน2สูตรแล้วก็เป็นน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากนี่เราก็มีให้ถึง2สูตรเหมือนกัน
1: มีทั้งสมุนไพรนะครับแล้วก็น้ำยาบ้วนปาก
0: สูตรที่เป็นทันสมัยนะครับ ซึ่งวันนี้เราก็มาเรื่องของสเปรย์นะครับก่อนเข้าถึงสเปรย์เนี่ยเรามาคุยก่อนว่าปัญหาช่องปากเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทำผิดพันธุ์เกี่ยวกับปากและฟันเนี่ยเพราะว่าคืออย่างที่บอกมันต้องทำความสะอาดนะเพราะว่านอกจากเราอาบน้ำแล้วคือมนุษย์เราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีปัญหากลิ่นปากใช่ไหมอาจารย
1: ์อันนี้อันดับต้นๆเลย
0: อ
1: ันดับต้นๆเลยก
0: ินปากเพราะเรากินอาหารแล้วก็กินแป้งหรือว่ากินอะไรเข้าไปหรือว่าแม้แต่เนื้อสัตว์เข้าไปติดฟันอยู
1: ่
0: นะครับมันก็ทำให้เกิดกลิ่นแม้แต่บางครั้งเนี่ยปัญหาที่จากนอกจากช่องปากแล้วในลำคอก็เกิดกลิ่นขึ้นมาได้
1: ใช่คร
0: ับ นะฮะถึงบอกว่าบางทียาสีฟันก็แปรงที่ฟันก็ไม่พอก็ต้องมีการกั้วปากคือน้ำยาบ้วนปากไปถึงคอนะ
1: ครับ
0: นะครับก็คือปัญหากลิ่นปากแหละ
1: ใช่หลัก
0: ๆผิดพันธุ์ชำระช่องปากนอกจากปัญหากลิ่นปากก็คือปัญหาเรื่อง
1: ฟันผ
0: ุนะฮะแล้วก็เสียวฟันเสียวฟันจากสารเคลือบฟันหายไปใช่ไหมอาจารย์นะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องของเกี่ยวอะไร
1: ปวดปูนก็มี
0: หินปูน
1: ใช่
0: กลิ่นปากหินปูนนะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของต้องการให้ฟันขาว
1: ใช่คือขาวฟันแข็งแรง
0: มีการเคลือบฟันใช่ไหมเคลือบฟันฟันแข็งแรงนะครับก็คือจะมีเลือดฟูอะไรมาเกี่ยวข้องนะครับก็อย่างว่าก็บอกแล้วก็คือในช่องปากเนี่ยปัญหามันเยอะนอกจากเราใช้แปรงสีฟันแปรงที่ฟัน
1: ใช่ไห
0: ม
1: ฮะ
0: น้ำยาบ้วนปากเนี่ยก็ถึงคอคราวนี้น้ำยาบ้วนปากก็อย่างที่บอกมันใช้ได้บ่อยกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช้ได้หลายพื้นที่มากกว่า
0: หลายพื้นที่มากกว่า
1: ครับนะครับแต่อันเนี้ยก็จะง่ายไปอีก
0: คือเอาเป็นว่าถ้าพอมาเป็นผิดพันธุ์เดี๋ยวนี้ก็คือเราคำนึงถึงเรื่องของความสะดวกสบาย
1: ใช่ครับผม
0: ความสะดวกสบายนะอย่างความสะดวกสบายเช่นสเปรย์ฉีดปากเนี่ยถามว่าอาจารย์ลองคิดดูยาสีฟันนะฮะน้ำยาบ้วนปากสเปรย์เนี่ยสเปรย์มันดีกว่าตรงไหน
1: ใช้ได้ง่ายกว่าไง
0: ง่ายกว่า
1: ใช้ได้ทุกที
0: ่ไม่ต้องไปหาที่บ้วนทิ้ง
1: ใช่ใช้ได้ทุกที
0: ่ไม่ต้องบ้วนออก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ฉีดแล้วก็
0: คือดับกลิ่นได
1: ้
0: คือไม่ต้องบ้วนปากก็คือสามารถใช้สเปรย์ฉีดไปได้เลย
1: ใช่
0: นะฮะข้อเสียอาจจะว่าอาจจะไม่ลึกซึ้งเหมือนน้ำยาบ้วนปากแต่ใช้คือสมมติเราจะเข้าประชุม
1: เดี๋ยวนั้นเลยไงใช
0: ้
1: แล้วเห็นผลเดี๋ยวนั้นเลย
0: เดี๋ยวนั้นเลยพกง่าย
1: ใช่
0: ไหมครับเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะว่ามันแค่เป็นเรื่องของการเข้าไปเดี๋ยวนั้นนะครับก็คือเป็นผิดพันธุ์ที่เอามาเสริมใช้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลานะครับคราวนี้ในการทำสเปรย์เนี่ยอาจารย์ว่าเราต้องคำนึงถึงหลักๆเลยก็คือมันต้องดับกลิ่นปากได้นะฮะก็ต้องมีเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยที่เข้าไปแล้วดับกลิ่นปากได้ดี
1: ใช่แล้วไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะ
0: แล้วก็ไม่เป็นอันตราย
1: ใช่ครับ
0: อาจจะมีเรื่องของการลดเชื้อโรคได
1: ้
0: ลดเชื้อโรคได้คือทำให้เหมือนกับเกิดกลิ่นได้ช้าลงอ่ะประมาณนั้นนะแล้วสำคัญเลยสเปรย์เนี่ยรสชาติ
1: ใช่มันต้อง
0: น่าใช้อาจจะต้องมีความหวานมีอะไรนี่นะทุกวันนี้พวกสเปรย์ฉีดปากก็มีหลายรสชาติมีโน่นนี่นั่น
1: มีหลายกลิ่นหลายรสชาต
0: ินะเป็นเรื่องของแฟชั่นขึ้นมาก็มีหลายรสหลายกลิ่นนะฮะใช้สะดวกนะครับแล้วสเปรย์ที่มีตามท้องตลาดเนี่ย บางครั้งเนี่ยที่ขายก็อยู่ก็จะเป็นสเปรย์ที่เป็นชนิดน้ำ
1: ใช่ไหมน้ำเป็นของเหลว
0: เป็นของเหลวเป็นชิ้นน้ำฉีดใช้หัวปั๊มฉีดออกมาก็มีอันนี้เป็นสเปรย์เบอร์หรือบางครั้งเนี่ยถ้าทันสมัยก็เป็นกระป๋องเหล็กที่เขาเป็นเรียกว่าอะโรโซลหรืออัดแก๊สอัดแก๊สเนี่ยก็เป็นสเปรย์ประเภทนึงก็คือทำให้ออกเป็น
1: ฝอย
0: เป็นฝอย
1: เลย
0: เป็นฝอยเลย
1: บาง
0: ๆแต่ต้องมองว่าท่านผู้ชมวันนี้ที่เราสอนเนี่ยเราไม่ได้เอาไปอัดแก๊สนะก็คือเราใช้แต่ว่าถ้าใครเคยใช้สเปรย์อัดแก๊สต้องมองว่าโอเคการที่เป็นฝอยเนี่ยอย่างที่เราซื้อขวดเนี่ย100 ml เนี่ยต้องมองว่าปริมาณของน้ำยาบ้วนปากเนี่ยมันไม่ถึง100 ml
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ครึ่งนึงไหม
0: มันจะอยู่ประมาณสักประมาณ
1: 50 ml
0: 50-60% ที่เหลือมันจะเป็นแก๊ส
1: ใช่ครับ
0: นะครับมันจะเป็นแก๊สเพราะฉะนั้นปริมาณของสารที่เราจะได้มาใช้จริงๆเนี่ยมันไม่เยอะนัก
1: คร
0: ับ นะเพราะแต่ข้อดีก็คือมันเป็นละอองนะฮะประมาณนั้นแต่วันนี้ของเราทำเนี่ยเราเป็นสเปรย์ที่ใช้เป็นหัวปั๊ม
1: ฉีดก็คือว่า100 ml ก็คือ100 ml 100% เลยนะ

0: ครับไม่มีลดเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ความเข้มข้น
1: ความเข้มข้น
0: จะเข้มข้นกว่า
1: คราวนี้อย่างที่บอกว่าจริงๆสูตรสเปรย์กับน้ำยาบ้วนปากเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นลักษณะของเหลวนะ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าถ้าคนสังเกตในสูตรของสเปรย์เนี่ยมันจะมีในส่วนของแอลกอฮอล
0: ์ใช่ครับ
1: ที่มีปริมาณมากกว่า
0: ครับ
1: เพราะอะไรฮะอาจารย์คิดดูว่าในการฉีดเนี่ยเราต้องคัดเป็นละอองเป็นฝอยและให้มีการระเหยเหมือนกับมีระเหยออกมาทำให้แบบให้กลิ่นหอมระเหยแบบมีกลิ่นคล้ายๆน้ำหอมอ่ะที่เขามีแอลกอฮอล์ผสมอยู่พอฉีดเข้าไปแล้วก็มีกลิ่นฟุ้งออกมาคือ
0: แอลกอฮอล์มันก็ระเหย
1: ใช่แล้วกลิ่นหอมก็ออกมากลิ่นน้ำหอมคือระหว่างสเปรย์กับน้ำยาบ้วนปากน้ำยาบ้วนปากเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอมเพื่อใช้เพื่อทำความสะอาดใช่ไหมฮะแล้วก็นั้นแต่ในขณะที่สเปรย์เนี่ยใช้เพื่อให้กลิ่นออกมากๆกว่าให้มีกลิ่นหอมออกมาเพราะฉะนั้นสเปรย์เนี่ยจะมีสัดส่วนในสูตรเนี่ยอาจจะเหมือนกับน้ำยาบ้วนปากเลยก็ได
0: ้คล
1: ้ายๆเลยใกล้ๆเคียงกันแต่สัดส่วนก็คือจะมีสัดส่วนของแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณมากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องใช้เป็นฟู้ดเกรด
0: เป็นฟู้ดเกรดสามารถทาน
1: ได้ใช่ใช่ทานได้ข้อดีของแอลกอฮอล์ที่เป็นฟู้ดเกรดก็คือหนึ่งก็คือเหมาะสมกับการที่ใช้ในช่องปากสองก็คือเขาจะไม่ขม
0: ใช่
1: เราใช้แอลกอฮอล์สูตรอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ฟูดเกรดก็มาทำได้เป็นเอทิลอะดื่มได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะอาจจะมีรสขมนะครับนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราทำผิดพัน
0: สเปรย์ดับกลิ่นปาก
1: สเปรย์ดับกลิ่นปากเนาะซึ่งสเปรย์ดับกลิ่นปากเนี่ยก็ต้องจัดเป็นเครื่องสำอางอีกตัวนึงเหมือนกัน
0: ใช่ครับมันจะต้องมีกฎหมายอย.เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราทำแค่อย่างที่เราโชว์วันนี้เป็นการสาธิตทำ
0: นะ
1: เพื่อไปใช้งาน
0: เอาไปใช้เอง
1: เอาใช้เองทำใช้เองทำให้ใช้ที่บ้านทำเป็นงานดีเลกนะแล้วทำให้ใช้ดีแล้วก็
0: แจกเพื่อน
1: ประหยัดช่วยในเรื่องของประหยัดนะครับ เพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าวันนึงเราทำแล้วอยากจะทำขายก็ต้องไปศึกษาอย.นะครับแล้วก็ไปจดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: อันนี้
1: น
0: สำคัญ
1: ในการทำเครื่องสำอาง
0: นะครับอันนี้นสำคัญเลยจะต้องไปเรียนรู
1: ้ครับ
0: นะครับว่าขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำเพื่อจำหน่าย
1: ครับ
0: เขาต้องใช้อะไรมั่งต้องทำยังไงมั่ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: คราวนี้อย่างที่บอกว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องของตัวสเปรย์เนี่ยมันมีข้อดีอะไร
0: เยอะนะครับ
1: เอาข้อดี
0: ถ้าใช้ในทางที่ถูกก็คือใช้ง่าย
1: ใช้ง่าย
0: ใช้ได้ทุกที
1: ่
0: ใช้และเห็นผลเดี๋ยวนั้นเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็คุณสมบัติเขาที่ต้องการก็คือลดแบคทีเรียหลักๆเนี่ยลดการลดแบคกลิ่นปากก็คือลดแบคทีเรียในช่องปากนะครับลดแบคทีเรียนะฮะก็คือต้องมีสารที่ช่วยลดแบคทีเรียแหละนะครับในช่องปากนะครับแล้วก็หลักๆอย่างที่อาจารย์วิชาติพูดก็คือตัวสเปรย์เนี่ยต้องลดกลิ่นปากได
0: ้
1: ข้อ2เลยลดแบคทีเรียลดกลิ่นปากนะครับ
0: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวก
1: ใช่ต้องสะดวกสบาย
0: ใช่ครับ
1: คือสะดวกสบายกว่าน้ำยาบ้วนปากหรือยาสีฟัน
0: ใช่ไหมน้ำยาบ้วนปากบางทีอาจจะมีข้อจำกัดในการที่ต้องบ้วนออกใช่ไหม
1: ต้องบ้วนแล้วก
0: ็แต่สเปรย์เนี่ยเราจะเข้าประชุมแล้วอีกหนึ่งนาท
1: ี
0: แล้วก็ฉีดปุ๊บแล้วก็เข้าประชุมได้เลย
1: ใช่ตอนไหนก็ได้
0: ใช่
1: เข้าโรงหนังก็ฉีดได้ไปนู่นไปเดินห้างสรรพสินค้ารู้สึกหรือหลังกินอาหารก็ฉีดได้เลยไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำหรือไปบ้วนปากออก
0: ใช่ครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับ
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าก็คือรสชาตินะครับประมาณนั้นเนาะ
0: รสชาติเนี่ยสำคัญ
1: ครับ
0: ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยสำคัญเลยคนซื้อเนี่ยจะต้องรสชาติอันดับหนึ่งเย็นหรือไม่
1: ซึ่งทุกวันนี้ไอ้น้ำสเปรย์ก็เป็นที่นิยม
0: ใช่ครับใช้ง่าย
1: ใช้ง่ายนะครับ
0: ครับใช้ง่ายแล้วก็ใช้ได้นาน
1: ใช้ได้นาน
0: ใช้ได้ทุกสถานที่นะครับ
1: ก็ขยันที่บอกว่าแล้วก็รู้แล้วเป็นเครื่องสำอางนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในการทำเครื่องสำอางก็ต้องไปจดอย.นะครับ
0: อันนี้เราจะเน้นทุกเทปเลยใช่ไหมครับอาจารย์เราจะบอกท่านผู้ชมทุกครั้งนะครับในการที่เราสาธิตเนี่ยถ้าสมมติท่านผู้ชมไปทำเก่งแล้วอย่างเงี้ยอยากแบบทำแจกเพื่อนใช้แล้วมันดีอยากจะทำขายอย่างเงี้ยครับเราก็จะต้องไปศึกษาเกี่ยวกับเลขที่จุดแจ้งสถานที่การผลิตอะไรพวกนี
1: ้ให้ถูกต้องนะครับ
0: ใ
1: ช่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีสเปรย์แค่สูตรเดียวนะฮะจะทำนะฮะอุปกรณ์ก็มีง่ายเลย
0: อุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปเลยเหม
1: ือ
0: นก
1: ับ
0: ทุกๆเทปเหมือนกับทุกๆเทปเลยที่เราสาธิตนะครับเราจะไม่ใช้อุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมจะหาย
1: วันนี้เรามาทำกันเนี่ยก็คือเราอาจจะแต่งตัวไม่ถูกสุขลักษณะแต่บอกว่าถ้าอยู่ในโรงงาน

0: งานนะอยู่ที่บ้านที่ทำให้สะอาดเนี่ยคุณอาจต้องใส่หมวกคุมผมนิดนึง
1: ปิดหมด
0: ป้องกันนะใส่แมส
1: ก์ใส่แมสก์ใส่หมวก
0: ใส่หมวกใส่ถุงมือ
1: ใส่ชุดกา
0: ววันนี้เราก็เกริ่นให้รู้เพราะเราสอนมาหลายเทปแล้วนะครับประมาณนั้นมาแต่อุปกรณ์เนี่ยก็คือวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ที่เราเตรียมมาน
1: ะครับอุปกรณ์ที่ใช้เลยคือบิ๊กเกอร
0: ์บิ๊กเกอร์
1: บิ๊กเกอร์มีทั้ง500 ml และ 1,000 ml
0: ครับผม
1: นะครับใช้ได้ทั้ง2ขนาด
0: ครับ
1: ครับแท่งแก้วในการผสมนะครับแท่งแก้วในการ
0: อันนี้ก็คือเป็นเหมือนอุปกรณ์ในห้องแลบแต่ทุกคนที่ก็ราคาไม่แพง
1: ราคาไม่แพง
0: มาจำนวนไม่เยอะด้วยนะครับก็คืออุปกรณ์น้อยนะฮะ
1: นะครับเนี่ยช้อนสแตนเลส
0: ช้อนสแตนเลสควรจะเป็นสแตนเลสนะฮะ
1: ครับ
0: อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องสำอางเนี่ยไม่แนะนำให้เป็นช้อนอลูมิเนียม
1: ช้อนพลาสติก
0: ช้อนเหล็กช้อนพลาสติกไม่แนะนำเลยนะฮะ
1: คือ
0: ไม่ให้ใช้เลยดีกว่า
1: ให
0: ้ใช้ช้อนสแตนเลสเพราะว่าสารเนี่ยก็คือมีฤทธิ์กัดก่อนบางตัวเป็นกรดถึงเป็นกรดอ่อนๆเนี่ยเราใช้ประจำเนี่ยเขากัดก่อนพอกัดก่อนเอาสารมาละลายในสาร
1: สิ่งไม่พึงประสงค์เข้าไปในผลิตภัณฑ์เรา
0: ใช่ครับ
1: นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัว
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราใช้เป็นสแตนเลสเป็น304นะฮะอย่างน้อยนะเป็นเกรด304
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นเกรดสูงกว่านี้เป็นเกรดการแพทย์นะเอาแค่304แล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับก็คือจะมีเรื่องของพิกเกอร์เขาเป็นแก้วอยู่แล้วทนกดทนด่างนะฮะบนนะอันนี้เราทำจำนวนแค่ลิตรเดียวก็ทำแค่เล็กน้อย
1: นะครับแล้วก็หาภาชนะที่เราอะเหมาะกับการใช้งาน
0: ใช่ครับ
1: มานะครับแต่หลักๆก็ขอให้เป็นสแตนเลสไม่ก็แก้ว
0: แค่
1: น
0: ั้
1: นเอง นะครับซึ่งมันก็หาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
0: ใช่ทุกวันนี้ก็คือหาง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานง่าย
1: นะครับแล้วก็เหมือนกับที่เราบอกไปก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยก
0: ็
1: ควรที่จะแยก
0: จะแยกออกจากภาชนะที่เราใช
1: ้
0: ในครัวเรือนบางคนถามเนี่ยอาจารย์เอาหม้อ
1: ล้างดีแล้วล้างด
0: ีแล้ว
1: ล้างดีมาก
0: ไม่หมดนะคือควรจะแยกคืออุปกรณ์ที่ทำกับข้าวมันจะมีกลิ่นคาว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็แม้แต่สารเคมีที่เราจะทำในเครื่องสำอางเนี่ยก็ไม่ควรจะไปปะปนในอาหาร
1: ใช่ที่ต้องแยกสัดส่วนกันเลยโดยสิ้นเชิงเลย
0: ถ้าใครที่จะทำก็คือควรจะแยก
1: ใช่ครับ
0: ไม่ควรจะเอามาใช้ปนกันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ให้เรารู้ว่าเราทำผิดพันธุ์พวกนี้เพื่อใช้เป็นผิดพันธุ์เครื่องสำอางใช้กับผิวพันธุ์นะครับไม่ได้ใช้กินนะฮะต่อไปก็คือในเรื่องของเราจะทำความสะอาดเลยไหม
1: ก่อนปุ๊บเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดนะครับซึ่งทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะบอกทุกเทปอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะนำมาสาธิตเนี่ยเราก็ทำความสะอาดไปแล้ว
0: เป็นพื้นฐาน
1: ใช่
0: เป็นพื้นฐานที่เราต้องถามว่าดูกี่ครั้งก็ต้องทำอาจารย
1: ์
0: แต่มันต้องทราบนะครับบางจะมีท่านใหม่ๆที่เพิ่งมาดูนะฮะไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเอาไปใช้ได้จริงไหมสะอาดจริงไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำทุกเทปนะครับอย่างที่บอกว่าในการทำผิดพันธุ์เครื่องสำอางเนี่ยต้องป้องกันการเจือปนการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกเพราะว่าผิดพันธุ์เราเนี่ยถามว่าทำออกมาแล้วอยู่ๆแบบเป็นเชื้อราจะใช้ได้ไหมซึ่งเชื้อราก็อันตรายถูกไหมอัลฟาท็อกซินอะไรที่อยู่ในเชื้อราเนี่ยมันก็อาจทำให้เกิดมะเร็งได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นผิดพันธุ์ที่เป็นน้ำอาจจะเกิดเชื้อราหรือเกิดการบูดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดนะฮะ
1: แต่ถ้าสมมติอยู่ในโรงงานที่ได้มาตรฐานจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมิดชิดกว่านี้อีกนะ
0: มี
1: ทั้งถุงมือนะ
0: ใช่ครับ
1: ปิดคุมผมนะมีแมสนะครับมีเสื้อกาว
0: ไม่ผลตกใส่นะฮะมีถุงมือแม้แต่เท้านี่ก็ต้องใส
1: ่
0: เลยเข้ามาก็ต้องมีการเป่าลมเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้เราสาธิตเพื่อให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยเป็นสูตรเพื่อไปการทำเองหรือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับ
1: ใช่เพราะว่าบางทีเราทำใช้เองเนี่ยเราทำทีนึงเราได้500 ml 1,000 ml
0: ก็ใช้เป็นเดือนนะ
1: เราไปซื้อเนี่ยขวดละ100 ml ขวดบางยี่ห้อก็เป็น100
0: แล้วกฎหมายเครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกทีนึงว่าถ้าเป็นกฎหมายเครื่องสำอางคุณทำออกมาเนี่ยตัวสินค้าหรือว่าตัวผิดพันเนี่ยต้องมีอายุอยู่ได้ถึง2ปีโดยไม่เสื่อมสภาพนะทางกายภาพทางกลิ่นสีเนี่ยทางสัมผัสเนี่ยต้องมีอยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยในอุณหภูมิปกติ2ปีนะครับ
1: อันนั้นเป็นพื้นฐานเลย
0: เป็นพื้นฐานเลยนะครับ
1: ซึ่งผลิตภัณฑ์เราที่เรานำมาสาธิตเนี่ยทุกตัวนะครับเราการันตีได้เลยว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยอยู่ได้ถึง2ปีแน่นอน
0: 2ปีนะฮะแล้วก็เป็นสูตรที่มาตรฐานด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็คือ1เลยถูกต้อง ถูกหลักอนามัยแน่นอน
0: ถูกหลักอนามัย
1: นะครับผมแล้วก็ไม่อันตรายต่อร่างกาย
0: ครับผม
1: นะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสบู่ก็คือไม่ระคายเคือง
0: ไม่ระคายเคือง
1: ไม่ระคายเคือง
0: อย่างถ้าเป็นน้ำยาบ้วนปากยาสีฟันก็ต้องไม่ระคายคือต้องอ่อนโยนกว่าสบู่
1: เหมือนกับ
0: เพราะว่าในช่องปากเนี่ย
1: แสบ
0: เหงือกหรือว่าคือแบบ
1: มันกัด
0: ลอก
1: ก
0: ั
1: ดเหงือก
0: เคยใช้แบบแรงเกินไปแรงเกินไปไหมปากกระลอก
1: แสบปาก
0: แสบ
1: เหงือกแสบกระพุ้งแก้มอย่างเงี
0: ้ยก็ต้องระวังถ้ามีการแสบได้พูดนั้นเนี่ยการแนะนำเลยว่าถ้าคุณไปใช้ผิดพันธุ์ที่มันมีการแสบปากนะฮะหรือว่าใช้แล้วปากลอกไม่ควรใช้ทุกวันเพราะมันระคายเคืองต่อช่องปากคุณใช้ไปนานๆก็อาจจะเป็นแผลเปื่อยนะอาจจะเป็นนานๆก็อาจจะเป็นเด้งเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าม
1: ันส่งผลกระทบไป
0: หมดใช่ๆเพราะฉะนั้นถ้ามีการระคายเคืองอย่างสูงเนี่ยไม่ควรจะใช้นะไม่ควรจะใช้นะฮะต้องปลอดภัยพอสมควรนะครับคราวนี้เราก็ถึงว่าเรามีสูตรเดียวนะน้ำยาทำความสะอาดก็คือเป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากนะฮะสูตรทันสมัยคราวนี้เราจะมาไล่สารทีละตัวเลยนะฮะแล้วมาอธิบายสารทีละตัวเลยให้เข้าใจนะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็คือ DI water อันนี้เราสอนมา 2-3 เทปแล้วอาจารย์ไม่ได้อธิบายน้ำคราวนี้น้ำในเครื่องสำอางเนี่ยคือในการทำแบตเล็กๆแค่ทดลองเนี่ยเราจะใช้ DI water หรือน้ำกลั่น
1: น้ำกรองเข้าไป
0: น้ำกลั่นคำว่าน้ำกรองเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราจะต้องทำขายหรือว่าทำแจ้งกับอย.เนี่ยต้องเข้าใจว่าน้ำสะอาดน้ำที่ทำเครื่องสำอางเนี่ยต้องน้ำสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่มบอกว่าคำว่ากรองเนี่ยสมมติว่าอาจารย์สมมติเราดื่มที่บ้านเราดื่มเองได้เนี่ยเป็นกรองเนี่ยถ้าเราทำใช้เองเล็กๆก็ได้กรองก็ได้แต่ถ้าวันนึงคุณทำโรงงานเครื่องสำอางถามว่าแค่กรองมันไม่ได้มั่นใจว่าไม่มีเชื้อนะ
1: ใช่ครับ
0: ถึงตัวกรองสะอาดแล้วก็ไม่มีเชื้อต้องกรองแล้วไปส่งตรวจ
1: ใช่
0: คือน้ำในการผลิตเครื่องสำอางเนี่ยต้องสะอาดเท่ากับน้ำดื่มที่มีเครื่องหมายอย.แหละถึงบอกว่าบางครั้งถ้าเราเป็นโรงงานใหญ่หรือว่าทำผลิตภัณฑ์ทำขายเนี่ยบางทีเราต้องส่งน้ำไปตรวจเพื่อมียืนยันว่าน้ำเนี่ยสะอาดไม่มี
1: ได้รับมาตรฐาน
0: เชื้ออีโคไลเชื้ออะไรตามมาตรฐานนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่กรองเองแล้วไปเราอาจจะซื้อน้ำที่เขาม
1: ีมาตรฐาน
0: อยู่แล้วแล้วก็ขอใบส่งตรวจของเขามาก็ได้อย่างเช่นน้ำดื่มที่เขามีบรรจุขวดถ้าเราเป็นโรงงานเครื่องสำอางเนี่ยถ้าเขาตรวจถูกต้องเราขอเขาได้ถ้าเราซื้อจำนวนมาก
1: เนี่ยคือบอกว่า
0: น้ำที่บอกว่าในการทำเครื่องสำอางเนี่ยน้ำที่แนะนำก็คือน้ำกลั่นเลยนะฮะหรือน้ำกรองสะอาดที่มีความถูกต้องในการตรวจเชื้อแล้วนะฮะหรือน้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่เอามาใช้เลย
1: น้ำก๊อก
0: น้ำกร่อย
1: น้ำใช่
0: น้ำถามว่า
1: แร่ธาตุต่างๆใช้
0: น้ำแร่เนี่ย
1: ย
0: ังไม่แนะนำเลยเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นน้ำแร่เนี่ยบางครั้งมันมีแร่ธาตุมากเกินไปหรือค่า pH ของมันเนี่ยไม่เหมาะกับสารที่เราเอามาใช้คือบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะน้ำแร่ที่เขาดื่มได้ใช่น้ำแร่เนี่ยดื่มได้มีอย.ก็จริงแต่การมีแร่ธาตุมากเกินไปเนี่ยบางทีไม่เหมาะกับผิดพันธุ์เรา
1: ใช่
0: บางทีสมมติเราทำสูตรทดลองเนี่ยเราใช้น้ำสะอาดใช่ไหมอาจารย์
1: ครับ
0: ปุ๊บพอใช้น้ำสะอาดไปเนี่ยทำสูตรออกมาโอเคกลับไปใช้น้ำแร่ปุ๊บทำออกมาแยกชั้นก็มี
1: ใช่
0: เพราะตัวน้ำแร่ที่อยู
1: ่
0: แร่ธาตุอยู่ในน้ำเนี่ยทำให้สารมีการเปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้ที่เราเห็นน้ำเฉยๆเนี่ยที่ในสามสี่สูตรพอดีเวลาเราน้อยนะเราก็ไม่ได้อธิบายว่าน้ำเนี่ยเป็นสัดส่วนสำคัญตัวหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: นะครับในการเอามาทำเครื่องสำอางนะฮะอย่างที่บอกก็ต้องใช้น้ำสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่ม
1: ครับ
0: ที่มีการตรวจเชื้อนะฮะแล้วนะฮะอันนี้คือเรื่องของน้ำนะคราวนี้ในสูตรเนี่ยเราใช้ DI water หรือน้ำสะอาดเนี่ยในสูตรทดลองเนี่ยในสูตร100กรัมเนี่ยเราใช้น้ำที่ 64.84 กรัมนะใช้น้ำสะอาดนะครับตัวที่2ก็คือไซริทอลนะฮะไซริทอลนะฮะเป็นสารให้ความชุ่มชื้นไซริทอลนี่คืออะไรไซริทอลนี่คือสารให้ความหวานชนิดนึงซึ่งให้ความชุ่มชื้นด้วยถ้าอยู่ในเครื่องสำอางเนี่ยหรือว่าจริงๆถ้าเอาไปทำอาหารก็เป็นสารให้ความหวานแต่ในสูตรเนี่ยเรามาให้มันจะเย็นๆด้วยลักษณะของเขามันเย็นๆคือเย็นในช่องปากเหมือนกับว่าใส่เข้าไปละลายน้ำมัน
1: หวานๆเย็นๆ
0: หวานๆเย็นๆเป็นไซริทอลซึ่งตัวไซริทอลนี่ให้ความหวานแบบที่ความเย็นโบไม่ทำให้น้ำบูดด้วย
1: ครับ
0: คือไม่เป็นตัวที่ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียนะฮะก็คือเราจะใช้ซิลิคอนเนี่ยมาเป็นตัวทำให้เกิดความเย็นสดชื่นนะครับผมตัวที่3คือโซเดียมไบโซเอทอันนี
1: ้
0: เป็นสารกันเสียจริงๆสารกันเสียเนี่ยในเครื่องสำอางมีหลายตัวนะฮะอย่างไกด์แดนก็ได้
1: ใช่คร
0: ับแต่ที่บอกว่าตัวนี้เรามาใช้ในช่องปากเราก็จะเลือกตัวโซเดียมไบโซเอท
1: ซึ่งมันไม่อันตราย
0: ซึ่ง
1: เพราะเราต้อง ยู่ในร่างกายเรา
0: ปลอดภัยมันอยู่ในช่องปากด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ปลอดภัยนะซึ่งบางทีตัวนี้เขาใช้ในอาหารได้ซ้ำไปนะฮะก็คือแต่เราใช้ปริมาณแค่จุดหนึ่งกรัมแค่นั้นเอง
1: น้อยมาก
0: เราใช้เพื่อป้องกันการเสียนะครับเพราะผิดพันเราต้องอยู่ให้ได้ระยะยาวถึง
1: 2
0: ปีนะครับผมตัวที่2เป็นตัวที่3นะโซเดียมไบโซเอทคืออันนี้เป็นพาร์ทที่1เนาะ
1: ครับผม
0: ครับ

0: ตัวต่อไปก็คือตัวพอลพิลินไกลคอลนะตัวทำละลายพอลพิลินไกลคอลเนี่ยเป็นสารทำละลายที่ดีตัวนึงต้องบอกว่าสารทำลายละลายทั่วๆไปเนี่ยก็คือสารอินกิเดียนหรือสารบางชนิดเนี่ยมันก็จะละลายในน้ำละลายในน้ำถูกต้องไหมอาจารย์สารบางชนิดมันละลายในน้ำมัน
1: ใช่ครับ
0: แต่ตัวพอลพิลินไกลคอลเนี่ยมันเป็นตัวทำละลายที่ทำละลายได้ทั้งในน้ำทั้งในมัน
1: ใช่ครับ
0: มันค่อนข้างจะกว้าง
1: ใช่ครับ
0: มันก็เป็นตัวทำลายที่ดีนอกจากมันตัวทำละลายที่ดีแล้วมันให้ความชุ่มชื้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ค่าของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นกลางไม่ค่อยมีผลต่อสูตร
1: ใช่
0: ไม่ค่อยมีผลเสียต่อสูตรนะฮะ
1: ครับ
0: ใช้ในช่องปากก็ได้ใช้กับผิวก็ได้นะครับค่อนข้างจะปลอดภัยนะพอเป็นไกลคอลนะใช้เป็นตัวทำลายนะฮะนอกจากน้ำนะเขาจะมีความหนืดหนืดด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีความหนืดหนืดในขณะที่น้ำเนี่ยค่อนข้างจะเหลวใช่ไหมครับใสตัวต่อมาก็คือซูคาโรสนะฮะซ
1: ู
0: คาโรสสารให้ความหวานก็อย่างว่าเรามีตัวซาลิทอลแล้วบางทีบางคนก็ใช้ตัว อะไรอะซูโคสใช่ไหมฮะใช้ซอร์บิทอลแต่อันนี้เราใช้ซูคาโรสตัวซอ
1: ร
0: ์บิทอลเนี่ยมันจะหนืดหนืดกว่า
1: เป็นของเหลว
0: แล้วก็จะหนืดหนืดใช่ไหมก็บางทีนอกจากเป็นของเหลวเป็นผงก็มีนะตัวซอ
1: ร
0: ์บิทอลเนี่ยแต่ที่เราเอามาใช้เนี่ยใช้ซูคาโรสเพราะว่าเป็นสารให้ความหวานที่เหมือนกับว่าใช้ในอาหารก็ได้
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่ทำให้น้ำลายบูดเหมือนกัน
1: มันเหมาะกับเอามาใช้ในช่องปาก
0: ใช่มันก็คือยิ่งทำเป็นสเปรย์เนี่ยความหนืดเขาจะน้อยไง
1: ใช่
0: เขาจะสามารถกระจายตัวเป็นฝอยๆได
1: ้
0: ถ้ามากกว่าตัวสารให้ความหวานหรือตัวอื่น
1: ๆครับ
0: ที่พอมีความหวานแล้วจะมีความหนืดด้วยในขณะที่ตัวซูคาโรสเนี่ยเป็นลักษณะเป็นน้ำเลยน้ำเบาๆนะครับหวานอ่อนๆ นะครับผมก็เป็นสารให้ความหวานนะเราใช้ปริมาณไม่มากนะฮะใช้แค่ 0.03 นะแค่เพิ่มให้มีความรู้สึกหวานๆน้อยใช้น้อยในสูตรก็คือไม่กระทบต่อสูตรอะไรเลยไม่กระทบต่อผิวพรรณตัวต่อมาก็คือตัวซิงค์ซิเตตนะตัวนี้ก็เป็นสังกะสีนะที่คือตัวซิงค์เนี่ยจริงๆมันอยู่ในรูปของหลายแบบแต่ตัวเนี้ยอยู่ในรูปของซิเตตก็อยู่ในรูปของเป็นกรดมะนาวซึ่งมันมีประสิทธิภาพของการลดหินปูนนะฮะคืออย่างที่บอกว่าน้ำยาบ้วนปากเนี่ยที่เราบ้วนเนี่ยมันถ้าเราบ้วนทิ้งไว้มันก็สามารถขจัดคราบหินปูนได
1: ้
0: คราบหินปูนเนี่ยเขาจะเกิดจากน้ำลายน้ำลายเนี่ย
1: แล้วก็การกิน
0: พอเรากินอาหารเข้าไปน้ำลายเนี่ยไปสะสมพอสะสมเนี่ยพอเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้ขัดบ่อยๆเขาก็จะสะสมขึ้นก็เป็นภาคแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นหินปูนเนี่ยเป็นตัวนึงที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก
1: ติดเชื้อก็มีนะ
0: ติดเชื้อถ้าแบบคนไม่ทำความสะอาดปากบ่อยๆเนี่ยปล่อยให้คือแปรงฟันไม่ดีอันนี้ดีกว่านะแปรงฟันไม่ละเอียดพอเนี่ยก็คือสะสมหินปูนอะสะสมหินปูนหรือว่าคราบพักเนี่ยคราบพักก็คือภาพอาหารที่เกิดจากน้ำลายเป็นปูนชนิดหนึ่งไปเกาะแล้วมันทำลายโคนฟันด้วยนะอาจารย
1: ์เนี่ยมันก็จะเกิดจากหินปูนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: แล้วสักพักหนึ่งเมื่อหินปูนมันเยอะเข้าเยอะกลายเป็นฟันผุ
0: มันไปทำลายสารเคลือบฟันไงอาจารย์พอมันเกาะปุ๊บสารเคลือบฟันก็เกิดไม่ได้มันก็ไปยิ่งไปตรงโคนปุ๊บตรงที่เราไม่สามารถแปรงถึงบ่อยๆเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็ทำให้เกิดการกัดก่อนทำให้โคนฟันเนี่ยก่อนนะฮะเกิด
1: ฟ
0: ันผุ
1: นะฮะเห็น
0: ป
1: ู
0: นตัวไอซิงซิเตตตัวเนี้ยมันเป็นตัวไปลดทำปฏิกิริยาของน้ำลายเนี่ยไม่ก่อให้เกิดหินปูนหรือคราบผักนะครับนอกจากเขาลดคราบหินปูนแล้วเนี่ยตัวไอซิงซิเตตเนี่ยลดกลิ่นปากด้วยเพราะว่าเขาไม่ก่อให้เกิดการบูดของน้ำลายนะครับคือเป็นตัวลดไปลดแบคทีเรียเนี่ยที่ทำให้เกิดตัวคราบหินปูนขึ้นมาเนี่ยก็คือข้อดีของเขาเนี่ยนอกจากลดหินปูนแล้วเขายังลดคราบนะฮะลดกลิ่นลดกลิ่นปากนะ
1: ครับ
0: คราวนี้พาร์ทต่อมาในพาร์ทที่1ก็คือตัวโพลิเมอร์407
1: ครับ
0: คือตัวเนี้ยต้องบอกว่าในการทำสเปรย์ที่เป็นลักษณะน้ำเนี่ยอย่างที่บอกพาร์ทของเราเนี่ยคือตัวสารของเราเนี่ยก็จะมีอย่างที
1: ่แบบน้ำทั้งน้ำมัน
0: สารที่เป็นละลายน้ำกับสารที่ละลายน้ำมันคราวนี้ถ้าเราไม่มีตัวโพลิเมอร์หรือตัว
1: เชื่อม
0: ตัวเชื่อมหรือเรียกทางเคมีว่าตัวอิมัลชันเนี่ยตัวอิมัลชันก็คือจะเป็นตัวที่
1: เชื่อมน้ำกับน้ำมัน
0: น้ำกับน้ำมัน
1: เข้าด้วยกัน
0: นะฮะมันจะมี2ตัวก็คือถ้ามีน้ำมากก็จะเป็นอีกตัวนึงถ้าน้ำมันมากก็ทำให้น้ำมันเนี่ยละลายลงไปในน้ำได
1: ้
0: กระจายตัวลงไปในน้ำโดยที่ไม่แยกชั้นนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นตัวโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่เขาไปอุ้มกระจายน้ำมันให้ละลายลงไปในน้ำนะเพราะในสัดส่วนของเราเนี่ยจะมีน้ำถึง 64% นะครับตัวต่อมาก็เป็นซิตริกแอซิดนะฮะก็คืออย่างที่บอกว่าในสูตรที่เราให้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกลือโซเดียมใช่ไหมหลักๆก็จะเป็นพวกเกลือ หรือว่าสารที่ทำความสะอาดปากเนี่ยหรือลดหินปูนเนี่ยเป็นเกลือซะส่วนใหญ่ก็คือจะมีฤทธิ์เป็นด่างคราวนี้พอเป็นด่างมากเกินไปเนี่ยเราจะใช้ตัวบางทีเป็นด่างแรงเกินไปมันก็กัดปาก
1: มันระคายเคืองปาก
0: อย่างที่เราในช่องปากเราเนี่ยก็จะมีเป็น
1: กดอ่อนๆ
0: กดอ่อนๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีค่าตัวซิตริกแอซิดเนี่ยปรับค่า pH
1: ใช่ไม่ให้มันเป็นด่างมากเกินไป
0: ไม่เป็นด่างมากเกินไปนะครับ
1: ก็เหมือนกับลดการระคายเคืองในช่องปากไปในตัวนะคร
0: ับโอเคนะ
1: ครับ
0: ตัวสุดท้ายของพาร์ทที่1ก็คือ
1: ค
0: ตัวโซเดียมซิลิเคตตัวนี้เป็นสารกันเสียด้วยนอกจากเป็นสารกันเสียแล้วคือเขากันเสียได้เนี่ยเขาก็คือจะฆ่าเชื้อคือชะแบคทีเรียนั่นแหละตัวแบคทีเรียเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้การเกิดการบูดเน่าเสียนะส่วนหนึ่งถ้าเราลดปริมาณตัวนี้ไปการบูดเน่าเสียก็จะลดลงนะครับอาจารย์ในพาร์ทที่1ก็มีประมาณ10ตัวได้มั้ย1 2 3 4 5 6 79ตัวก็นักศึกษาก็ดูตามจอนะที่อาจารย์อธิบายไปนี่อาจารย์พยายามอธิบายสารทีละตัวเลยแล้วก็ปริมาณการใช้นะคร
1: ับ
0: ตัวนี้เรามาดูที่พาร์ทที่2เนาะ
1: ครับ
0: ตัวที่2เนี่ยก็คือพาร์ทที่2เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นเป็นน้ำมันเป็นส่วนใหญ
1: ่เป็นรส
0: แต่ว่าจะมีเป็นรสชาตินะแต่มันจะมีสัดส่วนที่เป็นน้ำเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวอิมเมอร์ชันที่ละลายน้ำลงในน้ำมันไม่ให้แยกตัวเนาะตัวอิมเมอร์ชันตัวนี้ก็คือตัวอีโลเจน040เป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันคือทำให้น้ำเล็กๆน้อยๆเนี่ยคืออาจารย์เคยเห็นไหมบางทีเรามีน้ำมันอยู่เนี่ยอาจารย์ลองหยดน้ำไป
1: แยกช
0: ั
1: ้นกัน
0: น้ำมันจะลอย
1: น้ำ
0: ลอยใช่ไหมแต่ถ้าอาจารย์ใช้ตัวอีโลเจนเนี่ย
1: น้ำมันก็จะไปอยู
0: ่น้ำ
1: ม
0: ันก็จะ
1: กันเลย
0: มันจะกระจายตัวในน้ำซึ่งเราไม่เห็นเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเชื่อมน้ำลงในน้ำมันนะเพราะสัดส่วนของตัวนี้เราจะมีน้ำมันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะก็คือเราก็จะมีสเปียร์มิ้งออยล์นะฮะ
1: อันนี้เริ่มเป็นรสชาติแล้ว
0: ใช่สเปียร์มิ้งออยล์
1: เริ่มแต่งเป็นรสชาติ
0: สเปียร์มิ้งออยล์เนี่ยช่วยลดกลิ่นปาก
1: คร
0: ับสเปียร์มิ้งอาจารย์เคยใช้ไหมกลิ่นมันจะเป็นไงหอมหอมเย็นเย็นซ่าซ่าไหม
1: เอาจริงๆในหมักฝรั่งยังมี
0: หมักฝรั่ง
1: ยังหมักฝรั่งยังมีเลย
0: แสดงว่าหมักฝรั่งตัวนั้นคือลดกลิ่นปากด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์มันก็จะหวานหวาน
0: เย็นหวานเย็นเย็นก็คือเป็นกลิ่นสเปียร์มิ้งใครใช้นะอันนี้เราก็จะมีสเปียร์มิ้งออยล์ซึ่งตัวนี้เป็นสารที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสารธรรมชาติเลยนะครับเป็นสารเป็นออยเลยอ่ะไม่ใช่สังเคราะห์นะคร
1: ับ
0: ก็ตัวนี้ใช้แค่จุด01เราใช้นิดเดียวแต่กลิ่นหอมรุนแรงนะฮะ
1: เพื่อที่จะให้รับรู้ถึงรสชาติ
0: ให้กลิ่นออกมาหอมระเหยฉีดปากเข้าไปหอมออกมา
1: หอมเย็นหวาน
0: นะครับตัวที่2ก็คือ
1: น้ำมัน
0: การพูนะฮะน้ำมันการพูก็คือเป็นน้ำมันที่สกัดมาจากการพูเลยในการพูเนี่ยก็จะมีออยล์อยู
1: ่
0: แล้วถ้าเป็นสูตรธรรมชาติเนี่ยเราจะเอาการพูมาบดใช่ไหมนู่นนี่นั่นหรือว่าเอาการพูไปต้มเพื่อให้น้ำการพูออกมาแต่อันนี้เราต้องการความเข้มข้นเราใช้น้ำมันการพูเลย
1: ใช่ครับ
0: คือน้ำมันการพูต้องบอกว่าถ้าลิตรทางเครื่องสำอางหรือว่าทางสมุนไพรเขามีทางยาเนี่ยเขามีลิตรในการแก้ปวดแก้อักเส
1: บ
0: ในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้การพูในการ
1: อ
0: ุดฟันแก้ปวดฟันอาจารย์เคยไหมเคยโดน
1: อุดฟันก็ตัดมาส่วนหนึ่งแล้วก็อุด
0: คือจริงๆการพูที่อุดฟันแล้วหายปวดฟันเนี่ยเพราะน้ำมันการพูเนี่ยลงไป
1: มันเหมือนโดนน้ำลาย
0: แล้วถ้าใส่เข้าไปถ้าเอาน้ำมันลงไปมันจะชาๆเลยนะตัวการพูนะน้ำมันการพูเนี่ยก็คือลดอาการปวดบวมนะอันนี้แล้วก็กลิ่นก็จะหอมหอมแบบสมุนไพรนะครับอันนี้เราใช้น้ำมันการพูที่จุดหนึ่งกรัม
1: ใช้นิดเดียว
0: คือพอมันเป็นน้ำมันแล้วต้องบอกว่าเราสกัด
1: เข้มข้น
0: การพูมาแค่จุดหนึ่งกรัมคือเข้มข้นมาก
1: ใช่มันจะเข้มข้น
0: บางทีกว่าคุณจะได้น้ำมันการพูที่หนึ่งกรัมเนี่ยคุณอาจจะเอาการพูมาเป็นกิโลอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณได้น้ำมันแค่หนึ่งกรัมเนี่ยคือค่อนข้างจะคอนเซนเทรตมากนะฮะก็คือการพูกับตัวสปินนิ่งออยล์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเอสเซนเชียลออยล์หร
1: ือ
0: น้ำมันธรรมชาติเลยนะครับเรามีน้ำมัน2ตัวแล้วนะฮะคราวนี้ตัวที่3เนี่ยเราเป็นคูมิ้นท์เฟเวอร์แต่งกลิ่นตัวเนี้ยลักษณะเขาจะเป็นน้ำคูมิ้นท์เป็นของเหลวเป็นน้ำก็คือเป็นคำว่าเป็นเฟเวอร์เนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่มาบอกกลิ่นเนี่ยบางทีเราสามารถรู้สึกกลิ่นได้จากรสชาติ
1: รสชาติการดม
0: คือสมมติว่าเคยสมมติเรากินแอปเปิ้ลเนี่ยเราได้กลิ่นแอปเปิ้ลก็เป็นอย่างหนึ่ง
1: ใช
0: ่แต่พอเรากินได้รสแอปเปิ้ลไปเนี่ยมันก็จะเป็นมีความรู้สึกว่านี่คือรสแอปเปิ้ลอย่างนี้คือเฟเวอร์เราจะมีความรู้สึกมันเหมือนกลิ่นแอปเปิ้ลนั่นแหละ
1: ค
0: ือเนี่ยคือรสของแอปเปิ้ลเพราะฉะนั้นตัวคูมิ้นท์เฟเวอร์ก็คือเป็นกลิ่นมิ้นท์ที่เย็นเย็น
1: ใช่ครับ ช
0: ่แต่ว่าเป็นกลิ่นมิ้นท์ในขณะที่เป็นเรื่องของรสชาติเป็นฟลีเวอร์เป็นฟลีเวอร์คือเป็นรสไม่ใช่เป็นน้ำมันหอมระเหยออกมาไม่ได้รับรสทางจมูกเราได้รับรสทางลิ้นนะครับโอเคตัวอีกตัวนึงก็คือตัวเมนทอลนะตัวเมนทอลนี่ก็จะเป็นสารหอมระเหยนะจริงๆมาจากพืชแหละฮะเป็นเมนทอลก็คือเป็นน้ำมันตัวนึงก็เป็นเอสเชียลออยล์ตัวนึงนะครับให้ความสดชื่นเย็นหอมลักษณะคือเย็นๆสมมติว่าอาจารย์อยากจะทำผิดพันธุ์ให้เย็นๆอะไรแล้วแต่เนี่ยทำแป้งเย็นๆเขาก็ใส่เมนทอลเคยไหม
1: เสนการบูนเมนทอลพวกนี้แหละที่ดังๆแล้วคนรู้จัก
0: เราเคยทำสบู่อาบน้ำอ่ะ
1: ครับสบู่อาบน้ำใส่เมนทอล
0: อยากให้เย็นไงเคยแบบเคยเห็นไหมพอแบบฤดูร้อนเนี่ยอยากจะทำสบู่ฟอกตัวแล้วเย็นแบบถูตัวสบู่แก้ร้อน
1: ใส่เมนทอล
0: เพราะฉะนั้นเมนทอลเนี่ยเขามีลักษณะของการดึงความร้อนออกจากผิวเรา
1: แล้วเย็นแบบสดชื
0: ่
1: นด้วย
0: เย็นแบบสดชื่นแล้วก็หอมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวเมนทอลให้ความเย็นสดชื่นนะเข้าปากก็เย็นขึ้นมาเลยถ้ามากไปก็แสบนะ
1: พวกเนี้ยน้ำมันทุกตัวเนี่ยใช้มากไปไม่ดี
0: เราใช้แค่เราใช้ไม่ถึง 1% นะใช้แค่จุด03นะฮะนะสูตร 100% ใช้จุด03นะครับตัวสุดนอกจากเรามีตัวคูมินที่เป็นเฟเวอร์แล้วนะฮะเราก็ยังมีสเปียร์มินนะฮะสเปียร์มินเราใช้ทั้งเป็นออยล์เป็นเชลล์ออยล์ที่เป็นกลิ่นออกมากับเราใช้ตัวสเปียร์มินที่เป็นเฟเวอร์ก็คือให้ทั้งกลิ่นทั้งรสเพราะว่ามันเหมาะสำหรับทำให้หอมสดชื่นจริงๆอ่ะในการดับกลิ่นปาก
1: มันกินแล้วอร่อย
0: นอกจากดับกลิ่นปากแล้วกลิ่นที่ออกมายังเป็นกลิ่นสเปียร์มินอีกนะครับ
1: อร่อยเอา
0: อร่อยนะครับ
1: นะครับ
0: ตัวแรกจะเป็น
1: สเปียร์มินต์นะครับแอลกอฮอล
0: ์นะฮะแอลกอฮอล์95-96%นะครับใช้ฆ่าเชื้อโรคใช้ฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นตัวระเหยนะฮะเป็นตัวระเหยกลิ่นออกมาเป็นตัวทำละลายนะต
1: ั
0: วเชื้อลดกลิ่นปากนะซึ่งได้อธิบายไปตอนต้นแล้วว่าแอลกอฮอล์ที่เราใช้ในสูตรเนี้ยคืออยากได้เป็นฟู้ดเกรด
1: ครับ
0: เป็นฟู้ดเกรดก็คือปลอดภัยในการเข้าปากไปอาจจะหลงเข้าคอไปก็ไม่เป็นไรเพราะตัวสเปรย์เนี่ยเราไม่ได้บ้วนออกอยู่แล้วถูกไหมฮะอากาศเข้าไปเล็กๆน้อยๆก็มีความปลอดภัยแล้วข้อดีคือการที่เป็นแอลกอฮอล์เอทิลแอลกอฮอล์ในระดับฟู้ดเกรดเนี่ยเขาจะไม่ขมเขาจะไม่ขมเขาจะรสชาติแบบไม่เฟื่องออกมานะครับคราวนี้ก็ครบทุกตัวก็อยากให้อาจารย์พิชาติลองผสมอธิบายขั้นตอนการทำก่อนอ่ะเรามีสารตามเนี้ยคือสารเนี่ยแบ่งเป็นสามพาร์ท
1: เนี่ยแบ่งเป็น
0: สามส่วนเราจะทำอะไรกับมัน
1: บิ๊กเกอร์เนี่ยส่วนที่หนึ่ง
0: ครับผม
1: นะครับบิ๊กเกอร์นี้
0: ส่วนที่สองครับ
1: นะครับแล้วก็นำสารทุกตัวของส่วนที่หนึ่งเนี่ย
0: ครับ
1: เทลงไปเลยนะครับอาจารย์เทลงไป
0: ในค่อยๆเทเลยทีละส่วนอันแรกก็คือเทน้ำนะฮะ
1: เทลงไปได้เลย
0: ตัวนี้ก็คือตัวที่สองเป็นซาลิทอลนะครับ
1: นะครับเทลงไปได้เลย
0: อันนี้คือพาร์ทที่หนึ่งนะครับทางหน้าจอเนี่ยทางทีมงานน่าจะขึ้นให้แล้วว่ามีอะไรบ้างพาร์ทที่3ก็เป็นตัวโซเดียมบินโซเอทนะฮะสารกันเสียนะครับ
1: ป๊อปปาลินไกคอน
0: ตัวที่4เป็นป๊อปปาลินไกคอนนะครับนะฮะที่5กรัมนะครับตัวที่5เป็นซูคาโรส
1: ใช่ครับนะครับ
0: ตัวต่อมาเป็นซิงซิเตรต
1: ครับ
0: นะฮะเป็นตัวลดคราบหินปูนนะฮะช่วยลดกลิ่นปากด้วยนะครับตัวหน้าเป็นตัวอิมเมชั่นคือตัวโพลิเมอร์407นะฮะช่วยเชื่อมน้ำกับน้ำมันนะครับ
1: ผสมเข้าไปด้วยกันได้เลย
0: แล้วก็ใช้กรดซิตริกซิตริกเอซิกนะฮะในการปรับค่า pH กรดซิตริกคือกรดมะนาวนะฮะในการปรับค่า pH นะครับใช้ที่ 1% นะฮะ
1: น้อยมากนะ
0: น้อยมากนะฮะแล้วก็เป็นโซเดียมซิเตตเป็นสารกันเสียและก็ฆ่าเชื้อพาร์ทที่หนึ่งเพื่อเราคนๆไปก็เราจะมองเห็นเนี่ยเมื่อเขายังอะไรไม่หมดเนี่ยจะดูเหมือนขุ่นๆใช่ไหมอาจารย์จะดูขุ่นๆ
1: ใช่ครับแล้วก็ละลายไปเรื่อย
0: ๆละลายไปเรื่อยๆนะครับ
1: นะครับผมระหว่างรอส่วนที่หนึ่งละลายแล้วก็มาละลายส่วนที่สอง
0: ส่วนที่หนึ่งจะละลายช้านิดนึงเพราะจะมีตัวไอตัวโพลิเมอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ละลายยากนะครับอันนี้ก็จะมาเตรียมส่วนที่สองนะส่วนที่สองตัวแรกเป็นอะไรฮะอินมชั่นนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวอินโตรเจนนะฮะ040นะฮะตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันเนี่ยเราจะเป็นลักษณะหนืด
1: หนืดมาก
0: หนืดมากนะครับ
1: เดี๋ยวเราจะขออนุญาตเติมออยล์ทุกตัว
0: เติมออยล์ลงไปผสมก่อน
1: ใช่ครับอาจารย์เติมออยล์ทุกตัวลงไป
0: ตัวออยล์อ่อนๆที่เทง่ายก่อน
1: ใช่ครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาติด
0: ไม่ให้เขาติดภาชนะนะครับ
1: ครับ
0: เราเอาออยล์ตัวเทลงไปในตัว อิมมูโนเจนนะครับอิมมูโนเจนนะครับ
1: เราเอาออยทุกตัวเติมลงไปเลย
0: ในสูตรนะก็คือ

0: มีสเปียร์มิ้นท์ออยล์การพูออยล์นะฮะคูมิ้นท์เซเวอร์นะฮะเมทอนอะเมทอนเรายังไม่ได้เจอเพราะเมทอนเนี่ยจะเป็นเกรดอยู่นะฮะ
1: นะคร
0: ับ แล้วก็สเปียร์มิ้นท์เซเวอร์
1: เราเอาออยล์ช่วย
0: ไปออช่วย
1: ไปช่วยให้ไม่ให้เขาติดภาชนะ
0: ไม่ติดภาชนะนะฮะแล้วก็
1: มันเขาก็จะเหลวขึ้น
0: ครับ

0: แล้วก็ผสม
1: ครับ
0: เอาจริงๆถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้
1: ใช่
0: เขาก็ละลายเหมือนก
1: ัน ใช่ใช่ปกติถ้าสมมติว่าเรามีเวลาทำหรือว่าจริงๆเราเซตจำนวนมากๆนะแต่ที่เรามานั่งกวนเราอาจจะมีการหมักเอาไว้แล้วค่อยมากวนทีหลังหมักเอาไว้ให้เขาละเพราะสารต่างๆเนี่ยสารพวกเนี้ยพอเข้ามาผสมกันเนี่ยเขาจะละลายผสมตัวเอง
0: แล้วก็เนี่ยละลายเป็นสองส่วน
1: ใ
0: ช่ไหมครับอันนี้เราก็แต่เราจะต้องใช้เวลาในการละลายนิดนึง
1: ตัวนี้
0: ส่ว
1: นที่หนึ่งนะกวนเรากวนไปให้เขาละลายไปก่อนครับ
0: ส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะต้องใช้เวลาละลายนิดนึงนะครับ
1: เพราะส่วนที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีสารที่ละลายยากอยู่ตัวหนึ่งนะฮะตัวที่เป็นเอมัลชั่น
0: จะละลายยากนิดนึงนะครับ
1: เราจะต้องกวนไปก่อนเพื่อให้โพลิเมอร์ละลายนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เราอาจจะกวนไปเรื่อยๆก่อนนะฮะก็คือดูส่วนตัวนี้ละลายแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับส่วนที่สอง
1: คือถ้าละลายไม่หมดเนี่ยถ้าละลายไม่หมดเนี่ยเราเอามาใช้เนี่ยมันทำให้สัดส่วนของสารผิดไป
0: มันแรงเกินไป
1: บ
0: าง
1: ทีครับ
0: นะครับการละลายไม่ดีเนี่ยบางทีเราไปเจอในส่วนที่ละลายไม่หมดเน
1: ี่
0: ยโอ้โหบางทีขมปีอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: คือทำให้รสชาติหรือว่าร
0: สชาติมันเปลี่ยน
1: สัดส่วนมันผิดไปอ่ะนะครับไม่ได้ตามที่เราตั้งสูตรไว้นะครับเพราะสูตรที่เราตั้งมาเนี่ยดีแล้วเพราะฉะนั้นทางบ้านหรือว่าท่านผู้ชมกับนักศึกษาดูแล้วเนี่ยคือตอนทำอย่ารีบร้อนยิ่งว่าถ้ามีเวลาทำมากเนี่ยบางอย่างเช่นว่าถ้าเป็นในสัดส่วนที่หนึ่งเนี่ยที่ละลายยากๆนะครับถ้าท่านสามารถหมักไว้ได้วันนึงก่อนนะฮะบางตัวคือถ้ามันมีสัดส่วน
0: เนี่ยผสมทิ้งไว้ได้เลย2ส่วน
1: คือถ้ามีสัดส่วนของสารที่จะต้องระเหยเนี่ยท่านอาจจะเอาถ้าทำน้อยๆใช้แรปห่อไว้
0: ใช
1: ่
0: ครับเนี่ยแรปทิ้งไว้เลย
1: แรปทิ้งไว้ไม่ให้เขาระเหยสารสำคัญสารที่มีกลิ่นออกไปนะแรปทิ้งไว้แล้วค่อยมาเปิดผสม
0: ใช่แล้วก็แรปทิ้งไว้สัก1วันใช่ไหมครับวันต่อมาก็เอา2ส่วนเนี่ยมาผสมกันแล้วก็เทแอลกอฮอล์ใส่แค่นั้นเองเราก็จะได้น้ำยาบ้วนปากที่สรรพคุณที่ค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ระคายเครื่องปากนะครับ
1: คราวนี้แต่เพียงแต่ว่าวันนี้เรามาทำในขั้นตอนที่เร่งด่วนเนาะก็คือใช้ทำสดๆเดี๋ยวนี้มันอาจจะทำให้การผสมเนี่ยยังไอ้นั่นอยู่คราวนี้อย่างที่บอกในสูตรเนี่ยถ้าอาจจะมองเป็นสีใสๆแต่ว่าถ้าในสูตรเนี่ยถ้าท่านอยากจะได้สีท่านอาจจะใช้สีผสมน้ำ
0: สีคอสเมติกที่ละลายในน้ำ
1: นะครับเอามาละลายกับตัวเอทิลแอลกอฮอล์นะฮะอาจารย์พิชาติมีหลักเกณฑ์ในการผสมสียังไงไหมครับ
0: นะครับก็ถ้า
1: ในการ
0: เราทำผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบของสเปรย์ดัดปิดปากใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: สัดส่วนหลักๆเลยเขาเป็นน้ำ
1: เป็นน้ำอยู่แล้ว
0: ใช่ไหมครับเราก็จะต้องใช้สีคอสเมติกที่ละลายในน้ำ
1: ครับ
0: นะครับก็คือเรานำน้ำในสูตรนี่แหละ มาละลายใช่ไหมครับแล้วก็คือเราจะใส่ไปในปริมาณเท่าไหร่ 0.1% 0.2% เพื่อที่จะให้มันน่าใช
1: ้ให้สีเข้มข้น
0: ใช่ครับ
1: ใช้ได้คือสีที่ใช้ในการทำสเปรย์แบบกลิ่นปากเนี่ยหรือน้ำยาบนปากเนี่ยนอกจากสีคอสเมติกแล้วเนี่ย
0: เราใช้ผสมอาหาร
1: ก็ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่นะครับแต่เขาจะมีข้อจำกัดอย่างนี้ก็คือสีผสมอาหารเนี่ยเขาจะไม่สามารถคุมผลิตภัณฑ์เราให้ได้ถึง2ปีบางทีสีมันอาจจะอ่อน
1: ต้องเข้าใจสมมติว่าถ้าเราทำใช้เองแค่เดือน2เดือน
0: ไม่เป็นไร
1: แต่ถ้าว่าท่านทำขายเนี่ยต้องคำนึงอันนี้เป็นความรู้นะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: คือบางครั้งถ้าถามว่าในผลิตภัณฑ์เนี่ยถามว่าสีผสมอาหารกับสีคอสเมติกต่างกันยังไงคือความคงตัวของสีคอสเมติกเนี่ยเขาจะต้องมีอายุความคงตัวความสดของสีเนี่ยอย่างน้อย2ปี
0: ใช่ครับ
1: นะฮะเพียงแต่ว่าสีผสมอาหารเราต้องเข้าใจนี้การทำอาหารเนี่ยยิ่งอาหารสดหรือว่าเป็นขนมที
0: ่
1: มีอายุประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ย คือพอหลังจาก 2-3 อาทิตย์แล้วสีจะเปลี่ยน
0: ใช่
1: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังบางทีตัวสีผสมอาหารจริงๆอาจจะมีหลายเกรดนะเกรดที่อยู่นานก็อาจจะมีนะอาจารย์ว่าเพราะว่าขนมที่เขาทำอยู่นานมันก็มีแต่ต้องเลือกให้ดีแหละเข้าใจไหมฮะเพราะว่าถ้าเราไปซื้อสีผสมอาหารที่ใช้แบบฉับฉวยอย่างเช่นบางทีผสมน้ำหวานเนี่ยผสมอะไรนะเคยเห็นไหมทำน้ำผลไม้น้ำอะไรน้ำ
0: เอาสีจากผลไม้เลยเหรอ
1: น้ำทำน้ำดื่มอ่ะแล้วก็ใส่สีอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็บางทีก็อยู่ไม่นานไงถูกไหมก
0: ็
1: คือจะจางไปประมาณนั้นอย่างที่บอกว่าบางทีเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยว่าเราต้องการให้ผิดพันเราเนี่ยเป็นสีสันนั้นอยู่ได้นานไหมใช่ไหมใช่ไหมเราจะไปทำขายแล้วอยู่ในพัสผิดพันธุ์บรรจุที่ใสแล้วจะโชว์สีเงี้ยประมาณนี้ถ้า

0: ไปใส่สีที่เขาสามารถเฟดได้เร็วบางทีถูกแดดถูกแสงใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: เขาก็จะ
1: แต่ถ้าทำแล้วใช้เลยไม่ด
0: ีถ้าทำใช้เอง
1: ใช่
0: ไม่ใส่สีก็ได้ฮะไม่ใส่สีก็ได้นะครับ
1: ไม่ใส่สีก็ได้นะครับถ้าทำใช้เอง
0: แต่จริงๆจะมีข้อบอกนิดนึงวันนี้ที่เราสอนนะเกี่ยวกับน้ำยาบ้วนปากกับสเปรย์ดับกลิ่นปากเนี่ยในการทำเนี่ยพอคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยภาชนะที่ใส่เนี่ยอยากให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบ้านคุณบางครั้งเนี่ยคนเราทำผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากแล้วเกิดไปทำสีเหมือนน้ำยาถ
1: ู
0: พ
1: ื้
0: นแล้วไปใส่ขวดคล้ายๆกันเนี่ย
1: ครับ
0: บางทีตอนใช้เกิดไปเอาน้ำยาถูพื้นมาบ้วนปากมันแย่เลยนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ต้องระวังเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะว่าการที่เขาทำผิดพันธุ์การใส่แพ็กเกจจิ้งอะไรเนี่ยบางทีเราใช้แล้วมันมีบางทีเราทำจริงแล้วเราโชว์ให้ใช้เนี่ยเราทำแต่ว่าในบ้านเราอาจจะมีลูกมีสามีภรรยาสมมติคุณทำน้ำยาบ้วนปากไปสีน้ำเงินแล้วไปวางไว้ในห้องน้ำบอกน้ำยาบ้วนปากสีน้ำเงินในห้องน้ำแล้วในห้องน้ำเกิดมีผิดพันธุ์ล้างจานหรืออะไรที่สีน้ำเงินเหมือนกันเน
1: ี่
0: ยต้องระวังเรื่องพวกนี้นะฮะอันนี้เป็นข้อควรระวังเลยเพราะว่าม
1: ันเคยเกิดขึ้น
0: เคยเกิดขึ้นนะ
1: ครับเคย
0: เพราะว่าผิดพันธุ์เนี่ยบางทีเขาถึงแยกสีให้ชัดเจนหรือว่าแยกแพ็กเกจให้ชัดเจน
1: ใช่ครับ
0: ให้มีความแตกต่างกันนะครับให้มีความแตกต่างกัน
1: ยิ่งในบ้านมีเด็กมีคนแก่อย่างเงี้ยเราต้องระวังเลย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่า
0: เรื่องนึงก็คือเรื่องของสีอย่างที่บอกว่าถ้าทำใช้เองเป็นสีใสๆบางทีแบบถ้าทำเป็นสีใสๆแล้วใส่แก้วไว้เนี่ย
1: ใช
0: ่บางคนนึกว่าเป็นน้ำเปล่า
1: ใช่
0: ก็เป็นไปได้นะฮะหรือว่าเป็นน้ำอะไรไปวางไว้เอาไปเทใส่ใช่ไหมครับประมาณนั้นอันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะใส่สีให้เหมาะสมถ้าไม่ใส่สีอาจจะต้องมีป้ายบ่งชี้บ้านเรามีคนแก่ไหมใช่ไหมฮะบ้านเรามีเด็กไหมนะครับก็ต้องว่าบางทีแบบเอาไปใช้ผิดทางเนี้ยก็อันตรายได้เอาไปดื่มเลยเนี้ยมันก็อาจจะมีอาการอาเจียนขึ้นมานะฮะเพราะจำนวนใช้เยอะเกินไปนะครับ
1: สำคัญสุดก็คือป้ายชี้บ่งนี่แหละ
0: ป้ายชี้บ่ง
1: ติดไว้ที่ขวดเหมือนที่เราติดให้ดูก็ได้เนี่ยอาจารย
0: ์ทำแพ็กเกจให้เด่นชัดเอางี้ดีกว่านะฮะ
1: เนี่ยเราก็ติดให้ดูเห็นไหม
0: ใช่ครับใช่
1: เราก็ทำสติ๊กเกอร์ติดไว้เนี่ย
0: ครับ
1: สเปรย์
0: ดับกลิ่นปากครับผม
1: แค่นั้นเลย
0: ก็เป็นเรื่องของสีนะแล้วเป็นข้อบ่งชี้ข้อแนะนำนะครับนี่อาจารย์พิชัยคืออย่างที่บอกว่าพาร์ทที่1เนี่ยเขามีในส่วนของตัวอิมเมอร์ชั่นที่ละลายยากก็ใช้เวลาละลายนี่คือการทำไม่ยากอะไรนะฮะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการละลายนิดหนึ่ง
1: ใช้เวลาในการละลายนะครับซึ่งเวลาในรายการเราค่อนข้างที่จำกัดนิดนึงนะครับถ้าสมมุติในกรณีผู้ชมทำจะต้องละลายให้หมดนะครับให้เรามองแล้วเห็นเป็นน้ำเปล่าน้ำใสๆเลย
0: อาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง
1: ใช่
0: ชั่วโมง
1: หรือว่าทิ้งไว้ข้ามคืน
0: ทิ้งไว้ข้ามคืน
1: นะครับแต่เนื่องด้วยเวลาเราจำกัดนิดนึงนะครับเราเลยต้องขออนุญาตเอาส่วนที่2ใส่ส่วนที่1นะครับหรือว่าเอา
0: แบ่ง
1: ส่วนที่1แบ่งส่วนที่1อ
0: ่ะในเรื่องของสีไปแล้วในเรื่องของกลิ่นเนี่ยในตัวสารที่เราให้เนี่ยมีกลิ่นหอมในเชิงที่เป็นน้ำยาบ้วนปากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะแต่งกลิ่นเป็นอย่างอื่นนะครับ
1: ไม่แนะนำให้
0: ไม่แนะนำให้แต่งกลิ่นเป็นอย่างอ
1: ื่
0: น
1: เพราะว่าเขามีกลิ่นของพวกคูมิ้นอยู่แล้วสเปียร์มิ้นเมนทอล
0: อาจารย์เทลงไปอีกรอบดีกว่ามั้ยให้เขาหมดนะจะได้
1: ใช่ครับเนี่ยครับแล้วก็แบ่งส่วนที่1เน
0: ี่
1: ยเทใส่ลงไปเพื่อที่จะให้เขาไม่ให้ติดภาชนะ
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยให้เขาช่วยดึงรสชาติมันจะได้ไม่ติดไป
0: ครับ
1: นะครับเนี่ยครับ
0: อันนี้คือพาร์ทที่1กับพาร์ทที่2นะ
1: ใช่ครับแล้วเราก็นะครับเทพาร์ทที่2ใส่พาร์ทที่1
0: ใช่มั้ยครับก็รวมกันหมดแล้วเหลือพาร์ทสุดท้ายพาร์ทสุดท้ายก็คือตัว
1: แอลกอฮอล
0: ์ 95หรือ 96% อย่างที่อาจารย์อธิบายไปก็คือใช้ในลักษณะที่เป็นฟู้ดเกรดนะฮะเป็นฟู้ดเกรดนะฮะก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยคือเป็นตัวช่วยทำละลายแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคนะในช่องปากนะ
1: ครับมีการเลย
0: ครับใส่เข้าไปก็จะมีจริงๆก็ถ้าเราละลายหมดเนี่ยเขาจะใสกว่านี้
1: ใช่ครับก็เหมือนกับที่เราบอกท่านผู้ชมไปบางทีเวลาในรายการมีจำกัดนะครับการละลายอาจจะไม่สมบูรณ
0: ์
1: นะครับแต่ท่านผู้ชมทำเองที่บ้านแล้วเวลามันพอเพียงเยอะนะครับเราก็ทิ้งไว้ก่อนค่ำคืน
0: ครับโอเค
1: นะครับเพื่อที่จะให้สองส่วนละลายได้ 100%
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็นำสองส่วนมาผสม
0: เข้าด้วยกัน
1: นะครับ
0: เดี๋ยวเราจะใส่ขวดที่ดูเดี๋ยวอาจารย์คนสักพักหนึ่ง
1: นะครับ
0: วันนี้อาจจะละลายไม่ถึงกับหมดดีนะ
1: ใช่แต่ก็ค่อนข้างละลายได้ดีเกือบ 100%
0: นะครับ
1: อันนี้จะได้ทั้ง กลิ่นหอมหวาน
0: กลิ่นหอมหวานแล้วก็รสชาติเย็นรสชาติเย็นมีหวานด้วยนะครับก็เป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากนะฮะที่ใช้ได้ผลดีนะครับแนะนำไปทำใช้หนึ่งสูตรเนี่ยก็สามารถทำได้ถึงประมาณ
1: 400กรัม
0: 400กรัมนะฮะ400กรัมนะฮะ
1: ถ้า400กรัมเนี่ย
0: เทลงขวดนี้ก็ได้เกือบ 4-5 ขวด
1: ใช่ครับใช้ได้หลายเดือนน
0: ะถ้ามีในครอบครัวมีหลายท่านก็แบ่งกันใช้ได้นะฮะประหยัดนะครับประหยัดนะครับลองเช็คราคาสารดูนะฮะทำง่ายประหยัดนะครับเป็น DIY สำหรับครอบครัวได้เลยนะฮะหรือนักศึกษาที่เอาไปทำโครงการโครงงานนะฮะส่งอาจารย
1: ์
0: แล้วก็มีความชอบทางนี้พัฒนาไปเป็นเจ้าของโรงงานเครื่องสำอางในอนาคตได้นะฮะสูตรที่เราให้วันนี้นะเป็นสูตรที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้นะครับไม่ใช่ว่าทำเป็นของที่ไม่มีคุณภาพนะมีคุณภาพค่อนข้างจะดีนะครับระดับเกรดโรงงานนะครับที่เขาทำจำหน่ายกันนะฮะ
1: นะคร
0: ับ อาจารย์มีการ
1: พวกเด
0: ี๋
1: ยวผมนี่แหละก็จะขอไปใช้ขวด
0: อาจารย์พิชาติใช้ประจำอยู่แล้วฮะถ
1: ้
0: าไปดิ้งกลางคืนมาฉีดปากอัน
1: นี้ช่วยได้
0: ใช่ไหมครับตัวหนึ่งนะ
1: ครับช่วยได
0: ้ดิ้งกลางคืนหรือ
1: บางทีทานกับผู้ใหญ่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่
1: ไหมครับทานกับผู้ใหญ่แล้วบางทีไม่อยากให้กลิ่นออกเยอะ
0: ครับ
1: ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์เรานี่แหละ
0: ครับอันนี้เริ่มใสออกมาใสกิ้งเลยนะฮะ
1: เนี่ยครับแต่มันถ้าในส่วนตัวผมว่ามันใหญ่ไปมันพกลำบากใบหางเล็กกว่านี้นิดนึง
0: ถ้ามีเล็กกว่านี้ก็ได้นะฮะจะเหมาะสม
1: ใช่ครับ
0: ทางทีมงานเอามาให้ดูว่าสเปรย
1: ์สเปรย์ถ้ามันใส่กระเป๋าเนี่ยมันจะพกลำบากนิดนึง
0: สูตรบิ๊กสเปรย์ดับกลิ่นปากลักษณะการฉีดฮะเนี่ย
1: ใช่ใช้ได้
0: ค่อยฉีดโชว
1: ์เย็นปะ
0: กลิ่นก็หวานๆเย็นๆใช้ได้นะครับโอเคนะครับเราทวนก่อนไปเราทวนสูตรจากเด็กนิดนึงนะครับเร็วๆนะฮะก็คือในสูตรมีน้ำนะฮะ64 ml นะครับแล้วก็ตัวไซริทัลตัวโซเดียมไบโซเอทนะฮะตัวโพลีพอลิพรีนไกลคอนนะฮะตัวซูคาโรสนะครับตัวซินซิเตตนะฮะตัวโพลิเมอร์407นะครับตัวซิตริกแอซิดแล้วก็โซเดียมซิเตตนะครับ อันนี้คือพาร์ทที่1แล้วบางพาร์ททั้งหมดเป็น3ส่วนนะครับพาร์ทที่2ก็คืออิมาโซเจนนะครับ040นะฮะสเปียร์มินต์การพูนะฮะคูมินต์แล้วก็มินทอนสเปียร์มินต์เฟเวอร์นะฮะ
1: ค
0: ือพาร์ทที่2ทางทีมงานก็อาจจะขึ้นเพื่อทวน
1: ทาย
0: ใ
1: ครดู
0: นะฮะตัวไหนละนะแล้วก็มีแอลกอฮอล์พาร์ทสุดท้ายวิธีการทำก็เอาพาร์ทที่1ผสมเข้าด้วยกันนะครับให้ของตัวอาจจะใช้เวลานานนิดนึงทำไว้ก่อนก็ได้นะฮะส่วนพาร์ทที่2ก็ผสมเข้าด้วยกันรอพาร์ทที่1ละลายแล้วก็เทลงไปแล้วเอาส่วนที่เป็นแอลกอฮอล์ลงไปนะครับอันนี้ก็คือจะได้ตัวสเปรย์ดับกลิ่นปากนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อันที่3ของทางเป็นอันสุดท้ายของเทอมนี้นะฮะที่เจอกันหวังว่านักศึกษาที่ดูเราอยู่ได้ประโยชน์
1: ด
0: ีได้ประโยชน์ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะฮะ
1: นักศึกษาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์
0: ได้ประโยชน์ท่านผู้ชมผู้ฟังก็ไปฝึกทำนะฮะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนะครับผม
1: นะครับแต่ก็เหมือนกับที่เราจะต้องบอกทุกรายการที่เรามีการบันทึกเทปนะครับก็คือการจดแจ้ง
0: จดแจ้ง
1: เนี่ยครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าตามพื้นฐานทั่วไปเลยก็มีออกข่าวบ่อยๆใช่ไหมครับว่าทำโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
0: ใช่ๆๆ
1: ก็โดนปิด
0: ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าทำขายก็คือไปศึกษาเรื่องการจดแจ้งเนาะเราสองคนก็มาแนะนำสิ่งดีๆแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะเจอเราสองคนนะทุกปีก็คือเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ชำระล้างเนาะเราก็หวังว่า
1: เขาเห็นเราชำระล้างไงแล้วยาสีฟันมันก็ชำระล้างแต่มันชำระล้างในปากใช่ไหม
0: คือทำความสะอาดอะทำให้เรามาเจอของเราหอมไหมเจอกลิ่นตัวหอมเทอมนี้ก็สี่เทปแล้วนะครับต้องขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดนะเกือบ10ปีแล้วก็เจอกันวันนี้เป็นเทปที่4ของเทอมนี้เรา2คนอาจจะต้องขอลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PFตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
2: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
2: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
2: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
2: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
2: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
2: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
3: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
4: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
2: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
4: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
2: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
2: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
2: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
2: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
2: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
2: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
2: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
2: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
2: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
2: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
5: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
2: ก็แค่นี
6: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
7: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับวันนี้ผมนะครับอาจารย์นิพนธ์แก่นกมลครับสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในรายวิชาการสอบบัญชีและงานที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับในตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วครับก็คือเรื่องของการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีครับคราวนี้สำหรับในเรื่องของการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนะครับจากที่ผ่านมาในช่วง3ตอนแรกเนี่ยเราก็ได้มีความรู้นะครับเบื้องต้นในเรื่องของงานที่ให้ความเชื่อมั่นนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการสอบบัญชีนะครับรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักฐานที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบสำหรับวันนี้นะครับในตอนที่4จะเป็นการพูดถึงในเรื่องของวิธีการนะครับการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนะครับสำหรับหัวข้อที่ใช้ในการศึกษาวันนี้นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะครับโดยหัวข้อที่1นั้นเราก็จะพูดถึงในเรื่องของคิดและความสำคัญของการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีครับสำหรับแนวคิดนะครับและความสำคัญในการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนะครับอย่างที่เคยแจ้งให้ทราบแล้วนะครับในช่วงแรกว่าในกระบวนการสอบบัญชีนั้นนะครับเราให้ความเห็นต่องบการเงินดังนั้นเนี่ยในกระบวนการตรวจสอบบางครั้งอาจจะมีข้อจำกัดเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบทุกๆรายการได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องมีการเลือกตัวอย่างที่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมนะครับเพื่อทำมาพิสูจน์นะครับความถูกต้องนะครับของข้อมูลดังนั้นเนี่ยการเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบบัญชีเนี่ยนะครับจึงเป็นวิธีการนึงที่จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีนั้นสามารถให้ข้อสรุปนะครับแล้วก็เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ

เห็นต่องบการเงินได้นะครับคราวนี้ความหมายนะครับของการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนั้นหมายถึงอะไรนะครับเขาบอกว่าการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนะครับหมายถึงการใช้วิธีการตรวจสอบนะครับที่น้อยกว่าร้อยละร้อยนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ตรวจสอบทั้งหมดทุกรายการนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นทุกๆรายการที่มีอยู่นั้นมีโอกาสนะครับที่จะถูกเลือกเท่าๆกันนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้มีไบแอสหรือมีความลำเอียงนะครับที่เราจะเลือกรายการใดรายการหนึ่งแต่ทุกตัวทุกรายการมีสิทธิ์ที่จะถูกเลือกในเท่าๆกันนะครับและนอกจากนี้นะครับความหมายของการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนะครับก็คือเพื่อให้ผู้สอบนั้นได้ใช้เป็นเกณฑ์นะครับอย่างสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็สามารถสรุปผลได้นะครับว่าประชากรทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้สำหรับคำศัพท์นะครับคำศัพท์ที่ใช้ในการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนั้นอย่างคำแรกเลยนะครับคำว่าประชากรนะครับหรือ population population เนี่ยก็หมายถึงกลุ่มของข้อมูลนะครับทั้งหมดที่นำมาใช้ในครับในการพิจารณาในการเลือกตัวอย่างนะครับซึ่งผู้สอบบัญชีนั้นก็ต้องการที่จะให้ข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับประชากรทั้งหมดแต่ด้วยความที่ว่าข้อจำกัดในกระบวนการตรวจสอบทั้งในเรื่องของวิธีการและระยะเวลานะครับไม่สามารถที่จะตรวจสอบทั้งหมดนะครับหรือประชากรทั้งหมดได้นะครับเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดนั่นเองนะครับสำหรับหน่วยตัวอย่างนะครับหน่วยตัวอย่างเนี่ยหรือที่เรียกว่า sampling unit นะครับก็คือรายการครับแต่ละรายการที่เรานั้นได้หยิบยกขึ้นมานะครับจากประชากรแล้วดำเนินการในการตรวจสอบนะครับกับตัวอย่างนั้นนะครับแล้วก็ให้ข้อสรุปนะครับจากกลุ่มตัวอย่างและเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกลุ่มตัวอย่างนี้อาจจะหมายถึงใบกำกับสินค้าบางใบนะครับหรือว่ายอดลูกหนี้คงเหลือของแต่ละรายการนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวเช็คแต่ละใบที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน่วยตัวอย่างหรือว่า sampling unit นั่นเองนะครับอีกคำหนึ่งครับที่เราควรจะต้องรู้จักเลยก็คือในเรื่องของอัตรานะครับการเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้นะครับสืบเนื่องจากเราต้องเข้าใจก่อนว่าบนพื้นฐานนะครับของระบบวิธีการควบคุมภายในนะครับที่เรานั้นได้มีการกำหนดขึ้นของผู้สอบบัญชีนั้นเนี่ยเราจะมีการกำหนดนะครับส่วนเบี่ยงเบนหรืออัตราส่วนที่แสดงถึงข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยค่าบวกลบนะครับเช่นเราบอกเรากำหนดไว้ที่ 10% นะครับแล้วเราบอกว่าบวกลบอัตราเบี่ยงเบนอยู่ที่ 2หมายความว่าออดิเตอร์เนี่ยจะยอมรับนะครับอัตราเบี่ยงเบนได้คือบวกลบ 2ก็คือจากเดิมที่เรากำหนดไว้ 10อาจจะอยู่ที่ 8จนถึง12ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออัตราการเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือจะมีในลักษณะของตัวอย่างนะของการกำหนดในเรื่องของประชากรและหน่วยตัวอย่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้มีการยกตัวอย่างในภาพนะครับหน้าจอก็คือเราจะแบ่งเป็น2ประเด็นด้วยกันนะครับสำหรับประเด็นที่1นั้นก็คือว่าถ้าเราต้องการนะครับทดสอบในเรื่องของการจ่ายเงินนั้นผ่านอนุมัติหรือไม่นะครับดังนั้นประชากรที่ว่านี้ก็หมายถึงรายการจ่ายทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการตรวจสอบทั้งหมดนะครับส่วนหน่วยตัวอย่างนั้นก็หมายถึงใบสำคัญจ่ายในแต่ละใบครับซึ่งเราอาจจะใช้วิธีหรือกระบวนการในการเลือกหน่วยตัวอย่างนั้นขึ้นมานะครับแต่ว่าทุกๆหน่วยตัวอย่างนั้นมีโอกาสที่จะถูกเลือกนะครับเช่นกันนะครับสำหรับตัวอย่างที่2นะครับอันนี้สมมุติว่าถ้าเราต้องการนะครับที่จะตรวจสอบว่าลูกหนี้นั้นมีตัวตนและสามารถเรียกเก็บเงินนั้นได้หรือไม่นะครับประชากรที่ว่านี้ก็หมายถึงบัญชีลูกหนี้ทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นณวันใดวันหนึ่งที่เราทำการทดสอบนะครับสำหรับหน่วยตัวอย่างนั้นก็คือเป็นยอดคงเหลือนะครับของบัญชีลูกหนี้ในแต่ละรายนั่นเองนะครับหรืออาจจะพูดถึงบัญชีลูกหนี้รายตัวก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเวลาเราจะพิจารณาว่าอะไรคือประชากรนะครับแล้วก็อะไรคือกลุ่มตัวอย่างนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกันบ้างว่าในการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าการตรวจสอบนั้นเราไม่ได้ตรวจประชากรทั้งหมดแต่เรามีการเลือกเฉพาะตัวอย่างนะครับซึ่งเรากำหนดว่าตัวอย่างนั้นเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมแน่นอนครับว่ามันต้องเกิดกระบวนการความเสี่ยงเกิดขึ้นความเสี่ยงที่ว่านั้นมีอะไรบ้างครับจากภาพนะครับเราก็จะเห็นว่ากรณีที่1เช่นนะเรามีการทดสอบในเรื่องของการควบคุมนะครับเขาบอกว่าการควบคุมภายในเนี่ยมีประสิทธิผลที่สูงกว่าที่เป็นจริงหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าจริงๆแล้วใน

ระบบการกู้ภายในของลูกค้าทั้งหมดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีข้อผิดพลาดก็ได้นะครับแต่กลุ่มตัวอย่างที่เราได้ทำการเลือกมาทดสอบนะครับกลับกลายเป็นว่าเราไปเลือกรายการทดสอบที่มีประสิทธิภาพดังนั้นผลในภาพรวมทั้งหมดนั้นเราอาจจะให้ข้อสรุปนะครับที่ผิดพลาดได้ว่าระบบการควบคุมภายในของลูกค้านั้นมีประสิทธิภาพนะครับในทางกลับกันครับในประเภทที่2อาจจะเป็นไปได้ครับว่าผลการสรุปผลการตรวจนะครับของการทดสอบการควบคุมเนี่ยอาจจะให้ประสิทธิผลที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วระบบการควบคุมภายในของลูกค้านั้นมีประสิทธิผลที่ดีนะครับเช่นเราอาจจะไปเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับจากตัวแทนทั้งหมดเนี่ยนะครับในกลุ่มในโซนที่ไม่ดีหรือยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับแต่เราดันให้ข้อสรุปว่าทั้งหมดนะฮะของระบบการควบคุมภายในของลูกค้านั้นมีประสิทธิภาพที่ไม่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของความเสี่ยงของการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนั่นเองซึ่งต้องบอกกันเลยว่าความเสี่ยงนี้นะครับเป็นความเสี่ยงที่ออดิเตอร์เราเองนั้นก็อาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาในปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการเลือกตัวอย่างก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือหลักฐานการสอบบัญชีส่วนใหญ่นั้นนะฮะ บางครั้งเราจะต้องมีการใช้ดุลยพินิจนะครับเพื่อประเมินในเรื่องของความเชื่อถือนะครับมากกว่าที่ว่าหลักฐานจะให้ข้อสรุปจากตัวอย่างเสมอไปนะครับเพราะบางครั้งตัวอย่างที่เราได้มานั้นอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือถูกต้องเพียงพอนะครับบางอย่างเรามีความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ดุลยพินิจด้วยนะครับหรือนอกจากนี้นะครับอาจจะเกิดจากความล้มเหลวนะครับในการรับรู้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อที่จริงในเรื่องของการเบี่ยงเบนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะฮะเรามีการกำหนดระดับที่เรายอมรับได้เนี่ยอยู่ที่ 10% นะครับแต่เรากำหนดอัตราการเบี่ยงเบนเนี่ยอยู่ที่บวกลบ2หมายความว่าถ้าประเด็นที่เราตรวจพบนั้นอยู่ในช่วงที่8ถึง12ก็อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเรามาพูดถึงในเรื่องวิธีการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าในเรื่องการเลือกตัวอย่างของการสอบบัญชีนั้นหลักๆแล้วนะฮะเราจะแบ่งได้ทั้งหมดเนี่ย2วิธีด้วยกันนะครับโดยวิธีที่1เนี่ยเราก็จะเรียกว่าการเลือกตัวอย่างทางสถิตินะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยเป็นการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช่สถิตินะครับคราวนี้คำถามก็คือว่าการเลือกตัวอย่างแบบสถิตินั้นหมายถึงอะไรนะครับโดยปกติแล้วก็จะหมายถึงวิธีการสุ่มตัวอย่างครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า random นะครับการใช้วิธี random ก็ถือเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่เราใช้ตัวอย่างทางสถิตินะครับหรือเราอาจจะใช้ทฤษฎีนะฮะความน่าจะเป็นในการประเมินผลของการเลือกตัวอย่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นการเลือกตัวอย่างทางสถิตินะครับนอกจากนี้นะครับเราก็อาจจะมีวิธีการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช่ทางสถิติหมายความว่าเรานั้นอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการแรนดอมนะครับหรือการใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับสำหรับการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช่ทางสถิติเช่นเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงนะครับเช่นออดิเตอร์เนี่ยมองว่ารายการทั้งหมด100รายการเนี้ยออดิเตอร์มีความสนใจนะครับใน2รายการแรกดังนั้นเนี่ย2รายการแรกเนี้ยไม่ใช่การเลือกตัวอย่างทางสถิติแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งไม่ถือเป็นการเลือกโดยใช้สถิตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เราเห็นว่าการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะครับคราวนี้ขั้นตอนบ้างนะครับเขาบอกว่าขั้นตอนนะครับในการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีเนี่ยโดยหลักการแล้วนะครับเราจะแบ่งวิธีการเลือกเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ครับเราจะต้องมีการกำหนดตัวอย่างครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า sample design ครับหมายความว่าผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของวิธีการตรวจสอบครับเพื่อที่จะได้กำหนดว่าเรามีความจำเป็นนะครับที่เราจะต้องใช้ตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับจึงจะเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเราต้องมีการพิจารณาให้ถูกต้องเช่นเราต้องการพิสูจน์นะครับความมีอยู่จริงของหมาที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มกำหนดตัวอย่างหรือประชากรเนี่ยก็ต้องเป็นกลุ่มของที่ดินอาคารและก็อุปกรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกออดิเตอร์ต้องกำหนดให้ได้ก่อนว่า
กลุ่มตัวอย่างนั้นคืออะไรนะครับหลังจากที่เรานั้นได้มีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีการกำหนดขนาดตัวอย่างครับคำว่าขนาดตัวอย่างที่ว่านี้ก็หมายถึงปริมาณที่เราพิจารณาแล้วว่าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่มีตัวแทนอันเที่ยงธรรมเช่นประชากรมีทั้งหมด100รายการนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มขนาดของตัวอย่างอาจจะเป็น25รายการอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหลักเกณฑ์นะครับของการกำหนดขนาดตัวอย่างหรือ sample size นั้นเนี่ยเราจะต้องอาศัยในเรื่องของความเพียงพอนะครับว่าเราจะต้องมีการกำหนดขนาดตัวอย่างเพียงเท่าไหร่นะครับเพื่อให้ได้หลักฐานนะครับแล้วสามารถที่จะให้ข้อสรุปเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ดังนั้นเนี่ยกระบวนการในการกำหนดตัวอย่างเนี่ยเราอาจจะใช้สูตรนะครับทางสถิติก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะใช้ในเรื่องของดุลยพินิจนะครับของผู้สอบบัญชีก็ได้นะครับต่อมาครับก็คือวิธีการเลือกครับวิธีการที่เราจะมีการเลือกตัวอย่างนั้นเราจะใช้วิธีกระบวนการไหนนะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้เกิดความลำเอียงเกิดขึ้นหมายความว่าทุกๆรายการที่อยู่ในประชากรเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโอกาสในการถูกเลือกเนี่ยเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนนะครับของการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนั่นเองสรุปอีกครั้งนะครับการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี3ขั้นตอนนั้นขั้นตอนที่1เราต้องกำหนดตัวอย่างว่าอะไรคือตัวอย่าง2เราจะต้องมีการกำหนดขนาดตัวอย่างหรือปริมาณตัวอย่างที่เราคิดว่าจะให้ข้อสรุปเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นนะครับต่องบการเงินได้และขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือวิธีการเลือกรายการที่เหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูในรายละเอียดบ้างนะครับว่าในการกำหนดขนาดตัวอย่างนะครับรวมถึงในเรื่องของตัวอย่างที่ใช้นะครับเพื่อเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมของประชากรทั้งหมดนั้นเราจะใช้คอนเซปต์อะไรบ้างนะครับสำหรับการกำหนดตัวอย่างและการเลือกตัวอย่างเพื่อมาทดสอบนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณานะครับการกำหนดตัวอย่างเราจะดูว่าตัวอย่างไหนที่มีความสอดคล้องนะครับกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยเราจะใช้คอนเซปต์ในเรื่องของ appropriate หรือความเหมาะสมนะครับส่วนขนาดตัวอย่างนั้นเราจะใช้แนวคิดและคอนเซปต์ที่ว่า sufficiency ก็คือความเพียงพอนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดตัวอย่างนะครับและขนาดตัวอย่างเนี่ยเรายังคงใช้คอนเซปต์เดิมนะครับกำหนดตัวอย่างเราพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบส่วนขนาดตัวอย่างนะครับเราจะพิจารณาถึงความเพียงพอนะครับว่าจำนวนเท่าใดนะครับจึงจะเพียงพอนั่นเองนะครับคราวนี้ในเรื่องของการวิธีนะฮะการเลือกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบบ้างนะครับว่าจากที่บอกไปในช่วงแรกนะครับว่าการเลือกตัวอย่างนั้นเราจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย2วิธีด้วยกันก็คือวิธีตัวอย่างทางสถิติกับการเลือกตัวอย่างที่ไม่ใช่ทางสถิติถูกไหมฮะคราวนี้เราจะบอกว่าแล้วในทางปฏิบัติจริงนั้นเรามีตัวอย่างอะไรบ้างที่ใช้เป็นวิธีการในการเลือกตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับที่ทุกท่านเห็นในหน้าจอเลยก็คือเป็นการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มครับนั่นคือการใช้วิธี random นะครับ random selection นะวิธีการนี้เนี่ยถ้าอาจารย์ทอมพูดในมุมมองของในทางปฏิบัติแล้วนะครับการเลือกตัวอย่างแบบสุ่มนี้เรามักจะใช้ในกระบวนการในการทดสอบระบบการควบคุมนะฮะเหตุผลที่อาจารย์ทอมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าในทางปฏิบัตินะครับระบบการควบคุมเนี่ยเราคงไม่ได้สนใจในเรื่องของจำนวนเงินนะฮะเพื่อใช้มาเป็นเกณฑ์แต่ว่าเรามองว่าระบบการควบคุมนั้นไม่ว่าจำนวนเงินจะน้อยหรือจะมากอย่างไรก็ตามทุกรายการมีโอกาสถูกเลือกเท่ากันนะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของกระบวนการในการทดสอบระบบการควบคุมภายในเนี่ยเราจึงนิยมใช้นะครับในเรื่องของ random selection นั่นเองนะครับสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบนะครับหรือว่า systematic selection ลักษณะแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะเรามีรายการทั้งหมดเนี่ย50รายการนะครับเรามีการกำหนดว่าทุกๆรายการที่5นะครับจะถูกทดสอบนะครับดังนั้นเนี่ยรายการที่5รายการที่10 15 20 25 30ไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบนี้เว้นช่วง5ไว้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกตัวอย่างแบบเป็นระบบครับ systematic selection ซึ่งวิธีการนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่สามารถใช้เป็นวิธีการเลือกตัวอย่างได้นะครับต่อมาอีกวิธีหนึ่งฮะวิธีนี้เราจะเรียกว่าการเลือกตัวอย่างที่
เป็นตัวเงินนะครับหรือว่า monetary unit selection นะครับหรือบางครั้งในทางปฏิบัตินั้นเราจะเรียกว่าการเลือกตัวอย่างประเภท MUS นะฮะซึ่งวิธีนี้อยากจะให้ทุกท่านเลยนะครับจดไว้นิดหนึ่งว่ามันเป็นการเลือกตัวอย่างนะครับสำหรับการตรวจสอบเนื้อหาสาระครับนั่นหมายความว่าในช่วงสิ้นปีนะครับรายการที่เป็นข้อมูลณตอนสิ้นปีเนี่ยวิธีการที่เราจะเลือกใช้ในกระบวนการในการตรวจสอบนั้นเราจะใช้เกณฑ์ที่เป็นตัวเงินเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นจึงให้ข้อสรุปในเบื้องต้นได้ว่าการตรวจสอบณตอนสิ้นปีเนี่ยนะฮะถ้ายอดคงเหลือหรือรายการใดๆเนี่ยที่มีตัวเลขเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเราจะมีเลือกรายการเหล่านั้นขึ้นมาตรวจสอบเพราะฉะนั้นการเลือกด้วยวิธีเหล่านี้ล่ะครับในทางวิชาการเราจะเรียกว่าการเลือกตัวอย่างที่เป็นตัวเงินหรือว่าเป็นวิธีการแบบ MUS นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ผู้สอบบัญชีนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีนี้ในการเลือกนะครับขึ้นมาทดสอบนะครับสำหรับการตรวจสอบณตอนสิ้นปีนั่นเองดังนั้นเนี่ยจากการที่พูดตัวอย่างมาสักระยะนึงเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าถ้าเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างหรือแรนดอมเนี่ยเรามักจะใช้กับการทดสอบการควบคุมนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระหรือว่าการตรวจสอบตอนสิ้นปีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ MUS นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับมันก็ยังมีวิธีการเลือกตัวอย่างอื่นๆอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นการเลือกตัวอย่างแบบไม่เป็นระบบนะครับก็คือ haphazard selection ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเราไม่ได้ใช้นะครับเทคนิคในการเลือกใดๆนะครับเพียงแต่ว่าเราพยายามที่จะเลือกรายการขึ้นมานะครับในมุมมองของออดิเตอร์เองโดยพิจารณาจากความลำเอียงครับหรือว่าเจตนาที่จะต้องการเลือกรายการนั้นเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกรายการในลักษณะแบบนี้ในมุมมองเนี่ยเราถือว่าเราเริ่มเกิดการ bias เกิดขึ้นนะครับหรือว่าเราเริ่มมีความลำเอียงในเรื่องของรายการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในบริบทว่าบางรายการนั้นอาจจะมีความเสี่ยงภายใต้ดุลยพินิจของออดิเตอร์เองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการเลือกตัวอย่างแบบไม่เป็นระบบนั่นเองนะครับสำหรับอีกตัวนึงนะครับก็คือจะเป็นการเลือกนะแบบกลุ่มหรือว่า block selection นะคอนเซปต์แบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีการเลือกเป็นกลุ่มนะครับสมมุติว่าในห้องเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะครับ5กลุ่มด้วยกันเราเลือกตรวจกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า error หรือข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือในกลุ่มที่2กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกขึ้นมาในการทดสอบนะครับดังนั้นก็อาจจะมีเออร์เลอร์เกิดขึ้นก็ได้ว่าการที่เราไปเลือกกลุ่มที่1และกลุ่มที่3ขึ้นมาทดสอบนั้นอาจจะให้เรานั้นได้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องจากทั้งหมด5กลุ่มนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่เราได้พูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงณตอนนี้นะฮะเราจะพบว่าในวิธีการที่เราใช้ในการเลือกตัวอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจนะฮะของออดิเตอร์เองว่าออดิเตอร์นั้นคิดว่าวิธีการไหนที่น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดนะครับแต่ว่าวิธีการที่อาจารย์ทอมเน้นมากที่สุดเลยก็คือว่าถ้าเป็นการทดสอบการควบคุมนะฮะเราก็จะใช้ในเรื่องของ random selection นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการตรวจสอบณตอนสิ้นปีเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ MUS นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในการเลือกตัวอย่างของการสอบบัญชีเนี่ยเราก็มักจะพบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นณขณะที่เรานั้นได้มีการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีเพราะว่าปัญหาเหล่านี้นะครับมักจะเกิดขึ้นอยู่แล้วในทางปฏิบัติดังนั้นออทอมก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆนั้นสำหรับการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนั้นมีอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะความจำเป็นของการเลือกรายการอื่นมาตรวจสอบทดแทนหมายความว่าอย่างไรครับเช่นจากประชากรทั้งหมด100รายการครับเราได้มีการเลือกตัวอย่างทั้งหมด25รายการขึ้นมาทำการทดสอบนะแต่ปรากฏว่าใน25รายการนั้นมันอาจจะมีตัวอย่างบางรายการที่ถูกเลือกขึ้นมาแต่ว่าเป็นการเลือกโดยที่ว่ารายการนั้นไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดของการตรวจสอบยกตัวอย่างเช่นนะเราอยากจะเช็คว่าลูกค้านั้นได้มีการบันทึกรายการขายถูกต้องครบถ้วนหรือไม่นะครับเราก็เลือกรายการขึ้นมาทั้งหมด25รายการซึ่งปรากฏว่ามีอยู่1รายการครับเราเลือกสุ่มขึ้นมาแล้วปรากฏว่าเป็นใบที่ถูกยกเลิกหรือแคน
แน่นอนครับว่าใบที่ถูกยกเลิกหรือแคนเซิลนั้นจะต้องไม่ถูกบันทึกเข้าไปในเรื่องของการรับรู้รายได้หรือรายการขายที่เกิดขึ้นดังนั้นตรงนี้ล่ะครับก็คือจะเป็นปัญหาที่ออดิเตอร์เองนั้นอาจจะต้องมีการเลือกตัวอย่างใหม่ขึ้นมาทดแทนใบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้วในทางปฏิบัติเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนแรกนั้นที่เรามีการกำหนดประชากรทุกรายการครับมี

ิทธิ์ถูกเลือกเท่ากันดังนั้นมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับว่ารายการที่เราได้เลือกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีบริบทที่ไม่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบก็อาจจะทำให้ออดิเตอร์นั้นจะต้องมีการเลือกตัวอย่างอื่นขึ้นมาทดแทนตัวอย่างเดิมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเลยเนี่ยตอนที่อาจารย์ทอมทำงานเนี่ยนะฮะก็จะใช้วิธีการว่าเราจะมีการเลือกตัวสำรองมาตั้งแต่ต้นครับเพื่อเป็นการเซฟตัวเองไม่ต้องมานั่งเลือกตัวอย่างใหม่เช่นอาจารย์ทอมเนี่ยเลือกรายการในการตรวจสอบเนี่ยทั้งหมด25รายการถูกไหมฮะออทอมก็อาจจะเลือกมาจริงๆแล้ว30รายการเพื่อเป็นการโปรเทคว่าพอถึงเวลานั้น25รายการที่เราทดสอบมีบางรายการที่มันไม่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์อาจารย์ทอมก็จะเอาตัวอย่างที่อาจารย์เลือกนั้นเพื่อเตรียมไว้เนี่ยมาชดเชยกับรายการที่ถูกเลือกนะตอนแรกนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่1ที่มักจะเจอในทางปฏิบัติอยู่เสมอนะครับสำหรับประเด็นที่2นะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยไม่สามารถนะครับใช้วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบไว้กับตัวอย่างที่เลือกได้บางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเนี่ยต้องการมีการตรวจสอบเอกสารบางรายการแต่เมื่อไปถึงหน้างานจริงๆแล้วเอกสารที่เราต้องการนั้นดันสูญหายหรือว่าดันมีความไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์นะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเลือกตัวอย่างบางรายการขึ้นมาทดแทนเช่นกันนะครับหรือนอกจากนี้นะครับในกระบวนการในการเลือกตัวอย่างเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นสุดท้ายครับก็คือว่าการใช้วิธีการตรวจสอบอื่นที่อาจจะเหมาะสมกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นนะการตรวจสอบการรับชำระหนี้นะครับหลังวันสิ้นงวดนะครับร่วมกับหลักฐานเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาในบางรายการเช่นว่าเราเนี่ยจริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักเนี่ยเรามีการส่งหนังสือยืนยันยอดไปนะครับแต่ปรากฏว่าหนังสือยืนยันยอดที่เราส่งไปนั้นนะฮะปรากฏว่ามันไม่ได้รับการตอบกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความจำเป็นครับว่าที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบอื่นเป็นวิธีการที่น่าจะเหมาะสมกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับในการเลือกตัวอย่างของการสอบบัญชีนั่นเองนะครับคราวนี้มาถึงในเรื่องของขั้นตอนสุดท้ายนะฮะขั้นตอนที่4ก็คือว่าหลักของการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าในการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีเนี่ยอาจารย์ทอมก็ขอพูดในเชิงลึกนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นพาร์ทในเชิงปฏิบัติจริงๆว่าในทางปฏิบัติที่อาจารย์ทอมพูดในตอนแรกว่าในส่วนงานของการทดสอบการควบคุมนั้นเรามักจะนิยมใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างหรือที่เรียกว่า random selection นะส่วน JN นั้นเราจะใช้วิธีการที่เราเรียกว่า MUS คราวนี้เวลาเราจะพูดถึงการเลือกตัวอย่างในการทดสอบการควบคุมก็ดีหรือว่าการเลือกตัวอย่างในกลุ่มของการตรวจสอบเนื้อหาสาระก็ดีเนี่ยเราควรเข้าใจบริบทก่อนว่าเอ๊ะการเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกระบวนการไหนของการตรวจสอบปกตินะครับคราวนี้ในหน้าจอที่ทุกท่านเห็นนะฮะก็จะเห็นว่าในลำดับที่1นั้นอาจารย์ทอมจะเขียนในลักษณะที่เป็น interim audit ครับซึ่ง interim audit เนี่ยหรือ test of control เนี่ยนะครับในทางปฏิบัติเราอาจจะเรียกตัวย่อว่าการทำ TC หรือว่า TOC นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ในบริบทว่าในแต่ละองค์กรหรือในแต่ละงานเนี่ยจะเรียกว่าอย่างไรนะครับเอาเป็นว่าหัวข้อที่1 นั้นคือการทดสอบการควบคุมครับคราวนี้ก่อนที่เราจะมีการทดสอบการควบคุมเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องมีการทำเลยก็คือการทำความเข้าใจในระบบของการควบคุมภายในครับเพราะว่าการที่เราทำความเข้าใจในระบบของการควบคุมภายในเนี่ยจะทำให้เราทราบว่าลักษณะนะครับของตัวดีไซน์หรือว่าการออกแบบของลูกค้านั้นเป็นอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในสิ่งที่ลูกค้าได้ทำการอธิบายเรานั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีการเช็คว่าสิ่งที่ลูกค้านั้นได้ออกแบบนั้นได้มีการนำไปใช้จริงๆหรือไม่นะครับซึ่งเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษตัวคำว่า implement เพราะฉะนั้นในกระบวนการที่เราบอกว่าเรากำลังทำความเข้าใจหรือศึกษาในเรื่องของระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในนั้นเนี่ยนะครับจะทำให้เราได้ศัพท์เทคนิคอยู่2คำครับนั่นคือคำว่า design นะครับและก็คำว่า implement ตัวย่อปกติเราใช้ว่า D&I นะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกเลยก่อนที่เราจะมีการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีนั้นกระบวนการก็คือ1เราต้องเช็คเรื่องของ design ครับการออกแบบระบบการควบคุมภายในของลูกค้านั้นมีการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับต่อจากนั้นครับเราคงจะไม่ฟังลูกค้าอย่างเดียวเราอาจจะมีการบอกลูกค้าว่ายังไงในเบื้องต้นเนี่ยขอเห็นตัวอย่างจริงๆในกระบวนการในการทำงานได้ไหมเพราะเราจะได้เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ลูกค้าได้มีการพูดออกมาให้เราฟังเนี่ยนะครับได้มีการนำไปปฏิบัติจริงๆดังนั้นเราก็จะมีการรีเช็คเรื่องของ

ครีเมนต์ครับว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในกระบวนการทำอินเทอริมนั้นกลุ่มตัวอย่างแรกที่มักจะเกิดขึ้นก็คือตอน implement ครับเพราะว่า implement เนี่ยเราต้องการให้ลูกค้านั้นหยิบยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อทำการพิสูจน์ว่าสิ่งที่ลูกค้าได้ดีไซน์ได้บอกเรานั้นได้มีการทำอยู่จริงๆอันนี้คือเป็นกลุ่มตัวอย่างแรกนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะขนาดงานอินเทอริมนั้นการเลือกตัวอย่างได้เข้าไปจับแล้วในส่วนของ implement นะครับต่อจากนั้นนะครับการที่เราบอกว่าลูกค้ามีการออกแบบอย่างเหมาะสมและมีการนำไปใช้จริงแต่คำว่าการนำไปใช้จริงหรือว่า implement นั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นณขนาดนั้นครับแต่มันยังไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าระบบที่ลูกค้าได้มีการออกแบบและนำไปใช้จริงนั้นเกิดขึ้นสม่ำเสมอตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยเราจึงเพิ่มความเข้มข้นครับเป็นการพิสูจน์ในเรื่องของการนำไปใช้จริงอย่างสม่ำเสมอตลอดปีบัญชีสิ่งเหล่านี้ครับวิธีการเราจะเรียกว่าการทำ test of control หรือว่า TC นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการที่จะพิสูจน์ว่าลูกค้าได้นำเอาตัวดีไซน์นะไปทำการ implement จริงทั้งปีแน่นอนครับ auditor คงไม่สามารถที่จะตรวจทุกๆรายการที่เกิดขึ้นในทั้งปีได้มันก็เลยนำไปสู่ในกระบวนการที่เรียกว่าการทำ random selection ก็คือเลือกสุ่มตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้ข้อสรุปว่าลูกค้านั้นได้การทำ D&I ตลอดทั้งปีในงวดบัญชีนั้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในประเด็นที่1ที่ออทอมพูดในมุมปฏิบัติก็เข้าใจได้ว่าทุกๆท่านนะครับก็จะได้เข้าใจและเห็นภาพในกระบวนการของการเลือกตัวอย่างในพาร์ทที่เรียกว่า Test of Control แล้วนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพในทางปฏิบัติจริงมากขึ้นนะครับสำหรับส่วนในเรื่องของการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราก็จะพูดกันในฟิลของการทำงานของออดิตก็คือการทำ year end audit นะครับหรือที่เรียกว่า substantive test นะบางครั้งเราใช้ตัวย่อว่า ST นะครับซึ่งวิธีการเหล่านี้นะครับก็คือเราต้องการเช็คครับว่าสิ่งที่ผู้บริหารนั้นได้ให้การรับรองไว้ในงบการเงินนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า assertion อย่างเช่นผู้บริหารบอกว่าที่ดินมีอยู่จริงแต่ปรากฏว่าที่ดินของลูกค้านั้นมีประมาณนะฮะสมมุตินะฮะ100โฉนดเลยนะฮะเอามาให้เราปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะพิสูจน์ความมีอยู่จริงของที่ดิน100ที่โอเคละมันอาจจะเนื่องด้วยในเรื่องของข้อจำกัดของเวลานะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปทำการตรวจสอบหรือยืนยันความมีอยู่จริงใน assertion ที่ผู้บริหารได้บอกมาได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความจำเป็นครับที่จะต้องมีการเลือกตัวอย่างขึ้นมาแล้วก็ไปพิสูจน์ความมีอยู่จริงของที่ดินนั้นนะแน่นอนครับการเลือกตัวอย่างโดยปกติแล้วในเรื่องของการทำ year end audit ก็ดี substantive test ก็ดีหรือ ST ก็ดีเนี่ยเราก็มักจะมีการเลือกตัวอย่างโดยใช้ในคอนเซปต์ของตัวเงินเป็นหลักนั่นก็คือวิธีการ MUS เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เริ่มจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าในการเลือกตัวอย่างกลุ่มที่เป็นเรื่องของการควบคุมภายในเรามักจะใช้ random นะแต่ถ้าเป็น year end audit นั้นเราก็จะใช้วิธี MUS เป็นหลักนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแม้ว่าออทอมจะเน้นในเรื่องของ random หรือว่า MUS ก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอย่างอีกหลายวิธีนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาปรับใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทของดุลยพินิจและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีที่เล็งเห็นว่าวิธีการใดนั้นจะมีความเหมาะสมมากกว่ากันนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูคีย์พอยต์อีกสักนิดนึงครับเป็นการขยายความครับว่าถ้าเรากลับมาพูดถึง interim auditนะก็คือการทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะเมื่อเราทำการเช็คในเรื่องของดีไซน์ดีไซน์คือการออกแบบนะลูกค้าเนี่ยได้มีการบอกมาหมดเลยว่ากระบวนการในการออกแบบของเขานั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับระหว่างที่เราได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยซึ่งเราอาจจะใช้วิธีการจดบันทึกครับเราจะใช้ศัพท์เทคนิคว่านาราทีฟก็ได้นะครับหรือเรามีความรู้สึกว่าการเขียนในลักษณะเชิงบรรยายนั้นมันอาจจะมีการให้ข้อมูลที่มากเกินความจำเป็นหรือมีความเยินเย้อนะการทำความเข้าใจนั้นทำไปได้ยากนะครับมันทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะสรุปเป็นระบบได้อย่างชัดเจนเราก็อาจจะเปลี่ยนจากนาราทีฟที่เราทำในช่วงแรกเนี่ยปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปของโฟลว์ชาร์ตก็ได้นะครับหรือว่าผังภาพทางเดินของระบบหรือเอกสารนะครับแต่ด้วยข้อจำกัดครับโฟลว์ชาร์ตเนี่ยด้วยความที่มันเป็นภาพดังนั้นในรายละเอียดบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะให้ข้อมูลเราเนี่ยได้ไม่ชัดเจนมันก็ต้องย้อนกลับไปที่นาราทีฟ
นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เริ่มทำให้เราเห็นภาพว่า

เวลาออดิเตอร์เนี่ยไปทำนะครับในเรื่องของ interim audit จุดเริ่มต้นของการดีไซน์การเช็คดีไซน์นะครับมันจะต้องมีการจดบันทึกซึ่งในกระบวนการจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการทำ narrative หรือ flow chart ก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่ยังคงต้องทำอยู่เพราะว่าในแต่ละวิธีการนั้นมันก็จะมีข้อจำกัดในตัวมันเองนะครับและท้ายที่สุดที่อาจารย์ทอมยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือในเรื่องของการทำICQ นะครับซึ่งชื่อเต็มของมันก็คือ Internal Control Questionnaire นั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของแบบสอบถามครับแบบสอบถามนั้นมีประโยชน์อย่างไรมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยได้ไปทำการสัมภาษณ์ลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์นะแต่บางครั้งลูกค้าก็อาจจะมีเวลาจำกัดที่จะให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์กับเราเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะช่วยทำให้เราได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะก็คือเราอาจจะมีการให้ลูกค้านั้นมีการกรอกแบบสอบถามของการควบคุมภายในตอบกลับมานั่นเองนะแต่ท้ายที่สุดนะฮะการตอบแบบสอบถามเนื่องจากเราไม่ได้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เราได้รับมามันอาจจะยังไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงแต่ว่าเราจะมีการสอบถามลูกค้าในหัวข้อที่ครบได้แต่อาจจะไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ดังนั้นนะในวิธีการต่างๆที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็น narrative เองก็ดีนะ flow chart ก็ดีหรือว่า IC ก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่จะต้องบูรณาการทำร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจในเรื่องของการทำดีไซน์ของลูกค้านั่นเองนะครับและท้ายที่สุดครับการเลือกตัวอย่างก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าการดีไซน์ทั้งหมดเราคงไม่มั่นใจหรอกครับว่าสิ่งที่ลูกค้าได้พูดมานั้นได้ทำอยู่จริงๆหรือไม่อย่างไรเราเลยต้องมีการขอเอกสารครับเอกสารหลักฐานตรงนั้นเราก็เรียกว่า walkthrough นั่นเองนะครับหรือเราใช้ตัวย่อว่า WT ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เรานั้นได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่ลูกค้าได้พูดในเรื่องของการออกแบบต่างๆนั้นได้มีการทำอยู่จริงๆซึ่งคำว่ามีอยู่จริงๆนั้นเกิดจากการเลือกตัวอย่างที่เราเรียกว่าการทำ walk to test นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือ key point แล้วก็เป็นศัพท์เทคนิคที่ใช้ในกระบวนการทำงานในพาร์ทของ interim audit นะและเราก็จะเห็นว่าการเลือกตัวอย่างนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในนี้จริงๆนะครับครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับอาจารย์ทอมก็ได้ขึ้นตารางสรุปนะครับของการทำ interim audit ในทางปฏิบัตินะครับจากการที่พูดมาช่วงในตอนต้นแล้วนะครับว่าในการทำ interim audit นั้นก็จะมีส่วนที่มีการเลือกตัวอย่างนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยตารางนี้จะทำให้เราเห็นภาพนะครับว่าจริงๆแล้ว interim audit นั้นเราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2เฟสด้วยกันนะครับโดยเฟสแรกนั้นเป็นการเช็คนะครับในเรื่องของ D&I หมายความว่าเราเช็คในเรื่องของการดีไซน์ครับว่าการออกแบบนั้นมีการออกแบบอย่างเหมาะสมหรือไม่นะครับและในขณะเดียวกันนั้นสิ่งที่ได้มีการออกแบบหรือดีไซน์ออกมานั้นได้มีการทำจริงๆหรือไม่นั่นคือ implement นั่นเองนะครับส่วนด้านขวามือนะครับที่ทุกท่านเห็นก็คือจะเป็นหลักฐานที่เราได้รับเพื่อใช้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราได้มีการเข้าไปเช็คในเรื่องของ D&I นะครับเช่นถ้าเป็นดีไซน์นะครับตัวหลักฐานนั้นก็คือการทำnarrative นะครับทำ flow chart หรือว่าการทำ ICQ นั่นเองนะครับส่วน implement นั้นหลักฐานที่ได้ก็คือการทำในส่วนของ walk to test นะครับหรือการทำ walk to ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการในการที่เราเลือกตัวอย่างขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นข้อสรุปว่าได้มีการทำสิ่งนั้นจริงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันในเฟสที่2ครับเฟสที่2นั้นจะเป็นสิ่งที่เรื่องของการทดสอบการควบคุมเพื่อเป็นการยืนยันครับว่าสิ่งที่ได้มีการทำ D&I ตั้งแต่ตอนต้นนั้นในประเด็นดังกล่าวนั้นได้มีการทำอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าก็จะมีการเลือกตัวอย่างขึ้นมานะครับในเฟสที่2ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเราจะได้ให้ข้อสรุปได้ว่ากระบวนการในการทดสอบของการควบคุมภายในนั้นระบบการควบคุมภายในของลูกค้านั้นได้มีการทำอย่างมีประสิทธิผลนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของการเลือกตัวอย่างต้องบอกก่อนเลยว่าในการเลือกตัวอย่างของการทดสอบการควบคุมเนี่ยโดยหลักๆแล้วนะครับเราจะพิจารณาจากตัว operational ครับ operational control หรือว่าลักษณะพฤติกรรมของ control ที่เกิดขึ้นนะครับว่าในรอบ1ปีนั้นลักษณะ control นั้นเกิดขึ้นอย่างไรวิธีการดูง่ายๆครับยกตัวอย่างเช่น auditor เนี่ยได้เข้าไปนะครับเช็คในเรื่องของการ design และ implement นะพบว่ามีระบบ control บางอย่างที่ลูกค้านั้นทำเกิดขึ้นทุกวันนะครับซึ่งบางครั้งเราจะเรียกว่า daily control นั่นหมายความว่าประชากรที่เกิดขึ้นนะครับก็จะพบว่ามีทั้งหมด365วันโดยประมาณเพราะว่า1ปีนั้นมีจำนวนวันทั้งหมด365ดังนั้น daily control นั้นประชากรที่มีทั้งหมดจะอยู่ที่365วันนะครับส่วนกรณีที่บาง control บางอย่างนะฮะลูกค้านั้นได้มีการจัดทำเนี่ยเป็นรายเดือนนะครับ

ฉะนั้นตัวนี้เราก็จะเรียกว่า Monetary Control 1ปีมี12เดือนดังนั้นประชากรที่มีทั้งหมดก็คือ12เดือนนะครับสำหรับอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะ Control อาจจะอยู่จัดในประเภทของ Weekly Control ก็ได้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของ Control ที่เกิดขึ้นทุกๆสัป

อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกสิ้นวันครับแต่อาจจะเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเราได้มีการทำรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของตัว operational control ตัวนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่า many time per day นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความเอ๊ะขึ้นมาว่าในวิธีการเลือกตัวอย่างของการทดสอบการนั้นการที่เราจะกำหนดขนาดตัวอย่างเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าลักษณะหรือพฤติกรรมนะครับของการควบคุมภายในของลูกค้านั้นอยู่ในรูปแบบใดอยู่รูปแบบ daily controlหรืออยู่ในรูปแบบของ monthly control หรือ weekly control นั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเราทราบนะครับในลักษณะของ operational control แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะทราบได้ว่าประชากรทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน1ปีนั้นมีเท่าไหร่จะนำไปสู่ในกระบวนการในเลือกกลุ่มตัวอย่างต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้จะทำให้เรานั้นมีวิธีการที่เลือกตัวอย่างได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องของ operational control จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้และรับทราบนะครับคราวนี้ครับจะเป็นตารางของการเลือกตัวอย่างนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเนื่องจากข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสถิติที่เกิดขึ้นนะครับในการกำหนดในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างเช่นลักษณะของกรณีที่ control ของลูกค้านั้นเป็นแบบ yearly control ครับก็คือ1ปีมี control เกิดขึ้นทั้งหมด365รายการนะครับการเลือกตัวอย่างนั้นอาจจะใช้คอนเซปต์ของ professional judgment นะฮะนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะมีการเลือกตัวอย่างที่มากกว่าหรือเท่ากับ25รายการที่เกิดขึ้นนะครับก็ได้หรือถ้าเป็นแบบ weekly control นะครับเรามองว่า weekly control นั้นใน1ปีมี control เกิดขึ้น52ครั้งดังนั้นกลุ่มตัวอย่างตักตารางนี้นะครับก็อาจจะอยู่ที่10ตัวอย่างที่เลือกขึ้นมาในการทดสอบการควบคุมนะครับหรือคอนโทรลเนี่ยเป็นรูปแบบควอเตอรี่นะครับก็คือเป็นแบบรายไตรมาสเพราะฉะนั้นใน1ปีเนี่ยนะครับเราจะเข้าใจว่ามีทั้งหมด3ไตรมาสซึ่งเราไม่ได้นับไตรมาสที่4นะครับเพราะว่าไตรมาสที่4ของเรานั้นคือการตรวจสอบแบบสิ้นปีดังนั้นเนี่ยอาจารย์ทอมก็เลยบอกว่าควอเตอรี่นั้นมีทั้งหมด3ไตรมาสนะครับดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่เราจะใช้เลือกเนี่ยจะอยู่ที่2ไตรมาสนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตารางทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทนะครับว่าจะมีการกำหนดขนาดตัวอย่างจากอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราสามารถนำไปพิจารณาแล้วก็ประกอบการตัดสินใจได้นะครับว่ากรณีที่ control operate ของลูกค้านั้นอยู่ในลักษณะแบบไหนเราควรที่จะมีการเลือกตัวอย่างจำนวนเท่าไหร่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทำให้ทุกท่านนั้นได้เป็นแนวทางในการทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงครับว่าเวลาเราเลือกกลุ่มตัวอย่างของการทดสอบการควบคุมภายในนะครับสมมุตินะฮะเรามีการเลือก sample size เนี่ยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยอยู่ที่25รายการนะครับถ้า25รายการนั้นเราได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าตัว error นั้นเป็น0ครับตัว error เป็น0นั่นหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกมาทั้งหมด25รายการไม่มีประเด็นอะไรเลยดังนั้นเนี่ยระบบการควบคุมภายในที่เราได้มีการสุ่มขึ้นมาแล้วทำการทดสอบนั้นถือว่ามีประสิทธิผลครับแต่บางครั้งนะฮะกรณีที่เราตรวจไปเรื่อยๆแล้วพบว่ามันมีบางรายการนะครับที่เกิด error หรือเกิดข้อผิดพลาดจริงๆนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้จำเป็นนะฮะที่เราจะต้องมีการสรุปว่าเอ๊ะระบบของลูกค้านั้นมีการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิผลหรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าในกระบวนการทำงานนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ IT ที่เป็น control แต่มันอาจจะเกิดจากระบบของ manual ก็คือใช้คนในการควบคุมดังนั้นในการปฏิบัติงานเนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่าในมุมมองของ auditor เองนะครับกรณีที่เรามีการตรวจสอบแล้วเราเลือกกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาแล้วกลุ่มตัวอย่างนั้นแสดงถึงข้อผิดพลาดจริงๆแล้วเราก็ยังไม่จำเป็นครับที่จะต้องสรุปผลว่าระบบการควบคุมลูกค้านั้นไม่มีประสิทธิผลแต่เราอาจจะใช้วิธีการขยายขอบเขตในการตรวจสอบครับเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ยืนยันว่าสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วมันเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยในตารางนี้ก็จะเป็นการอธิบายเพิ่มเติมว่าหากเราเลือกตรวจสอบมาแล้วพบ error หรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้น1รายการนะครับจะตรวจให้เราให้ข้อสรุปยังคงเดิมครับว่าระบบยังมีประสิทธิผลเช่นเดิมเราเลือก25เจอ error 1ตัวนะครับเราเลยมีการขยายสโคปครับ25บวก15กลายเป็น40ในบรรทัดที่2นะเพราะฉะนั้นบรรทัดที่2นั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราเลือกมาแล้วครับ25ไอเทมแต่เราดันพบว่ามี error เกิดขึ้น1รายการนะเราก็เลยยังไม่อยากให้ข้อสรุปที่ชัดว่าเอ๊ะระบบคอนโทรลของลูกค้านั้นไม่มีประสิทธิผลหรือเปล่าแต่เราอาศัยวิธีการขยายสโคปในการตรวจสอบ25

บวก15เป็น40นะถ้าเราตรวจเพิ่มแล้วจาก15รายการที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเราพบว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วลูกค้าก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรดังนั้น error ที่เราเกิดขึ้นที่เราได้พบนั้น1รายการเราอาจจะค่อยให้สรุปได้ว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องของข้อผิดพลาดนะหรือ human error นั่นเองนะครับหรือบางครั้งนะฮะเราตรวจไปแล้วก็ยังคงพบ error บางรายการอยู่แต่รายการนั้นอาจจะไม่เกิน2รายการจากทั้งหมดนะเราก็อาจจะมีการขยายสโคปครับเดิม25นะเรามีการสุ่มเพิ่ม15และยังพบอยู่อีกนะเราก็ต้องเพิ่มอีก20นะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลายเป็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกตรวจสอบเนี่ยทั้งหมดจะอยู่ที่60รายการดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบ60รายการแล้วมี error เกิดขึ้น2ผลสรุปของกระบวนการในการตรวจสอบในเรื่องของการทดสอบการควบคุมภายในนี้นะครับก็ยังคงให้ผลสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของลูกค้านั้นยังคงมีประสิทธิผลอยู่แต่อาจจะเกิดจาก human error บางรายการนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรนะครับแต่ถ้าท้ายที่สุดนี้นะครับยิ่งตรวจไปยิ่งพบข้อผิดพลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับการขยายสโคปก็คงจะไม่เป็นวิธีการที่ดีที่ออดิเตอร์นั้นยังคงต้องขยายสโคปต่อไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้เรานั้นสูญเสียเวลาได้ดังนั้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจมีความจำเป็นครับที่จะต้องมีการแจ้งนะครับถึงจุดข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนดังกล่าวเนี่ยให้กับผู้บริหารรับทราบในเรื่องประเด็นดังกล่าวนะว่าเอ๊ะจากการที่เราได้มีการตรวจสอบเนี่ยพบ1รายการที่เออร์เลอร์ก็แล้ว2รายการเออร์เลอร์ก็แล้วยังมีเจอเออร์เลอร์ที่3อีกนะฮะตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่ดุลยพินิจนะฮะของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านละว่ายังจะขยายสโคปต่อไปหรือไม่หรือถ้าเรามองแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องขยายสโคปแล้วแต่เราควรมีการแจ้งนะครับให้กับลูกค้าทราบอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นวิธีการที่จำเป็นนะครับและท้ายที่สุดอีกอันนึงครับก็คือการเลือกตัวอย่างในกลุ่มของ Year End Auditนะครับโดยหลักการตรงนี้เนี่ยอาจารย์ทอมก็อาจจะบอกว่าในการเลือกตัวอย่างของ Year End Audit นั้นโดยปกติธรรมชาตินะครับของเราเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยเช่นเรามีการเลือกตัวอย่างนะครับของลูกหนี้การค้าเพื่อจะทำการส่งยอดลูกหนี้นะครับวิธีการโดยหลักเราก็จะเลือกรายการสูงๆถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเครื่องสะท้อนว่าการเลือกตัวอย่างของ Year End Audit นั้นเราจะใช้วิธีการของ MUSดังนั้นการที่เราจะใช้วิธีการ MUS ได้นั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยจุดเริ่มต้นของการเลือกตัวอย่างเนี่ยเราจะเลือกจากตัวที่เรียกว่า Key Item ก่อนครับ Key Item ที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นศัพท์เทคนิคอีกหนึ่งคำที่เรามักใช้ในกระบวนการในการเลือกตัวอย่างนะครับของ Year End Audit ก็คือ Auditor มองว่านะครับจากประเด็นดังกล่าวนั้นรายการไหนบ้างที่มีแนวโน้มนะครับที่จะพบสิ่งผิดปกติหรือเป็นรายการที่มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงนะครับเราจะพิจารณาแยกออกมาเป็น Key Item นะเช่นเราพบว่าลูกหนี้การค้าเนี่ยประชากรทั้งหมดมี20รายการอันนี้สมมุตินะฮะ20รายการเราพิจารณาแล้วว่า Key Item นั้นมีอยู่5รายการนะครับดังนั้นเราจะพบว่าจากประชากรทั้งหมด20เราเลือก Key Item ไปแล้ว5รายการนะครับแต่สังเกตนะครับว่า5รายการนั้นที่เราเลือกนั้นเป็น Key Itemซึ่งเป็นวิธีการที่ออดิเตอร์นั้นใช้ดุลยพินิจเลือกขึ้นมาเองแต่เราไม่เห็นนะครับว่าเราได้ใช้ข้อมูลที่เป็นสถิติในการเลือกดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการลดข้อละหานะครับลดข้อละหาก็คือเราต้องการที่จะต้องใช้วิธีสถิติเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการตกในประเด็นที่ว่าการเลือกตัวอย่างในที่นี้เป็นการเลือกตัวอย่างที่ใช้ไบแอดหรือเปล่านะครับดังนั้นจาก20เราเลือกคีย์ไอเทมมาแล้ว5จะยังคงเหลืออีก15รายการที่ยังไม่ได้ใช้วิธีการใดๆเลือกสิ่งเหล่านี้ครับ15ไอเทมที่เหลือเราจะเรียกเป็นศัพท์เทคนิคว่าเป็น representative sampling นั่นเองนะครับแล้วเราเอา15รายการที่เหลือนี่แหละครับไปรันสถิตินะเพื่อให้ข้อมูลว่า15รายการที่เหลือนี้ยังจำเป็นที่จะต้องเลือกรายการนี้ขึ้นมาอีกหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเราใช้กระบวนการสถิติแล้ว representative sampling บอกว่าต้องเลือกอีก2รายการดังนั้นเราก็ใช้วิธีการเลือก2รายการโดยใช้สติเข้ามานะจะเห็นว่าในกระบวนการในการเลือกตัวอย่างของ Year End Audit นะครับจะมีสเต็ปคือ Key Item บวกกับ representative sampling ก็จะได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนะที่เลือกจากวิธีการของ Year End Audit นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสั้นๆที่จะเห็นในกลุ่มของไฮไลท์สีเหลืองนะครับซึ่งไฮไลท์สีเหลืองเนี้ยอาจจะเป็นประเด็นที่ออดิเตอร์เล็งเห็นแล้วว่าเป็นรายการที่เป็น Key Item นะฮะเราก็เลือกรายการมาก่อนประชากรมี10เราเลือก Key Item 3นะเพราะฉะนั้นจะเหลือ7ครับ
7รายการที่ว่านี้ต้องเข้ากระบวนการ representative sampling ครับเอา7รายการนี้ไปรันสถิติไปคำนวณผ่านกระบวนการสถิตินะครับโดยใช้วิธีการ MUS สมมุตินะครับว่า MUS บอกว่าให้เลือกเพิ่มอีกสัก2รายการนะก็จะกลายเป็นว่าการเลือกตัวอย่างบัญชีลูกหนี้นี้เป็นการเลือกตัวอย่างทั้งหมด5รายการนั่นเองนะครับหรือตัวอย่างนี้นะครับเช่นtotal ทั้งหมดเนี่ยมี23ไอเทมนะครับโดยที่3ไอเทมเป็นคีย์นะเป็นคีย์ไอเทมเป็นจุดที่ออดิเตอร์นั้นได้เลือกเองดังนั้นอีก20รายการเราจะต้องใช้วิธี representative sampling ครับคือการเลือกโดยใช้สถิตินั่นเองดังนั้นจะเห็นว่าการเลือกตัวอย่างของ JN นั้นนะคอนเซปต์เราจะเลือกจากคีย์ไอเทมก่อนนะครับส่วนที่เหลือหลังจากหาคีย์ไอเทมแล้วเราจะเลือก representative sampling นะครับเพื่อกันข้อครหาเรื่องของการ bias นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ที่เราได้เรียนมาในตอนที่4นะครับในเรื่องของการเลือกตัวอย่างเราก็จะพอจะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วกระบวนการเลือกตัวอย่างนั้นมันมีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ใช้ในกระบวนการตั้งแต่การทดสอบการควบคุมนะครับแล้วก็การตรวจสอบเนื้อหาสาระซึ่งวิธีการที่นิยมใช้ในการเลือกตัวอย่างของการควบคุมนั้นเราจะใช้วิธีการแรนดอมครับหรือวิธีการกำหนดสุ่มตัวอย่างแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการตรวจสอบเนื้อหาสาระนะครับเราก็จะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ MUS นะครับเป็นวิธีการเลือกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในหลายๆวิธีนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจนะฮะของผู้สอบบัญชีเองว่าวิธีการไหนมีความเหมาะสมมากกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์นิพนธ์แก่นโกมลนะครับจากสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนที่5ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์นิพนธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายนะครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ครับคือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จิ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแรกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับ

0: ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับอันนี้ครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็โศกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ๋มกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
2: แหมรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
3: ้สิ
2: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
0: คร
2: ับ
1: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
8: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อ ทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกรดนะครับเกรดเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะน้องๆทั้งบ้านนะคะกลับมาพบกันในรายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลนะคะพบกับอาจารย์กิ๊กค่ะดร.ผลฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้นะคะเราก็ดำเนินรายการมาจนถึงตอนที่4แล้วค่ะมาถึงตอนมาตรฐานนวัตกรรมธุรกิจดิจิตอลนะคะวันนี้นะคะเรามีพี่ต้นนะคะจากบริษัทซีเนียร์ซอฟต์มาช่วยอาจารย์กิ๊กบรรยายนะคะเรียกได้ว่ารายการของเราเนี่ยพบกับผู้ผลิตนวัตกรรมตัวจริงเลยค่ะเดี๋ยวขอเชิญพี่ต้นแนะนำตัวกับน้องๆทั้งบ้านนะคะ
1: สวัสดีครั้งนะครับสมหวังรักษาชาติครับหรือว่าพี่ต้นนะครับจากซีเนียร์ซอฟต์ดีเวลลอปเมนต์ครับตามที่อาจารย์กิ๊กได้บอกเลย
0: ค่ะน้องๆน่าจะสนใจว่ามาตรฐานนวัตกรรมธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะพี่ต้นก็จะมาบรรยายให้น้องๆทางบ้านฟังนะคะตอนนี้สำคัญมากๆพลาดไม่ได้เลยค่ะ
1: เราทราบถึงว่าธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หรือมีสินค้าตัวไหนออกมาสู่ท้องตลาดกันบ้างแล้วเราอาจจะเห็นหน้าค่าตามาบ้างแล้วนะทีนี้เรามาดูมาตรฐานของกรรมธุรกิจดิจิตอลกันบ้างครับว่ามีอะไรนะครับการที่เราจะมีสินค้า1ตัวโผล่เข้ามาในตลาดมาขอส่วนแบ่งในตลาดเนี่ยครับเราจะต้องมีมาตรฐานในการผลิตเขาออกมาว่าในส่วนของสินค้าตัวนี้มีมาตรฐานอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้รองรับคุณภาพให้กับผู้บริโภคนะครับทีนี้เรามาดูกันครับหัวข้อในการบรรยายของเราวันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราจะพูดถึงประโยชน์ของตัวมาตรฐานนะครับมาทำความรู้จักมาตรฐานการผลิตกันบ้างว่ามีมาตรฐานอะไรบ้างนะครับประโยชน์ของระบบควบคุมหรือว่า ISO เพื่อที่จะผลิตซอฟต์แวร์นั่นก็คือนวัตกรรมดิจิตอลที่เราจะยกตัวอย่างกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนของมาตรฐาน ISO ครับถัดมาครับทำความรู้จักมาตรฐานการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวสรุปกันครับว่าเราจะมาเรียนรู้กัน2มาตรฐานนะครับนั่นก็คือมาตรฐานการผลิตครับแล้วก็มาตรฐานการ

ให้บริการครับตัวแรกเลยครับวันนี้เราทราบไหมเอ่ยว่าทำไมสินค้า1ตัวเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานขึ้นมานะครับในโลกของธุรกิจปัจจุบันเนี่ยครับการแข่งขันค่อนข้างสูงมากนะครับการเปรียบเทียบจากผู้บริโภคค่อนข้างมีข้อมูลมากๆหาข้อมูลได้ง่ายมากนะครับไม่ว่าจากทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจากทางแพลตฟอร์มต่างๆในโลกโซเชียลราคาคุณภาพของสินค้ามีรีวิวเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจะพลาดไม่ได้เลยสำหรับการที่จะปิดการขายตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นพลาดเท่ากับเสียโอกาสนะครับดังนั้นเรามารู้จักคำว่ามาตรฐานครับพูดติดปากกันมากเลยครับว่าเฮ้ยมาตรฐานคืออะไรมาตรฐานแปลว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานมันก็คือตัวที่วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าชิ้นนั้นๆไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะกระบวนการการผลิตวัตถุดิบที่เอามาใช้ผลิตหรือแม้กระทั่งวิธีการตรวจสอบต่างๆมันสามารถเอามาเป็นมาตรฐานได้หมดเลยครับมาตรฐานที่เราพูดจะเราวันนี้ที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สร้างประโยชน์ฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนจะฟังว่าเฮ้ยประโยชน์เนี่ยของมาตรฐานมันเกิดเฉพาะผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคและผู้ผลิตสามารถได้ประโยชน์จากคำว่ามาตรฐานกับสินค้าชิ้นนั้นๆได้นะครับทีนี้เดี๋ยวน้องๆมาดูกันครับว่าตัวมาตรฐานที่เราจะพูดถึงมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างอย่างที่บอกครับเมื่อสักครู่นี้มีประโยชน์ทั้งฝั่งผู้บริโภคและก็มีประโยชน์ทั้งฝั่งผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าชิ้นนั้นออกมาขายเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานมันสร้างประโยชน์ยังไงให้กับทั้งสองฝั่งนะครับตัวแรกเลยครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับฝั่งผู้บริโภคณวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวการจะมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ให้กับเราเพราะเราอยู่ในฐานะผู้บริโภคเดินไปก็จะเจอซื้อนั่นซื้อนี่ค่อนข้างเยอะมากเลยทีนี้เวลาที่เราจะซื้ออะไรขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นเนี่ยเราก็ต้องมาเปรียบเทียบถูกไหมครับว่าเฮ้ยในท้องตลาดเนี่ยมีสินค้าหลายตัวมากๆเลยประเภทเดียวกันเช่นน้ำดื่มเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ1ร้านเนี่ยครับน้ำดื่ม1เชลมีมากมายหลายแบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูครับประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับผู้บริโภคถ้าเกิดว่าสินค้าชิ้นนั้นมีมาตรฐานนะครับนั่นก็คือช่วยประหยัดเวลาในการตัดสินใจซื้อเราเนี่ยเดินไปปุ๊บเฮ้ยเรารู้สินค้าตัวนี้มีมาตรฐานบางทีสินค้าตัวนี้สร้างมาตรฐานไว้ตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วด้วยซ้ำไปเราสามารถที่จะเป็นroyalty สร้าง royalty ให้กับสินค้าตัวนั้นเช่นลูกค้าอย่างเราเนี่ยครับเดินไปอ๋อจำได้ฉันที่บ้านฉันกินน้ำยี่ห้อนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเราก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยสินค้าตัวนี้มีมาตรฐานและสามารถหยิบซื้อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะนะครับไม่ต้องคิดนานอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ข้อแรกของฝั่งผู้บริโภคนะครับถัดมาครับประหยัดเวลาโทษทีครับประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะสินค้าที่มีมาตรฐานมันจะมีคุณภาพของตัวมันอยู่แล้วนะครับเช่นคงทนใช้วัสดุที่เหมาะสมเอามาสร้างตัวผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นขึ้นมานะครับอันนี้เราพูดถึงทั้งสินค้าที่ทั้งเป็นฝั่งอุปโภคและบริโภคเลยนะครับสินค้าที่มีคุณโทษทีครับสินค้าที่ใช้วัตถุดิบหรือว่าใช้วัสดุเอามาประกอบให้เป็นสินค้าหนึ่งตัวแล้วมีคุณภาพจะทำให้เรารู้สึกว่าเราคุ้มค่าเงินกินหมดลงไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีดื่มน้ำลงไปรู้สึกสดชื่นดื่มทานเข้าไปรู้สึกเห็นผลสุขภาพแข็งแรงขึ้นผิวพรรณดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยมาตรฐานของการเลือกวัตถุดิบมาใส่ในตัวสินค้าชิ้นนั้นหรือแม้กระทั่งเช่นนาฬิกาหนึ่งเรือนวัสดุดีใส่แล้วไม่แพ้ไม่เหม็นอับสายเป็นตัวที่ระบายเหงื่อได้ดีอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นตัวอย่างที่เราเป็นสินค้าใกล้ตัวของเรานะครับอันนี้ก็พูดถึงประโยชน์ข้อที่2ที่มีประโยชน์ข้อที่2ของสินค้าที่มีมาตรฐานในฝั่งของผู้บริโภคนะครับถัดมาครับในส่วนของตัวประโยชน์ที่มีต่อผู้บริโภคเหมือนกันครับอาจจะต่อเนื่องจากข้อเมื่อสักครู่เลยนั่นก็คือสินค้าที่มีมาตรฐานเนี่ยสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินในขณะที่สินค้านั้นทำงานหรือเราใช้งานมันอยู่นะครับพูดทั้งสองฝั่งเลยเช่นกันนะครับทั้งสินค้าที่เป็นฝั่งอุปโภคและก็บริโภคนะครับเคยเห็นไหมครับสินค้าที่เฮ้ยเราซื้อตามท้องตลาดแล้วมันถูกๆตามตลาดนัดทั่วไปที่มันไม่ได้มีเครื่องหมายที่จะบอกว่าเฮ้ยเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานอย่างที่เช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้ตัวเราที่สุดเลยนั่นก็คืออย่างที่เช่นพัดลมเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งที่มีข่าว

หรือมีการแชร์ตามโลกโซเชียลต่างๆเฮ้ยอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นนี้เกิดไฟไหม้ไหม้ทั้งเครื่องเลยถ่ายออกมาโหเป็นที่น่าตกใจมากว่าเฮ้ยเกิดขึ้นได้อย่างไรกับสินค้าชิ้นนี้เราก็ต้องมองย้อนกลับไปครับว่าสินค้าชิ้นนี้มีมาตรฐานไหมมีเครื่องหมายอะไรรับรองสินค้าตัวนี้หรือเปล่ากับการใช้งานนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างในฝั่งของสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเป็นสินค้าที่เป็นที่เราจะทานเข้าไปดื่มเข้าไปเอ๊ะทานเข้าไปแล้วเกิดผลอะไรข้างเคียงกับร่างกายเราหรือเปล่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยกินเข้าไปแล้วจะต้องเกิดปฏิกิริยาโดยทันทีหลัง6ชั่วโมงนะครับเป็นแหล่งสะสมเป็นตัวสะสมสารเคมีเข้าไปในระยะเวลานานๆก็เป็นสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยสรุปได้ว่าการที่สินค้ามีมาตรฐานจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเนี่ยในลำดับที่3เนี่ยคือมันจะสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและก็ทรัพย์สินของเราครับนะฮะตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อของการมาทราบประโยชน์แล้วก็ว่ามาดูกันว่าเฮ้ยทำไมสินค้าทุกตัวในท้องตลาดจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นต่อมาครับข้อที่4ครับประโยชน์ที่มีกับผู้บริโภคถ้าเกิดว่าสินค้าตัวนั้นมีมาตรฐานนั่นก็คือสินค้าตัวนั้นจะสามารถเปลี่ยนถ่ายรองรับการชำรุดสึกหรอตามอายุการใช้งานได้นะครับอุปกรณ์ไอทีทั่วไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องพิมพ์เอ่ยนะครับโทรศัพท์เอ่ยหรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นอยู่ในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ตามแต่จะสังเกตได้ว่าสินค้าพวกนี้ที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยนอกจากจะโปรโมทเรื่องของคุณสมบัติโปรโมทในเรื่องของตัวคุณภาพของสินค้าแล้วเนี่ยเขายังจะพูดถึงเรื่องของศูนย์รับประกันศูนย์ซ่อมเพราะสินค้าที่มีมาตรฐานเนี่ยเวลาที่เขาผลิตออกมาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการผลิตในรูปแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่มีในส่วนของตัวสินค้า อุปกรณ์ในสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยมีการเกิดปัญหาสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนเอาสินค้าตัวนั้นนะครับไปซ่อมแล้วก็เอากลับมาใช้ได้นะครับเพราะสินค้าตัวนั้นมีมาตรฐานเราจึงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบสินค้าที่เป็นสินค้าแฮนด์เมดอ่ะอันนี้เราพูดถึงความเป็นแฮนด์เมดกับความเป็นมาตรฐานนะครับแฮนด์เมดเนี่ยเราก็จะได้ความรู้สึกทางใจมีคุณค่ามีชิ้นเดียวในโลกแต่ถ้าเกิดมันเสียขึ้นมาหรือมันมีการชำรุดขึ้นมาเราจะไม่สามารถดึงสินค้าชิ้นนั้นกลับมาใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าในฝั่งของโซนอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานรองรับแน่นอนครับเราก็จะสามารถดึงสินค้าชิ้นนั้นกลับมาใช้ได้ถ้าเกิดว่าการเสียนั้นซ่อมได้แล้วก็เปลี่ยนอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคถ้าเกิดว่าสินค้ามีมาตรฐานนะครับถัดมาครับเรามาดูประโยชน์ที่มีกับฝั่งผู้ประกอบการกันบ้างอย่างที่บอกไว้ตั้งต้นครับว่าเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ฝั่งผู้บริโภคอย่างเราที่ไปซื้อถูกไหมครับผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์เหมือนกันทีนี้น้องๆสามารถที่จะเอ้ยถ้าวันหน้าน้องๆจบไปแล้วเป็นในส่วนของตัวผู้ประกอบการแล้วเราอยากจะสร้างเขาเรียกว่าแบรนด์ขึ้นมาสักตัวหรือสินค้าขึ้นมาสักตัวลองดูครับว่าถ้าสินค้าของเรามีมาตรฐานเนี่ยจะมีประโยชน์กับเราอย่างไรนะครับข้อแรกที่อยากจะบอกกับน้องๆเลยก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับเพราะการมีมาตรฐานจะสร้างแม่แบบในการผลิตครับมันจะทำให้การผลิตแม่นยำอย่างอาทิเช่นวันนี้เราอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์ขึ้นมาสักหนึ่งแบรนด์นะครับตัดภาพครีมที่เราไปกวนกันหลังบ้านแล้วก็มาบรรจุขายตัดภาพนั้นทิ้งไปได้เลยครับเพราะสมัยนี้ทุกอย่างจะต้องอยู่ในมาตรฐานที่เราสามารถตรวจสอบได้ลายผลิตจะต้องมีคุณภาพเอาง่ายๆเลยครับไม่ต้องลงไปถึงอินกรีเดียนหรือวัตถุดิบที่ใส่ลงมาในสกินแคร์ของเราเราพูดถึงบรรจุภัณฑ์ถ้าเรามานั่งบีบมือใส่ลงไปในหลอดโอ้แล้วเราก็ต้องมานั่งช่างตวงเสียเวลาครับนะครับแล้วก็ขาดความแม่นยำในการผลิตสินค้าทำให้เราพลาดโอกาสในการขายพลาดโอกาสในการสร้างยอดได้เพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยครับถ้าผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานนะครับช่วยให้เกิดคุณภาพในการผลิตนะครับสร้างความแม่นยำได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสร้างความแม่นยำได้นะครับแน่นอนครับมันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนนะครับตรงนี้เราพูดถึงกรณีที่เราใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้าชิ้นนั้นขึ้นมานะครับลดการซ้ำซ้อนลดการใช้คนนะครับแล้วก็แน่นอนครับเราก็จะลดค่าใช้จ่ายนะครับการที่เราจะต้องมานั่งใช้แรงงานคนแน่นอนครับความผิดพลาดหรือที่เราเรียกว่า human error เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะครับ
แต่ถ้าเกิด

ว่ามันมีเป็นกระบวนการไหนที่ยังจำเป็นจะต้องใช้คนจริงๆแน่นอนครับตรงนั้นเราก็จะต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาในส่วนงานตรงนั้นนะครับตอนนี้เราอยู่ข้อที่2แล้วนะครับสำหรับประโยชน์ของมาตรฐานที่มีกับผู้บริโภคนะครับทีนี้ถัดมาครับเรามาดูในส่วนของประโยชน์ที่มีกับผู้ประกอบการถ้าเกิดว่าสินค้าตัวนั้นมีมาตรฐานในข้อที่3ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเพิ่มพลังการผลิตได้การผลิตเราแม่นยำตามข้อ1ข้อ2ได้ลดปริมาณของการซ้ำซ้อนแล้วก็ลดปริมาณของค่าใช้จ่ายได้เนี่ยแน่นอนครับสินค้าชิ้นนั้นก็จะมีมาตรฐานขึ้นส่งผลให้การเพิ่มยอดขายเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายนะครับอันนี้เห็นผลชัดๆเลยนะครับสำหรับสินค้าที่อยู่ตามท้องตลาดทุกวันนี้แทบจะเป็นสินค้าที่เราเลือกซื้อแล้วมีเครื่องหมายรองรับมาตรฐานเนี่ยเราก็จะมั่นใจเราก็จะซื้อได้นะครับอันนี้แล้วก็ย้อนกลับมาถ้าเกิดเราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยยอดขายมันก็จะเพิ่มขึ้นตามขึ้นมานะครับทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยวันนี้เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของมาตรฐานแล้วทำไมเราจะต้องมีมาตรฐานมันมีมาตรฐานพอมีมาตรฐานเนี่ยเราได้ประโยชน์ยังไงนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยในส่วนของธุรกิจหนึ่งธุรกิจเนี่ยครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจของเราไม่ว่าจะเป็นธุรกิจดิจิตอลหรือวันนี้เราจะลงไปที่ธุรกิจดิจิตอลเลยนะครับแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่จะบรรยายต่อไปเนี่ยมีประโยชน์ทั้งธุรกิจดิจิตอลแล้วก็มีประโยชน์ทั้งธุรกิจที่อาจจะไม่ใช่ดิจิตอลน้องๆอาจจะสามารถเอาไปความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้นะครับหัวข้อการบรรยายต่อไปครับจะบรรยายให้ทุกน้องๆเนี่ยรู้ว่ามาตรฐานพื้นฐานเลยที่ทุกธุรกิจควรจะต้องมีอันแรกก็คือมาตรฐานการผลิตครับส่วนอันก็คือมาตรฐานการให้บริการครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ทีละหัวข้อนะครับว่าเฮ้ยทำไมมันจะต้องมีมันสำคัญยังไงบ้างอันแรกนั่นก็คือมาตรฐานการผลิตครับมาตรฐานการผลิตนะครับจะบอกแบบนี้ครับว่าทุกสินค้าที่ผลิตออกมาบนโลกใบนี้ครับจะเอามาตั้งขายจะเอามาวางในห้างจะเอามาวางในร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยแน่นอนครับว่าก่อนที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างหรือช่องทางการจำหน่ายของเราเขาจะรับผลิตภัณฑ์ของเราไปขายเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบความมีมาตรฐานต่างๆเพื่อที่จะเอามาวางไว้ในร้านของเขาเอามาวางไว้ในห้างของเขาเพราะว่าสินค้าไม่มีมาตรฐานจะไม่สามารถนำไปวางตรงนั้นได้เขาก็กลัวที่จะเสียชื่อเสียงเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆมารู้จักมาตรฐานการผลิตกันก่อนนะครับวันนี้พี่จะยกตัวอย่างแบบนี้ครับเอาเป็นว่าตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานการผลิตเนี่ยเราจะเอาเป็นแบบตัวที่น้องๆ น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างอันแรกเลยครับนั่นก็คือมาตรฐานมอกหรือชื่อเต็มๆเขาบอกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับมอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็แยกสีกันไปตามสีเฉพาะเขาเรียกว่าไงจะแบ่งเป็นไปตามชื่อประเภทของสินค้านะครับบอกเลยว่ามอกเนี่ยมีมานานแล้วนะครับเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตสินค้าโทษทีครับเป็นแนวทางเนี่ยให้ผู้ผลิตสินค้าเนี่ยมีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการที่จะเอาสินค้านั้นมาวางขายในท้องตลาดนะครับครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบที่เอามาผลิตเลยผลิตวัตถุดิบเอามาผลิตเลยคุณสมบัติที่สำคัญของสินค้าชิ้นนั้นๆออกมาแล้วตรงคุณสมบัติไหม3นะครับเทคโนโลยีและกรรมวิธีในการผลิตนะครับแล้วก็4เลยวิธีการทดสอบนะครับไม่ใช่ว่าทำเสร็จปุ๊บก็จะเอาออกมาเลยเพราะฉะนั้นมอกควบคุมหมดเลยครับเรามาดูกันว่ามอกควบคุมอะไรบ้างอันแรกครับวัตถุดิบที่เอามาผลิตเช่นเราจะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นตู้เย็นฉนวนต่างๆที่หุ้มหรือว่าเอามาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและก็ปลอดภัยไหมป้องกันไฟรั่วหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งพูดไปถึงในเรื่องของตัวการที่ช่วยประหยัดไฟไหมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวมาตรฐานที่เข้าไปควบคุมวัตถุดิบที่เอามาผลิตนะครับในส่วนของตัวถัดมาครับนั่นก็คือมาตรฐานของการควบคุมกรรมวิธีในการผลิตลงไปในรายการผลิตใช้เครื่องจักรยังไงผลิตออกมาแล้วเครื่องอุปกรณ์ทุกส่วนชิ้นมีคุณภาพหรือเปล่านะครับมอกก็จะดูแลตรงนี้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเขาจะบรรจุแพ็คกล่องลงมาแล้วก็ให้เราขายเลยมันจะต้องมีมาตรฐานในการตรวจสอบก่อนเอาออกมาจำหน่ายเพื่ออะไร1เพื่อยืนยันคุณภาพ2เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมอกเนี่ยจะดูแลตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันแรกเลยโทษทีครับ

ก่อนจะต่อไปที่มาตรฐานต่อไปเรามาดูกันก่อนครับว่าสินค้าอะไรในท้องตลาดบ้างที่ควรจะมีมอก.อันแรกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับวัสดุก่อสร้างรถสิ่งทอมอก.อย่างที่เช่นน้องๆ น่าจะเคยเห็นเวลาที่เราเดินเข้าไปในร้านที่เป็นวัสดุก่อสร้างนะครับเราสามารถดูได้จากท่อน้ำPVC เลยจะมีตรามอก.บอกว่าเฮ้ยรับรองคุณภาพอยู่หรือแม้กระทั่งในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆพัดลมตู้เย็นทีวีถ้ามีมอก.เนี่ยก็นั่นหมายความว่าผ่านการรับรองกระบวนการการผลิตทั้งหมดที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการผลิตอันแรกที่คิดว่าน้องๆ น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นะครับนั่นก็คือมาตรฐานการผลิตที่เรียกว่ามอก.นะครับใช้ในไทยอยู่ตอนนี้นะฮะมีมานานแล้วด้วยถัดมาครับมาตรฐาน GMP หรือที่ย่อมาจาก Good Manufacturing Practice นะครับคือมาตรฐานที่ออกมาเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ให้ผู้ผลิตเนี่ยผลิตสินค้าออกมาแล้วจะต้องป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากผู้บริโภคซึ่งจะอยู่ในหมวดของอาหารนะครับจะต้องมีมาตรฐานการผลิตอย่างเคร่งครัดอันนี้บอกเลยว่าต้องเคร่งครัดมากๆเพราะเป็นอะไรที่บริโภคเข้าไปอย่างที่ยกตัวอย่างตอนที่บอกว่าประโยชน์ของมาตรฐานมันมีประโยชน์อย่างไรจำได้ไหมครับว่าเฮ้ยสินค้าที่เราโทษทีผลิตภัณฑ์ที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่กินปุ๊บแล้วจะเกิดอันตรายเลยแล้วจะเรียกว่าไม่มีมาตรฐานมันพูดถึงว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยส่งผลให้ร่างกายเราเป็นอย่างไรในระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้น GMP ตัวนี้ครับก็จะคอยดูแลตรงนี้นะครับรับรองมาตรฐานตั้งแต่เครื่องจักรอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ความสะอาดสุขอนามัยรวมถึงสุขาภิบาลนะครับแน่นอนครับการที่เวลาที่เรามีโรงงานผลิตอะไรสำหรับเกี่ยวกับอุปกรณ์โทษทีครับเกี่ยวกับสินค้าที่เราใช้ทานเข้าไปเนี่ยแน่นอนมันก็จะต้องมีเศษขยะเศษอาหารน้ำเสียน้ำทิ้งที่จะต้องทิ้งลงสู่ระบบนิเวศที่เป็นธรรมชาติด้านนอกเพราะฉะนั้นตัว GMP เนี่ยก็จะเข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากความสะอาดแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่จะผลิตออกมาให้กับผู้บริโภคแล้วเนี่ยแน่นอนครับในเรื่องของตัวความสะอาดที่จะต้องอยู่กับมนุษย์เราในระยะยาวนั่นก็คือสิ่งแวดล้อมก็จะอยู่ที่มาตรฐาน GMP นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูกันครับว่าอะไรบ้างที่ควรจะมี GMP เมื่อสักครู่นี้ยกตัวอย่างแล้วอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องเอ่ยหรือในส่วนของตัวอาหารกึ่งสำเร็จรูปต่างๆควรจะมี GMP นะครับไม่ใช่แค่นะครับนั่นก็คือยาอาหารเสริมต่างๆนะครับอันนี้ตัวดีเลยในเรื่องของตัวการตรวจสอบในเรื่องของสารที่จะกินเข้าไปแล้วเกิดผลกับเราในระยะยาวนะครับบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆนะครับขวดกระป๋องกล่องกระดาษต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมี GMP เข้าไปรองรับในส่วนของตัวนี้ด้วยอย่างที่เช่นตอนนี้ที่ฮิตๆกันเลยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นชานอ้อยเพื่อที่จะลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ลดการทำลายลดปริมาณขยะให้กับตัวโลกของเราด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์โทษทีครับสินค้าเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมี GMP ในการรองรับด้วยและที่สำคัญครับแน่นอนขาดไม่ได้สำหรับน้องๆสาวๆหรือว่าหนุ่มๆก็ตามแต่นั่นก็คือเครื่องสำอางหรือสกินแคร์ก็จะต้องมีมาตรฐาน GMP ยังไงลองพิกดูด้วยนะครับก่อนที่จะซื้อเพราะว่าตอนนี้ในท้องตลาดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกับแบรนด์สกินแคร์ต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับพูดมาถึงตรงนี้น้องๆหลายคนเฮ้ยเราจะต้องเป็นผู้ผลิตที่มี GMP หรืออะไรแบบนั้นหรอเป็นแบบนี้ครับเราลองจำลองในความเป็นจริงเฮ้ยกับการเป็นสตาร์ทอัพของเราในทุกวันนี้นะครับเราอาจจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็อยากจะสร้างแบรนด์สกินแคร์ขึ้นมา1แบรนด์นะครับแน่นอนล่ะครับเราเป็นสตาร์ทอัพเรายังไม่มีสูตรเรายังไม่สามารถจ้างนักวิจัยเรายังไม่สามารถจ้างเภสัชหรือเรายังไม่สามารถจะดั๊มเครื่องจักรหนักๆราคาหนักๆลงมาเพื่อที่จะผลิตครีมให้เราได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยครับกับการเป็นสตาร์ทอัพนั่นก็คือเราเดินทางหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานที่จะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาให้เรานะครับเราก็ต้องหาโรงงานที่เขามี GMP แบบนี้ครับรองรับอันนี้พอนึกภาพออกใช่ไหมว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้สร้างโรงงานของเราเป็นของเราเองแต่เราเดินทางไปหาโรงงานที่พร้อมที่จะผลิตสินค้าให้กับเราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับน้องๆที่เฮ้ยจบไปแล้วมองลู่ทางว่าอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองอันนี้ก็ลองดูมาตรฐานการผลิตด้วยเพราะว่ามันคือการสร้างความเชื่อมั่นมันจะทำให้น้องๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราออกไปสู่ท้องตลาดได้ง่ายแล้วก็เป็นที่
ติดปากติดตาติดใจของผู้บริโภคด้วยนะครับถัดมาครับแน่นอนครับมาแล้วตัวนี้คุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็คุ้นชื่อกันอย่างมากนั่นก็คือ ISO บางที่ออกเสียง ISO หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ISO เนี่ยเขาย่อมาจาก International Organization for Standardization นะครับ ISO เขาไม่ใช่ปึกหนังสือปึกหนึ่งที่เราไปทำตามแล้วเดี๋ยวจะได้นะครับ ISO เขาเป็นมาตรฐานเขาเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรเกี่ยวกับมาตรฐานนะครับซึ่งถ้าเราอยากผลิตอะไรสักอย่างนึงแล้วอยากให้เขาเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยคุณได้มาตรฐานจากเรานะครับมันก็จะต้องมีขั้นตอนมีกระบวนการต่างๆนานาออกมาเพื่อที่เขาจะต้องมาตัดสินแล้วว่าเฮ้ยเราคู่ควรกับมาตรฐาน ISO นี้ไหมนะครับยกตัวอย่าง ISO 9000นะครับจะสังเกตได้ว่า ISO เนี่ยไม่ใช่มีแค่ ISO โผล่เข้ามาคำเดียวมันจะมีตัวเลขมากำกับข้างหลังด้วยตัวเลขที่เรากำกับข้างหลังเนี่ยครับมันเป็นตัวเลขที่จะทำให้เราเนี่ยทราบว่าเอ้ยผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโทษทีฮะสินค้าตัวเนี้ยมีคุณสมบัติผ่านมาตรฐานในด้านไหนมาบ้างเช่น ISO 9000ก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของรองรับมาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าชิ้นนั้นๆนะครับหรือแม้กระทั่ง ISO 14000อันนี้ว่าด้วยเรื่องของมาตรฐานในการควบคุมสิ่งแวดล้อมหลังจากการผลิตนะครับอย่างอาทิเช่นธุรกิจน้ำมันธุรกิจต่างๆที่เสี่ยงกับการที่จะทำให้เกิดขอโทษทีฮะคัดนิดนึงธุรกิจน้ำปิโตรเลียมติดอยู่ที่ปากเดี๋ยวไปตัดได้เลยใช่ไหมครับโอเคโอเคได้ครับ3 2 1ทีนี้ ISO เนี่ยครับเขาก็จะมีตัวเลขกำกับอยู่ด้านหลังนะครับอย่างที่เช่น ISO 9000ก็จะว่าด้วยเรื่องของการควบคุมคุณภาพของสินค้าตัวนั้น ISO 14000ว่าด้วยเรื่องของมาตรฐานของการจัดการสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หรือโรงงานนั้นๆอย่างที่เช่นธุรกิจปิโตรเลียมธุรกิจผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์อะไรแบบนี้ครับว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ตั้งโรงงานแล้วไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าถ้าไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีกับผู้บริโภคหรือประชาชนแถวนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามี ISO 14000เนี่ยรองรับก็จะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือว่าเราดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยนะครับใกล้ตัวขึ้นมาเลยนั่นก็คือใกล้ตัวพี่นะครับนั่นก็คือ ISO 29110นะครับเป็นมาตรฐานการผลิตนวัตกรรมนะครับซึ่งวันนี้เราจะลงดีเทลกันว่าเฮ้ยมีมาตรฐานเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมขึ้นมาเช่นเขียนโปรแกรมออกมาขายทำแอปพลิเคชันออกมาให้ผู้บริโภคได้ใช้แน่นอนครับเราก็จะต้องมีมาตรฐานตัวนี้ครับ ISO 29110เข้ามานะครับแต่ทีนี้เรามาดูกันครับว่าอะไรบ้างที่ผลิตออกมาแล้วควรจะมี ISO พูดมาขนาดนี้แล้วแน่นอนครับทุกอย่างเลยควรจะมี ISO นะครับอย่างที่เช่นธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงเรียนนะครับอาหารยารถยนต์ธุรกิจปิโตรเลียมนะครับหรือแม้กระทั่งที่บอกไกลตัวเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือซอฟต์แวร์เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ควรจะมีมาตรฐานนี้เพื่อรองรับกระบวนการการผลิตของเรานะครับพูดขนาดนี้ต่อเลยครับ ISO 29110ขออภัยครับตัวเลขเยอะนิดนึงนะฮะสำหรับซอฟต์แวร์หรือว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับนอกจากจะผลิตออกมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานโภคแล้วมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมการใช้งานอย่างที่เช่นซอฟต์แวร์ที่เราใช้ขายของใช้ดูแลจุดซื้อจุดขายใช้เช็คสต็อกนอกจากจะต้องมีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมการใช้งานตรงนี้ให้ลูกค้าสะดวกสบายตอบโจทย์แล้วเนี่ยการพัฒนาของซอฟต์แวร์เฮ้าส์แต่ละที่เนี่ยจะต้องมีมาตรฐานควบคุมด้วยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแน่นอนครับว่าการผลิตซอฟต์แวร์หรือผลิตตัวนวัตกรรมขึ้นมา1ตัวเนี่ยมันอาจจะเกิดข้อบกพร่องหรือมันอาจจะมีในส่วนของตัวการยังไม่ตอบโจทย์ลูกค้าอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มอาจจะต้องมีการสร้างฟีเจอร์เพิ่มแน่นอนครับมาตรฐานตรงนี้มันจะออกมาเพื่อบอกผู้ผลิตว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของเวลาและการใช้งานให้กับผู้บริโภคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัว ISO เนี่ยที่เกี่ยวกับการดูแล
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นดิจิตอลหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในท้องตลาดเนี่ยครับตัว ISO เนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกนั่นก็คือ ISO 12207นะครับกับอีก1ตัวนั่นก็คือ ISO 29110ที่เรากำลังจะพูดถึงนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันเลยครับว่า29110เนี่ยมีหัวใจสำคัญยังไงเพราะว่าบอกเลยว่า ISO ตัวเนี้ยสร้างความสำเร็จให้กับซอฟต์แวร์เฮ้าส์หลายที่นะครับรวมถึงซีเนียร์ซอฟต์ของเราด้วยอย่างแรกเลยครับช่วยตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รูปแบบการทำงานได้อย่างเป็นระบบแน่นอนครับการจะมีซอฟต์แวร์หรือจะมีตัวแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมา1ตัวเนี่ยหลายผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเลยครับไม่ได้มีแค่ผู้ผลิตโทษทีครับไม่ได้มีแค่ทีมงานเพียงแค่คนเดียวเราจะต้องมีการเขียนตรงนี้เอามาประสานตรงนี้หรือที่ภาษาโปรแกรมเมอร์ที่เขาเรียกกันว่าโคดดิ้งนะครับจะต้องมีการนั่งเขียนโค้ดเอาของคนนี้มาผสมกับคนนี้มีการเอาตัวต่างๆมาผสมกันเพื่อให้ได้เป็นแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์หนึ่งตัวแน่นอนครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำงานเป็นทีมนะครับมันก็จะต้องมีมาตรฐานมาตรฐานมีอะไรบ้างเวลามาตรฐานมีอะไรบ้างในเรื่องของคุณภาพที่ออกมาเฮ้ยออกมาใช้งานได้จริงสามารถเรียกดูรายงานได้จริงๆตอบโจทย์ความง่ายตอบโจทย์ที่หน้างานของผู้บริโภคนะครับแล้วก็แน่นอนครับในส่วนของตัวการทำงานตรงนี้ครับมันจะต้องมีมาตรฐานตรงที่ว่าเราสามารถทำงานเสร็จทันเพื่อที่จะให้ลูกค้าเอาไปใช้ได้ตรงตามเวลาแล้วก็ตรงความต้องการหรือเปล่านะครับแน่นธุรกิจทุกธุรกิจจะดำเนินการได้ต้องมีเวลาต้องมีกำหนดการนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของตัว ISO ตัวนี้ครับก็จะช่วยในเรื่องของการจัดการเริ่มตั้งแต่รับฟีเจอร์มาเลยรับความต้องการของลูกค้ามีกระบวนการมาตรฐานอย่างไรนะครับขั้นตอนการผลิตต้องชัดเจนครับว่าจะต้องเกิดขั้นตอนนี้ขึ้นเมื่อไหร่นะครับเขียนเสร็จไม่ได้หมายความว่าปล่อยออกไปให้ลูกค้าใช้เลยอันนี้พูดถึงการเขียนโปรแกรมนะครับหรือการพัฒนานะครับเขียนเสร็จไม่ได้ปล่อยให้ลูกค้าใช้เลยเราก็จะต้องมีเรื่องของการทดสอบอย่างเข้มงวดแล้วก็ลงลึกจริงๆนะครับเพราะว่าการใช้งานไม่ใช่แค่เฮ้ยตอบโจทย์ที่หน้างานแล้วจบมันจะต้องมีการเอาตัวข้อมูลที่ได้จากการใช้งานเนี่ยไปพัฒนาต่อเช่นดูรายงานเช่นการวิเคราะห์ในเชิงธุรกิจต่างๆเพราะฉะนั้นขั้นตอนการทดสอบเนี่ยก็จะสำคัญนะครับแล้วก็ถัดมาครับขั้นตอนการดูฟีดแบคจากลูกค้านะครับซึ่ง4กระบวนการเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่สร้างระบบมาตรฐานให้กับตัว ISO ที่เรากล่าวถึงอยู่ในการสร้างตัวซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันขึ้นมา1ตัวเพราะฉะนั้นข้อประโยชน์ข้อแรกก็จะช่วยตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รูปแบบการทำงานให้กับองค์กรหรือซอฟต์แวร์เฮาส์นั้นๆพูดมาถึงตรงนี้หลายครั้งน้องๆ อาจจะพูดว่าซอฟต์แวร์เฮาส์ซอฟต์แวร์เฮาส์นะครับซอฟต์แวร์เฮาส์ก็คือบริษัท1บริษัทที่สร้างขึ้นมาเพื่อผลิตแอปพลิเคชันหรือผลิตโปรแกรมซอฟต์แวร์เนี่ยครับออกไปขายให้กับผู้บริโภคต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งในซอฟต์แวร์เฮาส์ก็จะเป็นบริษัทพี่ด้วยนั่นก็คือ Senior Soft นะครับถัดมาครับเราจะพูดถึงประโยชน์ข้อที่2ของการมี ISO 29110นะครับนั่นก็คือโอกาสในการนำเสนอซอฟต์แวร์สู่ระดับสากลนะครับบอกได้เลยว่า อย่างองค์กรของพี่เนี่ยเราจะมีรายการผลิตเนี่ยหรือเราที่จะเรียกกันว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยครับเป็นคนไทยทั้งหมดเลยครับ 100% เพราะฉะนั้นแน่นอนครับการที่เราจะเอาตัวซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยออกสู่ตลาดสากลเช่น AEC เพื่อนบ้านเราก่อนลาวเอ่ยพม่าเอ่ยหรือแม้กระทั่งจะไปไกลกว่านั้นก็ตามแต่นะครับแน่นอนครับมันก็จะต้องมีมาตรฐานเพื่อบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเป็นที่ยอมรับของตัว ISO นี้แล้วนะสามารถซื้อไปใช้ได้มันก็สร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลทั้งในส่วนของตัวผู้บริโภคแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการได้นะครับอันนี้เป็นประโยชน์ข้อที่2ของการมี ISO ตัว29110นี้ครับถัดมาครับในส่วนของการเข้าถึงการช่วยเหลือการสนับสนุนจากภาครัฐนั่นเองอันนี้ก็จะเมื่อไหร่ก็ตามที่ซอฟต์แวร์ตัวไหนเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับโทษทีครับซอฟต์แวร์ตัวนี้มีมาตรฐานตัวนี้เกิดขึ้นมาก็จะสามารถที่จะเข้าสู่ในส่วนของการช่วยเหลือสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐได้ด้วยเพราะมีการรับรองแล้วว่าเฮ้ยซอฟต์แวร์ตัวนี้มีมาตรฐานปล่อยออกสู่ตลาดแล้วก็มีผู้บริโภคใช้อยู่จริงๆก็จะเป็นการพิจารณาจากภาครัฐได้นะครับตรงนี้
เพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันครับสรุปประโยชน์ของมาตรฐาน ISO นั่นก็คือ

วยปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ช่วยทำให้ซอฟต์แวร์เนี่ยมีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในท้องตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ระดับสากลฮะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงในส่วนของตัวมาตรฐานการผลิตไปเรียบร้อยแล้วน้องๆ น่าจะพอจะเข้าใจแล้วก็มองภาพกันออกบ้างว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราจะผลิตสินค้าสักหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นในโซนของดิจิทัลหรือเปล่าหรือจะไม่ใช่นวัตกรรมดิจิทัลถ้าเกิดว่ามีมาตรฐานสินค้ามันจะไปได้ง่ายมากมาตรฐานการผลิตทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งมาตรฐานครับนั่นก็คือมาตรฐานการให้บริการครับทำไมเราจะต้องมีมาตรฐานการให้บริการครับแน่นอนครับสินค้ามีคุณภาพแล้วเป็นที่พูดถึงของผู้บริโภคแล้วต่อไปครับการบริการจำเป็นมากๆครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังการขายเนี่ยมันจะมีข้อมูลต่างๆมากมายที่สามารถเป็นไปได้มากกว่าที่ตอนที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อและลูกค้าต้องการอยากจะได้ข้อมูลตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีทีมการให้บริการครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมธุรกิจร้านอาหารธุรกิจโรงพยาบาลนะครับทั้งหมดทั้งมวลอยู่ได้เพราะมาตรฐานการบริการจะต้องมีการบริการนะครับทีนี้ในส่วนของประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยมันสร้างความน่าเชื่อถือครับความน่าเชื่อถือจากสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิตไปเรียบร้อยแล้วการมีทีมบริการนั่นหมายความว่าเฮ้ยผู้ประกอบการรายนี้ยั่งยืนมั่นคงนะไม่ทิ้งผู้บริโภคไปไหนเพราะเรามีทีมบริการที่คอยให้คำตอบให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับถัดมาสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าอยากจะรักษาลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับการมีทีมบริการเนี่ยครับก็จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจเราเหมือนกันนะครับถัดมาครับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการนะครับทีนี้มาตรฐานการให้บริการเนี่ยมีเยอะมากๆเลยวันนี้อย่างเป็นมาตรฐาน SLA นะครับพูดถึงการให้บริการแบบ service พูดถึงการให้บริการเนี่ยครับตัว SLA เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่จะช่วยให้เราดำเนินการให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราก็จะพูดกัน service mind นะครับความยิ้มแย้มแจ่มใสความพึงพอใจของลูกค้าพวกนี้วัดจากอะไรนะครับวัดจากการมีมาตรฐานของผู้ให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอา SLA เข้ามาพูดครับ SLA service level agreement นะครับข้อตกลงการให้บริการนะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากผู้ให้บริการพร้อมที่จะให้บริการแล้วเนี่ยลูกค้าหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยก็จะต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าเฮ้ยโทรมาได้เวลานี้เราให้ข้อมูลหรือว่าให้คำตอบได้ถึงเลเวลข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น SLA เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานที่จะทำให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการเนี่ยเข้าใจตรงกันนะครับอันแรกเลยที่ SLA จะต้องมีนะครับเป็นมาตรฐานเลยนั่นคือกำหนด business hours นะครับหรือว่าชั่วโมงการให้บริการนะครับการกำหนดชัดเจนเลย9โมงเช้าถึง6โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเสาร์อาทิตย์เปลี่ยนเป็น10นาฬิกาถึง17นาฬิกาอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยทราบเวลาที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อที่รับการบริการจากเรานะครับถัดมาครับ SLA ก็จะมีในเรื่องของการกำหนดช่องทางให้ชัดเจนด้วยครับช่องทางเช่นโทรศัพท์เบอร์นี้อีเมลนี้นะครับหรือสถานที่นี้ที่คุณจะเข้ามาขอรับบริการได้นะครับหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่เป็นที่นิยมมากๆนั่นก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกแพลตฟอร์ม LINE Facebook นะครับหรือจะแม้จะเป็น Instagram แล้วก็ยังเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆที่สามารถเป็นช่องทางในการให้บริการได้ตามมาตรฐานของ SLA นะครับถัดมาครับระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนยกตัวอย่างหลายธุรกิจนะครับที่เราจะเจอคำถามซ้ำๆเดิมๆจากลูกค้าเช่นธุรกิจธนาคารโอนเงินผิดบัญชีไปทำยังไงอะไรแบบนี้หรือมีข้อร้องเรียนเข้ามาแบบนี้จะแก้ไขยังไงแน่นอนครับพวกนี้เขาจะเข้ามาทุกวันปัญหาเหล่านี้หรือคำถามเหล่านี้จะเข้ามาทุกวันเพราะฉะนั้นการมีกำหนดให้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่ก็ตามรับปัญหาแบบนี้มาแก้ไขภายใน24ชั่วโมงรับแบบนี้มาแก้ไขภายใน3วันทำการเรากำหนดช่องทางชัดเจนแล้วเรากำหนดสถานที่ต่างๆชัดเจนเวลาชัดเจนแล้วเราจะต้องมากำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนให้กับผู้ขอบริการด้วยนะครับมันจะดูเป็นมืออาชีพมากๆเพราะว่าแน่นอนครับทีมบริการเนี่ยก็จะต้องอยู่ในส่วนของการให้คำตอบให้คำแนะนำการรับปัญหามาจากลูกค้าเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้สำคัญมากๆครับถัดมาครับนั่นก็คือเรื่องของการติดตามผลหรือการประเมิน

ความพึงพอใจครับแน่นอนครับว่าในส่วนของตรงเนี้ยจะเกิดขึ้นได้เป็นอีกหนึ่งตัวเพื่อวัดความพึงพอใจแล้วก็วัดเขาเรียกคุณภาพการทำงานของทีมบริการของเรานะครับนอกจากรับฟังแล้วก็สร้างมาตรฐานตรงนี้จากการคะแนนความพึงพอใจ

0: ที่การให้บริการเป็นไปไม่ตามมาตรฐานเช่นรับปัญหานี้มาแต่แก้ไขเกินเวลาที่กำหนดอย่างที่ข้อ2ได้ข้อ3ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราอาจจะต้องมีบทลงโทษเช่นใบเตือนหรืออะไรต่างๆนานาเพื่อสร้างมาตรฐานในการให้บริการกับผู้ให้บริการหรือทีมบริการของเรานะครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยในทุกองค์กรไม่อยากจะมีไม่อยากให้เกิดหรอกครับเพราะว่าเราก็อยากจะให้ทุกการบริการไปอย่างที่มาตรฐานกำหนดไว้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้ามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัว SLA เนี่ยก็จะมีอยู่6ขั้นตอนที่ยกตัวอย่างก็ต้องเรียนแจ้งว่าเป็นตัวมาตรฐานการให้บริการที่เกิดขึ้นจากทีมพี่จริงๆนะครับอันนี้ก็อยากให้น้องๆลองดูว่าเฮ้ยถ้าวันนึงเราเป็นผู้ประกอบการเราจำเป็นจะต้องมีทีมบริการและทีมบริการของเราจะต้องตอบอย่างไรบ้างวันนึงเราเป็นเจ้าของแบรนด์ขายสกินแคร์ขายของกินหรืออะไรต่างๆนานาอย่างน้อยๆเราต้องมีบริการเช่นตอบแชทมีแอดมินคอยตอบคอยให้ข้อมูลแน่นอนล่ะครับมันสร้างยอดขายได้เพราะแอดมินที่ให้ข้อมูลเนี่ยก็เป็นการให้ข้อมูลเชิงโฆษณาเข้าไปด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็จะได้มีข้อเขาเรียกว่าไงนะมีข้อเปรียบเทียบว่าครั้งต่อไปจะซื้อหรือเปล่านะครับทีมบริการเนี่ยนะครับจะเป็นทีมที่คอยตัดสินลูกค้าที่ในระยะยาวของผู้ประกอบการนะครับวันนี้ยกตัวอย่างมา2มาตรฐานครับมาตรฐานการผลิตแล้วก็มาตรฐานการให้บริการซึ่งอย่างที่บอกครับน่าจะเป็นมาตรฐานพื้นฐานที่ผู้ประกอบการหรือทุกธุรกิจควรจะต้องมีก่อนนะครับจริงๆมีอีกหลายมาตรฐานเลยนะครับในโลกของธุรกิจรวมถึงธุรกิจดิจิทัลของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะน้องๆทั้งบ้านก็ได้รับชมเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรฐานของนวัตกรรมดิจิทัลไปแล้วนะคะซึ่งพี่ต้นนะคะก็บรรยายได้เยี่ยมมากๆเลยอาจารย์กิ๊กแทบไม่ต้องสรุปอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆทางบ้านมีข้อสงสัยอย่างไรเนี่ยสามารถส่งมาเป็นอีเมลนะคะได้ที่khwanruthai.b@rmutp.ac.th เดี๋ยวอาจารย์กิ๊กสะกดอีกครั้งนะคะเป็นตัว K ตัว W A Nruetai.b ค่ะก็น้องๆสามารถส่งคำถามมาได้เลยและอาจารย์กิ๊กสัญญานะคะว่าจะตอบทุกข้อไม่ว่าจะเป็นทาง inbox หรือทางอีเมลแล้วก็ในหลายๆครั้งก็นำมาตอบในรายการของเราในตอนต่อๆไปด้วยค่ะวันนี้นะคะอยากให้พี่ต้นนะคะให้กำลังใจน้องๆนะคะว่าในเรื่องของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนั้นไม่ได้ยากเกินไปสำหรับเด็กไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับบอกเลยว่าทุกวันนี้แหล่งการหาข้อมูลพร้อมมากๆสำหรับน้องๆถ้าเปรียบเทียบกับพี่เมื่อหลายปีก่อนบอกเลยว่าวันนี้น้องๆได้เปรียบมากๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่าด้วยศักยภาพของน้องๆไปไกลได้มากๆไม่แพ้พูดง่ายๆไม่ใช่ว่าแค่ในไทยทั่วโลกก็สามารถดันออกไปได้ซึ่งเราจะเห็นว่าน้องๆอายุน้อยๆประสบความสำเร็จขึ้นเยอะมากเลยตอนนี้ใช่ครับเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเช่นกันครับ
1: ค่ะและหากใครไม่อยากเป็นนักประดิษฐ์อยากเป็นผู้ประกอบการนะคะรายการนี้ก็เหมาะอย่างยิ่งที่น้องๆจะติดตามนะคะจะได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆในการประกอบธุรกิจในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะอาจารย์กิ๊กแล้วก็พี่ต้นต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ1ถุงมือ 2ผ้าทำความสะอาด 3ฟิลเลอร์เกจ 4ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้อเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นดีไอเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอดีไอเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอดีไอเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาข้อเหวี่ยงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนเครื่องอีก180องศาและสูบต่อไปเป็น

จังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์กที่มุเล่พาวเข้าเหวี่ยงตรงกับมาร์กที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกจที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1. คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกจเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกจและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกจเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปร

กระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะวันนี้เราจะเจอกันนะคะในเทปนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเทปที่4แล้วนะคะที่มาเจอกับคุณผู้ชมนะคะหลายๆท่านนะคะวันนี้ก็คงจะได้ทราบกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของรายการของเราขอบคุณนะบุคลิกภาพนะคะรายการนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเผยแพร่แนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่ผู้คนหลายๆคนนะคะจะต้องเข้าสู่โลกของอาชีพการทำงานนะคะมนุษย์ทุกคนต้องทำงานเราเองจะหลีกหนีโลกของอาชีพไม่ได้เลยนะคะแล้วเราจะพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานได้อย่างไรเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขแล้วก็ค้นหาศักยภาพของตัวเองโดยที่ไม่ซึมเศร้าเนาะแล้วก็ไม่รู้สึกท้อแท้ใจไปง่ายๆนะคะหลายๆคีย์เวิร์ดที่ได้ส่งให้กับคุณผู้ชมในหลายๆเทปเนี่ยนะคะก็มีหลายคำเลยทีเดียวในวันนี้ก็เช่นเดียวกันมีอีกหนึ่งคำค่ะหรือหนึ่งหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้คือเรื่องของความรักและกรณีศึกษาของเรานะคะก็นั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะครูอุ๋มนะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะแนะนำตัวนะคะว่าใครชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่กันบ้างนะคะคุณผู้ชมจะได้รู้จักเขาและที่สำคัญนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนักศึกษาเหล่านี้นะคะก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายวุฒิพัฒน์ไตรยางนะครับชื่อเล่นชื่อเจครับอายุ21ปีครับ
0: ค่ะเจนะคะ
2: สวัสดีครับผมนายธนกรจารุฤทัยการนะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับอายุ23ปีครับ
3: ผมนายสมภพธิจันทร์ครับชื่อเล่นชื่อมิกครับอายุ21ปีครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อนายธนบดีอภิรัตนพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อผีครับอายุ22ปีครับ
5: สวัสดีครับผมนายธวัชเกียรติชีพชื่อเล่นชื่อโอ๊ตอายุ22ปีครับ
0: พวกเขาเองจะมาบอกเล่าจะมาสื่อสารกับสังคมเกี่ยวกับเนื้อหานะคะที่พวกเขาเคยได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับหลายๆคีย์เวิร์ดนะคะอย่างไรซึ่งในวันนี้เราเลือกนะคะคำหนึ่งคำมาใช่ไหมลูกก็คือคำว่าความรักนะคะงั้นถามคำถามแรกกันหน่อยดีกว่านะคะเรานิยามความรักลองนิยามให้ฟังหน่อยว่าความรักในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยคืออะไร
1: ความรักก็เหมือนความรู้สึกดีๆที่เราให้กันครับไม่ว่าจะกับครอบครัวกับคนที่เรารักหรือคนที่ทำให้เรารู้สึกดีตลอดเวลาครับ
0: ค่ะนี่คือความรักในมุมมองของเจแบงค์เหรอลูก
2: สำหรับผมนะความรักคือการเข้าใจซึ่งกันและกันครับ
0: เข้าใจ
2: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่เข้าใจกันไม่ใช่ความรัก
3: จริงๆผมมองความรักในมุมมองของผมเนี่ยจะเป็นการชาร์จแบต
0: ให
3: ้กับชีวิตเวลาเราเครียดทำงานเหนื่อยๆเราต้องการความรักจากใครสักคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนหรือพี่น้องนะครับที่เข้าใจกันให้กำลังใจกันในทุกๆวันนะครับ
4: คือความห่วงใยครับ
0: ห่วงใย
4: คือความห่วงใยแบบว่าพ่อแม่ห่วงเป็นห่วงเราว่าเราจะเรียนจบไหมหรือว่าเราจะมีอนาคตที่ดีไหมอะไรประมาณนี้ครับผม
0: นั่นไม่ใช่ความกดดันแต่เป็นความ
4: ห่วง
0: ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: เรามองแบบนั้นแสดงออกมาเป็นความห่วงใยโอ้ล่ะคะ
5: ผมคิดว่าความรักเป็นความต้องการทำอะไรบางอย่างก็คือเรารักที่จะทำสิ่งนั้นหรือเรารักอะไรบางอย่างแล้วเราต้องการทำเพื่อมันครับ
0: ทำเพื่อมันนั่นคือในมุมมองของแต่ละคนนะคะบางคนก็นิยามมันจากประสบการณ์เนาะบางคนก็นิยามมันจากความรู้สึกที่เสพสื่อแล้วเราเห็นจากสื่อต่างๆเราก็มองว่านี่แหละคือความรักนะคะแล้วไอ้เจ้าความรักมันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างไรล่ะคะถามเจ
1: ผมคิดว่ามันไม่ได้ทำให้แค่เรามีการ พัฒนาบุคลิกภาพอย่างเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมคิดว่ากับคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยกันอาจจะช่วยกันและกันทำให้เราทั้งคู่มีบุคลิกภาพที่ดีด้วยกันมากขึ้นครับ
0: คือเจมองในมุมว่าเราคอยช่วยกันในการพัฒนาบุคลิกภาพคือถ้าไม่รักกันก็คือคงจะไม่ได้เข้ามาช่วยกันถูกไหมเจ
1: ใช่ครับ
0: เขามองแบบนี้น่าสนใจค่ะอามาแบงค์มั่งลูก
2: คำถาม
0: ค่ะคำถามเดียวกันเลยลูก
2: โอเคครับ
0: ค่ะ
2: สำหรับผมนะครับการพัฒนาบุคลิกภาพ
0: ค่ะ
2: ด้วยความรักถ้าเราไม่มีความรักนี่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทำในสิ่งที่เราชอบไม่ได้ครับแล้วพัฒนาบุคลิกภาพก็คือเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองด้วยแล้วก็ผู้อื่นด้วย
3: ความรักที่ช่วยในเรื่องของบุคลิกภาพผมนี่จริงๆความรักมีส่วนเยอะมากครับการที่เรารักใครสักคนเนี่ยเราต้องอยากให้เขาดูดีในสายตาคนอื่นดูดีในสังคมแล้วก็จะช่วยจะสอนจะบอกเขาผมก็เป็นคนนึงนะครับที่พัฒนามาได้เยอะเพราะความรักครับผมไม่ว่าจะเป็นสังคมที่อยู่ก็จะมีรุ่นพี่ที่รักเราคอยบอกเราว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเราต้องทำตัวยังไงถึงจะดูดีในสายตาผู้อื่นและไม่ควรทำยังไงครับผม
0: ค่ะเพราะว่าความรักนั่นเองนะทำให้เรามีเป็นบุคลิกภาพอย่างเนี้ยจนถึงทุกวันนี้พี่ละลูก
4: บุคลิกภาพสำหรับผมครับก็คือการอยู่กับคนที่เรารักหรือว่าการอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยก็คือทำความเข้าใจกันหรือว่าเราก็ต้องรู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาเข้าใจเราเข้าใจเขา
0: ค่ะ
4: เราก็ถือว่าเป็นความรักแบบหนึ่ง
0: คือพี่อะมองถึงเรื่องของการอยู่ร่วมกัน
4: ใช่ครับ
0: ก็เป็นหลักพื้นฐานหนึ่งค่ะใช่ไหมโอ๊ตคือมนุษย์ทุกคนย่อมต้องอยู่ร่วมกันคืออยู่คนเดียวก็ไม่ได้ในมุมโอ๊ตบ้าง
5: ผมคิดว่าถ้าโยงความรักเกี่ยวกับบุคลิกภาพก็คือเริ่มจากเหมือนเรารักตัวเองหลังจากเรารักตัวเองเราแบ่งความรักตรงนี้เนี่ยไปหาคนอื่นรอบข้างเราทำให้คนอื่นมองบุคลิกภาพเราที่อย่างว่าเป็นห่วงอย่างที่มิกบอกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องก็คือเราเป็นห่วงรุ่นน้องบ้างรุ่นพี่เป็นห่วงเราบ้างอย่างนี้ครับหรือถ้าผมโยงไปอีกอย่างนึงก็คือเหมือนเรามีความรักที่จะเรียนมันก็ส่งผลให้เรามีบุคลิกภาพที่เป็นคนใฝ่หาความรู้ครับนี่แหละครับผม
0: แบบนั้นเป็นต้นนะคะ

0: ในมุมมองสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะเห็นค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือความรักนะคะซึ่งเจ้าความรักตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาบุคลิกภาพไปในทิศทางไหนอย่างที่โอ๊ตบอกนะคะคือถ้าเรารักเรียนเราก็พัฒนาบุคลิกภาพไปให้มันเหมือนกับว่าเราต้องเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้นะคะถ้าไม่ใฝ่เรียนรู้เราก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพอีกแบบหนึ่งไปเลยเนาะและถ้าสมมตินะสมมติว่าเราไม่มีความรักอะทำยังไงก็แบบก็ไม่รักอย่างเงี้ยไม่มีไม่รู้ไม่เข้าใจเราจะพัฒนาบุคลิกภาพได้ไหมอะเออเชิญเจค่ะ
1: ผมคิดว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้ครับ
0: ทั้งที่ไม่มีความรัก
1: ใช่ครับแต่ว่าเราต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เรายึดเหนี่ยวจิตใจว่าเราสามารถไปต่อได้ครับ
0: ม
1: ันอาจจะไม่เหมือนกับความรักที่ทำให้เรายั่งยืนไปตลอดโดยที่เรารักทุกสิ่งที่เราทำ
0: ค่ะ
1: ครับผมคิดว่าอยู่ที่ตัวเราครับว
0: ่
1: าเราคิดกับตัวเองแบบไหน อย่างเช่นตัวผมเคยหนักมากๆหนัก90โล
0: ค่ะ
1: ครับจนถึงว
0: ันหนักนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เท่าไหร่ลูก
1: ตอนนี้67ครับ
0: 67จาก90โล
1: ใช่ครับ
0: จากน้ำหนักนะคะลดไป23กิโลกรัม
1: ใช่ครับผม
0: ทำได้ยังไงเออเป็นเพราะว่าแต่เราพูดว่ามันเกี่ยวเรื่องกับความรักด้วยใช่ไหมยังไงคะ
1: ผมมองว่าความรักก็ส่วนหนึ่งครับแต่การพยายามเพื่อจะประสบความสำเร็จก็อีกส่วนหนึ่งครับ
0: ความพยายาม
1: ใช่ครับ
0: ที่จะประสบความสำเร็จก็ส่วนหนึ่งด้วย
1: ใช่
0: แล้วเราเอามันมาเชื่อมโยงกับความรักยังไงลูกเอาละค่ะและถ้าหากว่าไม่มีความรักไม่มีความรักเลยลูกจะสามารถที่จะพัฒนาบุคลิกภาพได้หรือเปล่า
1: ผมคิดว่าทำได้ครับแต่ทำได้ยากมากเลยครับถ้าเราไม่มีความรักที่เราจะพัฒนาตัวเองอ่ะมันจะไม่สามารถทำให้เราไปถึงความสำเร็จได้เลยครับ
0: ความสำเร็จที่ว่านะคะตัวเจเอง
1: ครับ
0: เคยเป็นแบบนั้นไหมที่แบบว่าเฮ้ยเราพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้เพราะว่าเรามีความรัก
1: เป็นครับผมเคยลดน้ำหนักจาก90เหลือ67ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับด้วยความรักส่วนหนึ่งครับที่เราต้องการใครสักคนที่จะเข้าใจในตัวเราเหมือนจากที่เรา90เราไม่สามารถที่จะมีบุคลิกภาพที่ดีได
0: ้
1: ทรมานตัวเองต้องการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็เริ่มจากจุดนั้นโดยใช้การลดน้ำหนักแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ
0: ใครบอกไหมใครที่เรารักหรือรักเราเขาบอกไหมว่าเอ้ยเราจะต้องแบบว่าลดน้ำหนักประมาณเท่านี้มีไหม
1: มีพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆครับเป็นห่วงเราว่าด้วยความห่วงใยว่าเจน้ำหนักเยอะนะเจควรลดได้แล้วเนื่องจากเราก็ดูแลตัวเองมุมมองของเราที่ดูตัวเองในตอนนั้นเห็นว่ามันไม่ดีเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นใช่ครับ
0: เขาก็เลยบอกให้เราลด
1: น้ำหนักใช่ครับ
0: แค่บอกปุ๊บนี่เราลดได้23โลเลยเหรอฮะ
1: ส่วนหนึ่งก็ด้วยความรักนะครับ
0: มันเป็นแรงกระตุ้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เราก็อยากจะมีใครสักคนนึงใช่ไหมที่จะมาดูแลเราใครสักคนที่ว่ามาในฐานะอะไรคะ
1: คนที่เข้าใจเรา
0: เข้าใจ
1: จะเป
0: ็
1: นแฟนหรือเป็นคนในอนาคตครับ
0: ค่ะแบบนั้นแบงค์ล่ะลูก
2: สำหรับการที่ไม่มีความรักแล้วจะพัฒนาตัวเองไปจุดนี้มันผมมองว่ามันเป็นไปได้ยากครับแล้วการที่ให้คนอื่นมารักเราโดยที่เรายังไม่ได้รักตัวเองก็เหมือนกันครับมันยากเหมือนกันเพราะว่าขนาดเรายังไม่ได้รักตัวเองเลยเราจะไปรักคนอื่นมันก็คงเป็นไปได้ยากครับ
0: ค่ะก็ต้องมีความรัก
2: ใช่ครับ
0: เท่านั้น
3: ผมมองว่าถ้าคนเราเนี่ยไม่มีความรักเลยนะเราไม่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองได้ครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราทำไปเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับความรักทั้งนั้นไม่ว่าจะรักตัวเองรักในสิ่งต่างๆที่เราอยากทำ รักในสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือรักคนอื่น
0: ค่ะ
3: เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้สิ่งนั้นเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาไม่ว่าจะเป็นรักในการร้องเพลงนักร้องเขาก็ฝึกร้องกันทุกวี่ทุกวันจากร้องไม่เพราะเล่นกีตาร์ไม่เป็นก็ทำมันจนได้นั่นก็เป็นความรักรักเพื่อนรักไม่ว่าจะชอบใครเนี้ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเรียนรู้อีกคนนึงว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรและพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองเพื่อให้เขาชอบหรือพัฒนาตัวเองเพื่อดูดีในสังคมให้มีหน้าที่การงานที่ดีนั่นก็คือการรักตัวเองเช่นกันครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับความรักทั้งนั้นครับ
4: ก็เป็นไปได้ด้วยยากนะครับเป็นไปได้ยากมากคือถ้าไม่มีความรักเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเราก็ต้องพยายามสุดความสามารถไม่ว่าเราจะล้มยังไงก็ต้องลุกขึ้นให้ได้ในมุมมองสำหรับผมนะครับ
0: ค่ะ
4: เลยก็ต้องสู้ต่อไปครับ
0: สู้ต่อไป
1: ยังไม่มีความรักแต่ผมก็เข้าใจความรักที่เพื่อนๆทั้ง4คนพูดมาอย่างเจเขาลดน้ำหนักตัวเองลงมาที่ได้รับคำพูดจากคนรอบข้างด้วยความเป็นห่วงก็คือตรงเนี้ยเขาได้รับความรักจากคนรอบข้างคนรอบข้างเข้ามาแล้วก็เริ่มเกิดว่าเอ้ยเราต้องรักตัวเองบ้างนะเพราะมันมีโรคนู้นโรคนี้ถ้าเกิดเราอ้วนไม่ได้ว่าคนอ้วนไม่ดีอะไร
0: ค่ะ
1: ครับผมก็คือเขาได้รับความรักจากคนรอบข้างแล้วก็เริ่มเกิดความรักตัวเองขึ้นมาครับก็เลยทำให้บุคลิกภาพเขาเป็นแบบนี้ที่จะรักตัวเองเพื่อลดน้ำหนัก
0: เป็นแรงกระตุ้น
1: ใช่เป็นแรงกระตุ้นครับจากความรักส่วนของแบงค์นี่เขาบอกว่าต้องรักตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองก็จะไม่สามารถไปรักคนอื่นได้ก็คือเหมือนว่าเราต้องสร้างความรักของตัวเองก่อนคือถ้าเรายังดูแลตัวเองได้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ตรงนี้แล้วเราก็จะเริ่มมองคนอื่นเราจะเริ่มเข้าหาคนอื่นเราเริ่มดูแลคนอื่นได
0: ้
1: ครับผมส่วนจากมิกที่พูดถึงว่ารักตัวเองพูดเรื่องการทำอะไรนั้นนักร้องนะครับที่เขาฝึกทักษะอะไรตรงนี้ก็คือเกิดจากความรักเพื่อจะพัฒนาศักยภาพตัวเองด้วยความรักตรงนี้ว่าเราอยากทำเรื่องนู้นเรื่องนี้มันทำให้เรามีความเหมือนเป็นแพชชั่นที่เราจะพัฒนาตัวเองครับซึ่งแพชชั่นตรงนี้ก็ได้มาจากความรักส่วนของพีนี่เรื่องการรักตัวเองเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเขาเหมือนว่าอยู่คนเดียวใช่ไหมอยู่ตัวคนเดียวก็คือใช้ความรักตรงนี้พูดในกรณีที่ถ้าอยู่คนเดียวนะครับก็คือเอาความรักตัวเองเนี่ยแล้วก็ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องรักตัวเองให้มาก
0: ๆ
1: แล้วก็พัฒนาตัวเราออกมาครับครับผม
0: ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะความรักที่นักศึกษาหลายๆคนได้พูดถึงให้ครูอุ๋มแล้วก็ผู้ชมทั่วประเทศเนี่ยได้ฟังมันก็คือการเริ่มต้นจากการที่เรารักในตัวเองกันก่อนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเนาะคือถ้าหากว่าเราอ่ะไม่ได้มีความรักในตัวของเราเราจะฉายศักยภาพนะคะออกมาให้หลายๆคนในโลกการทำงานได้เห็นเนี่ยไม่ได้เลยเนาะต้องมีความรักตนเองเป็นที่ตั้งมาถึงนาทีนี้นะคะอยากจะฟังแล้วล่ะว่าแต่ละคนเนาะเคยมีเป็นอดีตนะคะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความรักที่มันมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเนี่ยอย่างไรบ้างอย่างเมื่อสักครู่บางคนอาจจะเล่าถึงเรื่องลดน้ำหนักหรือเรื่องอะไรแต่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราเคยผ่านประสบพบเจอมานะคะนอกเหนือจากเรื่องที่เคยเล่ามาเมื่อสักครู่มีประสบการณ์อื่นที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังบ้างไหม
1: ประสบการณ์ของผมนะครับด้านความรักนะครับก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราตั้งแต่วัยเด็กจนปัจจุบันนะครับ
0: เป็นยังไงลูก
1: ก็เราต้องเข้าใจคนอื่นตอนแรกนะครับเวลาเราจะเข้าสังคมมันจะถึงจุดหนึ่งที่เราจะเป็นตัวเองครับทีนี้การที่เราจะเข้าสังคมนะครับผมอยากจะฝากถึงน้องๆและทุกหลายๆคนนะครับว่าอยากให้เข้าใจตัวเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะอาจจะเป็นคำพูดวาจาหรืออะไรต่าง
0: ๆที่เจฝากถึงน้องๆอย่างนี้นะคะเป็นเพราะว่าเราเคยเจอประสบการณ์อะไรมาที่มันสอนให้เรารู้ว่ามันต้องทำอย่างนี้นะ
1: ใช่ค่ะของเจเองเกิดจากตัวเองครับที่ตัวเองเป็นคนที่พูดวาจาห้วน
0: ห้วนใช่ไหมลูกห้าว
1: ใช่ครับฟังแล้ว
0: ตั้งแต่เด็กเลยไหมคะ
1: ตั้งแต่เด็กเลยครับ
0: ตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ล่ะเป็นยังไง

0: นี้
1: ปรับเปลี่ยนแล้ว
0: ใช่ครับ
1: งั้นเล่าให้ฟังหน่อยสิประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรยังไงบ้างแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างหรอ
0: ครับผมคิดว่าเกิดจากการใช้ชีวิตในแต่ละวันการประสบพบเจอกับเพื่อนคนรอบข้างในโรงเรียนนะครับอาทิเช่นผมไปโรงเรียนเจอไปโรงเรียนปุ๊บเจอเพื่อนเจอทุกคนการเวลาเราคุยกับเพื่อนเราคงจะไม่สวัสดีครับผมชื่อเจนะครับใช่ครับผมก็แบบเฮ้ยเพื่อนเป็นไงมั่งสบายดีไหมการบ้านเสร็จหรือยัง
1: แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะซึ่งบางคนไม่โอเคเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: มันอาจจะ
1: เราเรียนรู้จากอะไรจากพฤติกรรมหรือว่าจากสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราใช่ไหม
0: ใช่ครับจากสิ่งที่เขาแสดง
1: สีหน้า
0: ใช่ครับท่าทาง
1: การ
0: รับหลัง
1: การพูดแบบถึงเราเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอเรารู้แล้วความรู้สึกแรกที่เรารู้สึกคืออะไรลูกเจ
0: ความผิดหวังในตัวเองครับ
1: ผิดหวังยังไง
0: ที่เราใช้ความรักในการใส่ใจเขาน้อยเกินไป
1: ค่ะ
0: ใช่ครับทำให้เขาอาจจะไม่พึงพอใจในตัวเราที่เราทำตัวแบบนั้น
1: เจพูดได้ดีนะคะคือเราเนี่ยใช้ความรักเนาะในการใส่ใจคนคนนั้นเป็นไงน้อยเกินไป
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอเราคิดได้อย่างนี้แล้วเราทำยังไงคะ
0: เราก็ต้องค่อยๆพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับ
1: เราไม่ใช่ว่าแบบโกรธเขาแล้วก็เอ้ยเลิกคบไปเลยรับฉันไม่ได้
0: ไม่ใช่ไม่ได้ครับ
1: ไม่คิดอย่างนั้น
0: ต้องใช้ความใส่ใจด้วย
1: ใส่ใจแล้วพอลูกใส่ใจลูกก็ค่อยปรับเปลี่ยน
0: ใช่ครับ
1: การพูดให้ดียิ่งขึ้นที่เขาชอบแล้วกัน
0: ใช่ครับ
1: นี่คือประสบการณ์
0: พฤติกรรมใช่ครับประสบการณ์ครับ
1: ค่ะพอเราทำอย่างนั้นแล้วเราได้เสียงตอบรับมาเป็นยังไงบ้างคะ
0: เพื่อนๆก็รู้สึกดีใจที่เราพัฒนาตัวเอง
1: เขารู้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ว่าเราอุ้ยแบบเปลี่ยนจากแบบหน้ามือเป็นแบบหลังมือเลย
0: ครับผม
1: แล้วตัวเรารู้สึกกับตัวเราอย่างไรล่ะ
0: ผมก็รู้สึกภูมิใจที่เราสามารถคิดได้ครับว่าเพื่อนๆพอใจในเราในวันนี
1: ้ค่ะ
0: มากกว่าเราในเมื่อก่อน
1: ใส่ใจใส่ใจคนรอบข้างทีนี้ไม่ว่าใครอยู่กับเจก็จะรู้สึกมีความสุขขึ้นแล้วล่ะนะคะพอเราเอาความรักเข้ามาพัฒนาบุคลิกภาพของเรากลายเป็นคนที่แบบอ่อนโยนขึ้นใช้คำนี้ได้ไหมเนาะอ
0: ่
1: อนโยนขึ้นแล้วเนี่ยนะคะตัวเราเองเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราแสดงออก
0: ใช
1: ่แล้วการที่เราจะทำงานอะไรมันก็ประสบความสำเร็จง่ายขึ้นไหมลูก
0: ง่ายขึ้นครับ
1: ล่ะฮะตอนนี้งานที่เจกังวลอยู่จะเป็นงานเกี่ยวกับอะไร
0: เกี่ยวกับโปรเจกต์ของปีนี้ครับ
1: เดาไม่ผิด
0: ก็เกิดจากความใส่ใจครับ
1: ค่ะใส่ใจโปรเจกต์ก่อน
0: ใช่ครับงาน
1: ทำคู่ไหม
0: ทำคู่ครับ
1: กับใครคะลูก
0: กับมิกครับ
1: ประสบความสำเร็จ
0: คร
1: ับ ค่อยๆเป็นค่อยๆ
0: ไป
1: อย่างมิกเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็งานเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในสโมใช่ไหมคะของมหาวิทยาลัยเนาะก็แบบเยอะมากมายตัวเจเองก็เหมือนจะเป็นหลักให้กับมิกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เข้าใจเพื่อนเราใช้ความรักกับมิกเยอะไหม
0: เยอะครับเพราะความรักความใส่ใจเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาไม่มีเวลามากพอที่จะมาช่วยเราดังนั้นเราต้องกระตุ้นตัวเองด้วยเพื่อทำงานให้ดีขึ้นครับ
1: เราไม่รู้สึกว่าเขาแบบให้เราทำงานหนักไม
0: ่ไม่ครับเพราะเราใส่ใจเขาเราเข้าใจเขาใช่ครับ
1: ขอบคุณประสบการณ์ดีๆจากเจนะคะ
2: ผมต้องเล่าย้อนไปตอนประถมเลยแล้วกัน
1: ประถมค่ะประถมที่เท่าไหร่คะลูก
2: มัธยม
1: มัธยมต้น
2: ช่วงมัธยมต้นโอเค
1: ม.1ถึงม.3เป็นไงคะประสบการณ์ช่วงนั้น
2: ตอนนั้นไม่รักตัวเองนะครับเกเรแล้วก็ที่บ้านก็ปล่อยปละละเลยเพราะที่บ้านทำงานทั้งพ่อทั้งแม่เลยซึ่งตัวผม
1: เราเริ่มเกเรเพราะอะไรขอถาม
2: น่าจะขาดความรักด้วยมั้งครับ
1: เพราะตอนครอบครัวหรอ
2: ใช่ครับ
1: เขาปล่อยปละละเลยเรา
2: ปล่อยปละละเลยเพราะเขาคิดว่าเราก็อายุประมาณนึงแล้วก็น่าจะดูแลตัวเองได้
1: ลักษณะการปล่อยปละละเลยของเขาเขาทำยังไงคะ
2: เขาทั้งสองท่านเลยพ่อกับแม่ทำงานครับทำงานทุกวันเลย
1: ผมไม่ได้เจอกันเลย
2: ไม่ได้เจอกันเลยครับ
1: ตอนเช้าใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเหรอคะ
2: ใช่ครับตอนเช้าตื่นมาเขาก็ไอ้นี่ออกไปบ้านผมขายของครับ
1: ค่ะออกไปขายของ
2: ออกไปขายของแล้วกว่าจะกลับก็สี่ห้าทุ่มผมก็ต้องนอนเพื่อตื่นไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี
1: ้งั้นช่วงว่างที่เราไม่ได้เจอเขาเราทำอะไร
2: ผมก็ตอนนั้นเล่นเกมติดเพื่อนไปนอกแต่ยังดีที่มีเพื่อนบางกลุ่มที่ชวนออกกำลังกายตรงนี้ผมต้องขอบคุณเขามาก
1: แล้วหันมาออกกำลังกายด้วย
2: ใช่ครับ

0: แต่ส่วนหนึ่งเรารู้ตัวเองเลยใช่ไหมว่าเรากำลังขาดความรัก
1: ใช่ครับ
0: รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมมาย้อนคิดเอาตอนนี
1: ้มาย้อนคิดเอาตอนนี้ครับเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนค่อนข้างจะเรียกว่าซึมเศร้าได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจ
0: ค่ะเพราะว่ามีอาการยังไงลูกที่เรารู้สึกว่าเราซึมเศร้าลงไปละ
1: หนักสุดเลยตอนนั้นก็เกือบปิดชีวิตตัวเองเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนไม่มีใครแล้วครับบนโลกเนี้ยเหมือนอยู่ตัวคนเดียวตลอดเลยแล้วก็ที่บ้านก็ไม่ได้ใส่ใจเราขนาดนั้นจะพูดว่าไม่ใส่ใจไม่ได้เพราะว่าเขาก็คงทำเต็มที่ของเขาเพื่อให้เราสบายด้วย
0: ค่ะงั้นครูถามได้ไหมว่าตอนที่เรามีความรู้สึกแบบว่าเราอยากที่จะแบบฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยเนาะมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่เข้ามาเลยไหมหรือว่าอยู่ดีๆก็นึกอยากที่จะทำ
1: ตอนนั้นพวกท่านน่าจะทำงานหนักแล้วก็ทะเลาะกันด้วยทะเลาะกันเองด้วย
0: ค่ะ
1: เรื่อง
0: เป็นแบบแรงกดดันให้เราสิเนาะ
1: ซึ่งตั้งแต่ตอนประถมนี่พ่อแม่ผมพูดกันเพราะมากเลยนะคร
0: ับ
1: แล้วมันเหมือน
0: เปลี่ยนไป
1: ตัดหักเหมือนเปลี่ยนไปเลยฉับพลันมันก็เลยเป็นเรื่องที่เด็กคนหนึ่งอายุ15-16ยังทำใจไม่ค่อยได
0: ้ค่ะก็เลยเป็นแบบนั้น
1: ใช่ครับแล้วก็เริ่มกลับบ้านดึกเริ่มเกเร
0: เริ่มเบื่อบ้าน
1: ใช่ครับไม่อยากเข้าบ้านเพราะไม่ได้อยากมันจะมีอยู่เหตุการณ์นะครับตอนที่ผมจะนอนละ
0: ค่ะ
1: แล้วท่าน2คนก็เดินเข้ามาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวทะเลาะกัน
0: เราก็เลยยิ่งรู้สึกแย่เลยใช่มั้ยลูก
1: ใช่ครับก็เลยไม่อยากกลับบ้านตั้งแต่ตอนนั้นแต่ต้องขอบคุณพี่ชายทั้ง2คน
0: พี่ชายแท้ๆ
1: ใช่ครับทั้ง2คน
0: ตัวแบงค์เองแบงค์เป็นลูกคนเล็ก
1: คนเล็กครับแต่ห่างกับพี่คนกลาง12ปี
0: โอ้เหมือนลูกหลง
1: เป็นลูกหลงครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นทั้ง2คนนี้ก็ช่วยคุยช่วยอะไรให้จนพ่อแม่กลับมาโอเคมากขึ้นแล้วผมก็เริ่มชินขึ้นเรื่อยๆเพราะเราเริ่มโตแล้วว่าอ๋อนี่มันคือเรื่องปกตินะที่อาจจะเกิดขึ้นได
0: ้
1: ก็เลยทำให้พัฒนาตัวเองในเรื่องนี้ด้วยพัฒนาจิตใจในด้านนี้ด้วย
0: เข้มแข็งขึ้น
1: ใช่ครับ
0: พอเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติคำว่าเรื่องปกติคือการที่แต่ละคนมาอยู่ร่วมกันอาจจะมีปากเสียงหรือยังไงก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะจูนเนาะเข้าหากันค่ะ
1: แล้วช่วงขึ้นม.ปลายนี้ก็โอเคแล้วครับปรับตัวพัฒนาตัวเองเล่นกีฬาอาจจะมีหลงทางไปบ้างแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเอาตัวเองจบได้พ่อแม่ก็ภูมิใจครับในวันที่ผมเรียนจบเขาก็ชื่นชมครับ
0: ดีใจ
1: แล้วก็มีความสุข
0: ลูกก็เลยมีความสุข
1: ตัวผมก็เลยมีความสุขไปด้วย
0: ซึ่งประสบการณ์นี้เราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับความรักจนทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาบุคลิกภาพไปเลยความรักที่เอาที่ครูมองเห็นก่อนน่าจะเป็นความรักของที่ตัวของแบงค์เองอะรักคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงใช่ไหมลูกไม่อยากให้เขาแบบว่าทะเลาะกันแล้วถึงแม้ว่าเราจะเคยคิดที่แบบว่าอยากจะฆ่าตัวตายแต่ท้ายที่สุดเราก็กลับมารักตัวเองและดูสิมีพี่ชายที่ดีพี่ชายก็ดึงเราด้วยความรักอีกเป็นไงแบงก์ก็เลยเปลี่ยนใช่ไหมคะกลายเป็นแบบพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองได้เป็นอย่างทุกวันนี้ย้อนกลับไปมองย้อนกลับไปเราเสียใจหรือเสียดายกับเรื่องตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ผมว่าผมดีใจมากกว่าครับที่ได้เจอถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยแล้วมาเป็นตอนอายุสัก16-17ที่เขายังเลี้ยงดูโอ้เราประมาณช่วงม.ปลายนี้เราสามารถออกไปข้างนอกได้อะไรอิสระแล้วผมว่าน่าหลุดไปไกลกว่านี้ครับ
0: หลุดไปไกลกว่านี้ใช่ไหมลูก
1: ใช่
2: ความรักของผมเนี่ยคือต้องย้อนไปตั้งแต่ประถม
0: ค่ะ
2: และยุคนั้นเป็นยุคที่แบบว่าเป็นช่วงบูลลี่เป็นเรื่องปกติไปเลยครับคือช่วงนั้นนะผมเป็นแบบว่าเป็นคนที่อ่อนแอมาก
0: ค่ะ
2: คือตัวเล็กคือผมเป็นคนตัวเล็กมากแล้วก็อ่อนแอมาแล้วก็โดนบูลลี่เป็นเรื่องปกติคือโดนบูลลี่จนผมร้องไห้ครับเลยก็
0: คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านมีลูก
2: ครับ
0: บอกครอบครัวเราไหมว่าเราถูกกระทำแบบนี
2: ้ก็บอกครับบอกทุกครั้งแต่พ่อบอกทุกพ่อบอกทุกครั้งว่าต้องเข้มแข็ง
0: จะฝึกลูกอะเนาะ
2: ก็ผมก็พยายามจนถึงมัธยมจบประถมเลยครับก็ ถึงจุดนั้นแล้วก็ต้องมาเจอมอต้นแบบ
0: เด็กเกเร
2: เจออีกเจอเด็กเกเรอีกแล้วก็ต่อยตีมั่งเจ็บตัวมั่งอะไรมั่งแล้วก็ผ่านไปถึงม.ปลายก็พ้นจากพวกนั้นได้แล้วแล้วก็ผมก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าผมจะพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนฝึกหาความรู้ให้มากที่สุด
0: แสดงว่าช่วงที่เราถูกบูลลี่พอเราถูกบูลลี่ปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงแช่แข็งของเราไม่ได้พัฒนาตัวเองเลย
2: ครับ
0: เราถูกกระทำยังไงบ้างลูกจำได้ไหมเอาที่เราไม่ชอบที่สุด
2: น่าจะโดนต่อย
0: มากกว่าโดนต่อยเลยใช่ไหมลูก
2: ไม่โดน
0: ต่อยปะลุม
2: ลุมด้วย
0: ลุมด้วยซึ่งไม่ชอบเลย
2: แต่ก็ต้องเข้มแข็งต้องผ่านมันไปให้ได้
0: แล้วคนรอบข้างเราที่อยู่ในโรงเรียนรับรู้เรื่องนี้ไหมคะ
2: รู้ครับรู้แต่ทำอะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะอะไรลูก
2: คือช่วงนั้นซื้อสมัยนั้นน่ะคือเด็กเกเรมันเยอะไงครับแล้วก็ไม่อยากจะไปเข้าไปยุ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูจะ
0: ส่วนใหญ
2: ่เหมารวมไปด้วยอะไรเงี้ยรวมไปด้วย
0: ค่ะแต่พี่ก็เก่งมากเลยเนาะพี่ผ่านมาได้แหมเยี่ยมจริงๆพอเรามองย้อนตัวเองดูตัวเองกลับไปในจุดตรงนั้นเรามองว่าเพราะเรามีความรักเราถึงพัฒนาบุคลิกภาพมาจนถึงเป็นพีทุกวันนี้ได
2: ้ครับผม
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เรารักในอะไรบ้าง
2: การรักตัวเองมากกว่าครับเป็นส่วนใหญ
0: ่พี่ย้ำอยู่ตั้งแต่ต้นรายการอ่ะเนาะ
2: ครับ
0: เราต้องเริ่มที่รักตัวเองก่อน
2: ครับ
0: เคยท้อไหมเจอหนักๆอย่างนั้นอ่ะเขาเจอหนักอยู่นะเนาะเราว่าอยู่คนเดียวด้วย
2: ก็เคยท้อจนจำได้ผมเคยท้อแบบว่าคือถึงขั้นไม่มาโรงเรียนได้คร
0: ับแสดงว่าลูกเจออย่างนี้ลูกไม่อยากมา
2: ครับคือมาคือเข้าโรงเรียนปุ๊บก็โดนเลยครับ
0: โดนเรียกไปเลย
2: ก็เขาตรงชาติเสร็จปุ๊บตอนคาบเช้าปุ๊บเอาเลยครับ
0: ก่อนเข้าห้องเรียน
2: ก่อนเข้าห้องเรียนก็โดนกันโดนคือโดนเป็นเรื่องปกติครับ
0: แล้วคนอื่นถูกทำอย่างเราไหมลูก
2: ก็ถูกครับถูกทำแต่
0: กลุ่มเดิมเนี่ยนะ
2: ครับ
0: น่าจะเป็นกลุ่มพวกอิทธิพลอย่างที่เราดูในหนังอย่างเงี้ยเนาะจะคล้ายๆกันอย่างนั้น
2: ใช่
0: แสดงว่าหนังนี่เล่าไม่ได้เกินจริงเลยนะ
2: ครับ
0: เพราะมันก็เป็นอย่างนั้นจริง
3: ตั้งแต่ฟังเพื่อนเล่ามาสี่คนนี้ผมรู้สึกสั่นเลยโอ้โหแต่คนเพราะว่าแอร์แรงด้วยนะ
0: แอร์แรงอีกแล้ว
3: ครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: คืออย่างนี้ตั้งแต่ฟังมาเนี่ยมีคำว่ารักที่โยงเข้ามาของแต่ละคนเนี่ยมีคำหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะตรงกับสี่คนมากสุดคือรักคือความเข้าใจเริ่มจากเพื่อนเจครับผมที่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองจากเพื่อนรอบข้างคือไม่ได้ว่าต้องให้เพื่อนมาบอกว่ามาพูดกันต่อหน้าตรงๆว่าเจต้องควรเป็นยังไงแต่เจเขารับฟังแล้วก็มองจากแวดล้อมแล้วเขาก็เริ่มเห็นว่าเราต้องเริ่มเปลี่ยนตรงนี้นะเราเริ่มพัฒนาควรจะพัฒนาจุดนี้เกิดจากเริ่มใช้ความรักนะครับคือความเข้าใจนั่นแหละเข้าใจเพื่อนๆว่าเราทำผงผางอย่างนี้คนอื่นไม่ชอบเราก็เริ่มลดลงท่านั้นเองครับต่อมาเป็นแบงค
0: ์แบงค์ค่ะ
3: เกี่ยวกับครอบครัวที่บ้านเราต้องขออนุญาตพูดนิดนึงก็คือเขาบอกว่าไม่ค่อยได้รับความรักจากพ่อแม่ในช่วงนึงครับ
0: ก็คือ
3: ผมมองว่าเหมือนมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคือเล็กๆน้อยที่พูดถึงนี่หมายว่าได้รับความรักจากบางอย่างที่เป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างกลับบ้านไปมาเจอพ่อแม่เอ้ยแบงค์เป็นไงบ้างไปโรงเรียนเป็นไงทํากันบ้านหรือยังเอ้ยโมแต่เล่นเกมเนี่ยไม่ทํางานบ้างเหรอรีบนอนได้แล้วอะไรนี่คือเมื่อก่อนอาจจะเป็นอย่างงี
0: ้
3: แล้วมันหายไปในช่วงนึงจนรู้สึกว่าคนที่บ้านเราไม่เริ่มไม่สนใจเราแล้วเหรอ
0: ไม่รักเราแล้ว
3: อย่างนั้นไปครับแต่ก็แบงค์มาอยู่จุดนี้แล้วเขามองย้อนกลับไปมองไปในทางที่ดีก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นเกิดช้ากว่านี้อีกนิดนึงเขาอาจจะหลุดไปไกลกว่านี้แล้วนั่นแหละครับคือความรักที่ว่าเขาเข้าใจว่าเข้าใจด้วยว่าตอนนั้นพ่อแม่เขาต้องทำงานหนักแล้วก็เข้าใจว่าที่ทำงานหนักตรงนั้นก็เพื่อเขาเองครับผมเพื่อครอบครัวส่วนผมมิกเริ่มจากที่จุดเปลี่ยนสำคัญผมว่ามิกกับฝนที่อยู่ในห้องเราเนี่ยเขาใช้ชีวิตในการทำงานเนี่ยนำพวกเราในห้องไปนิ
0: ด
3: น
0: ึ
3: งครับเหมือนนำเพราะว่าเขาเหมือนไปเจอกับ สังคมที่กว้างขึ้นมากว่าพวกเรานิดนึงนะก็อย่าง

0: เริ่มต้นของเขาที่เขาบอกว่าไปฝนได้เริ่มถูกเลือกเป็นนายกแล้วทีนี้เขาเข้าไปคนเดียวเขาไม่รู้จักใครเลยเขาทักหามิกเพราะว่าเขาอยากได้เพื่อนที่อย่างน้อยเราคุ้นหน้าคุ้นตามาอยู่ด้วยกันสักนิดนึง
1: ไปลุยด้วยกัน
0: ใช่แล้วมิกเขารักเพื่อนความรักตรงนี้เกิดก็จากเขาเข้าใจว่าเราก็เป็นห่วงเพื่อนนะเพื่อนจะอยู่ยังไงแล้วเขาไม่รู้จักใครเลยเราก็ไปอยู่ด้วยกันถัดมาเขาเริ่มไปพบผู้หญิงแต่ละคนอะไรเข้ามาครับผมก็เอา
1: เหมือนเยอะ
0: ไม่ก็เป็นช่วงอันนี้ก็แล้วกันเอาเป็นว่าคนล่าสุดที่ทำให้เขามองเห็นว่า
1: คนที่เปลี่ยนแปลงเขา
0: ที่ตั้งใจทำงานทำให้เขาเห็นคือเขาเริ่มใช้ความรักเข้าใจผู้หญิงคนนี้ว่าเขาทำแต่ละอย่างมาแล้วมาดูแลเราด้วยแล้วทำให้มิกเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากที่จะทำในแบบเขาหรอกทำตามเขาเป๊ะแต่เราก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ใกล้เคียงกับเขาเพื่อไม่อยากให้เขาต้องมาดูแลเราฝ่ายเดียวประมาณนั้นก็คือใช้ความเข้าใจตรงนี
1: ้ครับผ
0: มนี่เป็นความรักส่วนของ
1: พี่
0: ของพี่เขาเจอมาหนัก
1: หนักเลย
0: ที่โดนแกล้งโดนอะไรมาเอางี้เถอะผมพูดถ้าวันไหนพี่โดนแกล้งโทรมาเลย เดี๋ยวผมจะปิดเครื่อง
1: ปิดเครื่องซะเลย
0: หยอกหยอกก็เดี๋ยวไปช่วยครับก็คืออย่างนี้เขาที่เจอมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องต้องอดทนมากกว่าแต่ความแต่ที่ว่าเกี่ยวกับความรักผมมองตรงนี้ว่าถึงเขาโดนรังแกโดนอะไรมาแต่เขาก็เข้าใจนะครับว่าเหตุที่ไม่มีใครรอบตัวที่อยู่ในโรงเรียนมาช่วยเขาเนี่ยเขาก็คงจะเข้าใจว่าคนอื่นไม่อยากจะมาพัวพันกับปัญหาอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้โทษคนอื่นนะใช่เขา
1: ใช้เข้าใจ
0: ใช้เขาความใช้ความเข้าใจตรงนี
1: ้
0: ใช้ความรักตรงนี้ว่าคนอื่นก็ไม่อยากเจอปัญหาเขาไม่โทษคนอื่นเขาใช้ตัวเองอดทนตัวเองที่เขาบอกมาแต่ต้นแล้วว่าความรักที่จะอยู่คนเดียวก็คือเขาคงจะหมายถึงช่วงนี้แหละที่ชีวิตที่เขาผ่านมา
1: ค
0: ่ะงั้นสรุปแล้วเนี่ยทั้ง4คนเนี่ยใช้ความรักในการเข้าใจเหตุการณ์ในชีวิตต่างๆที่ผ่านมาจนมีบุคลิกภาพณวันนี้ครับ
1: ผู้ชมกว่าที่ทั้งหมดเนี้ยนะคะจะมานั่งตรงนี้เพื่อที่จะเล่าประสบการณ์คือคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยได้เนี่ยนะคะพวกเขานี่แบบกลั่นประสบการณ์กันมาแล้วก็แต่ทุกคนล้วนแต่มั่นใจว่าสิ่งที่เราตั้งใจเล่านะคะจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนทั้งประเทศที่ดูรายการนี้อยู่นะคะก็หวังว่าประสบการณ์เมื่อสักครู่นะคะจะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าความรักนะคะมีส่วนในการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างจริงๆเลยนะคะซึ่งถ้าให้ครูอมถามไปต่อเราก็มองไปถึงแบบว่าฟิวเจอร์นะอนาคตนะคะว่าเอ้ยถ้าตอนนี้พวกเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยครูเห็นอนาคตพวกเราอะนะแต่ว่าพวกเราเห็นอนาคตตัวเองไหมคืออนาคตที่จะใช้ความรักในการพัฒนาบุคลิกภาพเรามองยังไงเจมองยังไงลูก
2: อย่างเจเองอาจจะวันนี้พัฒนาดีขึ้นแล้วเราอาจจะพัฒนาผู้ต่อไปได้มากขึ้น
1: ได้มากขึ้นเจมองแบบนั้นซึ่งตอนนี้ครูเห็นแววเจแล้วก็เห็นแววของทุกๆคนนะคะที่มานั่งอยู่ตรงนี้กับขอบคุณนะบุคลิกภาพแล้วแต่ก็ต้องแบบขุดเอาความรู้สึกรักขึ้นมามีไหม
2: ผมคิดว่ายังไม่เจอเพราะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างผมก็ใช้ความรักในการทำครับ
1: เป็นอย่างเจนะคะมาแบ่งบ้างลูก
3: สำหรับผมนะครับผมว่าการที่ใช้ความรักในการพัฒนาตัวเองในอนาคตเนี่ยครับมันต้องเหมือนว่าเราจับหลักการได้แล้วตั้งแต่เด็กๆผมก็ใช้จุดๆเนี้ยในการพัฒนาตัวเองมาตลอดแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจมันขนาดว่าลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นแล้วในอนาคตผมคิดว่าผมอยากจะเข้าใจในเรื่องของความรักให้มากกว่านี
1: ้
3: แล้วก็พัฒนาตัวเองให้ได้มากกว่านี้เพราะว่าความรักสำหรับผมมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวในประสบการณ์ในวัยเด็กด้วยแล้วก็หลายๆอย่างก็เลยอยากจะเข้าใจมันก็เลยอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะขอบคุณแบงค์นะคะอย่างตอนที่แบงค์เรียนกับครูอุ๋มในห้องเรียนนะคะตอนนั้นเขาก็เลือกที่จะพัฒนาบุคลิกภาพในด้านความรักของตัวเองด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าดูจากที่เราฟังประสบการณ์ของแบงค์แล้วเราก็รู้แล้วแหละว่าอ๋อมันมีบางอย่างที่กดอยู่ทำให้ตัวแบงค์เองกับแบงค์ไม่กล้าที่จะเข้าใจคำนี้อย่างจริงๆเป็นกำลังใจให้นะคะมามิกบ้างลูก
4: ผมจะขอเ

นิยามคำว่ารักตัวเองให้มากและรักคนรอบข้างให้เป็นเพราะในอนาคตเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ในสังคมทำงานที่จะมีคนหมู่มากรักตัวเองในที่นี้ก็คือรักตัวเองให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานรับผิดชอบตัวเองให้ได้และดูแลชีวิตตัวเองให้ได้

0: นั้นทำไม่ดีกับเราเราก็ไม่ต้องใส่ใจคนคนนั้น
1: ของผมเนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือการรักตัวเองนั่นแหละครับก็คือก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อย
2: ๆไปเรื่อยๆเรายังไม่อยากหยุดพัฒนาเนาะ
1: ครับก็ต้องฝึกตัวเองไปตลอดแล้วก็อยู่กับพ่อแม
2: ่ค่ะ
1: จนแบบว่า
3: ก็คือของผมเนี่ยเอามาจากคำพูดหนึ่งที่เป็นของต่างประเทศเขาจะใช้บอกกับนักโทษที่หลังจากติดคุกและพ้นโทษเขาบอกอย่างนี้ครับจงบอกเล่าความดีของคนคนหนึ่งไม่ใช่ความเลวครับผมก็คือตรงเนี้ยจะพยายามแสดงเห็นว่าใช้ความรักความเข้าใจเนี่ยครับว่ามีหลายคนที่จะเข้ามามีทั้งดีและไม่ดีเราพยายามมองหาความดีตรงนั้นแล้วเรารู้ว่าไม่ดีมันอยู่ตรงไหนแต่เราก็ต้องมองความดีตรงนั้นไปเพื่อให้เราใช้ชีวิตต่อไปได้ต่อจากนี้ครับ
2: มีหลายคนที่เดินทางเข้ามาในชีวิตของนักศึกษาทั้ง5คนนี้เนาะเราก็เห็นว่าหลายคนนั้นเนี่ยหรืออาจจะมีบางคนแค่มีแค่คนเดียวแต่ก็คือเป็นหนึ่งในคนสำคัญที่ช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของเรามาถึงคำถามสุดท้ายนะคะอยากที่จะถามว่าเราอยากด้วยชื่อรายการเนาะชื่อว่าขอบคุณนะบุคลิกภาพนะคะทั้งหมดอยากจะขอบคุณใครบ้างที่ช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพของเราด้วยความรัก
4: ครอบครัวเพื่อนๆหรือคนที่รักในตอนนี้ที่ทำให้หนุ่มพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่อยากจะหยุดแค่ตอนนี
2: ้
4: อยากพัฒนาตัวเองขึ้นต่อไปอยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขประมาณนี้ครับ
5: ผมจะขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็พี่ของผมทั้งสองคนเป็นหลักนะ
2: ค
5: ่ะแล้วก็พ่อแม่ด้วยที่ยังเข้าใจในตัวผมอยู่ทำให้ผมในตัวเองทุกวันนี้พัฒนามาถึงได้จนถึงตอนนี
0: ้ขอบคุณทุกๆคนเลยที่ผมพบเจอมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์พ่อแม่พี่น้องเพื่อนหรือคนรักที่ทำให้ผมสะสมประสบการณ์เรื่องราวต่างๆนานาจนทำให้มีผมในทุกวันนี
1: ้พ่อแม่แล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับที่มีชีวิตชีวาได้ถึงทุกวันนี
3: ้ขอบคุณเรื่องดีที่ทำให้มีความสุขขอบคุณเรื่องไม่ดีที่ทำให้เราเข้มแข็งความรักคือความเข้าใจเราเข้าใจชีวิตเราที่ผ่านมาจนสร้างบุคลิกภาพของเราให้เป็นแบบนี้นะตอนนี้ครับ
2: ขอบคุณนะบุคลิกภาพนะคะพยายามที่จะเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาทุกๆคนได้เข้ามานั่งตรงนี้เพื่อที่พวกเราเองจะได้เห็นตัวเองในมุมมองใหม่ๆหลายคนนะคะมานั่งตรงนี้บอกว่าหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือแบบว่าแข็งนิ่งมากคือเรากลัวหรือว่าเราอาจจะไม่เคยทำกับสิ่งตรงนี้นะคะแต่หลายคนก็พูดกับครูอุ๋มนะคะแต่ในเมื่อโอกาสมาเนี่ยอย่างพี่โอ๊ตเนี่ยโอกาสมาเนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะแบบว่าปฏิเสธไปเพราะว่าอะไรเพราะไม่ใช่ว่าจะเสียใจแต่จะเสียดายซึ่งพอเราเสียดายเราย้อนกลับไปไม่ได้นะคะและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลให้ทุกๆคนนะคะยังคงที่จะมานั่งเล่าเรื่องราวให้กับคุณผู้ชมที่ดูรายการขอบคุณนะบุคลิกภาพตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปนี้ก็เป็นเทปที่4แล้วนะคะเดี๋ยวในเทปหน้าค่ะเราจะมาคุยกันอีกหัวข้อหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะคะและเชื่อไหมว่าหลายๆคนเมื่อกี้เนี่ยก็พูดถึงคีย์เวิร์ดอันนี้ด้วยนะคะก็คือความมานะพยายามลูกนะคะมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะเดี๋ยวอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังในเทปหน้าสำหรับเทปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะลูกที่วันนี้นะคะให้เกียรติมาในรายการขอบคุณนะบุคลิกภาพก่อนจะลาจากกันไปเดี๋ยวถามความรู้สึกที่แท้จริงกันก่อนนะคะแบบไม่ปั้นแต่งเอาที่เจก่อนนะคะ
4: พอใจครับ
2: พอใจ
4: ได้เล่าประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟัง
2: ไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วนะพี่โอ๊ตคำว่าพอใจซึ่งครูอุ๋มชอบนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะพอใจแสดงว่าเราก็รู้สึกแบบดีจริงๆรายการนี้นะคะเห็นมานั่งกันเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ได้ค่าตัวอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะทุกคนมาทำด้วยจิตอาสาจริงๆแล้วก็อยากที่จะมาคุยนะคะมาเผยแพร่ประสบการณ์ของตนเองให้ผู้ชมได้รับฟังกัน

พียงแค่หวังค่ะว่าเราความขอบคุณนะเนาะความรู้สึกขอบคุณที่พวกเรามีทั้งหมดจะส่งถึงคุณผู้ชมปูทางให้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพบางคนเนาะอาจจะกำลังรู้สึกโศกเศร้าเนาะหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นว่าเราแบบนี้แล้วเราก็ดิ่งไปกับสิ่งนั้นไม่เอาไม่เอานะคะเอาเป็นว่าเรายืนหยัดกลับมาขอบคุณนะบุคลิกภาพแล้วก็ค่อยๆดูเทปของรายการนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเทปสุดท้ายทุกท่านก็จะได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยของเราค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราเจอกันใหม่ในเทปหน้านะคะก็ยังมีอีกชุดนักศึกษาหนึ่งที่จะมานำเสนอเรื่องราวดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะไปกันพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ

ครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออก

0: ังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเย็บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ1ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or Other Language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: ครับมีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับกระผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญโกสินทร์นะครับซึ่งจะมาทำหน้าที่บรรยายเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับศิลปะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดถึงหลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์เป็นอย่างไรตามผมมานะครับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์หมายถึงกระบวนการการนำทัศนธาตุต่างๆทัศนธาตุนี่มีอะไรบ้างผมเคยพูดมาในชั่วโมงก่อนๆแล้วนะครับวันนี้มาทบทวนกันสักนิดหนึ่งทัศนธาตุนี่ได้แก่เส้นสีน้ำหนักรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและก็พื้นที่ว่างนะครับนำมาจัดวางรวมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อสร้างเป็นผลงานศิลปะที่สื่อสารได้อย่างชัดเจนผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมีความสวยงามสามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้กับผู้ชมได้นะครับตามจิตนารมณ์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์นั่นเองในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นสาขาใดแขนงใดก็ตามนะครับจะใช้หลักการของการจัดองค์ประกอบศิลป์เดียวกันทั้งสิ้นโดยรวมไปถึงการเรียนรู้ถึงทัศนธาตุต่างๆและความเข้าใจถึงธรรมชาติของทัศนธาตุเหล่านั้นนะครับเพื่อให้สามารถควบคุมให้ได้ผลงานตามแนวความคิดที่ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ได้กำหนดไว้แนวความคิดเหล่านี้นี่มาจากไหนก็มาจากมูลเหตุต่างๆนะครับที่ศิลปินได้รับรู้และก็สะเทือนใจเกิดความบันดาลใจเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาการไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั่นเองทัศนธาตุแต่ละชนิดให้ความหมายและความรู้สึกที่แตกต่างกันศิลปินต้องนำทัศนธาตุเหล่านี้มาใช้เพื่อตอบสนองความคิดของตนเองให้ได้นะครับเพื่อเกิดความงามความงามในศิลปะนี่เป็นสิ่งสากลเป็นสิ่งที่ถูกมนุษย์กำหนดขึ้นมานะครับมนุษย์มีกำหนดความงามขึ้นมาด้วยความรู้สึกซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกและก็มหัศจรรย์นะครับว่าความสวยงามที่มนุษย์มองเห็นเนี่ยมันจะมีความละไม้คล้ายกันนะครับสิ่งที่ไม่สวยมนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าไม่สวยหรือสิ่งที่สวยมากสวยน้อยเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะแยกแยะได้แล้วก็อยู่ในสภาวะที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็สัตว์นี่ไม่สามารถที่จะมองเห็นความงามตรงนี้ได้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเราจะรู้ความคิดของสัตว์ได้อย่างไรนะครับแต่ในตำราบอกว่าสัตว์นี่ไม่สามารถมองเห็นความงามนะครับมนุษย์เป็นผู้มองเห็นความงามเพราะมนุษย์นี่มีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็รู้จักการพัฒนารู้จักการคาดคะเนนั่นเองนะครับความงามในศิลปะนี่เป็นสิ่งสากลที่มนุษย์เนี่ยบอกกันว่าแบบนี้งามแบบนี้ไม่งามแล้วก็กำหนดขึ้นมาแน่นอนว่าศิลปะนี่จะขาดความงามไม่ได้นะครับแต่การรับรู้ถึงสุนทรียภาพของแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปูมหลังในประสบการณ์ของชีวิตได้แก่สภาพแวดล้อมที่เคยดำรงอยู่การศึกษาประสบการณ์ทางสุนทรียะที่แตกต่างกันเหล่านี้เป็นต้นนะครับ

ความสวยงามในศิลปะเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายและก็ยึดโยงกับวัฒนธรรมและก็สังคมที่แตกต่างกันความงามในที่จำกัดไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็มุมมองของแต่ละคนด้วยนะครับความงามอาจจะปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆและก็มีความหลากหลายในการสร้างสรรค์อาทิเช่นงานจิตรกรรมงานประติมากรรมงานดนตรีงานวรรณกรรมและก็อีกอื่นๆอีกมากมายนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สมบูรณ์สื่อความงามอย่างมีเหตุผลมีที่มาและก็สามารถอธิบายได้ศิลปินเนี่ยจะต้องตอบข้อสงสัยและก็ให้คำตอบให้กับผู้ชมที่มาชมผลงานของเขาได้ในทุกประเด็นครับเพื่อที่จะได้ยืนยันในเจตนาและก็แนวคิดการสร้างสรรค์ความมีเหตุมีผลเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือได้ในผลงานที่มีคุณภาพและก็คุณค่าทางศิลปะของเขาเองเวลาเราไปดูงานศิลปะเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเราไม่เข้าใจในงานของศิลปินเนี่ยเราก็ตั้งคำถามแล้วก็ถามได้นะครับเป็นความรู้การไปดูงานศิลปะนี่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะนะครับไม่จำเป็นต้องเรียนศิลปะอาจจะเรียนแพทย์เรียนหมอหรือว่าเรียนวิศวะเรียนด้านวิทยาศาสตร์ก็สามารถไปชื่นชมงานศิลปะได้นะครับเพราะศิลปะเนี่ยก็เป็นศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นของสากลนั่นเองนะครับและถ้าเราไปดูงานศิลปะแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักการตั้งคำถามเพื่อที่จะให้ศิลปินเนี่ยอธิบายให้เรานะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของศิลปินเช่นเดียวกันนะครับที่จะต้องอธิบายได้นั่นเองเป็นการยืนยันถึงคุณค่าและก็ความเข้าใจแล้วก็ที่มาที่ไปของผลงานของเขาเองนะครับทัศนคติทางศิลปะเป็นภาษาที่แปลความคิดของศิลปินออกมาเป็นผลงานศิลปะให้ผู้ชมได้เห็นแล้วก็เข้าใจเนื้อหานั้นนะครับโดยอาศัยหลักการดังต่อไปนี้ในการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ก็คือความเป็นหน่วยขนาดจุดเด่นความกลมกลืนความสมดุลจังหวะสัดส่วนความแตกต่างแล้วก็ทิศทางนะครับที่เอ่ยมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อคุณภาพแล้วก็ให้คุณค่าทางศิลปะอย่างแท้จริงการรู้จักนำทัศนคติต่างๆซึ่งก็ได้แก่เส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักพื้นผิวพื้นที่ว่างมาจัดให้อยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมนั่นเองก็จะทำให้เกิดความสวยงามงดงามดูแล้วเนี่ยมีชีวิตชีวาสวยประทับใจสามารถสร้างแรงสะเทือนอารมณ์หรือเกิดสุนทรียภาพขึ้นในหมู่ผู้ดูได้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าจิตนารมณ์ของศิลปินที่ได้คาดหวังไว้นั่นก็คือระดับความสำเร็จในเบื้องต้นของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแล้วไม่ว่าจะเป็นศิลปะในสาขาใดๆก็ล้วนต้องเรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์ของการจัดวางองค์ประกอบศิลปะเดียวกันนี้นะครับเพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงหลักการของการนำทัศนคติเหล่านั้นมาใช้งานและต้องมีความเข้าใจถึงธรรมชาติของทัศนคติเหล่านั้นด้วยนะครับเพื่อให้สามารถควบคุมได้ผลตามจิตอารมณ์ตามแนวความคิดจากมูลเหตุต่างๆที่ศิลปินได้รับรู้และก็สะเทือนใจอันเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ศิลปินต้องอาศัยทัศนคติเพื่อสื่อสารออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ทัศนคติสามารถนำมาใช้ในการแสดงออกเป็นผลงานศิลปะโดยรวมๆนะครับกว้างๆก็มีอยู่3รูปแบบ3ลักษณะก็คือรูปแบบแรกก็คือรูปแบบเหมือนจริงแล้วก็รูปแบบที่เรียกว่ากึ่งเหมือนจริงแล้วก็ไม่เหมือนจริงนะครับในแต่ละประเภทเนี่ยมีคุณสมบัติและก็วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปเอาละครับทีนี้เรามาดูรูปแบบที่เหมือนจริงกันก่อนว่าเป็นอย่างไรหรือบางคนก็อาจจะบอกว่าศิลปะรูปลักษณ์นะครับตามภาพที่ผมขึ้นให้ดูเมื่อผมพูดถึงหัวข้อไหนผมก็จะขึ้นภาพที่ตามลักษณะที่ผมพูดนะครับอาจจะไม่ได้บรรยายในตัวเนื้อภาพโดยตรงแต่ก็พยายามที่จะหาภาพที่ใกล้เคียงกับหัวข้อในงานศิลปะชิ้นหนึ่งเนี่ยทัศนคติและก็การจัดวางหลักการนี้ก็จะอยู่ในงานชิ้นนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าศิลปินจะเอาอะไรมาเป็นตัวนำนะครับบางคนอาจจะใช้เส้นบางคนอาจจะใช้รูปทรงบางคนอาจจะใช้สีนะครับเพื่อที่จะเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะให้งานของเขาเนี่ยมีความสวยงามนั่นเองนะครับอย่างรูปแบบแรกที่ผมขึ้นดูก็เป็นรูปแบบของเหมือนจริงก็คือศิลปะที่เรียกว่ารูปลักษณ์นั่นเองนะครับ
ผลงานศิลปะในประเภทนี้นี่มีลักษณะแสดงรูปแบบออกมาแบบเหมือนจริงตามที่ตาเห็นนะครับมุ่งสู่การแสดงในทุกๆอย่างที่มีความเหมือนหรือมีความละไม้คล้ายคลึงกับสิ่งที่เห็นเป็นความจริงทางรูปลักษณ์ใช้เทคนิคการสร้างสรรค์และก็การแสดงรูปทรงสีสันที่ถูกต้องเพื่อเรียนแบบลักษณะทางกายภาพในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ เล่นการแสดงออกทางรูปร่างหรือรูปทรงที่มีความชัดเจนครบถ้วนทางกายภาพศิลปินถ่ายทอดความรู้สึกหรือข้อมูลที่ชัดเจนมีความสัมพันธ์กับความเป็นจริงเช่นรูปมนุษย์รูปสัตว์วัตถุหรือทิวทัศน์ต่างๆที่แสดงออกมาแบบเหมือนจริงเป็นการเรียนแบบของจริงการทำงานที่ยึดถือรูปแบบที่ถ่ายทอดเหมือนความจริงความเหมือนจริงต้องเป็นคนที่เรียกว่าช่างสังเกตนะครับแล้วก็มีความปราณีตงานแต่ละชิ้นนี่กว่าจะเสร็จนี่ต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับรูปแบบที่2ก็คือกึ่งเหมือนจริงนะครับซึ่งเป็นศิลปะเรียกว่ากึ่งไร้รูปลักษณ์นะครับบางตำราอาจจะเรียกว่ากึ่งนามธรรมก็ได้ผลงานศิลปะในประเภทนี้นี่มีความคล้ายคลึงกับความจริงแต่มีการเพิ่มเติมลดทอนคลี่คลายแปรรูปแปลงสภาพของข้อมูลสีสันและสัญลักษณ์ต่างๆให้ออกมาแตกต่างหรือบิดเบือนไปจากความเป็นจริงเพื่อสร้างความแปลกแตกต่างไปจากความจริงศิลปะกึ่งรูปลักษณ์นี้คืองานศิลปะที่อยู่ระหว่างศิลปะรูปลักษณ์และก็ศิลปะไร้รูปลักษณ์นะครับศิลปะไร้รูปลักษณ์นี่เป็นส่วนที่3เดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับแม้จะมีความเป็นนามธรรมในผลงานแบบนี้แต่ยังมีองค์ประกอบหรือรายละเอียดบางส่วนที่เหมือนกับรูปร่างจริงศิลปินอาจใช้การลดทอนตัดทอนหรือการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของรูปร่างหรือรูปทรงเพื่อสร้างรูปแบบนามธรรมและอาจจะมีความเหมือนรูปร่างจริงๆที่ยังแสดงตัวตนอยู่นะครับยังมองออกว่าเป็นรูปอะไรหรือดัดแปลงมาจากรูปทรงของอะไรนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือรูปแบบที่3เรียกว่าไม่เหมือนจริงหรือศิลปะที่ไร้รูปลักษณ์นั่นเองนะครับบางตำราอาจจะเรียกว่าเป็นศิลปะนามธรรมผลงานศิลปะในประเภทนี้อาจจะมีความคล้ายคลึงกันกับความจริงบ้างแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหรืออาจจะไม่มีความเหมือนจริงเอาเสียเลยถูกบิดเบือนเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างเนี่ยถูกลดทอนนะครับถูกบิดเบือนถูกย่อยสลายแปรสภาพเปลี่ยนแปลงไปอย่างสุดโต่งเหลือไว้แต่สาระสำคัญตามความคิดจินตนาการหรือตามเจตนาของศิลปินผู้สร้างสรรค์นั่นเองการเปลี่ยนแปลงสู่การสร้างในสรรพสิ่งที่ผิดปกติจากสิ่งที่คนทั่วไปมองเห็นนะครับสร้างภาพลวงตาที่ไม่มีความเป็นจริงเป็นภาพที่มาจากความรู้สึกและจินตนาการล้วนๆบางครั้งอาจจะไม่มีผลอะไรเอาเสียเลยนะครับมากกว่าการระบายอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินที่มีอยู่ในขณะนั้นก็ได้นะครับการใช้สีสันสัญลักษณ์หรือมีความอิสระในการสร้างผลงานศิลปะที่มีความน่าสนใจไม่เหมือนใครศิลปะไร้รูปลักษณ์เน้นการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่มีรูปร่างหรือรูปทรงที่ชัดเจนตามความจริงนะครับศิลปินใช้ทัศนธาตุเนี่ยเพื่อการสร้างผลงานที่เป็นนามธรรมและไม่มีการระบุว่าสิ่งว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจนผู้ชมอาจจะต้องตีความผลงานนี้ด้วยความคิดเห็นจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็มีหลายคนบ่นว่าดูงานศิลปะแบบนี้แล้วไม่รู้เรื่องแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูแล้วมีความสุขดีเห็นความงามผมก็เลยอยากจะบอกว่าการดูงานศิลปะนามธรรมแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ใช่สิ่งผิดปกตินะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีรสนิยมแต่เราเข้าไม่ถึงก็เป็นไปได้อาจจะขึ้นอยู่กับปูมหลังของเราด้วยที่เราไม่ได้คลุกคลีกับงานประเภทนี้นะครับแต่ความงามของงานนามธรรมเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์จริงๆถ้าเราเคยฟังเสียงนกร้องบางทีนกที่ร้องเปล่งเสียงออกมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่านกกำลังพูดถึงอะไรนะครับเขาเปล่งเสียงแบบนั้นนี่มีความหมายว่าอะไรแต่เราอาจจะรู้สึกว่าเสียงนกนี่มันเพราะดีนั่นแหละครับคล้ายๆงานนามธรรมเลยนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องแต่เราสัมผัสได้ถึงสุนทรียภาพนะครับที่นกร้องแล้วก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขเรียกว่ามีสุนทรียภาพเกิดขึ้นในจิตใจนั่นก็คือลักษณะการดูงานนามธรรมนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยวันแรกที่ฟังเสียงนกชนิดหนึ่งร้องเนี่ยอาจจะไม่เพราะก็ได้รู้สึกรำคาญแต่เมื่อฟังไปฟังมาแล้วมันอาจจะเพราะขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็การดูงานศิลปะเนี่ย
ถ้าร่างกายไม่ปกตินะครับเช่นเราอาจจะไม่สบายเรา

ท้องอืดอยู่หรือหิวข้าวหรือว่าพูดง่ายๆว่าร่างกายไม่มีปกติเราจะดูงานศิลปะก็จะไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะสัมผัสสิ่งที่งดงามแล้วก็มีสุขภาพสุนทรียภาพอย่างแท้จริงได้ร่างกายของเราต้องปกติแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับไม่ใช่อาการร้อนเกินไปหรือเป็นหวัดคัดจมูกไปดูงานมันก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราทำร่างกายเราว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงเราก็จะรับรู้สุนทรียภาพในโลกนี้ได้สมบูรณ์นะครับเพราะงั้นความงามศิลปะก็ขึ้นกับสุขภาพของเราด้วยนะครับพยายามรักษาดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเพื่อที่จะได้สัมผัสความงามบนโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์แบบออกนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับย้อนกลับมาศิลปะทั้ง3ประเภทที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีความเป็นอิสระในการแสดงออกทางอารมณ์และก็ความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินนะครับคำนึงถึงความเหมือนความคล้ายคลึงความแตกต่างกับความเป็นจริงในระดับต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับความแตกต่างระหว่างลักษณะรูปแบบนี้เนี่ยอยู่ในระดับสื่อสารความรู้สึกและก็ความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารการเข้าใจศิลปะที่แสดงในแต่ละลักษณะในรูปแบบเหล่านี้อาจจะต้องใช้การวิเคราะห์และก็การสังเกตอย่างลึกซึ้งเพื่อการประเมินความหมายที่แท้จริงของผลงานศิลปะนั้นๆเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาสาระหรือเรื่องราวที่สื่อสารผ่านทางผลงานศิลปะนั่นเองนะครับทัศนธาตุสามารถให้คำตอบในเจตนาของศิลปินได้ว่าต้องการสื่อสารอะไรออกมาเสมือนเป็นภาษาที่แปลความคิดของศิลปินให้ผู้ชมผลงานเห็นและก็เข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นนะครับทัศนธาตุทางศิลปะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้ถูกนำมารวมกันทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางศิลปะสามารถก่อรูปขึ้นเป็นผลงานศิลปะที่มีความหลากหลายโดยใช้ทักษะทางฝีมือและก็ความคิดอันเฉลียวฉลาดของศิลปินในการสร้างผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะและก็สร้างความรู้สึกในกลุ่มผู้ชมผลงานศิลปะนั้นๆและอย่างไรก็ตามนะครับผลงานศิลปะในแต่ละประเภทแต่ละรูปแบบต้องสื่อสารเสริมสร้างความเข้าใจถึงความรื่นรมย์ของชีวิตกระตุ้นความรู้สึกนึกเพื่อก้าวไปสู่สุนทรียภาพหรือความสุขความดีงามนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าทัศนธาตุที่เรานำมาใช้นี่มีหลักการอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมขอกระซิบนะครับว่าทฤษฎีทางศิลปะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเราเรียนรู้เพื่อเป็นเรียกว่าเติมเต็มความรู้เป็นการศึกษาเพื่อเสริมความรู้เป็นการทำความเข้าใจในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกนี่ต้องมาก่อนเมื่อถึงเวลาทำงานไม่ต้องพะวะพะวงกับทฤษฎีระหว่างทำงานต้องลืมเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่ผมบรรยายวันนี้เนี่ยฟังให้เข้าใจนะครับหรือไปหาอ่านเพิ่มเติมแต่เมื่อลงมือทำงานเนี่ยต้องใช้ความรู้สึกนำนะครับอย่างไรก็ตามหากมีความเข้าใจในหลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์อย่างดีแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดำเนินการไปอย่างไหลลื่นแล้วก็สนุกสนานเลยนะครับและแน่นอนว่าได้ผลงานศิลปะที่มีคุณค่าออกมาประดับโลกนี้ให้ใครๆได้ชื่นชมอย่างแน่นอนหลักการสำคัญในการจัดองค์ประกอบศิลป์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือความเป็นหน่วยความเป็นหน่วยเป็นหลักการที่ทำให้ทัศนธาตุต่างๆในผลงานศิลปะดูแล้วมีความเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับการทำให้ผลงานมีความเป็นหน่วยนั้นเกิดขึ้นได้โดยการจัดการในรายละเอียดต่างๆให้สอดคล้องกันไม่กระจัดกระจายไปในทิศทางที่สร้างความสับสนหรือชักนำสายตาผู้ชมออกไปนอกขอบเขตของภาพนั่นเองนะครับการทำให้ผลงานมีความเป็นหน่วยมักควบคุมโดยการเชื่อมโยงรายละเอียดต่างๆในผลงานให้สัมพันธ์กันสอดคล้องกันไม่สร้างความสับสนช่วยให้ไม่ให้ยุ่งยากในการเข้าใจผลงานทิศทางและก็การเรียงลำดับของรายละเอียดต่างๆในผลงานไม่ชักนำสายตาออกนอกรูปออกนอกพื้นที่และก็การทับซ้อนของรูปทรงเนี่ยหรือการสัมพันธ์กันของทัศนธาตุต่างๆในรายละเอียดเนี่ยจะช่วยให้ผลงานมีความเป็นหน่วยเกิดขึ้นได้นะครับความเป็นหน่วยทำให้ผู้ชมเข้าใจความคิดหรือเจตนาของศิลปินได้อย่างชัดเจนความเป็นหน่วยเป็นหลักการสำคัญที่มีบทบาทในการทำให้ผลงานศิลปะนี้มีความเป็นเอกภาพมาดูตัวที่สองนะครับก็คือขนาดเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับที่มีบทบาทในการสร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นในผลงานศิลปะขนาดของรูปทรงที่นำมาใช้สร้างผลงานสามารถที่จะมีผลต่อเรื่องต่อรูปแบบและก็สร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นได้นะครับขนาดนี้

ผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับขนาดที่แตกต่างกันเนี่ยสามารถเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับผลงานการรู้จักใช้ขนาดที่แตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็กๆไปจนถึงขนาดใหญ่เป็นความท้าทายแล้วก็สร้างความหลากหลายเสริมสร้างอรรถรสให้กับผู้ชมได้นะครับการเปรียบเทียบขนาดขององค์ประกอบในผลงานช่วยให้ผู้ชมเห็นภาพในมุมมองที่แตกต่างและก็สร้างความเพลิดเพลินในการสัมผัสกับผลงานการรู้จักใช้ขนาดขององค์ประกอบต่างๆในผลงานสามารถทำให้เกิดการเน้นถึงความสำคัญและสร้างแรงดึงดูดในผลงานทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความหมายและความงามที่อยู่ในผลงานศิลปะนั้นการใช้ขนาดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างมีชั้นเชิงเนี่ยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความน่าสนใจในการแสดงความคิดหรือเจตนาของศิลปินต่อผู้ชมขนาดนี้อาจจะไม่ใช่ตัวรูปทรงอย่างเดียวอาจจะเป็นขนาดของกลุ่มอาจจะมีกลุ่มขนาดรูปทรงที่มีความเหมือนกันกลุ่มเล็กกลุ่มกลางกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มขนาดรูปทรงที่มีความแตกต่างกันแต่ก็มีกลุ่มที่เล็กกว่ากลุ่มขนาดกลางกลุ่มขนาดใหญ่กลุ่มย่อยหรือไม่ก็รูปทรงที่มีความแตกต่างกันแต่ก็มีขนาดที่แตกต่างกันในหลายขนาดนะครับมาใช้งานอย่างมีก็เรียกว่าไม่ขัดตานั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวที่3ก็คือจุดเด่นจุดเด่นนี่สำคัญจริงๆเลยในผลงานศิลปะหมายถึงส่วนที่โดดเด่นมีความสำคัญแล้วก็ปรากฏตัวชัดเจนที่สุดนะครับเป็นการเน้นแล้วก็สร้างความสนใจสูงสุดในผลงานนั้นจุดเด่นก็คือจุดสนใจหรือประธานของภาพนั่นเองศิลปินจะต้องทำให้จุดเด่นปรากฏอย่างชัดเจนแล้วก็มีอิทธิพลทรงพลังที่สุดในพื้นที่ของผลงานนั้นนะครับเพื่อให้ผู้ชมสามารถระบุได้ว่าสามารถระบุได้อย่างชัดเจนนะครับว่าส่วนใดในผลงานเนี่ยเป็นจุดเด่นที่มีความสำคัญที่สุดเมื่อเราดูผลงานศิลปะในเบื้องต้นจุดเด่นจะแสดงพลังดึงสายตาของเราให้มองตรงนั้นก่อนส่วนอื่นจุดเด่นที่สามารถหยุดสายตาของผู้ชมให้หยุดนิ่งจดจ่ออยู่กับที่ได้นานกว่าส่วนอื่นๆในภาพหลังจากนั้นเนี่ยความสนใจของเราจะพาสายตาขับเคลื่อนไปในส่วนต่างๆของภาพการสร้างจุดเด่นสามารถทำได้โดยการใช้ส่วนประกอบต่างๆส่งเสริมความเป็นเด่นให้แสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนสามารถทำผ่านการใช้สีการใช้ขนาดของรูปทรงการสร้างเรื่องราวหรือการให้น้ำหนักที่เน้นจุดเด่นให้ชัดเจนความชัดเจนความเบลอขอย้ำนะครับว่าจุดเด่นจะต้องโดดเด่นที่สุดเพื่อแสดงความสำคัญตำแหน่งของจุดเด่นเนี่ยในผลงานเนี่ยมีความสำคัญเลยนะครับแล้วก็มันมีจุดเด่นจะวางอยู่ถ้าไม่ถูกที่ก็อาจจะเป็นการทำลายความเป็นจุดเด่นลงไปได้จุดเด่นจะต้องวางอยู่ในที่ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ในพื้นที่นั้นๆจุดเด่นต้องมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นเลยนะครับนี่สำคัญที่สุดเลยห้ามมีจุดเด่นเกิน2จุดเด็ดขาดแน่นอนว่าในภาพเขียนหรือในงานศิลปะจะต้องมีจุดเด่นเพียงจุดเดียวจุดเด่นถ้าไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจนนะครับหรือมีจุดเด่นเกิน1จุดเนี่ยเอกภาพของผลงานเนี่ยจะถูกทำลายลงไปทันทีเมื่อเอกภาพถูกทำลายคุณค่าทางศิลปะก็จะหายวับไปกับตาเลยนะครับผลงานชิ้นนั้นก็จะกลายเป็นผลงานที่ด้อยค่านะครับไม่มีคุณค่าเพราะไม่มีความเป็นเอกภาพทุกอย่างที่ต้องใช้ก็คือมาทำให้เกิดผลงานมีความเป็นเอกภาพนั่นเองมาดูตัวที่4นะครับก็คือความกลมกลืนเป็นหลักการสำคัญในศิลปะเป็นความสัมพันธ์และคล้ายคลึงกันระหว่างทัศนธาตุแต่ละชนิดในผลงานนะครับความกลมกลืนทำให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพไม่ควรจัดวางรูปทรงองค์ประกอบในงานอย่างสับเปลี่ยนสับปะหรือขัดแย้งจนเกินไปการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นการแสดงความสามารถในการจัดการทัศนคติต่างๆนะครับในผลงานมีความสอดคล้องและก็สัมพันธ์ประสานกันอย่างเหมาะสมได้ความกลมกลืนเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับทัศนคติต่างๆมีความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนอย่างเหมาะสมในที่สุดก็จะส่งผลให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพนั่นเองการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเป็นการแสดงความสามารถในการจัดการทัศนคติต่างๆนะครับในผลงานให้มีความสอดคล้องและก็สัมพันธ์ประสานกันอย่างเหมาะสมความกลมกลืนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับทัศนคติต่างๆมีความสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนอย่างเหมาะสมจะส่งผลให้ผลงานมีความเป็นเอกภาพทีนี้มาดูส่วนที่5กันนะครับก็คือความสมดุลนะครับเป็นหลักการสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับในศิลปะที่แสดงความมั่นคงความสมดุลในผลงานศิลปะนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆนะครับความสมดุลเป็นการทรงตัวที่ไม่
รู้สึกน้วมหรือทวงหรือหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันต้องมีความเสมอกันภาพต้องมีความสมดุลทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกถึงความมั่นคงความสมดุลนี้นี่ใช้ความรู้สึกเป็นตัวชี้วัดนะครับไม่ใช่ใช้ตาช่างแต่เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เรามองงานเราจะแบ่งผลงานออกเป็น2 ส่วนคือส่วนซ้ายส่วนขวานะครับแล้วก็แบ่งครึ่งทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยมันได้ถึงน้ำหนักที่มันสมดุลกันภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าบาลานซ์การสร้างความสมดุลนี่มีหลายวิธีเลยนะครับเช่นการใช้รูปร่างรูปทรงความสมดุลสามารถสร้างขึ้นโดยการจัดวางรูปร่างรูปทรงให้มีความสมดุลในทุกด้านของผลงานโดยการใช้รูปร่างรูปทรงที่เหมาะสมนะครับและก็ช่วยให้ความสมดุลเนี่ยเกิดขึ้นได้การใช้น้ำหนักเข้มอ่อนการถ่วงน้ำหนักในผลงานเพื่อให้ความสมดุลเกิดขึ้นนั้นสามารถทำได้โดยการปรับน้ำหนักขององค์ประกอบต่างๆทัศนธาตุทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักก่อนแก่พื้นที่ว่างและก็ลักษณะผิวรวมทั้งจุดด้วยนะครับสามารถนำมาแก้ปัญหาและก็สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในผลงานได้อย่างดีเลยทัศนธาตุทุกตัวสามารถสร้างความสมดุลเพื่อช่วยแก้ปัญหาความสมดุลความสมดุลสามารถแบ่งออกเป็น2แบบนะครับในแบบแรกก็คือความสมดุลแบบสมมาตรนะครับลักษณะของความสมดุลแบบนี้นี่ก็คือผลงานที่มีเรื่องราวเนื้อหาในภาพที่มีความสมดุลในลักษณะของ2ข้างเท่ากันกล่าวคือภาพที่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาในผลงานเนี่ยมีความเหมือนกันนะครับความสมดุลแบบ2ข้างเท่ากันนี่นี่เป็นแล้วก็เหมือนกันนี้เป็นความสมดุลแบบธรรมดาสามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากเป็นการสร้างความสมดุลที่เหมือนกันในทุกๆด้านของผลงานหากมีความแตกต่างก็คงเป็นในรายละเอียดในผลงานนั้นๆนะครับแต่ในการมองภาพรวมกว้างๆแล้วนี่จะมีความเหมือนกันทั้ง2ด้านยกตัวอย่างเวลาเราเข้าไปในโบสถ์วิหารที่มีในโบสถ์ดีกว่านะครับแล้วก็มองไปที่จากเรายืนตรงส่วนประตูทางเข้าตรงกลางนะครับผนังด้านหน้าของพระประธานแล้วมองเข้าไปข้างในเราจะเห็นว่าความสมดุลแบบนี้มีผลอย่างไรบ้างมีพระประธานตั้งอยู่ตรงกลางนะครับมีโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็มีพระสาวกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ด้านขวาด้านซ้ายนี่จะเหมือนกันนะครับทุกอย่างที่จะวางเนี่ยก็จะพยายามที่จะให้สองข้างเนี่ยเหมือนกันหรือไม่ก็ละมาให้คล้ายกันเป็นการสร้างน้ำหนักความน้ำหนักที่บาลานซ์กันเนี่ยทำให้มีความนิ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะสื่อความหมายถึงความสงบความขลังความน่าเชื่อถือตาช่างที่สมดุลเนี่ยให้ความรู้สึกถึงความยุติธรรมอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้มาดูความสมดุลอีกแบบนึงก็คือแบบอสมมาตรนะครับความสมดุลแบบอสมมาตรนี้นี่เป็นหากเราแบ่งครึ่งของภาพออกมาเป็น2 ส่วนสาระในผลงานเนี่ยแต่ละข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยจะมีรายละเอียดของรูปร่างรูปทรงที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับจำนวนรูปทรงก็ไม่เท่ากันเป็นความสมดุลที่เกิดขึ้นในความรู้สึกจากการมองเท่านั้นทัศนธาตุทางศิลปะแล้วก็ความสมดุลในทั้งแบบสมมาตรแล้วก็แบบอสมมาตรเนี่ยใช้แก้ปัญหาเรื่องความสมดุลได้ในผลงานและรู้สึกถึงความงามทางสุนทรียะทำให้เรื่องนี้ขึ้นมาได้นะครับความสมดุลเนี่ยจริงๆเราจะสังเกตได้ไม่ยากโดยใช้ความรู้สึกนอกจากว่าเราอาจจะมีสายตาที่ผิดปกติแต่ถ้าเราเป็นคนปกติทั่วไปเนี่ยความสมดุลนี้จะสัมผัสได้ง่ายนะครับทีนี้มาดูในส่วนที่6ก็คือเรื่องของจังหวะจังหวะในที่นี้ไม่ใช่จังหวะกลองนะครับแต่เป็นการหมายถึงการจัดวางรูปทรงและก็องค์ประกอบต่างๆในผลงานเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมมีจังหวะจะโคนที่ดีจังหวะเป็นหนึ่งในหลักการสำคัญที่ช่วยให้ผลงานดูและมีความสัมพันธ์แล้วก็มีชีวิตชีวานะครับรู้จักการจัดวางสีรู้จักการจัดวางรูปทรงการวางรูปทรงในผลงานให้มีความเหมาะสมและเชื่อมโยงกันอย่างมีจังหวะจะโคนที่ดีจัดวางรูปแบบซ้ำๆกันในบางในส่วนต่างๆของพื้นที่ของภาพอาจจะมีจังหวะของการวางวัตถุที่ขัดกับวัตถุที่กำลังวางมาอย่างเป็นระเบียบก็มีล้มบ้างอะไรบ้างการจัดวางจังหวะอย่างมีความเหมาะสมนี้มีสร้างความเคลื่อนไหวทำให้ผลงานมีชีวิตชีวาแล้วก็สร้างความประทับใจได้นะครับข้อที่7ที่จะพูดต่อไปนี้ก็คือเรื่องของสัดส่วนนั่นเอง
สัดส่วนนี่หมายถึงการคำนึงถึงสัดส่วนการใช้ทัศนธาตุต่างๆด้วยความพอดีสัดส่วนของทัศนธาตุในภาพเนี่ยต้องมีความเหมาะสมมีความพอดีจึงจะเกิดสุนทรียภาพได้นะครับการจัดวางทัศนธาตุให้มีสัดส่วนสัมพันธ์กันมีความสมส่วนในเรื่องของขนาดรูปทรงรูปทรงระหว่างรูปทรงต้องควบคุมให้อยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับผู้สร้างผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้และรู้จักวิเคราะห์เรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์ของการใช้ทัศนธาตุให้เป็นไปตามหลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์นะครับเพื่องานสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์สัดส่วนเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความสมส่วนของขนาดและรูปและคุณสมบัติต่างๆของส่วนต่างๆในรูปทรงหรือวัตถุเช่นขนาดของรูปทรงความเข้มความหนักเบาความเล็กความใหญ่และก็เมื่อเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงวัตถุอื่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเหมาะสมและก็สมส่วนกันนะครับในแง่ของขนาดและคุณสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องในความสมส่วนความเหมาะสมกับความเป็นจริงของวัตถุนั้นๆ นะครับข้อที่8ที่เดินทางมาถึงข้อที่8แล้วนะครับก็เรื่องของความแตกต่างความแตกต่างเนี่ยหมายถึงการนำทัศนธาตุที่มีความแตกต่างกันมาใช้ร่วมกันให้เกิดความขัดแย้งกันเป็นการจงใจให้เกิดความขัดแย้งเป็นการแก้ปัญหาความซ้ำซากหน้าเบื่อหน่ายได้เช่นการใช้เส้นนอนมาขัดแย้งกับเส้นตั้งรูปทรงธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นมีการเปลี่ยนแปลงได้มาใช้งานร่วมกับรูปทรงที่มีลักษณะเป็นเรขาคณิตที่ไม่มีความยืดหยุ่นการนำสีในวรรณะร้อนกับสีในวรรณะเย็นมาใช้ร่วมกันหรือแม้ก็เป็นการนำขนาดรูปทรงที่แตกต่างกันมาอยู่ร่วมกันหรือน้ำหนักอ่อนกับน้ำหนักแก่สิ่งเหล่านี้นี่ช่วยสร้างความสะดุดตานะครับกระตุ้นประสาทให้ตื่นตัวได้ดีแล้วก็ทำให้ผลงานนั้นมีรสชาตินั่นเองดูแล้วรู้สึกถึงความตื่นเต้นความเร้าใจแล้วก็แปลกตานะครับไม่น่าเบื่อทีนี้มาดูข้อที่9ก็คือทิศทางนะครับทิศทางหมายถึงการใช้เส้นและรูปทรงมาจัดวางในทิศทางที่สามารถนำสายตาให้คล้อยตามในแนวทางที่เหมาะสมนั่นเองเกิดความเลื่อนไหลแปลกตามีชีวิตชีวาและก็สามารถสร้างความเป็นเอกภาพให้เกิดขึ้นในผลงานนั้นได้จังหวะของการจัดวางขนาดของทัศนธาตุต่างๆโดยมีเส้นรูปร่างรูปทรงเป็นตัวหลักเกิดความเคลื่อนไหวในความรู้สึกและการชักนำสายตาซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างทัศนธาตุก็คือรูปทรงและก็พื้นที่ว่างนั่นเองเกิดทิศทางการลวงตาให้มีการมองคล้อยตามเอาละครับก็พูดมาครบทุกกระบวนการนะครับอาจจะมีหลักการหลักเกณฑ์ใหม่ๆก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดมันจะอยู่ในหนึ่งภาพนะครับภาพหนึ่งภาพเนี่ยจะขาดสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าศิลปินจะใช้อะไรมาเป็นตัวนำเช่นบางคนอาจจะใช้น้ำหนักที่แตกต่างกันบางคนอาจจะใช้ขนาดที่แตกต่างกันบางคนอาจจะใช้สีบางคนอาจจะใช้อะไรก็ตามนะครับที่เขาคิดว่ามันตอบสนองความคิดเขาได้นะครับแน่นอนว่าทุกอย่างมันจะอยู่ในนั้นแหละก็สรุปหลักการสำคัญในการสร้างผลงานศิลปะที่มีคุณค่านะครับก็มีดังนี้นะครับส่วนแรกก็คือความหมายและก็เนื้อหาต้องคิดให้รอบคอบความหมายและเนื้อหาที่ต้องนำมาสื่อสารผ่านผลงานศิลปะศิลปินเนี่ยจะต้องไม่ใช่ว่าอยู่วาดรูปอะไรก็ได้ที่แบบไม่มีเหตุผลบางทีไอการอยากจะวาดเนี่ยมันมีเหตุผลซ่อนอยู่นะครับเราต้องดูก่อนว่าทำไมเราถึงอยากวาดรูปทำไมวันนี้เราอยากวาดรูปดอกบัวทำไมวันนี้เราอยากวาดรูปอะไรที่มองแล้วไม่รู้เรื่องมันจะมีเหตุผลตรงนั้นก็เอาออกมาเพื่อจะอธิบายให้ได้นะครับตรงนั้นแหละคือเหตุผลนะครับเพราะถ้าไม่มีเหตุผลในงานศิลปะของเราก็จะลดคุณค่าลดความหมายลงไปนะครับทีนี้มันในส่วนก็คือความเป็นหน่วยนี่ผมสรุปนะครับสรุปหลักการให้อีกครั้งนึงความเป็นหน่วยจากการที่ทุกอย่างเนี่ยมีปรากฏในผลงานเนี่ยมีความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะครับทัศนธาตุแล้วก็รายละเอียดต่างๆต้องประสานกันแล้วก็ความเป็นเอกภาพหากความเป็นเอกภาพเนี่ยไม่มีคุณค่าของศิลปะก็จะหายไปเมื่อกี้ผมพูดถึงหลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์เนี่ยสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยก็จะมาส่งผลอันดับสุดท้ายสุดก็คือความเป็นเอกภาพนั่นแหละครับซึ่งถ้าไม่มีความเอกภาพเนี่ยก็จะจัดวางตามหลักเกณฑ์อย่างไรที่ดีอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมองโดยรวมแล้วเนี่ยผลงานไม่เป็นเอกภาพก็จบนะครับเพราะเอกภาพเนี่ย
มันจะสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นตามมาอีกครั้งหนึ่งนั้นความเป็นเอกภาพสำคัญมากผลงานศิลปะที่ขาดความเอกภาพเนี่ยก็จะเรียกว่าจะเรียกว่าเป็นผลงานศิลปะก็คงไม่เหมาะนักแล้วก็อีกส่วนก็คือจุดเด่นต้องมีจุดเด่นนะครับภาพต้องมีจุดเด่นจุดรองให้ความสำคัญแก่จุดเด่นที่โดดเด่นและก็จุดรองที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนะครับจุดเด่นเนี่ยเป็นเด่นจุดรองจะเสริมให้ความเป็นเด่นเนี่ยยิ่งเด่นขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผลงานทั้งหมดที่ดูแล้วเนี่ยต้องมีความกลมกลืนความกลมกลืนกับเอกภาพคนละเรื่องกันนะครับความกลมกลืนนี่ก็คือการใช้ทัศนธาตุและก็รายละเอียดที่มีความเกี่ยวข้องและก็คล้ายคลึงกันสอดคล้องกันจะสร้างความกลมกลืนได้ทีนี้ก็ความสมดุลรักษาความสมดุลในผลงานให้ไม่ให้เอียงหรือหนักเทไปด้านใดด้านหนึ่งความสมดุลจะรวมไปถึงการใช้ทัศนธาตุหรือการเน้นไม่เน้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปในบางส่วนมีจังหวะจะโคนที่ดีในการจัดวางรูปทรงที่เหมาะสมในการจัดวางน้ำหนักในการจัดวางสีให้เหมาะสมในผลงานเนี่ยก็จะเพิ่มความเป็นไปได้แล้วก็มีชีวิตชีวาเกิดขึ้นในผลงานทุกอย่างต้องมีสัดส่วนที่พอดีการใช้ทัศนธาตุในสัดส่วนที่เหมาะสมและก็สัมพันธ์กันคำนึงถึงความสมส่วนในสภาพแวดล้อมเดียวกันทำให้ภาพสวยงามได้และก็มีความแตกต่างการใช้ทัศนธาตุที่มีความแตกต่างกันเพื่อสร้างความขัดแย้งเพื่อสร้างความสะดุดตาเพื่อเพิ่มชีวิตชีวาให้กับผลงานนั่นเองทิศทางของเส้นรูปร่างรูปทรงและก็พื้นที่ว่างทิศทางเนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อที่จะนำสายตาของผู้ชมไปในทิศต่างๆไปในทิศทางต่างๆนะครับที่ผู้สร้างสรรค์กำหนดขึ้นถ้าไม่มีทิศทางเนี่ยก็งานก็จะไม่สนุกนะครับแล้วทิศทางถ้านำทำออกมาออกไปนอกเฟรมก็จบเหมือนกันนะครับต้องรักษาความเป็นเอกภาพไม่เกิดขึ้นในงานให้ได้นะครับแล้วก็สื่อสารความคิดแล้วก็อารมณ์เรียกว่าสื่อความคิดและก็อารมณ์ตามเป้าหมายและแนวความคิดที่วางไว้ในผลงานต้องสามารถสื่อออกมาให้ได้นะครับเมื่อเราคิดจะทำอะไรจะวาดรูปอะไรเรามีแนวความคิดอะไรเมื่อเราทำงานศิลปะขึ้นมาด้วยกระบวนการต่างๆด้วยเทคนิควิธีการด้วยสัจธาตุด้วยอะไรต่างๆก็ตามนะครับงานนั้นต้องตอบเจตนารมณ์ของเราให้ได้เรียกว่าตีโจทย์ให้แตกนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกคนอื่นได้ตามที่เราคิดผ่านผลงานของเราได้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราพูดมากงานก็จะตอบแทนเรานะครับตอบงานก็จะพูดให้ได้ว่างานจะพูดแทนผู้ทําแต่ถ้าเกิดงานนั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์แบบพอผู้ทําอาจจะต้องพูดมากกว่างานต้องอธิบายกันนานนะครับทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเป็นหลักการสําคัญที่ช่วยให้ผลงานศิลปะมีคุณค่าและก็ความสมบูรณ์ในศิลปะศิลปะไม่เพียงแต่ความสวยงามเท่านั้นมันมีความหมายและก็ความหลากหลายอื่นๆที่นำเสนอผ่านผลงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญในการสื่อความหมายและก็เรื่องราวศิลปินเนี่ยใช้ผลงานเพื่อแสดงความคิดอารมณ์ความรู้สึกบอกกับผู้ชมผลงานของเขาผลงานศิลปะสามารถบอกเรื่องราวหรือความหมายในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้ภาษาเขียนหรือว่าบางทีอาจจะพูดแล้วก็ยังไม่เข้าใจเท่าเห็นภาพก็ได้นะครับผลงานศิลปะจะต้องมีเหตุผลหรือการศึกษาในข้อมูลด้านต่างๆรองรับในสิ่งที่สร้างสรรค์ศิลปินต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนนะครับในการเลือกใช้วัสดุรูปแบบของผลงานเทคนิควิธีการของและกรรมวิธีที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอทุกอย่างจะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวแรงบันดาลใจความทรงจำในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วรูปแบบในศิลปะเป็นสิ่งที่ทำให้ผลงานแสดงความเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวเกิดขึ้นนะครับการแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในศิลปินต้องแสดงออกมาให้ชัดเจนศิลปะมีความหลากหลายที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับความหลากหลายนี้ช่วยให้ศิลปินนี่มีอิสระในการแสดงความคิดและก็ความรู้สึกต่างๆศิลปะไม่เพียงแค่ความสวยงามหรือช่องทางในการสื่อสารความหมายและเรื่องราวที่มีเหตุผลและก็ครอบคลุมด้วยเนื้อหาสาระรูปแบบวัสดุและก็ความหลากหลายด้วยนะครับแล้วทีนี้ผมจะมาพูดถึงเนื้อหาลงรายละเอียดอีกสักหน่อยนึงเป็นการทบทวนนะครับเป็นส่วนสำคัญที่สร้างความหมายและก็ความน่าสนใจให้เกิดขึ้นศิลปินนี่ต้องเลือกเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารผ่านผลงานของตนแสดงถึงความเป็นมนุษย์รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสันตินะครับจิตรกรหรือศิลปินจะต้องแสดงให้ผู้ดูได้รู้
ว่าสิ่งที่เขาวาดหรือสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเนี่ย

สื่อสารถึงอะไรนะครับต้องแสดงให้ผู้ชมเข้าใจตรงนั้นได้จะบอกอะไรแก่ผู้ดูเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาจากความคิดจินตนาการนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นนะครับเนื่องจากเนื้อหาคือผลสืบเนื่องจากแรงบันดาลใจของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็คือศิลปินนั่นเอง

เป็นปรากฏการณ์ที่จิตรกรหรือศิลปินแสดงออกในงานศิลปะนะครับเพื่อถ่ายทอดออกมาให้ผู้ดูเกิดการรับรู้ทางการเห็นและสามารถให้ผู้ดูเกิดอารมณ์และก็ความรู้สึกต่อผลงานโดยสาระนั้นอาจจะเป็นเรื่องราวเชิงพรรณนาการสะท้อนสภาพสิ่งแวดล้อมสัญลักษณ์หรือสาระเชิงนามธรรมแล้วก็ทีนี้ก็มาดูอีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือเรื่องของรูปแบบนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเนื้อหาสาระที่อยู่ในงานทีนี้มาดูรูปแบบของผลงานกันนะครับสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จิตรกรต้องทำก็คือศึกษาเรียนรู้คิดค้นแสวงหาความแปลกใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งเดิมๆที่เคยทำทั้งส่วนที่ตัวเองทำและก็คนอื่นจะต้องพยายามให้มันมีความแปลกจากของเดิมที่เราทำมาให้ได้นะครับนั่นก็คือความท้าทายเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ที่ต้องมีความเปลี่ยนไปแล้วก็มีความแตกต่างแล้วก็ต้องดีกว่าในหลายๆด้านเลยนะครับจะมากหรือน้อยก็ตามนะครับหากเป็นการสร้างสรรค์แล้วเนี่ยต้องมีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอที่สำคัญก็คือต้องแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนออกมาให้ได้โดยยึดถือความคิดสร้างสรรค์เป็นสำคัญการแสดงออกทางศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะได้นั้นขึ้นอยู่กับการรับรู้รับอิทธิพลมาอย่างไรต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทัศนธาตุนำมาจัดการนำมาจัดวางในสัดส่วนที่พอดีควบคุมเทคนิคให้ตอบสนองความสอดคล้องกับแนวความคิดรูปแบบและก็เนื้อหาความชัดเจนในอัตลักษณ์จะถูกถ่ายทอดออกมาโดยไม่รู้ตัวเป็นผลที่เกิดจากการทำงานอย่างจริงใจในวงการศิลปะนี่การแสดงอัตลักษณ์เฉพาะนี่เป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ยิ่งหลุดมาจากความอิทธิพลของส่วนอื่นมากเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่านั้นนะครับด้วยความก้าวหน้าในหลายด้านของวิถีปัจจุบันสมัยนะครับเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศพัฒนาก้าวไกลมากโลกจะถูกย่อให้เล็กลงการเชื่อมโยงกันการส่งข้อมูลถึงกันเนี่ยสามารถทำได้อย่างง่ายดายนะครับการเลื่อนไหลและก็ผสมผสานของวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็รวดเร็วมากทำให้ศิลปะอาจจะไม่จำกัดว่าอยู่ในรูปแบบเดิมๆอีกแล้วซึ่งเป็นยุคใหม่นี้ได้บูรณาการความคิดเทคนิควิธีการกลวิธีต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานผสมผสานกับศิลปะรูปแบบอื่นๆยกตัวอย่างเช่นผลงานจิตรกรรมไทยประเพณีที่เป็นลักษณะของอุดมคติหรือมีความเป็นสองมิติถูกนำมาผสมผสานกับจิตรกรรมรูปแบบสากลที่แสดงถึงความเป็นจริง3มิติก็ได้รูปแบบงานที่มีลักษณะแปลกตาไปบางคนก็เรียกว่าจิตรกรรมไทยร่วมสมัยบางคนอาจจะนำรูปแบบจิตรกรรมไปอยู่ด้วยกันกับผลงานประติมากรรมแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับแนวความคิดและวัตถุประสงค์ของจิตรกรว่าต้องการจะสะท้อนอะไรออกมาในผลงานของเขานะครับทีนี้มาดูข้อที่3นะครับด้านวัสดุอุปกรณ์กันบ้างซึ่งสำคัญวัสดุที่ศิลปินใช้สร้างสรรค์ผลงานมีความสำคัญเนื่องจากวัสดุนี้สามารถมีอิทธิพลต่อรูปแบบและก็ความเป็นไปได้ของผลงานวัสดุที่ใช้จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาจิตรกรไทยยุคก่อนเนี่ยใช้สีประเภทสีฝุ่นซึ่งผลิตมาจากธรรมชาติเช่นจากดินบ้างจากหินจากต้นไม้จากสนิมอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งมีข้อจำกัดในการทำงานแต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีในทางการผลิตสีเนี่ยแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆมีคุณภาพเกิดขึ้นอย่างหลากหลายเป็นการผลิตที่เรียกว่าอุตสาหกรรมนับว่าทำให้เกิดทางเลือกที่กว้างขึ้นถ้าศิลปินในการใช้วัสดุมาตอบสนองความต้องการที่สื่อถึงผู้ชมเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับหากเลือกใช้วัสดุเทคนิคอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับเนื้อหาและก็รูปแบบแล้วจะทำให้ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาด้อยค่าด้อยความหมายลงไปนะครับบางทีต้องแสวงหาวัสดุใหม่ๆเพื่อทดแทนวัสดุอุปกรณ์เดิมที่เคยใช้มานะครับต้องเรียนรู้ถึงวัสดุที่สอดคล้องกับแนวความคิดและความสามารถของตนสามารถควบคุมได้ดังใจการนำวัสดุมาใช้ต้องคำนึงถึงแนวความคิดหลักในผลงานเทคนิคการสร้างสรรค์งานผ่านวัสดุตามสภาพจริงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และก็วัสดุในงานศิลปะต้องสื่อความหมายและบริบทที่มีแรงบันดาลใจในสาระของงานเป็นหลักนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรคำนึงและต้องระวังอย่างยิ่งนะครับก็คือการรู้จักการป้องกันสารระเหยหรือสารเคมีที่ใช้ผสมในวัสดุในการสร้างสารศิลปะบางทีวัสดุบางชนิดเนี่ยอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายถ้ารับเข้าสู่ในร่างกายเยอะๆอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะครับเกิดเป็นโรคร้ายเกิดขึ้นได้บางคนเป็นมะเร็งนะครับซึ่งแน่นอนว่าศิลปินส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะครับผมก็บอกว่าไม่มีการคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับไม่มีอุปกรณ์ในการป้องกันหรือซึมซับ

สิ่งที่เรียกว่าสารพิษเนี่ยทำให้รับเข้าสู่ร่างกายอย่างเต็มๆสีบางชนิดนี่ไม่มีกลิ่นนะครับแต่อาจจะมีสารระเหยที่เป็นอันตรายแล้วก็มองไม่เห็นทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดโรคระได้เพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงมากๆในเรื่องของการใช้วัสดุนะครับแม้กระทั่งอุปกรณ์ในการทำงานก็อาจจะทำให้พิการได้เช่นเลื่อยไฟฟ้าหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากับการหมุนกับการตัดพลาดไปก็อาจจะโดนเรียกว่าพิการขึ้นมาได้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังในการสร้างสรรค์ผลงานแต่สิ่งที่เป็นภัยเงียบก็คือสารพิษที่เป็นสารระเหยจากการทดลองในการผสมวัสดุต่างๆบางคนอาจจะใช้ทินเนอร์ใช้สีใช้น้ำมันแม้แต่สีอะคริลิกเองที่เรามองเห็นว่าไม่มีกลิ่นนะครับก็ยังมีสารระเหยที่ซ่อนตัวอยู่ถ้าสูดดมนานๆเนี่ยสูดดมไปนานๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายได้นะครับทีนี้ผมมาพูดถึงการสร้างสรรค์สักหน่อยเพราะพูดถึงคำว่าสร้างสรรค์นี่บ่อยเหลือเกินในการบรรยายนี้ก็ไปเจอเอกสารประกอบการบรรยายวิชาวาดเส้นสร้างสรรค์ขั้นสูงนะครับของอาจารย์ดร.สุชาติสุขนาผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่บทความที่ท่านเขียนเองได้กล่าวถึงการสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมสำคัญของมนุษย์นะครับซึ่งผมก็ขอนำมาพูดตรงนี้เป็นการหยิบมาพูดโดยตรงนะครับไม่ได้บิดเบือนหรือว่ามาดัดแปลงนะครับท่านบอกว่าการสร้างสรรค์เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่สำคัญของมนุษย์ในการต้องการสร้างสิ่งใหม่หรือปรับเปลี่ยนสิ่งเดิมให้ดีขึ้นส่วนประกอบที่สำคัญของการสร้างสรรค์มีดังนี้ข้อหนึ่งคือการรับรู้นะครับการรับรู้นี่เป็นส่วนประกอบแรกของมนุษย์เราจะพบว่าผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มักเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พบเห็นสิ่งต่างๆมามากมีการรับรู้และพยายามสังเกตสิ่งต่างๆจากการรับรู้นั้นสองจินตนาการที่นักการเป็นผลมาจากการสั่งสมความรู้ทั้งมวลด้วยประสาทสัมผัสต่างๆของมนุษย์ผสมผสานกันกับความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาในลักษณะที่เรียกว่าแตกต่างไปจากเดิมที่3ก็คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์เนี่ยเป็นผลจากการรับรู้ในการเรียนรู้และเก็บสั่งสมไว้เป็นประสบการณ์มีความสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาประสบการณ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับนี่เป็นบทความที่ท่านได้เขียนไว้ทีนี้ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้นะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเนี่ยมีกระบวนการขั้นตอนในการสร้างสรรค์ที่สอดคล้องต่อเนื่องกันตั้งแต่เริ่มต้นจนปรากฏผลสำเร็จเนี่ยมีกระบวนการอยู่อย่างนี้1ก็คือรูปความคิดหรือมโนคตินั่นเองรูปความคิดหรือมโนคติเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่าไอเดียนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งบันดาลใจที่เกิดจากประสบการณ์และการรับรู้ปรัชญาชีวิตของศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีต่อสภาพแวดล้อมและก็สังคม2ความคิดรวบยอดหรือแนวความคิดภาษาอังกฤษใช้คำว่าคอนเซปต์นะครับความคิดรวบยอดหรือแนวความคิดเป็นการรวมตัวของมโนคติที่หลากหลายเข้าด้วยกันนะครับเป็นแนวความคิดที่ชัดเจนเป็นหลักสำคัญเพื่อเป็นจุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์งานศิลปะ3โครงสร้างของรูปทรงที่สอดคล้องกับแนวคิดและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกด้วยรูปแบบวัสดุกลวิธีที่เหมาะสมแสดงบุคลิกเฉพาะตัวการควบคุมและกำหนดขึ้นและก็การกำหนดเนื้อหาหรือแนวทางสร้างสรรค์ที่มีแนวคิดเป็นหลักสำคัญย่อมทำให้เห็นทิศทางได้ชัดเจนความคิดใหม่และก็แนวความคิดเป็นแนวทางเอาละครับก็พูดมาทั้งหมดนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของศิลปะนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่จะเรียนต่อนะครับก็ลองฟังสิ่งที่มาแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะนอกจากจะมีการวาดดรออิ้งแล้วเนี่ยดรออิ้งบางที่ก็เขียนคนครึ่งตัวหมายถึงพอร์ตเทรตบางที่ก็เขียนคนทั้งตัวหมายถึงฟิกเกอร์นะครับก็แล้วแต่ว่าที่ไหนจะให้วาดรูปอะไรแต่ก็ไม่พ้นการวาดรูปแต่สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาในการทดสอบเข้าศึกษาในขั้นสูงเนี่ยก็คือการสร้างสรรค์ผลงานที่ออกมาจากจินตนาการหรือองค์ประกอบนะครับสมัยนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าการสอบเป็นอย่างไรแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะให้ทำองค์ประกอบศิลป์โดยให้เนื้อหาสาระมาแล้วให้แปลเป็นภาพขึ้นมาหนึ่งภาพแล้วแต่เราจะนำเสนอแบบไหนบางคนอาจจะเสนอแบบเหมือนจริงบางคนอาจจะนำเสนอแบบคล้ายๆจริงบางคนอาจจะเสนอแบบไม่เหมือนจริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านการจัดองค์ประกอบ
ให้มีความงามเกิดขึ้นในภาพองค์ประกอบเนี่ยก็ได้แก่เส้นสีน้ำหนักรูปร่างรูปทรงเหล่านี้แหละครับที่ผมพูดเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยจะนำมาใช้ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าทัศนธาตุก็จะต้องนำมาเหล่านี้มาใช้มันเริ่มต้นจากการใช้เส้นเนี่ยในการร่างก่อนแล้วก็ใช้รูปทรงใช้สีในการทำงานก็แล้วแต่ว่าเราจะมีความโจทย์ที่ให้มาอย่างไรนะครับแล้วก็การจัดวางองค์ประกอบเนี่ยถือว่าเป็นชั้นเชิงทางปัญญาเลยนะครับบางทีให้หัวข้อเดียวกันแต่ทำออกมาเนี่ยบางคนเนี่ยทำออกมาแล้วเนี่ยมีความสวยงามสมบูรณ์แต่บางคนทำออกมาแล้วอาจจะตีโจทย์ไม่แตกไปคนละเรื่องกันก็มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องมีชั่วโมงบินต้องดูงานเยอะๆต้องปฏิบัติเยอะๆต้องรู้จักการจัดวางอาจจะเริ่มต้นจากการจัดโต๊ะทำงานของเราก็ได้หรือจัดห้องจัดบ้านเนี่ยก็ล้วนใช้หลักการเดียวกันนะครับต้องเป็นระเบียบแต่ถ้าเป็นระเบียบมากเกินไปก็จืดชืดต้องหาลูกขัดผนังเรียบๆถ้าใช้สีภาพถ่ายภาพเขียนที่เหมือนกันมันอาจจะดูแล้วจืดก็ได้นะครับเพราะมันเหมือนกันคือความกลมกลืนมากเกินไปก็หาความต่างโดยหาภาพที่มันมีสีที่แตกต่างไปจากผลงานชิ้นอื่นมาวางหรือไม่ก็อาจจะใช้หลักการของการจัดสัดส่วนที่ไม่เท่ากันนะครับภาพเล็กๆมีภาพใหญ่อะไรประมาณนี้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นบทเรียนให้เราทั้งสิ้นเลยนะครับในการจัดวางองค์ประกอบศิลป์จัดให้ดูดีจัดให้น่าอยู่ไปร้านกาแฟเนี่ยถ้าร้านไหนจัดร้านดีเนี่ยมันก็น่านั่งนะครับองค์ประกอบการจัดวางโซฟาการจัดวางเครื่องทรงเครื่องชงกาแฟแต่เพลงที่เปิดก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหลักการที่หาความเหมาะสมให้ได้หาความลงตัวหาความพอดีสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในส่วนนั้นนั่นเองไปนั่งร้านกาแฟร้านอาหารก็ต้องนั่งแล้วมีความสุขใช่ไหมครับทีนี้ถ้าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้จักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์นอกจากจะรู้ทัศนธาตุต่างๆแล้วรู้ธรรมชาติของทัศนธาตุรู้ขอบเขตรู้บทบาทรู้อิทธิพลรู้อะไรที่มันเป็นคุณลักษณะของทัศนธาตุแต่ละอย่างเราก็ต้องรู้จักการนำทัศนธาตุมาใช้ด้วยใช้รูปทรงอย่างไรให้มีความน่าสนใจลงสีอย่างไรให้มีความน่าสนใจสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้ตอบสนองสิ่งที่เราคิดได้ท้ายที่สุดก็ต้องมีความเป็นเอกภาพของผลงานนั่นเองดูแล้วผลงานนี่เป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่ดูแล้วผลงานแตกเป็นเสี่ยงๆนะครับดูแล้วกระจัดกระจายดูแล้วไม่เป็นหนึ่งเดียวความเป็นเอกภาพเนี่ยจะทำให้ผลงานนี่มีความสมบูรณ์มีคุณค่ามีความหมายและก็เสริมสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นกับเราได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยศิลปะจะต้องคำนึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยนะครับเราดูงานศิลปะก็เพื่อที่จะจิตใจเรายกระดับไม่ใช่ว่าเราดูงานศิลปะแล้วทำให้จิตใจต่ำลงมานะครับแล้วครับทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ด้วยนะครับที่ให้ผมได้มาบรรยายในชั่วโมงนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนถึงชั่วโมงจนถึงจุดเวลานี้แล้วก็พบกับผมได้ใหม่นะครับในชั่วโมงต่อไปวันนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยโพช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอังกฤษขอกล่าวลากล่าวคำว่าสวัสดีและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บองเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายครับ
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชยครับ3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมด้วยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
3: ฟกช้ำ
2: ฟกช้ำได้เลย
4: ก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ครับคือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่ติ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับอันนี้ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีว่าเป็นคนเท่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู้
4: สิ
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
3: ครับ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตนะคะวันนี้นะคะดิฉันวาสนาบุญสมค่ะจะได้นำเสนอนิทานที่สะท้อนชีวิตที่ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเริ่มจากบันทึกแด่ลูกรักความสุขลูกจงจำไว้ลูกจงเป็นมิตรกับทุกคนสร้างความสุขให้แก่ทุกคนอย่าทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์อย่าโทษเขาขอให้แก้ไขที่ตัวเราเองแล้วลูกอย่าไปทุกข์กับมันวิธีแก้ทุกข์ที่ดีที่สุดคือการให้อภัยพระโอวาทจากหลวงพ่อปัญญานันทะว่าถ้ารักลูกให้สอนลูกคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีและไปสู่สถานที่ที่ดีเท่านี้ลูกจะอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นทุกข์เมื่อลูกเกิดความเบื่อหน่ายการเรียนพึงนึกและมุ่งมั่นว่าการเรียนรู้เป็นประตูสู่ชัยชนะการเรียนรู้เป็นประตูสู่ความสำเร็จการเรียนรู้เป็นประตูสู่ความสุขลูกจงรักษากายของเราให้สะอาดเสมอพร้อมกับรักษาใจให้เป็นปกติความรักเป็นที่มาแห่งความสุขความเมตตาเป็นที่มาแห่งความสุขความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่มาแห่งความสุขความสงสารผู้อื่นเป็นที่มาแห่งการสร้างความสุขวิธีทำให้ใจให้สบายที่สุดคือการทำสมาธิเวลาลูกทุกข์ใจโกรธใครเกลียดใครกลัวใครร้อนใจทำอะไรผิดแล้วทุกข์อยากแล้วทุกข์ทำอะไรไม่ได้แล้วคิดไม่ออกสิ่งที่ดีที่สุดคือการทำสมาธิเพราะสมาธิช่วยให้ได้มิใช่ช่วยให้สำเร็จแต่สมาธิช่วยให้ใจเราปกติแล้วจะคิดพิจารณาในสิ่งนั้นๆด้วยใจปกติยึดมั่นความถูกต้องลูกจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยตัวลูกเองถ้าลูกเห็นคนอื่นเขามั่งมีร่ำรวยกว่าลูกจงอย่าคิดอิจฉาริษยาเขาคิดว่าเขาทำบุญมาดีจงมองคนที่จนกว่าเรามีอีกมากมายคิดเสียว่าเรามีแค่นี้ก็ดีแล้วลูกรักจงจำไว้ให้ขึ้นใจคนดีคือคนที่มีศีลธรรมคือจิตใจปกติไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เอาของที่ผู้อื่นเขาไม่ให้ไม่แย่งคนรักของผู้อื่นไม่พูดจาโกหกอันจักทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิดจนทำให้มึนเมาการเสพสิ่งเสพติดทำร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่นข้อสำคัญทำให้พ่อแม่พี่น้องครอบครัวเสียใจถ้าเรามีมากกว่าผู้อื่นก็อย่าพูดจาทับถมเขาให้ความเมตตาเห็นใจและช่วยเหลือเขาจงใช้วิชาวาจาที่สุภาพกับทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนการเป็นผู้ดีคือคนดีมิใช่มิได้วัดกันที่ความรวยจนแต่วัดกันที่ความงามน้ำใจความดีที่ทำคนโบราณกล่าวไว้ว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่

แก่ความรู้ที่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานที่บ้านโตเมื่อรู้ว่าทำผิดแล้วรีบแก้ไขปรับปรุงเมื่อทำถูกแล้วก็ให้พัฒนาความถูกนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเมื่อลูกคิดอะไรคิดให้ดีๆพูดอะไรพูดให้ดีๆทำอะไรทำให้ดีๆจงจำไว้อย่าให้ใครเดือดร้อนนะคะจะเริ่มจากนิทานเรื่องน้ำใจเพื่อนในเมืองราชคฤห์แคว้นมคธมีเศรษฐีมีทรัพย์80โกฎอยู่คนหนึ่งชื่อวิริยะทั้งสองเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นสังฆเศรษฐีมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอรวมทั้งช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีคราวยากจนด้วยปิริยะเศรษฐีคาดไม่ถึงว่าตนเองจะต้องกลายมาเป็นคนยากจนเพราะทรัพย์สมบัติทั้งหมดได้สูญสิ้นไปเนื่องจากการดูแลรักษาที่ไม่ฉลาดของตนเองเขาทุกข์ทรมานใจมากวันหนึ่งจึงนั่งปรับทุกข์อยู่กับภรรยาน้องรักบัดนี้เราได้เห็นสัจธรรมแล้วบ้านของเราเหลืออยู่เพียงเรากับคนใช้ไม่กี่คนปิริยะเศรษฐีรำพันที่เมืองพาราณสีเราพึ่งใครไม่ได้เลยแต่เพื่อนต่างเมืองจะมาช่วยเราได้บ้างไหมปิลิยะเศรษฐีพูดถึงเพื่อนต่างเมืองพี่หมายถึงใครภรรยาสงสัยสังฆเศรษฐีนั่นไงล่ะปิลิยะเศรษฐีพูดอย่างมีความหวังพลอยทำให้ภรรยาของเขามีความหวังขึ้นมาด้วยครั้นแล้วสองสามีภรรยาก็เดินทางจนมาถึงเรือนของสังฆเศรษฐีซึ่งตั้งสง่าอยู่ในเมืองราชคฤห์ทั้งสองรู้สึกละอายไม่กล้าขอเข้าพบสังฆเศรษฐีถ้าเขาเป็นคนดีอย่างที่พี่ว่าจริงเขาก็ต้องไม่รังเกียจเราภรรยาตัดบทปลุกความกล้าให้สามีจากนั้นสองสามีภรรยาก็ขออนุญาตเข้าพบสังฆเศรษฐีคนใช้ไม่กล้านำเข้าไปในตอนแรกก่อนที่ยังไม่ได้แจ้งให้สังฆเศรษฐีทราบแต่เมื่อแจ้งแล้วก็ต้องประหลาดใจที่สังฆเศรษฐีพูดว่ามาเลยเพื่อนเราพาเขาเข้ามาขันคนใช้พาสองสามีภรรยาเข้ามาสังฆเศรษฐีก็แสดงความดีใจกล่าวต้อนรับและเชิญชวนให้เข้าไปนั่งในห้องรับแขกที่โอทโถงเมื่อสนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้วสังฆเศรษฐีก็สั่งคนใช้ให้จัดที่พักให้ปิริยะเศรษฐีและภรรยาสองสามีภรรยาก็เริ่มหายเหนื่อยร่างกายสดชื่นขึ้นกว่าเก่าวันหนึ่งจึงถามถึงเหตุผลที่มาหาตนท่านมาหาข้าพเจ้าครั้งนี้มีธุระอะไรหรือสำคัญมากไหมเพื่อนสำคัญมากปิริยะเศรษฐีพูดถ้าอย่างนั้นท่านว่าไปเลยปิริยะเศรษฐีก็เล่าถึงความผันแปรกลายมาเป็นคนยากจนลงท้ายสุดปิริยะเศรษฐีได้ขอให้สังฆเศรษฐีช่วยกู้ฐานะตนด้วยอย่าเสียใจไปเลยเพื่อนข้าพเจ้ายินดีจะช่วยกู้ฐานะท่านสังฆเศรษฐีปลอบกล่าวจบสังฆเศรษฐีก็จัดการจัดสรรปันส่วนทรัพย์สมบัติของตนออกเป็นครึ่งหนึ่งแล้วมอบให้ไปพร้อมด้วยข้าทาสบริวารขอบคุณท่านมากปิริยะเศรษฐีกล่าวจากนั้นก็ได้พาข้าทาสบริวารและขนทรัพย์สมบัติ40โกฎกลับไปเมืองพาราณสีและสามีภรรยาก็กลับกลายเป็นเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งโดยลงทุนดำเนินกิจการอีกหลายกิจการจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฎขณะเดียวกันสังฆเศรษฐีก็กลับตกต่ำกิจการไม่สู้ดีนักแล้วผลสุดท้ายทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็สิ้นไปเขาต้องมายากจนจึงตัดสินใจพาภรรยาไปหาปิริยะเศรษฐีที่เมืองพาราณสีทันทีน้องรักรอพี่อยู่ที่ศาลากลางเมืองนี้ก่อนก็แล้วกันสังฆเศรษฐีบอกภรรยาครั้นแล้วสังฆเศรษฐีก็เดินไป

ถึงบ้านปิริยะเศรษฐีแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปพบฝ่ายปิริยะเศรษฐีพอได้ทราบจากคนใช้ว่าสังฆเศรษฐีมาหาก็พูดแต่เพียงสั้นๆว่าให้เขาเข้ามาสังฆเศรษฐีดีใจมากที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบแต่ก็ต้องแปลกใจที่ไม่เห็นเพื่อนยิ้มรับท่านมีธุระอะไรหรือปิริยะเศรษฐีถามท่านเศรษฐีข้าพเจ้ากับภรรยากำลังเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือท่านบ้างสังฆเศรษฐีละล่ำละลักชี้แจงข้าพเจ้าช่วยท่านได้ไม่มากหรอกนอกจากให้ท่านอาหารท่านไปหุงหากินเองก็แล้วกันปิริยะเศรษฐีพูดพร้อมกับมอบห่อข้าวสารให้สังฆเศรษฐีไปสี่ธนานสังฆเศรษฐียืนงงเพราะคิดไม่ตกว่าจะรับข้าวสารที่ปิริยะเศรษฐีตัดสินใจรับเนื่องจากคิดได้ว่าเรากับปิริยะเศรษฐีคบกันมานานเราได้ช่วยเหลือเขาก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของมิตรที่ดีแล้วเพราะถึงอย่างไรนะคะก็มาจากน้ำใจของเขาซึ่งเป็นเพื่อนของเราสังฆเศรษฐีคันได้เข้าสารสี่ธนานแล้วก็ลากลับไปหาภรรยาซึ่งรอคอยอยู่ที่ศาลาท่านได้อะไรมาภรรยาถามปิริยะเศรษฐีให้ข้าวสารเรามาสี่ธนานสังฆเศรษฐีบอกภรรยาพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่พบปิริยะเศรษฐีให้ทราบภรรยาสังฆเศรษฐีเสียใจร้องไห้เสอะสะอื้นเพราะคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเช่นนั้นไปได้ท่านรับมาทำไมเราให้เขา40โกฏแต่เขาให้เราเป็นข้าวสาร4ธนานมันไม่คู่ควรกันเลยภรรยาตัดพ้อช่างเถอะน้องรักสังฆเศรษฐีปลอบภรรยาอย่าคิดมากไปเลยอย่าให้เรื่องนี้มาทำลายไมตรีของเรากับเขาเลยแม้สังฆเศรษฐีจะปลอบโยนภรรยาอย่างไรนางก็ไม่หยุดร้องไห้พอดีขณะนั้นทาสเก่าของสังฆเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งถูกมอบให้มาอยู่กับปิริยะเศรษฐีเดินผ่านมาทางประตูศาลาได้ยินเสียงภรรยาของเขาร้องไห้จำได้จึงเดินเข้ามาในศาลาและทันทีที่เห็นสองสามีภรรยาก็ผวาเข้าหมอบกราบลงแทบเท้าด้วยความดีใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแปลกใจจึงถามถึงเรื่องที่สองสามีภรรยามาที่เมืองพาราณสีคันได้ทราบความจริงแล้วก็ปลอบโยนสองสามีภรรยานั้นมิให้เสียใจเขาพาเจ้านายเก่าทั้งสองไปบ้านต้อนรับอย่างดีแล้วแจ้งให้ทาสคนอื่นๆที่มาพร้อมกับตนได้ทราบถึงการมาของนายเก่าเขาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบถึงพฤติกรรมของปิริยะเศรษฐีที่มีต่อเจ้านายแล้วชวนกันไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบข้อร้องเรียนแล้วรับสั่งให้สังฆเศรษฐีกับปิริยะเศรษฐีเข้าเฝ้าทราบมาว่าท่านแบ่งทรัพย์สมบัติให้ปิริยะเศรษฐีมา40โกฏหรือพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามสังฆเศรษฐีใช่พระเจ้าค่ะสังฆเศรษฐีทูลรับไม่ใช่แต่ทรัพย์เท่านั้นยังมีสมบัติอื่นๆอีกทั้งคนและสิ่งของข้าพระองค์แบ่งให้ไปอย่างละครึ่งเพราะเห็นใจที่เขาบากหน้าไปขอความช่วยเหลือถึงคราวที่ท่านบากหน้ามาหาเขาเขาตอบแทนท่านดีไหมพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามว่าถึงตอนนี้สังฆเศรษฐีนั่งนิ่งทราบมาว่าปิริยะเศรษฐีให้ข้าวสารท่านมาสี่ธนานใช่ไหมพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามอีกสังฆเศรษฐียังคงนิ่งเงียบเหมือนเดิมพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบได้ทันทีว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่พระองค์ทักให้สังฆเศรษฐีตอบนั้นเป็นความจริงจึงรับสั่งให้ลงโทษปิริยะเศรษฐีด้วยการให้ยึดทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขามามอบให้แก่สังฆเศรษฐีแต่สังฆเศรษฐีกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติเขาทั้งหมดหรอกต้องการแต่เฉพาะส่วนของข้าพระองค์ที่ให้เขามาเท่านั้นพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่สังฆเศรษฐีตามความประสงค์ของเขาฝ่ายสังฆเศรษฐีครั้นได้ทรัพย์สมบัติคืนแล้วก็พาทาสบริวาร

ลับไปเมืองราชคฤห์ตามเดิมเขาเริ่มกิจการใหม่ด้วยทรัพย์สมบัติที่ได้คืนมานั้นจนกลับตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมือนสังฆเศรษฐีช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วได้รับผลตอบแทนที่น่าชื่นใจจากบุคคลที่รักความยุติธรรมหลายฝ่ายหนูฆ่าแมวที่นิคมแห่งหนึ่งในแคว้นกาสีมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งร่ำรวยมากฝังเงินไว้ในดินถึง40โกฎต่อมาครอบครัวนั้นล่มจมบ้านที่เคยอยู่กลายเป็นบ้านร้างภรรยาของเศรษฐีตายไปเกิดเป็นหนูตัวเมียเฝ้าสมบัติอยู่ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นช่างหินมีความสามารถในการนำหินมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้อย่างสวยงามต่อมาได้รู้จักกับนางหนูและต่างเกื้อหนุนกันวันที่ได้รู้จักกับนางหนูนั้นช่างหินได้ไปเที่ยวหาก้อนหินจากตึกเก่าๆที่ถูกทอดทิ้งในหมู่บ้านที่นางหนูอาศัยอยู่ช่างหินเดินงัดก้อนหินไปตามที่ต่างๆเมื่อเห็นหินก้อนใดยังใช้ประโยชน์ได้ก็นำมาทุบตกแต่งให้สวยงามแล้วนำไปขายต่อนางหนูวิ่งหากินอยู่ในนั้นเห็นช่างหินมาเกือบทุกวันก็เริ่มรู้สึกคุ้นเคยไม่กลัวเนื่องจากช่างหินไม่ได้แสดงอาการน่ากลัวอะไรให้เห็นตรงกันข้ามแววตาที่ช่างหินมองตนนั้นนางหนูยังสังเกตเห็นว่าอ่อนโยนคนคนนี้ท่าทางไม่ดุร้ายเขาคงเป็นคนใจดีเราคงอาศัยเขาได้นางหนูบอกกับตัวเองเรามีทรัพย์สมบัติอยู่มากถึง40โกฎแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเลยแล้วไม่ช้าทรัพย์สมบัติที่ฝังดินไว้ทั้งหมดนี้ก็จะพินาศไปนางหนูคิดหาทางจะใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์ครั้นแล้วก็ลงความเห็นว่าเราจะผูกสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วเอาเงินมาให้เขาเพื่อให้เขาแบ่งเอาเงินไปซื้อเนื้อมาให้เรากินเมื่อตกลงใจได้อย่างนี้นางหนูก็ไปตีสนิทฝากตัวกับช่างหินช่างหินเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเข้าใจถึงความประสงค์ของนางหนูได้ดีจึงกล่าวว่าหนูเอ้ยเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกข้าจะทำตามที่เจ้าประสงค์ข้าขอขอบใจที่เจ้าแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ข้าด้วยคันได้รับคำยืนยันอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อช่างหินมาถึงนางหนูก็คาบเงินหนึ่งกหาปณะไปให้อ้าวมาให้มาแล้วหรือช่างหินพูดหยอกล้อกับนางหนูข้าพระเจ้าไม่ได้พูดเล่นนางหนูวางเงินแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าอย่างนั้นข้าจะไปซื้อที่ตลาดแต่ก็ไม่นานหรอกช่างหินหยิบเงินขึ้นมาดูเงินตั้งหนึ่งกหาปณะแล้วเจ้าจะให้ข้าแบ่งส่วนอย่างไรเล่าช่างหินถามซื้อเนื้อมาให้ข้าพระเจ้าเพียงหนึ่งมาสกก็พอที่เหลือท่านเก็บไว้ใช้นางหนูตอบหลังจากเสร็จกิจธุระแล้วช่างหินก็เดินทางเข้าไปในเมืองหาซื้อเนื้อมาให้นางหนูตามสัญญานางหนูดีใจมากที่ได้เนื้อขอบคุณท่านมากนางหนูกล่าวพางอ้าปากคาบเอาเนื้อแล้วไปรังของตนกินเนื้ออย่างอร่อยจนอิ่มวิธีการนี้แหละจะทำให้เราได้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติของเรานางหนูคิดด้วยความเชื่อมั่นอย่างยิ่งนับแต่วันนั้นมาคนกับสัตว์ได้อาศัยกันเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดเหตุร้ายขึ้นขณะที่นางหนูอยู่อย่างมีความสุขนั้นได้มีแมวตัวหนึ่งมาหากินอยู่บริเวณนั้นและได้พบนางหนูพอดีแมวรีบจะคุบนางหนูพร้อมทั้งแยกเขี้ยวจะขยุ่มอย่าฆ่าเลยเพื่อนแมวนางหนูกลัวจนตัวสั่นแมวหัวเราะลั่นพร้อมทั้งขู่สำทับไม่ฆ่าได้อย่างไรในเมื่อข้าจะกินเจ้ารู้ไหมข้าหิวมาตั้งแต่เช้าแล้วพอดีมาเจอเจ้าก็เลยเป็นลาบปาก
ถ้าท่านกินข้าท่านก็จะได้กินเนื้อเพียงวันเดียวแต่ถ้าข้าปล่อยข้าให้เป็นอิสระข้าจะได้ท่านจะได้กินเนื้อตลอดไปอย่าเจ้าหนูเจ้าอย่ามาทำลูกไม้แมวไม่เชื่อข้าไม่ได้ทำลูกไม้กับท่านข้าพูดเรื่องจริงนางหนูยืนยันเจ้าจะทำให้ข้ามีเนื้อกินตลอดไปด้วยวิธีไหนแมวเริ่มสนใจคันแล้วนางหนูก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แมวฟังแมวฟังอย่างตั้งใจและเชื่อว่านางหนูจะไม่โกหกตนจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นข้ายินดีปล่อยเจ้าแต่เจ้าอย่าโกหกข้านะไม่อย่างนั้นเจ้าไม่รอดมือข้าแน่จำไว้ให้ดีนางหนูได้ปฏิบัติตามสัญญาทุกวันคันได้เนื้อจากช่างหินแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วนตนเองกินส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งนำไปให้แมวดีมากดีมากแมวหัวเราะลั่นขณะรับเนื้อไปจากนางหนูแล้วแกล้งถามเจ้ากินแล้วหรือกินแล้วนางหนูตอบส่วนนี้เป็นของท่านข้าแบ่งให้ตามที่ตกลงกันไว้เมื่อวานเชิญท่านกินให้สบายเถิดเพื่อนแก้วเพื่อนแมวแมวนั้นหลังจากได้กินเนื้อทุกวันโดยที่ตัวเองไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็เที่ยวไปคุยโอ้อวดเพื่อนแมวด้วยกันข้าสบายแล้วมีเนื้อกินทุกวันนางหนูมันหามาให้เองไปหาวิธีไหนวะแมวรุมถามก็มียากวันหนึ่งข้าจะจับมันกินมันกลัวร้องขอชีวิตไว้แล้วบอกว่าจะแบ่งเนื้อให้ข้าเป็นของแลกเปลี่ยนทุกวันตอนนี้มันก็ทำตามสัญญาเอาเนื้อมาส่งข้าทุกวันแมวคุยเคืองแล้วนางหนูมันไปเอาเนื้อมาจากไหนวะทุกวันแมวตัวหนึ่งสงสัยมีคนเอามาให้แมวตัวขี้คุยพูดเสียงดังจากนั้นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดตามที่ได้ยินมาจากนางหนูให้เพื่อนแมวได้ทราบเพื่อนแมวคิดหาวิธีจะได้กินเนื้ออย่างแมวตัวแรกบ้างดังนั้นวันหนึ่งแมวตัวที่สนใจมากก็ไปเที่ยวย่องหากินอยู่บริเวณที่อยู่ของนางหนูนางหนูไม่รู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นอีกจึงออกมาวิ่งเล่นอย่างไม่ระมัดระวังแมวคอยจ้องตะครุบอยู่แล้วจึงได้โอกาสนางหนูขอถ่ายชีวิตตัวเองเหมือนที่ทำแก่แมวตัวแรกคือแบ่งเนื้อให้กินแมวยอมตกลงดังนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อได้เนื้อมาแล้วนางหนูจึงแบ่งออกเป็น3ส่วนตัวเองกิน1ส่วนอีก2ส่วนที่เหลือได้มอบให้แก่แมวต่อมามีแมวอีก2ตัวมาจับหนูและข่มขู่จะเอาชีวิตนางหนูก็ขอไถ่ชีวิตด้วยการแบ่งเนื้อให้กินอีกเช่นเคยจึงเป็นอันว่าเนื้อชิ้นเดียวต้องแบ่งออกเป็น5ส่วนคือตัวเองกิน1ส่วนอีก4ส่วนที่เหลือต้องแบ่งให้แมวแต่นางหนูกินไม่อิ่มก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนสุดท้ายก็สู้ผอมช่างหินเห็นนางหนูสู้ผอมลงเช่นนั้นก็ถามถึงสาเหตุและเมื่อได้ทราบความจริงจึงปลอบนางหนูให้หายกลัวแล้วหาทางช่วยเหลือเขาได้เอาหินแก้วผลึกใสไปสร้างเป็นถ้ำเล็กให้นางหนูอยู่แล้วซื้อเนื้อมาให้กินทุกวันนางหนูเข้าไปอยู่แล้วปลอดภัยอีกทั้งได้กินเนื้อจนอิ่มเริ่มอ้วนท้วนฝ่ายพวกแมว4ตัวคันไม่ได้กินเนื้ออย่างเก่าก็เริ่มสงสัยมันหายไปไหนวะพวกแมวถามกันเองและเที่ยวตามหาจนกระทั่งวันหนึ่งมาพบนางหนูนอนอย่างมีความสุขอยู่ในถ้ำแก้วผลึกนั่นไงมันหลบอยู่นอนอยู่นั่นแมวตัวหนึ่งอุทานพร้อมกับยกเท้าหน้าขึ้นชี้ให้เพื่อนแมวด้วยกันดูฝ่ายนางหนูเมื่อเห็นแมวก็รู้สึกเฉยๆไม่แสดงอาการตกใจหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อนมีหนำซ้ำยังนอนกระดิกหนวดอวดแมวเสียอีกแมวตัวแรกโกรธมากจึงวิ่งเข้าไปใส่ไม้จะตะคุบไม่ตายเพราะคิดว่านางหนูนอนอยู่อย่างไม่มีเครื่องคุ้มกันผลปรากฏว่าแมววิ่งเข้าไปใส่อย่างแรงหน้าอกไปกระทะปะทะหินแก้วผลึกถึงกับกระเด็นกลับและนอนขาดใจตายแมวอีก3ตัวที่เหลือก็เช่นกันคือวิ่งเข้าหานางหนูแต่แล้วตัวเองก็ต้องขาดใจตายทุกตัวพร้อยไปปะทะกับถ้ำแก้วผลึกเต็มแรงนับแต่วันนั้นมาแมวตายหมดทั้ง4ตัว
หนูจึงตอบแทนพระคุณด้วยการคาบเอาเงินมาให้

วันละ2หรือ3กหาปณะทุกวันจนครบ40โกฏคนกับสัตว์ต่างเกื้อหนุนกันจนตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีได้เพราะความเข้าใจกันและต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเหมือนช่างหินกับนางหนูฉะนั้นภัยของกาที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีฝูงกาอยู่จำนวนมากพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้จับฝูงกาฆ่าเอามาทำให้ฝูงกาเดือดร้อนหนักครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญากาบำเพ็ญเมตตาบารมีช่วยเหลือฝูงกาไม่ให้ถูกฆ่าส่วนพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตวันหนึ่งปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตออกมาอาบน้ำในน้ำนอกเมืองหลังจากอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวทาน้ำหอมทัดดอกไม้นุ่งผ้าใหม่แล้วเดินทางกลับเข้าไปในเมืองขณะนั้นมีกาสองตัวจับอยู่บนซุ้มประตูทางเข้าไปในเมืองกาตัวหนึ่งเห็นปุโรหิตกำลังเดินทางมาจะถึงซุ้มประตูนึกสนุกจึงบอกกาอีกตัวหนึ่งว่าเพื่อนเอ้ยเพื่อนคอยดูนะเดี๋ยวจะขี้รถหัวตาพรามคนนี้อย่านะเพื่อนอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดกาตัวที่สองร้องห้ามพรามคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแต่เป็นคนมีอำนาจเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของพระเจ้าพรหมทัตการทำให้คนมีอำนาจอย่างนี้โกรธไม่ดีเลยเพราะมีแต่จะทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนเขาคงไม่โกรธมากหรอกเราล้อเล่นสนุกสนุกไปอย่างนั้นเองกาตัวที่หนึ่งยังดื้อรั้นถ้าอย่างนั้นเชิญเพื่อนสนุกไปคนเดียวเถอะกาตัวที่สองพูดจบก็บินเลี่ยงไปทางอื่นทันใดนั้นเองปุโรหิตก็เดินทางมาถึงที่ใต้ซุ้มประตูกาตัวที่หนึ่งก็ถ่ายอุจจาระลดศีรษะเขาอย่างตั้งใจไว้แล้วก็ส่งเสียงร้องแสดงความดีใจบินหนีปุโรหิตโกรธมากถึงขั้นผูกอาฆาตจะฆ่าพวกกาให้ได้ในวันหนึ่งครั้งนั้นที่เมืองพาราณสีนอกจากมีฝูงกามากแล้วยังมีฝูงแกะมากอีกด้วยฝูงแกะนั้นชอบเข้ามากินข้าวเปลือกที่ชาวบ้านตากไว้กลางแจ้งในหมู่บ้านคราวหนึ่งแกะตัวหนึ่งได้ไปกินข้าวเปลือกของผู้หญิงคนหนึ่งขณะที่นางกำลังนอนหลับพอตื่นขึ้นมาเห็นแกะเข้าเท่านั้นนางก็รีบตวาดเสียงลั่นจนแกะหนีไปแกะตัวนี้มากินข้าวเปลือกหมดไปเกือบครึ่งแล้วเราเสียหายหนักต่อนี้ไปจะต้องหาวิธีไล่ไม่ให้มันมาดังนั้นวันรุ่งขึ้นนางจึงคอยเวลาให้แกะตัวนั้นมากินคั้นใกล้ถึงเวลาที่แกะตัวนั้นมานางจึงถือฟืนนั่งคอยทำทีเหมือนหลับคู่ต่อมาแกะก็มาเห็นนางนั่งหลับจึงเดินตรงเข้าไปกินข้าวเปลือกที่นางตากไว้นางค่อยๆหลีตาขึ้นมองขณะที่แกะกำลังกินเพลินอยู่นั้นนางก็ถือดุ้นฟืนที่กำลังติดไฟเดินไปหวดเข้าที่กลางหลังแกะแกะมีขนยาวมากไฟที่ดุ้นฟืนลุกไหม้ขนแกะอย่างรวดเร็วโอ้ยร้อนจังแกะร้องพลางวิ่งหาที่ดับไฟพลางจนกระทั่งมาถึงกระท่อมมุงด้วยหญ้าหลังหนึ่งซึ่งปลูกอยู่ใกล้โรงช้างจึงเอาร่างกายเข้าถูทันใดนั้นเองเปลวไฟก็ลุกไหม้กระท่อมหญ้าแล้วลามไปไหม้โรงช้างเปลวไฟลุกโชติช่วงแล้วตกลงมาไหม้หลังช้างส่งผลให้ช้างหลายเชือกมีแผลพุพองไปทั่วตัวและทุกข์ทรมานมากหมอหลวงพยายามรักษาอย่างเต็มที่แต่แผลไม่หายจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตให้ทรงทราบพระเจ้าพรหมทัตทรงวิตกกังวลมากจึงตรัสเรียกปุโรหิตมาปรึกษาท่านอาจารย์ช้างหลวงหลายเชือกถูกไฟไหม้ตัวเป็นแผลผู้พองหมอหลวงพยายามรักษากันอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้

ท่านอาจารย์มียาดีบ้างไหมขอเดชะข้าพระองค์ไม่มียาดีหรอกแต่ว่าพอรู้จักปุโรหิตกราบทูลพันหวนคิดถึงโอกาสที่จะได้แก้แค้นพวกกาที่เคยถ่ายรถศีรษะยาอะไรหรือท่านอาจารย์พระเจ้าพรหมทัตตราสถามอย่างกระตือรือร้นมันเหลวของกาพระเจ้าค่ะเมื่อทรงทราบเช่นนั้นก็รับสั่งแก่พวกอำมาตย์ทันทีนับแต่นั้นมาพวกอำมาตย์ก็สั่งคนใกล้ชิดให้ช่วยกันฆ่ากาแล้วนำมันเหลวมาถวายพระเจ้าพรหมทัตผลปรากฏว่าฝูงกาถูกฆ่าตายวันละหลายสิบตัวฝ่ายกาที่ยังไม่ถูกฆ่าก็เริ่มอกสั่นขวัญแขวนเพราะไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อไหร่ครั้งนั้นในบริเวณป่าช้าใหญ่นอกเมืองมีกาฝูงใหญ่อาศัยอยู่มีจำนวนถึง 80,000 ตัวมีพญากาเป็นหัวหน้ากาฝูงนี้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสงบต่อมามีกาตัวหนึ่งเห็นว่าฝูงกาในเมืองกำลังเดือดร้อนเพราะถูกพวกมนุษย์ไล่ล่าเพื่อเอามันเหลวจึงบินมาหาพญากาให้ช่วยเหลือฝ่ายพญากาหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เกิดเมตตาจิตคิดจะช่วยเหลือเนื่องจากพิจารณาเห็นแล้วว่าพวกกาเดือดร้อนจริงๆจึงบินตรงเข้าไปในพระราชวังขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตประทับนั่งบนบัลลังก์ในห้องพระโรงพญากาเข้าไปในพระราชวังแล้วก็วิ่งเข้าไปจับอยู่ใต้พระแท่นที่ประทับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเตรียมจะลุกขึ้นไปลากพญากาออกมาแต่พระเจ้าพรหมทัตตรัสห้ามพร้อมทั้งทรงรับสั่งว่ากามันเข้าไปหลบอาศัยอย่าจับมันพญากาพักเหนื่อยอยู่ครู่หนึ่งพลางตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังพระเจ้าพรหมทัตจากนั้นจึงมุดออกมาจากใต้พระแท่นที่ประทับแล้วกราบทูลว่าขอเดชะขึ้นชื่อว่าพระราชาแล้วควรจะครองราชสมบัติแบบไม่มีอคติก่อนที่จะรับสั่งให้ใครทำอะไรควรที่จะทรงใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้เพราะถ้าพระราชาทำผิดพลาดขึ้นมาคนจำนวนมากก็จะพลอยเดือดร้อนเหมือนพวกกาญาติของข้าพระองค์กำลังเดือดร้อนเจ้าหมายถึงพวกคนของข้าเที่ยวฆ่ากาอยู่เวลานี้ใช่ไหมพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามใช่แล้วพระเจ้าค่ะพญากากราบทูลข้าเองสั่งให้เขาทำเพราะต้องการได้มันเหลวของกามาทำเป็นยารักษาแผลไฟไหม้ให้พวกช้างหลวงพระเจ้าพรหมทัตทรงยอมรับพระองค์ทรงรู้จักยาขนาดนี้หรือพระเจ้าข้าไม่หรอกข้าไม่รู้จักหรอกแต่บุรุษของข้าเขารู้ข้าสั่งตามที่เขาแนะนำขอเดชะบุรุษของพระองค์อาฆาตพวกกาและคิดจะทรงแก้แค้นจึงทำให้เขาต้องการต้องกราบทูลเทศแก่พระองค์พวกกามีมันเหลวหรอกไม่มีพระเจ้าค่ะพญากาได้เล่าราวทั้งหมดให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบนับตั้งแต่มีกาตัวหนึ่งถ่ายรถศีรษะซึ่งทำให้ปุโรหิตโกรธแค้นจนถึงเรื่องที่พวกกาถูกฆ่านอนตายเกลื่อนพระเจ้าพรหมทัตทรงฟังกาเล่าแล้วสะเทือนพระทัยมากจึงอุ้มกาขึ้นจับบนพระแท่นที่ประทับแล้วทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำน้ำมันมาทาปีกกาจากนั้นจึงรับสั่งให้พระราชทานอาหารชนิดเลิศให้พญากากินแล้วตรัสสนทนาด้วยพระองค์ได้ตรัสถามถึงเหตุผลที่ฝูงกาไม่มีมันเหลวพญากากราบทูลว่ากาทั้งหลายเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงแล้วมีใจหวาดหวั่นอยู่เป็นนิดดังนั้นจึงไม่มีมันเหลวครั้นกราบทูลถึงเหตุผลที่กาไม่มีมันเหลวแล้วพญากาก็ได้กราบทูลขอให้พระเจ้าพรหมทัตทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและรักษาศีล5พร้อมทั้งทูลขอพระราชทานอภัยให้แก่ฝูงกา
และสัตว์ทุกประเภทพระเจ้าพรหมทัตทรงทำตามที่พญากาทูลขอคือทรงปกครองแว่นแคว้นโดยทศพิธราชธรรมพระราชทานอภัยแก่สัตว์ทุกประเภทและพระราชทานอาหารแก่ฝูงกาทุกวันตลอดพระชนมายุนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการล่วงเกินผู้มีอำนาจอย่างไม่เหมาะสมนั้นมักก่อให้เกิดภัยตกแก่ตัวได้เสมอเหมือนการล่วงเกินปุโรหิตแล้วทำให้ฝูงกาด้วยกันได้รับภัยฉะนั้นหงทองให้ลาภที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของคนวรรณพราหมณ์นับว่าโชคดีมากเพราะมีหงทองมาหาแล้วสลัดขนทองคำไว้ให้คนในครอบครัวนั้นนำไปขายเลี้ยงชีวิตครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาหงทองตัวนั้นก่อนเวลาที่ล่วงเลยมาครั้งนั้นพญาหงทองเกิดเป็นผู้นำของครอบครัวมีลูกสาว3คนคือนันทานันทาวดีและสุนทรีนันทาต่อมาเมื่อลูกสาวทั้ง3แต่งงานไปหมดครอบครัวจึงเหลือเพียงสามีภรรยาไม่นานสามีล้มป่วยและตายไปเกิดเป็นพญาหงทองมีร่างกายสูงใหญ่สง่างามทั่วทั้งตัวมีขนสีทองพญาหงทองระลึกชาติได้วันหนึ่งสำรวจดูตัวเองเห็นมีลักษณะงามและมีขนทองต่างจากหงตัวอื่นจึงคิดว่าเราจุติจากโลกไหนมาจึงเกิดเป็นหงทองพญาหงใคร่ควรไปก็ทราบว่าจุติมาจากมนุษย์โลกจึงใคร่ควรต่อไปก็เห็นว่าครั้งเกิดเป็นมนุษย์นั้นเรามีครอบครัวมีภรรยา1คนมีลูกสาว1 3คนจึงใคร่ควรต่อไปอีกว่าขณะนี้ลูกและเมียของเราเป็นอยู่อย่างไรทำมาหากินอะไรเลี้ยงชีวิตก็ได้ทราบว่าขณะนี้ลูกและเมียลำบากมากต้องรับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีวิตคันทราบอย่างนี้แล้วพญาหงทองจึงคิดช่วยเหลือโดยคิดเห็นว่าร่างกายของตนเองมีขนเป็นทองคำซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนทองคำทั่วไปเขาคิดว่าถ้าเราจะขนแก่ลูกและเมียครั้งละ1ขนเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้พวกเขาเป็นอยู่ได้อย่างสบายคันคิดอย่างนี้แล้ววันหนึ่งพญาหงทองจึงบินไปจับอยู่ที่ท้ายครัวแสดงตัวให้คนได้เห็นภรรยาและลูกสาวซึ่งตอนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วเห็นพญาหงทองเข้าก็รู้สึกประหลาดใจที่มีนกสวยงามมาจับที่บ้านของตนเองจึงถือเป็นมงคลลูกสาวถามพญาหงว่าพ่อบินมาจากไหนบินมาจากที่ไกลไม่ไกลนี้เองพญาหงตอบนานทีปีหนบ้านนี้ไม่เคยมีนกสวยงามอย่างพ่อบินมาเกาะเลยวันนี้นับว่าโชคดีพ่อบินมาเกาะบ้านนี้ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากมาเยี่ยมพวกเธอหงตอบชัดเจนบินมาเยี่ยมลูกสาวอีกคนหนึ่งอุทานแปลกนกไปเยี่ยมคนลูกสาวคนที่สามพูดบ้างนกเอ๋ยเจ้าพูดเก่งน่ารักเหลือเกินแม่พูดพางจ้องมองที่พญาหงทองขณะเดียวกันพญาหงทองก็จ้องมองมาที่ภรรยาของตนพญาหงทองสอดสายสายตาไปรอบเขายังจำทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านภรรยาและลูกทุกคนก็เงียบสงบและมองดูพญาหงทองอย่างพินิจพิเคราะห์นกตัวนี้น่ารักมองดูแล้วอบอุ่นใจทุกคนคิดเหมือนกันฝ่ายพญาหงทองเมื่อเห็นว่าทุกคนเงียบจึงเปิดเผยตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักฉันคือสามีของเธอนะเขาหันมาพูดกับภรรยาจากนั้นก็หันมาพูดกับลูกสาวทั้งสามฉันคือพ่อของเธอเองทุกคนได้ยินอย่างนั้นแล้วรู้สึกตื่นเต้นและคอยตั้งใจฟังพญาหงทองพูดต่อ
ฉันตายแล้วไปเกิดเป็นหงทองระลึกชาติได้จึงมาหาพวกเธอก็เพื่อมาเยี่ยมถามสารทุกข์สุขดิบทุกคนสบายดีหรือไม่สบายเลยตั้งแต่ท่านจากไปฉันกับลูกก็ต้องไปรับจ้างเขาทำงานเลี้ยงชีวิตพอกินกันไปวันหนึ่งวันหนึ่ง

ขนฉันซึ่งเป็นทองคำไปขายเลี้ยงชีวิตก็แล้วกันนะว่าแล้วพญาหงส์ทองก็สลัดขนให้หนึ่งขนแล้วบินจากไปภรรยากับลูกสาวนำขนทองคำไปขายเลี้ยงชีวิตหลังจากวันนั้นพญาหงส์ทองก็มาเยี่ยมภรรยากับลูกสาวสม่ำเสมอมาแต่ละครั้งก็สลัดขนไว้ให้ภรรยากับลูกก็ได้อาศัยขนนั้นเลี้ยงชีวิตทำให้ครอบครัวมีความสุขพ้นจากความยากจนกลายมามั่งคั่งอยู่มาวันหนึ่งภรรยาไม่มั่นใจว่าพญาหงส์ทองจะมาตลอดไปหรือไม่และถ้าหากไม่มาตนเองกับลูกก็จะไม่ได้ขนไว้ขายฐานะของครอบครัวที่ดีขึ้นก็จะยากจนลงดังนั้นจึงเรียกพวกลูกมาปรึกษาลูกเอ้ยพ่อเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งแม่ไม่รู้ว่าจะมาหาเราได้ตลอดไปหรือไม่ถ้าต่อไปไม่มาพวกเราจะยากจนลงเพราะฉะนั้นว่าเวลาที่พ่อเจ้ามาแม่จะจับถอนขนเอาไว้ให้หมดเลยดีไหมอย่าเลยแม่อย่าลูกสาวห้ามปรามพ่อเป็นนกต้องอาศัยขนถ้าแม่จับถอนขนเสียแล้วพ่อจะบินได้อย่างไรมันทำให้พ่อลำบากภรรยาแม้พวกลูกสาวจะไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่าอะไรแต่ใจของนางคิดจะทำอย่างนั้นให้ได้ทั้งนี้เพราะกลัวว่าตัวเองจะยากจนดังนั้นวันหนึ่งเมื่อพญาหงส์ทองมาหานางจึงบอกให้เขามาใกล้ๆด้วยความรักและปรารถนาดีพญาหงส์ทองมิทันได้คิดถึงภัยอันตรายจึงเข้ามาใกล้ภรรยาแล้วทันใดนั้นนางก็ได้รวบตัวพญาหงส์ทองไว้แล้วจับถอนขนจนเกลี้ยงฝ่ายพญาหงส์ทองก็ไม่ได้ขัดขืนคงสู้ข่มความเจ็บปวดนางดีใจที่ถอนขนพญาหงส์ทองได้ไว้หมดแต่ครั้นหยิบขึ้นมาดูก็รู้สึกประหลาดใจที่ขนกลายเป็นขนธรรมดาไม่ได้เป็นทองคำอย่างแต่ก่อนทั้งนี้เพราะนางไม่ทราบความจริงว่าขนทองของพญาหงส์ทองนั้นหากใครนำไปโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมให้จะกลายเป็นขนธรรมดาพญาหงส์ทองเมื่อถูกถอนขนจนหมดแล้วก็ไม่สามารถกางปีกออกบินได้ภรรยาจึงจับขังไว้ในตุ่มใหญ่แล้วคอยเอาข้าวน้ำให้กินจนกระทั่งขนงอกขึ้นมาใหม่พญาหงส์ทองคั้นปีกงอกแล้วก็บินกลับไปที่อยู่แล้วไม่ยอมกลับมาเยี่ยมภรรยาและลูกสาวอีกเลยฝ่ายภรรยากับลูกสาวทั้งสามเมื่อไม่ได้ขนทองขายก็ไม่มีรายได้ฐานะครอบครัวเริ่มยากจนลงอีกและท้ายก็กลายมาเป็นรับจ้างเขาเลี้ยงชีวิตเหมือนอย่างเคยนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอยากร่ำรวยเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ความอยากร่ำรวยมากเกินไปจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถือว่าเป็นความอยากที่ผิดและมีผลทำให้ผู้อยากมากเกินไปเดือดร้อนได้ภายหลังเมื่อเหมือนภรรยาของพญาหงส์ทองอยากรวยมากจนถึงขั้นเบียดเบียนพญาหงส์ทองแล้วตนเองก็พบความวิบัติในที่สุดนะคะรายการนิทานธรรมในชีวิตวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

รัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิต

พื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
2: ครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องนี่พาไปหมดเสียเพาก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทําทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยด้วยเขาถูกกระทําเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอโทปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทํางานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกําลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทําให้เราแบบทํางานชิ้นนึงเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทํางานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
3: คือต้องบอกก่อนว่าผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกอยู่แล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงก็รู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วย ก็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
2: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
3: 02-141-2958
1: อันนี้ก็สายตรงเลย
2: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากช่วยอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
1: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
3: ใช่ครับ
4: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
3: ได้ครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิการาชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีใจศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขิหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาซึ่งออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในยุคปัจจุบันทั่วโลกว่าการเมืองเศรษฐกิจนั้นมีสาเหตุสำคัญอยู่ประการหนึ่งคือการเกิดจากการที่ผู้คนทั้งหลายนั้นพยายามแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขคือความต้องการของบุคคลผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ความสุขที่ต่างแสวงหานั้นมีลักษณะและรสนิยมที่แตกต่างกันเพราะว่าความสุขของบางคนอาจจะไม่ใช่ความสุขของคนอีกหลายคนทั้งนี้นอกจากเกิดจากการทัศนคติและการมองโลกการมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันแล้วโดยเฉพาะการที่ไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงจึงทำให้การแสวงหาความสุขดังกล่าวนั้นมีความแตกต่างกันและโอกาสนี้กับผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพจันตะพะโวครับประเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อที่6ครับคือประโยชน์ของขิหิสุขครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับในตอนที่6นี้จะเกี่ยวกับประโยชน์ของขิหิสุขประโยชน์ของขิหิสุขคือ 1. ประโยชน์ส่วนตัวการใช้บริโภคใช้สอยปัจจัย4ดังที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีอัคคัญยสูตรเป็นต้นและในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นถือว่าปกติผู้บริโภคจะมุ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงคือเพื่อชีวิตดำเนินอยู่รอดดำเนินต่อไปได้ไม่สะดุดติดขัดและพัฒนาชีวิตตนเองได้อย่างต่อเนื่องและเนื่องจากมนุษย์ได้รับประโยชน์คือได้สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตจากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยหรือปัจจัย4อย่างทั้งผ้าอาหารบ้านยารักษาโรคล้วนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจพอมนุษย์ได้รับประโยชน์และเห็นประโยชน์ต่างๆจึงได้เรียนรู้ในการวางท่าทีและวิธีปฏิบัติต่อปัจจัย4อย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยความรู้จักพอดีและพิจารณาในการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4ครับประโยชน์ข้อต่อไปก็คือประโยชน์ต่อสังคมนอกจากประโยชน์ส่วนตัวแล้วที่มนุษย์ได้รับโดยตรงจากการเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4คือได้รับคุณภาพชีวิตแล้วนั้นเนื่องมาจากมนุษย์คือสัตว์สังคมรวมตัวกันดูแลรักษาจัดสรรปันส่วนหรือแบ่งผลประโยชน์จากเสพสิ่งบริโภคใช้สอยโดยปัจจัย4ช่วยกระตุ้นหล่อหลอมให้มนุษย์รู้จักสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาช่วยดูแลมนุษย์ให้รู้จักคิดเรียนรู้พัฒนาชีวิตในด้านการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพบริโภคใช้สอยปัจจัย4อย่างมีขั้นตอนมีระเบียบและเป็นแบบแผนปรรเพณีอันดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือพูดง่ายประโยชน์ของขิหิสุขมีทั้งประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมและข้อที่3ก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพฤติกรรม การบริโภคใช้สอยปัจจัย4ของมวลมนุษย์มิได้ถูกผลักดันหรือกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากหรือกิเลสตัณหาที่จะเสพบริโภคใช้สอยเดียวทุกกรณีไปแต่แฝงไปด้วยการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสิ่งเสพบริโภคใช้สอยจนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อมีการวิจัยอนุรักษ์ขยายพันธุ์เพาะชำปลูกสงวนรักษาหรือความจำเป็นในการบริโภคใช้สอยปัจจัย4ผลักดันให้เกิดกิจกรรมฟื้นคืนชีพความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ให้ดำรงอยู่ได้ไม่เสื่อมสลายไปปกติมนุษย์จะไม่ปกป้องสิ่งที่ตนเองไม่ได้ใช้ประโยชน์หมายความว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นประโยชน์มนุษย์เราก็ต้องมีการที่จะฟื้นฟูปรับปรุงพัฒนาให้เกิดธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมครับนี่คือประโยชน์3ข้อครับ
0: ครับก็คือประโยชน์ง่ายๆคือเริ่มจากประโยชน์ส่วนตนก่อน
1: ใช่ครับ
0: หลักที่สุขนี้แน่นอนครับประโยชน์ส่วนตนนี้ได้แน่โดยเฉพาะการมีศีลและธรรมประจําตนนะได้ประโยชน์แน
1: ่ครับ
0: ครับย่อมเค้าเรียกว่าย่อมเจริญทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมด้วยควบคู่กันไป
1: ถูกต้องครับ
0: ประโยชน์ข้อที่2ก็คือประโยชน์ต่อสังคม
1: ต่อสังคม
0: สังคมมีความสงบสุขแน่นอนครับเม
1: ื
0: ่อมนุษย์มีหลักที่หิสุขแล้วก็คือมีหลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วสังคมย่อมมีความสุขด้วยการมีศีลธรรม
1: ถูกต้อง
0: ประจำใจประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ถูกต้องครับ
0: ธรรมชาติก็ย่อมได้จากหลักที่หิสุขเหมือนกันเพราะว่ามวลมนุษย์ไม่ใช่แค่จะถูกกระตุ้นด้วยอำนาจความอยากเพียงเดียวก็จะเป็นกิเลสตัณหาที่ใช้ในการบริโภคจับจ่ายใช้สอยเมื่อมีการบริโภคจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ต้องมีการหมุนเวียนสิ่งต่างๆ
1: อนุรักษ์รักษาให้คงอยู่สภาพและใช้ประโยชน์ได้ชั่วลูกชั่วหลานคร
0: ับดูในสถานการณ์ปัจจุบันนี
1: ้
0: มีการปรับปรุงพื้นที่ในแต่พื้นที่ให้เป็นส่วนสาธารณะ
1: ถูกต้องครับ
0: พอ
1: เมืองสีเขียวครับสำคัญที่สุดคร
0: ับพอเราไปส่วนสาธารณะมีต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวเนี่ยมันทำให้เราอย่างน้อยมีจิตใจที่มีความสุขแล้ว
1: ถูกต้องครับ
0: พอมีจิตใจที่อยากจะเห็นของสีเขียวก็อยากจะออกกำลังกายใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็มีลู่วิ่งฮะมีสถานที่ออกกำลังกาย
1: ครับ
0: อันนี้แหละครับเป็นประโยชน์ดังด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ครับ
0: ครับทีนี้เมื่อเรารู้ประโยชน์แล้วมันก็ต้องมีโทษเข้ามา
1: ครับ
0: มาคู่กันครับมีประโยชน์ยังไงก็ต้องมีโทษครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้โทษของขี้หิสุกคืออะไรบ้างคร
1: ับในทางตรงกันข้ามเมื่อมีประโยชน์ก็ย่อมมีโทษ
0: ครับ
1: ซึ่งโทษของขี้หิสุกเนี่ยก็มี3ประการเช่นเดียวกันครับ
0: ครับ
1: ข้อแรกโทษต่อตนเองการบริโภคใช้สอยอย่างผู้ครองเรือนเนื่องจากมนุษย์ได้ถูกแรงผลักดันภายในคือกิเลสตัณหาส่วนตัว
0: ครับ
1: และแรงผลักดันภายนอกคือกิเลสคือกระแสอิทธิพลการพวกนิยมในสังคมให้มีการเสพให้กำเนิดพวกปัจจัย4ทั้งผ้าอาหารบ้านยาเพื่อประหมายเชิงสัญลักษณ์4อย่างก็คือเพื่อเล่นผู้มัวเมาเพื่อประดับประดาและการตกแต่งกระทั่งเกิดผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพภายนอกคือปัญหาสุขภาพ ความปลอดภัยโรคภัยแค่เจ็บความลำบากทางจิตภาพภายในใจก็คือจิตใจเล่าร้อนทุรนทุรายหมกมุ่นในการแสวงหาสิ่งเสพหรือโภคใช้สอยไม่จบจากจบจากสิ้นและเกิด ทุจริตละเมิดคุณค่าหรือคุณธรรมต่างๆในตนเช่นความสันโดษพอดี
0: ครับ
1: ครับกลายเป็นผู้มากๆโลภอยากได้อยากครอบครองโกรธจัดทำลายล้างเมื่อถูกขัดขวางไม่สมปรารถนาก็หลงในตนเอง
0: ครับ
1: และก็ในสิ่งพวกใจสอยนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ คือพูดง่ายๆเนี่ยโทษข้อแรกคือโทษต่อตนเองครับ
0: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆรู้จักคำว่าพอ
0: ครับ
1: พอไม่จบคำพอปุ๊บก็จะเกิดปัญหาตามขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับซึ่งโทษข้อต่อไปคือโทษภัยต่อสังคม
0: ครับ
1: เนื่องจากมนุษย์ก็คือสัตว์สังคมมักรวมตัวกันเพราะผลประโยชน์จากสิ่งเสพพวกใช้สอยพวกปัจจัย4ก็มีการสร้างวัฒนธรรมและอารยธรรมขึ้นมาการที่มนุษย์รู้จักคิดพัฒนาชีวิตในการดัดแปลงเครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อนำเอาทรัพยากรมาแปรสภาพเป็นสิ่งเสพพวก

0: จสอย
1: ครับ
0: ปัจเจศีจะมีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผนประเพณีแต่เนื่องจากมนุษย์จักหยุดคิดในการสังหาสิ่งเสพบริโภค
1: ครับ
0: ใช้สอยปัจเจศีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนน้อยแต่มีอำนาจทางการเมืองการเงินจะคุมเสื่อคุมสื่อนะครับก็จะคอยแต่จะ กระตุ้นคนจำนวนมากให้แข่งขันเรียนแบบเอาอย่างกันและกันแสดงออกถึงความอยากเสพอยากใช้บริโภคปัจจัย4ที่มีอยู่อย่างจำกัดฟุ่มเฟือยจึงเกิดวิกฤตปัญหาความขัดแย้งต่างขึ้นมามีการแข่งขันการใช้สอยจนเหมือนว่าวัฒนธรรมความขัดแย้งที่รังเกียจกลายมาเป็นปกติวิสัยเป็นชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคมตามทฤษฎีของชาญดาวินที่เชื่อว่าผู้เข้มแข็งเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในสนามและบนเวทีแห่งการแข่งขันของเกมชีวิตมนุษย์ในสังคม
1: ครับ
0: แต่การต่อสู้ดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้คนอ่อนแอภายในคือแพ้ใจตนเองแล้วควบคุมตนเองไม่ได้จะก่ออาชญากรรมสร้างปัญหาต่างๆที่ซับซ้อนทำลายสันติสุขละเมิดกติกาสังคมการบริโภคทั้งสองแบบคือแบบขโมยและแบบลูกหนี
1: ้
0: ทำให้โจรผู้ร้ายขโมยชุกชุมและลูกหนี้เต็มบ้านเต็มเมืองครับเป็นโทษภัยต่อสังคมครับ
1: ภัยสังคมนี่ถ้าเรามองในเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือครอบครัวที่มีปัญหาใช่ไหม
0: ครับ
1: คือลูกเกิดมาแล้วพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่ทะเลาะกันอย
0: ่
1: างเงี้ยครับเป็นปัญหาของลูกเมื่อลูกคิดว่าตัวเองเนี้ยไม่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ใช่ไหมครับ ก็ทำให้ตัวเองเนี้ยต้องอิจฉาริษยาเกิดความอิจฉาริษยาที่อยากจะครอบครองอยากจะได้เห็นเพื่อนคนอื่นมีแล้วตัวเองก็อยากจะมีมั่งก็มีโดยวิธีการที่ผิด
0: ก็
1: ลักขโมยบ้างหรือว่าไปเบียดเบียนผู้อื่นได้มาซึ่งทรัพย์นั้นบ้างอันนี้ก็เป็นภัยต่อสังคมที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฆ่าสัตว์ชีวิตก็เหมือนกันครับคนพวกนี้ทำได้หมดครับแล้วก็การลักทรัพย์นี่มีแน่นอน
0: มีแน
1: ่การผิดคำนองคลองธรรมนี่มีแน่ใช่ครับแล้วการเลือกพูดคำหยาบโหอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วคนที่ว่ามีครอบครัวมีปัญหาส่วนใหญ่จากการใช้คำพูดเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีโดยสถาบันครอบครัวสถาบันแรกใช่ไหมครับเมื่อไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีแล้วการพูดจาคำหยาบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเกิดขึ้นได้ง่ายเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไปคบเพื่อนที่ว่าพูดคำหยาบหรือไม่ก็ไปคบเพื่อนที่ว่ามีลักษณะนิสัยในการพูดคำหยาบเป็นอาจินต
0: ั
1: วเองก็จะพูดคำพวกนี้พูดได้ง่ายเขาถึงบอกว่าเวลาพูดคำหยาบเนี่ยคนที่เขาเป็นคนชั่วใช่ไหมครับจะพูดง่ายแต่คนดีพูดยากครับคนดีจะพูดคำหยาบคำหนึ่งเนี่ยเขาพูดยากคือถ้าคำหยาบหลุดออกมาจากคนดีแล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ค่า
0: ถูกต้องครับ
1: ตัวเองเนี่ยแบบพูดออกไปได้อย่างไรอย่างเงี้ยครับเป็นสิ่งสำคัญนะ
0: ครับ
1: คดีก็จะเป็นภัยของสังคมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ต่อไปครับภัยที
0: ่ภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: ครับคือหมายคำว่าในตอนนี้จะเป็นประโยชน์ของที่สุขคือสุขของการครองเรือนนะครับประโยชน์ก็มี3ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ต่อสังคมประโยชน์ต่อธรรมชาติและทางกับการโทษก็มีโทษต่อตนเอง
1: ใช่
0: ถูกครับต่อสังคมและข้อสุดท้ายเลยโทษภัยต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: หมายความว่าทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดแต่มนุษย์เราก็เพิ่มขึ้น
1: ใช่
0: ทุกๆวัน
1: ครับ
0: พอมนุษย์เพิ่มขึ้นปุ๊บต่างคนต่างแต่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
1: ครับ
0: นะครับซึ่งปัญหาที่ตามมาเช่นเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
1: ครับ
0: ปัญหามลพิษในน้ำอากาศเป็นพิษเดือดเสื่อมสภาพฝนกดไฟป่าน้ำท่วมระบบนิเวศวิทยาและความหลากหลายธรรมชาติถูกทำลายสุดท้ายชีวิตมนุษย์ที่มักคิดว่าตัวมีปัญญาที่สุดกำลังจะสูญเสียพันไปเพราะน้ำมือของตนเอง
1: ครับ
0: ครับถ้ามนุษย์ไม่มีการปฏิวัติรูปแบบจริยธรรมการเสพบริโภคใช้สอยวันอย่างจริงจังก็จะมีปัญหาครับ
1: ใช่
0: คือทุกอย่างอะขี้หีสุขหมายความว่าความสุขของเครือขันก็คือการคงเรือนถ้าเราไม่มีหลักการธรรมะโฆษณาเข้าไปช่วยแก้ไขปุ๊บปัญหาก็จะตามมาทุกอย่าง
1: ครับ
0: มีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งทุกข์
1: ใช่ครับ
0: คือพูดง่ายๆมีทั้งคุณงามความดีแล้วก็มีทั้งโทษ
1: ครับ
0: โทษก็มีทั้งต่อตนส
1: ัง
0: คมแล้วก็สิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเรามีหลักพุทธศาสนาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: คือจะชะลอความเสื่อมโทรมของทุกๆอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: อันนี้ก็เป็นโทษที่เกิดขึ้นจากไม่นำหลักที่ฮีสุขมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ใช่ครับ
1: ก็จะมีถ้าเราไม่ใช้อย่างน้อยตนเองต้องเจอก่อน
0: ก
1: ่อนที่ตนเองจะเจอก็พอเจอแล้วก็เป็นสังคมที่ขยายวงกว้างออกไปจนถึงเกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาทำอะไรด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าคนเราไม่มีหลักของที่

0: ที่สูงเนี่ยครับมันก็ทำลายธรรมชาติเหมือนกัน
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้ก็เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
1: ครับคือพูดง่ายๆเวลาจะเริ่มที่สุขเนี่ยควรจะเริ่มจากสังคมในครอบครัวก่อนเริ่มจากจุดเล็กๆ
0: ครับ
1: ครับจากครอบครัวขยายขึ้นไประดับตำบล
0: ระ
1: ดับหมู่บ้านตำบลจังหวัดอ
0: ำ
1: เภอถึงประเทศขยายความสุขเข้าไปโดยใช้หลักพุทธศาสนาเข้าไปให้เกิดความสุขให้ได้ในการเป็นขี้หิก็คือเครือข่ายการอยู่ของเรือนคืออย่าให้เหลื่อมล้ำกันมาก
0: ครับ
1: ครับช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน
0: ครับ
1: ถูกไหมมีการให้สาธารณูปโภคที่ดีให้การศึกษาที่ดีให้ความคิดความหมายอนุรักษ์สิ่งไหนควรอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไว้
0: ใช่
1: ครับสิ่งไหนไม่ควรทำลายก็ไม่ต้องทำลายรักษาไว้ให้ลูกให้หลานครับ
0: ครับก็โดยเฉพาะประเพณีครับประเพณีนี้สำคัญมากครับในปัจจุบันนี้ชนรุ่นหลังจะไม่เข้าใจว่าประเพณีที่ไทยมีมาแต่โบราณนั้นบางครั้งบางทีถูกกลืนหายไปเพราะว่าบางครั้งบางทีไม่มีในหลักสูตรแต่มีมาเพราะว่าการทำโดยการสืบทอดต่อๆกันมาเมื่อระยะคนที่เปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันใช่ไหม
1: คร
0: ับ เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมันไม่มีการสืบต่อก็จะบางประเพณีก็จะหายไปแต่ถ้าเรามีการรักษาสืบทอดอยู่ตลอดเวลาก็จะประเพณีดีๆก็จะส่งสู่ลูกหลานแล้วก็ทีนี้ลูกหลานก็จะเกิดการพัฒนาว่าประเพณีที่มาสืบทอดมาแบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรให้มีการพัฒนายิ่งขึ้นเอายกง่ายๆก็เช่นว่าประเพณีวันสงกรานต์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ประเพณีก่อเจดีย์ไซน์ก็มีการประกวดว่าใครก่อเจดีย์ไซน์ที่มีความสวยงามอย่างเงี้ยจะทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น
1: ก็สงกรานต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยทุกคนก็เข้าไปไหว้พระ
0: ครับ
1: ขอบพรจากผู้ใหญ
0: ่
1: เป็นวันเหมือนกับวันครอบครัว
0: ครับ
1: ก็คืออย่างเช่นปีนี้ก็ให้ความรักกันในครอบครัวสังคมและประเทศชาติสร้างความผูกสามัคคีให้เกิดขึ้นให้ได
0: ้
1: ครับคือตรงนี้เป็นที่ระดับโลกเลยนะสงกรานต์ประเทศไทยนะคือมีการว่ายน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วก็มีการเล่นสงกรานต์อย่างสุขสนานถือว่าเป็นประเพณีสืบทอดมาอย่างดีงาม
0: เป็นประเพณีที่ดีผมตัวผมเองคิดว่าเป็นประเพณีที่ว่าควรแก่การรักษาไว้อย่างยิ่งคร
1: ับ
0: เพราะว่าการออมน้อมทอมตนต่อผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญครับคนเราถ้าขาดความออมน้อมทอมตนต่อผู้ใหญ่แล้วคือหาความเจริญในชีวิตไม่ได้
1: ใช่
0: เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเกิดมาแล้วเรามีความก้าวร้าวผู้ใหญ่จะสอนอะไรในสิ่งที่ดีเราไม่สามารถที่จะรับได
1: ้ครับ
0: อย่างเงี้ยนะครับทำให้สังคมเรามันจะเสื่อมลง
1: ใช่
0: เพราะว่าคนเราไม่รู้จักออมน้อมเข้าไปหาผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ผู้ใหญ่พอเวลาเห็นเด็กๆหรือว่าลูกศิษย์อ่อนน้อมเข้ามาก็อยากจะถวายความรู้ใช่ไหมอยากจะให้สิ่งที่ตัวเองเคยได้เคยรับมาประสบการณ์ที่ผ่าน
1: ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนได้บอกสิ่งต่างๆนะ
0: ใช่
1: ถ้าลูกหลานผู้เด็กผู้น้อยไม่เข้าไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สอนไม่ได้บอกกล่าวถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามให้เด็กเขาหาผู้ใหญ
0: ่
1: เป็นการสร้างความรักความสามัคคีกันในครอบครัวครับ
0: เนี่ยสำคัญครับครอบครัวพ่อแม่ลูกนะครับก็จะมีการรดน้ำขอพรนะครับมีล้างมือล้างเท้าอย่างนี้สำคัญ
1: ขอพรขอเข้ามากันนะขอพรขอความดีความงามนะแนวทางชีวิตให
0: ้พรเขาบอกว่าพรของพ่อแม่นี่ประเสริฐที่สุดครับ
1: ใช่คร
0: ับพ่อแม่นี่เปรียบเสมือนเป็นผมของลูกใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อพ่อแม่ให้พรอะไรแล้วลูกจะได้รับพรนั้นก็ต้องทำตามพ่อแม
1: ่
0: ส
1: ั่
0: งสอนครับพ่อแม่สั่งสอนมาดีลูกก็ต้องเป็นคนดีให้ได้
1: ใช่ครับ
0: ถึงได้เรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นอภิชาตบุตร
1: ถูกต้องครับ
0: ถึงแม้จะไม่ได้เป็นอภิชาตบุตรเป็นอนุชาตบุตรก็ยัง
1: ดีครับ
0: ทำตามพ่อแม
1: ่เราก็พ่อแม่ทุกคนก็หวังลูกทุกคนอ่ะว่าลูกที่เกิดมาปุ๊บจะต้องเป็นอภิชาตบุตรหรือไม่ก็อนุชาตบุตรพ่อแม่ก็หวังลูก
0: ครับ
1: ก
0: ็คำโบราณก็บอกว่าพ่อแม่ก็มีแต่จะแก่เท่านะจะเลี้ยงเจ้าเลื่อยไปนั้นยาใหม่ใช่ไหมครับคือพ่อแม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกให้จนโตได้จนประสบความสำเร็จจนถึงที่สุดได
1: ้ครับ
0: เจ็ดสิ่งเลี้ยงได้แค่ว่าวันหนึ่งลูกจบการศึกษาแล้วมีหน้าที่การงานดีแล้วสุดท้ายลูกก็ต้องกลับมาดูแลพ่อแม่
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยที่ว่าสามารถจะดึงดูดเขาเรียกว่าความของชาวต่างชาติได
1: ้ก็อย่างพูดง่ายๆอย่างที่สุขเนี่ยถ้าเด็กๆคิดได้หน้าที่ของเด็กก็คือการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เรียนรู้ให้เกิดความรู้เกิดปัญญาเรียนให้สูงที่สุดและนำปัญญาเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงมาเลี้ยงตัวเองให้รอดไม่เป็นปัญหาต่อสังคมเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัว
0: ครับ
1: นะครับช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองไปถ้าคิดได้ ประเทศชาติเราก็มีแต่ความสุขถ
0: ือ
1: ว่าหลักการที่สุขวัฒนธรรมเราถือว่าพระเจ้าทรงสอนมาได้อย่างดีมาก

0: ครับ
1: ให้เกิดประโยชน์แก่ตน
0: ครับ
1: เกิดสังคมประเทศชาติแต่ตรงนี้มันถึงว่าเกิดต่อโลกของเราด้วยถ
0: ู
1: กมั้ยครับ
0: ใช
1: ้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอนุรักษ์ไว้รักษาไว้ครับ
0: ว่าแต่ละชุมชนเมืองทุกพื้นที่ครับมีสิ่งที่ว่าเป็นประเพณีที่สำคัญอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มีแต่ว่าการรักษาเนี่ยสำคัญนะรักษาแล้วก็อะไรครับต่อยอด
1: ใช
0: ่สืบทอดต่อไป
1: คือการบอกกล่าวกันดูแลรักษาทำให้ดูเป็นตัวอย่างจากรุ่นพ่อส่งถึงลูกรุ่นลูกส่งถึงพ่อ
0: คือ
1: คือมันเกิดการแบบเป็นวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: คือพอเวลาถึงจุดหนึ่งเมื่อวัฒนธรรมนี้สามารถที่จะสืบทอดสู่ลูกหลานได้ลูกหลานนั้นก็จะสืบทอดต่อไปอยู่รุ่นหลานรุ่นเหลนได้ครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแม้กระทั่งพระสงฆ์เองครับเวลาจะให้พรญาติโยมบ้านโยมก็ไม่รู้ว่าพระสงฆ์ให้พรอะไรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อภิวาทนสีลีสะใช่ไหมครับนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง
1: ครับ
0: เพราะว่าพรสี่ประการก็คืออายุวันนะสุขะและพละเนี่ย
1: ครับ
0: ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติอะไรครับ
1: นอบน้อมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: นอบน้อมต่อผู้ใหญ่
0: ปกตินอบน้อมต่อผู้ใหญ่ครับแล้วก็มีปกติกราบไหว้
1: ใช่ครับ
0: ไปไหนมาไหนเจอใครจะรู้จักไม่รู้จักยกมือไหว้ก่อนเลยครับ
1: ครับ
0: ถ้าเขาถ้าพระเหมือนกันนะถ้ามอง
1: ในวิถีของชาวพุทธนะก็จะยกมือไหว้นะ
0: ถ้าคิดว่าเขาตัวเองมีอายุมากกว่าหรือมีพรรษามากกว่าเนี่ยเขาจะสงสัยแล้วคนที่ไหว้เราก่อนเนี่ยเขามีอายุเท่าไหร่มีพรรษาเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
0: แต่พอเจอกันครั้งหลังตัวเองถ้ามีอายุพรรษาน้อยก็จะรีบไหว้อย่างเงี้ยครับเป็นคุณธรรมที่ว่าจะเจริญด้วยอายุใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จะเจริญด้วยวันนะ
1: ครับ
0: จะเจริญด้วยสุขแล้วก็จะเจริญด้วยพละก็คือกำลัง
1: ครับ
0: อันนี้เป็นพรเวลาพระภิกษุให้กับญาติโยมทั้งหลาย
1: ครับ
0: ต้องมีปกติกราบไหว
1: ้ครับอย่างเราคิดง่ายๆเนี่ยเราทำไงก็ได้อะถ้าเราเรียนแล้วเรียนต้องให้รู้และให้แตกฉาน
0: ครับ
1: ถูกไหมครับเรียนยังไงเรียนให้เกิดปัญญาคือพระเจ้าท่านบอกว่าควรเป็นผู้ฝังที่ดีอย่างเด็กเนี่ยจะสอนหัวใจเลย
0: ครับใช่ครับ
1: เขาเรียกว่าคาถาหัวใจนะความสำเร็จนะสุจิปุริท่องไว้เลยสุคืออะไรสุธาตในการฟัง
0: ครับสุนาติ
1: ใช่อยู่บ้านให้ฟังใครฟังพ่อฟังแม่
0: ใช่ครับ
1: ไปโรงเรียนให้ฟังครูบาอาจารย
0: ์
1: ถ้าเราไม่ฟังครูบาอาจารย์คุณจะมีความรู้ไหมไม
0: ่
1: ความรู
0: ้
1: ถูกไหมสุคือการฟังหัวใจสองเมื่อฟังแล้วปุ๊บจินตะ
0: ครับ
1: ก็คือจินตนาคือการคิด คุณต้องคิดตามถ้าคุณฟังแล้วไม่คิดก็หูซ้ายออกหูขวาคุณจะไม่รู้อะไรเลยอยู่บ้านพ่อแม่พูดเราก็ต้องฟังฟ
0: ัง
1: ก็คิดว่าท่านบอกการเราเฮ้ยมันจริงหรือไม่จริง
0: ใช่ครับ
1: ครูบาอาจารย์สอนที่โรงเรียนเราก็ต้องฟังว่าจริงหรือไม่จริงต้องคิดถูกไหมครับถ้าเราคิดแล้วไม่เข้าใจก็มาที่ปุจฉาปุจฉาคืออะไรต้องถามคนเราไม่ถามไม่ได้เราต้องถามถูกไหมเพราะเรามีปากเราต้องถามเมื่อเราฟังแล้วปุ๊บคิดแล้วปุ๊บไม่เข้าใจคุณต้องถามเอาเมื่อถามแล้วคุณเข้าใจแล้วไม่พอก็คือลิขิตคือการเขียนกำหนดไว้คุณต้องมีการจดบันทึก
0: ใช่
1: ถูกไหมครับถือว่าหัวใจสำคัญที่สุดเลยสุจิปุลิ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: สำคัญทั้ง
1: สำคัญที่สุดครับแล้วคุณจะเกิดปัญญาแล้วคุณต้องคิดเลยว่าเมื่อเราเรียนสำเร็จปุ๊บเราจะต้องทำงานมีอาชีพถูกไหมไม่ใช่อยู่เพื่อหายใจเป็นวันหนึ่งเพื่อเสพสิ่งต่างๆเป็นวันหนึ่งเราต้องทำประโยชน์เรามีความรู้วิชาการแล้วอย่างข้อแรกเลยเมื่อเรามีเงินมีทองปุ๊บเราต้องเลี้ยงดูคนในสังคมของเราก็คือคนในครอบครัวของเราเลี้ยงคนใกล้ตัวเรามีพ่อแม่พี่น้องเราเป็นต้นให้การเกื้อกูลเมื่อทรัพย์สมบัติที่หามาได้บางคนก็หามาปุ๊บเก็บอย่างเดียวไม่เกื้อกูลตนเองไม่เกื้อกูลหมู่ญาติไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรถูกไหมแต่เราคิดได้เงี้ยปุ๊บมันจะมีการเกื้อกูลและชีวิตจะมีความสุขมึงเขาบอกว่าชีวิตคนเราถ้ารู้จักการให้ชีวิตมันจะมีแต่ความสุข
0: ใช่ครับ
1: นะมันก็ย้อนกลับมาเรื่องเนี้ยทานศีลแล้วก็ภาวนา
0: ครับคือจะไม่ไปไกลจากเขาเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ3อย
1: ่
0: าง
1: ใช่นึกไว้เลยเนี่ยถ้าคุณถามว่าคุณจะให้เขาได้คุณก็ต้องมีเงินมีทอง
0: ใช่
1: ถูกมั้ยไม่ใช่ให้เงินทองเดียวคุณให้ความรู้ก็ยังได้เป็นวิทยาทาน
0: ครับ
1: ถูกมั้ยแล้วข้อสุดท้ายเลยถ้าไม่มีอะไรจะให้ให้อภัยทานให้อภัยซึ่งกันและกันคิดมีความสุข
0: โทษโกรธกันเวลาเราจะโกรธใครเนี่ยเราต้องคิดสักนิดนึงว่าเมื่อโกรธแล้วมันมีแต่โทษครับ
1: ใช่ครับ
0: ลองปรับเปลี่ยนวิธีการดูเราไม่พูดถ้าเราโกรธมากๆเราก็ลองไม่พูดไม่พูดถ้ามันที่จะหลีกเลี่ยงจะไม่พูดได้ก็คือหนีไปอยู่ทำจิตให้มันสงบ
1: ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อย่างเช่นอาตมาก็ถือว่าโชคดีปีนี้ได้ไปกรรมฐานมานะ
0: ครับ
1: ก็คือจะเล่าเรื่องตัวนี้ให้ฟังนิดนึง ถ้าเด็กเข้าใจตัวขันธ์ทำสมาธินะเข้าตัวขันธ์ห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเข้าใจแต่เด็กปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคนเราแต่ละช่วงแต่ละวัยเราจะเริ่มนับตอนประมาณทักในท้องแม่ตอน3เดือนที่รู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายพอพ้นจากนั้น 8-9 เดือนก็คลอดออกมา
0: เ
1: ป็นเด็กชายเด็กหญิงมีรูปให้มองเห็นแล้วถูกไหมรูปแรกคือรูปแล้วนะส่องปุ๊บผมมีรูปเสร็จปุ๊บสิ่งต่อไปก็คืออูแวะอูแว
0: ะ
1: เวทนาเสวยสุขมั่งทุกมั่งไม่สุขไม่ทุกมั่งแล้วข้อที่3ปุ๊บจะมีตัวสัญญาความจำได้ไม่รู
0: ้
1: ลองย้อนกลับไปเราจำความได้ตอนกี่ขวบเต็มที่ก็ห้าหกขวบถูกไหมแต่เราจะจำอะไรไม่ได้ต่อจากนั้นใช่ไหมมันลางๆถูกไหมเพราะจิตเราคิดแต่จะสร้างนู่นสร้างนี่เดี๋ยวมันรุ่นวายทุกอย่างไหมและตัวที่4เขาเรียกว่าตัวสังขาร
0: ค
1: ือสิ่งที่ปรุงแต่งเราปรุงแต่งให้เราเป็นผู้หญิงปรุงแต่งผู้ชายปรุงแต่งให้เราเป็นแก่เท่าชราคือสังขารที่ปรุงแต่งทุกอย่างไม่แต่ความคิดเราปรุงแต่งเลยแล้วตัวสุดท้ายนี่คือตัวว
0: ิ
1: ญญาณนี่ก็คือการรู้แจ้งทุกคนก็มีตัววิญญาณแต่ถามว่าเมื่อรูปเราหมดปุ๊บอะไรดับไปก็คือรูปก็ดับไปก็เหลือตัววิญญาณเหมือนเดิมถ
0: ู
1: กไหมแล้วจะวนเวียนวนเวียนวนเวียนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยถามว่าทุกวันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จริ งถ้าเราคิดได้ปุ๊บเราคิดเราเฮ้ยวันก็คืนหันแป๊บเดียว
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเรามัวแต่ประมาทแต่ชีวิตเราก็ไม่มีความสุขบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดมายาก
0: ครับ
1: เมื่อเกิดมาปุ๊บคุณสร้างความดีให้แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่าคนจะสร้างได้คือคนต้องมีปัญญา
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมมีปัญญามีความรู้ถึงจะสร้างประโยชน์นี้ได้คือต้องคิดให้ดีนี่คือตัวขันห้าแล้วเราเป็นเด็กเราจะมีโอกาสได้เป็นผู้ใหญ่เป็นแก่หรือเปล่าเราก็ไม่รู
0: ้
1: เมื่อเราแก่ไปปุ๊บเราจะไปไหนได้ต่อ
0: ครับ
1: ทรัพย์สมบัติที่เรามีปุ๊บเราเอานำมาใช้ประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติได้หรือเปล่านี่คือความคิดถูกไหมครับถ้าเราคิดได้ปุ๊บโอ้โหเราจะแบบกูมีประโยชน์ที่ได้เกิดขึ้นมาม ีความรู้มีอะไรที่ได้ศึกษาหาความรู้ถูกไหมไม่หลงก็ลืมอยู่สิ่งต่างๆ
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลักประโยชน์ของพี่สุข
1: ใช่ครับ
0: มีประโยชน์มากมายเลยครับถ้าเรามองในมุมที่ว่ามันดีมีประโยชน์แต่ถ้ามองในมุมที่โทษมันก็เป็นโทษเหมือนกันครับเป็นคู่ขนานกันเขาถึงบอกว่ามีทำดีแล้วก็มีทำขาวที่เป็นคู่ขนานกัน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับไม่มีอะไรที่ว่าจะดีไปหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรที่ว่าจะเสียไปหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ในหลักเขาเรียกว่าทางสายกลาง
1: ก็ใช่ทีนี้หลักธรรมจักรพระเจ้าทรงสอนมาพระเจ้าดีทุกอย่างแต่พระเจ้าต้องส่งออกบวชเพื่ออะไรเพื่อหาความไม่ตาย
0: ครับ
1: พระเจ้าลองมาทุกอย่างแล
0: ้
1: วลองข้อแรกลองทำมันตนเองตลอดทำตัวให้ลำบากทำบรรลุไหมก็ไม่บรรลุคนอื่นก็เรียบร้อยแล้วอันที่สองปุ๊บถ้าคุณอยู่แต่ในกามตลอดสุขตลอดอย่างเดียว
0: สองอย่าง
1: คุณก็ไม่บรรลุเพราะพระพุทธเจ้าเราตอนไม่ใช่สิทธัตถะสุขตลอดเลยพ่อแม่ให้เลี้ยงดูอย่างดีมีแต่ความสุขตลอดไม่ต้องทำอะไรเลย
0: อยู่ในปราสาทสามชั้น
1: ใช่ท้ายสุดแล้วจังว่าบริหารทั้งจิตเราดีกว่าก็คือจิตกับวิญญาณบริหารทางใจของเราและอีกอย่างพระองค์ทรงเจออะไรรู้ไหมกฎของธรรมชาติ
0: ครับ
1: ทุกอย่างก็มีขึ้นมีลงว่าตักโลก
0: ครับ
1: คำว่าเกิดแก่
0: เรียกว่า
1: เจ็บก็ตาย
0: เรียกว่าเทวทูตเทวทูตสี
1: ่นี่คือสิ่งที่ธรรมดาที่สุดแล้วพระองค์ก็ทรงสอนอะไรรู้ไหมให้คนรู้ก็คืออนุบุพิกถา5อย่าง
0: ครับ
1: ก็คือ1
0: ท
1: านครับถูกไหม
0: ทานกถา
1: ทานกถาสอนให้คนรู้จักการให
0: ้ ค
1: ุณจะมีความสุขกับการให
0: ้
1: เมื่อคุณให้คุณก็ได้รับถ
0: ู
1: กไหม2คุณก็หวังได้เลย
0: ศ
1: ีลถูกไหมคุณก็มีศีลถูกไหมเมื่อมีทานมีศีลปุ๊บข้อที่3ปุ๊บคุณหวังได้ต้องสวรรค์ได
0: ้
1: เมื่อคุณตายไปปุ๊บคุณก็อยู่ในสวรรค์อย่างเดียวแต่คำว่าอยู่สวรรค์ปุ๊บก็ยังมีกามมีโทษอยู
0: ่
1: พระองค์ได้สอนว่า
0: ให้ออก
1: โทษของออกจากกามว่าคันอยู่ในกามเนี่ยมันเป็นโทษอย่างเดียวมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีความสุขที่ยั่งยืนและดีที่สุดก็คือเนกขัมมะเนกขัมมะก็คือถ้าคุณสละทุกอย่างคุณก็ออกบวชถูกไหมแล้วพระองค์ก็สอนอายะสัตว์สี่สอนรู้จักคำว่าไอ้ทุกข์คืออะไร
0: ครับ
1: เหตุแห่งทุกข์คืออะไรนิโรธความดับแห่งทุกข์คืออะไร
0: ครับ
1: มรรคทางสายกลางคืออะไรเนี่ยคือสอนพระเจ้านี่คือหัวใจหลักๆเลยสี่อย่างทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค
0: ครับ
1: ซึ่งมันก็ไม่ยากถ้าเราเรียนรู้จริงๆแล้วมันอยู่ในทางที่เราเรียนรู้ทางนั้นเลยถูกไหมครับ
0: เป็นหลักธรรมที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมข้อแรกก็ว่าได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรก
1: ็
0: คือเมื่อแสดงธรรมบทนี้แล้วก็จะหมุนไป
1: ใช่
0: การย้อนกลับ
1: หมุนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย
0: เขาเรียกว่าเป็นจักรก็จะนำไปสู่ความเจริญเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อบุคคลมายึดหลักของการปฏิบัติแล้วเขาจึงเมื่อปริยัติเราก้าวหน้าไปเรื่อยครับ ก้าวหน้าไปมากก้าวหน้าไปมากทีนี้การปฏิบัติมันต้องมองย้อนหลังครับ คือย้อนหลังไปเอาหลักของพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยบำเพ็ญไว้ในตอนนั้น
1: ถูกต้อง
0: เอานำมาปฏิบัติ
1: เป็นปฏิปทาครับ
0: ใช่ครับเป็นปฏิปทาในการปฏิบัติคือปฏิบัติย้อนหลังอย่าไปปฏิบัติก้าวหน้าแบบปริยัติไม่ได้ครับปฏิบัติเราต้องยึดหลักครูบาอาจารย์ที่เข้าทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมการทำสมาธิการแผ่จิตเมตตาภาวนาเนี่ยครับอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เราต้องอย่าละทิ้งครูบาอาจารย์ครับสำคัญเลยครับคนเราเกิดมาได้อย่างน้อยๆถ้ามีครูบาอาจารย์แล้ว
1: ก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องมีครูบาอาจารย์สองอย่างนะ
0: ใช่
1: ครูบาอาจารย์ทางโลกกับครูบาอาจารย์ทางธรรม
0: ใช่
1: เราต้องเลือกให้ดู
0: ครับ
1: อย่างเช่นนักเรียนปุ๊บคุณต้องคบครูบาอาจารย์ทางโลก
0: ครับ
1: ทางโลกคือใครคนแรกคือพ่อแม่
0: ใช่
1: ถูกไหมในบ้านก็คือต้องฟังพ่อแม่ตอนนี้ต้องฟังครูบาอาจารย์ของเราต้องให้ฟังเคารพแล้วคุณจะเกิดความรู
0: ้ใช่
1: ถ้าคุณไม่เคารพปุ๊บคุณไม่เกิดความรู
0: ้ใช่ครับ
1: ถ้าคุณไม่เชื่อฟังปุ๊บคุณเกิดปัญหาแน่ๆ
0: ใช่ไ
1: หมครับ
0: ต่อไปก็ครูบาอาจารย์ทางธรรมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครูบาอาจารย์ทางธรรมก็คือพระภิกษุ
1: ภิกษุสงฆ์นี่
0: นะครับที่จะให้ธรรมะเราได้อย่างดี
1: ส่วนมากคนจะเชื่อธรรมะก็ต่อเมื่อคุณแก่ตัวเจอเหตุเจอคนลำบากจะตายจะตายแล้วเอาพระมาสวดหน่อยหน่อยที่จริงมันไม่ใช่คุณต้องควรรู้จักหลักธรรมะตั้งแต่ตอนเด็กนี่แหละ
0: ต้องนำมาพิจารณา
1: ใช่ที่ไหนเห็นใช่จะสร้างฐานะสร้างให้เกิดประโยชน์รู้จักคุณของพ่อแม
0: ่
1: ถ้าคุณไม่มีเรียนไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ยังไงถูกไหมสังคมประเทศชาติเจริญได้ยังไงถูกไหมถึงว่าทุกคนสว่างมาก็ต้องสว่างไปแล้วเกิดมาตอนนี้ปุ๊บถือว่าประเทศไทยเราเป็นปฏิรูปประเทศ
0: คร
1: ับ เป็นประเทศที่สมบู
0: รณ์ที่สมควรมากๆครับ
1: มีทุกอย่างเป็นประเทศที่เหมาะกับการทำบุญการสร้างบุญสร้างกุศลพระสงฆ์ยังเดินเวียนอยู่ให้เราเห็นได้ทุกคน
0: คร
1: ับ ถือว่าดีที่สุด
0: เป็น
1: ประเทศหาได้ยากนะ
0: แม้กระทั่งเรามาไปมองดูว่าประเทศที่พระพุทธเจ้าท่านเกิดอยู่ตรงนั้นแท้ๆยังไม่เหลือแทบจะไม่เหลือพระพุทธเจ้าเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ยังไม่เหลือศาสนาพุทธเลยถูกเกินกินไปหมดสุดท้ายแล้วมาเจริญอยู่ตรงประเทศไทยถือว่าเรามีโอกาสเลยครับที่ว่าได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาพอได้พบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นการดีมาก
1: เป็นการดีมากคร
0: ับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเมื่อเราได้เกิดในยุคนี้ปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วก็ในสมัยรัชกาลนี้ด้วยครับ
1: ใช่ครับ
0: ยิ่งพระองค์ท่านทรงเป็นเอกอัครราชนูปถัมภก
1: นี่เรื่องจริงเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: สนุนทุกอย่างครับไม่ใช่เป็นเรื่องการเรียนบาลีทั้งแผนกปริยัติแผนกสามัญท
0: ุ
1: กอย่างก็พระองค์ก็ทรงที่จะให้การสนุนทุกๆอย่างครับ
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าเป็นหัวใจ
0: ครับ
1: ครับของชาติเลยครับ
0: ก็ตอนไปสอบบาลีใช่ไหมครับพระองค์ท่านก็นำอาหารขาวหวานมาเลี้ยงตลอดการสอบทั้งทุกวันครับทุกวันไม่ว่าจะมื้อเช้ามื้อเพลครับแล้วก็การปฏิบัติพระองค์ท่านก็มีความสนใจ
1: ก็ผมถึงอาตมาถึงบอกว่าถ้าเราคิดได้แต่เด็กปุ๊บรักษาเลย3สถาบันชาติ
0: ชาติเนี่ย
1: ชาติสำคัญที่สุดนะเรามีชาติต้องมีแผ่นดินให้เราอยู
0: ่
1: แล้วต้องมีศาสนารักษาไว้ศาสนาคือคำสอนให้ทุกคนเป็นคนดีแล้วก็อีกอย่างศาสนาพระมหากษัตริย์เราเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานี่คือความภูมิใจคำว่าไทยเนี่ยมันหาได้ยากจริงๆนะเป็นความเป็นไทยเนี่ยไม่เป็นเบื้องล่างของใครนี่คือความภูมิใจของเรานะมีแผ่นดิน
0: ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
1: ใช่เนี่ยนึกขึ้นมาก็มีความภูมิใจนะนี่คือหลักพุทธศาสนาของเรานะ
0: เราก็ต้องมีความภูมิใจครับที่ได้เกิดเป็นคนไทยครับอยู่ใต้ร่มพระบารมีขององค์พระมหากษัตริย์เรา
1: ทีนี้เราก็มองว่าเมื่อเราเป็นเด็กปุ๊บเมื่อเราเรียนให้สูงเนี่ยเราทำไงก็ได้จะใช้ปัญญาของเราทำให้เกิดประโยชน์เอาครอบครัวเราเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนทำสังคมเราให้ดีไม่ได้ถ้าเราให้เจริญรุ่งเรืองช่วยเหลือเกื้อกูลกันแค่ที่ให้ลำบากปุ๊บเราช่วยไหนได้ก็ช่วยเหลือให้ทุกคนมีหลักของศีล5ก็คือหมู่บ้านศีล5วัดประชารัฐข้าราชการทั้งหน่วยราชการตั้งแต่แล้วมีความฝึกสอนให้เด็กรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงสอนให้รู้สอนให้เข้าใจให้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่พึ่งของพวกเรา
0: ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลักเรียกว่าเป็นประโยชน์ของที่สุข
1: ที่สุขเลยครับ
0: ใช่ครับเพื่อนำมาพิจารณาดูแล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นจากการที่พัฒนาตนเองก่อนสำคัญเมื่อพัฒนาตนเองได้แล้วก็พัฒนาสังคมนะครับแล้วก็พัฒนาเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป
1: แล้วก็อีกอย่างสำคัญเลยครับทุกคนรู้จักเวลา
0: ครับ
1: เพราะเวลาเราเพลินอยู่กับสิ่งต่างๆเนี่ยบางทีมันไร้ประโยชน์อย่างเช่นเอาง่ายๆนะเด็กบางคนชอบเล่นเกมหมดเวลาไปที่3 4ชั่วโมงไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยแต่พอจะเรียนแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่ไหวแล้วหลับแล้วหมดแรงถูกมั้ย
0: แค่เปิดหนังสือก็หลับ
1: ใช่ต้องรู้จักการแบ่งเวลาการพักผ่อนคุณต้องรู้เวลาคนเราถ้ารู้เวลาปุ๊บมันจะสำคัญที่สุดมันจะรู้ทุกอย่าง
0: ครับ
1: สมัยนี้คนเราก็จะไม่ค่อยรู้เวลาถึงว่าโลกเรามันเจริญไปเยอะแต่ว่ามนุษย์เราก็ห่างหายจากตรงนี้ไป
0: ใช่ครับ
1: พราะว่ามันมีการเอาเปรียบมีการแข่งขันกันทุกๆอย่างอยู่ที่พ่อแม่ต้องคอยสั่งสอนลูกหลานของเราให้รู้จักเวลารู้จักเรียนรู้จักการสร้างประโยชน์แก่ตนสังคมประเทศชาติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งแวดล้อมคือโลกของเรานี่แหละ
0: ครับก็จะถึงได้บอกไม่มีคำว่าไปไม่กลับนะคร
1: ับ
0: ไอตัวไปไม่กลับนี่ก็คือเวลานี่นะ
1: ใช่ครับ
0: เช่นเดียวกับสายน้ำเนี่ยสายน้ำจะไม่ไหลกลับเหมือนกันเวลาเช่นเดียวกันครับเมื่อเรื่องเลยประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วก็จะไม่ไหลกลับเหมือนกันจังหวะและโอกาสนี้สำคัญครับเมื่อจังหวะและโอกาสมาถึงเราต้องรีบกว่าครับต้องรีบไปคว้าในขณะที่เมื่อเราอยู่ไปเรียนใช่ไหมครับเราก็
1: ต
0: ้
1: องไปคว
0: ้
1: าในการเรียน
0: ในการศึกษาเพราะว่าถ้าเราไม่เคยคว้าในช่วงนี้แล้วพอแก่ตัวไปแล้วความจำไม่มีแล้วครับเริ่มจะจำไม่ค่อยได้แล้วเริ่มจะจำยากแล้วครับทีนี้ก็มันอยู่ที่วัยที่ไม่เหมาะสมแล้วพออายุสูงขึ้นมาหน่อยก็วัยทำงานเราก็ต้องใช้จังหวะเวลานี้เอาไปทำงานนะไม่ใช่เอาเวลานี้ไปเรียนพอเวลาทำงานเสร็จปุ๊บถึงวัยชราก็ต้องเข้าวัดแล้วเริ่มเข้าวัดหาธรรมะ
1: ใช่
0: หาหลักปฏิบัติ
1: ใช่ครับเริ่มดูว่าคำสอนพระเจ้าจริงไม่จริงถูกไหม
0: ครับ
1: เราวัยเกษียณปุ๊บหมายความว่าเราเริ่มแก่แล้วแต่พระเจ้าสอนจริงนะเกิดแก่เจ็บถูกไหมให้สุดแล้วก็ถือการละสังขารของเราคือตุลาทุกขันห้านี่แหละถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้จะเป็นการดีทุกคนก็จะไม่ยึดติดไม่ถือมั่นสิ่งต่าง
0: ๆ
1: ทุกคนจะสร้างประโยชน
0: ์
1: สร้างประโยชน์กันเองเดียวแล้วก็จะทำบุญที่เกิดประโยชน์ไปใช้ในโลกหน้า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมและอีกอย่างนึงเราไม่ต้องรอถึงพระศรีอานหรอกขนาดเรานี่แหละ
0: ตอนน
1: ี้เรามีแค่ทานศีลภาวนาในสามอย่าง
0: ใช่ใช่
1: เราก็สามารถที่จะบรรลุทำขั้นสูงได้
0: คือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับในปัจจุบันนี้เรามองว่าเวลาบางครั้งบางทีเราจะรอเวลาให้ถึงก่อนแล้วค่อยทำสู้เราทำปัจจุบันนี่นะครับเอาให้ดีที่สุดเลย
1: อยู่กับปัจจุบันนี่นะครับทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดครับอย่างจากคนดีเด็กถ้าเด็กตั้งใจเรียนก็ถือว่าเป็นคนดีต่อสังคมและประเทศชาติและครอบครัวถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คนทำงานตั้งใจทำงานให้ดีให้ตามเวลาไม่อู้งานไม่หนีงานคุ้นเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับนี่เกิดซื้อชาติอย่างเดียวคุณต้องทำงาน
0: ครับ
1: ไม่ก่อความปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมถ้าคนไม่ทำงานปุ๊บติดเหล้าเมายาติดยาเสพติดมันก็ไม่ได้
0: ใช่ครับแล้วก็พาสังคมให้เสื่อมลงเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า
1: ไปวิ่งราวเขาบ้างนู่นบ้างนี่บ้างทั้งบางคนก็แข็งแรงดีนะแต่เอาแรงเนี่ย
0: ไปทำในสิ่งที่
1: ไปวิ่งราวถูกราววิ่งราวเขามันผิดมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแล้วมัวแต่เสียดายว่าโอ้ตอนเด็กๆกูเรียนก็ดี
0: ส่วนใหญ่จะคิดอย่างเงี้ยแล้วทำไม
1: กูไม่น่าทำอย่างนั้นเลยใช่ไหมเพราะขาดการสมาทานศีลขาดการยับยั้งชั่งใจคุณต้องคิดเพราะว่าทุกอย่างน่ะตัวสังขารสิ่งตุ้งเพราะว่าคำว่าใจเนี่ยมันมีดวงเดียวแต่ตัวจิตเรามันมีหลายดวงจิตเราอยากจะสบายทุกคนอยากจะได้นู่นอย่างนี้ถ้าเรามีการรู้สึกคุมจิตของเราให้ได้โดยใช้กรรมฐานคุมไว้เนี่ยคิดซะว่าอารมณ์ที่เข้ามาจิตของเราปุ๊บเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แป๊บเดียวมันก็ดับไปถ้าเราไม่ปรุงแต่งมันสักอย่างเดี๋ยวมันก็ดับไปเองแต่อารมณ์ความดีปุ๊บเราสร้างมาสร้างเรื่อยๆมันจะเกิดพลังเกิดแรงที่จะเกิดความเชื่อมั่นเนี่ยคือการฝึกบ่อย
0: ๆ
1: ฝึกจนขนาดที่ว่าคุณสามารถแยกกายออกจากจิตจากกันให้ได้
0: ใช่ครับ
1: นะถ้าคุณธรรมะทำตรงนั้นได้คืออันนี้สูงอันดีนี่คือหัวใจเลยนะ
0: ครับเป็นการแยกรูปแยกนามคร
1: ับ ใช่
0: ทำเบื้องส
1: ูงแยกความรู้สึกออกจากให้ได้โดยเพราะความรู้สึกความอยากนี่แหละนะอยากเพราะตัวกิเลสเนี่ยทำไงก็ได้ที่จะลดละกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตของเราได้ไอ้ความอยากได้เนี่ยอยากจะรวยอยากจะมีนู่นอยากมีนี่ลองงุ้มกลับถ้าเรามีแล้วคุณได้อะไรขึ้นมา
0: ใช่ใช่ไห
1: มมีแล้วก็อยากได้เพิ่มได้เพิ่มไม่รู้จักคำว่าพอเพียงถูกไหมครับ แต่เราคิดว่าเราพอดีแค่ตรงนี้พอกับฐานะของเราเราสร้างประโยชน์ได้ตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็ดีตรงนี้แล้ว
0: คร
1: ับหลักการตรงนี
0: ้ก็ยึดหลักพอเพียงครับพูดง
1: ่
0: ายๆคร
1: ับ
0: มองถึงหลัก
1: ความพอของบุคคลไม่เท่ากันถูกไหมครับ
0: มองไปที่หลักความพอในแต่ละให้สมฐานะของเรา
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่ใช่ว่าเรามีแค่นี้เราจะพอแล้วมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับ
0: อันนี้ไม่ใช่พอเพียงครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเห็นแก่ความสุขส่วนตัวมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: เราต้อง
1: สร้างประโยชน์
0: คือครอบครัวเราต้องอยู่เป็นสุขอยู่สุขสบายด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นการพอเพียงในทางของการใช้ชีวิตของคฤหัสถ์นะ
1: ครับ
0: ทีนี้พอมามองขึ้นสูงขึ้นไปก็คือความพอเพียงในสังคมเราจะพอเพียงยังไงครับในระดับที่มันสูงขึ้นไปก็จะต้องมีหลักธรรมะที่สูงขึ้นไปอีก
1: หลักยุติธรรม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คือความยุติธรรมของสังคม
1: ใช่ครับ
0: สังคมทุกวันนี้ก็มีการเหลื่อมล้ำมาก
1: ครับ
0: เรามองแล้วนะครับคือมีความเหลื่อมล้ำ ไม่ยุติธรรมไม่นำหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยมานำในการใช้หลักคุณธรรมเข้ามาเมื่อไม่ใช้หลักคุณธรรมแล้วทีนี้การความยุติธรรมเนี่ยมันก็เลยมีน้อยมันก็เลยใช้ที่เรียกว่าหลักพวกพ้องมากกว่า
1: ใช่คร
0: ับ พวกคุ้มมาก
1: การกบขี่คุ้มเหงกันและการใช้อาศัยคุณมาก
0: ครับครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักที่ไม่ถูกต้องไม่มองถึงความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน

0: จใจเราลองดูได้จากตัวอย่างคำโครงการหมู่บ้านประชารัฐสร้างสุขใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ประชารัฐสร้างสุขเนี่ยได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างน้อยเมื่อเราดึงหน่วยงานประชาชนเข้ามาแล้ว
1: ครับ
0: จะทำให้วัดนั้นอ่ะมีความเจริญมากยิ่งขึ้น
1: ถูกต้องครับ
0: เจริญอย่างแรกคืออะไรครับวัดก็จะได้มวลชน
1: ครับ
0: พอวัดได้มวลชนแล้วก็เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันแบบไหนครับพอวัดมีอะไรที่สามารถจะพอช่วยเหลือญาติโยมได้ก็จะนำสิ่งนั้นไปช่วยเหลือญาติโยม
1: ถูกต้องครับ
0: พอญาติโยมจะช่วยเหลือญาติวัดได้ยังไงก็ไม่ต้องอะไรมากครับก็ใส่บาตร
1: ครับ
0: พอพระรู้ว่าพระวัดนี้มาเดินบิณฑบาตแล้วก็จะต้องรีบกุลีกุจอ
1: คือพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นการเกื้อกูล
0: ครับ
1: อย่างเช่นง่ายๆเราคิดง่ายๆคนที่เขามีเงินมีทอง
0: ครับ
1: เขาก็มาทำบุญกับว
0: ั
1: ด
0: ใช่ใช่
1: วัดก็เอาเงินทองเนี่ยไปสร้างโรงเรียนมั่งสร้างศาลามั่งเกื้อกูลคนยากคนจนมั่ง
0: นู่น
1: ม
0: ั่
1: งนี่มั่งถูกไหมช่วยเหลือก่อนศพไม่มีญาติมั่งหรือมั่งคือเกื้อกูลกัน
0: ครับ
1: คือใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน
0: ์ครับ
1: ถามว่าถ้าคนมีเงินไม่รู้จักเสียสละขึ้นมา
0: ครับ
1: คนยากคนจนก
0: ็ไม่ได้
1: ไม่ได้อะไรขึ้นมาครับ
0: อันนี้ก็เป็น
1: คือดึงคนนี้เข้ามาอยู่ในวัด
0: ครับ
1: ให้ได้เกิดประโยชน์ขึ้นเหนือเกื้อกูลกันเพราะว่าศาสนาพุทธเราเกิดที่อินเดียทำไมถึงเกิดที่อินเดียเพราะหนึ่งในอินเดียแบ่งวรรณะกัน
0: ครับ
1: ใครรวยก็รวยเลยจนก็จนเลยชัดเจนเลยไม่เคยเหลื่อมล้ำจนบอกว่าคนเราเกิดมาไม่เท่ากันก็จริงแต่ไปทางเหมือนกันทุกกันหมดเมื่ออยู่แล้วอยู่ให้มีความสุขเสมอเท่าเทียมกันดีกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันศาสนาถึงว่ากระจายไปทั่วถ้าใครเข้าใจหลักการก็เจริญรุ่งเรือง
0: เขาเรียกว่าเป็นศาสนาเพื่อสันติสุข
1: สันติ
0: ภาพอย่างเงี้ยมองได้เลยก็คือมองถ้ามองในวงกว้างเนี่ยเป็นศาสนาที่เกื้อกูลจริง
1: ใช่ครับ
0: เวลาเราจะถวายสังฆทานเนี่ยครับหิตายะสุขายะ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อประโยชน์และความสุขแล้วก็เพื่อความเกื้อกูลนี่ครับสำคัญเราต้องมีความเกื้อกูลเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะว่าได้
1: เพราะถ้าเรียนรู้จริงๆแล้วอย่างก็อีกเดือนนี้ก็เดือนวิสาขบูชาถือว่าเป็นยูเนสโกก็ส่งก็คือว่าให้เป็นบุคคลสำคัญที่มีผลต่อโลกเลย
0: ใช
1: ่พระเจ้าเราไม่แต่ประสูติก็ประสูติในป่า
0: ครับ
1: ตรัสรู้ก็ในป่านิพพานก็ในป่าเป็นคนของโลกโดยเฉพาะอยู่แล้วเกื้อกูลทุกอย่าง
0: ครับ
1: และพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธบริษัทที่เป็นเหล่ากษัตริย์ทุกอย่างคุณมีเงินมีทองเท่านั้นเลยแต่เอาคนมีเงินทองเนี่ยรู้จักการสละทรัพย
0: ์
1: ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
0: ทุกนี้หลายๆวัดก็จะเป็นแบบนี้นะเมื่อเวลามีเงินมีทองมากก็นำไปบริจาคช่วยเหลือญาติโยมที่ยากจนคนที่ไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมครับที่ประสบอุทกภัยประสบวาตภัยอาคีภัยพระก็จะนำปัจจัยเหล่านี้ไปช่วยเหลือญาติโยม
1: ใช่ครับ
0: ไปเขาเรียกว่าไปเป็นต้นบุญสร้าง
1: ไปให้กำลังใจมั่งไปช่วยนู่นช่วยนี่มั่งที่ช่วยได้ให้กำลังใจ
0: ถือว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยที่จะเกื้อกูลใช่ไหมครับพระคุณชนะหิตายะใช่ไหมครับ เกื้อกูลชาวโลกให้มีความสุขโดยไม่ได้แบ่งว่าจะต้องเป็นใครเป็นอะไรยังไง
1: ไม่เกี่ยวเป็นคนรวยคนจนจะตกยากคือไปเกื้อกูลทุกคน
0: ครับ
1: เกื้อกูลคนรวยก็เพื่อให้เขาได้ทำบุญ
0: ใช่
1: เกื้อกูลคนจนเพื่อเอาเงินบุญตรงนั้นอะไปช่วยคนจนอีกทีนึง
0: ก็อาจจะสงสัยว่าเกื้อกูลคนรวยเกื้อกูลแบบไหนครับ ก็เกื้อกูลโดยการให้ธรรมะเนี่ยนะคร
1: ับ ใช้ธรรมะสอนเขา
0: คนรวยเนี่ยมองพูดถึงทัศนคติก็คือเขาจะมีอีโก้สูงพอมีอีโก้สูงแล้วเนี่ยการที่จะลดอีโก้ของคนที่มีอีโก้สูงได้ต้องลดด้วยธรรมะครับ
1: ใช่
0: ต้องพูดธรรมะที่ถูกจิตถูกใจของเขา
1: ให้ตรงกับจริตของเขา
0: ครับ
1: ครับ
0: บางคนไม่เคยบริจาคทานเลยเป็นคนตนีทีเหนียวก็จะพูดถึงโทษของการตนีทีเหนียวว่าเมื่อตนีทีเหนียวไปแล้วเนี่ยทรัพย์สมบัติที่ได้มาหามาทั้งชีวิตเนี่ยสุดท้ายก็เอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้
1: ตัวเองก็ไม่ใช้แค่ทรัพย์อย่างเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: ลูกหลานก็แย่งกันอีก
0: ครับลูกหลานก็ต้องมาทะเลาะกันเพราะว่าทรัพย์มันมีมาก
1: ใช่คร
0: ับก็เกิดการครอบครัวทะเลาะวิวาทก็ไม่เป็นสุขอ
1: ัน
0: นี้พระก็ต้องนำธรรมะตัวนี้แหละครับไปปรับใช้
1: สอนให้เห็น
0: ให้ญาติโยม
1: ให้เห็นโทษ
0: ครับได้เห็นโทษของ
1: ทั้งผลดีและผลร้ายของพวกทรัพย์ที่หามาได้ครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: ซึ่งจะเป็นหลักของที่ฝึกอย่างดีเลยครับ
0: 4ประการใช่ไหมครับ1คืออะไรครับสุขจากการมีทรัพย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: 2สุขจากการอะไรครับใช้จ่ายทรัพย์ที่หามาได้
1: ถูกต้องครับ
0: 3สุขจากการไม่เป็นหนี
1: ้ครับ
0: 4สุขจากการประกอบการงานที่
1: ไม่มีโทษครับคุณคือความภูมิใจเพราะคนเราปัจจุบันจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องใช้พวกทรัพย์นี่ถูกไหมครับ
0: ก็คือพวกทรัพย์ทั้ง4อย่างน
1: ี
0: ้ก็เป็นหลักที่สุขที่สามารถจะนำไปใช้กันได้ทุกคนทุกวัยไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็แล้วแต่บางคนอาจจะมองไม่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่แท้จริงของคฤหัสถ์อยู่4อย่าง

0: นี่แหละครับ คือได้มีทรัพย์ได้ใช้จ่ายทรัพย
1: ์
0: ได้ไม่เป็นหนี
1: ้
0: ใ
1: คร
0: แล้วก็ทำการงานที่ดีเนี่ยคร
1: ับความภูมิใจนะทำการงานที่ดีไม่ไปแบบไปเอาแล้วก็เปรียบใครใครมาได้ทรัพย์ขึ้นมาให้เกิดประโยชน์เก
0: ิ
1: ดประโยชน์แก่ตนครอบครัวสังคมแล้วเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติให้ได้ให้เกิดประโยชน์ที่ว่าเป็นแบบตามเราไปตลอดเป็นประโยชน์
0: จุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือเพื่อประเทศชาติที่สงบสุขใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
1: ใช่ครับ
0: เป็นสันติภาพ
1: ใช่
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าถึงต้องมีออกเป็นกฎบัญญัติเอาไว้ทั้งของภิกษุให้อยู่ด้วยกันได้และของก็คือขี้หิก็คือของ
0: คฤหัสถ์
1: คฤหัสถ์
0: ของชาวบ้าน
1: ของชาวบ้าน
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: แม้กระทั่งคำสอนที่พระองค์ท่านสอนมาเมื่อ 2,500 ปีทุกวันนี้ก็ยังนำมาใช้ย
1: ัง
0: นำมาปรับใช้
1: จะอยู่ยังไงก็อยู่งั้นครับเป็นคำสอน
0: ไม่มีคำว่าล้าสมัย
1: ใช่ครับ
0: ก็ในตอนที่6นะครับประโยชน์ของที่สุขก็สรุปสั้นๆก็ได้เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ครับรายการที่สุขพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อของประโยชน์ของที่สุขก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบำเพ็ญมาแล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถพระพุทธธรรมรังสีจงช่วยอำนวยอวยพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารคุณสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคน

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะในคราวที่แล้วเราได้พูดถึงพฤติกรรมผู้บริโภค